0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิ้ลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและประภาดาคว้ารางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกลำเลียงออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ

0: เราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
1: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน13,200,000รายพบความคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
4: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าโรงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าลงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการลงหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้หลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูการเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
5: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวัจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจ ไทยประชา
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลละมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็นคันในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิสสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิสแพ้ไป1-2เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0-2เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วย การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติกาเถียนนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่ง50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: เนหันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโดสุขะลาวัฏกาธรวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพระสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวะตุเต
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงเวลานั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้เวลา 7:55 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกดูมันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้มั้ยอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: สมเด็จพระน้องนางผ่องโสภางพระไทยเย็นทรงธรรมทรงบำเพ็ญอเนกพระกรณีพออสวสารทรงงานศิลป์เสริมสุนทรีสว่างกวัตราชนารีราชภักดีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีที่ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ทางสถานีทำการถ่ายทอดสดการปารภธรรมและการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารของคณะพระสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เจริญแต่เนื้อพระพุทธภาษิตอัปสุตายังปุริโสบริบัตโดวะชีรติมังสานิตสะวัฏฐันติปัญญาตสะนะวัฏฐติแปลความว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่อธิบายความในพระคาถานี้คำว่าบุคคลนี้ท่านหมายเอาพระโลลุทายีผู้เป็นเจ้าของเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาตรัสพระภาษิตนี้ท่านเป็นผู้มีการศึกษาน้อยรู้น้อยแต่เที่ยวอวดตนเสมือนเป็นผู้รู้มากจึงถูกตำหนิจากพระศาสดาพระโลลุทายีไม่ได้เป็นปราชญ์แต่ทำตนเสมือนปราชญ์ยกตนขึ้นเสมือนปราชญ์เมื่อถูกขอร้องให้ทำหน้าที่อย่างปราชญ์ก็ทำไม่ได้เมื่อควรกล่าวอย่างหนึ่งก็ไปกล่าวเสียอีกอย่างหนึ่งคนฉลาดกับคนโง่มีต่างกันอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บเปล่าตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจนอย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนมีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยย่อมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นคือการประพฤติตนดีตามที่เรียนรู้และการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรืออย่างน้อยแก่ตนเองผู้มีการศึกษาและเรียนรู้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่สภาพหรือฐานะของตนมิได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใครไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอันสมบูรณ์อันหนึ่งผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นั้นท่านว่าต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อความตั้งตัวได้ในทางโลกไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมดีเพื่ออยู่เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนใจและเป็นตัวอย่างอันดีของบริวารชนและอนุชนในสังคมของคนที่สมมุติตนเองว่าเจริญแล้วแต่ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งจนสางไม่ไหวอยู่ก็เพราะสังคมเรายังขาดคนที่มีการศึกษาสมบูรณ์นี้เองเข็มทางการศึกษาไม่ควรมุ่งเพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งเพื่อการปฏิบัติชอบและเพื่อความเป็นคนดีอีกด้วยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อมีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมากขึ้นควรปลูกฝังคนหนุ่มของเราให้ศึกษาหรือเลือกศึกษาวิชาที่ตรงกับอุดมคติในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชาติในวิถีทางที่ตนถนัดมากกว่าจะล่อให้คนหนุ่มของเราศึกษาในแขนงที่จะสามารถหาเงินได้มากและรวดเร็วชาติของเราจะพัฒนาไปได้ไม่มากนักถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราให้มีใจเห็นแก่ส่วนรวมเสียก่อนจริงอยู่การศึกษาเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแต่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์นั้นทำให้คนไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นจะกลับมาทำลายเกียรติในบ้านปลายเปรียบเหมือนผ้าเหลืองเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแห่งพระแต่พระที่ไม่มีศีลธรรมขาดการสำรวมเยี่ยงสมณะที่ดีการห่มผ้าเหลืองนั้น เป็นการทำลายเกียรติของตนลงโดยไม่ต้องสงสัยการศึกษาดีความประพฤติดีและการนำความเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไม่ควรให้แยกกันหรือขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งฟรานซิสเบคอนได้กล่าวว่าการใช้เวลาเรียนมากเกินไปคือความเฉื่อยชาของมนุษย์แต่การนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือเครื่องประดับอันล้ำค่าของบุคคลสำหรับฟรานซิสเบคอนนั้นเป็นนักประพันธ์และนักปรัชญาชาวอังกฤษมีชีวิตอยู่ระหว่างปีคศ1561ถึง1626ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเรามิได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวมีหน้าที่อย่างอื่นจะต้องทำอีกมากจึงไม่น่าจะใช้เวลาเรียนหนังสือให้นานเกินไปจนหมดไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรก็ตามเบคอนยอมรับว่าการนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเครื่องประดับกายอันล้ำค่าของบุคคลจะเห็นได้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวหาสำเร็จประโยชน์แต่ประการใดไม่เหมือนเครื่องประดับที่ยังอยู่ในตู้เมื่อนำออกใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งล้ำค่าเขากล่าวต่อไปว่าความสามารถที่มนุษย์เรามีประจำตัวเปรียบเหมือนพฤกษชาติที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามความสามารถนั้นย่อมปรับปรุงให้สวยงามได้โดยการเรียนแปลว่าขีดแห่งความสามารถโดยกำเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่าควรจะนำเอาความสามารถอันมีอยู่ประจำตนนั้นไปใช้ในทางใดบุคคลที่เฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการใคร่ครวญพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานนี่จะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจำนวนมากที่มีการศึกษาระดับเดียวกันผ่านหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันไม่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยการใคร่ครวญพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านเลยไปหนังสือบางเล่มควรแก่การชิมดูเท่านั้นบางเล่มควรกลืนกินมีน้อยเล่มที่ควรเคี้ยวให้ละเอียดกลั่นกรองและซึมซาบอธิบายว่าบางเล่มเด่นเพียงผิวเผินบางเล่มควรอ่านโดยตั้งใจตลอดเล่มบางเล่มบรรจุเอาเนื้อหาที่กลั่นกรองแล้วอุปมาดังน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนแสงแวววาวความจริงที่เบคอนพูดไว้ตอนนี้แม้จะล่วงเลยมา400กว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอจนกระทั่งบัดนี้มีหนังสืออยู่น้อยที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีมีคุณค่าพอที่จะเคี้ยวให้ละเอียดเขากล่าวต่อไปว่าการอ่านทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์การปรึกษาหารือทำให้เป็นคนมีความรู้รอบคอบการเขียนทำคนให้มีความแม่นยำคนที่ปรึกษาหารือน้อยต้องมีไหวพริบมากคนที่อ่านน้อยต้องมีความฉลาดมากทั้งนี้เพื่อทดแทนสิ่งบกพร่องที่ขาดหายไปประวัติศาสตร์ทำให้มนุษย์รอบรู้วรรณกรรมทำให้คนหลักแหลมคณิตศาสตร์ให้ความละเอียดถี่ถ้วนปรัชญาธรรมชาติทำให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งจริยศาสตร์สอนคนให้รักสงบตรรกศาสตร์และศิลปะในการพูดทำให้สามารถยืนยันได้ด้วยหลักฐานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบุคลิกลักษณะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเรียนรู้และจัดให้เหมาะสมแก่บุคลิกและความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเช่นคนที่สมาธิไม่ดีความจำไม่แม่นควรให้เรียนด้วยการสาธิตคือทำตัวอย่างให้เห็นถ้าไม่มีความหลักแหลมเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ควรศึกษาประวัติและชีวิตของนักปราชญ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนดังนี้เป็นต้นการศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่การศึกษาจะสำเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางชอบหากใช้ในทางผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณแต่ถ้าอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นโทษและให้โทษทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ย่อมเผาไหม้ไม้ให้หมดและทำความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่ายาวะเดวะอนัทธายะยะตังบาลสะชายติหันติบาลสะสุกกังสั่งบุทธมสะวิปาทยังความรู้เกิดแก่คนพาลเพื่อประหารเขาอย่างเดียว ย่อมฆ่าส่วนดีของคนพาลเสียทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิตย่อมเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของเขาและอำนวยประโยชน์แก่คนมากเหมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สู่ดวงจันทร์แล้วยังโลกเราให้สว่างด้วยฉะนั้นผู้ฉลาดอยู่ในโลกอย่างฉลาดรู้เท่าทันและเก็บความรู้ไปด้วยเป็นประจำวันไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าไม่ให้เป็นผู้เจริญแต่เนื้อแต่พยายามให้เจริญด้วยปัญญาพระศาสดาตรัสว่าความเจริญด้วยลาภยศบริวารเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ความเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่พุทธสาวกจึงควรเจริญด้วยปัญญารุ่งโรจน์ด้วยปัญญาเรื่องนี้ทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระโลลุทายีมีเรื่องย่อดังเรื่องมีอยู่ว่าพระโลลุทายีนั้นทำอะไรไม่ค่อยเหมาะสมกับกาละและเรื่องราวเช่นเมื่อได้รับนิมนต์ไปที่บ้านในงานมงคลเมื่อควรจะสวดมงคลคาถากลับไพร่ไปสวดอวมงคลคาถาเช่นติโรกุทธสูตรเป็นต้นเมื่อควรกล่าวติโรกุทธสูตรกลับไปกล่าวมงคลสูตรหรือรัตนสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของพระโลลุทายีแล้วนำความกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลลุทายีประพฤติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันทรงนำเรื่องในอดีตของพระโลลุทายีมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออคิทัตในกรุงพราณสีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อสมทัตเป็นมหาดเล็กและเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชา
2: ท่านผู้ฟังรับทางสถานีตะกุยติพระธรรมบทสักครู่ผู้นำท่านไปรับฟังกันได้ทอดสดการปรารภธรรมและการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่ป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: เฮ้ยเอารถมาแล้วมาอีกคันหนึ่งนี่อันนี้อีกคันหนึ่งแล้วมาอีกคันเอารถมา
4: I'm going to go to the hospital.
3: ฟังขับรถระวังหน่อยนะอย่าให้ครูบาต้องกระโดดลงข้างทางนะไม่ให้ประมาทพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ให้ประมาทนะความประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความอย่างน้อยก็ไม่เสียชีวิตก็บาดเจ็บนะสิ่งที่คือสตินั่นแหละนะให้มีสติแล้วกระเป๋าใครลืมไว้เนี่ยเงินเต็มเลยนะประกาศแล้วไม่มาเอาครูบาหลวงพ่อเอานะเต็มกระเป๋าเลยเงินนะใครลืมไว้นะก็มารับพระก็ต้องเก็บไว้นะของตกภายในวัดก็ต้องเก็บนะไม่เก็บเอานะเก็บไว้ให้เจ้าของถ้ามันมาเอาประกาศแล้วไม่มาเอาคราวนี้พระเอานะถ้ามาเอาช้าก็คิดดอกน่าจะหมดกระเป๋าถ้าไม่เอามาช้านะเก็บไว้ก็ไม่ได้เอาเองหรอกนะถ้าประกาศแล้วเจ้าของไม่มาก็ทำไงไม่รู้ไม่มีเจ้าของก็ต้องพระก็ต้องเอาไปถ้าเป็นทองก็ต้องไปแปลสภาพเป็นเงินนะซื้อไม้ซื้อกระเบื้องซื้ออะไรก็ต้องที่เป็นประโยชน์กับวัดนะคือสิ่งต่างๆในวัดก็ต้องบริหารใช่ไหมถ้าเป็นของโยมก็ต้องเก็บไว้สมัยพุทธกาลก็มีนะเครื่องประดับนะราคาไม่มากหรอก9โกดนะโกดหนึ่งก็10ล้านนะ9โกดเท่าไหร่เห็นไหมเยอะแยะมากมายเลยเจ้าของมาเอาก็ไม่กล้ามันเป็นเครื่องประดับเจ้าของมารับไปก็ไม่กล้าชื่อนางวิสาขานะไม่กล้าเอาไปใส่อีกเพราะพระจับแล้วก็เลยถวายคืนพระพุทธเจ้านะให้พระอานนท์เก็บไว้นะของตกภายในวัดต้องเก็บไว้ให้เจ้าของเขานะนั่นแหละพวกเราจะไปจะมาก็สติกำกับตัวนะเดี๋ยวไปไม่ถึงไหนแล้วนะทั้งบัตรทั้งอะไรอยู่นี่หมดเดี๋ยวก็กลับมานะท่านให้มีความระลึกรู้สตินะเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าไม่มีสติทุกอย่างก็ไม่ราบรื่นนะการพระที่ท่านไปเจริญเมตตาภาวนานะท่านก็ต้องสติขึ้นมาก่อนเลยนะเริ่มแรกนะสติควบคุมการอนาปานสติลมหายใจเข้าออกนะถ้าดูลมไม่มีสติมันก็ไปเรื่อยอย่างนั้นนะนั่งไม่ใช่นั่งกำหนดลมหายใจแล้วเป็นนั่งปรุงด้วยที่เจ้าของไม่ทราบนั่นแหละนะพอกลับมาอีกทีนึงก็แล้วเลือกได้ก็จิตไปแล้วโน่นอยู่อุดรอยู่กับบ้านอยู่กับกรุงเทพอยู่โน่นขอนแก่นไปโน่นนะก็ของที่วางไว้ก็ทิ้งลืมนะจะไปไหนก็ไม่ทันนะท่านถึงให้มีสติกำกับอยู่ตลอดนะสติสัมปัชปัชญานะสติย่อมปราถนาในที่ทั้งปวงเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นนักภาวนาหรือพวกเราประชาชนนะจะฝึกสตินะถ้าไม่มีก็เหมือนกับนั่งหายใจทิ้งนะไม่มีความสงบไม่เกิดนะถ้ามีสติกำกับ ถ้าไม่ถ้ามันเผลอครูบาอาจารย์ก็ให้ใช้พุทโธพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยแล้วก็พุทโธคำเดียวก็ได้หรือธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้เพื่อไม่ให้จิตเผลอก็ให้สติกำกับอยู่กับจิตนะไม่ให้เผลอพุทโธพุทโธไปเรื่อยหรือลมหายใจเข้าออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้นี่คือสตินะกำกับจิตมันไปฟุ้งซ่านอยู่ทั่วไปไปกับการกับงานกับงานยังไม่เสร็จลูกคนนั้นไปโน่นไปนี่ยังไม่มาอะไรยังไม่ได้ทำคิดไปโน่นนะก็จะนั่งภาวนาหน่อยสัก10นาทีก็คิดเป็น10เรื่องนะไปแล้วถ้าไม่มีสติท่านถึงให้มีสติกำกับนะพอมีสติจิตมันจะค่อยๆละเอียดนะความรู้จิตจะละเอียดเข้ามายับเผาแผ่วเบาเข้ามาเบาเข้ามาสงบนะนิ่งสิ่งต่างๆที่คิดวุ่นอยู่หายไปหมดนะเหลือแต่ความสงบนะนี่แหละคืออำนาจของสตินะกำกับอยู่ตลอดนะจากนั้นก็พิจารณาปัญญานะสังขารร่างกายของเรานะท่านบอกว่าสังขาราทุกขานะนั่งนานก็ทุกข์นะสังขารร่างกายของเราเนี่ยจะนอนก็จะสบายก็ไม่ได้อีกนอนนานก็ทุกข์อีกต้องลุกไปเดินนะพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วประกาศไว้แล้วนะแล้วจะให้พิจารณานะสิ่งต่างๆนี่มันเป็นธาตุรวมกันนะเราพิจารณาไม่ใช่ของเรานะดินของเราและดินที่รวมกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเขานี่ดินน้ำลมไฟบวกกันเข้าพอลมหายไปเราเป็นไงตายตัวไม่มีลมแล้วก็ตายแล้วนะเห็นไหมก็เป็นธาตุสี่ตัวเราอยู่ที่ไหนลมนะอย่าไปมันก็ไม่ฟังเห็นไหมดินอย่าแตกสลายน้ำอย่าแห้งมันก็ไปของมันนะเพราะไม่ใช่ของเรามันอยู่ประจำโลกนะพอมีชีวิตอยู่ท่านให้เอาร่างกายนี่แหละมาทำประโยชน์นะเพื่อจะเป็นที่ไปของจิตที่พักของจิตที่จิตจะได้ร่างกายนี่แหละมาทำประโยชน์นะสร้างคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะนี่คือทางที่ถูกต้องคืออริยทรัพย์ทรัพย์ภายในนะไปทำคนไม่เห็นก็เป็นทรัพย์อยู่นั้นก็เป็นความดีอยู่นั้นสิ่งที่เราไปได้ก็คืออริยทรัพย์คือบุญคือกุศลนะสิ่งอื่นเราไปไม่ได้สิ่งอยู่กับโลกนี้ก็ใช้ประจำโลกนะหาได้มากได้น้อยก็อยู่ที่โลกนี้นะเราต้องให้ทำให้เป็นประโยชน์นะเป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นการให้ทานนะรักษาศีลรักษาศีลกับร่างกายให้ทานก็คือทรัพย์สมบัตินี่แหละที่หามาได้ก็ต้องแบ่งนะแบ่งใช้แบ่งกินท่านเรียกว่าไอ้รักได้มาแล้วก็ให้รักษาตอนแรกท่านก็ให้ขยันหมั่นเพียรนะอุตสาห์พยายามท่านเรียกอุทานสัมปทานะอุตสาห์พยายามขยันขันแข็งนะสองก็คือได้มาก็รักษาแบ่งกินแบ่งใช้นะไม่ได้ใช้แบบฝืดเคืองไม่ได้ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้ที่ไม่เป็นประโยชน์นะอยากได้แล้วก็ซื้อเรื่อยมาดูบัตรแล้วเหลือแต่บัตรนะเงินในบัตรไม่มีในกระเป๋าไม่มีนะก็ให้แบ่งให้ใช้ให้ตุ๊ได้ตามส่วนนั่นนะแบ่งกินแบ่งทานแล้วก็แบ่งไว้เพื่อสิ่งจำเป็นนี่พระพุทธเจ้าก็สอนแล้วก็กัลยาณมิตรตานะคบเพื่อนนะเพื่อนไม่ดีมันก็พาไปโน่นแหละนะพาไปทางที่ไม่ดีนะไปเล่าไปยาไปอะไรโน่นนะไปเรื่อยนะไปไม่กลับแล้วนั่นนะนะสัมมาชีวิตาการเลี้ยงชีวิตท่านพระพุทธเจ้าก็สอนนะเห็นไหมท่านสอนหมดมันนะให้รักษาศีลเหมือนกันศีล5นะไม่ให้ฆ่า นะใครจะยอมให้ฆ่าใช่ไหมชีวิตร่างกายรักสงวนทั้งนั้นนะถ้าโดนไฟสะเก็ดนิดเดียวก็กระโดดแล้วเห็นไหมขยงโค้งเคงไปแล้วนะเห็นไหมชีวิตรักด้วยกันทุกคนสัตว์ก็ยังกลัวตายนะพุทธเจ้ามองเห็นแล้วนะความสามัคคีอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้เป็นสิ่งประเสริฐนะท่านถึงไม่ให้ฆ่านะไม่ให้ขโมยของใครใครได้มาก็หวงนะรักก็หวงใครมาขโมยก็ไม่ได้แต่ถ้าจะให้ทานก็ให้มากกว่านั้นก็ให้ได้นะให้ทั้ง7วัน7คืนก็ให้ได้นะการได้ทานอย่างครูบาอาจารย์พาทำโรงทานอย่างนี้นะ7วัน7คืนเอาจนของใช้จ่ายของทำประโยชน์หมดนะก็ยังอยากให้อีกนะเห็นไหมถ้ามาขโมยกันไม่ได้นะท่านก็ห้ามนะกาเมเหมือนกันมุสานะการหลอกลวงนะทุกวันนี้มันก็หลอก

เงินเรานั่นแหละนะเงินในกระเป๋ามันก็ดูดเอาหมดนั่นแหละเราอย่าไปเชื่อเขานะอย่าหวังใครจะเอาเงินมาให้อย่าหวังถ้าไม่ทำงานหน้าดำค้ำเครียดนะไม่ได้นะใครอยู่เฉยๆจะเอาเงินมาให้ให้มากกว่าเราให้สุดท้ายเราก็โดนเขาหลอกนะเห็นไหมทุกวันนี้มีสุดท้ายก็สุรายาสุราด้วยของมึนเมายาด้วยนะเป็นปัญหานะยาเด็กๆก็ให้ระวังนะอย่าไปลองอย่าไปลองซื้อลองกินลองขายไม่ได้หมดแหละนะเป็นปัญหาสังคมอยากเป็นเจ้านายก็ไม่ได้เป็นนะเขาไม่เอานะความรู้ไม่ถึงความขยันเหมือนเพียรการศึกษาเราเรียนไม่เก่งแต่อยากทำงานนะแล้วเวลาเรียนเราต้องเรียนนะเอาให้ได้นะให้มันได้ทุกตัวเลยอ่านหนังสือนะที่คุณครูสอนนะนะสิ่งอย่างเสพติดอย่าไปลองนะพุทธเจ้าสอนแล้วนะ 2,500 กว่าปีนะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะเป็นโทษทั้งนั้นสิ่งเสพติดนี่ท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรตานะพาไปเล่นพาไปกินพาไปคือไม่ได้การได้งานนะคบเพื่อนไม่ดีในมงคลทั้งสูตรก็สอนอยู่นะอเสวนาจะพาลานังนะการคบเพื่อนนะคบคนผ่านนะเขาจะพาไปไหนคนผ่านเขาจะพาไปวัดนะไม่นะไปกินไปเล่นนะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกนั่นแหละนะท่านพระพุทธเจ้าสอนหมดแล้วนะพวกเราให้นำสิ่งที่พุทธเจ้าสั่งสอนพวกเราไว้นะพระองค์ผ่านไปแล้วนะเห็นหมดแล้วสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นหมดแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์พระองค์ก็มาสอนนะยากก็ต้องทำไม่อยากทำก็ต้องทำนะสิ่งที่เราอยากทำมันไม่ดีนะมันจะไหลไปทางต่ำมันเหมือนปลานะปลามันตายมันก็ไปเรื่อยนะเราอย่าเป็นปลาตายนะเราต้องเป็นปลาเป็นนะกระโดดขึ้นทวนน้ำไปเลยนะความรู้ความสามารถต้องให้ได้นะถึงจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองได้นะอย่าเป็นแบบง่ายๆไม่ได้ไม่มีอะไรจะง่ายนะต้องยากยากเริ่มต้นก็คือการศึกษาเราเรียนนะเวลาเรียนต้องเรียนนะอย่าไปเวลาอยากทำงานแล้วอยากทำแล้วก็เป็นปัญหาโลกทุกวันนี้นะจะได้ก็ไม่ได้เหมือนกับจะได้นะเห็นไหมมันอยู่ที่เราให้ศึกษาเราเรียนนะการฟังธรรมะก็เห็นมันสมควรจะเวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระ

0: อ้าวเชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแต่ทอดสดการปารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลและการให้พรในจ้องก่อนชันังหันจากสลายวัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:38 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: พราหมณ์อคิทัตมีอาชีพทางกสิกรรมคือทำนาต่อมาวันหนึ่งวัวสำหรับไถนาของเขา2ตัวตายเสียตัวหนึ่งเขาจึงขอร้องลูกชายให้ทูลขอวัวให้เขาสักตัวหนึ่งโสมทัตมหาเด็กเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดคิดว่าถ้าจะขอเองพระเจ้าอยู่หัวอาจตำหนิได้ว่ามักได้เห็นเป็นที่โปรดปรานแล้วขอนั่นขอนี่ครั้นจะไม่ทูลขอบิดาก็จะตำหนิได้ว่าเป็นถึงคนโปรดของพระราชาเรื่องแค่นี้ช่วยพ่อไม่ได้เขาจึงกล่าวกับพ่อว่าคุณพ่อครับคุณพ่อขอพระราชทานเองเถิดผมจะพาไปก่อนไปสมทัตได้นำพ่อไปที่ป่าช้าแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนกิริยามารยาทในการเข้าเฝ้าในหลวงทำหญ้าเป็นฟ่อนๆสมมติว่านี่คือพระราชานี่คือเสนาบดีนี่คือฝ่ายหน้าพ่อควรทำกิริยาอย่างนี้อย่างนี้กราบทูลและพูดอย่างนี้อย่างนี้ที่ต้องฝึกกันอย่างนี้เพราะพราหมณ์อคิทัตเป็นคนโง่เมื่อเห็นว่าพอเข้าเฝ้าได้แล้วสมทัตให้พ่อท่องคำกราบบังคมทูลใจความว่ามหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าพระราชทานตัวที่2ให้ด้วยเถิดปีหนึ่งผ่านไปพราหมณ์จึงสามารถท่องคำกราบบังคมทูลนั้นได้คล่องแคล่วจึงบอกแก่ลูกชายสมทาบรรณาการเล็กๆน้อยๆไปถวายพระราชาตนเองล่วงหน้าไปก่อนไปยืนอยู่ในที่เฝ้าพราหมณ์มีอุตสาหะและมีความกล้าหาญขึ้นเพราะเห็นว่าบุตรของตนอยู่ในที่เฝ้าเมื่อพราหมณ์ไปถึงพระราชาทรงปฏิสันถานเป็นต้นว่ามานานแล้วหรือนี่ที่นั่งต้องการอะไรพูดไปเถอะพราหมณ์ท่องบทกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามี2ตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้ารับเอาตัวที่2เสียด้วยพระราชาตรัสถามย้ำว่าพราหมณ์ว่าอะไรนะพราหมณ์คงกราบทูลอย่างเดิมพระราชาทรงทราบว่าพราหมณ์พูดผิดต้องการขอโคกลับมาทูลถวายโคจึงทรงพระสวนและตรัสถามสมทัตว่าสมทัตโคที่บ้านเห็นจะมีมากกระมังหากพระองค์พระราชทานก็คงมีมากพระเจ้าข้าสมทัตทูลพระราชาทรงพอพระทัยในความเฉียบแหลมของสมทัตจึงพระราชทานโค16ตัวให้แก่พราหมณ์ผู้บิดาพร้อมด้วยเครื่องประดับบางอย่างและบ้านแก่พระโพธิสัตว์โสมทัตพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นเป็นพระอานนท์พราหมณ์มาเป็นพระโลลุทายีมหาเล็กโสมทัตคือเราตถาคตนี่เองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายโลลุทายีพูดไม่ถูกเรื่องไม่ถูกการในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ชาติก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันเพราะเหตุที่มีการศึกษาน้อยเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพื่อความเข้าใจดีขึ้นจึงขออธิบายเกี่ยวกับสูตรต่างๆซึ่งได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นเรื่องดังนี้ติโรกุทธสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่เคยเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารสมัยเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายพระอาหารแด่พระศาสดาได้ชวนกันมายืนในที่ต่างๆเพื่อรอรับการอุทิศส่วนกุศลให้และพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นมีความชื่นชมเมื่อพระศาสดาเสวยพระกยาหารแล้วทรงแสดงติโรกุทธสูตรเพื่อให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่ามีเปรตมายืนอยู่ที่ใดบ้างสำหรับมงคลสูตร ว่าด้วยมงคล38ประการและรัตนสูตรว่าด้วยรัตนะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งมีอานุภาพในการกำจัดสิ่งร้ายเมื่อได้ทราบเมื่อหนุ่มพระพุทธภาษิตอจริตวาบรมจริยังอารัฏฐาโยปเนธนังชินะโกนจาวะชายันติหีนะมัชเชวะปัลละเลอจริตวาบรมจริยังอารัฏฐาโยปเนธนังเซนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังแปลความว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ในวงเล็บทำความดีไม่รีบขวนขวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในหนองน้ำที่มีแต่เปลือกตมปลาหมดเสร็จแล้วเขานอนท่อถอนระลึกถึงความหลังเมื่อเหมือนลูกศรตกจากแหล่งแล้วในวงเล็บไม่มีกำลังวิ่งอีกอธิบายความการทำความดีนั้นท่านว่าให้ทำทุกวันและทำไปตั้งแต่วัยต้นๆไม่ต้องรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำจะเป็นการเข้าป่าโจรค่ำได้ไม้ไม่กี่ต้นหรือเจอไม้งามเมื่อขวานบินเสร็จแล้วหมายความว่าที่เราหกระเหินทำความชั่วช้าสามานอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนแก่ไม่รู้คุณค่าของความดีและศาสนาแต่พอได้รู้ก็แก่โจรตายเสียแล้วให้รู้สึกเสียดายว่าได้ทำความดีน้อยไปจะขอยืดเวลาต่อมัจจุราชก็ไม่ได้เพราะท่านให้เวลาทั้งมากแล้วมัวเอาไปใช้อย่างอื่นเสียเหมือนนักเรียนเข้าห้องสอบกรรมการให้เวลาเท่ากันใครจะทำได้เท่าไรอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผู้นั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้รีบทำความดีรีบหนีความชั่วการเข้าห้องสอบของนักเรียนยังรู้ล่วงหน้าว่าจะหมดเวลาเมื่อไรแต่ชีวิตคนรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรถ้าคิดว่ารอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำความดีถ้ามีอันเป็นอยู่ไม่ทันถึงแก่ตายเสียก่อนจะทำอย่างไรมีเสียโอกาสในการทำความดีในการพัฒนาวิญญาณฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำความดีเสียแต่ยังหนุ่มสาวอีกประการหนึ่งการหาทรัพย์ก็ควรรีบหาในวัยหนุ่มสาวเหมือนกันพลาดโอกาสแล้วตั้งตัวยากและจะลำบากมากในภายแก่ใครมัวลุ่มหลงเพลิดเพลินเสียในวัยหนุ่มสาวมิได้เก็บทรัพย์สมบัติเผื่อไว้ใช้บ้างในวัยชราพอความแก่มาถึงเข้าจริงทำอะไรไม่รอดหาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตายจะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยากเพราะเขามีภาระต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือผัวของเขาเหมือนกันเหลือแล้วเขาจึงจะเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้สำหรับเป็นที่พึ่งแก่ตนในวัยชราด้วยจึงจะชอบลูกหลานส่วนมากก็ชอบเคารพยำเกรงคนแก่ที่ไม่ต้องพึ่งเขาการหาทรัพย์นั้นควรหาในทางสุจริตถ้าหาทางนี้ไม่ได้ก็อย่าหาเลยเพราะพลั้งพลาดไปกอบโกยทางทุจริตเข้าจะต้องไปรับโทษชดใช้ในนรกหนักนักไม่คุ้มกันยอมอดยอมจนที่ดีกว่าการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมอย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียแต่วัยกลางคนเป็นอย่างช้าคำอุปมาในคาถานี้ที่ว่าเหมือนลูกศรที่ตก

ได้มอบทรัพย์นั้นให้เป็นมรดกแก่บุตรของตนเขาไม่ให้บุตรศึกษาเล่าเรียนอะไรเพราะเห็นว่าทรัพย์เท่านี้มีมากพอที่ลูกจะใช้หาความสุขไปได้ตลอดชีวิตเด็กหนุ่มได้แต่งงานกับกุมารีแห่งตระกูลที่มีทรัพย์80โกฎเหมือนกันเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วทั้งสองช่วยกันผลาญทรัพย์160โกฎจนหมดสิ้นเศรษฐีหนุ่มติดสุราใช้ทรัพย์ไปในการดื่มสุราและหาความเพลิดเพลินอื่นๆอันเป็นอบายมุขทั้งนั้นไม่ประกอบการงานใดๆเลยรายได้ไม่มีมีแต่การใช้จ่ายให้หมดไปเพื่อนฝูงก็มีแต่นักเลงสุราปลอกลอกหลอกกินในที่สุดเศรษฐีนั้นกลายเป็นขอทานวันหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีและภรรยายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับอาหารที่เหลือจากภิกษุและสามเณรพระองค์ทรงทำอาการแย้มพระอานนท์ทูลถามจึงตรัสว่าอานนท์เธอจงดูบุตรเศรษฐีนี้มีทรัพย์มากถึง160โกฎแต่ผลาญหมดแล้วเที่ยวขอทานถ้าเขาประกอบการงานในวัยต้นจะได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งของนครนี้ถ้าออกบวชจักได้บรรลุอรหัตผลภรรยาของเขาจักได้บรรลุอนาคามิผลถ้าทำงานในมัชฌิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีที่สองออกบวชจักได้สำเร็จอนาคามิผลภรรยาของเขาจักได้เป็นสกทาคามีถ้าทำงานในปัจฉิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามออกบวชจักได้เป็นสกทาคามีภรรยาของเขาจักได้เป็นโสดาบันแต่บัดนี้เขาได้เสื่อมหมดแล้วทั้งโภคะของคฤหัสถ์และสามัญญผลหนึ่งเล็บผลแห่งสมณะผลทางธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ไม่รีบหาทรัพย์เสียแต่วัยหนุ่มเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่11ชื่อชราวรรควรรณนาจบเพียงเท่านี้อัตวรรควรรณนาว่าโดยตนการประคับประคองตนพระพุทธภาษิตอัตตานันเจปิยังชัญญารักเคยยะนังสุรักกิตังตินะมันยะตรังยามังปฏิชักเกยยะปันดิโตแปลความว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักใซ้พึงรักษาตนนั้นให้ดีปันดิตพึงประคับประคองตนให้ดีมูลเปิดอย่างน้อยที่สุดมูลปิดในวัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยอธิบายความความจริงคนทุกคนย่อมรักตนแระดูเหมือนว่าความรักตนจะเป็นความรักอันสูงสุดของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่านัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มีแต่บางคนปฏิบัติต่อตนเสมือนไม่รักตนสิ่งอันจะก่อให้เกิดผลเป็นความทุกข์แก่ตนประกอบกรรมชั่วต่างๆมีกายทุจริตความชั่วทางกายเป็นต้นคนอย่างนั้นแม้จะพูดว่ารักตนรักตนก็หาชื่อว่ารักตนไม่ประกอบกรรมอันจะนำทุกข์มาสู่ตนขวนขวายในสิ่งอันเป็นภัยแก่ตนเผาตนด้วยไฟคือความชั่วนานาประการส่วนผู้ประกอบความดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะทำสิ่งอันจะอำนวยความสุขความสงบแก่ตนนี่คือความรักตนในทางที่ถูกที่ควรจริงอยู่โดยสามัญสำนึกคนทุกคนย่อมรักตนแต่บางคนรักตนในทางที่ผิดหาความสุขใส่ตนในที่ผิดเช่น 1. แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่น 2. แสวงหาความสุขจากความเกียจคร้าน 3. สำคัญตนผิดจากความเป็นจริง 1. การแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเช่นการยิงนกเล่นตกปลาเล่นลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นมาใช้บำรุงความสุขของตนเบียดเบียนครอบครัวเขาโดยการประพฤติประเวณีพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เขาคนที่หาความสุขอย่างนี้ไม่เคยได้รับความสุขจริงสักรายเดียวในที่สุดความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้คนอื่นนั่นแหละจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองหรือครอบครัวของเขาท่านจึงว่าทุกขโตทุกขท่านังให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวในทางกลับกันผู้ใดให้ทุกข์แก่ผู้อื่นสุขนั้นย่อมกลับมาสนองผู้ให้นั่นเองจะเร็วหรือช้าเท่านั้น 2. แสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์มันอาจมาในรูปแห่งความสุขในเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแห่งธิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วก็จะห้ำหันย่ำยีให้ถึงทุกนานาประการ

0: ระหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทำงานน้อยจะต้องมีงานหนักขวางหน้าอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอย่อมมีงานเบารออยู่ปลายมือนี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือถึงจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นความสุขจากความเกียจคร้านมิใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งหลอกล่อให้คนหลงเดินทางผิดทางไปสู่เกียรติศักดิ์จากประดับด้วยดอกไม้หอมหวนยวนจิตใสไปมีคือว่าคนจะได้ดีมีสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงนั้นย่อมได้มาด้วยการฝ่าฟันความยากลำบากไม่ใช่โดยทางแห่งความเกียจคร้านท่านกล่าวไว้อีกว่าไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจอธิบายว่าคนที่ขยันลงเล็บไฟร้อนหนักเอาเบาสู้มีความเพียรอยู่เสมอนั้นย่อมจะพบกับความสุขความสบายในวันหน้าส่วนคนเกียจคร้านลงเล็บไฟเย็นไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ประกอบการงานในวัยที่ควรศึกษาและวัยที่ควรประกอบการงานไม่ได้ทราบในการที่ควรได้ย่อมจะพบกับความลำบากยากเข็ญในภายหน้าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์กล่าวว่าทางที่สบายปล่อยตัวปล่อยใจทำสบายไม่มีการควบคุมตนเองให้อยู่ในทางที่ถูกที่ชอบย่อมชักนำบุคคลไปสู่ความชั่วความยากลำบากในวงเล็บนรกส่วนการเดินทางลำบากเต็มไปด้วยการควบคุมตนเองให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นให้ทำสิ่งที่ควรทำเป็นเรื่องหนักอกหนักใจในเบื้องต้นแต่เมื่อทำได้แล้วความดีนั้นก็โปรยปลายความสุขให้เป็นผลอันชื่นใจดังนั้นผู้มีความคิดจึงไม่ควรแสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านความจริงความขยันขันแข็งเป็นสิ่งให้ความสุขทางใจได้มากกว่าความเกียจคร้านเสียอีกและเป็นความสุขที่ไม่มีโทษ 3. ความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงคนที่เป็นอย่างนี้คือสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงทำให้วางตัวผิดเข้าใครไม่ได้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายเกลียดชังบั่นรอนความก้าวหน้าของตนด้วยตนเองบางคนเป็นครูบาอาจารย์เข้าหน่อยก็มองเห็นตนสำคัญเกินไปเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นมีมานะกล้าว่าเราดีกว่าเขากิเลสอย่างนี้ไม่ให้ผลดีแก่ใครใครมีก็ให้โทษแก่คนนั้นอย่างมากการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นหนึ่งการหาความสุขจากความเกียจคร้านหนึ่งความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงหนึ่งเป็นการแสดงความรักตนที่ผิดทางชื่อว่ารักษาตนไม่ดีส่วนผู้มีปัญญาแสดงความรักตนโดยการประกอบกรรมดีชื่อว่ารักตนถูกทางว่าผู้รักษาตนควรประคับประคองตนให้ดีในวัยทั้ง3คือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยถ้าไม่ได้ทั้ง3วัยก็ควรให้ได้สักวัยหนึ่งเป็นอย่างน้อยท่านยกตัวอย่างว่าคฤหัสถ์ที่ไม่สามารถทำบุญกุศลไว้ในวัยต้นเพราะมัวหมกมุ่นอยู่ในการเล่นการเรียนก็ควรทำในมัชฌิมวัยในวงเล็บวัยกลางถ้าในมัชฌิมวัยก็มัววุ่นอยู่กับเรื่องบุตรภรรยาไม่สามารถบำเพ็ญกุศลได้ก็ควรรีบขวนขวายบำเพ็ญคุณงามความดีให้หนักในปัจฉิมวัยถ้าพลาดทั้ง3วัยก็จะเอาตัวไม่รอดส่วนบรรพชิตนั้นท่านว่าหากในปฐมวัยมัวประมาทอยู่ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในมัชฌิมวัยก็เหมือนกันควรรีบขวนขวายบำเพ็ญสมณธรรมให้หนักในปัจฉิมวัยถ้าไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่าไม่รักษาตนด้วยดีเป็นผู้ประมาทความจริงคนเราทุกคนได้สิ่งหนึ่งเท่ากันมาคือเวลาเรามีเวลาคนละ24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันทำไมบางคนจึงทำงานได้มากบางคนทำได้น้อยคำตอบประการแรกคือความขยันและไม่ขยันเวลาเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนแต่บางคนเอามันไปใช้ในทางไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ให้ประโยชน์ซ้ำจะให้โทษเสียอีกบางคนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มันก็อำนวยประโยชน์มากแก่ผู้นั้นเวลาและวารีไม่คอยใครแต่คนฉลาดย่อมจับฉวยมันไว้ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์คือให้เวลาล่วงไปด้วยเอาประโยชน์ติดไปด้วยคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนี่เป็นธรรมดาที่ใครๆก็รู้บางคนตายเสียแต่วัยต้นบางคนตายในมัชฌิมวัยบางคนตายในปัจฉิมวัยคนทำประโยชน์กับคนไม่ทำประโยชน์ก็ต้องตายเหมือนกันและต้องผ่านวัยต่างๆเหมือนกันข้อต่างกันก็คือคนทำประโยชน์เมื่อตายเมื่อตัวตายแล้วมีประโยชน์เหลืออยู่ส่วนคนไม่ทำประโยชน์ไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นอนุสรณ์แห่งชีวิต เกิดมาเสียเปล่าชีวิตของเขาเป็นโมฆะชีวิตบางคนฉลาดรู้จักคิดตั้งแต่อายุอย่างน้อยยังอยู่ในปฐมวัยอย่างนี้เรียกว่าผู้ใหญ่ในร่างเด็กส่วนบางคนแม้อายุมากแล้วล่วงเข้าปฐมวัยแล้วก็ยังไม่รู้จะคิดอะไรให้ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เพสกะลาวันทรงปรารภโพธิราชกุมารมีเรื่องย่อดังนี้โพธิราชกุมารให้นายช่างสร้างปราสาทชื่อโกกนตวงเล็บเปิดแปลว่าดอกบัวแดงวงเล็บปิดสวยงามมากเหมือนลอยอยู่ในอากาศมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าเล่ากันว่าปราสาททัชมาฮันที่เมืองอัครเวลานี้ก็สวยมากเหลือเกินทำด้วยหินสีขาวเมื่อมองดูในคืนจันทร์เพ็ญจะเห็นเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศเสียดายที่ตอนไปชมปราสาทนี้ไปกลางวันจึงไม่ได้เห็นความงามเช่นนั้นเห็นแต่ความงามธรรมดาผู้เขียนไม่เหมือนปราสาทใดในพื้นพิภพนี้ไม่มีปราสาทใดเหมือนโพธิราชกุมารเห็นปราสาทแล้วทรงพอพระทัยอย่างสูงต้องการให้ปราสาทนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ให้มีคู่แข่งจึงตรัสถามนายช่างว่าปราสาทอย่างนี้นายช่างเคยสร้างที่อื่นบ้างหรือไม่หรือว่าเป็นงานชิ้นแรกนายช่างตอบว่าเป็นงานชิ้นแรกไม่เคยทำที่ใดเหมือนอย่างนี้เลยราชกุมารทรงดำริว่าถ้าปล่อยนายช่างไว้เขาจะสร้างปราสาทอย่างนี้ให้คนอื่นอีกปราสาทนี้ก็จะไม่อัศจรรย์เราควรจะฆ่านายช่างคนนี้เสียทรงดำริดังนี้แล้วตรัสบอกแก่พระสหายคนหนึ่งมานพน้อยบุตรชายของสันชีวกนึกเสียดายในช่างฝีมือดีจึงแอบบอกให้เขาทราบนายช่างเตรียมหนีวันหนึ่งโพธิราชกุมารตรัสถามนายช่างงานสร้างปราสาทเสร็จแล้วหรือไม่ยังไม่เสร็จพะยะค่ะยังต้องทำอีกมากยังมีอะไรอีกล่ะจะทูลให้ทรงทราบภายหลังพะยะค่ะเบื้องแรกขอให้พระองค์ให้คนขนไม้มาให้ก่อนไม้ชนิดไหนไม้แห้งพะยะค่ะเขาทูลและต้องเป็นไม้ไม่มีแก่นเมื่อได้ไม้ตามประสงค์แล้วนายช่างเลยทูลพระราชกุมารว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเขาต้องทำงานที่ประณีตมากหากใครมาเยี่ยมคุยก็จะทำให้ฟุ้งซ่านงานจะเสียไปแม้พระราชกุมารเองก็ไม่ควรเสด็จมาส่วนอาหารนั้นขอให้ภรรยาของเขานำมาให้พระราชกุมารทรงอนุโลมแต่ให้คนใดนายช่างสั่งภรรยาให้ขายของที่บ้านทั้งหมดรวบรวมเงินทองไว้เมื่อเขาทำนกบินเสร็จก็ให้ภรรยานำบุตรทุกคนมาแล้วหนีไปทางหน้าต่างปราสาทไปลงที่หิมวันตะประเทศสร้างนครขึ้นใหม่นครหนึ่งได้เป็นพระราชาแห่งนครนั้นมีพระนามว่ากัตถวาหนะแปลว่ามีไม้เป็นพาหนะหรือผู้มีพาหนะอันทำด้วยไม้ผู้มีปัญญาและมีธรรมยอมทำตนให้พ้นภัยโดยทางที่ชอบฝ่ายโพธิราชกุมารปรารภการฉลองปราสาทจึงให้อาราธนาพระศาสดาและภิกษุสาวกมาเสวยพัตตาหารทรงให้ลาดผ้าขาวแผ่นน้อยตั้งแต่ธรณีประตูแรกแห่งปราสาทเนื่องจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรสธิดาจึงทรงอธิษฐานว่าหากว่าพระองค์จักมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาขอให้พระศาสดาทรงเหยียบผ้าขาวที่ทรงปูลาดนั้นเมื่อถึงเวลาพระศาสดาเสด็จถึงแต่ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวนั้นพระราชกุมารทูลถึง3ครั้งก็ไม่ทรงเหยียบทรงมองดูพระอานนท์พระอานนท์จึงทูลพระราชกุมารว่าขอให้ทรงนำผ้าขาวออกเสียก่อนพระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้านั้นพระราชกุมารทรงเก็บผ้านั้นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปในปราสาทเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วพระราชกุมารทูลว่าหม่อมฉันเป็นอุปถาของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึงถึง3ครั้งคือเมื่ออยู่ในพระครรภ์พระมารดาครั้งหนึ่งเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อหม่อมฉันรู้ดีรู้ชั่วแล้วเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงเหยียบผ้าขาวที่ข้าพระองค์ปูลาดไว้ราชกุมารพระองค์ทรงดำริอย่างไรจึงทรงปูลาดผ้าขาวไว้ข้าพระองค์คิดว่าถ้าข้าพระองค์พึงได้บุตรหรือธิดาไซพระศาสดาจักทรงเหยียบผ้าขาวของเราดังนี้แล้วให้ลาดแผ่นผ้าไว้ เพราะเหตุนั้นแหละมหาบพิตรอาตมาภาพจึงไม่เหยียบผ้าขาวพระศาสดาตรัสตอบแปลว่าหม่อมฉันจะไม่ได้บุตรหรือธิดาอย่างนั้นหรือถูกแล้วมหาบพิตรเพราะเหตุไรพระเจ้าข่าเพราะพระองค์และพระชายาประมาทในการก่อนในการไรพระเจ้าข่าพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตของพระราชกุมารมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมนุษย์หลายร้อยคนแล่นเรือไปในมหาสมุทรเรืออปางลงกลางมหาสมุทรสองสามีภรรยาคว้าแผ่นกระดานได้แผ่นหนึ่งอาศัยแผ่นกระดานนั้นลอยไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งมนุษย์อื่นๆถึงความตายหมดสิ้นเขาทั้งสองอาศัยอยู่ในเกาะนั้นถูกความหิวครอบงำมองไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะพอประทังหิวได้เห็นแต่ไข่นกจึงเผาไข่นกวงเล็บเปิดคือหมกให้สุกวงเล็บปิดกินเมื่อไข่นกหมดก็จับลูกนกปิ้งกินเมื่อลูกนกหมดก็จับนกตัวใหญ่กินเขาอาศัยอยู่บนเกาะนั้นทั้งสามวัยจวบจนชราเพราะกรรมนี้แหละพระราชกุมารจึงไม่อาจมีพระราชโอรสหรือธิดาได้พระศาสดาตรัสต่อไปว่ามหาบพิตรหากในวัยทั้งสามวัยใดวัยหนึ่งในครั้งกระนั้นพระองค์จักไม่ประมาทเจริญกุศลธรรมไซพระองค์ย่อมจะได้บุตรหรือธิดาในอัตภาพนี้ราชกุมารบุคคลเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนประคับประคองตนด้วยดีในวัยทั้งสามหรือในวัยใดวัยหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไซพึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนให้ดีวงเล็บเปิดอย่างน้อยที่สุดวงเล็บปิดในวัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นก่อนสอนผู้อื่นพระพุทธภาษิตอัตตานเมวะปะทมังปฏิรูเปนิเวสเยอะทัญญะมะนุสาเซยะนกิลิเซยะปันติโตแปลความว่าบัณฑิตตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรหนึ่งเล็บคืออันเหมาะสมก่อนแล้วสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองอธิบายความโดยธรรมดาการสอนให้คนอื่นทำนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การทำเองเป็นเรื่องยากการสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยน้ำลายนั้นจะสร้างวันละสักกี่เมืองก็ได้แต่การทำให้ได้จริงตามที่ว่าไว้นั้นยากเหลือเกินท่านจึงว่าง่ายที่คิดติดที่ทำบุคคลบางพวกสอนคนอื่นได้ไม่ได้บางพวกสอนคนอื่นไม่ได้แต่ทำด้วยตนเองได้บางพวกสอนก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้บางพวกทั้งสอนได้และทำได้พวกสุดท้ายย่อมได้รับการสรรเสริญโดยประการทั้งปวงการสอนคนนั้นมี3อย่างคือสอนด้วยวาจา1สอนด้วยการทำตัวอย่างให้ดู1สอนด้วยวาจาและทำตัวอย่างให้ดู1ประการสุดท้ายดีที่สุดเป็นการแน่นอนว่าตัวอย่างที่ได้เห็นย่อมเด่นกว่าคำสอนเสมอการกระทำนั่นแหละเป็นการสอนไปในตัวข้าพเจ้าเคยพูดไว้หลายครั้งหลายแห่งแล้วว่าทางที่ดีที่สุดในการสอนให้คนเสียสละคือจงเสียสละให้ดูในการสอนให้คนสงบคือจงสงบให้ดูคำสอนแม้จะถูกต้องแต่ถ้าตัวคนสอนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนสอนคนทั้งหลายก็จะไม่ซึ้งในคำสอนเช่นนั้นมันเหมือนเอามะลิไปโรยไว้หน้าศพใครเล่าจะยินดีดมมะลินั้นคำสอนของผู้เช่นนั้นมีแต่จะถูกหัวเราะเยาะบุคคลที่เสียสละได้สงบได้ขยันหมั่นเพียรได้แม้จะไม่เคยเอ่ยปากสอนใครให้ทำเช่นนั้นคนทั้งหลายก็มองดูด้วยความนิยมชมชอบและมักจะเอ่ยปากถามเมื่อมีโอกาสว่าทำอย่างไรจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นพระที่สำรวมอยู่ในสิกขาวินัยอย่างเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสมาธิจิตสูงแม้จะไม่สอนใครเพื่อความเป็นเช่นนั้นคนทั้งหลายก็นิยมเลื่อมใสและอยากทำตามแต่พระที่ดีแต่พูดเป็นธรรมกถึกเอกปฏิบัติอะไรไม่ได้อาจได้รับคำชมเหมือนกันว่าพูดดีพูดเก่งแต่จะไม่มีใครเลื่อมใสจริงจังเลยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพื่อมิให้สมองด้วยการถูกหัวเราะเยาะและถูกตำหนิตีเตียนบัณฑิตจึงควรตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรซะก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในคุณอันนั้นภายหลังไม่เป็นภัยแก่ตนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นการสอนผู้อื่นในคุณที่ตนมีแม้จะสอนซ้ำๆซากๆแต่คนทั้งหลายฟังแล้วก็ซาบซึ้งดีเพราะรู้สึกว่า มันออกมาจากใจของผู้สอนส่วนคำสอนอันวิจิตรพิสดารแพรวด้วยเหตุผลแต่ผู้สอนไม่ได้มีคุณเช่นนั้นผู้ฟังย่อมไม่เชื่อถือและไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติตามลองคิดดูเถิดถ้าคนเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งยืนพรรณนาถึงคุณภาพของยาและวิธีรักษาโรคเรื้อนให้หายขาดได้ท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรถ้ามันดีจริงฉะไหนผู้นั้นจึงไม่จัดการรักษาโรคเรื้อนของตนให้หายขาดเสียก่อนหรือเป็นแต่เพียงผู้โฆษณาขายยาแต่ไม่เคยลองใช้ด้วยตนเองเลยทั้งที่ตนก็เป็นโรคนั้นอยู่น่าสลดใจหรือไม่บางคนสอนให้คนอื่นเลิกโรคเลิกโกรธเลิกหลงแต่ตนเองยังเต็มอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงจนล้นออกมาให้เห็นกันชัดๆอยู่ข้างนอกน่าสลดใจเพียงใดถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าคนบางพวกที่เพียบแปรไปด้วยราคะโทสะและโมหะและโลภโกรธหลงแล้วยังชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนสุนัขหางด้วนและชวนเพื่อนๆให้ไปตัดหางเสียด้วยอย่างนี้มีโทษ2 3 3ซ้อนพ่อบางคนเป็นโจรแต่พรรณนาโทษแห่งความโจรให้ลูกฟังก็ยังดีกว่าชักชวนลูกให้เป็นโจรเสียด้วยทางที่ดีกว่านั้นคือเลิกความเป็นโจรด้วยตนเองเสียด้วยและพรรณนาโทษแห่งความเป็นโจรให้ลูกฟังด้วยจริงอยู่บางอย่างผู้ใหญ่ทำแต่ห้ามเด็กไม่ให้ทำนั่นเพราะเกี่ยวกับการเวลาความเหมาะสมของวัยตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่ดื่มเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างแต่พอลูกซึ่งอายุอย่างน้อยจะทำอย่างนั้นบ้างพ่อก็ไม่ยอมให้ทำอย่างนี้เพราะวัยจำกัดไว้หากลูกมีวัยสมควรพ่อแม่ก็คงไม่ห้ามอีกตัวอย่างหนึ่งคือการแต่งงานพ่อแม่แต่งงานได้จนมีลูก 3-4 คนแต่พอลูกจะแต่งงานบ้างพ่อแม่ก็ห้ามไว้เพราะลูกเพิ่งอายุได้12-13 ปียังไม่สมควรก่อนถ้าลูกอยู่ในวัยอันสมควรจบการศึกษาแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ห้ามแน่นอนธรรมดาพ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกเป็นหลักเป็นฐานเป็นฝั่งเป็นฝาไม่มีพ่อแม่คนใดริษยาลูกหรือไม่อยากให้ลูกได้ดีมีสุขโดยทั่วไปกฎของโรงเรียนห้ามนักเรียนสูบบุหรี่แต่ครูสูบได้นักเรียนอาจสงสัยว่าเมื่อห้ามนักเรียนสูบทำไมครูจึงสูบได้อย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเพราะสถานะจำกัดไว้เมื่อใดนักเรียนอยู่ในสถานะเดียวกับครูนักเรียนย่อมทำได้เหมือนกันบางอย่างจำกัดไว้เฉพาะผู้หญิงคือชายทำได้แต่หญิงทำไม่ได้หญิงทำเข้าถูกติเตียนไม่เหมาะกับเพศหญิงสังคมและเพศจำกัดไว้ตัวอย่างเช่นการนั่งดื่มเหล้าคนเดียวในที่สาธารณะเช่นร้านอาหารเป็นต้นชายย่อมทำได้แต่สังคมไทยยังไม่นิยมชมชอบถ้าหญิงจะทำอย่างนั้นบ้างรวมความว่าการทำได้อย่างที่สอนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดีแต่มีข้อยกเว้นอยู่บ้างดังที่กล่าวมาเพื่อให้เหมาะสมแก่ฐานะเพศและวัยตลอดถึงศักดิ์แห่งตนบางอย่างฆราวาสทำได้แต่พระทำไม่ได้ถ้าพระทำได้ทุกอย่างที่ฆราวาสทำพระก็ไม่เป็นพระถ้าจะคืนเป็นให้ได้ก็เป็นเพียงศักดิ์แต่ว่าพระแต่เปลือกคือมีเครื่องหมายของพระเช่นสบงจีวรโกนหัวเป็นต้นหาเป็นพระโดยความหมายแท้จริงไม่พระที่สอนให้คนอื่นเสียสละละความโลภแล้วสะสมรวบรวมปัจจัยนั้นเสียเองจนร่ำรวยนั้นมีอยู่ไม่น้อยอย่างน้อยที่สุดก็พระอุปนันท์สากยบุตรองค์หนึ่งละดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระอุปนันท์สากยบุตรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระอุปนันท์เป็นผู้ฉลาดในการกล่าวธรรมกถาโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ประกอบด้วยคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังการถ่ายทอดสดงานธรรมสัญจรครั้งที่18ณจังหวัดนครราชสีมาครับ
2: ไปทั่วทุกมุมแห่งของประเทศไทยเหล่านี้จึงเท่ากับว่าเราให้ธรรมะเป็นทานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องถึงวิธีถึงการให้ทานนั้นท่านบอกว่าการให้ธรรมะเป็นทานนั้นเป็นการชนะการให้ทานทุกสิ่งทุกประการเพราะว่าการให้ทานนั้นเราให้ทานด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของของเราเนี่ยนะเราให้ทานไปเขาก็ผู้ที่รับทานของเราไปเขาก็ได้ประโยชน์เพียงชั่วคู่ชั่วยามเช่นว่าเราให้อาหารเขาก็อิ่มน้ำสำราญไประงับดับความหิวก็ได้ชั่วระยะหนึ่งสั้นๆแล้วก็กลับมาหิวอีก แล้วเราหรือเราจะให้เงินทองใช้จ่ายต่างๆเขาก็ใช้จ่ายไปช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่การให้ธรรมะเป็นทานนั้นผู้ที่รับธรรมะไปแล้วเขาสามารถน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้จึงว่าการให้ธรรมะนั้นชนะการให้ทานทุกสิ่งทุกประการเพราะการให้ธรรมะเป็นทานนั้นสามารถนำยังผู้ที่รับธรรมะนั้นไปสามารถไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้ช่วยกันดูแลรักษาวิทยุเสียงธรรมเราก็เท่ากับเราให้ธรรมะเป็นทานเช่นกันแม้เราจะเป็นผู้ไม่เราจะไม่ได้เป็นผู้แสดงธรรมเช่นครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้แสดงธรรมแต่เราไม่ได้เป็นผู้แสดงธรรมแต่เราเป็นผู้ส่งธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นไปถึงผู้ที่ได้ยินได้ฟังอีกต่อหนึ่งก็เท่ากับเราให้ธรรมะเป็นทานเช่นกันเพราะนั้นในวันนี้ที่พวกเราได้มาพร้อมกันด้วยจิตเจตนาว่าเราจะมาร่วมกันทอดพระป่าร่วมกันประชุมมูลนิธิวิสุทธิเสียงธรรมเราแห่งนี้เพราะฉะนั้นการที่เราตั้งจิตเจตนามาอย่างดีแล้วเราก็มาทำตามเจตนาของเราให้สำเร็จลุล่วงกันสืบต่อไปเพราะฉะนั้นบัดนี้ของคงจะได้เวลาเป็นมงคลแล้วเราพร้อมกันก็เอาท่านประธานมาจุดธูปจุดเทียนซะก่อนแล้วก็ไหว้พระสมาทานศีลเป็นเบื้องต้น

นสงฆ์อันดับต่อไปนะครับก็ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกราบพระสมาทานศีลโดยครับ

0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอรัตนาศีลพร้อมกันเลยนะครับมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสระเนนาสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสระเนนาสหปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสระเนนาสหปัญจศีลานิยาจาม
1: าต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีลนั้นๆเพื่อความพิเศษมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไป

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: มาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สรณะ

0: นาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อดินาดานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อดินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ยามิสุมิชาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ประธานนะครับจับผ้าป่ายกไว้ที่ผมจะเดินกล่าวถวายนะครับนั่งนั่งลงก่อนก็ได้ครับนั่งก่อนก็ได้เนาะจับไว้นิดๆนะถือไว้นิดจะทุกท่านได้กล่าวถวายผ้าป่าพร้อมกันนะครับขอจะทุกท่านตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับอิมานิมาอย่างพันเตปังสกุระจีวรานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุระจีวรานิสัปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับผ้าไตรจีวรพร้อมทั้งของอันเป็นบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุยกมาเลยยกมาเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเขอวุโสสร้างโคชานาตุอายังปฐมภาโกเทรัสสะปาปุนาติอวเสสาภากาอัมหากังปาปุจันตุภิกขุจะสมณีราจะกหัตถาจะยะทาสุข้างปิริพุญชันตุอนิจาวตสังฆาลานอุปาดวยะธัมมิโนอุปจิตวานิโรชันติเตสังหูปัสสโวสุโข

จัดถวายครูบาอาจารย์ไปเลยถวายครูบาอาจารย์ไปเลย

0: อ้าวกิจกรรมในเจตนาของเราที่เราจะได้มาปริวิทุเสียงธรรมสัญจรซึ่งครั้งก่อน
1: ที่ไหนนะครั้งก่อนประชุมที่ไหน
0: ฮะ
1: ใช่ครั้งฮะครั้งก่อนเราอยู่ที่ไหน
2: อยู่เชียงใหม่ครับอาจารย์
1: เชียงใหม่
0: อ๋อใช่ครั้งก่อนครั้งที่17เราได้ประชุมอยู่ที่เชียงใหม่วัดสันติธรรมแล้วก็ในที่ประชุมก็ลงมติว่าครั้งที่18ก็คือครั้งนี้เราจะไปประชุมกันอยู่ที่วัดวชิราลงกรณ์แห่งนี้เราจึงได้สัญจรมาถึงที่นี่เพราะว่าเราก็จะเวียนไปแต่ละภาคแต่ละภาคเพื่อให้ทราบปัญหาของสถานวิทยุในภาคนั้นในปริมณฑลแห่งนั้นว่าเขามีปัญหาอย่างไรมีความราบรื่นอย่างไรควรต่อการปรับปรุงควรต่อการแก้ไขไหมแล้วก็พร้อมกันมีการสำรวจว่าในโซนนั้นมีผู้ที่ให้ความสนใจรับฟังวิทยุเสียงธรรมเรามากน้อยขนาดไหนได้ผลเป็นอย่างไรอันนี้คือหน้าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเราที่เราได้สัญจรไปตามภาคต่างๆทั้งหลายมาถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่18แล้วในครั้งนี้หลังจากที่เราประชุมกันเราก็จะลงมติดูว่าปรึกษาหรือว่าครั้งต่อไปคือครั้งที่19เราจะไปประชุมอยู่ที่ไหนดีก็จะได้ปรึกษาหรือกันต่อไปเพราะว่าวิทยุเสียงธรรมเหล่านี้มีถึง100กว่าสถานีเพราะนั้น100กว่าสถานีเนี่ยแหละถ้าหากเราไม่มีการไปเยี่ยมไปยามไปเห็นไปพบปะพูดคุยสนทนากันเลยก็เหมือนก็อยู่แบบตัวใครตัวมันก็เป็นการทิ้งกว้างกันไปทางส่วนกลางคือทางวัดป่าบ้านตาดเองคณะกรรมการบนที่วิทยุเสียงธรรมเราก็ไม่ทราบถึงปัญหาหรือถึงความเป็นไปของวิทยุเสียงธรรมแต่ละแห่งแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรแล้วก็ได้ผลจากผู้ฟังมากน้อยขนาดไหนอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการสัญจรไปเพื่อได้ไปพบปะสนทนาพูดคุยไปพบเห็นแล้วก็ได้ยินได้ฟังถึงว่าปัญหามันมีอย่างไรมากน้อยขนาดไหนหรือไม่มีความมั่นคงอย่างไรอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเราจะได้นำมาเข้ามาที่ประชุมปรึกษาหารือว่าเราควรจะมีการแก้ไขอย่างไรควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรควรจะมีการส่งเสริมอย่างไรจึงจะให้วิทยุเสียงธรรมเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อชาวพุทธเราให้มากที่สุดสมดังที่องค์หลวงตาท่านมีเมตตาท่านปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ว่าปรารถนาต้องการให้ธรรมะแทรกซึมไปภายในจิตในใจของชาวพุทธให้มากที่สุดให้กว้างที่สุดเพราะว่าแม้คนเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการความสุขปรารถนาความสุขแต่ความสุขจะเกิดขึ้นมาในชีวิตอย่างแท้จริงก็เพราะว่าถ้ามีธรรมะประจำใจนั่นเองหรือจิตใจเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะนั่นเองจึงจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงถ้าจิตใจขาดธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือขาดธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วจิตใจนั้นก็มีแต่ความเล่ร่อนมีแต่ความหล่อแหลโลเลเลวไหลไปกับอารมณ์เรื่องราวไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ล่ำไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของเราแม้เราจะมีภายนอกด้วยการดิ้นรนที่เยอะที่ยานในการขวนขวายหามาขนาดไหนมากมายขนาดไหนอย่างไรก็ตามเราก็จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็กลับกลายมาเป็นภาระในขึ้นในชีวิตของเรามาเป็นความพลุงพลังในชีวิตของเรามาเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายมาเพิ่มปัญหาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าชาวโลกนั้นนับวันก็มีแต่เพิ่มในสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่มีใครปรารถนาภาระไม่มีใครปรารถนาความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีใครปรารถนาปัญหาขึ้นมาในชีวิตแต่แล้วชีวิตของพวกเรามันก็เพิ่มแต่ในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ต้องการเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นส่วนชีวิตท่าขันร่างกายของเรามันก็แก่เท่าไปแก่เท่าไปความเสื่อมโทรมแห่ง ธาตุขันธ์ร่างกายมันก็พร้อมก็นำเอาโรคภัยไข้เจ็บนำเอาความยุ่งยากนำเอาความอึดอัดหรือนำเอาทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยต่างๆทั้งหลายเข้ามาเยือนร่างกายของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งความแตกดับก็มาเยือนร่างกายของเรานั่นแหละแล้วมาพิจารณาดูว่าชีวิตเราวิ่งไปตามกระแสของโลกด้วยการด้วยความปรารถนาต้องการความสุขแล้วเราได้ตัวไหนมาเป็นความสุขล่ะถึงที่สุดแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตเราสูญเปล่าอย่างยิ่งไม่มีอะไรเป็นกันสารสาระสักอย่างหนึ่งทั้งที่เรายึดว่าสิ่งนั้น เรามีสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นเป็นของเราเราปรารถนาต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้แต่คนที่สุดแล้วเราก็วางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาที่เราต้องการหรือที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเองเพราะว่าโลกทั้งโลกนี้มันเป็นสมบัติกลางๆไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเกิดอยู่กับมันเกิดมากับโลกมันก็อยู่กับโลกแล้วก็แตกกับโลกนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกพวกเราทุกชีวิตเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เราก็เกิดขึ้นมาตัวเป่าๆร่อนๆจ้อนไม่มีเสื้อผ้าติดมาสักชิ้นหนึ่งไม่มีเครื่องประดับตกแต่งอะไรเลยติดมาสักชิ้นหนึ่งสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอยู่แล้วบนโลกนี้แหละมันไม่ได้เคยจืดจางไม่เคยหายสาบสูญไปจากโลกนี้ไปไหนก็มีแต่ว่าใครเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วก็มาเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่แล้วบนโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกันแม้เราจะไปยึดว่ามันเป็นของเราเป็นเราปรารถนาเราต้องการหรือเราไม่ต้องการก็ตามเถอะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มาเราก็มาสามารถไปเกี่ยวข้องเบี้ยงชั่วระยะหนึ่งไปลูกคำคำแล้วก็จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นโลกเหล่านี้จึงเป็นโลกที่สมบูรณ์ไม่เคยขาดเคยไม่เคยขาดแคลนเพราะสัตว์โลกทุกตัวตนนั้นอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วก็เพียงแค่มาเกี่ยวข้องลูกคำคำแล้วก็จากไปไม่สามารถกอบโกยไฟฟ้าเอาไปด้วยได้แต่ถ้าสัตว์โลกเราทุกตัวตนเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วก็สามารถไฟฟ้าเอาไปได้ว่านี่ของเรานะไอ้นี่เป็นเรานะเป็นของเราแล้วเราก็สามารถกอบโกยไฟฟ้าเอาไปด้วยแต่ทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีโลกให้พวกเรายืนให้พวกเราได้อาศัยให้พวกเราได้จับต้องอย่างทุกวันนี้แต่นี่โลกเรายังคงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะสัตว์โลกนั้นไม่สามารถมากอบโกยเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโลกนี้ไปก็เพียงแค่มาเกี่ยวข้องอยู่ชั่วระยะหนึ่งแต่ว่าด้วยความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสของพวกเราเนี่ยนะการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีแล้วอยู่บนโลกนั้นโดยส่วนมากแล้วด้วยอำนาจของกิเลสก็จะนำพาเราไปเกี่ยวข้องด้วยการสร้างทุกข์ขึ้นมาครอบงำชีวิตจิตใจของพวกเราเสียเป็นส่วนมากนี่แหละเรื่องของปุถุชนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปุถุชนอยู่ที่ไหนมีก็ทุกข์เพราะมีไม่มีก็ทุกข์เพราะไม่มีมันมีแต่ทุกข์อยู่ล่ำไปแต่ว่าผู้ที่มีธรรมะจิตใจมีธรรมะเป็นหลักยึดจิตใจมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วเขามีเขาก็ไม่ทุกข์เพราะมีเขาไม่มีเขาก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีเขาอยู่ที่ไหนมีแต่ความสุขเท่านั้นเองเพราะว่าจิตใจนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยสิ่งอื่นอันเป็นด้านวัตถุมาหล่อเลี้ยงเลยแต่จิตใจเรานั้นต้องการอาศัยบุญต้องการอาศัยธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นธรรมะนี้หรือบุญนี้ก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเพราะว่าบุญนี้ไม่สามารถหยิบยื่นให้แก่กันได้ไม่เปลี่ยนแตกต่างจากวัตถุเงินทองเข้าของเราสามารถหยิบยื่นให้แก่กันได้แต่บุญนี้ธรรมะนี้ไม่สามารถหยิบยื่นให้แก่กันได้แต่เพียงแค่ชี้บอกทางกันได้เช่นพระพุทธเจ้าชี้บอกทางแก่เราแต่ว่าการที่จะได้ธรรมะมาการจะได้บุญเข้ามาเป็นสมบัติของใจหรือเป็นอริยทรัพย์นั้นต้องเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองแต่พวกเราด้วยความเป็นปุถุชนเราเกิดมาในอัตภาพของปุถุชนเราไม่เข้าใจในด้านธรรมะ เราไม่ทราบถึงความลึกซึ้งของธรรมะเพราะนั้นจึงจำเป็นจะต้องได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังธรรมะตามมงคลสูตร38ประการที่ท่านกล่าวไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคฤหัตมังการได้ยินได้ฟังธรรมะตามการตามโอกาสอันเหมาะอันควรนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะการได้ยินได้ฟังธรรมะนี่แหละจะทำให้เราเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะเมื่อเรามีความเข้าใจธรรมะจากการได้ยินได้ฟังของเราแล้วเราก็สามารถน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ก็สร้างขึ้นมาเป็นธรรมะขึ้นมาสู่ใจของเราสร้างบุญขึ้นมาสู่จิตสู่ใจของเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นวิทยุเสียงธรรมเหล่านี้จึงเป็นแหล่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เป็นแหล่งที่จะให้ธรรมะกระจายไปถ ึงผู้คนทั่วไปเพราะว่าถ้าไม่มีวิทยุเสียงธรรมเรา มีเพียงแค่ครูบาอาจารย์แสดงธรรมเทศนาว่าการในธรรมะต่างๆทั้งหลายก็อาจจะได้ยินเพียงเฉพาะชุมชนนั้นๆหรือหมู่ชนนั้นๆไม่สามารถกระจายออกไปได้กว้างขวางดังเช่นทุกวันนี้แต่ที่ธรรมะกระจายออกไปกว้างขวางโดยเฉพาะธรรมะภาพปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีองค์หลวงตามหาบัวเป็นต้นที่กระจายไปทั่วทุกมุมทุกคนทุกแห่งให้ทำให้ผู้คนมีความรู้มีความเข้าใจในด้านธรรมะสามารถน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันนั้นก็คือเสียงธรรมเรานี่แหละที่เป็นพูดนำพาเสียงนำพาเสียงของหลวงตาของครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมให้เข้าไปถึงหูของผู้ที่สนใจใส่ใจในการฟังได้อย่างมากมายแล้วก็บุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่ให้ความสนใจในด้านธรรมะในการฟังธรรมะจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะเขาน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติก็ล้วนแต่ได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติเขาจึงหันมาสนใจและหันมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์บำรุงวิทยุเสียงธรรมเรามายาวนานตั้งแต่องค์หลวงตาองค์หลวงตาท่านยังดำรงขันอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้และยังจะสืบต่อไปเพราะฉะนั้นวิทยุเสียงธรรมเราที่มีคุณมีค่าอย่างมากมายมหาศาลแต่วิทยุเสียงธรรมเรานั้นจะมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยโทรศัพท์อาศัยความช่วยเหลืออาศัยความร่วมมือกันของพวกเราชาวพุทธหรือพวกเราคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปนั่นแหละให้ความร่วมมือกันช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันปรับปรุงช่วยกันส่งเสริมหนุนส่งให้วิทยุเสียงธรรมเหล่านี้มีความมั่นคงด้วยนะครับจิตน้ำใจของพวกเราทุกท่านทุกคนรวมมาเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและยังจะต่อไปอีกถึงอนุชนรุ่นหลังของเราต่อไปเมื่ออนุชนรุ่นหลังของเราคือลูกหลานของพวกเราเนี่ยแหละเข้ามาเห็นพวกเราซึ่งเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดรักษาธรรมมาอย่างไรแล้วก็เห็นผลว่าได้มีความสุขมีความเบิกบานในการดำรงชีวิตในความเป็นอยู่อย่างแท้จริงลูกหลานของเราอนุชนรุ่นหลังต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเดินตามรอยของพวกเราก็เป็นเหตุจะนำพาวิทยุเสียงธรรมเราเนี่ยแหละมีความมั่นคงยั่งยืนยาวนานตลอดไปเมื่อโลกเราหรือสังคมของพวกเราตราบใดก็ตามยังมีธรรมะคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตแล้วยังมีธรรมะเป็นหลักใจแล้วเชื่อเถอะว่าแม้ยังจะเป็นปุถุชนอยู่ก็ตามแต่ก็มีความสุขในอัตภาพของปุถุชนคือเป็นกัลยาณมิตรปุถุชนปุถุชนคนดีนั่นเองเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังธรรมะนั้นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนควรที่จะต้องขวนขวายในการหาฟังเพื่อจะมีทำความรู้จักทำความเข้าใจในธรรมะให้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะในวิทยุเสียงธรรมเราในขณะนี้เราก็ได้ผลิตหรือได้ทำMP3 ขึ้นมาซึ่งบรรจุแต่ธรรมะการเทศนาว่าการต่างๆทั้งหลายของครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์มารวมอยู่ในเครื่องเดียวกันคือเครื่อง MP3 นั้นยาวมากมายหลายร้อยหลายพันกันเพราะฉะนั้นการที่ทางมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเราทำออกมาก็เพื่อแจกจ่ายออกไปในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ในหมู่ประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นท่านใดที่ได้รับเครื่อง MP3 ไปแล้วก็อยากให้นำเอาไปฟังให้ทำความเข้าใจในธรรมะที่ครูบาอาจารย์เมตตาได้แนะนำพร่ำสอนได้แสดงเป็นธรรมเทศนามานั้นแล้วก็สืบต่อไปแบ่งกระจายไปในหมู่ญาติพี่น้องลูกหลานให้ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดหรือถ้าท่านใดยังไม่มีเราทราบเราก็แนะนำเขาได้ถ้าเขาอยากได้ปรารถนาต้องการเราก็แนะนำให้เขาติดต่อขอไปทางบุญที่วิทยุเสียงธรรมเราได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาความเป็นไปของวิทยุเสียงธรรมเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่พวกเราทุกท่านทุกคนได้มาพร้อมกันอย่างสมบูรณ์อย่างพร้อมเพียงกันอย่างนี้ก็เพื่อทำเจตนาของเราให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและบัดนี้การทำพระป่าของเราก็สำเร็จลุล่วงไปสมดังเจตนาของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนก็เชื่อมั่นว่าบุญทั้งหลายที่พวกเราได้ทำนี้แล้วเรียกว่าการให้ธรรมะเป็นทานนี้จะหนุนส่งชีวิตของพวกเราให้มีความสุขความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้า จนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนอันนี้ก็ขอพูดทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมแม้นตั้งจิตเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเป็นตัวเงินสดอันนี้นี่ยังไม่ใช่อันนี้จอดต่อยอดด้วยในซองนี่

พระป่าเราวันนี้อันนี้ก็ได้การต่อยอดพระป่าจากหลวงปู่ทวีและพระอาจารย์กอไผ่วัดป่ากสทรขอกราบบูชาธรรมองค์หลวงตาพระมหาบัวยานอัสสัมปโนโดยถวายเช็ค 100,000 และเงินสด 21,000 บาทรวมถวายทั้งสิ้น 121,000 บาทในงานพระป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสืบต่อธรรมะองค์หลวงตาไปทุกสารทิศเป็นธรรมทานแก่พี่น้องชาวไทยเราต่อไปเอาอนุโมทนาด้วยเด้อยอดพระป่าของเราในวันนี้นั้นอันนี้ยอดโอนเข้าบัญชี 600,000 เนาะไม่หักงานเงินอุปถัมภ์บำรุงทำบุญเครื่องรับฟังทั้งหมด 300,000 เช็คสีไทยใหม่ 50,000 เช็คเฮียตุ้มเฮียอ๋ออีก 50,000 เงินสดในงาน 36,735 บาทรวมทั้งสิ้น 562,000735บาทผ้าป่าในวันนี้ 562,735 บาทวันนี้ผ้าป่าของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการสมดังเจตนาของพวกเราก็เพราะความสามัคคีของพวกเราคณะศิษยานุศิษย์คณะกรรมการบทที่วิสุทธิเสียงธรรมเราที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันว่าเมื่อเรามีสิ่งใดที่เราตกลงในที่ประชุมแล้วเราก็ต่างคนต่างมีหน้าที่เราก็ทำหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนสานต่อไปจนกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยในปัจจุบันในขณะนี้นี่เราก็เกิดขึ้นมาจากความมั่นคงในด้านธรรมะของพวกเราที่เราจะช่วยกันดูแลรักษาวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปแม้จะมีความยากมีความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจากการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรต่ออะไรต่างๆนานามากมายก็ตามแต่ว่าความยากความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยนั้นก็ไม่ที่จะทำให้พวกเราคณะศิษยานุศิษย์หรือคณะกรรมการมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเราท้อถอยท้อแท้แล้วก็เลิกล้มใบกลางคันนี่แหละการที่พวกเราได้มุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีความเข้มแข็งอดทนจนกระทั่งงานทุกงานที่เกิดขึ้นมาในหมู่คณะของพวกเราหรือเกิดขึ้นมาในวิทยุเสียงธรรมเราสำเร็จเป็นลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้นั้นก็เกิดขึ้นมาจากความพร้อมเพียงสมัครสมานสามัคคีกลมเกี่ยวเป็นอันเดียวกันแล้วพวกเราก็ยังจะรักษาความสามัคคีกลมเกี่ยวเป็นอันหนึ่งเดียวกันตลอดไปอันนี้แหละองค์หลวงตาท่านทราบด้วยวิธีใดก็ตามท่านจะมีความปลื้มปิติภูมิใจอย่างยิ่งที่ว่ามีพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์พวกเราเป็นคณะกรรมการบนที่วิทยุเสียงธรรมแล้วก็พยายามสานต่อดำเนินปฏิปทารักษาปฏิปทาสานต่อปฏิปทาขององค์หลวงตาให้สืบต่ออย่างยาวนานให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้คนชาวพุทธเราให้มากที่สุดสุดกำลังความสามารถของพวกเราและบารมีธรรมขององค์หลวงตานั่นแหละจะคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตของพวกเราการปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายมีแต่ความปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยทุกการทุกท่านทุกคนอย่างแท้จริงตลอดไปอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยวันนี้ก็การพระป่าของเราก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยต่อจากนี้คณะสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนาให้พรหลังจากอนุโมทนาให้พรแล้วเราก็จะเริ่มปารภถึงการประชุมวิทยุเสียงธรรมเราสืบต่อไปณจุดนี้แหละยังไม่ต้องบรรลุไปไหนเลยอยู่ร่วมกันประชุมกันซะก่อนตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรยะถา

ขอเชิญกราบพระพร้อมกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาโคสังฆังนะมามิ

0: ครูบาอาจารย์พระท่านองค์ใดที่ได้รับใบโพนาแล้วปรารถนาต้องการใบโพนาไปขึ้นปัจจัยก็ให้ลูกศิษย์ไปขึ้นได้เด้อที่นั่นน่ะที่ข้างเสาเนี่ยน่ะข้างโต๊ะข้างเสาเนี่ยน่ะไปได้เลยอ้าวบัดนี้เวลานี้ขณะนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะควรแล้วภาระกิจทุกอย่างของพวกเราก็เราก็เสร็จสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยต่อจากนี้ไปเราจะเข้าสู่การประชุมมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดไม่ได้มีภาระรัดตัวไม่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวายในชีวิตของเราหรือเราสามารถบ่งวางปล่อยวางภาระหน้าที่ของเราลงได้ชั่วระยะหนึ่งเราก็อยู่ร่วมกันในการฟังหรือในการประชุมวิทยุเสียงธรรมเรากันสืบต่อไปเวลานี้ก็เป็นเวลาบอกควรแล้วก็ขอเปิดการประชุมก็วิทยุเสียงธรรมเราสืบต่อไปก็ขอมอบหน้าที่ให้อาจารย์วิชัยเด้อมอบหน้าที่อาจารย์วิชัยดำเนินการประชุมก็ได้เลยมีปัญหาอย่างไรมีเรื่องราวอะไรที่จะแถลงที่จะบอกกล่าวคณะกรรมการวิทยุเสียงธรรมเราสืบต่อไป
1: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมโมในโอกาสที่พระป่าจันจรครั้ง

สมเด็จพระน้องนางผ่องโสภางพระไทยเย็นทรงธรรมทรงบำเพ็ญอเนกพระกรณีพอ.สว.สารทรงงานศิลป์เสริมสุนทรีสว่างกวัตราชนารีราชภักดีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เปรียบประดุจสายน้ำที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาอบรมคฤหัสถ์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ก็น่ารักอยู่นะตัวเด็กไปไรไอ้คู่ไอ้ตุกเหมือนกันไอ้เด็กไม่มีอะไรละเรามานั่งลุมก็มาเลยไม่ได้เรื่องอะไรไม่ทราบว่าลุมเรื่องอะไรสุดท้ายก็มาได้เรื่องหมาใครก็ตาจ้องกับมหาวาเลยหมาติดคนไม่ว่าหมาชาวบ้านไม่ว่าหมาวัดหมาวัดก็ติดพระใครก็เลี้ยงดูมันเล่นกับมันแล้วติดนี่พระก็คือมาอยู่เป็นวาระเป็นเวรกันเวรและเจ็ดอาทิตย์หนึ่งนั่นอาทิตย์นั่นล่ะหมากับพระจะเลยเลื่อนกันพูดอะไรอยู่นี่แหละหมาก็ข้อเคียงพวกนั้นแล้วเดี๋ยวพวกนั้นมาติดกับพวกนั้นอีกติดไปเรื่อยแหละมีอะไรล่ะนั่งเฝ้ากันเฉยไปเลยเดี๋ยวกูเอาน้ำสาดไปละมันกลัวแต่น้ำอะ จากอื่นไม่กลัวมาหยอกกันพูดเพี้ยนเพี้ยนไม่มองเล่าอะไรเราเอาน้ำไปแก้สาดที่หัวแตกคือไปมันกลัวน้ำอันนี้ก็เรื่องร้านข้าวก็เรื่องเยอะไปดูเต็มร้านเลยโอ้โหมากกว่าพี่การนี่เยอะเราเดินไปดูแต่หมดเลยเหล่านี้ก็เพื่อโลกใครละช่วยช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยทั่วไปหมดที่มันอยู่กี่ไร่แล้วที่กำลังเวลาช่วยตึกช่วยอะไรส่วนมากคือเป็นโรงพยาบาลบริการโบกราชการก็ได้อำเภอก็มาอยู่แล้วที่อำเภอม่วงบ้านม่วงก็มาขอที่ว่าการอำเภอลังนายอำเภอเองมาขอไปตกลงให้แล้ว8ล้านให้เขาจัดการทำกันเองเราคอยจ่ายเงินไปเท่าไหร่เราบอกเราจะรับผิดชอบเฉพาะการเงินการก่อการสร้างแบบแท้แท้ทางมอบไปเป็นทางด้านเพิ่มหมดเอกทางด่านน้ำหนาวอีกนะครับบ้านอีกอ่ะเราลืมจ้ะเราไปเมื่อวันศุกร์วันด่านน้ำหนาวก็ขอบ้านพักอีกแล้วเราก็สร้างให้ล้านหนึ่งโอ้ยไม่ใช่ได้ร้อยเป็นล้านล้านสร้างตึกสร้างบ้านจริงๆให้พวกตำรวจผู้เฝ้าด่านอยู่แล้วก็ห้องน้ำหรือว่า6ห้อง7ห้องแล้วที่จอดรถเราให้หมดแล้วที่ก็ไปใครขออีกขอบ้านพักอีกเอ๊ะจะไงพวกนี้ทางรถด่านติดท้ายแล้วก็เขาก็ขอห้องน้ำเลยบอกว่าถ้าชิดถ้าชิดอยู่ทางน้ำหนาวให้เจ้าชิดมาดูแลเราถ้าท่านไม่มีเงินจ่ายให้บอกว่าแต่ไอ้ทางรถเกิดไปแล้วนะทางด่านติดท้ายห้องน้ำให้สร้างกี่ห้องแต่ด้านแรกเลยก็สร้างให้ทั้งบ้านก็เยอะแล้วใหญ่อยู่แล้วแต่แล้วก็ห้องน้ำหกห้องที่จอดรถอะไรย่อยเจาะบาดาลต่อไฟมาจากสายไฟใหญ่เข้าไว้เราทำให้หมดบ้านพักตำรวจแล้วที่ทำงานของตำรวจสำหรับตรวจด่านนี่ก็เป็นบ้านหลังนั้นมีที่ทำงานนี่ก็ให้แล้วบ้านพักตำรวจหลังใหญ่นี่ก็ให้แล้วห้องน้ำห้องส้วม6ห้องให้เจาะน้ำบาดาลให้นำไฟฟ้าเข้ามาจากส่วนใหญ่เข้ามาที่นั่นให้อย่างนั้นแล้วไม่ว่ามีจะให้ไปที่ไหนเห็นแต่เขาเขียนไว้เป็นอย่างด่านน้ำหนาวเขาเขียนเลยแล้วช่วยอะไรอะไรบ้างคนไปจอดแล้วเขาก็มองเห็นเขาเขียนเลยไปที่ไหนก็อย่างช่วยตลอดเลยมีอะไรแล้วจะพากันกลับก็กลับได้ละพระจ้ะไปแล้วไม่พูดอะไรละไปพากันกลับจ้ะไปพากันตั้งใจพอได้ดีนะจะไปโลเลโลเลแล้วเดี๋ยวนี้กรรมฐานมันจะโลเลแล้วนะในบ้านในเบื้องเราพูดโกงๆมันเป็นชั่วเป็นฐานไปหมดแล้วนะเออวัดเป็นชั่วเป็นฐานพระเนรเป็นมูดเป็นพูดอยู่ในวัดอันนี้กันลาบเขาว่าหากรรมฐานอยู่มันจะเป็นชั่วเป็นฐานป่าชั่วฐานบ้านเข้าไปเลยนะเราว่าที่ไหนไม่เคยมีใครมาค้านค้านไม่ได้ถ้าผากแตกเลย ข้าวจริงๆความมั่งมั่งเกิดมันไปสองวันเลยก็เราพูดมันถูกมันหาที่ข้าวไม่ได้ก็มีแต่โมโหจะข้าวมาขนาดก็ข้าวไม่ได้ก็เราพูดด้วยความถูกต้องพูดเป็นอัตเป็นธรรมคืออย่างว่าวัดประกาศเป็นชั่วเป็นฐานพระเลี้ยงกล้าเป็นผู้เป็นคู่มันก็เป็นอย่างนั้นจะให้ว่าอะไรเนี่ยเลอะเทอะไปหมด
4: เจ็บไปตัวไปเสีย
3: บาทโมงกว่าบาทโมงยี่สิบนาที

0: สมัยก่อนก่อนช่วงเดือนนี้มันดีนะช่วงที่ใช้กับส่วนไม่มีเพื่อเราเสียรู้ประการก็แม่ครูกายไหมช่วงอะไรมามีตอนจะก่อนเลยเขาอยากช่วงจริงจะก่อนเลยมาเลย
1: ประเทศสว
0: ิ
1: ตเซอร์แลนด์
0: ค่ะเขาพูดภาษาไทยใกล้ป่าแค่อยู่สวิตไทยไอ้แค่ก็
1: ด
0: ู
1: อ
0: ิน
1: เทอร์เน็ตดูอินเทอร์เน็ตเห็นหลวงตาทุกว
0: ัน
1: แหละที
0: ่
1: เมืองนอก
0: ก็ฟัง
1: ดูอินเทอร์เน็ตเห็นหลวงตาทุกวันเจ้าค่ะเป็นคนไทย
0: แล้วเวลาเรากลับพูดเวลาเรากลับพูดเขาเข้าใจป่ะ
1: ไม่ได้ย
0: ิน
1: เข้าใจค่ะเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: แล้วก็พวกเราที่เมืองนอกรักหลวงตากันทุกคนนะคะก็นี่หลายปีแล้วอยากจะมาหานะบุญมาไม่ถึงค่ะก็วันนี้ก็มีบุญมา
2: เขาบอกว่าหลายปีแล้วเขาอยากจะมากราบหลวงตาแต่บุญไม่ถึงแต่วันนี้บุญถึงแล้วมา
0: โอ้ยอันนี้ไม่ก็ไปอันนี้หลายปีกว่าได้ที่จะคอยดูมาเทียบเราจะมาว่าอะไร
1: โอ้หลวงตานี่พูดดีมากมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: เขาบอกหลวงตานี่เทศพูดดีมากมากครับพูดดีมากมาก
1: โดยเฉพาะเรื่องกู้ชาติ
2: โดยเฉพาะเรื่องพูดดีโดยเฉพาะเรื่องกู้ชาติครับ
0: อันนี้ประคายแล้วกู้มันกระจอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็กู้เพื่อจะกู้ประคายพวกที่เราชาวไทยเพื่อจะกู้กันแล
1: ้
0: วเราเป็นเพื่อนหัวหน้าพากู้เพราะว่าเป็นเขาว่าเฝ้ากันว่าชาเป็นที่เราหลายยกมาให้เราช่วยจากนั้นก็ขับว่าออกกระจาย
1: ก็ได้หลวงตาเนี่ยเป็นหัวเรือ
2: ได้หลวงตาเป็นหัวเรือผู้ชาติ
0: เราเป็นทั้งหัวเรือทั้งท้ายเรือ
1: ก็เลยม
0: ี
1: กำล
0: ัง
1: ใจก
0: ัน เ
1: ราก็
0: ช
1: ่
0: วยมา
1: จะ
0: ก
1: ระจาย
0: ก็ช่วยมาจะกระจายตื่น41นะตื่นแล้วตื่นมันจะจมจริงหมดค่าบริการค่าหมดไทยแล้วโอ้รู้สึกว่าเหมือนบ้านร้างเราก็อดที่ตัววิชาแล้วก็เออบ้านเมืองปู่ย่าตายายพาเขาพาป้ายแล้วเป็นการเสียงานก็เห็นสงบร่มเย็นก็มีผู้เสียงานเยอะจะมาถึงคราวเลี้ยวทำไมจึงเป็นอย่างนี้อะไรก็จะมีใจเย็นร่มเย็นตรงเอาหัวหน้ามาเขาเป็นยักษ์เป็นผีจริงว่าจริงเรื่องจริงจากจริงปล่อยประชาชนเอาใครเข้ามาเขาเหมือนปล่อยหมาเข้าฐานมุ่งราชการต่างๆปล่อยเขาไปตรงไหนก็เหมือนปล่อยหมาเข้าฐานเข้าแล้วไม่ออกจริงไม่อื่นเมื่อก่อนไม่ออกไม่ว่าเมืองก็จมนี่แหละนี่เราเป็นผู้นำเราบนสูตรส่วนใหญ่กองต่างๆก็คืออบกับที่เขาเป็นคือเขาเรียกว่ามันเขาก็ปกเกินค่าเกินหมายคือเวลาเราออกมันจะข้ามกันอย่างนี้เราไม่แตะนั่นมันต่างกันอย่างนี้ที่เราทำนำโรคนำจริงๆเพิ่มฟูก็โรคแล้วโรคมีจะกินจะคืนกันจนเรานำมาไม่เห็นปรากฏตรงไหนว่าหลวงตาบัวเอาสมบัติที่น้องทั้งหลายมาเป็นสมบัติส่วนตัวให้เกิดความเศร้าหมองในตัวเองตัวเองจำอยู่ตัวเองได้ตรงไหนไม่เคยมีเลยภูมิใจทุกอย่างเพราะจิตบริสุทธิ์ด้วยความเมตตาเพราะจึงไม่เอาอะไรทั้งนั้นได้มามากน้อยไม่มีที่จะเอาแล้วก็เป็นไปได้เราพูดอะไรก็พูดแต่เต็มปากคือเราทำได้อย่างจริงจังถูกต้องทุกอย่างอย่างที่เราสัญญาอะไรทางศาสนาก็มีใครเข้าไปตื่น ก็มีลูกเจ้าบัวคนเดียวก็ใส่เสื้อเสื้อไม่เห็นองค์ไหนมาค้างเราก็เรียนว่าเราตัดมายุ่งเราตัดไว้ผีจูบก็การอะไรมันก็รู้ใช่ไหมว่าจะมาผีมันผีโจยใหญ่แล้วมันจะฆ่าผีฆ่าไม่ได้ตอนนี้โมโหหาคนมาฆ่าฆ่าก็ฆ่าเนี่ยเราไม่เคยกล้าเราไม่เคยกลัววิชาความเกิดตายเราเรียนจบแล้วนะเพราะว่าอย่างนั้นจะให้เรากลัวเราไม่เคยกล้าก็ไม่เคยไปอะไรมึงเราพูดได้จ้าบักฟับได้ด้วยความเศร้าก็สร้างเลยความเป็นความตายแล้วปกผูกเราไม่มีไม่มีเลยใครจะมาฆ่ามาฟันมาทำอะไรก็เกิดกับการเป็นของคู่กันเขาไม่ฆ่ามันก็ตายนะเราเรียนจบแล้วเลยกลัวมันอะไรแต่งั้นเราจะพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาเทศเป็นยังไงล่ะสำนวนเทศอยู่ทางพูดเป็นยังไงเวลาเทศล่ะ
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ดีมากมากเลยท
0: ุ
1: กคนมีความสุข
2: ดีมากมากทุกคนมีความสุขที่เขาฟังที่สวิตเซอร์แลนด์ทุกคนมีความสุขดีมากมาก
1: แล้วก็กราบขอบค
0: ุ
1: ณอย
0: ่
1: างส
0: ุดแต่จำนวนมันจะเป็นจำนวนขวัญผ่าซากนะพูดโกงไปโกงมาขวัญผ่าซาก
1: หาดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว
2: หาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วครับดี
0: หาลองสิหาได้แล้วมาแข่งกันไปหาดีเอาให้ดีดีดีจริงแล้วมาแข่งให้หลวงตาได้ยอมสักหน่อยไปละไปที่ไหนไปที่ไหนปรากฏว่าไม่ยอมใครเนี่ยคือเดินตามธรรมมันจะยอมใครผิดถูกเอาเขาตำหนิมาแก้ทันทีเลยไม่ค้านนะถ้าเราผิดเราไม่ค้านยอมรับทันทีแต่ถ้าจะต้องผิดจะนี่ฟาดไปอย่าโมโหให้นะเข้าใจไหมส่วนมากมันมีแต่โมโหให้เราคือมันมาแก้เราไม่ได้สิแล้วพูดถูกเขาก็มีแต่ความโมโหจะจ้างจะว่าอะไรมาฆ่าเราฆ่าเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กลัวนะมีช้าเรื่องความเกิดความตายเราเรียนจบแล้วเรากลัวหาอะไรกล้าหาอะไรนะนั่นก็มีเท่านั้นเราไม่มีจริงใครจะว่ามันมีเรื่องกับเราเท่าไรไม่มีเราไม่มีกับใครในสามโลกธาตุนี้เรียกพูดจริงบอกว่าเราไม่มีกับใครใครจะมาหาเรื่องหาเรามาฆ่าฟันรันแทงเราก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราไม่มีตายก็ตายไปด้วยของไม่มีอะไรน่ะเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกลัวหาอะไรเนี่ยไอ้นี่มันยังมีนั่นเนี่ยไอ้เนี่ยคู่นี้มีเนี่ยมียังไงเนี่ยมันมาในครัวสองตัวนี
1: ่
0: มาหยอกมาเล่นกันไปหยอกกันไปหยอกกันมาหนูจะทำกันแรงหน่อยละแล้วโมโหกันกัดกันคือกัดกันต่อหน้าว่าที่นี่ไม่เดียวก็อยู่นั่นท่านไม่เดียวปวดเราว่านี่หวยล้อวิ่งไปเป็นหมอบนี่อันหน้าออกว่าเขาไม่เคยเห็นพระเพี้ยนหมาเดี๋ยวเวลาเขามากัดกันเขาก็เห็นเลยไม่เลี้ยวออกวัดเนี่ยสองตัวนี้เขากัดกันเขาเล่นกันทีแรกเล่นไปเลยมาเล่นแรงแล้วกัดกันเนี่ยไม่เลี้ยวมันอยู่ตรงนั้นเขากัดกันไม่เลี้ยวล้อแกวิ่งก็ไปอยู่ใกล้ใกล้ถึงรั้วแล้วหันหน้าออกมามองหัวโล้นมันเป็นอย่างนี้แปลกว่าตั้งแต่หัวคนมันยังกัดกันทำไมหัวโล้นเป็นแบบไรใช่ไหมหัวคนมันยังกัดกันเหมือนหมาหัวโล้นก็กัดกันเหมือนพระหรือใช่ไหมอันนั้นเหมือนม้านี่เหมือนแล้วกลัวเราเขาไม่เคยถึงไม่เนียวเพราะเขาไม่เคยทำไมก็ไม่เหมือนว่าไม่มีใครเชื่อใครที่นะวันนั้นก็มาหยอกกันไปหยอกกันมาสองตัวนี้แหละหยอกไปหยอกมาหยอกกันแรงหยอกกันกัดกันไปที่ว่าคนไม่เดียวอยู่กลางจับหัวสักสองตัวปุ๋ยวิ่งวิ่งก็ไปในใกล้ถึงตัวแล้วหมอบมันดูโอ้วันรุ่นมองง่ายง่ายบ้างเนี่ยอย่างนั้นคือถ้าไม่มีมันก็ไม่มีไม่เลี้ยวก็ไม่เคยมีไม่เคยเสี่ยงเสียอยู่ไงแต่เวลามากัดไม่เลี้ยวมันออกมาทันทีใส่เปี๊ยดเลยโอ้ยวิ่งตั้งแต่มาไม่เคยทะเลาะกันนะคอยดูมันคงจะกลัวไม่เลี้ยวตัวข้างเป็นอย่างนั้นแหละมาดู รูปร่างลักษณะท่าทีคำพูดคำจาแล้วเป็นยังไงมาดูหลวงตาบัวเป็นยังไง
1: หลวงตาบัวนี้เป็นพระที่มีความสุขมากๆ
0: ไหนว่านะ
2: ว่าหลวงตาบัวเนี่ยเป็นพระดูแล้วมีความสุขมากๆ
1: เป็นท
2: ่
1: านที่มีความสุขมากๆแล้วใครมาเจอแล้วก็มีความสุข
2: ใครมาเจอแล้วก็มีความสุขครับ
0: แล้วก็เจอแบบหมาสองตัวนี่มันจะมีความสุขเยอะความสุขไม่เดียวหลวงตาบัวจะมาเมื่อไหร่สองตัวมันมาหยอกกันเล่นกันเลยวันเล่นหนักเขาทะเลาะกันที่กัดกันไม่เดียวอยู่นั่นหัวทั้งสองวิ่งก็ไปอยู่ใต้ถุนครัวนะไปแล้วหมอบมามองนั่นเห็นไหมล่ะจะว่าดีตลอดเหรอไม่เหนียวมันมาทันทีถ้าเหตุการณ์มายังไงมันต้อนรับกันทันทีแหละคิดดูหมาตั้งแต่เลี้ยงมาเราก็ไม่เคยตีมันนะไม่เคยก็มีวันนั้นแหละมาหยอกกันไปหยอกกันมาหยอกกันหนักเขาแล้วก็โมโหกันได้ที่กัดกันต่อหน้าเราที่กัดกันไม่เหนียวหัวโดนหัวแตกกระเจิงเลยวิ่งก็ไปมองออกมาจากนั้นมาไม่เคยกัดกันถ้าจะเคยซ้ำอีกก็เอากัดกันดีเข้าใจไหมให้มันลงทิศไปอย่างนี้เหมือนกันนั่งอยู่นี่เอาที่เรามากัดกันที่นี่อยู่สินะไม่เลี้ยวมันจะมาทันทีแหละพวกนี้เข้าใจไหมฟาดคนนี้จะฟาดหนักกว่าหมานะระวังดีเห็นอยู่อย่างนี้เป็นยังไงเข้าใจว่าไม่มีไม่เลี้ยวเหรอ
2: เข้าใจไหมเลี้ยวไหม
1: ไม
0: ่
1: เล
0: ี้
1: ยว
0: ไม่เลี้ยวไม่ล่ะไม่หัวเดีย
1: วเคยเป็นครูมาก่อนเคยตีเด็กมาก่อน
2: เขาเคยเป็นครูมาก่อนเคยตีเด็กมาก่อน
0: เคยตีเด็กมาก่อนแล้วถ้าเวลาอาจารย์ตีที่จ้างอะไรมันสูงก็เราจะมีอีกเดือนเรายังมีให้ระวังดีนะ
1: หลวงตาเขาขอมาว่าให้รักษาสุขภาพให้ดีนะคะ
0: ท่
1: านม
0: ี
1: อาย
0: ุ
1: ย
0: ัง
1: ต่ำ120 ปี
2: เขาเพราะว่าเขาขอมาให้หลวงตารักษาสุขภาพให้มีอายุอย่างต่ำ120 ปี
0: เออถ้าว่ามันตายก่อน120 ปีแล้วจะว่าไงล่ะมีแต่ว่าเฉยๆว่าด้วยลมเปล่าเลยไม่ถามลมหายใจที่เป็นผู้พิพากษาใหญ่ผู้พิพากษาใหญ่อยู่ลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกพอนี่ขาดปั๊บตายเลยถ้าจะใหญ่กว่าผู้พิพากษานี่ว่าให้อยู่ชั่วปีชั่วปีเขามาขออย่างนี้ละ120 ปีแล้วอาจารย์บางคน150 ปีเมื่อเวลาเราตอบโอ้ยนี่มันน้อยไปแล้วว่ามันน้อยไปให้ขอมากกว่านั้นยังดีหน่อยแทนที่จะเป็นอย่างนี้ไม่ไปจะบอกว่าขอน้อยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเราที่นี่ไม่เห็นมีธุระอะไรนะเอาจะถวายนะแล้วก็เจอกันนะมาจุดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเลยว่าเอาวางมาเอาถวายอะไรเอาวางพระวัดป่าโพนทองคำตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลยร่วมถวายหลวงตาข้าวเปลือก33ถุงปุ๋ยแล้วปัจจัย10,000 บาททองคำ2 บาทแล้วพอใจนั่นแหละเอาเก็บนะจากนี้แล้วก็จะให้ถือได้พอนั่งตลอดเวลาไม่ไหวเออเอา
3: เรือบุญปากน้ำเป็นพระคุรีธรรม
0: ะ
3: โ
0: ร
3: วัดอโศการาม
0: กรา
3: บน้อมถวายป
0: ั
3: จจ
0: ั
3: ยสงเคราะห์โลก5,000 บาทเจ้าค่ะ
0: พอใจ
3: ในนี้จะมีเงินของมีเงินของคุณเหรียญก็ส่งตามมาอยู่ในนี้ด้วย2,400 บาท
0: จากนี้ไปแล้วกี่ชั่วโมงคิดดอกเบี้ยจะขนาดไหน
3: อยู่ในนี้แล้วเจ้าค่ะคุณเหรียญนะคะที่เขาเข้ามานะคะเขาโอนมาให้2,400เจ้าค่ะค่าน้ำท่วม
0: นั่นไว้แล้วเดี๋ยวใช้แล้วเฮ้ยใช้พอนะเหนื่อยมีบ่ายโมงครึ่งเขาเป็นคนไทยหรือคนดีอ่ะเขาเคยเป็นครูเขาอ่ะอะไรจริงใจพอนอะไรเออเอาไว้เลยละเออ ยำดวงฟักลาบฟักลาบไปขี้เกียจมันได้ตัวอย่างมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่มันลูกเราก็เรียนแบบยิ่งเร็วกว่าพ่อแม่อีกมันยำลาบมันไม่ใช่กะไปสอนลูกให้ละเอียดกว่านี้อีกเอาให้ยำเร็วกว่านี้อีกนะให้ยำแหลกเป็นลาบไปเลยกราบกันแล้วครับอะไรให้พรนะเสร็จแล้วให้พรเจอไปแล้วสิทิตังปฏิตังสุภาคิโตเววัสมิจโตสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามัญโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละสิเลิกกันละเลิกกันเลิกกัน
3: ลูกกับตัวดีกับฝั่งน้ำเลย
0: กับเหรอนี่ตัวดีกับเอาไปโยนไปรับโขงก่อนแล้วกลับไปที่เราก็ได้นะ
3: เอาไปโยนวันที่23จ้ะค
0: ่
3: ะเดี๋ยวเอาไปโยนวันที่23
0: ค่ะโอ้ยมันนานไปเอาเรื่องกระดาษไป
3: แล้วจ้ะค่ะอันนี้ต่อยอดเข้าปากนะคะ 3,750 บาทต่อยอดเข้าปาก
0: เออเอาไปเอาไปเราจะเลิกละเหนื่อย
3: เจ้าคะพวกอบต.ที่เทพมงคลที่เราเคยได้ไปแจกข้าวสารอาหารแห้งเขานะคะ
0: ไหน
3: พวกอบต.เทพมงคลที่เขาไม่เคยเห็นวัดป่าบ้านตาดนะเจ้าคะวันนี้เขาได้มาเห็นวัดป่าบ้านตาดคราวนั้นเขาเพิ่งได้รับแจกข้าวสารอาหารแห้งไปวันนี้เขาก็แปลกใจมาเห็นข้าวสารเต็มอีกแล้วเจ้าคะ
0: ก็มีไม่เพื่อแจกมันจะไม่เต็มอะไรแต่มีตลอดวันนี้โรงพยาบาลมากี่โรงได้ไปหมดแต่ที่สูงสุดเพียง9โลวันหนึ่ง9 8 7โลไม่เคยถึง10วันหนึ่งนะอย่างสูงก็9โล3 4โลนี่จะเป็นปกติของทุกวันด้วย3โล4โลให้มาไม่ขาดเต็มตลอดทีเวลาเราไปแล้วก็ไปแจกโรงพยาบาลกันไปแจกแล้ววันแต่เวลาเราไปแจกแล้วเราให้โรงละ20,000โอ้20,000บาทเจ้าบ่เ
4: ฮ้ยไม่ค่อยลุกไม่ใช่อะไรละเขาใต้ไม่ค่อยลุกก่อนเขาใต้มันเสียเขา
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาอบรมคฤหัสถ์ในรายการภาษาธรรมครับ

ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเกมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่8เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าที่พึ่งของใจขอเชิญท่านฟังครับ
1: อนัตตาธรรมที่บ่มีเว้นอนัตตาธรรมที่บ่มีไผ่อนัตตาธรรมที่บ่มีศัตรูมันก็พิจารณาได้คือกันพุทโธมื้อนี้พิจารณาลงถึงอนัตตาได้คือกันอนัตตาคุณที่บ่เกิดบ่ดับอนัตตาคุณที่บ่มีประมาณแม้ถึงจะพิจารณาลงถึงผู้รู้ก็ตามแปลว่าผู้รู้บ่มีประมาณผู้เห็นก็บ่มีประมาณธัมโมแปลว่าทรงไว้ถึงผู้รู้สังโฆแปลว่าวัดผู้รู้ก็ตามแต่กับบ่มีประมาณถึงสิย่นลงว่าเป็น1กับ1ใหญ่คือแผ่นดินนี่นะ 240,000 โยชน์พุ่นรองชักมันก็สิ้นความสงสัยเจริญกรรมฐานได้ก็บ่คัดของได้เสมอบ่ได้คัดค้านกรรมฐานเดี๋ยวนี้ดึงให้กันได้วัดกรรมฐานเช่นถ้าพิจารณากายคตาสติผมขนและฟันจังซี่คือกันดึงใส่พุทโธก็ได้คือกันก็เพราะพระพุทธเจ้ามาสอนให้เฮาภาวนานี่ก็เพราะเป็นธรรมอันหนึ่งเนี่ยมันพระธรรมเพราะพระสงฆ์กับปฏิบัติอย่างสั้นเนี่ยพุทธธรรมสงฆ์ของเก่าอ่ะพิจารณาผมขนเล็บฟันนี่ก็ได้ขันผู้จบตั้งแต่สิมีกำนัดนะฮักหูสวยหูงามก็ต้องสังเกตเจ้าของไหมอันไหนมันแลบมาก่อนมันฮักสวยฮักงามบ่มันฮักผู้ยาวผู้ยิ่งบ่ก่อนมันต้องมีอันไหนก่อนมูไหมมันมีอันไหนออกหนาไหมคำมันมักกระทบกระเทือนในทางกามาล่มร้ายกว่าสุแนวสิห้องกับพี่เจน่าอสุภะสินี้จะหันว่าไรอันนี้มันเป็นปฏิกูลในสกุลร่างกายต้องจับอยู่หันละร่วมมาร่วมกับสร้างเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นทางกระดูกเดินโยกมไปไปเห็นทางกระดูกจังไงยังไงยังไงยังไงอยู่ปรากฏที่แหลกอนุมานเอานานมานานมามันก็อยู่ท่านละมันหนีไปไว้มันไม่อยู่มันโมยูกับโมจักว่ามันเข้ากับโมจักว่ามันโมยูอยู่เข้ากับดึงมาคือว่าคือควายเห็นแล้วมันผูกโมยูกับสันผูกโมยูเข้ากับโมจักก็ห้อยดังมันผูกมาเข้ากับฟันเสือกเส้นใหญ่ตอนนี้คือการโมยูเข้ามาเข้ากับโมจักมันโมยูคนโมจักเขาพามาหน้าโมยูนั่นมันเป็นคนมีสติเลยอันจักว่ามันอยู่มันโมยูกับโมจักนั่นหรอกมันโมมีสติอ่ะเลยบ่ได้ขั้วมันยังมันโมยูเข้ากับโมจักโมยูอยู่เขาก็พยายามออกบ่เหลือวิสัยเขามีสิทธิพยายามอยู่แต่เขาพยายามทำความสัวเขายังพยายามทำได้เขาสิมีสิทธิพยายามความดีทำบ่ได้สิว่าเขามีปัญญาจังไหนวางฉันเถอะคนเขามันใจถึงคนใจถึงทางสัวไม่ผลได้รับผลบ่ดีใจถึงทางดีมันผลได้รับผลดีพวกใจถึงทางจับพานไฟมันก็ห่อนสิว่าไงพวกเขาไปจี้ไปพ่นเขาก็ใจถึงคือกันนะแต่ทางผลทางบ่พ่นเขาตัดข้อได้หรอสิอ้างเอาใจถึงมันใจถึงคู่คนล่ะผู้ใจถึงทั้งดีมันก็ได้ดีผู้ใจถึงทั้งซวมก็ได้ซัวแม่งมันเขียวก็ใจถึงทั้งกินขี้แม่งผู้แม่งพึงใจถึงทั้งกินเกสรดอกไม้พวกก็ใจถึงทั้งกัดไม้สิว่าจังไหนฮะนี่ใส่เดือนก็ใจถึงทั้งกินขี้ดินแม่งผู้แม่งพึงใจถึงทั้งกินเกสรดอกไม้เฮาบ่หวังพึงใจเฮาสิหวังพึงหยังอัตถิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็ใจน่ะเป็นที่พึ่งของใจเฮ็ดอันใดไว้ก็มันใจน่ะเป็นผู้พึ่งที่พึ่งสิปฏิเสธก็บ่ได้เฮ็ดดีก็มันใจเป็นที่พึ่งเฮ็ดชั่วก็มันใจเป็นที่พึ่งเฮ็ดดีตอนไหนมันเฮ็ดดีฮะนี่เข้าไปนึกเห็นมันก็บ่เดือดร้อนมันก็ได้พึ่งอันบ่เดือดร้อนนี่ฮะคันเฮาเฮ็ดบ่ดีเฮานึกบ่ดีคิดบ่ดีป้อนอาหารบ่ดีเดือดร้อนใจฮะนี่ใจมันกินอาหารบ่มีก็เว้นขึ้นเด้อเนี่ยอะไรดีก็จะเอาไปป้อนมันหรือเปล่าเนี่ยบ่ดีจะเอาไปป้อนมันแปลว่าตัวมีปัญญาความนึกความคิดของเฮาของบ่ได้ซื้อได้หาไหมเนี่ยแล้วมันบ่เป็นเสียน้ำบ่เป็นเครื่องห้อนใจเฮาก็เอามานึกหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันเป็นเครื่องห้อนใจเฮาจะเอามานึกหรือเปล่ามันมีเครื่องทดสอบอยู่พระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่นึกขึ้นมาแล้วคิดขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนสิ่งนั้นจะไปนึกไปคิดเลย สิ่งใดที่มันนึกมันคิดขึ้นมาแล้วมันเป็นที่สบายสิ่งนั้นจงนึกจงคิดเรื่อยๆเถิดสิ่งใดที่ทำด้วยกายที่มีกายเขาช่วยมีวาจาเขาช่วยสิ่งนั้นมันเดือดร้อนทำแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ควรทำอีกเพราะใจเป็นนายทุนในใจเป็นผู้หัวหน้าใจเป็นนายกเนี่ยสีเดียวใส่แล้วหัวก็มันใจผ้าเหลี่ยวเนี่ยเสียไปทั้งดีทั้งเสือก็มันใจผ้าเหลี่ยวผลได้รับก็ยกกับใจวันนี้โยกอื่นทำบุญก็ทำบุญให้ใจทำบาปก็ทำบาปให้ใจนั่งก็นั่งให้ใจคนตายนั่งว่าเปลี่ยนนอนก็นอนให้ใจคนใจคนตายไม่ได้บัญญัติว่านอนเป็นหรอกไม่ได้บัญญัติว่านั่งเป็นหรอกของวิญญาณไม่ยุ่งหันว่าก็ว่าให้ใจฟังก็ฟังให้ใจฟังเทศก็ฟังใจกันอันเดียวกันปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติใจกันอันเดียวกันปฏิบัติศีลก็ปฏิบัติใจกันอันเดียวกันละเมิดศีลก็ละเมิดใจกันอันเดียวกันว่าของสัตว์ผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารก็คือใจผู้ที่เห็นเพื่อนในวัฏสงสารก็คือใจผู้สิหลงวัฏสงสารก็คือใจผู้สิบ่หลงวัฏสงสารก็คือใจวัฏสงสารบ่ได้มาหลงใจใจไปเที่ยวหลงเขาไปเที่ยวกี้เที่ยวป่นใครจะไปกี้ไปป่นท้อใจจิตใต้สังขารไปเที่ยวกี้เที่ยวป่นเมื่อไหร่สมประสงค์อยู่โตก็ติดอยู่เมื่อไหร่สมประสงค์โตก็เดือดร้อนโตมีดโตบาดมือโตตัวของกินปูนตัวของออกพรท่อพญากิตติสัตว์ได้ฮะเนี่ยมันต้องโขกมาหนีได้บ้านมันได้ตัวทำดีตัวก็ได้รับผลดีที่ตัวเมื่อเพิ่งตัวจะไปเพิ่งไผพญากิตติละเพิ่งหูเพิ่งตาเพิ่งจมูกเพิ่งลิ้นเพิ่งกายมันก็จะแตกสลายนี้ได้ฮะเนี่ยเพิ่งกับของเสร็จแล้วบ้านพระเถากับตัวลูกเขยกับตัวแล้วทำยนต์ลงหาอันเดียวได้เนี่ยพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกยนต์ลงหาใจบาทนี่มรรคแปดขยนต์ลงหาใจบาทโพธิปักขิยธรรมขยนต์ลงหาใจบาทนี่ยนต์ลงมัดเรียกว่าสังขโหสังขหาไนยนต์ลงถึงใจให้เฮานับเป็นหินเป็นทรายเดี๋ยวนี้เฮาก็นับได้อยู่เฮามีกิเลสอยู่สิให้เฮานับเม็ดหินเม็ดทรายเฮาให้นับถึงไหนซั่นบ่นับเป็นภาษาบาลีนึ่งดินก็ว่าเสร็จแล้วนับเป็นน้ำนี่เม็ดฝนนี่นึ่งน้ำว่าเสร็จแล้วนับไฟได้นับความอบอุ่นนี่นึ่งไฟก็ว่าเสร็จแล้วนับลมนี่นึ่งลมว่าเสร็จพัดอยู่ไสว่าเสร็จนับได้หมดฝนตกอยู่ไสก็นับได้หมดนึ่งฝนนึ่งน้ำเม็ดหินเม็ดทรายในสองมหาสมุทรนับได้หมดนับไฟสังขโหดิภาษาลีวุฒิเพิ่งกระนับจังสันเอาผู้ขาสินับให้ฟังเนอวะสันไอตัวมาเป็นกรรมการวะสันไผที่ไผที่เป็นบ้าผู้นับก็เป็นพี่บ้าไผที่เป็นบ้าผู้นับก็เป็นพี่บ้ากรรมการผู้มาฟังก็เป็นพี่บ้าเฮือน

มาจากหันคนเข้าก็คนเข้าหันล่ะของภายนอกสำหรับว่านี่ก็ได้คือเสื้อกันล่ะเอาขึงไปไกลๆไปสั่นหอบใต้โลกธาตุเผื่อสั่นบรรทัดสามากับมันเสื้อเสียงเก่าน่ะโค้งบางไงได้ระบาดเนี่ยถั่วหัวถั่วฝ่าถั่วหมอกพุ่นล่ะหยดลงมากกระไงสาวออกไปกระไงว่าสั่นเฮาหลายขั้วบางทีได้หันมันก็ออกมาจากขั้วนึงหันตัวเฮานับสินับถึงคลิปได้ก็ตั้งรักนึงสักก่อนเฮาสินับถึงหลานถึงโกรธถึงตื่นติ้วเสลี่ยวติ้วก็ตามก็นับแต่นึงต่อไปเฮาย่นลงมาก็ย่นลงหาหนึ่งหันตายนี่มันสิตายหลายตายอดีตตายอนาคตตายปัจจุบันก็ตามก็นึ่งตายเท่านั้นเนี่ยทุกสิทุกในอดีตทุกอนาคตทุกปัจจุบันก็ตามก็นึ่งทุกท่านเนี่ยชาติที่มีเท่าไรชาติพันชาติแสนชาติก็สร้างหนึ่งชาติท่านละหนึ่งชาติที่พิทุกขาเท่านั้นเนี่ยคำว่าสั่นกับว่าสิ้นความสงสัยแล้วไปทางไหนสิได้แบกพระไตรปิฎกกูละไปแบกพระไตรปิฎกนอกนั่งหุ่มอยู่นี่พระไตรปิฎกคันว่าเป็นสามมันก็สามคันว่าเป็นสามว่าอย่างไรว่ากายนะว่าจ่านะว่าใจนะแต่ที่เว้นใจเพราะอะไรเพราะใจเป็นหัวหน้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นหาอันนี้วิญญาณก็แปลว่าใส่แท่นใจว่าใจซะตาหูจมูกลิ้นกายใจคันว่าเป็นหกก็มาเอาใจของเก่าเพราะใจเป็นหัวหน้าเนี่ยธาตุที่8อินทรีย์22ธาตุ8จักขุธาตุสวตาคานาชิวหากายมโนจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุธาตุ8ก็มีมโนธาตุเป็นหัวหน้านี่ฮะอินทรีย์22ก็มีมนินทรีย์เป็นหัวหน้านี่ฮะจักขุชีสุตินทรีย์คานินชิวหินกายินมนินอิทินปุริสินชีวิตินสุขินทุกขินโสมนัสสินโทมนัสสินอุเปกขินสัตถินเวทียินสตินสมาธินปัญญินอนัญญตัญญาสามีตินทะเรียงอัญญินทะเรียงอัญญาตาวินทะเรียงจัตตาอริยสัจจานี่อริยสัจจธรรมทุกขังอริยสัจจังทุกข์ก็เกิดขึ้นนี้ทุกขสมุทโยอริยสัจจังเหตุให้เกิดทุกข์ก็ทุกข์ขึ้นนี้ทุกขานิโรธข้ามินี่ปฏิปทาอริยสัจจังปฏิบัติกับปฏิบัตินี่ก็ควบเก่าหั่นล่ะขันโยนลงไปนึงทุกที่เกิดขึ้นใจนี่อ๋อขันที่ปฏิบัติกับปฏิบัติใจนี่ทันทีรุดพ้นก็รุดพ้นจากไกลเนี่ยทุกทั้งหลายก็ละบอกของสัตว์นี่ยนลงไปหนึ่งวันทุกขังอริยสัจจังก็เกิดขึ้นใจเนี่ยทุกขสมุทโยก็เกิดขึ้นใจเนี่ยทุกขนิโรธโทษก็ทำใจให้แก้งนี่ละทุกขนิโรธข้ามินี่ปฏิปทาอริยสัจจังกับปฏิบัติใจเป็นทางปฏิบัติก็พวกเก่าหันละยนลงไปหนึ่งวันเอาผมขนในฟันนังเงือเองกระดูกเยอะในกระดูกมาหัวใจตับปังผืดไตปอดฉันไม่อาหารเก่าไปจะต้องเป็นธาตุดินนึ่งดินดีเทเลตเลือดดีเทเลตน้องเลือดน้ำมันขนเปลือกมันน้ำตาน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ขอน้ำมูดเงือมันขนดีเทเลตเงือน้องเลือดเงือมันขนน้ำตาเปลือกมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ขอน้ำมูดจัดลงหนึ่งน้ำนะไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้กวนกวายไฟที่พออาหารทะย่อยจัดลงหนึ่งไฟลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งไฟนี่คือกองดินนี่คือกองน้ำนี่คือกองไฟนี่คือกองลมพญาจิตตลาดอยู่กลางนี่สิไปหาสาธาบุคคลมาเห็นสลับบ้างคือกุฏิวิหารน่ะมาออกแล้วตรงก็มากไปพุ่นซะขางก็มากไปพุ่นซะคือใช้ง้อก็มากไปทั้งนี้มุ่งก็มากแล้วแอมก็มากซะนั่นซื้อว่ากุฏิบ่มีระบาดนี่พอมากออกแล้วเข้ามาลงโลกพอมันโลกลงเฮาเข้ามาลงกายพอมันกายลงเฮาเข้ามาลงของเปื่อยของเน่าว่าเป็นของสวยของงามมันเป็นของเปื่อยของเน่ามาลงเฮาเมื่อนึงมาถามสมุทรสาคอนไปงานศพงานทันทีล่าเขามาเป็นปุ่มมัวมามูหนึ่งมามูหนึ่งพวกกังวันนครมาถามหามาถามหาเชียงเมียงหลวงปู่ล่าอยู่ที่ไหนน้องมาฉันพันว่าเขานั่งอยู่กุศลนี่แหละตัวเชียงเมียงว่าฉันเลยถูกไม่ได้เอาบักตัวใส่ลมไหมไม่ได้มาถามธรรมะอธิบายเลยให้เงินส่วนตัว

0: ันหนึ่งพันหนึ่งครับร้อยเก้าบาทร้อยเก้าสิบเนี่ยเขาก็เลยเอาเขาใส่ศพผ่านเขาบอกเอามาพวกนี้ขายเขาหกร้อยพวกสมมติสาครเขาก็บอกเอามาเขาเอาเขาศพผ่านบอกเอามาจักต่างเขาบอกให้พาให้เนี่ยเอามาจักต่างในศพชันทีละพาก็เอาไปเถอะพี่พาเอาไปเถอะพี่มันเศร้าไกลคนตัวเงินสี่ห้าพันคนจักว่าอะไรมันจะใช้ผู้จักก็บอกสอกก็บังตัวบ่เอาวอลกับโยมหรอกมีธุระมาทางไหนตัวว่าไปแพร่โยมจะเถียงเงินปีนึงมีเงินสามสิบบาทเขามาแพ้นิสัยตัวเป็นนิสัยแต่มาเถอะพัดได้มาแพ้โรงพยาบาลที่ถูดด้วยใช่ได้หลายปีเลยเหรอมันอยู่ในวัดเท่านี้มีสามสิบบาทเลยอ่ะไหนข้าเจ้าไปซะยังจะไปบอกกับญาติโยมชุบไก่อยากอายข้าเจ้าเกลือเม็ดหนึ่งก็กินน้ำเขาข้าเจ้าอยู่นี่มาเจ้าก็บอกสอกกับบังเขาอย่างนี้เพราะไปได้ประเด็นผมไม่ได้บุญเลยกับแทบบานกับญาติโยมแพ้เฮียนเท่านี้แพ้เฮียนเท่านี้เขาบอกเฮ็ดเถื่อนิสัยเขาเป็นนิสัยคนทุกๆมาคนห่างๆมีเขามาในวัดเท่าสิเข้าสารของเจ้าของตัวโอ้ยพระคิดทุกผู้นี่พ่อกูเข้าไปนี่สิขอยังกูเนาะอย่างเขาคืนว่ากับว่านั่นจักเขาคืนหรือว่าคืนบ่ว่าสารของเจ้าของแล้วมันเป็นลักษณะนิสัยเฮาคนห่างๆมีมาน่ะเขามาในวัดเฮาฮอดบ่บอกเรื่องก่อสร้างเขาบ่ถามเฮาก็บ่บอกคันเฮาเว้าคือจะเข้าหาอุบายจกกระเป๋าเขาเขาก็ถามเขาก็บอกเขาบอกไปเนี่ยอื่นผลนิสัยเขาเป็นอย่างฉันเลยแม่รู้นี่เราจนออกปากพูดเรามาเห็นนี่มาทอดกระถิ่นก็มาครั้งหนึ่งแล้วมาทอดผ้าป่าก็มาหลายครั้งแล้วไม่เห็นหลวงปู่เอ่ยให้ช่วยอะไรเลยหลวงปู่ใจหนักเหลือเกินหลวงปู่ไม่เอ่ยเมื่อหลวงปู่ไม่เอ่ยดิฉันก็พอใจจะทำหรือฉันไม่ชอบพระเอ่ยมันหาสิออกตอนนี้ไปจะภาวนาเป็นลูกของหลวงปู่ทั้งสองพี่น้องเขาให้หลวงปู่บอกหลวงปู่ไม่มีวิธีที่จะบอกหรอกเพราะเอามาให้เนี่ยมันเหลือแล้วไม่นึกว่าวาสนาของหลวงปู่จะมีผู้ช่วยถึงขนาดนี้ดอกว่าหลวงปู่ไม่มีคำที่จะพูดดอกแต่หลวงปู่อดกว่านี้หลวงปู่ก็ยังไม่ขอใครนะครับอันนี้มันพอแล้วเมืองพอมีแล้วหลวงปู่เออถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพวกลูกๆนะเพิ่นเราสลัดว่าหลวงพ่อคอยได้ไม่ง่ายอันสลัดหลวงพ่อคอยได้ก็สลัดดีใช่เขาก็มาใส่ปัญหาคือกันนั่งหนึ่งโอปอลินาโทอยู่ทั้งร้อยเอ็ดเนี่ยหลวงปู่ทำไมท่านอาจารย์ศรีท่านสร้างมากเท่มันหมดหลายๆล้านวัดผาน้ำย้อยวัดป่ากุ้งและสาขาของท่านก็ตั้ง50-60ถ้าจะนับมันก็เป็นร้อยล้านเดี๋ยวมันยังไหนนอกเองนี่วะท่านขึ้นแต่พับหลวดเนาะเออถ้าสำคัญว่าเป็นของหลวงปู่ศรีความขี้หึงมันก็มีถ้าสำคัญว่าจะมีน้อยมีมากก็เป็นของพระพุทธศาสนามันก็หมดเรื่องพระบรมศาสดาก็บอกแล้วว่าสมบัติในใจโลกธาตุไม่ถ้าไม่เท่าสมบัติพระพุทธศาสนาดอกสมบัติภายนอกก็ดีภายในก็ดีสมบัติธรรมะก็ดีสมบัติอามิตรก็ดีไม่เท่าพระพุทธศาสนาดอกพระบรมศาสดายืนยันแล้วแค่พิศพิมยำยับจังมันถ้าพูดอย่างนี้ดิฉันก็หมดสงสัยแล้วพระเจ้าเพิ่นมันจะเพียงโทษหลวงปู่ศรีล่ะว่าหลวงปู่ศรีสั่งลายวันถ้ามันแวะไปหันซาแต่ว่าความจริงมันก็เป็นทั้งสันนี้ดีได้ล่ะสับในแต่โลกธาตุมันของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดเลยเพิ่นค่ายแล้วเพิ่นเห็นว่ามันโมหมันโมเทียงก็มีเต็มห้องเนี่ยเป็นมู้นอนมาหยาดจกตากันอยู่นี่หนักว่าจกตากันอยู่นี่กูได้หน่อยมึงร้ายๆกูมีลาบมึงโมมีลาบอยู่นี่ทำไปแค่มันขี่นำไล่ไข่ขี้หมุกพระอริยเจ้าทั้งหลายเพิ่นเขาสู้พระนิพพานไปแล้วเพิ่นเห็นมันบ่หมันบ่เที่ยงเพิ่นอาศัยขี้ไก่น่ะคือพักน่ะก็อาศัยขี้ไก่ซะก็มันจะงาม เพิ่นก็มาอาศัยปัจจัยสี่ในโลกนี่แหละก็เพิ่นสิปฏิบัติเพิ่นทุกข์ก็ได้บัดห้านั้นเพิ่นได้ธรรมะแล้วเพิ่นคลายสิติฮะนี่รู้มากคือขี้เหือข้ามฟากอันข้ามไปแล้วทิ่มทั้งเหือเพิ่นบ่ขี้กลับขึ้นมาอีกเพราะมันทุกข์สิมาให้หยังรู้มากคือบืนจากลมหมุนลมคูณบืนขึ้นไปแล้วสิลงมาซองบ่เห็นหยังเพื่อนคนรับพวกไปสวรรค์ฉันบ่เห็นมาบอกแล้วสันโยกเขากินเขาก็ป่าคอใหญ่ตัวใหญ่เขาไปเที่ยวเอื่นบ้านบ่มากินมาเด้อมาเด้อเทวสันบอกเป็นบ้าบ่พวกเขาไปมรหกเขาบ่เห็นเห็นมาบอกว่าสันเขาสิมาจังไดผู้มันติดโทษมากหน้ามากผู้ที่ติดโทษมากก็มาบ่ได้อุปมาคือโทษประหารชีวิตจังซี่เขาก็หามเยี่ยมเด้ถามว่าพี่น้องเขาไปสังสรรค์พวกที่มาหาหยาดหาโยมได้หาพี่หาน้องได้พวกเพศสัมภเวสีเด้มาปรากฏในนิมิตอันนั้นมาปรากฏในนิมิตอันนี้ขันตวานะสกังทลังปะหุเตอนาปาลัมหิมันมีอยู่ในติโรกุเทศสูตรพี่น้องจังได้อุทิศส่วนพ้นบุญหานะตายแต่ขังพระเจ้าพุทธะพวกนี้กินของสงฆ์มาซะแล้วเป็นเพศเลยตายไปตกมรหกเหลือออกจากมรหกมาแล้วแล้วมาเป็นเพศด้วยแต่ขังพระเจ้าพุทธะผลว่าสัตว์พระเจ้าพิมพิสารถวายวัดป่าเวรุวันเลยบริพิกิจพิกไก่ถึงเพศชุ่มนั่นเพศชุ่มนั่นเลยมาเขาในความฝันกับปานนั่นเลยมาปรากฏในเฮือนในซ่านกับปานนั่นเลยไปกราบทูลพระองค์เจ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าว่าเออพิคิดพิไก่อุทิศหาเขาได้ละบ่ทำบุญว่าซั่นเฮาอุทิศหาเขามันบ่ได้หมดได้บุญเฮาว่าซั่นมันแฮงได้หลายว่าซั่นมันยิ่งได้มากว่าซั่นญาติแต่หมดบุญอยู่บ่อุทิศหาสัตว์ทั้งหลายมันก็บ่ได้บุญแล้วพระมหาบพิตรว่าซั่นเพิ่นก็เลยทำบุญอุทิศหาเพศทุกนั้นก็ได้รับอานิสงส์หมู่เฮาก็ตายแล้วนิยมกันตั้งแต่หน้าศพพ่อนเผาแล้วรถบอกว่าซาเข้าเผาแล้วตัวเฮ็ดบุญมันแฮงสนุกเฮ็ดเฮาอยากเฮ็ดหยังมันจังบ่อังตัวทั้งบ้านผมพุ่นสมัยผมอยู่คนตายเขาบ่ยอมไปกินข้าวเฮือนหรอกเขาขี้เดียดคนมาได้ทั้งไก่ก็ได้คนมาได้ทั้งไก่จังซี่สมมติว่าตายจังมันแว้งมันเป่ามันผู้มาพี่น้องนี่ทั้งพุ่นเขาไปหากินเฮือนผู้อื่นพุ่นเขาบ่ไปหากินเฮือนคนตายหรอกสมมือนี่เป็นคือกันหมดว่าแต่คนใจขาดกันเลยสักเสียงง้อของห้องอกๆรถสมมติชุดเท่ายังอยู่มาเป็นเลยโอ้แปลกหลายที่แท้สมมติพวกไปเอาฟืนจับปลาเสร็จเขาก็เอายาไปแอบหนึ่งซะแหละเขาก็เอาฟืนป้องเปียงป้องเปียงแหละเขาก็ไปทางอื่นผมมีสัทธาขึ้นมาหามาอีกไม่ได้ขึ้นมาวุ่นจีนเขาน้ำกันเลยตะกี้พุ่นมือแก่เขาจังเราพี่เราหนองมาจังมันมือกินดอกมืออันนู้ไปป้านี่เขาไม่อยากกินซ้ำเขาขี้เดียดมันเป็นสันเรื่องมันเขาไปหากินเฮือนอื่นผลคนมาทางไก่คนอยู่บ้านไก่กันเขากินเฮือนพายันมันแต่ว่าซอยกันดีแต่ได้หรอบัดเดียวนี่ไม่ได้เป็นสันเลยออกลูกก็ซื้อไปเฝ้าเก็บทองออกลูกซื้อไปเขาไปเฝ้าเอาเหล่ามาสู้กันวัดโบ้จะเขาเฮี้ยนมาได้ใส่สูบเอาไว้เขามาบอกให้ฟังแล้วเฮาแล้วข้ออ่อนจังเลยแต่ว่าคนป่วยสิซุ่มเรากันเฮ้ถือถืออยู่สมัยเสมือนพวกจิ๊กโก้พวกหุ่นลายอาลานหุ่นเลนนี่มันอุกเป็นตะตับอุกตับอุกไตอยู่นี่โอ้มันก็จิ๊บหายตายแล้วเฮ็ดเนี่ยจิ๊บหายทั้งศีลทั้งธรรมคิดหายทั้งทรัพย์ทั้งศีลเลยไม่เจริญตะกี้บ่แล้วบ่ได้เป็นเด้อหมอก็มาเป็นใหม่เด้คือบักหุยเนี่ยบักน้อยมึงไปหาหลวงพ่อให้มึงไปถามวีซ่าซองโบกเด้อว่าซั่นกูเล่นโบกเลยแต่เสียว่าซั่นหลวงพ่อสิได้วีซ่าซองโบกซองเลขเลยว่าซั่นบักหุยมันก็มาตัวว่าโยหลวงพ่อได้โยวีซ่าซองโบกซองเหลียกเหล็กวะซองไปทะเลแห้งกิบหายวะแห้งเห็นบนกิบหายวะซองได้โยวีซ่าวะ นี่ซ่าซ่องบกซ่องเหล็กว่ะซ่องไปตะได้แห้งแห้งหมดชิบหายไปคือซ่องเบิ่งโลกซ่องเบิ่งตะได้แห้งเป็นตะเบื่อหน่ายโลกภายในก็คือกันนะสกลร่างกายนี่คือกันโลกภายนอกคือบุคคลอื่นสัตว์อื่นคือกันซ่องเบิ่งตะได้แห้งเป็นตะเบื่อหน่ายแห้งมีแต่กองทุกข์แห้งมีแต่ควบคัดของกินมือนี่มืออื่นหิวมากเพราะมันคนสูบยาอบอยู่ในปากเมื่อถ้ากองทุกข์ถนัดเป็นมันวุ่นนี่ปันมวยขี้ถูดซองเบิ่งเท่าไรเบิ่งคักเท่าไรว่ามันแทงติดติดอยู่เลยอันเบิ่งโลกเบิ่งคักเท่าไรแห้งเป็นตะเบื่อตะน่ายได้เดี๋ยวนี้บอกสั่นว่าเบิ่งสักคนละร่างกายเขาก็คือกันเบิ่งลมหายใจเขาออกก็คือกันเบิ่งความบ่มันบ่เทียงกันเดียวกันเบิ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็คือกันมีแต่แนวผู้แนวแตกแนวสลายเป็นหมดบ่ว่าที่อยู่ในกำมือของผู้ใดอันสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแปรปรวนแตกสลายเนี่ยบ่ว่าที่อยู่ในกำมือของผู้ใดเด้เขาเกิดขึ้นมาอย่างพึ่งพายเขาแปรปวนอย่างพึ่งพายเขาแตกสลายอย่างพึ่งพายเลยสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณก็ดีอันนี้มูเฮ้าเนี่ยขันสมาธิว่าเขาไปคิงนิ่งกระชีว่าเอามันว่าแมนได้เขาว่ามูมันสมาธิหัวต่อกระชีว่าอย่างสันกบอึ้งมันอยู่ในขันหนึ่งจะปีกายนี่มันออกมากอะมูเห็นมาในอรหันต์อรหันต์นี่ยังได้บอกสันมูเหลือมูเนี่ยเขาไปในสูงหัน3เดือนผมจะมากินอาหารเชื้อหนึ่งแต่ว่าสิปฏิเสธสมาธิก็บ่ได้ต้องพักคือเขาเห็นงานนี่แล้วเขาเห็นงานนี่เขาบ่พักเที่ยงเนี่ยมันก็บ่มีกำลังเหมือนเมื่อยผู้เขากำลังแห้งเขาบ่พักสักไปถอดคำผมขึ้นรถนะเอาออกจากโรงกุฎดังไปแล้วแรนไลน์ผัดเครื่องห่อนพักสักก้อนไปว่าคันที่พักโดนมังโลหันก็มันติดถึงหมุนทางนะบอกว่าผลยังเทียบใช่น่าจะเผ่าขี่เหือขามทะเลคันล่มคืนมามันจัดหลายนะให้ถอดสมอซะเหือที่ไปพิษทาว่าจะคันเศร้าคืนแล้วหันไปเดี๋ยวสิมั่วได้จอดยุ่งหันเขาไทยเขาถงอีกสิมดอีกละฮะนี่มดถึงฟังอีกธรรมดาน่าจะเผ่าขาบทะเลแต่ก่อนแต่โบราณเพิ่นเรื่องกาเพราะกาเป็นผู้จำทิศดีเรื่องกาไว้ขั้นขามมหาสมุทรทะเลกาบินไปทางไหนนะให้แนบกาคำมันเห็นฟังแหละมันบ่มาหรอกกาไปก็เรียกว่าขั้นไก่ฟังคำมันบ่เห็นฟังแล้วมันก็กลับขึ้นมาจับเสากระโดงของเก่าแล้วกระโดงเหื่อฉันได้คือการโยกข้าวไว้จอดผู้พี่เจ้าหน้าเนียวอภินิพานบ่ได้พอทีเนียวอภินิพานมาเป็นอารมณ์อุปมาคือกล่าวประท่านเห็นฟังมันเนียวบ่ได้แล้วหายไม่เอาพี่เจ้าหน้าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตามาพี่เจ้าหน้าสังขารเป็นทุกข์ล่ะเบื่อสังขารแล้วมันจะสิได้พระนิพพานนี่เนี่ยมันเบื่อสังขารเนี่ยมันได้พระนิพพานก็พอแต่นี้เพิ่นว่ากรรมฐานใดๆในไตรโลกธาตุมันก็มาห่วมอยู่อันนี้จังทุกขังอนัตตาแหละก็มันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายนี่ขันบ่พี่ชนะอันนี้แหละมันมีหนทางสิบ่นานข้ามเมาในวัฏสงสารพี่ชนะอสุภะอสุภังคันเห็นมันเปื่อยมันเน่าแล้วขี้เดียดทนร้ายหักก็ยังบ่ทันแม่นพระอรหันต์เด้อหั่นเป็นที่เพื่องบ่นายชั่วข้าวซื่อเห็นจนว่ามันสัตว์ว่ามันบุคคลพุ่นจังค่อยสิพ้นไปได้เฮาบ่หักมันก็เปื่อยก็เน่าอยู่แต่เฮาบ่หั่นหักคุณตัวบอกซั่นบ่มีกระเว้นกระคืนพี่จะน่าทำเป็นจริงหรือว่าติดอยู่ผู้รู้ดีรู้ชอบรู้ละเอียดปันไหนพระพุทธเจ้าบอกให้ติดอยู่เมื่อติดอยู่ปันไหนจักบอลอดีตกระทรงขึ้นให้อดีตอนาคตกระทรงขึ้นให้อนาคตปัจจุบันกระทรงขึ้นให้ปัจจุบันสุขกระทรงขึ้นให้สุขทุกข์กระทรงขึ้นให้ทุกข์อุเบกขากระทรงขึ้นให้อุเบกขาเบียดมันก็มีสามนิพพานอยู่คือกันอันนี้
1: ที่ทำสั้นละเอียดสั้นมัชฌิกามวัฏฏสงสารหลังสั้นทำซุ้มเป็นนิสัยน่ะเขาเป็นนิสัยไปเนี่ยม้วนพ่นตายข้าล้มเผาล้มออกแต่หาว่างอุปทานวัฒนัยตายข้ากรรมฐานแต่ว่างอุปทานวัฒนัยเมื่อกลับไปเกิดพบมาโลกเหมือนอายุไขก็ล่องมากขึ้นกันเพราะมันยังพันเมียนพันนิพพานนี่มันยังติดอยู่ในสร้างนี่ติดอยู่ในอุเบกขายินดีในอุเบกขายินดีในปีติเองสิมันบ่ใช่มันบ่พ้นแล้วล่ะพ้นแล้วตายข้าหันกลับไปเกิดพ้นละอสัญญิสัตพ้นอายสันอสัญญาสัตตานั่งเทวานั่งสัตทังคุตวาเวหัพพระอวิหาผุนแล้วพมเป็นสัจฉาพมวโรหิตามหาพมมาปริตตาผ้าประมาณหน้าผ้าอาภัสราปริตตาสุภาประมาณนาสุภาสุภกินนากาผุนแล้วจะเกิดผุนแล้วว่าท่านพ้นท่านผู้พ้นพ้นโลกพ้นทั้งสารไปแล้วพ้นวัตถิตอยู่ในหยุ่นในเดินในนั่งในนอนในหนึ่งในคิดอย่างนี้อย่าเสพติดบ่มีในเพิ่นขันมีอุปทานเนี่ยเป็นยาเสพติดมัดเว้าเป็นเสพติดทั้งเว้านึกก็เป็นเสพติดทั้งนึกคิดก็เป็นเสพติดทั้งคิดกินอยู่ผู้ว่าเสพติดมัดขันมีอุปทานอยู่ผู้ที่ว่างยาเสพติดได้โดยสิ้นเชิงคือพระอรหันต์จำพวกเดียวบ่ติดในนึกในคิดบ่ได้ติดอยู่ในเว้าบ่ได้คิดติดอยู่ในฟังบ่ได้ติดอยู่ในดื่นบ่ได้คิดอยู่ในเดินบ่ได้ติดอยู่ในนั่งบ่ได้ติดอยู่ในนอนคือมีดปาดน้ำฟันอยู่มัดมือมันก็บ่มีแผลคือนกบินในอากาศบินอยู่มัดมือมันก็บ่มีห้อยเห็นแต่โตมันล่ะคงโยงคงงงถ้าห้อยมันไปสิไปถ่ายโทรทัศน์เอาได้ไปสิถ่ายทีวีเอาได้ห้อยมันนี่ปานน้ำคือกันน่ะสิถ่ายเอาแผลมันสิได้บ่น้ำเป็นสั่นเลยฮะในทางพระพุทธศาสนาละเอียดซะเด้อเห็นความตายรอบนึงก็เห็นโลกรอบนึงบ่สงสัยโลกจะไปถูกคนตายจะไปสงสัยยังเห็นความแก่ขณะจิตนึงเห็นโลกรอบนึงแหละโลกเป็นเต็มไปด้วยคบแก่เห็นเขาขาฟันนั่นแท่งกันนึงสิก็เห็นโลกรอบนึงเพราะโลกเต็มไปด้วยเวรด้วยภัยเห็นคนเฒ่าขณะจิตนึงก็เห็นโลกรอบนึงเพราะโลกเต็มไปด้วยคนเฒ่าคนแก่คนเก็บคนตายเต็มไปด้วยของบ่มันว่าเที่ยงน่ะเขาจะไปเที่ยวห้องเหินเดินอากาศอยู่เบิ่งคูบอนนั่นสั่นมันก็บ่ไหวแล้วพระองค์เจ้าก็นั่งอยู่คงโพคนเดียวสิ่งความสงสัยจะของเหยียบเล็บความสงสัยจะของคามทะเลหลงจะของตัวปัญญาอยากปฏิสุทธิ์สติบุคคลที่บริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาบ่มีปัญญาโลกก็จะมีพระโชโตนแสงพระอาทิตย์มันก็ซองไรแต่บนซองทำมันเบิดซองมาถึงได้เดี๋ยวนี้ห้าซองตลอดทอดภูเขาผุนห้าหนังโยงสิเห็นอันนี้จังสัตว์กับทะลุภูเขาคือกันเนี่ยเพราะภูเขาสิแตกสิสลายได้เลยสิทนได้บ่ลูกระเบิดเขามาว่างใส่มึงลูกเห็นความมันบ่เที่ยงกันซองทะเลาะทะลุบัดในไตโลกธาตุเพราะไตโลกธาตุนี่เต็มไปด้วยความมันบ่เที่ยงนี่เห็นทุกขณะจิตนึงกับซองทะลุบัดในใจไตโลกธาตุนับแต่พุ่มมาโลกลงมายกพระนิพพานซะขันโนพี่เจ้านายฉันหนทางเบื่อนายมันกับบ่มีแล้วหมู่เฮาปานวิ่งเลี่ยงวานแหนแล้วแหงวานไปทะเลแหงพันมือตีนมือพันแหงหยุ่งมือแล้วไผๆกับแม่งกรรมฐานเมื่อไหร่ได้ไตลูกธาตุโยมก็ยังเป็นกรรมฐานอยู่ความแก่เก็บตายนี่ก็เรียกว่ากรรมฐานความแก่เก็บตายก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างนี่ฮะผมขนเล็บฟันก็เป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างนี่ฮะในไตลูกธาตุไผสิว่าแม่นกรรมฐานจักคนกรรมฐานหมดนี่แหละแต่ว่าสิปฏิบัติเอาหรือว่าปฏิบัติเท่านั้นล่ะโยมก็มีกรรมฐานนกหนูปูปีกก็มีกรรมฐานมันก็มีแก่เก็บตายคือกันดิมันก็มีผมขนเล็บฟันคือกันดิเล็บเพราะมันหยุ่มหนาเข้าไปได้ตัวซบมันใส่แตงต่างฟันใส่แท่นฟันมันมีเกิดแก่เก็บตายเป็นในไตโลกธาตุนี่มันก็เป็นกรรมฐานเท่านั้นแหละแต่ว่าสิปฏิบัติเอาหรือสิบ่ปฏิบัติเอาสิพี่จะหน้าหรือพี่จะหน้ามันก็เป็นเรื่องอันนึงต่างหากเป็นเรื่องของพญาจิตตลาดต่างหากเป็นเรื่องของขอวัดของพระทางบ้านต่างหากไผ่สิบ่แม่นกรรมฐานในโลกนี้คือเพิ่นจะกุ้นกรรมฐานมันเป็นปกครองยากกว่าสิยุคมันสะดวกกว่าโตขึ้นปีตีขึ้นบางอย่างนี้ดิกระลาดขึ้น
0: ขันยุบกรรมฐานสิบวชจังไหนพระเดชพระคุณวะตุกสิบวบอกกรรมฐานหามวะจังค่อยบวชเทศาโลมาท่านตามได้โจบว่าบอกพระไตรปิฎกสิควบบอกขันยุบยุบกรรมฐานคำว่าสันบอกให้มันอยู่ป่าเพิ่นบอกหยอกก็ซื้อดอกเพิ่นบอกฮักก็มองตุกเมื่อมันอยู่ป่าเลยประเทศตะขอบจะแคบให้เป็นที่ซ่อนโจรเนี่ยเพิ่นว่าอันโจรมันบ่ได้อยู่ในป่าในเมืองเลยพระเดชพระคุณในว่าโตมันอยู่ในหัวใจเขาหั่นว่าอยู่ในกรุงเทพฯแพงหลายว่าโตเราว่าจังหัวเลยล่ะผู้เฒ่าผู้เฒ่าล่อให้โตเป็นบ้าให้เบิ่งให้ซื่อดอกมันสิมันสิมันของเพิ่นหูจักอยู่ไว้เพิ่นผู้เฒ่าล่อให้โตเป็นบ้าให้เบิ่งให้ซื่อมันสิเว้าไปจังได๋มันสิมีบ่หันไปจังได๋เพิ่นว่าจังซี่ซื่อดอกเดียวเฮาก็หูจักเพิ่นอยู่ว่ามันเพิ่นบ่ฮู้จักประมาณมันเพิ่นงูให้มันเพิ่นฉลาดก็เฮาแล้วเพิ่นทั้งหลอกให้เฮาแสดงให้เห็นซื่อเพิ่นหลอกหลอกบ่ม่วยเฮาซื่อๆว่าคันบ่ตีซะก่อนมันก็บ่เห็นได้ม่วยเห็นว่าซั่นบ่ได้ถือว่าเพิ่นงูเด้อเดี๋ยวนี้บ่ได้ถือเพิ่นงูก็ตัวเด้เพิ่นหยอบ่ซื่อมันไปนั่งรับหูรับตาอยู่ซั่นมันสิได้ความจังได๋แล้วเพิ่นสิว่าซั่นเพิ่นร้องมึงซื่อว่ามันเพิ่นงูคำว่าสั่นก็หายมาเศร้าเป็นว่าสิยู่โดนปะไหนไปยู่ปะไหนก็ได้โย่ปะเศร้าแล้วพระเดชพระคุณเศร้าอย่างว่าวันไหนเป็นตะยู่ยู่หอดมือตายวันไหนบ่เป็นตะยู่สามนาทีกับบ่ยู่อะตัวรู้ว่ามันจะเพราะกับหัวอย่างนี้ไม่ได้หรอสั่นว่าหายจำพรรษาเพื่อนรอไปอีกเลยเพื่อนกันสลัดว่าหยอกเลยวันเพิ่นงูเลยจำพรรษานี่พระพุทธเจ้าของพระได้บัญญัติไว้ได้ก็หน่อยว่าสั่นบัญญัติไว้ถึงแต่ว่าบ่ให้จำพรรษานี่กระท่อมผีในตุ้มในครบในข้าให้มีบานประตูปิดเปิดเข้าออกบนใดบ่เป็นธรรมเนียบบนใดบ่เป็นวัดจะไปจำพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าบ่ได้ว่าได้ว่าเขตพรรษาแล้วแต่สิกล้าเอาพะหัวย่ำย่ำอยู่เพิ่นตัวตอบถึกแล้วว่ามันเพิ่นเครียดตัวก็ว่ามันตอบอวดดีตัวหูจักเพิ่นอยู่เพิ่นร้องเฮาว่ามันไปนั่งรับหูรับตาอยู่มันสิมีควบโตควบเว้าจังได๋เพิ่นร้องสิสร้างเฮาซื่อมันเพิ่นบ่หูจักเฮาสิตอบไปจังได๋จังซี่เพิ่นฉลาดเหนือเฮาแล้วเพิ่นจังถามจังซั่นว่าเพิ่นก็บ่เห็นถือผิดถือแม่นอีหยังหัวกักกักๆอยู่เพิ่น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่8เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าที่พึ่งของใจในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093-489-113

รรมะเป็นโอสถสำคัญสำหรับแก้ความขนองทางกายวาจาใจอันเป็นสาเหตุแห่งความบ่นเพ้อได้เป็นอย่างดีผู้สนใจและยึดธรรมเป็นหลักใจจึงเป็นผู้รู้จักสภาพการของสิ่งต่างๆได้ดีไม่ค่อยมีความตื่นเต้นและดีใจเสียใจจนเลยความพอดีรู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองต่อสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์แล้วสลายตัวลงตามหลักอนิจจังอันมีระยะสั้นและระยะยาวได้เป็นอย่างดีโอวาทธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองขอเชิญรับฟังครับ
1: เวลาพระท่านแสดงธรรมกรุณาให้งดการถ่ายภาพโดยประการทั้งปวงนะคือขณะที่ท่านแสดงธรรมกรุณางดการถ่ายภาพทั้งหมดให้มีความเงียบสงบที่สุดนั่นแหละเป็นการดีสำหรับการเทศน์และการฟัง
2: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติส

0: ทายะ
1: เรื่องอารัธนาเทศไม่ต้องอารัธนาก็ได้แล้วนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องอารัธนา
0: ครับผมครับผมกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่ารายการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวรายงานเลยครับผม
1: ไม่ต้องอารัธนาศีลล่ะ
2: ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลที่เคารพอย่างสูงกระผมผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าช่วยชาติพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองข้าราชการพ่อค้าประชาชนพุทธศาสนิกชนจังหวัดอ่างทองทั้งมวล รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้กรุณามาเป็นประธานรับการถวายผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทองในวันนี้การดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติเป็นโครงการร่วมใจช่วยชาติตามรอยพระเดชพระคุณที่ยอมเสียสละออกจากป่าเข้าสู่เมืองในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศชาติพระเดชพระคุณมีความตั้งใจที่จะช่วยกอบกู้สถานภาพของประเทศไทยให้ผ่านพ้นไปด้วยดีซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทองรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกต่อความเสียสละของพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมงานถวายผ้าป่าช่วยชาติในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเทศบาลเมืองอ่างทององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเทศบาลตำบลทุกแห่งตลอดจนพี่น้องพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอ่างทองทุกหมู่เราซึ่งร่วมแรงร่วมศรัทธาบริจาคทรัพย์และมาร่วมงานในวันนี้สำหรับการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการดำเนินงานได้รับความเมตตาและสนับสนุนจากพระครูวิเศษชัยวัฒน์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองและเจ้าวาดวัดชัยมงคลดร.ชัยสุวพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองคุณเมฆร้านเพิ่มพูนทรัพย์อ่างทองคุณเกษมอุตสาหะและครอบครัววิทยาลัยเทคนิคอ่างทองวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญวิทยาลัยการอาชีพโพทองคณะวัดชัยมงคลและคณะวัดขุนอินทรประมูลจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและความเป็นสิริมงคลแก่ชาวพุทธศาสนิกชนและหลังจากนั้นจะได้ประกอบพิธีถวายผ้าป่าตามลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาครับ
1: การถ่ายภาพสกินนี่ได้บอกแล้วว่ากรุณาการนวดการถ่ายภาพทั้งหมดนะอย่าให้มีในขณะแสดงธรรมนะวันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองของเราโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านข้าราชการทุกหน่วยได้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความสามัคคีและความรักชาติได้ประกาศออกมาอย่างเปิดเผยในวันในงานวันนี้โดยการบริจาคเพื่อช่วยชาติไทยของเราซึ่งเอ็นเอียงไปมากค่อนข้างจะล่มจมไปได้โดยไม่อาจสงสัยจึงต้องได้อาศัยพี่น้องชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของของประเทศด้วยกันได้อุตส่าห์พยายามบริจาคธนุบำรุงรักษาเป็นลำดับมา หลวงตาซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายแบกร่างทั้งที่เฒ่าแก่ชรามากแล้วออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยการ บิณฑบาตทองคำดอลลาร์เงินสดและการแนะนำสั่งสอนโดยทางอัดทางธรรมประกอบกันมาเป็นลำดับ จังหวัดอ่างทองของเรานี้เป็นจังหวัดสุดท้ายในภาคกลางของเราวันนี้หลวงตาได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายด้วยความซาบซึ้งในใจเป็นอย่างมาก เพราะเห็นพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงมารวมกันเป็นจำนวนมากแล้วเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมไปในระยะเดียวกันด้วยการช่วยชาติเป็นของสำคัญที่พี่น้องชาวไทยเราทุกคนจะได้ อุตส่าห์พยายามทนุถนอมบำรุงชาติไทยของเราเพราะเราเป็นเจ้าของแห่งชาติไทยทั่วหน้ากันในจำนวนคนเมืองถึง62ล้านคนนี้เป็นเจ้าของแห่งประเทศด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเห็นสิ่งใดบกพร่องจำเป็นจะต้องดูแลช่วยเหลืออุดหนุนสิ่งที่บกพร่องนั้นให้สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาห ลวงตาเองก็ได้เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายมาเป็นระยะได้2ปีกว่านี้แล้วเริ่มที่ประกาศอย่างเปิดเผยมาตั้งแต่วันที่12เมษายน2541มาถึงระยะนี้ก็เป็นเวลา2ปีกว่าแล้วนี่ก็ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายทั้งเทศนาวาการทั้งบิณฑบาตจตุปัจจัยต่างๆเพื่อช่วยชาติของเราเกือบจะว่าทั่วประเทศไทยที่หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายเทศนี่ทุกจังหวัดเลยในภาคกลางเรานี่มีกี่จังหวัดได้เทศทุกจังหวัดภาคไหนก็ได้เทศทุกจังหวัดทุกจังหวัดตลอดมาจนทั้งบัดนี้สังขารร่างกายก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียลงเป็นลำดับลำดาการเทศนาว่าการในวาระต่อไปนี้ก็คงจะได้อ่อนลงเป็นลำดับลำดาจะรับเท่าที่จำเป็นซึ่งพอจะรับได้เท่านั้นที่จะให้รับเทศนาว่าการในที่ทั่วไปดังที่เคยผ่านมาแล้วน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะสุขภาพเวลานี้แก่มากแล้ว อายุนั้นถึงขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าอายุหลวงตานี้รวมแล้วจะครบ87ปีในวันที่12สิงหาคม2543นี่แหละยังเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะครบ87ปีนี่อายุของคฤหัสถ์รวมทั้งเป็นพระด้วยกันแล้วก็เป็น87ปีจะเริ่มพอดีแล้วอายุแห่งนักบวชนั้นได้66ปีเต็มตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกาย ประพฤติปฏิบัติตัวในศีลธรรมอันดีงามตลอดมาหลังจากนั้นแล้วก็ได้แนะนำสั่งสอนประชาชนเรียกว่าทั่วประเทศไทยได้แสดงแนะนำสั่งสอนตลอดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วมาคราวนี้ก็เป็นคราวที่จำเป็นในชาติบ้านเมืองของเราซึ่งกำลังเอ็นเอียงค่อนข้างจะร่มจมได้ก็จึงได้พาพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้นำ ในคราวนี้ด้วยทั้งที่ร่างกายก็ไม่สมประกอบเลยจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันให้เป็นผู้หนักแน่นในศีลในธรรมอย่าเอ็นเอียงจากศีลธรรมไปมากซึ่งเท่ากับทำลายชาติบ้านเมืองและตัวเองลงไปเช่นเดียวกันศีลธรรมเป็นเครื่องพยุงจิตใจของชาวพุทธเราให้มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ในการประพฤติเนื้อประพฤติตัวการเป็นอยู่ความเป็นอยู่การกินการใช้สอยทุกอย่างควรจะมีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องประกอบหรือกำกับตนเองไปเสมอ แต่เราอยากเป็นคนดีก็ขอให้ดัดแปลงกายวาจาความประพฤติของเรา ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมแล้วเราจะเป็นที่สงบร่มเย็นศีลธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เคยทำผู้หนึ่งผู้ใดให้เอ็นเอียงและล่มจมไปเลยนอกจากเป็นเครื่องพยุงจูงใจให้มีความรู้สึกดีชั่วประการต่างๆแล้วประพฤติตัวให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้ เราก็จะสงบร่มเย็นในครอบครัวของเราเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในบุคคลผู้มีศีลธรรมประจำครอบครัวและประจำตนแล้วครอบครัวใดมีศีลธรรมมีหลักมีเกณฑ์ครอบครัวนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขการทะเลาะเบาะแว้งกันนี้มีน้อยมากเพราะศีลธรรมมีอยู่กับทุกคนต่างคนต่างทราบผิดถูกดีชั่วด้วยกันแล้วปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางของศีลของธรรมในครอบครัวหนึ่งๆจะมีความสงบร่มเย็นเราอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามยถากรรมด้วยอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาฉุดลากไปไม่มีเขตมีแดนอย่างนี้นับวันจะเสียคนไปเป็นลำดับลำดาคนทั้งคนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันและจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีคุณค่าติดเนื้อติดตัวเลยนี้เรียกว่าขาดทุนป่นปี้ไม่มีชิ้นเดเลยสู้สัตว์เดรัจฉานที่เขาเกิดมามารู้จักศีลจักธรรมไม่ได้เพราะมนุษย์เราเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วและมีศีลธรรมเป็นเครื่องประดับและประยุกต์ตนให้เป็นคนดีและมีค่าไปโดยลำดับแต่เราไม่สนใจเสียอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์ไม่มีคุณค่าสู้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราเป็นมนุษย์เป็นลูกแห่งชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเป็นพึ่งตายและการแนะนำสั่งสอนดำเนินไปตามแนวทางแห่งธรรมแล้วเราจะมีคุณค่าในตัวของเรา มันชาวไทยเหล่านี้มีจำนวนถึง62ล้านคนแต่เรื่องจิตใจรู้สึกจะขวายคว้าเหลวไหลเอามากมายทางด้านศีลธรรมไม่ค่อยปรากฏในกายวาจาใจและความประพฤติของพี่น้องชาวพุทธเราบ้างเลยจึงน่าเป็นห่วงเอามากเพราะฉะนั้นหลวงตาไปที่ไหนจึงได้ชี้แจงแสดงเรื่องอัดเรื่องธรรมเกี่ยวกับหลักของใจที่จะประพฤติตัวเพื่อความราบรื่นดีงามจึงต้องแนะนำทางด้านศีลธรรมกับใจเสมอขอให้ใจมีหลักคนเราเมื่อมีใจมีหลักคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สถิตอยู่กับใจแล้วไปที่ไหนจะรู้จักบาปมีหิริโอตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่อาจจะทำในสิ่งชั่วช้าละโมกได้อย่างง่ายดายผิดกับคนไม่มีศาสนาอยู่มากเพราะฉะนั้นชาวไทยซึ่งเป็นชาวพุทธเราจึงควรมีศาสนาประจำตนหากศาสนามีประจำตนแล้วภายนอกเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างเมืองไทยเรานี้ไม่เป็นเมืองอดอยากเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำอู่น้ำเต็มไปหมดเครื่องอาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคแต่ที่ขาดอย่างมากเวลานี้คือด้านธรรมะกับจิตใจนี่ขาดเป็นอย่างมากทีเดียวจนแทบจะไม่ปรากฏในชาวพุทธของเราเลยยังทำให้หลวงตาพูดจริงๆว่าหลวงตาเป็นห่วงพี่น้องชาวพุทธเราเป็นอย่างมากไม่ค่อยจะมีหลักใจเป็นที่ยึดเป็นที่อาศัยกับธรรมเลยคำว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอมาแต่กาลไหนๆพระพุทธเจ้าก็เลิศเลอพระธรรมก็เลิศเลอพระสงฆ์ที่เป็นฐานะของพวกเราก็เลิศเลอขอให้เราได้ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์พระองค์ใดก็ตามภายในจิตใจของเรายิ่งทุกวันทุกเวลาไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นมีพุทโธหรือธัมโมสังโฆประจำใจของเราอยู่เสมอแล้วเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้มีหลักใจคือมีธรรมเป็นหลักของใจมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นหลักของใจเราจะไม่ขวายคว้าทางด้านจิตใจมากมายดังที่เป็นอยู่เวลานี้เลยเวลานี้รู้สึกขวายคว้ามากโกรนปรือกันตั้งแต่วัตถุเครื่องอาศัยภายนอกซึ่งไม่เป็นของจำเป็นอะไรนักเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็อาศัยวัตถุที่อยู่ที่อาศัยข้าวน้ำโภชนะอาหาร ป็นที่ปรนปรีบำรุงของร่างกายเพียงเท่านั้นตลอดมาไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดอันนี้เป็นวัตถุภายนอกที่บำรุงร่างกายให้มีความสุขความเจริญพอเป็นพอไปในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ทางด้านจิตใจนั้นไม่ค่อยจะมีใครสนใจปฏิบัติกันบ้างเลยยิ่งให้เข้าห้องไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้เหมือนจะนำไปฆ่าทีเดียวเพราะไม่อยากเข้าไม่อยากไหว้ไม่อยากกราบขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยอ่อนแอประหนึ่งว่าศาสนานี้เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กแต่กิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีขอบเขตนั้นประหนึ่งว่ากลายเป็นทองคำธรรมชาติทำให้ดีให้ดิ้นตลอดเวลาจนไม่รู้จักเป็นจักตายประหนึ่งว่าเราคนหนึ่งคนหนึ่งซึ่งจะตายด้วยกันทั้งโลกนี้ว่าไม่มีป่าช้าภายในจิตใจเลยเพราะมีแต่ความเทิดเทินมีแต่ความหวังความหวังความทะเยอทะยานซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้สาระเสียมากต่อมากแล้วนำความทุกข์มาให้เราเมื่อสิ่งเหล่านั้นผิดหวังแล้วนี่เป็นอย่างมากใจของชาวพุทธเราจึงไม่ค่อยมีที่ยืดที่เกาะขวายคว้าจึงขอให้พี่น้องชาวไทยเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วให้พากันอบรมจิตใจให้มีหลักเกณฑ์ภายในใจของตนการประพฤติออกทางด้านกิริยากายวาจานี่ก็ขอให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องรับรองว่าการงานนั้นสะอาดไม่ได้รกรุงรังฝังยาพิษไว้ภายในความประพฤติของตนด้วยการทำความชั่วช้าละโมบต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นยาพิษควรจะระมัดระวังกันในการกระทำทุกอย่างแล้วภายในใจก็ให้ระลึกรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สถิตอยู่ภายในใจด้วยความมีสติเสมอนี่เรียกว่าเราสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายได้แก่ตึกรามบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางกายเราได้ปรนปรือมาเต็มกำลังความสามารถจนประหนึ่งว่าที่พึ่งของเราทั้งเป็นทั้งตายมีเพียงตึกรามบ้านช่องวัตถุเงินทองเข้าของเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโลกจึงได้ตื่นเต้นดีดดิ้นกันไปด้านวัตถุโดยไม่คำนึงถึงสาระอันสำคัญภายในใจเลยเนี่ยที่มันขาดเหลืออยู่เวลานี้สำหรับชาวพุทธเราพากันดีดดิ้นทางด้านวัตถุมากกว่าทางด้านในใจจึงขอให้ประคับประคองตัวเองของเราด้วยความประพฤติตามศีลตามธรรมถึงเวลาที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในเวลาจะหลับจะนอนขอให้พากันกราบพระด้วยดีด้วยเป็นถือว่าเป็นงานเป็นการอันสำคัญสำหรับจิตใจของเรา ด้วยการไหว้พระในขณะที่ไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ให้มีสติติดแนบอยู่กับคำสวดมนต์อันนั้นเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาขาโตสุปฏิปันโนก็ขอให้มีธรรมติดแนบภายในใจคือสติเป็นของสำคัญมากให้ระลึกรู้ตามบทธรรมที่สวดไปใจของเราก็จะมีความสงบไปในระยะที่เรากำลังสวดมนต์นั้นจากนั้นเราก็ทำความสงบใจทำความสงบใจทางด้านธรรมะท่านเรียกว่าสวดมนต์เป็นอันดับแรกอันดับที่สองเรียกว่าภาวนาอบรมใจของเราที่คิดสายแสฟุ้งเฟ้อเหิมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันตื่นนอนมาให้เข้าสู่ความสงบในบทธรรมบทใดก็ได้เช่นพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีเราชอบธรรมบทใดขอให้นำธรรมบทนั้นเข้ามาบริกรรมซ้ำๆซากๆเช่นพุทโธพุทโธให้มีสติติดแนบอยู่กับคำว่าพุทโธใจของเราที่เคยดีดเคยดิ้นมาแต่ก่อนนั้นจะค่อยสงบตัวเข้ามาสู่คำบริกรรมคือพุทโธนั้นแล้วจะได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมา เย็นใจขึ้นมาเมื่อใจสงบแล้วก็เย็นใจได้ผลเราแต่นี้มันไม่เคยสงบตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถือเอาความหลับเป็นความสงบได้พักธาตุขันเวลาหลับเท่านั้นหากไม่ได้มีการหลับนอนเลยมนุษย์เราตายง่ายที่สุดเพราะยับยั้งความคิดปรุงของตนเองไม่ได้คิดปรุงแต่งตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีการยับยั้งหรือเหยียบเบรกห้ามล้อแห่งความคิดของตนบ้างเลยจึงมีแต่ความวุ่นวายไปตามหน้าของกิเลสที่พาให้คิดให้ปรุงเราจึงหาความสงบเย็นใจหาหลักหาฐานหาฐานให้จิตใจไม่ได้พอเวลามานอนก็ปล่อยคว้าด้วยความคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างบวกกันแล้วก็เป็นไฟเผาใจเพราะฉะนั้นให้พากันระงับใจของเราด้วยน้ำดับไฟคือภาวนาอบรมใจให้สง่างามภายในใจด้วยคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นคำว่าพุทโธไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นธรรมอันเลิศเลอธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีเป็นธรรมอันเลิศเลอเสมอกันหมดขอให้ยึดเอาธรรมเหล่านี้บทใดก็ตามที่ถูกกับจริตนิสัยของตนมาบริกรรมภาวนา เช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมนั้นอย่าส่งจิตไปอื่นบังคับความคิดของตนที่ส่งไปภายนอกให้ดีให้อยู่กับสติดูอยู่กับคำบริกรรมด้วยความมีสติกำกับแล้วใจของเราจะค่อยรวมกระแสเข้ามา รวมกระแสเข้ามาสู่ความสงบเยือกเย็นภายในใจเมื่อใจหยุดการปรุงแต่งซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสพาปรุงพาแต่งนั่นเข้าสู่ความสงบในคำบริกรรมภาวนาอันเป็นธรรมอันเป็นบทธรรมพาปรุงพาแต่งแล้วจะเป็นน้ำดับไฟความฟุ้งซ่านลำคาญทั้งหลายจะค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาสู่คำบริกรรมที่มีสติอยู่นั้นใจของเราจะสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาภายในตัวของเราเองความรู้นี้จะเด่นขึ้นภายในท่ามกลางแห่งตัวของเราเช่นท่ามกลางอกเป็นต้นนี้เป็นที่สถิตอยู่แห่งใจแท้ใจแท้อยู่ในท่ามกลางแห่งหัวอกของเราแต่เพราะความซ่านไปหมดแห่งความรู้เนื่องจากใจประมวลหลักเกณฑ์มายึดมาเกาะไม่ได้จึงกลายเป็นเขาตากแหไปหมดคนเขาตากแหไปยังไงมองไปดูที่ไหนมีแต่แหแต่จับตัวจริงไม่ได้แหตากไว้เนี่ยมองไปไหนมองเห็นแหแต่จับเอาตัวจริงของแหไม่ได้ก็ต้องการจะจับเอาตัวจริงคือแหเราต้องดึงจอมแหที่ตากนั้นเข้ามาจนรวมเป็นกองแหแล้วเราก็รู้ได้อย่างชัดเจนว่านี่คือกองแหประจักษ์ตาของเราอันนี้ก็เช่นนั้นเหมือนกันใจที่สร้างไปในที่ต่างๆนั้นเหมือนเขาตากแหเอาไว้นี่เรียกว่าเราตากใจจนเกินไปกระแสของใจสร้างไปหมดทั่วแดนโลกธาตุทั้งที่รู้แต่ก็ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ของความรู้นั้นไม่ได้จึงต้องประมวลความรู้เข้ามาด้วยบทภาวนาเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นด้วยความมีสติใจของเราจะค่อยรวมตัวเข้ามาเช่นเดียวกับเขาดึงจอมแหเข้ามาตีนแหทุกด้านจะหดตัวเข้ามาสู่จอมแหแล้วจะกลายเป็นกองแหขึ้นมาในจุดนั้นนี่กระแสของจิตที่เราดึงขึ้นมาดึงจอมแหคือกระแสของจิตเข้ามาด้วยคำบริกรรมคำบริกรรมนี่แหละเท่ากับดึงจอมแหคือกระแสของจิตให้หดตัวเข้ามาด้วยความมีสติเมื่อกระแสของจิตหดตัวเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่จุดผู้รู้คือจอมแหเมื่อจิตเข้ามาสู่จุดผู้รู้คือจอมแหแล้วจิตจะเด่นดวงความรู้ก็รู้ชัดเจนไม่มีอะไรมาเจือปนมีแต่ความรู้ของจิตล้วนๆ ความรู้นี้เมื่อเวลาตั้งอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ด้วยสติควบคุมอยู่จะแสดงความเด่นดวงขึ้นมาที่ความรู้นี้หลังจากนั้นแล้วก็เป็นความสงบเย็นจะสงบเย็นแล้วก็มีสง่าราศีมี ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในจิตที่รวมจอมแห่คือการภาวนาเข้าสู่ตัวเองแล้วความรู้นี้จะเด่นเมื่อความรู้นี้เด่นแล้วความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ความสุขความปราบปลื้มต่างๆจะเกิดขึ้นภายในใจที่สงบนั้นในขณะนั้นแน่นอนนี่คือการสร้างหลักใจให้มีที่ยึดให้มีที่เกาะอย่าให้มีตั้งแต่ภายนอกเป็นที่ยึดที่เกาะยึดบ้านยึดเรือนสถานที่ต่างๆเงินทองเข้าของเรายึดเสียจนประหนึ่งว่าสิ่งนั้นจะมาเป็นเราเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆเวลาตายแล้วจะได้อาศัยสิ่งนั้นนี่เป็นความเห็นที่ผิดมากสำหรับชาวพุทธเราความจริงสิ่งนั้นเป็นที่อาศัยเพียงร่างกายมีชีวิตอยู่เท่านั้นบ้านเรือนเรามีกี่หลังมีกี่ชั้นมีกี่ห้องกี่หับเราอาศัยที่ไหนก็อาศัยได้เวลามีชีวิตอยู่พอตายแล้วเท่านั้นร่างกายนี้ก็หมดความหมายเป็นเพียงซากกระสบอันหนึ่งเท่านั้นบ้านตึกรามบ้านช่องสมบัติเงินทองเข้าของก็หมดความหมายไปตามๆกันไม่มีอันใดจะเป็นที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายของใจได้เลยนี่เรียกว่าเราขาดทุนศูนย์ดอกตั้งแต่เกิดมามีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมความตื่นเต้นกับสิ่งทลายเป็นหนึ่งว่าเป็นสมบัติของตนโดยแท้ครั้นแล้วพอชีวิตขาดสะบั้นลงไปสิ่งทั้งหลายนั้นก็ขาดสะบั้นลงไปตามๆกันใจไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะก็ต้องเล่ร่อนไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนคำว่ากรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีเราไม่ได้สร้างกรรมดีเอาไว้มีแต่กรรมชั่วกรรมชั่วก็จะผลักดันเราให้สู่ทางต่ำเช่นเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆนอกจากนั้นเราเป็นเปรตเป็นผีไปได้และหนักยิ่งกว่านั้นก็ตกนรกอเวจีไปได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมหนักเบาของตนที่ทำนั่นแหละท่านจึงสอนให้ภาวนาสอนให้อบรมจิตใจด้วยคำบริกรรมพื้นฐานแห่งชาวพุทธของเรานั้นคือการให้ทานนี้เป็นพื้นฐานแห่งชาวพุทธอยู่แล้วทุกท่านบริจาคทานมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำมาจนเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธที่หนักในการให้ทานอันนี้เราเคยทำกันอยู่แล้วไม่ค่อยได้แนะนำตักเตือนต่างสอนมากนักสำคัญต่างสอนมากนักสำคัญที่ศีลที่ทำภายในจิตใจที่

่ได้แน่นอนตั้งแต่ความประพฤติหน้าที่การงานก็เป็นของดีภายในใจของเราก็ได้อบรมศีลธรรมมีจิตตภาวนาเป็นหลักใจอันสำคัญเป็นต้นใจของเราก็มีหลักยึดมีที่เกาะที่ยึดนึกพุทโธเมื่อไรใจสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่คือหลักยึดของใจคือที่พึ่งของใจเวลาเป็นอยู่ก็มีความสงบเย็นใจเวลาตายไปแล้วอำนาจแห่งใจที่ได้รับการอบรมหรือบำรุงรักษานี้จะสง่างามไปในภพที่ดีที่ชอบเช่นอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมเป็นผู้มีสง่าราศีไปที่ไหนมีคนเคารพนับถือเพราะมีธรรมในใจจากนั้นก็ไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมได้ด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมที่บำเพ็ญสูงขึ้นไปเป็นลำดับนี่คือหลักใจนี่คือบุญคือกุศลเป็นที่พึ่งของใจได้สิ่งภายนอกนั้นเป็นที่พึ่งของกายในเวลาเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจไปแล้วหมดความหมายตามๆกันหมดไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีกระดุมผีพ่อค้าประชาชนคนใดก็ตามเป็นเพียงอาศัยสิ่งที่มีอยู่มากน้อยเท่านั้นจะเป็นที่อาศัยที่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจจริงๆนั้นเป็นไม่ได้เลยแต่ใจเรานี้มันเป็นนักท่องเที่ยวพาเกิดพาตายไม่กำหนดป่าช้าไม่กำหนดภพหนุชาติแล้วแต่กรรมจะผลักใสให้ไปเกิดในสถานที่เช่นไรสัตว์ประเภทใดเกิดได้ตายได้ทั้งนั้นแม้ที่สุดจนกระทั่งนรกที่สัตว์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาเลยแต่ผู้ไปตกนรกก็เป็นผู้ชอบทำบาปทำกรรมสิ่งใดที่ทำตำหนิเรายิ่งชอบในสิ่งที่ทำตำหนิแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมเข้าใหญ่ตัวก็ไปตกนรกได้ทั้งที่เจ้าของไม่พอใจจะไปตกนรกแต่ความอยากทำชั่วเป็นความพอใจผลเกิดขึ้นมาก็ต้องแผดเผาตัวเองให้ตกนรกหมกไหม้ได้นี่ความเป็นผู้ไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้ระมัดระวังตัวเองทำตัวให้เสียหายจนกระทั่งหมดคุณค่าทั้งความเป็นมนุษย์อยู่ตายไปแล้วก็ยิ่งเม็ดหมดคุณค่าอันใหญ่หลวงจึงไม่สมควรแก่ชาวพุทธของเราเลยด้วยเหตุนี้หลวงตามีความเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายอยู่มากจึงได้อุตส่าห์พยายามสอนอบรมจิตใจซึ่งเป็นสาระสำคัญและไม่เคยตายเลยนี้ให้ได้รับการอบรมในศีลในธรรมด้วยดีเครื่องประดับของใจจะมีแต่ศีลแต่ธรรมเป็นความสง่างามพาไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมดังเทวบุตรเทวดาอินทร์มทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเหล่านั้นได้เคยบำเพ็ญคุณงามความดีมาแล้วจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆได้จนกระทั่งถึงท่านผู้บริสุทธิ์พุทธโธถึงแดนแห่งนิพพานล้วนแล้วตั้งแต่ท่านฝึกฝนอบรมหนักก็เอาเบาก็สู้ทั้งนั้นไม่ได้อยู่เกิดมาก็ไปสวรรค์เราเลยเกิดมาก็ไปนิพพานเลยโดยไม่ดัดแปลงนั้นศาสนาก็ไม่มีความหมายอะไรศาสนาเป็นเครื่องสั่งสอนอบรมคนให้ดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องดีงามตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขโดยลำดับดำดาไปเพราะฉะนั้นศาสนาเครื่องดัดแปลงคนให้ดีมีคุณค่ามีราคาจึงต้องมีประจำชาติมนุษย์เรานี่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแล้วนับว่ามีเป็นบุญญาลาภยาพากันตื่นดินฟ้าอากาศอยู่เฉยๆตื่นนั่นตื่นนี่ตื่นวัตถุต่างๆอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเทินไปตามสิ่งนั้นโดยไม่คำนึงถึงที่พึ่งของใจว่าได้ที่พึ่งอะไรบ้างนี่เลยนั่นใช้ไม่ได้ขอให้พากันอบรมจิตใจการกล่าวทั้งนี้ก็ได้กล่าวตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนตั้งนับตั้งแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์มาการประกอบความภาคเพียรเพื่อความเป็นคนดีเพื่อความเป็นศาสดาของโลกพระพุทธเจ้านับว่าเป็นผู้ได้รับภาระอันหนักมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลาย การบำเพ็ญภาวนาอยู่6ปีนั้นประหนึ่งว่าเป็นหาความสะดวกสบายพระกายพระทัยไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ความทรมานขนาดว่าทรงสลบไปถึง3ครั้งเพราะการฝึกทร

0: ากเป็นคนดีอยากเป็นศาสดาเอกของโลกอยากพ้นจากทุกข์ยิ่งต้องอุตส่าห์พยายามฝึกฝนอบรมหนักเบาขนาดไหนไม่ยอมปล่อยวางในหน้าที่การงานที่ชอบทำเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเลยผลก็ตอบแทนพระองค์ให้ได้เป็นศาสดาของโลกด้วยความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วนี่ศาสดาของพวกเราก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ปรากฏรับการอบรมบ่มอินทรีย์และฝึกฝนพระองค์หนักมากขนาดไหนบรรดาสาวกที่เป็นสาระของพวกเราก็เช่นเดียวกันต่างองค์ต่างฝึกฝนทรมานมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเมื่อออกมาบวชในพุทธศาสนาแล้วฝึกฝนอบรมตนจนไปตามแถวอัดแถวทำเครื่องมรรคผลนิพพานโดยไม่ย่อท้อต่อความเป็นอยู่การเป็นการอยู่อะไรทั้งนั้นทุกก็ทุกทุกเพื่อความเป็นคนดีไม่เสียหายไปไหนจะทุกขนาดไหนก็ทุกเพื่อดีทุกเพื่อดีความทุกนั้นเลยเป็นปุ๋ยอันดีงามส่งเสริมให้ท่านได้เป็นสรณะของพวกเราตรัสรู้ขึ้นมาเป็นสาวกสาวกเป็นลำดับนี่เราเป็นลูกของชาวพุทธควรจะถือเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์สาวกมาปฏิบัติแม้จะไม่ได้แบบพระพุทธเจ้าก็ขอพระสงฆ์ก็ตามขอให้ในแบบลูกศิษย์ที่มีครูแนะนำสั่งสอนค่อยเดินตามร่องรอยของถูกจะได้รับความทุกข์ไม่มากจากนั้นฝึกฝนอบรมตนไม่มากกว่านั้นก็ขอให้มีการฝึกฝนอบรมตนอย่างเราประพฤติชั่วความชั่วไม่ใช่ของดีให้ฝืนให้ดีอย่าปล่อยตามความอย่าความทะเยอทะยานที่จะทำความชั่วนั้นจะทำความเสียหายแก่เราอย่างทิพย์หายป่นปี้ไม่มีชิ้นดีเลยทำความดีถึงไม่อยากทำก็ตามทำลงไปแล้วดีเอาฝืนใจทำลงไปนี่เรียกว่าฝืนเรียกว่าดัดแปลงตนเองเพื่อความเป็นคนดีแล้วนอกจากนั้นเอาย่นเข้ามาเวลาเราจะอบรมภาวนานี่เป็นเวลาความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความตำหนิตัวเองว่ามีบุญน้อยวาสนาน้อยมันจะรวมตัวเข้ามาอยู่ในห้องพระนั่นนะเวลาเข้าในห้องพระแล้วมันจะกราบพระไม่ลงห่วงแต่เสื่อแต่หมอนห่วงแต่หลับแต่นอนห่วงแต่ความอยากอยู่สบายสบายอิติปิโสก็อิปิโสหางด้วนสวากขาโตก็หางด้วนสุปฏิปันโนหางด้วนที่หางยาวก็คือมีเสื่อกับหมอนรองรับกันไว้แล้วเสียงดังครอกแครกครอกแครกนี่คือคนหลับแล้วโกรนเสียงดังครอกแครกแครกเสียงยาวของเสียงโกรนยิ่งกว่าหางสัตว์เสียอีกนี่มันยาวไปทางนั่นเสียให้ยาวทางความอดความทนการฝ่าฝืนนั่งภาวนาสงบใจของเราให้มีความเย็นลงในใจนี้ต่างหากเป็นของดีเข้าห้องพระห้องพระสำหรับให้ความร่มเย็นแก่เราอย่าให้ความขี้เกียจขี้คร้านเข้าไปทำลายห้องพระให้เป็นฟืนเป็นไฟเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอไปเสียหมดเราจะหาคุณค่าราคาจากห้องพระไม่ได้เลยจงต้องพยายามเอาฝึกอบรมตนเพื่อความเป็นคนดีจะเสียหายไปไหนฝึกเพื่อความเป็นคนดีมันไม่อยากไหว้ไม่อยากภาวนาให้ภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งสำหรับชาวพุทธของเรา ไม่ควรที่จะให้ปล่อยเวลาไปในเวลาภาวนานั้นขอให้ได้เนื้อได้สักสิบนาทีไม่เอามากแล้วขอบิณฑบาตพี่น้องทั้งหลายให้อบรมใจด้วยภาวนาจะนึกพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆตามจริตนิสัยชอบขอให้นึกมีสติกำกับในขณะที่ภาวนาทดสอบดูสิจิตดวงนี้ที่พาท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายมาเนี่ยมันเป็นมายังไงเป็นไปยังไงแล้วมันจะพาเราไปยังไงอีกให้ทดสอบจิตดวงนี้ด้วยจิตตภาวนาเมื่อจิตตภาวนาซึ่งเป็นน้ำดับไฟกิเลสทั้งหลายแล้วใจจะสงบแล้วเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาจนปรากฏว่าเป็นจิตเป็นความสงบแน่วภายในใจนี่เราไม่ต้องถามใครความสุขเจอแล้วตั้งแต่วันเกิดมาความสุขจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสเครื่องสัมผัสต่างๆใดๆก็ตามไม่ได้เหมือนความสุขที่จิตใจเราเข้าสู่ความสงบด้วยบทภาวนา มีความสุขที่ลึกซึ้งละเอียดละอออาจประหลาดเกิดขึ้นภายในใจที่สงบนั่นแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เราตื่นเต้นให้มีความกระตือรือร้นในการที่จะรวมจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจมากกว่านี้คุณค่าอันอัศจรรย์ก็จะเพิ่มตัวขึ้นมาขึ้นมานี่เรียกว่าผู้สร้างที่พึ่งภายในใจได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจแห่งชาวพุทธเรามีเราเป็นตัวสำคัญได้ทำให้ปรากฏขึ้นแล้วแก่ใจของตัวของตนเองซึ่งไร้ค่าไร้ราคามาตั้งแต่วันเกิดมีแต่ปล่อยคว้าหาสิ่งนั้นว่าจะดีสิ่งนี้ว่าจะดีถ้าได้มาแล้วมีแต่ความผิดหวังผิดหวังเลี้ยวแหลกแหวกแนวไปหมดส่วนพระได้ธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆเข้าสู่ใจที่สงบแล้วนี้คว้าติดมือว่าติดใจเกิดความสว่างไสวกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตัวเราก็ทราบได้ชัดว่าอ๋อสิ่งที่อัศจรรย์แปลกประหลาดมันอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นมีแต่เพียงตนเพียงเครื่องตนปืออาศัยไปชั่วขาไม่ใช่วิเศษวิโสอันใดเลยความวิเศษจริงๆคือใจดวงที่สงบเย็นเวลานี้ทรงคุณภาพขึ้นมาเต็มที่เต็มฐานปรากฏกับหัวใจของเราทุกคนผู้ภาวนาเนี่ยต่อจากนี้ไปแล้วก็เรียกว่าเราได้หลักใจรับมีแก่ใจในการอบรมภาวนาเนี่ยต่อไปใจของเราก็จะสร้างสาระคุณสาระธรรมขึ้นที่ตัวเองภายนอกจะอดบ้างอิ่มบ้างได้บ้างเสียบ้างแต่ภายในใจนี้อิ่มเอิบด้วยธรรมภายในใจแล้วสบายอดบ้างก็สบายอิ่มก็สบายอยู่ไหนสบายสบายนี่คือพอเจอความสุขเป็นสาระของใจให้พากันสร้างสาระของใจขึ้นให้ดีพุทธศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนาที่ลมแรงๆสอนแบบลมๆแรงๆหาความจริงไม่ได้อย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาที่เลิศเลอจริงๆพระธรรมเกิดขึ้นมาในพระทัยบริสุทธิ์เลิศเลอจริงจริงพระสงฆ์สาวกบรรลุธรรมขึ้นมาถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธแล้วเลิศเลอเหมือนกันหมดนี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอจริงจริงไม่ใช่เป็นศาสนาเพียงเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเท่านั้นนะเวลานี้เราจะเห็นจัดรู้สึกจะเห็นทางศาสนานี้ว่าเป็นทุกขตาสู้เรื่องสิ่งหลอกลวงของกิเลสไม่ได้นะกิเลสผ่านมาตรงไหนดีทั้งนั้นหลอกตรงไหนล้มไปตามมันล้มไปตามมันทั้งนั้นจึงตั้งตัวไม่ได้ตลอดวันตายหาสาระแก่จิตใจไม่ได้เลยตายแล้วเลี้ยวแหลกแหวกแนวตกนรกไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่รู้นึกรู้ตัวว่าละถูกคนกิเลสหลอกลวงทำถ้าไม่หลอกลวงท่านสอนอย่างแท้จริงขอให้ประจักษ์ในใจอย่าได้ยินเพียงพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสวรรค์เป็นอย่างนั้น นรกเป็นอย่างนี้พรหมโลกเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนั้นปฏิบัติให้มันเห็นประจักษ์กับใจของเราเพราะธรรมท่านสอนไว้เพื่อให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทำไมเราปฏิบัติในแนวทางอันเดียวกันจะไม่รู้เห็นเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติแต่นี่มันไม่ปฏิบัติแล้วสิถ้าเรียนมาในคัมภีร์ใดจบพระไตรปิฎกก็ได้ตั้งแต่ความจำมากลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปหมดไม่ได้สนใจในภาคปฏิบัติเลยมรรคผลนิพพานไม่ได้มีในหัวใจของบุคคลที่สักแต่ว่าเรียนจำมาเฉยๆนะมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติหลังจากเราศึกษาเราเรียนจำนาได้แล้วเอามาเป็นแบบแปลนแผนผังกลางขึ้นมาเหมือนเขาเอาแบบแปลนบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องต่างๆมากลางออกนำแปลนนั้นออกมานำแปลนนี้ออกมาต้องการบ้านเรือนตึกหลังใดกว้างแคบขนาดไหนยาวขนาดไหนกี่ห้องกี่หาบกี่ชั้นดูแปลนแล้วดำเนินปลูกสร้างตามแปลนนั้นแปลนนั้นเมื่อเรานำมาปลูกมาสร้างก็กลายเป็นรูปเป็นร่างจึงตึงตึกรามบ้านช่องขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จโดยสมบูรณ์ตามแปลนนั้นๆนี่บ้านเรือนสำเร็จขึ้นมาจากการปลูกสร้างนะไม่ใช่สำเร็จขึ้นมาจากการ มาจากแปลนเฉยๆแปลนเฉยๆนั้นทิ้งไว้เต็มห้องก็เต็มห้องไม่เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้ต้องนำแปลนนั้นออกมากลางแล้วมาปฏิบัติตามแปลนนั้นจะปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมา นี่ศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านเรียกว่าพระไตรปิฎกนี่เป็นแบบแปลนของธรรมแบบแปลนของบาปของบุญของนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตต่างอยู่ในธรรมของพระเจ้านี่ทั้งหมดแต่เราไม่มาออกมาปฏิบัติมาแล้วนำมาแจงออกมาปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาทางศีลเราก็ทำศีลของเราให้ดีเราก็เป็นศีลขึ้นมาที่ตัวของเราแปลนศีลก็คือคำสั่งสอนสังวรธรรมคือให้เป็นผู้มีความสังรวมในตัวของเราเรามีศีลกี่ข้อปฏิบัติตามศีลกี่ข้อนั้นเราก็มีศีลอันสมบูรณ์ขึ้นที่ตัวของเราสมาธิภาวนาท่านสอนสมาธิเป็นยังไงนี่ก็เป็นแปลนของสมาธิเราดำเนินจิตใจของเราเพื่อความเป็นสมาธิจิตใจของเราก็เย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาที่เป็นสมาธิขึ้นนั่นนี่สมาธิอยู่ในใจแปลนอยู่ที่ตำราท่านสอนไว้สมาธิคือความตั้งมั่นของใจใจเราเมื่อมีแต่เรียนเฉยๆไม่ปฏิบัติก็เป็นนกขุนทองเป็นหนอนแท้กระดาษมีแต่แปลนเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มกัมพีบาลานเต็มตู้เต็มหีบมรรคผลนิพพานไม่มีกิเลสตัวเดียวไม่ถลอกปอกเปลือกออกไปเลยต้องการให้กิเลสถลอกปอกเปลือกไปตามแปลนเอาชำระกิเลสนั่นต้องการให้ศีลบริสุทธิ์ก็รักษาศีลทั้งตัวจะให้ด่างพร้อยเราก็เป็นศีลเต็มตัวในตัวของเราเราต้องการสมาธิอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นด้วยจิตตภาวนาของเราสมาธิก็เริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเหมือนเขาปลูกบ้านเป็นชั้นๆเอาสมาธิขั้นนี้เป็นอย่างนี้สมาธิขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งถึงก้าวขึ้นสู่ปัญญาก็เป็นแปลนของปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสประเภทต่างๆได้ด้วยปัญญาปัญญาก็แจงเอาไปปลูกสร้างเอาไปปัญญาแล้วก็ปรากฏเป็นความสว่างสวัยขึ้นภายในใจกิเลสเหือดแห้งไปเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าแปลนของปัญญาทางภาคปฏิบัติเรานำเป็นว่าปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารนี่คือปริยัติคือแปลนท่านสอนไว้เราเอานำมารอบรู้ในกองสังขารคือความคิดความปรุงของใจมันล่อลวงประเภทใดบ้างหลอกไปทางโลภหลอกให้ล่อหลอกให้โลภหลอกให้โกรธหลอกให้หลงหลอกให้เป็นราคะตัณหาทุ่งเฟ้อมันก็หลอกไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสังขารปัญญาคือสติปัญญาพิจารณาให้ทันสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้ก็ดับไปดับไปนี่ก็เรียกว่าการปลูกสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นมาที่ใจของเราแล้วปลูกสร้างเรื่อยๆปัญญากระจายไปเรื่อยๆจากภาคปฏิบัติเป็นรูปเป็นร่างของศีลของสมาธิของปัญญาขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาฆ่ากิเลสขาดสะบั้นอันแหลกไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้วเป็นมรรคผลนิพพานอย่างสมบูรณ์แบบนี่เรียกว่าเราสร้างบ้านคือมรรคผลนิพพานของเราจากการศึกษาแล้วเรียนมาด้วยภาคปฏิบัติของเราเราเป็นผู้ทรงมรรคเราเป็นผู้ทรงศีลเราเป็นผู้ทรงสมาธิเราเป็นผู้ทรงปัญญาเราเป็นผู้ทรงวิมุตติหลุดพ้นเราเป็นผู้ทรงธรรมอันเอกอยู่ที่ใจของเราหมดไม่มีอันใดที่จะตกข้างเลยว่าบ้านเรือนของเรานี้ได้สร้างไปแล้วโดยสมบูรณ์คือจิตของเรามาจากขั้นสมาธิเริ่มสร้างมาตั้งแต่ขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงขั้นนิมุตหลุดพ้นแล้วเรียกว่าบ้านแห่งมรรคผลนิพพานของเราสมบูรณ์บีบแล้วสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องไปถามหาที่ไหนไม่ต้องไปหาที่ไหนนั่นท่านถึงความอิ่มพอนี่ล่ะศาสนาไม่ใช่ศาสนาตุ๊กตาของเด็กพอจะเรียนแล้วก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจากความจำเฉยไม่เกิดเรียนจนตายก็ไม่เกิดถ้าไม่ปฏิบัติเรียนได้เท่าไหร่ก็เป็นโพธิรัตน์โพธิรัตน์ใบลานเปล่าหัวล้านเปล่าถ้าเป็นพระก็หัวล้านเปล่ากินเปล่าๆนอนเปล่าๆเกิดเปล่าๆตายเปล่าๆไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวขึ้นชื่อว่าสารคุณเลยไม่มีเลยเนี่ยถ้าเราสร้างตัวของเราให้เป็นคนมีคุณค่ามีดีพระก็เป็นพระที่มีศีลสมบูรณ์แบบมีสมาธิขึ้นมาสมบูรณ์แบบมีปัญญาขึ้นมาสมบูรณ์แบบมรรคผลนิพพานต้องสมบูรณ์แบบในหัวใจของพระตามหลักทางตามแปลนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพราะธรรมนี้สอนแล้วอย่างสดสดร้อนๆไม่มีคำว่าคึกว่าล้าสมัยไม่มีการนั้นสมัยนี้ไม่มีคำว่าเลียวว่าแหลมไอ้เรื่องว่าเลียวว่าแหลมกิเลสหลอกคนต่างหากธรรมไม่ได้หลอกมัชฌิมาปฏิปทาหรืออกาลิโกธรรมมี การพร้อมที่จะให้ผลอยู่ตลอดเวลาไม่มีเช้าสายบ่ายเย็นการเวลาไม่มีจึงเรียกว่ากาลิโกให้ผลอยู่ตลอดเวลานี่เรานำมาปฏิบัติมรรคผลก็ต้องให้เราตลอดเวลาตามการปฏิบัติของเราได้มากน้อยแล้วสามารถที่จะทรงมรรคทรงผลตามแนวทางของศาสดาที่เรียกว่าแปลนได้โดยสมบูรณ์จากการปฏิบัติของเราทำจึงเป็นมัชฌิมาตั้งอยู่ในถ้ำกลางแห่งมรรคแห่งผลตลอดมาไม่เคยเลี้ยวหลำไปไหน ขอให้ชาวพุทธของเราตั้งอกตั้งใจประพฤติอย่ามีตั้งแต่ตำรับตำรากลางกันไว้เต็มตู้เต็มหีบเต็มห้องเต็มหับไม่เห็นเกิดผลอะไรเลยเจ้าของนอนหลับครอกจะพาไหว้พระเหมือนจะเอาไปฆ่าเหมือนจูงหมาใส่ฝนเป็นยังไงจูงหมาใส่ฝนพี่น้องทั้งหลายมีหมาทุกคนไม่ใช่เหรอในเวลากลับไปบ้านนี่ถามว่าเวลาฝนตกมาให้จูงหมาใส่ฝนมันจะเสียงมันจะดังไปยังไงบ้างมันจะดังร้องแงกแงกมันไม่อยากตากฝนนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเราไม่อยากภาวนาจูงเข้าห้องพระเลยเสียงร้องดังแงกแงกดังขึ้นมาไอ้วันนี้เหนื่อยมากวันนี้เพลียมากวันนี้จะตายแล้ววุ่นใส่ทำงานทั้งวันเนี่ยเสียงมันร้องแงกแงกงั้นนะเสียงร้องแงกแงกว่าวันนี้เมื่อยมากวันนี้เพลียมากวันนี้งานยุ่งทั้งวันเนี่ยเสียงมันร้องแงกแงกอยู่ในห้องพระนะมันไม่ได้ร้องเหมือนเสียงหมามันร้องเหมือนเสียงคนสิ้นท่าขี้เกียจภาวนา เราอย่าให้เป็นเอาภาวนาลงไปมันเป็นยังไงใจพระพุทธเจ้าก็มีกิเลสเหมือนกัน ใจคนทั้งหลายในโลกสัตว์ในโลกมีกิเลสเหมือนกันใจเราเป็นใจที่มีศีลมีธรรมตามทางของศาสดาทรงสอนไว้มาปฏิบัติธรรมทำไมจะไม่มีคุณค่าไม่มีราคาพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีราคาด้วยธรรมสาวกทั้งหลายมีคุณค่ามีราคาอันเลิศเลยได้ทำเรานำมาปฏิบัติทำไมจะกลายเป็นขี้หมูลาขี้มาแห้งไปเสียทำไมกิเลสมันหลอกลวงเราว่า ทำเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กกิเลสเท่านั้นเป็นของเลิศเลยถ้ากิเลสหลอกอย่างนี้ เกิดขึ้นมาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะขอให้ชาวพุทธเราตั้งเนื้อตั้งตัวปฏิบัติตนเองหลวงตาเป็นความห่วงใยพี่น้องทั้งหลายมากนะการที่กล่าวธรรมะทั้งหมดนี้ไม่ได้กล่าวมาแบบลอยๆนะเรียนเราก็เคยได้เรียนเรียนไปมากไปน้อยจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานตั้งแต่เริ่มแต่บาปบุญมีถ้าว่าสวรรค์มีหรือไม่มีนั้นมันสงสัยไปตลอดนะเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์เรียนถึงนิพพานมันก็ไปตั้งเวทีตีกับนิพพานมานิพพานมีหรือไม่มีมานี่ล่ะไอ้เรื่องความจำเฉยๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะถ้าอยากเห็นความจริงๆเอาตั้งหน้าปฏิบัติสิท่านว่าบาปมีมีหรือไม่มีเอาดูที่เราสร้างบาปไฟมันก็เผาเราสร้างบุญความเย็นจะเกิดขึ้นในใจของเรานั่นมันจะปรากฏขึ้นที่นะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายต้องนำภาคปฏิบัติมาจับกันเมื่อจับกันไว้แล้ว บาปจะเห็นประจักษ์ในใจบุญจะเห็นประจักษ์ในใจนรกสวรรค์จะเห็นประจักษ์ในใจตั้งแต่เรายังไม่ตายจะรู้ประจักษ์เหมือนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ถึง45พระพรรษานี้สอนโลกทั้งนั้นเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์พระองค์ยังมีชีวิตอยู่สอนโลกทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็คือพระองค์เห็นประจักษ์ในพระทัยแล้วนั่นเองจึงได้นำมาสอนโลกนั่นนี่เรามาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตั้งกับกี่กับกี่กันมาแล้วแล้วจะสูญหายไปไหนเรามาลบให้มันเป็นอะไรบาปไม่มีก็สัตว์ทั้งหลายสร้างบาปมาตั้งกับตั้งการเผาสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งบาปแห่งกรรมให้จมไปมากขนาดไหนทำไมจึงมาลบล้างว่าบาปไม่มีว่าบุญไม่มีก็สวรรค์พรหมโลกนิพพานไปด้วยอำนาจแห่งบุญทั้งนั้นไม่ได้ไปด้วยอำนาจแห่งความสูญความไม่มีบุญนะแล้วทำไมเราจึงว่าเวลาจะทำบุญจึงว่าบุญไม่มีครับบรรดาท่านผู้ดีทั้งหลายเต็มอยู่ในสวรรค์นิพพานเต็มไปหมดมีแต่ท่านผู้มีบุญสร้างบุญทั้งนั้นทำไมเราจึงเป็นคนอภัพ เกินมนุษย์มนาสมบูรณ์เวลาจะสร้างบุญไม่มีเวลาจะสร้างบาปภาพกรรมก็บาปไม่มีกิเลสหลอกให้เป็นความกล้าหาญชาญใจในการสร้างบาปสร้างกรรมตกนรกหมกไหมเวลาจมถึงนรกแล้วนรกมีหรือไม่มีมันก็ไปรู้ตอนสายแล้วหมดละค่ำละกาเกิดมาตายเปล่าให้ไฟนรกเผาเอาเป็นประโยชน์อะไรสำหรับชาวพุทธเรา ขอให้คิดเสียตั้งแต่บัดนี้นะไม่คิดไม่ได้นะหลวงตาเทศพี่น้องทั้งหลายเทศด้วยความเป็นห่วงจริงๆประจักษ์ในหัวใจไม่สงสัย ว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานประจักษ์ในหัวใจหมดแล้วไม่ได้เพียงเรียนปริยัติมาลูกๆคำๆเป็นนอนนอนแท้กระดาษ สอนพี่น้องทั้งหลายนะนี่เป็นนอนแท้กระดาษแล้วก็เป็นเวลาเรายังไม่ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาแท แท้กระดาษสงสัยมรรคผลนิพพานไปตามที่เรียนมานั่นแหละมันเป็นเหมือนนอนแทะไปตามความสงสัยมันแทะไปเรื่อยแทะไปเรื่อยเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเอาแทะบาปแทะบุญไปเรื่อยเรียนจนกระทั่งถึงสวรรค์นิพพานมันก็เป็นนอนแทะเรียกว่าสงสัยไปเรื่อยเนี่ยมันนอนแทะไปเรื่อยแทะไปตามกระดาษที่เรียนมา จนกระทั่งถึงนิพพานมันก็ไปแทะอยู่บนนิพพานจนได้นี่เพียงแต่ความจำให้เฉยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะเอาภาคปฏิบัติท่านแสดงไว้ในหลักศาสนา ที่ให้ศาสนาสมบูรณ์แบบมีอยู่3ประเภทท่านว่าไว้ปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนเป็นแบบแปลนแผนผังปฏิบัติเอาแบบแปลนแผนผังออกมากลางแล้วปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้นั้นปฏิเวทความรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิปัญญาจะรู้แจ้งเป็นลำดับเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนตั้งแต่วางรากวางฐานเขาก็เห็นนั่นปฏิเวทคือความเห็นความรู้ในการผลของงานตนเองแล้วปลูกขึ้นเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาจนกระทั่งเป็นคือเป็นแปรขึ้นไปสูงขนาดไหนก็เป็นปฏิเวทอ๋อบ้านเราสูงขนาดนั้นขนาดนั้นถึงคือแล้วถึงเพดานแล้วจนกระทั่งถึงเรียบร้อยหมดแล้วก็เห็นประจักษ์ไปตามนี่เรียกว่าปฏิเวทคือความรู้แจ้งในผลงานของตนศีลบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในศีลของตนสมาธิมีความแน่หนามั่นคงก็รู้ในสมาธิของตนปัญญาความสว่างกระจ่างแจ้งจนกระทั่งฆ่ากิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจก็ประจักษ์ในหัวใจของตนเป็นปฏิเวทปฏิเวทศาสนาจริงๆมี3ประเภทจึงจะเป็นเต็มบาทเต็มเต็งถ้ามีแต่ปริยัติล้วนๆก็ขาดบาทขาดตาเต็งศาสนาไม่สมบูรณ์แบบต้องมีปฏิบัติตามที่เรียนมาแล้วก็ศาสนาสมบูรณ์แบบผลจะต้องติดตามการปฏิบัติจนได้ไม่สงสัย นี่ศาสนาที่จะให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้นับถือศาสนาต้องมีภาคปฏิบัตินับถือเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนะนกขุนทองก็แก้วเจ้าขาแก้วขาว่าบาปก็แก้วเจ้าขาบุญแก้วเจ้าขานรกสวรรค์แก้วเจ้าขานิพพานแก้วเจ้าขาอะไรมีแต่แก้วเจ้าขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรแต่เวลาจะรับเคราะห์รับกรรมก็กิเลสลากไปให้สร้างบาปสร้างกรรมตกนรกนั้นเป็นยังไงเวลาตกนรกหมกไหม้แล้วแก้วเจ้าขาไหมล่ะพิจารณาสิให้รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ซึ่งยังไม่ถึงนรกที่ว่าแก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาให้แก้ตั้งแต่บัดนี้เนี่ย มันอย่างนั้นจะจมจริงๆชาวพุทธของเราท่านเถอะมันเถิมในด้านวัตถุเอามากต่อมากไม่เคยสนใจกับจิตใจไอ้เรื่องความสะอาดสะอ้านปนเปื้อนในทางร่างกายนี่พิลึกพิลั่นนะดึกรามบ้านช่องทุกอย่างโอ้ยหรูหราฟู่ฟ้ากี่ห้องกี่หับขัดแล้วถูถูแล้วสีจนขึ้นเงาขึ้นเงาก็ยังว่าไม่ดียังว่าไม่ดีในห้องน้ำห้องส้วมจึงเป็นสิ่งสถานที่ถ่ายเทของชกโปรแล้วก็ไปประดับตกแต่งให้สวยให้งามจนลื่นบางทีเจ้าของก็ไปลื่นหกล้มหัวแตกในส้วมในฐานนั่นแหละมันสวยมันงามเกินไปมันจนกระทั่งเจ้าของลื่นหกล้มลงไปหัวแตกไปยังไงสบายไหมนี่แหละความปนปื้อแต่เรื่องร่างกายอะไรก็อยากให้ดีหมดเรื่องร่างกายที่หลับที่นอนหมอนมุ้งตกแต่งให้สดสวยงดงามไม่มีอะไรเทวดายังจะสู้ไม่ได้นะหอประสาทราชมณีนะเราก็อาจจะสู้ไม่ได้ด้วยความ ฟุ้งเฟ้อเหิมความมนุษย์ที่ปนปื้อแต่ร่างกายไม่สนใจกับอัตถธรรมที่เป็นสาระของใจบ้างเลยมันเสียหายไปอย่างนี้นะเวลานี้โลกกำลังเป็นบ้ากับด้านวัตถุอะไรสวยงามหมดปนเปื้อหมดหัวใจมันลกลุงลังมีแต่บาปแต่กรรมเผาอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เพราะกองทุกข์มันสุมอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาแล้วไปที่ไหนก็ทุกข์มันไม่ได้ดูหัวใจเจ้าของเลยมันดูแต่อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีหัวใจไม่ดีมันไม่ดูให้ดูหัวใจที่หลักพุทธศาสนาสอนลงที่หัวใจ เมื่อใจดีแล้วอะไรดีไปหมดนะใจเป็นที่บ่งการบ่งงานด้วยความคิดรอบขอบคิดทุกอย่างแล้วจะไม่ค่อยมีความเสียหายง่ายคนมีศาสนาเป็นอย่างนั้นนะ อันนี้มันมีศาสนาตั้งแต่ชื่อแต่นามเฉยๆมันไม่ได้มีศาสนาเป็นตัวจริงติดเนื้อติดตัวบ้างเลยเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เป็นอำนาจของกิเลสลากถูไปนั้นมันจึงแสดงอยู่ทุกหมู่บ้านทุกหย่อมหญ้านั่นเองไม่ว่าบ้านไหนเรือนใหญ่ มีตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับมียศฐานะสุขทุกข์สูงต่ำขนาดไหนก็ตามกิเลสมันไม่ได้มองนะสิ่งนั้นมันไม่มองมันมองอยู่แต่หัวใจของสัตว์โลกที่เป็นอาหารอร่อยอร่อยของมันมันเป็นขยี้ขยำให้ได้รับแต่ความทุกข์ความทรมานอยู่หอประสาทมันก็ทุกคนเราถ้ากิเลสอยู่ที่ไหน กิเลสฝังอยู่ที่ไหนมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นความทุกข์เช่นเดียวกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยเอาขึ้นไปห้องโรงพยาบาลกี่ชั้นก็ไปถือไปควนคลางร้องเหมือนเสือถูกปืนก็อยู่ที่โรงพยาบาลชั้นนั้นนั่นแหละ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั้นสูงชั้นต่ำของโรงพยาบาลนะมันขึ้นอยู่กับโรคของคนไข้ต่างหากอันนี้มันขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตึกรามบ้านช่องมีศรัทธาบรรดาศักดิ์สมบัติเงินทองเขาของมากน้อยอะไรนะมัน มีอยู่ที่หัวใจที่กิเลสซึ่งเป็นฟืนไฟเผาไหม้อยู่จึงได้รับความทุกข์เสมอหน้ากันไปหมดเพราะไม่มีน้ำดับไฟคือทำไม่มีหาตั้งแต่พี่พึ่งภายนอกมันก็ไม่ได้เอาไฟเผาเราตลอดเวลาหาที่พึ่งภายในคือพุทโธธัมโมสังโฆทำใจให้สงบเย็นบ้างสิเมื่อทำใจให้สงบเย็นแล้วไม่ต้องถามหาความสุขจะปรากฏเด่นชัดขึ้นในใจไม่ต้องถามใคร อยู่ที่ไหนที่ไหนสบายหมดเช่นพระกรรมฐานท่านนั่งภาวนาอยู่ในป่าเนี่ยเขาท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นผู้ทรงความสุขความเย็นใจท่านไม่มีอะไรมีบริขาร8เท่านั้นแหละติดเนื้อติดตัวไปบิณฑบาตอาศัยประชาชนญาติโยมเข้ามาถวายใส่บาตรให้แล้วมาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งจะอยู่จะกินขนาดไหนถ้าไม่สนใจพอย่างวันหนึ่ง แต่เรื่องของอัตของธรรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาท่านเข้มงวดกวดขันทนุบำรุงรักษาตลอดเวลานั่นละท่านผู้ทรงความสุขนี่เรียกว่ารักษาใจเมื่อรักษาใจได้แล้วความสุขจะปรากฏขึ้นในใจชนะหมดใน3เดชโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าใจที่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยสมาธิด้วยปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี่คือบ่อยแห่งความสุขอัศจรรย์อยู่ที่นี่สิ่งนั้นมันมีอะไรอัศจรรย์แดนโลกธาตุมีกี่เท่าไหร่ 3แดนโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกเหล่านี้มีแต่เป็นที่อยู่ของคนได้รับกองทุกข์ทั้งนั้นเรียกว่าเรือนจำของวัฏจักรมันเต็มอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี้แหละทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่นี่เรียกว่าเรือนจำของวัฏจักรอยู่นี่ตอนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านปลดปล่อยของสิ่งเหล่านี้ออกด้วยการชำระจิตใจด้วยจิตตภาวนาของท่านหลุดพ้นไปผู้ที่ไม่หลุดพ้นท่านบำเพ็ญในป่าในเขาเป็นของเล่นเมื่อไหร่นั่นละท่านผู้ได้รับความสุขท่านไม่พูดไม่โอ้ไม่อวดเฉยเหมือนไม่รู้แต่การภาวนาเพื่อความสงบเย็นใจเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งของท่านไม่ได้ละได้ปล่อยได้วางเลยสุดท้ายท่านก็ทรงแต่มรรคแต่ผลตลอดนั่งอยู่ก็ทรงยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขความลื่นเริงบันเทิงในธรรมทั้งหลายนี่อิ่มอยู่อย่างนั้นส่วนภายนอกจะอยู่จะกินจะหลับจะนอนท่านไม่ค่อยสนใจมากนักยิ่งกว่าธรรมภายในใจของท่านนั่นท่านผู้ทรงความสุขดังพระเจ้าท่านสอนเวลาบวชแล้ว ให้ไปอยู่ตามลุกขโมลล้มไม้ในป่าในเขาบำเพ็ญธรรมของตนบำรุงรักษาจิตใจให้ปราศจากสิ่งที่เป็นฟืนไฟคือความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นไฟนั้นกำจัดมันออกที่มันมีอยู่แล้วกำจัดมันออกที่ไม่มีอย่าให้มันมายุ่งให้เข้าอยู่ในสถานที่เหมาะสมอย่างนั้นแล้วภาวนา แล้วก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาแล้วก็มาที่ใจนั่นแหละมาเลิศอยู่ที่หัวใจเลิศอยู่ที่หัวใจนอกนั้นไม่เลิศบ้านเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องสำเร็จไปด้วยอิฐด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายมันก็เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นอิฐเป็นทรายฉันบางเงินอย่างสมัยปัจจุบันนี้เขาสมมติว่าเงินกระดาษนี่เป็นเงินมันก็เป็นกระดาษอย่างนั้นแร่ธาตุต่างๆที่เป็นเงินเหรียญหรือแร่ทองคำ มันก็เป็นแร่ธาตุต่างๆมันไม่ได้ปรากฏว่าตัวของมันมีความเลิศเลออะไรที่ไหนมันมาเลิศเลอที่หัวใจนี่เวลาใจหลงกับสิ่งเหล่านั้นก็เลิศเลอใจก็เป็นบ่อยตามเขาวิ่งตามเขาไปพอใจรู้เนื้อรู้ตัวแล้วถอนตัวเข้ามาเท่านั้นเองสิ่งนั้นปล่อยหมดไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเลิศเลยเลิศเลยที่ตรงนี้ให้พี่น้องทั้งหลายจำมานะ ให้ไปปฏิบัติให้ดูหัวใจตัวเองบ้างสิเป็นบ้าก็จะสิ่งภายนอกไม่มีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์เกิดมานี่เกิดมาจากอะไรก็ไม่รู้เวลามีชีวิตอยู่นี้จะเป็นยังไงก็ควายคว้าหาหลักยึดไม่ได้ตายแล้วจะไปไหนก็จมก็จมมันเกิดประโยชน์อะไรเราเป็นคนทั้งคนลูกชาวควรจะสำเนียกศึกษาพินิจพิจารณาเรื่องของตัวเราบ้างเกิดมาก็เกิดมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมนี่เวลานี้เราจะสร้างกรรมใดไว้สำหรับตัวของเราให้สร้างกรรมดีคือการให้ทานการรักษาศีลการภาวนา นี่คือการสร้างความดีได้แก่สร้างหลักของใจที่พึ่งของใจเมื่อสิ่งทำเหล่านี้ได้ปรากฏในใจแล้วไม่ต้องไปหาอะไรสง่างามเลิศอยู่ภายในใจในทางนั้นแล้วปล่อยหมดโลกธาตุนี้ไม่มีชื่ออะไรเป็นสาระเป็นสาระอยู่ที่ใจกับธรรมเป็นเดียวก็นี่เท่านั้นนี่แหละธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความเป็นห่วงใหญ่ห ลวงตาก็ปฏิบัติมาเต็มพลังความสามารถ ก่อนที่จะมาเทศพี่น้องทั้งหลายฟังเนี่ยแล้วพูดจริงๆเราไม่ได้เป็นนอนแท้กระดาษนอนแท้กระดาษเราก็เป็นมาแล้วตั้งแต่เวลาเรียนหนังสืออยู่ที่ยังไม่ได้หลักได้เก่งจากนั้นก็เอาปริยัตินั้นมาเป็นแผนแบบแปลนแผนผังกลางไปปฏิบัติตัวด้วยจิตตภาวนาศีลรักษาให้ดีสมาธิบำรุงให้ดี จะปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นจนทั้งปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะท่านสอนแล้วว่าให้เป็นสัตติโกให้รู้เองเองจากการปฏิบัติของตัวเองเมื่อเราปฏิบัติตามแนวทางที่ทรงสอนไว้เพื่อความรู้อย่างนั้นแล้วปฏิบัติตามนั้นทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อรู้เห็นแล้วถามพระพุทธเจ้าหาอะไรเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวเห็นกันเห็นอย่างเดียวกันถามปัญหาอะไรสันทิฏฐิโกประกาศปั้งขึ้นมาภายในหัวใจแล้วประจักษ์แจ้งนั่นเป็นอย่างนั้นนะธรรมะเป็นธรรมสดสดร้อนร้อนพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติธรรมอย่าปล่อยอย่าวาง อย่าเห็นว่าสิ่งภายนอกที่กิเลสเสกสรรปัญญาหลอกลวงล่อเป็นของดีของดีมันเป็นของเลวของเลวสำหรับผู้หลงตลอดไปนะของเหล่านั้นเขาไม่ได้ว่าเขาดีเขาชั่วมันดีมันชั่วอยู่ที่คนที่รู้และหลงนี่แหละถ้าเราไปหลงเขาเราก็เสียหมดถ้าเราไม่หลงสิ่งนั้นเป็นเพียงอาศัยเท่านั้นเราก็ไม่หลงความดีคือบุญงามความดีเราปฏิบัติตัวของเราให้ได้เป็นหลักเป็นเจนจะเป็นขึ้นที่นี่แล้วปล่อยวางสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายเหล่านั้นเสียเราเพียงอาศัยเขาไปถึงวันตายเท่านั้น ส่วนตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดที่ไหนบุญกรรมของเราที่สร้างวันนี้จะพาเราไปเองไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับวัตถุเงินทองที่เราเคยอาศัยอยู่ในเวลามีชีวิตอยู่บุญของเราที่ติดแนบกับใจของเราจะพาไปเองธรรมที่เราบำเพ็ญมานี่จะพาเราไปเองไม่ต้องห่วงใยกับสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าไปโลกใหม่เราเอาธรรมนี้ไปเป็นเครื่องพยุงใจแล้วไปได้ทีเดียวไปสวรรค์ได้คนมีบุญไปนิพพานได้คนมีบุญคนมีบาปถึงจะลบล้างว่าบาปไม่มีนรกไม่มีก็ตามพวกนี้พวกจนพวกรับเหมาบาปรับเหมานรกอเวจีทั้งนั้นนะใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นโลกไปถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนมาสอนพวกเราแล้วยิ่งจะมาเพิ่มความโง่เข้าไปหรือดีไม่ดีว่านรกไม่มีแล้วจากนั้นเทบุตรเทวดาไม่มีบอดเท่าไหร่ยิ่งประกาศความมืดบอดความเลวร้ายของตนประจานต่อพระศาสนาซึ่งเป็นหน้าสลดสังเวชนะใครเป็นคนสอนไว้บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกเทบุตรเทวดาใครสอนไว้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่เองเป็นผู้สอนไว้จากความรู้แจ้งจริงเราไปลบล้างหาอะไรถ้ามายาโกรธโกยฟืนก็ไฟเผาตัวเองสดๆร้อนๆนี้วันนี้การแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็พอจะเป็นคติตัวเป็นเครื่องเตือนใจบ้างหรือยังไงเราเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องทั้งหลายนะการแสดงธรรมเหล่านี้เราไม่ได้มีความสงสัยสงเทศในบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมันจ้าอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วตามทางของศาสดาที่เราได้ปฏิบัติมาท่านสอนมาสอนเพื่อให้รู้ปฏิบัติตามทำไมจะไม่รู้เมื่อรู้แล้วปิดได้ยังไงอะไรมีจะมันก็ต้องมีตามความรู้ความเห็นของเราที่สัพพะบันกันแล้วหายสงสัยหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะข้องใจเลยเนี ่ยที่มันนำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นห่วงมากก็คือว่านรกไม่มีนี่แหละนะเนี่ยพวกนี้พวกเหมานรกกันนะยังแต่ลมหายใจฝอดๆนรกไม่มีนรกไม่มีให้กิเลสมันมาหลอกนรกไม่มีแล้วสร้างตั้งแต่นรกด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงไปเรื่อยๆอะไรอยากทำให้ทำอยากทำมีแต่เรื่องของกิเลสลากสัตว์โลกให้จมนะฉันตัวอยากทำดีอย่างนี้กิเลสไม่ให้พาทำนะอันนี้แหละระวังมากที่สุดจึงขอพี่น้องหลายสนใจประพฤติปฏิบัตินะ วันหนึ่งภาวนาเพื่ออบรมตนเองเพียง10 นาทีทำไมจะไม่ได้วะให้อบรมนะถ้าเราอยากเห็นของเลิศของเลวภายในใจนี่นะจะเลิศขึ้นที่ใจเวลานี้ใจนี้ถูกช่วงถูกฐานคือกิเลสประเภททางๆปกคลุมห่มห่อจึงหาราคาไม่ได้นะเวลาสิ่งที่มีราคาราคาทั้งที่มันเป็นขี้โมลาขี้แห้งคือกิเลสนั่นแหละมันเสกสรรปัญญาตัวว่าเป็นของมีราคาราคาให้สัตว์โลกนี้ลุ่มหลงประตามนำส่วนอัตตนธรรมกลายเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กไปแล้วเวลานี้กิเลสเสกสรรปัญญาตัวมันเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาแทนเราจึงไม่มองเห็นกรรมจรรย์ของใจที่ควรจะได้จะถึงจากการนับถือพุทธศาสนาและการปฏิบัติตามศาสนาเลยอันนี้มันน่าสลดสังเวชขอพี่น้องทั้งหลายตื่นเนื้อตื่นตัวนะ การนำชาติบ้านเมืองนำทางด้านวัตถุเราก็สอนเพื่อนำทางด้านวัตถุพยุงชาติไทยของเราขึ้นให้ได้และพยุงครอบครัวเย่าเรือนการความเป็นอยู่ปูวายทุกสิ่งอย่างให้มีความประหยัดมัธยัสถ์รู้เนื้อรู้ตัวอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวนี่การอยู่การกินให้พอเหมาะพอดีการใช้การใช้พอเหมาะพอดีมีความประหยัดมัธยัสถ์ติดเนื้อติดตัวติดทุกอาการของเราที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอเรียกว่าเรามีธรรมภายในใจของเราก็ให้ระลึกรู้เสมอว่าใจนี้เป็นผู้ที่จะรับได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์รับได้ทั้งนั้นขอแต่หมุนไปทางไหนหมุนไปทางชั่วจะลงเลยนรกไม่ต้องสงสัยใครเป็นผู้สอนไว้นรกพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนนรกทั้งนั้นว่านรกมีมากี่กับกี่กันเรามีอำนาจศาสนาเหนือพระพุทธเจ้าทุกองค์ไปได้อย่างไรจึงไปลบล้างว่านรกไม่มี บาปไม่มีพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์มีทั้งนั้นเหตุใดเราจึงจะเลิศเลยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วโกยเอาฟืนเอาไฟมาเผาจนทั้งเป็นตายแล้วจมในโลกที่ว่าไม่มีนั้นเป็นยังไงใครเป็นคนรับเคราะห์รับกรรมในสิ่งนี้ถ้าไม่เราที่มันรู้เลยชูไปแล้วมันก็จมได้นะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่เวลาถ้าแสดงมากกว่านี้ก็รู้มันพลาดขันก็ค่อนอ่อยลงอ่อนลงจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นต้นมาเป็นประธานเป็นร่มโพร่มใจพี่น้องทั้งหลายรวมกันเป็นความรักชาติและความสามัคคีสำเร็จลูกออกมาเป็นเงินเป็นทองนี่ก็จะนำเข้าสู่คลังหลวงทั้งนั้นแหละแล้วขอยืนยันเลยว่าสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายได้บริจาคให้หลวงผ่านหลวงตาบัวนี้ยืนยันเป็น 100% ไปเลยไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมเพราะหลวงตาแม้จะไม่เคยสนใจกับเงินกับทองตั้งแต่บวชมาก็ตามแต่เมื่อเหตุการณ์เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองของเราเข้ามาเกี่ยวข้องเราเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติพี่น้องทั้งหลายเราจึงต้องถือบัญชีการฝากเงินทองคำดอลลาร์เงินสดหลวงตาบัวเป็นผู้ถือบัญชีทั้งนั้นเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวจึงไม่มีคำว่ารั่วไหลไปไหนเลยมีเท่าไหร่ก็ไหลเข้าครั้งเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยทั้งชาติตลอดมาและตลอดไปเมื่อหลวงตาบัวยังเป็นผู้นำอยู่ พอหลวงตานำด้วยความชอบธรรมจริงนำด้วยความเมตตาสงสารไม่มีคำว่าหวังได้หวังเสียกับสมบัติเงินทองเรานำมาเราเป็นผู้นำพี่น้องหลายเพื่อจะนำสมบัตินี้เข้าสู่คลังหลวงเป็นประโยชน์แก่ชาติไทยของเราทั้งนั้นเราไม่มีคำว่าส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งเหล่านี้เราไม่มีถึงหากจะมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนหลวงตานำธรรมมาสอนโลกหลวงตาไม่เคยหวั่นเคยไหวใครจะมาดุด่าว่ากล่าวโจมตีประเภทใดยกยอสรรเสริญหลวงตาไม่สนใจสนใจตั้งแต่อาจจะทำที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องทั้งหลายจึงได้สอนเต็มปากเต็มธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกจึงเรียกว่าธรรมจะลูบหน้าปัดจมูกไม่ใช่ธรรมประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาเหมือนหมาไม่ใช่ธรรมธรรมต้องเป็นธรรมผิดต้องบอกว่าผิดถูกต้องบอกว่าเป็นถูกเราจึงมานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารโดยธรรมล้วนๆไม่มีข้าศึกศัตรูใครจะมีข้าศึกศัตรูต่อธรรมธรรมก็มีใครเราไม่มีกับใครมีแต่ทำประโยชน์ให้โลกสงสารได้รับตาเต็มความสามารถของตนเท่านั้นแหละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรที่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด
1: สาธุต่อจากนี้ไปเราจะทอดพระป่าขอกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งนะโมพร้อมๆกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุลละจีวรานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลละจีวรานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะสุทินนังวะตะเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานปัจโยโหตุกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ถวายพุ่มพระป่าครับผมท่านนายกเหล่ากาชาติครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรครับก็กราบเรียนเชิญเลยครับผมครับเชิญเลยครับเชิญโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนเชิญครับท่านเทศมนตรีเชิญครับเด็กน้อยๆลงขันคนละบาทจิตสำนึกช่วยชาติมหาศาลมหาเศรษฐีระดับชาตินั่งเข้าฌานมิสะทกสะท้านประการใด แผ่นดินทำแผ่นดินไทยยุค IMF ไทยต้องเจ็บต้องแน่วแน่ร่วมแก้ไขหากคนไทยดูดายไม่ช่วยไทยจะเกี่ยงใครให้ช่วยเห็นป่วยการท่านหลวงตามหาบัวคือตัวอย่างท่านสรรสร้างชาติไทยให้สุขสานทอดผ้าป่าครั้งสำคัญทันเหตุการณ์ช่วยชาติได้หลายสิบล้านท่านชี้นำทั้งเทศโปรดสาธุชนผลพลอยได้พัฒนาจิตใจไม่ถลำว่ารักชาติยอมชีพมุ้ยด้วยถ้อยคำจงกระทำให้ประจักษ์ถึงหลักการวีรกรรมวีรชนปกป้องชาติด้วยหมายมาดฝากไว้ให้ลูกหลานยอมพลีชีพเพื่อให้เราสุขสำราญจงสมานสามัคคียามมีภัยใช้สติไตรตรองนะน้องพี่มาแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ได้แผ่นดินแม่แผลชะกาดแทบขาดใจเร่งกู้ภัยอย่าพลั้งพลาดชาติยืนยงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองสุมาลีกระจ่างพันผู้ร้อยกรองขอกราบเรียนเชิญครับโอ้ดีมากครับต่อมาเรื่อยๆครับสาธุ
0: เสร็จเรียบร้อยก่อนให้เสร็จเรียบร้อยท่านอนุโมทนากับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนท่านจะอนุโมทนาแล้วค่อยกลับบ้านนะหลวงตาภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวอ่างทองเรามากทีเดียววันนี้นะอุ่นหนาฟ้าข้างทุกอย่างประชาชนก็อุ่นหนาฟ้าข้างเงินสดดอลลาร์ก็อุ่นหนาฟ้าข้างแต่ระวังอันหนึ่งให้ดีก็แล้วกันส่วนทองคำจะอยู่ตามคอของใครของใครนั้นน่ะเวลาลูกศิษย์ลูกหาลำตะบัวเดินผ่านไปแล้วให้ระวังอดีตนั่นเดี๋ยวฉวยมับเอามาเลยจะว่าไม่บอกอันนี้ยังไม่อุ่นหนาฟ้าข้างเท่าไรถ้าได้ฉวยตามคอคนปั๊บมาแล้วนี่อุ่นหนาฟ้าข้างมากนะเอาละพอ เสร็จแล้วจะอนุโมทนานะวันนี้พระสงฆ์ท่านก็มาจำนวนมากแล้วขออนุโมทนากับท่านเป็นอย่างยิ่งนะพระสงฆ์เป็นผู้นำนี่ชุ่มเย็นมากนะงานชาติไทยของเราเป็นงานแห่งพระสงฆ์เป็นลูกชาวไทยท่านนำพ่อนำแม่ท่านอย่างนี้ดีมากพ่อแม่มีความยากจนค้นแค้นจะล่มจมกันทั้งประเทศพระสงฆ์ไทยเราออกมาช่วยพ่อช่วยแม่อย่างนี้นับว่าเป็นความอบอุ่นมากทีเดียวนะหลวงตาขอขอบคุณด้วยหลวงตาองค์หนึ่งเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายในนามของพระสงฆ์ด้วยและเวลาเห็นพระสงฆ์ท่านมาจำนวนมากยิ่งรู้สึกซาบซึ้งภายในใจมากทีเดียวแล้วเนี่ยนี่กำลังมาอีกแล้วเนี่ยยังมาอีกนะต่อไปนี้จะอนุโมทนานะต่อไปนี้จะอนุโมทนาเสร็จแล้วจะอนุโมทนาให้พรให้พร เอาเงียบนะจะให้พรเงียบสังกะสีมีไหมในที่จังหวัดอ่างทองเรามาปิดปากบัตรีจริงๆปัดบัตรีให้เรียบร้อยแล้วเปิดหูเปิดใจฟังคำอนุโมทนาหลวงตาจะให้พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนถึงเวลานั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ีทั้งเมืองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนรำลึกถึงพระคุณแม่ขับร้องโดยคุณเลนบ่มแดนครับ

ู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนรำลึกถึงพระคุณแม่ขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับ

มฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้ง

สามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนิลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 90 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรชบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไข่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรชบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันยานสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.0 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.00 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.00 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าหลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮีตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่

ท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ HM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองหีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดู่งามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่ไม้ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งสีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ HM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่

FM 90.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครความถี่ FM 94.0 MHz ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 MHz อากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ FM 103.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 95.0 MHz ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 88.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 107.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 91.25 MHz ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 102.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่FM 104.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่ FM 103.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ FM 93.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกษความถี่ FM 96.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 102.0 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังฆารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 MHzที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ FM 91.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 106.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมง
ที่วัดบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูณตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งผาภูมิจันทบุรีความถี่ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศีลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศีลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามครีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองวัวตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงห์ขอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM
98.0 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมง

ตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาซอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ภัยรัฐแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงศ์ตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เซนพงอพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยราชนารี

สมเด็จพระน้องนางผ่องโสภางพระไทยเย็นทรงธรรมทรงบำเพ็ญอเนกพระกรณีพอ.สว.สารทรงงานศิลป์เสริมสุนทรีสว่างควัตราชนารีราชภักดีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรมสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ถวายเป็นดำเน
1: ิน
0: ถวายเป็นดำเนิน
1: ชื่อว่าไงอ่ะชื่อว่าไงชื่อ
0: ท่านเพ็ญเจ
1: ้าค่ะท่าน
0: เพ็ญ
1: ท่านเพ็ญ
2: ท่านเพ็ญท่านกับวาสนา
1: ถามแล้วเนี่ยว่าน้ำต้องถามอีกจำไม่ได้เนี่ยว่าน้ำถามอีกถามแล้วจำไม่ได้ไม่เป็นข้าหรือความจำเมื่อวานนี่พระไปกลับไปแล้ววานนี่กลับไปสี่องค์วันนี้ก็ไปฉันในงานครับวันนี้มนต์ไว้แล้วทั้งหมดท่านมานี่ก็ต้องรีบกลับแต่ก็พอดีมาก็มารถของเราเลยแล้วกลับก็กลับรถของเราตามส่งตามเสียมันก็สะดวกเนี่ยหลังนั้นไม่สะดวกเหมือนนี่ที่สะดวกมากแต่พวกนั้นอาจขึ้นเครื่องบินก็ได้เลยคือขึ้นเครื่องบินไม่นอนอันนี้เลยนอนก็ได้เลยถ้าสี่องค์รถตั้งสองคันมาวางนี่ไปแต่เรามาเรายังนอนเอกเนกเพราะงั้นให้เราขึ้นเครื่องบินเราจึงไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่สนุกนอนแล้วว่าเราว่ารถยนต์เรานอนมาสบายเรื่อยนอนนั่งเป็นพักๆนอนเป็นพักๆเรื่อยขึ้นระเบียงนอนได้ไงจะเอกเนกได้เลยเดี๋ยวก็เอาข้อนปลาหลงทิศไป8ชั่วโมงจากนั้นมาทาง3สายประจันมาสวนฉันธรรมไปเชียงใหม่พอๆกันทาง640กิโลทางเชียงใหม่642กิโลเข้าถึงชานเมืองยังไม่เขาถึงการตลาดนะเข้าถึงชานเมือง642กิโลจันก็640อันนี้640ตั้งเชียงใหม่ดูพอๆกันแล้วก็8ชั่วโมงเหมือนกันทางมันดีกว่าพอกันนี่อดดูไม่ได้นี่ทำสวยเหลือเกินนี่สวยเหมือนเจ้าของกับคนสวยอย่างด้วยอันนี้ก็สวยเราได้ดูได้ฟิกดูเป็นฟิกดูจำได้เพราะมันสวยเหมือนกับเจ้าของวันนี้ไม่ต้องถามเพราะเมื่อวานนี่ก็เห็นแล้วเพราะวันนี้ถึงวันนี้ถึงจับดูอีกทีพลิกดูละเอียดหลวงตาเนี่ยพูดได้ทุกอย่างนะหลวงตาเนี่ยพูดได้ทุกแบบเลยไม่อายใครเลยก็พูดตามความจริงอายใครทำไมมันสวยก็บอกว่าสวยอันนี้สวยก็บอกว่าสวยนั่นสวยก็บอกว่าสวยว่าไง นี่อะไรนี่ยาย
0: าตำราหลวง
1: ยาตำราหลวงเมื่อวานนี่ก็จัดของไปเต็มรถหน้าวานเลยแยก4วัดพอดีเลยของ2รถเอาไป2รถนั่นนะแยก4วัดพอดีแล้วบอกวัดป่าวันตาไม่จำเป็นนะว่าต้องจัดต้อง4วัดทั้งหมดเลยเอาไปวัดป่าวันตาก็เหมือนกันเชื่อไปแล้วก็แยกไปถวายวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นวัดนั่นอันไหนที่ควรจะประชาชนเราก็แยกแจกประชาชนไปทั่วไปหมดเหมือนกันอันไหนที่ควรจะวัดเราก็แยกไปถวายวัดเมื่อวานนี่ไม่ไปไหนเมื่อวานนี่วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนี่เป็นการบ่ายโมงหมอจีนที่ไหนเขาจะมานวดเส้นเขาขอนวดเส้นคุณมีบุญด้วยอะไรตอนบ่ายโมงวันนี้ทดลองดูหมอจีนก็จับเส้นก็ดีอยู่นะเรามาอยู่ที่นี่ทางโน้นก็คนก็เข้าเหมือนกันนะเพราะต่างจังหวัดเขาไม่ทราบว่าเรามาที่นี่มาเต็มไปหมดกัน ตอนเช้าเวลาอื่นมันรังเวลาอื่นก็เสร็จแล้วจับให้พรนั่งให้พรมันก็บาดน้ำมาอยู่นี่เมื่อวานนี้ได้จับปัจจัยตลาดพระองค์วัดองค์ละหมื่นเมื่อวานนี้หลายพระที่กลับไปเมื่อวานกลัวไปสวรรค์คนมากเมืองสวรรค์จะเต็มไม่เต็มเมืองสวรรค์ไม่เต็มพรหมโลกไม่เต็มนิพพานไม่เต็มแม้ที่สุดนรกก็ไม่เต็มมีเท่าไรรับได้หมดแต่แน่นเท่านั้นนรกนี้ไม่เต็มแต่แน่นเข้าใจหรือเปล่าคือแน่นอัดทีเนี้ยด้วยกรรมของสัตว์นรกไม่เป็นทุกข์แต่สัตว์เป็นทุกข์แน่นอัดกันเลยเพราะคนชอบทำความชั่วมากกว่าความดีแล้วก็ไปนรกมากกว่าไปมากแล้วอัดแน่นความทุกข์ทรมานแสนสาหัสไม่มีอะไรเกินนรกพระพุทธเจ้าทรงเมตตานี่เต็มพระทัยทีเดียวลากถุดลากขึ้นมามันยังเบินลงไปอยู่แล้วอย่าพากันเบินลงไปนะให้เบินขึ้นเบินขึ้นแล้วเป็นสุขเบินลงเป็นทุกข์อย่าไปเบินลงสิ่งไหนชั่วท่านสอนแล้วอย่าทำไม่มีใครตาดีหูเร็วยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเป็นตาทิพย์ด้วยหูทิพย์ด้วยตาทิพย์สว่างจ้าไม่เหมือนตาภายนอกมีกระดาษใบเดียวมาปิดบังไม่เห็นแล้วตานอกแต่ตาในปิดเท่าไรไม่อยู่ทะลุหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยความทะลุทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง เวลานี้กิเลสมันปิดนะกิเลสมันปิดมันบังอันไหนที่เป็นความดีนี่มันจะเปลี่ยนให้เป็นชั่วอะไรไม่ดีมันจะยกยอว่าดีทั้งนั้นเวลานี้เพราะงั้นคนจึงไปทางดีมีความสุขน้อยมากทีเดียวเราโง่ต้องเชื่อท่านผู้ฉลาดคือจอมปราชญ์พระพุทธเจ้าจอมปราชญ์ทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีแบบเดียวกันอย่างเดียวกันดั้งเดิมพอตรัสรู้ผลขึ้นมาก็จ้ามองเห็นก็นำสิ่งที่ดีที่ชั่วมาสอนโลกให้รู้เพราะพวกเราไม่รู้เดินง่วงง่ามต้วมเตี้ยมตาก็หลับหูก็ปิดตาบอดหูหนวกด้วยโดนนั่นชนโดนนั่นชนนี่ไปเรื่อยมันชนแต่ความทุกข์ความทรมานถึงต้องให้ฟังความดีอย่างหนังสือที่แจกแม่ไปอ่านหนังสือด้วยอ่านตัวเองด้วยเทียบกันอันไหนไม่ดีท่านสอนว่ายังไงนั่นล่ะถูกต้องเราปฏิบัติตามนั่นเลยแก้ไขดัดแปลงตนเองไปฝ่าฝืนสิความชั่วมันมีกำลังมากมันฉุดละลากเราไปได้อย่างง่ายดายแต่จะไปความดีนี่ไปยากไปง่ายไปทั้งชั่วนี่มันไหลลงเลยนะ ไม่พากันระมัดระวังให้มากเวลานี้ของปลอมมันกำลังกลายเป็นของจริงขึ้นมามากเข้ามากก็โดยลำดับของจริงมันกลบไว้ให้เป็นของปลอมไม่ให้เห็นด้วยถ้าเห็นก็มันก็เป่าพุทธเดียวว่าเป็นของปลอมแล้วเราก็เชื่อมันด้วยเชื่อเร็วซะด้วยของจริงมันไม่ให้เห็นมันก็ปิดเอาไว้เสียเอาของปลอมขึ้นมาหลอกโลกเพราะงั้นโลกจึงมีตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากมากสุขคนก็มากวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งมากนะฮะเฮ้ยหาเรื่องยังไม่ถึงไหนงงงันงันแล้วนี่ว่าวันนี้วันพฤหัสว่างั้นมาหลอกหลวงตาว่าวันพฤหัสหลวงตาก็ใส่ซะบ้างทำไมงงงันงันแล้วนี่วะ ั่นแหละวันนี้วันศุกร์สุขโขปุญญาสาอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขนี่เป็นพุทธภาษิตเป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้าท่านสอนพุทธบริษัทของท่านพระพุทธเจ้าท่านรักพุทธบริษัทท่านรักมากจริงๆนะศาสนาที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้ก็เหลือเพื่อพุทธบริษัทคือภิกษุแต่ก่อนมีภิกษุณีนะว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกได้แก่ผู้ชายอุบาสิกาได้แก่ฝ่ายหญิงนี่เรียกว่าพุทธบริษัทคือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าท่านทรงพระเมตตาสงสารมากมายพระโอวาทที่ประทานไว้นี้ก็เพื่อลูกของท่านนั่นแหละเราเป็นลูกของท่านจงเป็นลูกที่ดีให้เชื่อครูเชื่อพ่อของเราได้แก่พระพุทธเจ้าพ่อของเราเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้เลิศประเสริฐในโลกทั้งสามนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วถึงเรียกว่าศาสดาเอกคือไม่มีใครเสมอมีหนึ่งไม่มีสองเข้ามาเป็นเครื่องทาบหรือเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นคู่แข่งขันท่านประทานพระโอวาทไว้นี้เพราะเป็นความห่วงใยของโลกแต่แก่โลกนอกจากพุทธบริษัทนี้แล้วยังพวกเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่ในข่ายแห่งความเมตตาของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นท่านทรงแนะนำสั่งสอนทุกวิถีทางที่จะเป็นไปได้ในเวลายังทรงพระชนอยู่เวลาสิ้นพระชนไปแล้วก็ประกาศธรรมสอนเอาไว้ดังที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและได้ดำเนินตามท่านเป็นเยี่ยงอย่างอันดีแก่ตัวของเราด้วยนำบุตรสุดท้ายภายหลังจะถือเป็นคติตัวอย่างอันดีงามด้วยในทางที่ดี ตะกี้นี้ได้ยกขึ้นว่าปุญญสาอุจยสุโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขการสั่งสมบุญก็คือทำความดีนั่นแหละการทำความดีคือการสั่งสมบุญสั่งสมกุศลขึ้นเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเวลาว่างจึงมีการไปวัดไปวาทำบุญให้ทานสถานที่ต่างๆเพื่อหัวใจใจนี่สำคัญมากยิ่งกว่าร่างกายร่างกายนี้มีอายุชั่วเรียกว่าอายุไขของแต่ละรายละรายเท่านั้นหมดปัญหานี้แล้วส่วนผสมได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เราเรียกว่าคนว่าสัตว์นี้ก็สลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาธาตุเดิมคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือธาตุต่างๆเข้ามาเป็นส่วนผสมมีจิตเป็นผู้เข้าครองในธาตุอันนี้ก็กลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเวลาหมดสภาพความเป็นอยู่ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้แล้วก็สลายตัวลงไปโลกเรียกว่าตายร่างกายนี้เมื่อสลายลงไปแล้วก็ไม่ตายตายจากคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจากคำว่าเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเท่านั้นส่วนธาตุเดิมนี่ไม่ตายดินสลายลงไปเป็นดินตามเดิมเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมใจก็ออกเสาะแสวงหาที่พึ่งถ้าใจได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ก็ไม่ต้องแสวงหาเพราะได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วผู้ที่ไม่ได้สร้างสัตว์ที่ไม่ได้สร้างถึงจะแสวงเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสจะได้พบได้เห็นสิ่งที่สมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายในเมื่อมีชีวิตอยู่ให้พยายามค้นขวายให้เสมอกันอย่างน้อยเสมอกันมากกว่านั้นให้ทางจิตใจมากกว่าหนักแน่นกว่าเพราะใจนี่ยังจะดำเนินหรือเดินหมุนเวียนไปตามวัฏจักรคือความหมุนหมุนอย่างนี้ไปตลอดอนันตกาลเพราะใจไม่เคยตายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านรู้ชัดในเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ในองค์อริยสัจเป็นเครื่องประกาศสอนความรู้ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงทราบสัตว์ว่าการตายของสัตว์การเกิดของสัตว์นี้เป็นภาระอันหนักมากแต่คำว่าความสูญของสัตว์นี้ไม่เคยมีเพราะสัตว์ไม่เคยสูญตายแล้วไม่เคยสูญไม่เคยมีแม้รายเดียว มีแต่ตายตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดทั้งสัตว์ทั้งบุคคลพบต่างๆภูมิต่างๆเป็นภูมิที่เกิดที่ตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีภูมิใดจะคงเส้นคงวาอยู่ได้นอกจากนิพพานนิพพานท่านไม่เรียกว่าภูมิเสียท่านเรียกว่านิพพานคือดับรอบหมดเลยในบรรดาสิ่งที่เป็นสมมุติอันพาจะพาให้หมุนเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนั้นไม่มีแล้วในจิตของท่านผู้ถึงนิพพานแล้วได้แก่จิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านท่านเหล่านี้เป็นไปจากความดีทั้งนั้นความดีเป็นแม่พิมพ์ความดีเป็นพืชอันสำคัญที่จะสร้างคนให้ดีจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่เลิศไปจากความดีคือการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะจิตใจเป็นของไม่ตายแต่ต้องหมุนต้องเวียนเพราะมีเชื้ออยู่ภายในนั้นเชื่ออันนี้เราจะเรียนสักเท่าไหร่ก็เราก็ไม่มีความหมายเพียงการเรียนเท่านั้นเราจะเรียนถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีรบกับนิพพานอยู่นั่นแหละว่ารบยังไงว่านิพพานมีหรือไม่มีนะนี่นี่อย่างน้อยนะมากกว่านั้นนิพพานไม่มีทั้งที่เรียนจบถึงนิพพานก็ไปสงสัยในนิพพานเรียนถึงบาปสงสัยบาปเรียนไปถึงบุญสงสัยบุญเรียนเรื่องนรกสงสัยนรกเรียนเรื่องสวรรค์สงสัยสวรรค์เรียนไปถึงไหนสงสัยไปถึงนั้นนี่คือความจำสร้างความกังวลวุ่นวายสร้างความไม่แน่ใจให้เจ้าของอยู่ตลอดเวลาเรียนมากเรียนน้อยไม่สำคัญเรื่องความสงสัยนี่จะติดตามไปเหมือนไฟได้เชื้อเพราะฉะนั้นจึงต้องมีภาคปฏิบัติได้แก่การทำจริงเช่นเดียวกับแปลนบ้านเราทำแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่สร้างเป็นบ้านเป็นเรือนจะเก็บไว้ในห้องเต็มห้องก็มีแต่ห้องแปลนแบบแปลนแผนผังเท่านั้นไม่สำเร็จเป็นตึกรามบ้านช่องให้เลยต่อเมื่อเราได้นำแปลนนั้นมากางออกแล้วปฏิบัติตามแปลนที่บอกไว้นั้นก็จะกลายเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับตามแปลนที่บอกไว้แล้วนั้นทุกสิ่งทุกประการอันนั้นฉันใดในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็ฉันต้องมีภาคปฏิบัติท่านสอนไว้ว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนให้รู้จักเข็มทิศทางเดินแล้วปฏิบัติได้แก่การปฏิบัติดำเนินตามเช่นเดียวกับเขาสร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนที่เรียนมาแล้วนั่นแหละปฏิเวทสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่ก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลเป็นสวรรค์เป็นนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงต้องพิสูจน์กันทางด้านปฏิบัติจะเพียงเรียนเฉยๆไม่ว่าใครทั้งนั้นจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็ตามความสงสัยจะเต็มอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วย้อนเข้ามาก็มาเต็มอยู่ในหัวใจของผู้เรียนนั่นแหละไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรถ้าไม่ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วท่านสอนว่าสมาธิเป็นยังไงนี่แล้ววิธีการทำสมาธิเป็นยังไงเช่นท่านสอนว่าให้ภาวนาคือจิตใจของเรามันสายแสเร่ร่อนหาที่เกาะที่ยึดอยู่ตลอดเวลาทั้งหญิงทั้งชายไม่เลือกไม่เว้นจะเรียนมากเรียนน้อยก็ตามความคิดความปรุงสายแสนี่มีเหมือนกันหมดทีนี้เมื่อเราต้องการความจริงเช่นท่านว่าสมาธิคือความสงบใจความสงบใจกับความสุขของใจเป็นอันเดียวกันอยู่ด้วยกันถ้าจิตสงบใจก็เป็นสุขแล้วสมาธินี่เป็นยังไงท่านสอนวิธีการทำสมาธิว่าให้เจริญภาวนาทำใจให้อยู่กับธรรมบทเดียวบทใดบทหนึ่งก็ได้เราจะกำหนดคำบริกรรมว่าพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรืออัตถิอัตถิแปลว่ากระดูกในตัวของเรานี่เป็นกองกระดูกหรือป่าช้าผีดิบบริกรรมยังไงก็ได้ไม่ผิดขอให้จิตของเราอยู่กับคำบริกรรมอย่าสายแสเร่ร่อนไปที่อื่นแล้วจิตกับธรรมจะประสานกันเข้าประสานเข้าแล้วจะเป็นพลังขึ้นมาภายในจิตใจเมื่อเป็นพลังขึ้นมาแล้วความรู้นั้นจะเด่นขึ้นในภายในร่างกายของเรานี่แหละในท่ามกลางหัวอกเอาพูดกันอย่างนี้เลยผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบที่อยู่ของจิตอยู่ที่ตรงไหนอยู่ในท่ามกลางหัวอกนี่แหละเพราะความรู้เด่นอยู่ที่นี่ความสว่างสวัยสว่างอยู่ที่นี่ความเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจเป็นความถูกของใจก็อยู่ในท่ามกลางหัวอกไม่อยู่บนสมองบนสมองนั้นเป็นสถานที่ทำงานของความจำเราเรียนมากเรียนน้อยจะไปทำงานอยู่ที่สมองจนกระทั่งสมองทื่อเมื่อเรียนมากๆจำมากๆเข้าไปแต่ทางภาคปฏิบัตินี้ปฏิบัติมากเท่าไหร่ยิ่งจะมาปรากฏเด่นในท่ามกลางหัวอกนี่แหละ ความสงบก็สงบเข้าที่นี่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายออกจากที่นี่ เวลาความสว่างสวยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในท่ามกลางหัวอกที่นี่ความสุขเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในที่นี่คำว่าสมาธิที่เราเคยเรียนเคยจำในตำรับตำราซึ่งท่านชี้บอกเข้ามาในหัวใจเรานี่เราได้ปรากฏแล้วในภาคปฏิบัติของเราว่าใจเป็นความสงบแน่วแน่อยู่ภายในตัวเองเป็นความสุขอันลื่นเลิงบันเทิงผิดกับความสุขทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาเป็นไหนไหนอ๋อนี่ความสมาธิเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าสำเร็จเป็นแปลนบ้านขึ้นมาแล้วเป็นหลังหนึ่งแล้วนี่หรือเป็นชั้นหนึ่งแล้ว พอทำจิตให้สงบเป็นสมาธิคำว่าสมาธิมีหลายขั้นหลายตอนเราเจริญมากเท่าไรจิตยิ่งมีความสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปละเอียดละออเข้าไปเรื่อยๆก็เท่ากับเราปลูกบ้านเป็น2ชั้น3ชั้นขึ้นไปแล้วจากสมาธิแล้วก้าวขึ้นสู่ปัญญาปัญญาเป็นยังไงท่านสอนไว้ในตำรับตำราว่าปัญญานั่นคือความคล่องแคล่วว่องไวของความคิดความอ่านความเฉลียวฉลาดรวดเร็วทั้งทางโลกและทางธรรมท่านเรียกปัญญาแต่เป็นโลกียธรรมโลกวิชโลกุตระธรรมโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาต่างกันเท่านั้นโลกิยะปัญญาดังที่โลกทั้งหลายเขาใช้กันนั่นน่ะใช้ละเอียดละออขนาดไหนก็ได้ทางโลกแต่อยู่ในวิสัยของโลกเท่านั้นไม่นอกเหนือจากโลกนี้ไปได้ส่วนปัญญาที่ว่าโลกุตระปัญญานั้นปัญญานี้เป็นปัญญาที่ทําจิตใจให้เหนือโลกไปเรื่อยๆเหนือโลกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นตามหลักความจริงในธาตุในขันธ์ในสัตว์ในบุคคลตลอดถึงนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความรู้จริงๆแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราเรียนเฉยๆไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ความจริงแล้วก็ตำหนิติเตียนหรือลบล้างธรรมนั้นว่าไม่มีว่าธรรมนี่เป็นโมฆะหรือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทำภาวนาเป็นการงมงายเป็นบุคคลงมงายไปเสียทั้งๆที่เจ้าของงมงายเสียจนกระทั่งหมดราคาแล้วยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆก็ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวในข้อนี้ขอให้พี่น้องไว้สมัยนี้สมัยคนฉลาดมีมากมาตำหนิติเตียนธรรมของจอมปราดว่าเป็นธรรมงมงายเป็นบุคคลงมงายบุคคลใดเข้ามาหาศีลหาธรรมมาปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายหาว่าพวกนี้งมงายงมงายเจ้าของยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นเราจึงแยกในหัวใจของเราว่าเวลานี้เราเป็นคนประเภทไหนเราเป็นคนประเภทเข้าวัดเข้าวางมงายหรือเป็นประเภทที่ไปทันสมัยนั้นเป็นของดีให้เราคิดดูถ้าจิตของเรามันไปทางชั่วช้าลามกนั่นว่าเป็นของทันสมัยเป็นจรวดดาวเทียมไปแล้วให้พึงทราบว่านี่เรายังเหลือแต่ลมหายใจณเวลานี้จะแก้ยังไงให้รีบแก้ให้แก้เข้ามาสู่อัตสู่ธรรมนี้จะไม่เป็นของงมงายตามหลักความจริงตามหลักธรรมชาตินี่พูดถึงเรื่องการภาวนา ท่านรู้จริงๆท่านเห็นจริงๆธรรมะนี้ออกมาจากท่านผู้รู้จริงเห็นจริงไม่ได้มาสอนแบบงมงายพอพุทธบริษัทของเราจะเป็นผู้งมงายเมื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่งมงายเป็นผู้ฉลาด คำว่านรกเป็นยังไงเมื่อมันไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นมันก็เหมือนไม่มีนรกเหมือนอย่างเรือนจำเวลานี้เราอยู่ที่นี่เราไม่เห็นเรือนจำบ้านหนึ่งเรือนจำนั้นเหมือนไม่มีในหัวใจเราทั้งที่ความจริงนั้นเรือนจำมีอยู่ทีนี้เวลากล้าไปเจอเรือนจำแล้วเป็นยังไงอ๋อเรือนจำเป็นอย่างนี้นี่แหละพระจิตของพระพุทธเจ้าและญาณอย่างทราบของพระอรหันต์ท่านเป็นบางท่านบางองค์ไม่ได้หมายถึงทั่วไปรับทราบสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นอ๋อนรกเป็นที่คาดคะเนกันดังนั้นอย่างนี้นี่หมดไม่มีความหมายเลยความหมายจริงๆแล้วดังที่รู้ที่เห็นอยู่เวลานี้คาดไม่ถูกเป็นผู้รู้เท่านั้นรู้เองเห็นเองเป็นสันทิฏฐิโกปรากฏขึ้นแล้วในหัวใจนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดด้วยอำนาจแห่งจิตตภาวนาคำว่านรกก็จะสดสดร้อนร้อนเพราะเจ้าของเจออยู่เห็นอยู่ดูอยู่เวลานี้แล้วนรกจะหายไปไหนจะถูกลบล้างไปไหนเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ใครจะว่านรกนี้ไม่มี3แดนโลกธาตุก็ตามเราผู้ดูนรกเราผู้รู้นรกเราผู้เห็นนรกนี้ย่อมเชื่อเราอย่างเต็มหัวใจยิ่งกว่าจะเชื่อใครในโลกนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวจึงไม่ยอมเชื่อใครทั้งนั้นเพราะเหล่านั้นเป็นเรื่องงมงายทั้งหมดพูดกันสุ่ม4สุ่ม5 แต่พระองค์ไม่ได้เป็นความรู้สุ่ม4สุ่ม5ทรงรู้แจ้งถึงจริงประจักษ์ภายในจิตใจของตนจริงๆแล้วนำมาประกาศสอนโลกทั้งฝ่ายคุณทั้งฝ่ายโทษเป็นความจริงเสมอกันหมดนี่ผู้ภาวนาเราพูดถึงเรื่องผู้ภาวนา เมื่อภาวนาแจ่มแจ้งขึ้นไปถึงขั้นปัญญาย่อมจะสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีประมาณคำว่าปัญญาละเอียดละออมากที่สุดเป็นกับผู้ใดผู้นั้นก็รู้ตัวเองเพียงคาดคะเนนั้นคาดไม่ถูกเดาไม่ถูกออกจากปัญญาแล้วก็เป็นการฆ่ากิเลสไปพร้อมๆกันกิเลสเป็นเครื่องปิดบังความจริงทั้งหลายเช่นนรกมีกิเลสบอกว่าไม่มีบาปมีกิเลสบอกว่าไม่มีบุญมีกิเลสบอกว่าไม่มีกิเลสโกหกไปเรื่อยๆกิเลสไม่มีอย่างอื่นเป็นงานทำมีแต่งานโกหกหลอกลวงโลกเท่านั้นเป็นงานของกิเลสทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่กิเลสเป็นผู้ครอบงำไม่หมดเพราะฉะนั้นจิตใจของเราจึงงมงายเพราะกิเลสหลอกลวงให้งมงายมันต้องงมงายทีนี้เวลาภาวนาเข้าไป บาปมีก็รู้ว่าบาปเห็นบาปนรกมีรู้ว่านรกบุญมีรู้ว่ามีกิเลสมีมากมีน้อยรู้ไปโดยลำดับตั้งแต่ยังไม่ภาวนาก็รู้แล้วว่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นกิเลสดังพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงชำระเลื่อยไปจนกระทั่งสิ้นกิเลสถึงแดนนิพพานหมดกิเลสแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ไม่มีอะไรโกหกอีกต่อไปสว่างกระจ่างแจ้งเป็นโลกวิถูในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านแสดงไว้ว่าญาณังอุดปาริพระญาณอย่างทราบอันแหลมคมได้เกิดขึ้นแล้วในพระพุทธเจ้าปัญญาอุดปาริเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นแล้ววิชาอุดปาริวิชา3วิชา8เกิดขึ้นแล้วอาโลกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนได้เกิดขึ้นแล้วภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าญาณอย่างทราบของเราว่าการเกิดตายของเราไม่มีอีกแล้วความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วนี่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นเบญจวัคคีย์ทั้ง5มีอัญญาคนธัญญะเป็นต้นจึงได้แสดงอุทานออกมาว่ายังจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังธรรมังสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดแล้วดับทั้งนั้นคือเกิดแล้วต้องตายปรากฏขึ้นมาแล้วต้องสลายไปทั้งนั้นนี่เป็นญาณอย่างทราบภายในจิตใจอันลึกซึ้งของพระอัญญาคนธัญญะที่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้านี่คือจิตตภาวนาสามารถทำจิตใจให้ขยายเป็นวงกว้างขวางออกไปมากมายไม่เหมือนความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี่เป็นจากกิเลสกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างโลกเราจะเรียนความรู้วิชาแขนงใดมาก็ตามวิชาเหล่านั้นเป็นบริษัทบริวารเป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะนำบงการไปใช้ที่จะบงการให้นำไปใช้ในทางนั้นทางนั้นทั้งนั้นส่วนความรู้ของพระพุทธเจ้านอกสมมุติเพราะฉะนั้นความรู้ของพระพุทธเจ้าสาวกอรหันต์ท่านกับความรู้ของสามัญชนทั่วไปที่เรียนรู้มามากน้อยนั้นจึงเทียบกันไม่ได้เลยเพราะความรู้อันหนึ่งอยู่ในเรือนจำอยู่ในกรอบของเรือนจำคือสิ่งที่สถานที่คุมขังวัฏจักรนี่เป็นเหมือนเรือนจำครอบสัตว์โลกทั้งหลายไว้ในนี้ความรู้ก็ให้อยู่ในกรอบอันนี้ออกจากกรอบนี้ไม่ได้เพราะเป็นโลกิยวิชาเป็นวิชาความรู้อยู่ในกรอบแห่งวัฏจักรวัฏวนซึ่งเท่ากับความรู้อยู่ในเรือนจำส่วนความวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาของพระอรหันต์ท่านเป็นโลกุตระวิชาเป็นวิชาที่เหนือจากเรือนจำนอกจากเรือนจำไปแล้วสามารถมองทะลุปูโป่งทั้งภายในเรือนจำทั้งภายนอกเรือนจำเวิ้งว่างกว้างขวางไม่มีประมาณก็คือความรู้ของท่านผู้สิ้นกิเลสจะอยู่เฉยๆก็สิ้นกิเลสจะหลับตื่นลืมตาสิ้นกิเลสจะพูดหรือไม่พูดก็สิ้นกิเลสมีชีวิตอยู่ก็สิ้นกิเลสนิพพานไปแล้วสละธาตุขันธ์ซึ่งเป็นความรับผิดชอบมาตั้งแต่วันเกิดก็สิ้นกิเลสตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตนั้นไม่เมื่อไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เที่ยงเท่านั้นเองนิพพานจึงไม่ใช่อัตตาจึงไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเพราะอัตตาก็เป็นสมมุติประเภทหนึ่งอนัตตาก็เป็นสมมุติประเภทหนึ่งผู้พิจารณาเพื่อถึงนิพพานต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินก้าวเข้าไปเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เด่นหมดตลอดอนันตกาลคือเมืองพอไม่มีอะไรที่จะพอยิ่งกว่าคำว่านิพพานเลิศเข้าไปใส่ก็ไม่ติดต่ำช้าเร็วซามเข้าไปติดไปทาบก็ไม่ติดเพราะไม่เหมือนสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นที่พอเหมาะพอดีก็คือคำว่าพอคำว่าพอใครปรากฏเขาแล้วพอ ทุกคนพอเมื่อเป็นฉะนั้นทำไมจะไม่เห็นโทษของความโลภความโลภ ก็เป็นของไม่พอความโกรธเป็นของไม่ดีราคะตัณหาเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาพอกพูนจิตใจให้กระดิกพิษแพงให้เดือดให้ร้อนให้วุ่นวายกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วพอไม่หมุนไม่กลิ้งไม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปไหนจึงเรียกวิวัตะคือไม่หมุนอีกแล้วต่อไปนี่อำนาจของการภาวนาที่สอนเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้จิตของเราได้ยึดหลักใจเป็นของสำคัญร่างกายของเราก็ให้เสาะแสวงหาตามมีตามเกิดที่ควรจะได้มาหล่อเลี้ยงร่างกายเพราะเราอยู่กับโลกร่างกายนี้มีความบกพร่องต้องการสิ่งเยียวยาอยู่ตลอดเวลาเราต้องหามาเยียวยารักษาก็ให้ทราบว่านี่เป็นส่วนร่างกายใจนั้นเป็นของสำคัญมีความขาดตกบกพร่องตลอดเวลาเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเจ้าของคือใครสติกับปัญญาถ้าเราไม่ฉลาดก็รักษาใจไม่ได้ให้ใจไปทำความชั่วช้าเสียหายต่างๆแล้วเอาขนเอาทุกข์มาบีบบังคับมาเผาโลนจิตใจให้เดือดร้อนมากขึ้นนั่นแหละถ้าใจมีความเฉลียวฉลาดสติตั้งลงไปตรงไหนจะเป็นธรรมขึ้นมาปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญแล้วเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ควรทำสิ่งใดไม่ควรทำจะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตัวเองให้ละเว้นสิ่งนั้นเสียนั่นท่านเรียกว่าปัญญาเป็นเจ้าของของใจใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ดังที่เรามาปฏิบัติศีลธรรมเวลานี้มาทำบุญให้ทานมากน้อยตามกำลังความสามารถของเรานี่แหละเรียกว่ามาช่วยจิตใจจิตใจเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออย่างอื่นไม่เอาต้นไม้ภูเขาสมบัติเงินทองข้าวของอะไรไม่เอาทั้งนั้นเอาแต่บุญคือที่จะซึมซาบได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นบาปทำลงไปแล้วยังไงก็ติดตามบุญทำลงไปแล้วยังไงก็หนุนเจ้าของเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เลือกเฟ้นคัดบาปออกเสาะแสวงหาคุณงามความดีคือบุญด้วยความช่วยเหลือใจจากอำนาจของสติปัญญาเราจะเป็นผู้สง่างามใจจึงเป็นของสำคัญมากขอให้พี่น้องทั้งหลายได้มองดูใจวันหนึ่งวันหนึ่งอย่ามองแต่ความเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของร่างกายและเป็นเรื่องของจิตใจที่จะผูกมัดเราให้จมในวัฏฏะอีกเป็นเวลานานแสนนานถ้าเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องระลึกภายในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นเวลาใดก็ได้ในวันหนึ่งๆอย่าให้ขาดธรรมความตายเป็นของสำคัญมากพอเจริญมรณานุสติขึ้นมามรณานุสติขึ้นมาอย่างนี้จะโลภมากขนาดไหนก็ตามคนเราจะโกรธจะเกลียดแค้นก่อกรรมก่อเวรให้ใครมากน้อยเพียงไรก็ตามพอระลึกถึงความตายนี่เขากับเรามีความเสมอภาคกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครเราไปทำลายเราโกรธให้เขาแล้วเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายพอระลึกถึงความตายนี่เหมือนกับเหยียบเบรกห้ามล้อเอาไว้รถมันก็ไม่วิ่งลงเหวลงบ่อลงคลองไปเสียอย่างง่ายดายเราก็ปลอดภัยอันนี้เมื่อระลึกถึงความตายได้บ้างคนเราย่อมรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบารู้บุญรู้บาปแล้วย่อมคัดเลือกเอาได้ได้ทำแต่สิ่งที่ดีงามนี่ละวันนี้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายเห็นความสำคัญของใจใจเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงให้เป็นคู่เคียงกันไปในการครองดำเนินการครองชีพของเราแล้วส่วนที่ควรจะให้หนักก็คือเรื่องของใจอย่าปล่อยอย่าวางไปทำการทำงานการทำมาหาเรื่องชีพประเภทใดก็ตามความระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงอัตถึงธรรมให้ระลึกเสมอให้สร้างความดีไปในตัวนั่นแหละเราทำงานอะไรก็เราก็สร้างความดีได้ตั้งแต่เราทำงานอย่างอื่นอย่างใดอยู่เรายังสร้างความชั่วได้โลภยังโลภได้โกรธได้เครียดแค้นได้รักได้ชังได้อันนี้เราระลึกถึงธรรมทำไมระลึกไม่ได้หัวใจดวงเดียวกันเมื่อเราระลึกได้เราก็ระลึกอยู่เสมออย่าปล่อยอย่าวางอย่าลดอย่าละอย่าลืมเวลาจนกรอกมีนักคนเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่สัตว์เขาไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเขาส่วนใจของมนุษย์เหล่านี้เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเรารู้เรื่องราวได้ดีจึงควรระลึกถึงตัวเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งให้ระลึกถึงความดีงามและระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจเรื่องความชั่วช้าละโมกทั้งหลายจะเกิดน้อยมากไม่เกิดมากเหมือนเราปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแหละอันนี้เป็นของสำคัญแล้วให้สอดแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจซึ่งเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของที่ตลอดเวลานี้เรื่อยๆไปอย่าปล่อยอย่าวางอย่าลดอย่าละนี่คือเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้พวกเราทั้งหลายท่านจึงสอนไว้ว่าให้กินให้มีกินมีทานให้ได้กินด้วยได้ทานด้วยนี่เหมาะสมกับชาวพุทธผู้รู้บุญรู้บาปนี่เป็นคำสอนของจอมปราชญ์ทั้งหลายท่านแสดงว่าไว้ว่าให้มีทั้งกินทั้งทานอย่ามีแต่กินเฉยๆใช้เฉยๆทิ้งไปเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ให้มีการให้ทาน

0: เพลินมันเพลินลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละมันจะพาไปจมในนรกให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราไปในทางที่ดีเสมอเรียกว่ารถมีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัยหมุนไปตามหน้าที่การงานที่ชอบทำเรียกว่าพวงมาลัยเบรกห้ามล้ออันไหนมันชั่วให้ห้ามล้ออันไหนมันดีเร่งเหยียบคันเร่งลงไปความดีของเราทำลงไปจะไม่เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวันนี้ได้แสดงทำให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นข้อคิดอ่านใจตองขอให้นำไปฝังไว้ภายในจิตใจตลอดเวลาแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนตลอดอิริยาบถต่างๆและขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเฮ้อเมื่อยแล้วหลวงตาบัวเหนื่อยแล้วเทศวันนี้เลยสรุปถึงเรื่องการพิสูจน์เรื่องความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในใจโลกธาตุนี้พิสูจน์ด้วยวิธีใดเรียนมาเท่าไหร่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยตะกี้นี้พูดอย่างนั้นต้องเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี้พิสูจน์ได้จะแจ้งเลยทีเดียวไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระสาวกล้วนแต่ท่านผู้ 100% ที่จะแจ้งในโลกแต่แห่งความจริงทั้งหลายนี่เนี่ยการภาวนาพิเป็นการพิสูจน์ความจริงทั้งหลายได้อย่างชัดเจนว่าอย่างนั้นนี่สรุปการเทศตะกี้นี้ไม่ได้สรุปทีนี้มาสรุปเอาตอนนี้เอาละพ
1: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดในรายการนานาสารธรรมครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นมันตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: นี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่ามรรคสี่ผลสี่ขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: วันนี้ก็เราก็สวดอภิธรรมไปแล้วมันมีเราก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลคือเราสวดกันเป็นแบบบาลีทีนี้เราก็สวดเป็นภาษาไทยของพวกเราแล้วเราก็จะได้รู้ทำอันความที่แท้จริงเราที่ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราหมดความสงสัยเราหมดความสงสัยว่าเราต้องตายแน่แต่ว่าเราไม่สงสัยความตายของเราเลยเราพยายามเรารู้แล้วว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายแน่แล้วอะไรที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นพระองค์ยังว่าพึงยังมีอยู่เราควรเข้าไปใส่ส่วนกันความแท้จริงที่ในรูปนามขันธ์5อายตนะเนี่ย มือ

เราไม่เข้าไปใส่ส่วนที่เรามากระทำกรรมฐานนี่แหละฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งของใจของจิตที่เราจะเข้าไปรู้ได้ที่เราจะเข้าไปเห็นได้ที่พระสวดเนี่ยสวดเรื่องในกายในใจของเราไม่ใช่สวดที่อื่นเลยเรื่องฌานปฏิโยเนี่ยพวกเรากำลังทำกันอยู่กำลังทำใจกันอยู่สมรวมอินทรีย์อินทรียปฏิโยอินทรียปฏิโยฌานปฏิโยเรากำลังทำกันอยู่นี่แหละกำลังนั่งกำหนดสังขารร่างกายของเรานี่เป็นธรรมเครื่องไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยมันต้องเป็นทุกข์เนี่ยเราพระองค์ถามคนแต่บาทคนแต่สังขารเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าไม่เที่ยงเป็นอะไรเป็นทุกข์พระเจ้าข้าเนี่ยได้พระโสดาเลยเนี่ยได้โสดาถามเท่านี้แหละได้พระโสดาไปแล้วพระองค์เนี่ยเมื่อเห็นพระองค์แล้วเนี่ยมันสงบพอพระองค์ถูกถามก็เท่านั้นธรรมนี้ก็เปิดให้รู้ให้เห็นขึ้นเลยจึงเรียกพระอริยมรรคก็เกิดขึ้นเลยพระอริยมรรคก็เกิดพระโสดามรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคนี่ก็เกิดขึ้นกับที่พระองค์ถามนั่นแหละเพราะเราความนั่นแหละทำที่จะรู้ความเป็นจริงได้เมื่อเราสมรวมอินทรีย์สังวรสมรวมระวังอยู่นั่งทำใจนิ่งอยู่นี่แหละอินทรียปฏิโยเราสมรวมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นฌานปฏิโยฌานก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติได้เนี่ยฌานก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติได้ที่สิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นได้ที่ไม่เห็นก็เห็นขึ้นได้แต่อินทรีย์นี่มันดีขึ้นเหมือนอย่างที่อาตมาแนะนำอยู่นี่แหละอินทรียปัจโยเราสมรวมอินทรีย์อยู่เป็นอันเดียวกันหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นอันเดียวกันแล้วเมื่อสมควรอินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วฌานปฏิโยฌานก็เกิดขึ้นฌานก็เป็นบาทของวิปัสสนาญาณญาณก็เกิดขึ้นญาณก็รู้ขึ้นญาณก็เห็นขึ้นอย่างนี้ก็รู้ว่าความแก่เจ็บตายเนี่ยมีจริงรู้ในการว่าความแก่เจ็บตายนี่มีจริงรู้ความว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็มีจริงธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องเจริญธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องออกจากทุกข์นำออกจากทุกข์ไม่ได้สวดผีรับสวดให้พวกเรานี่ละค่อยใจขึ้นแล้วจะได้โสดามรรคปฏิผลโสดาปฏิผลก็จะได้เกิดขึ้นมีทั้งมรรคมีทั้งผลมีทั้งสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผล
อรหัตมรรคอรหัตผลจึงเรียกว่ามรรคสี่และผลสี่ทั้งสี่องค์นี้ประชุมกันพร้อมขึ้นแล้วย่อมจะให้รู้ธรรมที่รู้แจ้งที่พระองค์แสดงธรรมไว้เราก็ต้องมีเพียรมีหมั่นให้มากขึ้นเท่าไรเพราะเราไม่ประมาทเพราะพระองค์เป็นผู้แนะนำพวกเราเราก็ดูสิเราก็ทำที่เหม็นประดับศพเนี่ยเมื่อขุนดับไปแล้วเนี่ยเราก็ทำชาปนกิจมีทั้งเครื่องประดับประดาแล้วทำนี่แหละเป็นพิมพ์มีดอกไม้สดประดับที่นี่แหละทั้งมีอานิจจังด้วยแล้วทั้งมีปานิชด้วยมีทั้งรู้ความเป็นจริงอานิจจังเนี่ยความมันสลายตัวไม่ยืนยงคงอยู่ได้เป็นอยู่แล้วเราก็พยายามทำพิจารณาดอกไม้นี่แหละเป็นเครื่องอานิจจังและเป็นเครื่องทั้งไม่อานิจจังจึงพระทศวรรษว่าอัพยากตาธรรมเป็นอัพยากฤตไม่ปรวนไม่แปรเห็นทั้งปรวนแปรและเห็นทั้งไม่ปรวนไม่แปรจึงเรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถปรมีเป็นธรรมที่เราควรศึกษาไว้ให้ดีแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงแล้วจะได้รู้ทั้งโลกโลกนี้และทั้งโลกหน้าเทวโลกสมบัติเป็นเหมือนจะว่าแต่พวกเราเลยหมู่เทพเทวดาเขาก็ยังรอยกรองทำสักการะบูชาซึ่งดอกไม้หรือของหอมเป็นที่ดีของมนุษย์และเป็นที่ดีของพวกเทวดาธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุเมื่อเราทำดีดีก็ไหลมาหาเราเมื่อเราทำชั่วชั่วก็เกิดขึ้นกับเราเพราะอย่างนั้นเราวันนี้มาเตรียมพร้อมซึ่งตั้งศพกันไว้ที่ในโลงหีบแก้วนี้มีทั้งของหมายการเมื่อสมัยพระองค์นะเมื่อไข่แตกดับขึ้นแล้วเนี่ยไม่เป็นอัปมงคลเป็นมงคลสวดธรรมะและรู้ซึ่งความเป็นจริงสวดกันเขาก็กลับได้พระโสดาสกิทาคาอนาคาคุณชาวบ้านเพราะอันน่าอัศจรรย์ความมีบุคคลที่แตกดับหมดลมไปแล้วความเคลื่อนไหวก็ไม่มีดุจประดังว่าเหมือนยังกับไม้ท่อนไงไม้ท่อนที่เราหักขาหักแขนข้อศอกหมดตัดโน่นตัดนี่จะรวมขึ้นดุจประดังว่ามีไม้สักหอบหนึ่งเท่านั้นเองในตัวเราของเราเพราะอันนี้แหละทำที่ว่าคนตายเนี่ยจึงนำมาเอามรรคผลให้เกิดขึ้นกับเราได้
มี

เราก็จะพิจารณาโอ้ความเหี่ยวแห้งโรยราความอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้หนอแล้วธรรมนี่แหละธรรมที่อัพยากตาธรรมเนี่ยก็จะเกิดทับขึ้นมาเห็นทั้งไม่เที่ยงแล้วเห็นทั้งเที่ยงเห็นทั้งไม่เที่ยงและเห็นทางประณีตนี่เพราะอย่างนี้จึงเรียกว่าซึ่งว่ามีดวงตาเห็นธรรมธรรมะก็เจริญขึ้นกับพระคนพระโสดาก็จะเกิดอยู่กับคนชาวบ้านที่รู้จักอนิจจังความไม่เที่ยงแล้วอะไรแล้วที่ไม่เที่ยงแล้วที่ดับทุกข์ได้ก็ต้องรู้ความเป็นจริงนั่นแหละปรมัตถ์เนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ตายพระองค์จึงสอนให้รู้จักเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยกำลังแต่งใจกันในวันนี้แต่งใจดูสิมือลุงพ่อมาลัยก้าอุบาสกอิ่มเมื่อแตกดับแล้วเราก็ประดับประดาให้ที่ก่อนเราเคยทำดีกันมาเราเคยเลื่อมใสกันมาแล้วเราก็เอาดอกไม้เนี่ยมาสักการะบูชากันขึ้นแล้วทำนิกรรมนิมิตคตินิมิตสามอันนี้แหละจึงให้กึกก้องอยู่ในอายตนะคือหูตาของพวกเราสิ่งไม่ดีนั่นแหละทำให้ดีขึ้นได้ทำให้เช่นว่าเมื่อเราใกล้จะแตกดับเช่นนี้อีกเราก็จะเห็นเครื่องตั้งสักการะบูชาที่เราทำดีเนี่ยบนชั้นเทวโลกสมบัติแล้วแต่เป็นเครื่องทิพย์ทั้งนั้นทิพย์และสมบัติของผู้กระทำไว้แล้วอันยังดียังไม่ทีนี้ก็พอเห็นกรรมนิมิตคตินิมิตและปฏิภาคนิมิตความไหวที่เราก็ทำไว้แล้วในขณะจะแตกดับความเหน็ดเหนื่อยก็ไม่มีอะไรกับผู้จะแตกดับเพราะหาดได้ตายสมัยเพราะอายุ70 80พอออกจากร่างนี้ก็อายุ17 18จึงว่าสิ่งอะไรสิ่งนั้นเป็นของเสื่อมของเสื่อมและของเจริญมันอยู่ด้วยกันนี่เพราะขอให้พวกเราทั้งหลายกำลังฝึกสมาธิอยู่เพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงที่เราได้กระทำใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์พระเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยเจ้าเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะรู้ขึ้นเองเราก็จะเห็นขึ้นเองปัจจตังรู้จำเพาะตนนี่ธรรมนี่แหละเป็นเครื่องไม่ประมาทคือพวกเรานี่แหละที่มากระทำพร้อมกันในวันนี้ในเวลานี้กี่วันแล้วนี่เราพยายามมาเฝ้าทำจิตใจเฝ้ามรรคผลให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเครื่องปิดบังขันห้านั่นแหละขันห้านั่นแหละมันปิดบังรูปขันก็ร่างกายของเรานี่แหละนามขันก็รู้ดีรู้ชั่วนี่แหละเป็นนามธรรมเป็นนามทิพย์นามกองบุญนามกองบาปมีอยู่ในตัวเรานี่แหละเราก็ไล่ความชั่วความไม่ดีความไม่ชอบ
มันก็จะดับไปขันธ์วิมุตติก็หลุดพ้นเราก็เป็นพระอริยเจ้าซึ่งตั้งแต่พระโสดาสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์ที่เราก็ทำอยู่นี่แหละพึงว่าตั้งใจจิตใจจำนงตรงไปพระนิพพานพระเพ่งเหล่งทำใจจิตใจให้เป็นหนึ่งอยู่เมื่อจิตใจเป็นหนึ่งเมื่อไรเราก็จะเปลี่ยนความรู้เราก็จะเปลี่ยนความเห็นแน่นอนนี่เพราะเราต้องสนใจให้มากพระองค์กระชับหรือตักเตือนแนะนำเราไม่ให้ประมาทเพราะการไม่ประมาทนั่นแหละมันก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมอะไรประมาทนิวรณ์ห้านั่นแหละแล้วที่เราทำพอนิวรณ์ห้านี่มันดับเราก็จะประกอบได้องค์ห้าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาปฐมมรรคก็จะเกิดได้ตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้ของมรรคผลว่าพระองค์นะนำให้เข้าถึงหลักแล้วเราก็รู้แล้วเราก็เห็นแล้วนี่เราไม่เคยรู้เราก็รู้ขึ้นเราไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นได้บางคนทำจิตใจจิตนี่เข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจบางคนบางคนทำจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นกายก็เบาใจก็เบาหลับตาก็เหมือนว่าไม่ได้หลับนี่จิตมันเข้าผวังแล้วพึงให้รู้นักปฏิบัติที่นี่นักปฏิบัตินี่ก็จะมีศรัทธาประสาทความเลื่อมใสในธรรมของพระพุทธเจ้าโอ้พระองค์ก็รู้อย่างนี้แล้วก็แนะนำสาวกให้รู้อย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าให้ ปฏิบัติในปฏิปทาสี่เนี่ยเป็นดำเนินงานโครงงานที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานคนประเภทนี้แหละคนประเภทเที่ยงนี่แหละนี่แหละเป็นธรรมที่เราพึงจะได้จะถึงเรานึกว่าเราอยากจะหลับนี่แหละไอ้นี่แหละความเกิดถึงนั้นมันเป็นตัวทุกข์เพราะเมื่อจิตของเรารู้เราเห็นแล้วเราก็พยายามศรัทธาวิริยะความเพียรมันก็ตื่นขึ้นทีนี้มันก็ตื่นขึ้นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พอมันรู้จักว่าหลับตานี่เราไม่ได้หลับเราเป็นคนลืมตาคนลืมตาเนี่ยมันเป็นคนที่หลับตาเนี่ยมันตรงกันข้ามเนี่ยเมื่อเรือนเราใส่ประแจซะแล้วเราอยู่ข้างนอกแล้วเราจะไปเห็นอะไรในภายในเหมือนนึงอาตมาที่ใส่ด่านหรือประตูไว้เมื่อโยมเข้าไปแล้วก็จะเห็นอะไรเห็นพระพุทธรูปเห็นดอกไม้อยู่ในนั้นอะไรๆก็เห็นหมดแล้วมีอะไรกี่อย่างกี่อย่างก็เห็นในใจของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราอินทรีย์ดีแล้วเราจะเข้าไปได้เข้าไปได้แล้วเราจะเห็นบุญเห็นบาปโดยเราเป็นผู้เจริญเป็นผู้เจริญทำเขาเถอะรับรอง
ว่าจะต้องเห็นอย่างแน่นอนไม่พ้นความเพียรของเราได้พระองค์เป็นผู้รู้จักธรรมและเป็นผู้แจกจ่ายธรรมให้กับพวกเราพวกเราก็พึงดีใจว่าได้มาพยายามจะทำผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเมื่อจิตเข้าผวังแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วย่อมเจริญวิปัสสนาเมื่อจิตเป็นหนึ่งธรรมนี้ก็จะตื่นขึ้นมาได้ขณะจะแตกดับเท่าได้ยินพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้วจะไปไหนก็เทวโลกสมบัตินิพพานสมบัติยังแน่นอนเพราะอย่างนั้นว่าพระวาสุสัพท์พมังครังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสทาโสถีขอผู้ใดได้ทิพย์โสตแล้วจะได้ยินเสียงใกล้ไกลตลอดกระทั่งเสียงเทวดาก็จะได้ยินได้ตานี่ก็จะเห็นเรื่องมนุษย์ใจดีมนุษย์ใจไม่ดีตาก็จะเห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้จึงเรียกว่าตาทิพย์นี่ทิพย์โสตทิพย์จักขุและลึกชาติได้นี่นี่หลักวิชาทราบขอให้พวกเราพยายามทำอินทรีย์สังวรให้แก่กล้าขึ้นฌานย่อมไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดทำให้สงบอย่างเดียวแล้วจะได้ไม่ตายอีกนี่ให้มันตายจะครั้งนี้ครั้งเดียวผู้ไม่ตายจะตั้งก็ยังไม่ตายนี่เลยผู้เห็นทั้งเสื่อมเห็นทั้งความดีแล้วโสดาจะไปทำบาปได้ซบบุคคลทำบาปไม่ได้นั่นแหละโสดาคนพูดเท็จไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละโสดาไปลองดูสิอย่างนี้ก็จะเข้าถึงหลักธรรมะที่พระองค์ธรรมเทศนายังแน่นอนพูดเท็จไม่ได้โกหกไม่ได้นั่นแหละโสดาพูดจริงทำจริงเจริญจริงเหมือนเราจุดธูปไว้เงี้ยเรานั่งกรรมฐานแล้วดูไฟไหม้ธูปไปไฟไหม้ธูปไปพอมันไหม้ชังคุนั่นหมดแล้วธูปก็ไม่มีไม่ใช่หรือธูปก็ไม่มีนะหมดธูปเทียนเราว่าเทียนจุดเทียนไหม้ลงไปไหม้ลงไปไหม้ลงไปไหม้ลงไปไหม้ลงไปไหม้ลงไปหมดเทียนไฟก็ดับเทียนก็ดับทำอะไรเป็นเครื่องรู้ความเป็นจริงทำอะไรเป็นผู้รู้ความเป็นจริงดอกไม้มองดูเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวสวดไปทำพร้อมกันนี่ก็ปีติมันก็จะเกิดในเชิงที่เราสวดขึ้นเพราะนิวรณ์มันดับแล้วก็สวดให้นิวรณ์มันดับดีก็มานั่งง่วงนั่งเหงาอยู่สับงบงับงบงับนั่นแหละแต่คนเรียกว่าทีนมิทะความเข้าครอบงำนักปฏิบัติก็จะรู้ไม่ได้ล่ะรู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ล่ะและลึกชาติไม่ได้ล่ะทีนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละพูดนี้ข้างหลังได้ยินเปล่านะเนี่ยได้ยินไหมก็ค่อยชั่วหน่อย
พระสงฆ์ก็สวดญาติโยมก็สวดอาตมาไม่ต้องสวดคอยฟังฟังคอยรับคอยนั่งรับความสวดทีนี้เราที่จะอยากให้มีอายุยืนเนี่ยก็ต้องมีการอานิสงส์ปล่อยปลากันปลาวันนี้ที่เขาจะต้มแกงมันในอำเภอสำชุกเนี่ยเราก็ไปซื้อเอามาปล่อยในวัดนี่ไปไหนไม่ได้กำแพงเราล้อมรอบไปแล้วเราก็จะนี่แหละซึ่งว่าให้ชีวิตเขาชีวิตเราก็ได้นี่ที่เราปล่อยปลาเนี่ยเราเคยฆ่ามันเราเคยนั่นมันเราก็ไม่ฆ่ามันอะไรเรามีศีลมีธรรมเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมันถึงจะเหมาะสมว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ได้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดด้วยกันนี่แหละเราอุทิศบุญให้กับปลานี่แหละเราก็เห็นปลานี่มันเป็นเพื่อนเกิดเจ็บตายเหมือนกันกับเราทีนี้เราก็ไปถ่ายโทษเอามันมาเรามีเงินก็เอาเงินไปแลกเปลี่ยนเอามาปล่อยกันนี่จึงเรียกว่าเราต่ออายุปลาให้มันมีชีวิตอยู่ไปต่อๆไปเราก็คงจะได้มั่งนะอาจเหมือนสมณเณรพระสาริบุตรนะท่านก็ได้ ได้ดูแล้วเข้าไปขายยานของพระสาริบุตรว่าสมณเณรนี้อีก7วันจะตายไงก็เลยบอกกับสมณเณรว่าสมณเณรอีก7วันนะสมณเณรจะตายแล้วนะนี่สมณเณรนี่จะตายแล้วนะอีก7วันสมณเณรก็ฟังพระสารีบุตรบอกเล่าก็ออกเดินทางจะไปบอกโยมว่าอีก7วันเณรจะตายแล้วพระสาริบุตรท่านบอกนี่สมณเณรก็มันก็คงมีความสลดใจมั่งนะคนพระพูดถึงเรื่องตายนี่ก็กลัวทีนี้ก็เดินไปผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาก็ไปเจอปลานั่นมันตกกระลุกอยู่นะปลานี่ก็เหมือนชีวิตเราจะตายแล้วเหมือนกันกับเราว่า7วันนี้เราก็จะต้องตายแต่เราก็จะไม่ให้ปลาตายแล้วว่างั้นก็ช่วยปลาทำความช่วยปลาเอาไปปล่อยน้ำที่หนองลึกๆปลานั่นก็ได้มีชีวิตอยู่ว่าเนนพอครบ7วันเนนก็ไม่ตายเนนก็ไม่ตายพระสารีบุตรเนนนี่ไม่ตายนี่หน้าที่นี่เนนต้องตายแล้ว7วันเนนไปทำอะไรถึงไม่ตายเนนก็บอกกระผมที่เดินทางก็ไปบอกพ่อแม่ว่า7วันจะตายก็อาศัยว่าไปเห็นปลานั่นแหละหนองมันแห้งทีนี้ก็ปลาก็นึกว่าปลานี้ก็เหมือนกับสมณเณรจะตายใน7วันนี่แหละแต่ก็คิดนึกว่าเอาปลาไปปล่อยที่น้ำลึกๆปลาได้มีชีวิตอยู่ก็ได้ปลาไปปล่อยนั่นเองสมณเณรก็มาถึง7วันนี้ก็ไม่ตายพระสารีบุตรก็บอกนั่นแหละเนนได้อานิสงส์ที่ปล่อยปลานั่นแหละ
สมณเณรถึงไม่ตายถึงไม่ตายแล้วก็ทำความเพียรให้มากๆขึ้นนะสมณเณรก็ทำความเพียรมากขึ้นอายุอยู่ถึง120 ปี120 ปีสมณเณรมีชีวิตอยู่จึงเข้าพระนิพพานบรรลุพระอรหันต์ด้วยนี่เราก็ที่จะทำนี่ก็คิดนึกอยู่ว่าอย่างนี้แหละช่วยสัตว์ที่มันจะดับในขณะนี้เขามาขายแล้วก็ต้องเข้าหมอกแกงเข้าไปแล้วเราก็เท่ากับว่านักโทษกำลังเขาจะตัดหัวมันอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามไปเอาปลาตัวนั้นน่ะมาปล่อยซะมันก็พ้นโทษไม่ถึงกับเขาประหารชีวิตมันได้เราก็คงจะได้รับผลดีบ้างเหมือนกันอานิสงส์ของเราที่ปล่อยปลาอย่างนี้จึงเรียกว่าเหมาะสมว่าเป็นเพื่อเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดด้วยกันนี่แหละเราเอาเงินไปซื้อปลามานี่แหละจึงจะเหมาะสมกับที่ว่าเป็นเพื่อเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลให้หมดด้วยกันนี่มันถึงจะแน่ถึงจะสวดแน่ถึงจะสวดจริงนี่เราพึงว่าเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนเรามีศีลธรรมดีแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราก็เป็นเทวดาองค์หนึ่งเพราะเรามีศีลรักษาไว้ศีลอันเรียบร้อยดีแล้วเราก็นุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวพระก็ห่มผ้าเหลืองโกนศีรษะแล้วเราจะมาเบียดเบียนกันถึงจะว่าไปสักเท่าไหร่บุญมันก็ไม่เกิดได้หรอกว่าแล้วมันเป็นจริงเนี่ยขอก็ได้หรือของใครตกหล่นอยู่ที่ไหนเราก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ของเราเราก็รู้ว่าเรามีศีลธรรมดีเราก็ตัดโลภโกรธลงไปซะได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเราเป็นสักยบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี่แหละเรียกว่าตัดสินใจเคยโลภเราก็ไม่โลภเคยหลงเราก็ไม่หลงนี่แหละมันจะเป็นพระเป็นฉีกันได้ก็ที่ตรงนี้แหละถ้าหากว่าเพราะปานาติระมณีหลงวระมณีเราก็มีแก้วหนึ่งดวงไม่ฆ่าสัตว์อธินาทานาเวระมณีเราก็มีการเราไม่ลักทรัพย์เราก็มีแก้วหนึ่งดวงปรมจริยาเวระมณีเราเว้นซึ่งกรรมขุนซะแล้วไม่ให้มาติดต้องกายใจเราก็มีเวระมณีซะดึงดวงเป็นรักษาพรหมจรรย์บริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็มุสาวาทาเวรมณีเราก็วันนี้เรามีศีลเราก็จะไม่โกหกเราก็มีแก้วมณีไว้หนึ่งดวงนี่สี่ดวงแล้วนะแก้วมณีของเราสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีมีแก้วระมณีไว้ห้าดวงแล้ววิกาลโภชนาเวรมณีเราเว้นไม่กินข้าวเย็นเรารู้ว่าเวรมณีเราถือแก้วไว้หนึ่งดวงนี่ถ้าเราไปกินเขาเล่าแก้วนี้ก็หล่นมือแตกซะแล้วแก้วนี้ก็ไม่มีที่รักษากายใจของเราได้
เมื่อเราอย่างนี้แล้วแล้วก็ทีนี้ก็วิกาลโภเราก็จะต้องเบนเข้าเย็นใจดีใครจะมาแค้นเคยให้กินก็ไม่เอาละแค้นไงๆก็ไม่เอาละแก้วหนึ่งดวงนี่ก็ใสสะอาดดีแล้วมีตั้งหกดวงแล้วนี่นัดจะขี่อีกละเราก็รักษาไว้เรียบร้อยดีก็เจ็ดดวงแล้วอุจาระผูกใหญ่ยัดได้หนุนสำลีเราก็ไม่นอนนี่ละเว้นเนี่ยมารักษาศีลเนี่ยในตัวสลาเนี่ยซึ่งว่าสลาโรงธรรมที่นี่เป็นโครงงานของนักบวชมีแก้ว8ดวงและ8ดวงเนี่ยตั้งไว้คู่ๆกันเนี่ยแสงนี่จะเกิดขึ้นไปสว่างสวัยไปไม่รู้ว่าขี่ไรนานี่แล้วที่เรามีแก้ว8ดวงเนี่ย หลับตามองดูแก้วตาของตัวเองล้างใสสะอาดแล้วสว่างสวัยออกจากร่างกายของเราไม่รู้ว่าสว่างไปถึงกระดาษใดนี่เหมือนเจ้าพายุเราจุดขึ้นดวงหนึ่งเนี่ยแล้วมันมืดเนี่ยมันจะถีบแสงมืดไปรู้จักว่าโดยรอบของดวงตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันจะสว่างไปขนาดไหนนี่แล้วถ้ายังว่าวิทยุก็จะพายุนี่ก็ระวังมากล่ะเอาแสงจันทร์เข้ามาใส่อีกแสงจันทร์นี่มันจะสว่างไปขนาดไหนนี่มันจะถีบความมืดออกไปนี่แล้วนักเจ้าของตะเกียงมันยังไม่รู้ได้เลยเจ้าของตะเกียงมันก็จะรู้ว่าสว่างดีนี่เพราะอย่างนั้นจึงว่าให้หลับตาทำใจให้สงบแล้วแก้วมณีจะได้สว่างสวัยควรยินดีนี่จึงนี่เรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นกับกายใจของเราแล้วก็ตาทิพย์ก็จะเกิดขึ้นหูทิพย์ก็จะเกิดขึ้นโสตถีท่านว่าทิพย์โสตทั้งหูจะได้ยินเสียงมนุษย์และเทวดาก็ได้นี่เรียกเลิกชาติของตัวเองก็ได้นี่จึงเรียกว่าหลักวิชาสามของเราถ้าเรามีขึ้นอย่างนี้เราปฏิบัติได้ก็จะไม่รู้ได้หรือว่าเรามีธรรมนี่คานะจมูกก็ไปทำปฏิบัติที่ไหนมันจะหอมกลิ่นธูปกลิ่นเทียนเข้ามาหรือหอมดอกไม้เข้ามาเรียกว่าคานะวิญญาณคือแต่มันไม่มีหรอกดอกไม้ดอกเมยตำรณีไม่มีหรอกแต่มันดอกไม้ทิพย์มันเกิดขึ้นกระทางช่องตะมูกเงกโสตะวิญญาณที่ว่าทิพย์โสตนะคือได้ยินเสียงใกล้ไกลมนุษย์จะติเตียนเราก็ได้ยินจะชมเชยเราก็ได้ยินตาทิพย์ก็จะเห็นว่าคนสองคนนี่น่ะมันผินหน้าชมเชยเราทางนี้ไอ้คนสองคนนี่มันติเตียนเราผินหน้าไปทางนี้ตาทิพย์มันจะต้องรู้งั้นเห็นแล้วทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ใครจะมารู้ก็เราละเราก็รู้ว่าเรามีธรรมมีธรรมะมาไว้ในใจที่เราก็ทำกันความสงบสงบอยู่เนี่ยก็เพื่อบ่มอินทรีย์จะให้มันเกิดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจมโนวิญญาณสัมผัสรู้ภายนอกรู้ทั้งภายในส
ัมผัสที่ดีจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสผิวหาสัมผัสมโนทางใจสัมผัสกระทบถูกต้องเย็นร้อนอดแข็งรู้ขึ้นในอารมณ์หกเนี่ยคนธรรมดานี่ไม่มีหรอกอารมณ์หกมีอารมณ์ห้าช่องนี่แหละคนที่ปฏิบัติจะมีอารมณ์หกได้รู้ทางใจได้ไงเพราะเมื่อเรารู้จัก กิเลสตัณหามันจะดับไปแล้วธรรมะมันถึงจะมาเกิดในช่องนี้ได้นี่เพราะพวกเราแล้วของดีมันอยู่ในตัวเรานี่มันมีอยู่แล้วไม่โลภก็มีไม่โกรธก็มีไม่รักก็มีไม่ฉังก็มีธรรมะมันอยู่เฉยๆจึงเรียกว่าสงบพวกเราไม่อยู่นี่น่ะความสงบดียังอะไรกิเลสตัณหามันมีที่ไหนนี่ถ้ามันมีขึ้นมาเราก็รู้นี่เพราะเรารับสิ้นไว้แล้วก็รู้แล้วเราก็หยับยั้งสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นกิเลสตัณหามันก็ดับไปจึงเรียกว่าคนผู้ชายก็เรียกบาสกผู้หญิงก็เรียกบาสิกานี่เป็นผู้เป็นนักบวชนี่บาสกก็มีศีล5มีศีล8งั้นเราก็ทำไว้ในกายในใจแล้วเราก็จะมีความสุขกายสุขใจของเราแล้วใครจะมารู้อะไรของเราได้ล่ะใครก็ไม่รู้ของเราได้หรอกเราก็รู้ของเราเองปัจจตังรู้เฉพาะตนเราก็เห็นเฉพาะตนเราสติสัมปชัญญะก็ดีขึ้นนี่แล้วก็จะต้องไปถามใครธรรมะไม่ต้องไปถามใครหรอกก็ตัวเองมันเกิดขึ้นแล้วมันมีขึ้นแล้วและไอ้สิ่งเหล่านั้นมันดับไปโลภโกรธหลงมันดับไปทำไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็เกิดขึ้นนี่ถ้าเรามีอย่างนี้ขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้สินะอย่างนี้ที่เสนอแนะไว้นี่ก็อยากก็ให้โยมรู้ตัวขึ้นสินะเมื่อรู้ตัวขึ้นมันก็ดีใจก็เบิกบานนี่ทีนี้มันก็ละบาปเว้นบาปได้มันก็มีตะกองบุญตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญจมูกก็เป็นบุญนี่เมื่อใจไม่ทำบาปกายมันก็ไม่ทำบาปด้วยหรอกเพราะใจมันต้องสั่งนี่ใจเป็นบุญซะแล้วใจก็เป็นบุญจิตก็เป็นบุญแล้วมือจะไปทำไงได้หรอกมือก็ถ้ามันเป็นเครื่องใช้ของใจนี่เหมือนยังคนเป็นอัมพาตแล้วนั่นล่ะเลือดลมมันไม่เดินแล้วหัวเหล็กมันไม่ดีแล้วมันก็ยกไม่ได้ใจนี่ก็ไม่สบายเลยเคยยกได้ก็ไม่ได้นี่มันก็เป็นอนิจจังเพราะธรรมะรู้แล้วว่าเรามีใจมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรถึงยกไม่ขึ้นเราก็เห็นเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อจิตเราก็เบิกบานอยู่ใครจะมารู้กับเราล่ะนี่ใครจะมารู้กับเราเรานั่นแหละเป็นผู้รู้เรานั่นแหละเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนี่โลภโกรธหลงมันหายไปซะแล้วอย่าให้พูดชั่วก็ไม่ได้อย่าให้กายไปทำชั่วก็ไม่ได้นี่ใจมันไม่ทำเสียงเดียวเหมือนโสเพณีมาฟังเทศพระพุทธเจ้าบรรลุพระโสดาบันคนข่ายตัวก็ไม่มีเลยนี่ที่จะทำยังทุกวันไม่มีพอโสดาเกิดขึ้นในใจของโสเพณีมันก็ดับไปโสดาก็เกิดขึ้นนี่อย่างนี้นะพวกเรานะที่พูดนี่ก็พูดว่า
จะให้เข้าไปถือให้เข้าไปยึดเอานะได้ปลดจิตใจให้เข้าไปนะแล้วเมื่อมันสำเร็จขึ้นแล้วมันก็จะต้องรู้อย่างที่พูดนี่แหละนะทีนี้โสวินีเนี่ยมีหิริความละอายต่อบาปจะดุ้งต่อบาปกลัวต่อบาปละอายบาปเลยขายตัวไม่ได้เลยมีเศรษฐีคนหนึ่งพ่อแม่ใจบุญแม่เรามีลูกชายทำไมจะให้ลูกชายเราได้บุญได้เนาะเลยจ้างลูกชายเนี่ยให้ไปรักษาโบสถ์เนี่ยทีนี้ลูกชายก็ความอยากได้เงินก็ไปก็ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไปนอนแล้วก็มาเศรษฐีก็สังเกตลูกชายว่าไปทำฝังไปรักษาโบสถ์นะพระพุทธเจ้าทรงสอนยังไงลูกชายเราจะได้รู้ธรรมะมาได้มั่งหรือเปล่าก็สังเกตลูกชายพอหมดโบสถ์วันหนึ่งคืนหนึ่งก็พอลูกชายมาก็รีบนับเงินให้เลยรีบนับเงินให้กับลูกชายทีนี้พอวันพระหน้าอีกก็จ้างให้ลูกชายไปอีกลูกจ้างก็ดีใจว่าพ่อแม่ให้เงินก็ไปไม่รู้จักกี่วันพระตะกี้วันพระแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาบอกพ่อแม่มึงเลยทีนี้หนูวันนี้พ่อก็ให้แม่ก็ให้นะให้หนูไปฟังไปรักษาโบสถ์นะถ้าจำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาได้แม่จะให้อีกให้มากกว่านี้นะวันนั้นก็คืออยากจะได้เงินที่พ่อแม่มากๆถ้าจำมาได้แล้วก็แม่จะให้เงินมากพ่อก็จะให้เงินมากทีนี้ก็พอพระองค์เทศก็เข้าไปฟังพระองค์ก็เทศไปก็เกี่ยวมากับเศรษฐีจ้างลูกชายมาลูกชายนั้นบรรลุพระโสดาบันเลยทีนี้พระบรรลุพระโสดาบันแล้วนึกก่อนนี้พ่อแม่จ้างเรามาความอยากได้เงินก็เรามารู้ธรรมะนี้ก็เราละอายใจกลับไปนี่คงพ่อแม่จะให้เงินเราคงจะไม่ต้องรับแน่นอนเพราะตัวเองเป็นโสดาบันแล้วพ่อแม่นับเงินให้ก็อายพ่อแม่บอกท่านไม่ต้องการเงินที่จ้างไปให้ฟังเทศลูกก็ไปฟังเทศมาคือรู้จักทำให้ความละอายพ่อแม่เนี่ยมีการรักลูกที่สุดของพ่อแม่แต่บัดนี้ลูกก็ไม่ขอรับเงินพ่อแม่ครับพ่อแม่ก็เลยสาธุลูกเป็นธรรมมาฉันใดพวกเราก็ที่ธรรมเทศนานี้ก็อยากให้เป็นไปตามนั้นแหละนะถ้าอยากให้เป็นไปตามนั้นเราจะสักแต่ว่ามารักษาแล้วก็ให้มันมีฤทธิ์ความละอายต่อบาปจะให้สักเท่าไหร่ก็ไม่อยากได้เลยเพราะเรามันเป็นลูกจ้างเขาก็ไม่ดีมันสู้ไม่เป็นลูกจ้างใครดีกว่าเพราะธรรมะนิ่มเป็นเครื่องเจริญเชิดชูใจทำพระโสดาบันเนี่ยในโลกนี้จะว่าเขาร่ำรวยสักเท่าไหร่มันสู้พระโสดาบันไม่ได้เพราะเครื่องใช้สอยมันสักแต่ว่าตายแล้วก็ไม่ได้ติดตัวตามไปได้เลยสับเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์เครื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ธรรมะนี่แหละ

0: ทำให้ส่งผลไปสู่เทวโลกสมบัติและนิพพานสมบัติได้เลิกความแก่ความเจ็บความตายสิ่งนี้นั้นเป็นคุณสมบัติอันที่สูงสุดเพราะพวกเราที่รักษาศีลเจริญก็มารักษาใจนี่เองไม่ใช่รักษาอะไรไม่ใช่เรามาบวชเรียนแล้วอยากได้เงินนึงงูอยากได้เงินอย่างนี้ทำให้เสียศีลเสียธรรมนี่จะเป็นเรียกว่านักบวชชั้นดีได้ยังไงสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยมันดียังไงเนี่ยธรรมะดียังไงและเป็นผู้ปฏิบัติสุปฏิโมเป็นผู้ปฏิบัติกรงแล้วนะมันกรงที่ไหนเนี่ยมันกรงตรงไหนถึงเรียกว่าปฏิบัติดีซื่อกรงนะเราลองคิดดูสิว่าเราคิดคดกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราซื่อกรงกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราลองถามใจเราดูบ้างสิว่าจะเป็นยังไงเราไม่หมดความพลอบแผลแล้วหรือยังเราคงลองถามใจของเราดูบ้างสิเนี่ยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าคนรักษาศีลจึงเรียกว่าคนรักษาใจเนี่ยแล้วคนประเภทไหนที่สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยคนอย่างไรจึงจะเรียกว่าคนจำพวกของพระพุทธเจ้าคนสี่คนเนี่ยคนสี่คนเนี่ยคือใครแปดคู่สี่คนเนี่ยมันคือใครเนี่ยเราก็คงจะต้องรู้ว่าเรามันเป็นยังไงใจของเรานี่มันโอนเอียงไปหรือแปดคู่สี่คนนี่มันก็ไม่ใช่อะไรนะก็ดูสิเราซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าเราอย่างหรือเรายังเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังหรือเรายังสงสัยยังถอนแขวนอยู่ในเรื่องของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำหรือสั่งสอนฐานบารมีท่านก็ทำแล้วฐานอุปบารมีท่านก็ทำฐานปรมัตถบารมียังไงชีวิตท่านก็หายดับนี่เขาเรียกว่าฐานปรมัตถบารมีฐานนี่ชีวิตก็เสียสละให้ได้คนจะอยากได้อยากก็ได้ดวงตาก็ควักให้ได้เสือจะตกเขวรู้ว่ามันอดอาหารก็โดดให้มันกินได้นี่ที่เรียกฐานปรมัตถปรมีนี่เราก็ต้องควรจะต้องรู้เนี่ยต้องเราก็ต้องควรศึกษาเราเรียนหรือปฏิบัติใจว่าใจของเรามันเข้าไปถึงตรงไหนมันพอใจแล้วหรือยังนี่ อย่างนี้นะโยมนะทุกคนฝากข้อคิดเสนอนะไว้ให้กับญาติโยมทุกคนแล้วก็ไปถามใจไปบ้านแล้วก็ไปถามใจ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีอำเภอจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่ในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093โทรติดต่อ093

0: ธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
1: เอาขึ้นมาโบสถ์พระเอาขึ้นมาขึ้นมาพักบนนี่มีโบสถ์ไหมไม่โบสถ์มาทางนี้ไม่โบสถ์มาทางนี้ก็ได้นี่เอาโบสถ์มาทางนี้อีกโอ้พระก็มากไปด้วยจนหาที่นั่งไม่ได้เลยเอานั่งที่นี่เอาขึ้นมาพระขึ้นมาให้หมดจากพักนั้นขึ้นมาที่นี่ให้หมดเอาไว้ที่นี่นู่นอะพระมากไปด้วยไม่มีที่จะนั่งเลยวางนี่วางโยโต้สีผ้าเป็นไงสีผ้านี่ดูเพื่อนดูผงกันบ้างพอดีอยู่อย่าดูแต่ตัวเองคนเดียวมันขวางโลกให้ดูเฉลี่ยไปหมดมันจึงไม่ขวางถ้าดูหมู่ดูเพื่อนแล้วอย่างนี้จะไม่มีที่ดูแต่ตัวเองมันก็ขวางได้ใช่ไหมล่ะถูกหรือผิดที่พูดนี่นั่นแหละถ้าดูแต่ตัวเองชอบอะไรมันก็ทำอย่างนั้นถ้าดูหมู่ดูเพื่อนดูวงกว้างไปมันเฉลี่ยเข้าถึงกันก็เป็นความถูกต้องนี่ไอ้ที่โอลืมชื่อสนองเลยเนี่ยหรือไม่ใช่
2: สำคัญสำคัญครับผม
1: ส
2: ำอาจารย์สำคัญครับ
1: สำ
2: ค
1: ัญ
2: ครับสำคัญที่อุปถัมภ์ปู่สังวานครับ
1: อง
2: ค์นี้ครับมันถวายทองหลวงตาหลายครั้ง
1: มันจำไม่ได้ถวายทอง
2: ห
1: ร
2: ือตาหลายครั้ง
1: มันจำไม่ได้ถวายทองหรือวางเดี๋ยวนี้ไว้ละกองไว้นั่นแหละนี่อาจารย์สัมพันธ์ธีระปัญโยพระอุปถาหลวงปู่สังวานเขมโกและคณะพระวัดสังฆทานขอน้อมถวายทองคำน้ำหนักรวม17บาท75สตางค์เงินสดจำนวน620บาทเอาสาธุพร้อมกันจ้ะวันนี้แล้วยี่สิบหกเสียอะไรกี่บาทลืมสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทเจ็ดที่มาตังหาได้ง่ายๆหรือทองสิบเจ็ดบาทนั่นน่ะหาแทบเป็ดแทบตายหลวงตาหามาตั้งแต่มื้อเช้าแต่ตื่นนอนยังไม่เจอหมู่เพื่อนหามาให้ถึงได้เจอแสดงว่าเรานิวาสนาอาภัพสู้หมู่เพื่อนไม่ได้นั่นน่ะหลวงตาบัวหาทองตั้งแต่ตื่นนอนจนป่านนี้ไม่ได้สักบาทเดียวเป็นหมู่เพื่อนหามาให้จึงมีขึ้นมาสุดท้ายวาสนาก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนอาศัยหมู่เพื่อนเป็นวาสนาเข้าใจไหมล่ะตัวเองไม่เป็นท่าหาแต่เช้ายันค่ำไม่ได้อะไรเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยขึ้นอยู่กับวาสนาดีละเดี๋ยวจะให้พรนะให้พรแล้วก็กลับกันไปได้ละเพราะพระปลุกประชาชนมีเยอะนะให้ศีลให้พรมีความสุขความเจริญปฏิบัติศีลธรรมด้วยความราบรื่นดีงามเป็นสุขเออละนี่สมบูรณ์แล้วนี่ได้มาให้ทานสมเอออ้าวฟังกล่าวแล้วนะดีละเออไว้ที่นั่นละดีละขอบบุญขอบคุณมากๆนะของเรานี่จะได้เข้าเป็นหัวใจของชาติเราเอากราบนะคนแน่นจะว่าไง มันแน่นหมดเลยคนไปสวัสดีนะขอบุญขอบคุณมากๆนะค่อยไปไปทางไหนก็ไปออกนะนี่ออกข้างหลังมาทางนี้เลยก็ได้นี่ทอง17บาท17บาท75ตังค์ทองไม่ใช่น้อย17บาท75ตังค์

0: ช่องที่7บาท75ตาแน่นไปเลยฝนตกเอ๊ะก็ไม่เห็นตกมากอะไรทำไมตามถนนนี่นั้นน้ำเลยท่วมไปหมดไม่เป็นอะไร
1: ตกมาก
0: เ
1: หรอตกมาก
0: ตกหนักเหลือเอ๊ะเราอยู่ข้างในนี่มันออกมาเห็นน้ำเต็มไปหมดมันยังไงกันนี่วะถือรถถือร่มกั้นร่มออกไปเลยมีน้ำเต็มถนนน้ำเต็มถนนแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วเดินระบุกใหญ่เลยมันเป็นยังไงนี่เนาวะใส่นั่นแหละใส่รองเท้าเดินไปนึกว่าที่แรกจะไม่มีน้ำเอาร่มนั่นแหละเห็นฝนน้ำเปียกไปตามแถวนี่อ้าวมันเป็นไงนี่วะได้ร่มแล้วก็เดินออกไปดูพอไปดูฝนที่ไหนน้ำเต็มไปหมดเต็มมันเลยเข้าตาจนแล้วบุกเลยทีเดียวไอ้น้ำไม่มีความหมายใส่รองเท้าตามติ่มตามติ่มไปเลยออกนู่นออกนู่นไปหนึ่งไปศาลาบุกน้ำไปเลยนะเอามาแล้วก็ถอดรองเท้าทิ้งมันนะมึงเปียกมึงอยู่นี่กูไม่เปียกกูไม่อยู่แล้ว เราโดดคนนี้รองเท้าเลยทิ้งไว้นั่นนั่นเห็นไหมวะน้ำฝนดูมันไปทำนั้นน้ำเต็มหมดเลยนะน้ำเดินไปนี่ออกไปนี่ออกไปนี่น้ำเลยเต็มไปหมดมันเลยเข้าตาจนยังไงก็ถอยไม่ได้แล้วบุกเลย บุกน้ำเดินไปในถนนน่ะตุ่มปั้มตุ่มตั้งไปเลยใส่รองเท้าไปบุกใหญ่เลยมาถึงนี่ถอดรองเท้าทิ้งมันแล้วก็เข้ามาเนี่ยตอนหกโมงนี่มั้งเราไปน่าจะเป็นหกโมงมีที่นั่งกันไหมล่ะวันนี้นะนู่นล่ะมีที่นั่งกันไหมล่ะโอ้ใจปั๊มมาถึงแล้วยังไม่รู้ฮะ
2: มาแล้ว
0: ค่ะฮะมาถึงแล้วเหรอโอ้รถใหญ่กี่คันสามคันมีรถใหญ่นี่มีพอคันละสามคนไหมเนี่ยเราก็ขโมยแหวกกว่าซะนี่มันลุมตามทางนี้มากกว่าเนี่ยเพราะงั้นเราจึงถามทางนู้นรถใหญ่รถบัสรถใหญ่สามคันมันมีคันละสามคนไหมวะแต่ของเรานี่มันจนมองหารถไม่เห็นมันแน่นทั้งภายในภายนอกไปนู่นไปวัดเสือวัดหลวงตะบัวไปนู่นเยี่ยมเสือไปดูเสือแล้วก็ดูสัตว์ต่างๆฝนมันตกหนักเผื่อเราอยู่ในห้องนะจะออกมาเห็นเนี่ยมันเกิงไปหมดแล้วดูกุฏิเปียกหมดเลยเอ้าว่ะเอาตรงนั้นก็ถือไอ้ร่มไปเลยโยมทำมามันตกมากเหรอว่ะเดินไปนี่น้ำมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยมันมากแล้วก็ใส่รองเท้าไปทีแล้วมันก็มากขึ้นหาไม่ไปไม่ได้ทั้งรองเท้าทั้งเท้าสัตว์เลยบุกใหญ่ท่วมเที่ยมท่วมเที่ยมไปเลยใส่รองเท้าเลยเดินบุกน้ำไปเลยมันก็ถึงข้างตาจนจะถอยไม่ได้แล้วออกไปเรื่อยพุ่งนุ่งนุ่งไปเข้าพุ่งมาเลยประกอบวันนี้คนคงไม่มามากหรอกบ้างเหลืออยู่กรุงเทพฝนไม่ตกนึกว่าไม่มีฝนมาที่มาเจอฝนก็ได้นะมาสังฆทานหลวงพ่อสังวานนี่ได้มากนะหลวงพ่อสังวานนี่ได้มากที่สุดเพราะเราถึงบุญถึงคุณเดี๋ยวเราเองมันไปยากศพไปอยู่เพราะบุญคุณของท่านมีเต็มตัวเรามาเสียเราไปเยี่ยมศพท่านเรื่อยมา ท่านเป็นคนกว้างขวางคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมนี่เป็นสำคัญก็จิตใจกว้างขวางเข้ากันได้จิตใจแคบแคบออกกระจายเป็นส่วนรวมไม่ได้แม้จะอยู่กับตัวเองก็ไม่พออยู่พอสิ่งมีมากอะไรหักมันไม่พออยู่ในหัวใจนะใจไม่พอสิอย่างเดียวได้มากมาอะไรก็ไม่พอไม่พออันที่เรียกว่านัตถีตัณหาสมานัตถีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงยังมีฝั่งฝั่งมหาสมุทรทะเลมีแต่ฝั่งแม่น้ำคือตัณหานี่ไม่มีนั่นฟังเอาสิครอบไปได้หมดสามแดนโลกธาตุนี้แม่น้ำตัณหานี่ครอบหมดไม่มีฝั่งเลยสามโลกธาตุแม่น้ำตัณหาครอบหมดผู้ถึงนิพพานแล้วคือผู้ข้ามฝั่งนี้ได้แล้ว
1: มาดูข้าจะบอกพูดไม่จรัสปากว่า
0: ตัณหาเนี่ยมันพาคนให้หูหนวกตาบอดไปหมดนะมืดที่สุดคือตัวตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานครอบไปหมดฟังแต่ว่าสามแดนโลกธาตุตัณหาคือความอยากนี่ครอบหมดไม่มีอิ่มพอจึงเรียกว่าอยากอยากไม่ถอยไม่มีคำว่าตัณหานี่เคยอิ่มพอเลยไม่มีคิดดูว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงกว้างขนาดไหนสุดสายหูสายตายังสู้แม่น้ำคือตัณหานี่ไม่ได้ตัณหานี่ครอบหมดสามแดนโลกธาตุครอบหมดเลยแม่น้ำคือตัณหาใหญ่กว่าทุกอย่างครอบได้ถึงแดนสามแดนโลกธาตุครอบได้หมดจึงเป็นเรื่องใหญ่โตว่านี่แหละที่สัตว์ทั้งหลายแหวกว่ายอยู่ทุกวันนี้ก็แหวกว่ายอยู่ในสามแดนโลกธาตุเป็นฝั่งของกิเลสของตัณหานี้ทั้งนั้น มันจึงกว้างขวางมากลึกซึ้งมากทีเดียวเกินกว่าที่จะตามรู้ตามเห็นโทษของมัน มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นเห็นได้อย่างชัดเจนเต็มหัวใจปล่อยได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเลยแล้วคำว่าความอยากในหัวใจท่านจึงไม่มีความอยากในใจของพระอรหันต์ไม่มีมาอันนี้ดีนะดีนะก็ดีไปตามธาตุตามขันธ์ตามสมมุตินิยมแต่ไม่ดีเข้าถึงใจเพราะใจนี้เลิศเลอครอบไปหมดอีกแล้วใจนี้เลิศเลอครอบโลกธาตุกิเลสอยู่เพียงโลกธาตุธรรมะนี่ครอบโลกธาตุครอบไปหมดบรรดาสมมุติทั้งมวลนี่วิมุตติครอบไปหมดเลยนี่ว่านธรรมจริงเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมเหนือโลกโลกก็คือนี่แหละสามโลกธาตุนี้เรียกว่าโลกทั้งนั้นธรรมนี้ข้ามไปหมดสูงกว่าทั้งหมดเลยเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมที่สูงเหนือธรรมเหนือโลกนั่นหรือว่าทำสูงกว่าโลกล้วนนึกเหนือโลกก็ไม่ผิดอันจะเรียกว่าโลกุตรธรรมเหนือตลอดเลยมีเท่านี้แหละเหนือกิเลสได้เพราะฉะนั้นจึงแก้โดยสิ้นเชิงสำหรับผู้มีความสามารถแก้ได้หมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือตัวใหญ่ๆของกิเลสก็คือความโลภความโกรธราคะตัณหามีโมหะเป็นรากฐานสำคัญแห่งความโลภความโกรธราคะตัณหาเหล่านี้มีโมหะเป็นสำคัญโมหะก็คือความมืดบอดจะเป็นอะไรไปหูมีตามีไปใช้กับกิเลสตัณหาไม่ได้ล้มเหลวไปหมดเพราะกิเลสตัณหาเหนือกว่า คนเรามีหูมีตาดีทำไมจึงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาถ้าว่าตาดีข้ามกิเลสไปสิตาดีหูดีใจดีเอาข้ามกิเลสตัณหาที่ว่าเนี่ยความโลภความโกรธราคะตัณหาความหลงเนี่ยเอาข้ามไปให้ได้สิมีไม่มีใครข้ามได้นะมีแต่ธรรมเท่านั้นข้ามได้จึงท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมนี่เป็นธรรมเหนือโลกโลกคือโลกของกิเลสตัณหาทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เรียกว่าโลกทั้งนั้นธรรมะนี่ครอบไปหมดเลยเหนือหมดจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมกิเลสเอื้อมไม่ถึงท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเอื้อมไม่ถึงกิเลสเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าอะไรดิบอะไรดีก็ตามเพราะฉะนั้นจึงได้พูดได้เต็มปากโดยไม่สรกสะท้านที่ว่าเป็นบ้าหาดิ่งกับลาบกับยศเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเพื่อจะหนีจากสิ่งเหล่านี้ละสิ่งเหล่านี้ยังเสาะแสวงยังเป็นบ้าดีดบ้าดิ่งเป็นกิเลสตัณหาเสริมกิเลสเข้าไปอีกอยากได้ยศได้ลาบได้ความสรรเสริญเยินยอสิ่งเหล่านี้มันเหมือนมูดเหมือนคูดถ้าเทียบกับอัตถธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมเหนือหมดนั่นแต่ยังมาหามูดหาคูดหาความยกยอปอปั้นความสรรเสริญเยินยอหายศหาลาบอยู่นี่ก็คือหามูดหาคูดนั่นเองเพราะเมื่อจะเทียบแล้วก็คือเห็นว่ามูดคูดนี้ดีกว่าธรรมจึงไม่มองดูธรรมผู้ที่มองดูธรรมแล้วจะไม่หาสิ่งเหล่านี้เลยยิ่งผู้ละสิ่งเหล่านี้ได้หมดแล้วยิ่งสนุกดูด้วยความสลดสังเวชคือธรรมชาตินั้นเลิศขนาดไหนอันนี้มันก็เหมือนมูดเหมือนคูดที่โลกทั้งหลายจมกันอยู่ในสิ่งเหล่านี้ธรรมไม่จมผู้ทรงธรรมแล้วเหนือไปดูลำดับทรงธรรมสุดขีดแล้วเหนือหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือว่าขอเสนอขอยศขอลาภมันฟังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดให้เดินบิณฑบาตไปหน้าพระราชวังที่ตอนที่จะอะไรเฉลิมพระชนที่ครองราชสมบัติมา60ปีเหรอนั่นจะมีพิธีขึ้นเฉลิมพระชนม์และพวกหิวพวกโหยพวกกิเลสตัณหาหน้าด้านมันก็วิ่งขอกันเสนอขอยศขอลาบมันจะพ่อพระเหล่านี้ออกหน้าออกตาหยาบโลนที่สุดพูดให้ชัดเจนเรียนมาด้วยกันปฏิบัติมาด้วยกันทำรู้มาด้วยกันมาขวางทำอะไรตั้งหนาถึงขนาดหน้าด้านขวางทำหาขอมาทำไมขอลาบขอยศศีลธรรมที่เป็นของเลิศเลยทำไมไม่หาทำไมไม่ขอศีลธรรมอยู่ในตัวเองพระพุทธเจ้าประทานให้เรียบร้อยแล้วทำพระนั่นแหละเป็นผู้ที่จะครองอาจครองธรรมครองมรรคผลนิพพานที่เลิศเลยกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วทำไมไม่สนใจหาไปขออะไรหาขอมูดขอคูดหาลาภหายศสรรเสริญในชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่ลมปากมีแต่ลมๆแรงๆหัวใจแห้งผากจากอัดจากธรรมมันเกิดประโยชน์อะไรหัวใจชุ่มในธรรมหัวใจเต็มด้วยธรรมแล้วไม่ตื่นเพราะสิ่งเหล่านี้มันต่ำขนาดไหนเทียบก็ได้กับมูดกับพูดพระองค์จึงเลยสอนให้ละนั่นพวกเรายังเป็นบ้ายังหากันอยู่มันน่าสลดสังเวชพูดอย่างจะใครจะว่าเป็นไงก็ว่าเดินบิณฑบาตหน้าพระราชวังขอบิณฑบาตไม่ให้พระราชทานลาภยศกับพวกพระหัวโลนๆที่ลืมตัวหน้าด้านนี่ว่าอย่างนั้นเลยนะมันขอหามาทำไมขายสันดานเจ้าของว่าหยาบโลนมากทีเดียวไปขอยศขอลาภพระแท้ๆบวชมาหาอัตถธรรมซึ่งเป็นของเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วกลับไปขอสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นหมูมวนคู่ได้ยังไงมันมากนะเพราะฉะนั้นการพูดนี้จึงไม่ผิดเอาค้านมาใครจะค้านไม่เห็นมีใครค้านมาเราก็ประกาศออกทั่วประเทศไทยแล้วทางวิทยุบิณฑบาตเดินผ่านพระราชวังขอบิณฑบาตไม่ให้พระราชทานลาภยศให้พวกพระหัวโลนๆนี้มันลืมเนื้อลืมตัวทำที่พระเจ้าประทานให้แล้วมันไม่ยอมเอา มันไปหาลาภหายศยินยอสรรเสริญซึ่งเป็นเหมือนมูดเหมือนคูดมันต่ำก

0: าดไหนกับจิตใจที่ไปขออย่างนั้นแสดงว่าจิตใจนี้ต่ำมากที่สุดจึงต้องไปขอสิ่งที่ต่ำซึ่งมันเข้ากันได้สิ่งที่สูงคืออัตคือธรรมทำไมไม่หาไม่ปฏิบัติตัวสังขังชนังกัจฉามิของพวกเราท่านไปหาขอลบยศขอลาภที่ไหนเป็นสังขังชนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกท่านไปขอยศขอลาภจากใครแล้วสังขังชนังกัจฉามิพระสงฆ์สาวกได้อบรมธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วได้ทำเข้ามาครองใจจนกระทั่งได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงขึ้นมาภายในใจแล้วเป็นสังขังสรกฉามิได้เต็มดวงเต็มดวงท่านไปขอใครนั่นแล้วพวกเราจึงมาขออะไรรวมๆโรงแรงมันขัดกันมากนะจิตใจแสดงว่าต่ำมากทีเดียวถ้าจิตใจยังมีทำแฝงอยู่แล้วจะไม่ขอละอายตัวเองขอไม่หาทำอะไรเรามาหาธรรมเป็นของเลิศเลยสิ่งก็สิ่งเหล่านั้นแล้วยังโดดไปหาขอสิ่งต่ำทรามอีกยากมากไหมหัวใจพระเราพิจารณาให้ดีถ้าจิตใจไม่ต่ำถึงขนาดนั้นไม่แสดงความลาโมกโจกเปรตหน้าด้านออกมาจะละอายตัวเองขอไปทำไมทำหาที่พระพุทธเจ้าสอนให้หาธรรมต่างหากไม่หาสิ่งเหล่านั้นนี่นะเมื่อหาธรรมแล้วได้ธรรมแล้วบกพร่องไม่พอที่ไหนให้เอาไปทูลขอพระพุทธเจ้าหรือไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าธรรมที่พระองค์ประทานให้แล้วนั้นไม่สมดุลหรือสู้โลกเขาไม่ได้ต้องขอโลกเขามาเสริมมันถึงจะสวยงามถึงจะน่าดูอย่างนี้มีที่ไหนไม่เคยมีลงใครได้เข้าถึงธรรมแล้วเลิศไปตลอดไปขอมาหาอะไรพูดให้มันชัดเจนนี่แหละภาษาธรรม ใครจะว่าดุด่าว่ากล่าวหรือเผ็ดร้อนขนาดไหนเอาว่าเผ็ดของธรรมร้อนร้อนของธรรมเพื่อเผากิเลสดุเดือดบุเดือดของธรรมเพื่อจะต้มกิเลสให้แหลกให้เปื่อยไปทําไปอย่างนั้นไม่ได้มาต้มตัวเองเหมือนอย่างพูดที่ว่านิ่มนวลอ่อนหวานนั่นมันต้มตัวเองได้ยศได้ลาภมาว่าถ้าเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ทราบว่าชั้นขี้หมูขี้หมาอะไรมีแต่ลมๆแรงๆหัวใจที่มีธรรมไม่หานะจ้าอยู่ในหัวใจนี่ไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นองค์ขปยานพระองค์แรกแล้วที่สอนแสวงธรรมได้ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกพระองค์ไปหาอะไรกับใครตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วมีจะบอกปัดออกให้หมดสิ่งเหล่านั้นเป็นของจอมปลอมแล้วกาฝากมหาภัยด้วยใครไปติดพันกับมันนะเป็นกาฝากมันเกาะเอาแหลกเหลวไปหมดศีลธรรมไม่มีในใจจะมีแต่สิ่งโสกโปกราโมกที่เป็นกาฝากมหาภัยนี้เท่านั้นเต็มหัวใจกิริยาอาการแสดงออกมีแต่พวกกาฝากมหาภัยทำไม่มีเกิดขึ้นไม่ได้นี่เราได้สอบแสดงหาธรรมแล้วสิ่งนั้นจะกระจายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นผู้ท่านสอบแสดงหาธรรมหาอย่างนั้นเรื่องธรรมได้เข้าสู่ใจแล้วมันจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่ไม่มีธรรมในใจเลยมันจึงเที่ยวหาเกาะหายึดในสิ่งที่ไม่เป็นท่าเป็นทางแล้วกลายเพิ่มความไม่เป็นท่าเป็นทางเข้าไปอีกในพระองค์นั้นผู้เสาะแสวงหาธรรมเช่นนั้นนะถ้าผู้ตั้งใจหาธรรมตามศาสดาสอนแล้วจะไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เลยมีลาภเสื่อมลาภโลกธรรม8ว่าไงสอนให้ละหมดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์เชื้อป้นกันอยู่ในโลกธาตุนี้มันมีทั้งหมูดทั้งขูดเต็มไปหมดฉลัดปัดออกให้หมดให้เหลือแต่ธรรมชาติภายในหัวใจทองทั้งแท่งคือธรรมชาติเต็มหัวใจแล้วขออะไรที่ไหนไม่ต้องขออยู่ที่ไหนสง่างามตลอดเวลาท่านผู้มีจิตใจที่ผ่องใสจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนสว่างจ้าตลอดไม่ว่าท่านยืนท่านเดินท่านนั่งท่านนอนธรรมชาติแห่งความสว่างนั้นไม่อยู่กับยืนกับเดินกับนั่งกับนอนนะอยู่กับความสว่างไม่มีการสถานเวลาเป็นอากาลิโกตลอดคือใจที่สว่างจ้าภายในหัวใจท่านจะอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็จ้าอยู่ในนั้นจ้าอยู่ในนั้นเหมือนทองทั้งแท่งไปวางไว้ที่ไหนก็จ้าจ้าทองทั้งแท่งแล้วจิตใจจึงเทียบเหมือนทองทั้งแท่งมีสิทธิ์ที่สง่างามสุดโลกสุดสงสารแล้ว อยู่ที่ไหนก็จ้าไปหมดได้ที่หรือว่าไงมีความเศร้าหมองที่ตรงไหนจิตนั่นแหละท่านจึงให้แสวงหาธรรมธรรมนี้เกิดได้จากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้วธรรมทั้งหลายมีอยู่แต่ค้นไม่พบค้นไม่เจอหรือไม่ค้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นพระองค์แรกเลิศเลอขึ้นมาในวันตรัสรู้ที่แรกเลยแล้วสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการคุยเขี่ยขุดค้นห้าอัตถธรรมประเภทนั้นท่านก็พยายามคุยเขี่ยขุดค้นแล้วสำเร็จองค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ละธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วตั้งแต่เริ่มแรกโสดาแปลว่ากระแสแห่งพระนิพพานพาดเพียงถึงแล้วสกิทาคาอนาคาจนถึงขั้นอรหันต์สุดยอดแล้วสัพพะนี้เต็มยอดสว่างจ้าครอบโลกธาตุจะว่าอะไรมีเพียงหัวใจดวงเดียวของท่านผู้บริสุทธิ์นี่ก็ครอบโลกธาตุแล้วแล้วมีแต่ใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวก็นี่ครอบหมดกี่โลกธาตุมาก็ครอบหมดอย่าว่าโลกธาตุนี่เพียงเท่านั้นเลยนั่นแหละธรรมจึงเป็นของเลิศของเหลอที่ควรกราบไหว้บูชาควรตายใจสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมรู้จักธรรมอย่าให้เป็นไก่แจ้คุยเสียหาอาหารดังนิทานอิโสขอแสดงไว้เราจำได้ตอนที่เราเรียนหนังสือเป็นนักเรียนนิทานอิสมนี่ก็มาจากชาดกนะเวลาไปเห็นในชาดกจึงรู้ว่าเขาถอดมาจากชาดกมาสอนนักเรียนเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจนักเรียนว่านิทานอิสมเราเคยเรียนตั้งแต่เป็นนักเรียนว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งคุ้ยเสียหาอาหารไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงร้อยเปรย์ขึ้นว่านี่ถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเดิมแต่นี้จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่เราสู้เข้าสู่ข้าวสารเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเสียเลยไปในแปลงอื่นนั่นไม่สนใจกับพลอยเม็ดนั่นเลยนี่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ของดีเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นผู้ไม่รู้จักใช้ไม่สนใจเหมือนไก่แจ้ไปพบพลอยเม็ดหนึ่งพลอยนั้นราคาเท่าไรซื้อข้าวมากี่ยุ้งกี่ช้างก็ได้ไอ้ข้าวที่คุ้ยเสียอยู่ทุกวันมันได้ทีละเม็ดสองเม็ดมันมีค่าขนาดไหนมันก็ยังไปสนใจกับข้าวเม็ดสองเม็ดมากินเอามาแข็งพลอยทั้งก้อนอยู่นั่นน่ะนั่นเห็นไหมไอ้เราก็มันกันความโลภความโกรธราคะตัณหามันก็เหมือนมูดเหมือนขูดแล้วคุ้ยเขี่ยหาจนนู่นหยิบนู่นผู้นี้หยิบนี่หาโน่นหานี่ได้มาแล้วจะเอามาแข่งทำทั้งแข่งได้ยังไงนั่นเทียบกันเป็นอย่างนั้นแหละท่านที่ท่านสอนไว้ในนิทานอิโสแล้วก็คุ้ยเขี่ยนี่เลยไปในแปลงอื่นคือไม่สนใจกับพลอยนั่นเลยแล้วไปอื่นก็ไปเลยไม่สนใจเลยท่านจึงสอนเป็นทางเครื่องเตือนสติบ้างว่านิทานเหล่านี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้เท่านั้นผู้ไม่รู้จักใช้ก็เหมือนไก่แจ้นะพวกไก่แจ้มันไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักของดีมีกี่คนมีกี่โลกมันก็เป็นพวกไก่แจ้กันเสียทั้งหมดมันไม่มีใครรู้จักเพชรจักพลอยเลยนั่นผู้รู้เพชรรู้พลอยก็คือองค์ศาสดาพระสาวกทั้งหลายท่านรู้เพชรรู้พลอยท่านเพชรพลอยมาครองหัวใจเป็นประดับนิพพานจ้าเลยตลอดอนันตกาลไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นอยู่ในวงสามเดียโลกธาตุนี่เข้าไปแต่ต้องทำลายได้เลยนั่นเรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นละเพชรพลอยจะได้มาก็เป็นนิพพานเที่ยงขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้มันหาตั้งแต่เข้าสู่ข้าวสารกินไปวันหนึ่งพอถึงวันตายเท่านั้นก็พอรวยมาคิดหน้าอ่านหลังเลยว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแล้วการคุ้ยเขี่ยหาอาหารนั่นก็คุ้ยเขี่ยหาสิ่งที่ตนต้องการนั่นแหละคำว่าอาหารครอบที่ตนต้องการมีอะไรอะไรบ้างไม่ทราบว่าผิดถูกดีชั่วประการใดเห็นว่าดีแล้วก็คว้ามาแล้วมันก็มีฟืนมีไฟแทรกเข้ามาด้วย หนึ่งเป็นการทำชั่วช้าละโมกแฝงไปด้วยการทำดีไม่อยากพูดแหละมันไม่ค่อยสนใจที่นี่เวลาตายไปแล้วมันจะไปไหนเกิดที่ไหนคนหาตั้งแต่สิ่งที่ไร้สาระได้มาก็มีสิ่งที่ไร้สาระไม่พึงปรารถนาเกิดในภพใดชาติใดก็มีแต่ภพชาติที่ไม่พึงปรารถนาที่เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยทุกข์ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เหรอคนทั้งโลกเขาก็เป็นมนุษย์สวยงามน่าดูน่าชมทั้งหญิงทั้งชายไอ้เรานี่ไม่ทราบว่าเป็นเพศไหนถ้าไปดูหำมันก็ไม่มีไปดูหีมันก็ไม่มีทีนี้มันเป็นเพศอะไรนี่เพศอาภัพเพศไม่มีใครปรารถนาเข้าใจไหมเนี่ยเพศประเภทนี้ไปเกิดก็ไปเกิดประเภทนี้เสียจะว่าเป็นหญิงก็ไม่ใช่จะว่าเป็นชายก็ไม่เชิงแล้วเป็นเพศที่อาภัพที่ดูไม่ได้ถ้าว่าเป็นเพศผู้ชายเอาเปิดหำดูสิเห็นไหมหำมันก็ไม่มีจะเอาแต่ประเภทผู้หญิงเอาเปิดดูหีมันยี่มันมีไหมมันก็ไม่มีสุดท้ายไม่มีทั้งสองนี่มันคือเพศอะไรนี่เพศอาภัพไม่เหมือนมนุษย์มนานทั้งหลายเขานี่ถ้าไปเกิดมันก็ไปเกิดอย่างนั้นเสียใช่ว่างไรแม้มาเกิดเป็นมนุษย์เขามีครบทุกสิ่งทุกอย่างผู้ชายมีหำผู้หญิงมีหีเข้าใจไหมล่ะแต่เราไม่มีอะไรสักอย่างเป็นยังไงมันเหมือนกันไหมเอาไปพิจารณาเทียบนะไอ้พูดนี่อย่ามาหาเรื่องนะว่าเทศหยาบเทศโลนสิ่งเหล่านี้ความชั่วช้าละโมกที่ไม่พึงปรารถนามันหยาบลวงขนาดไหนตำหนิติเตียนให้รู้เรื่องของมันไว้แล้วเป็นความหยาบที่ไหนมันทำทั้งหลายไปพิจารณาสินี่แหละเสียงธรรมอย่างพูดอย่างโกงไปโกงมาจึงเรียกว่าภาษาธรรมพูดอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มโมกโขโลกนาเห็นแก่หน้าแก่ตาเกรงเขาเกรงเราให้กิเลสกืนเราที่ได้มาก็มีแต่กองทุกข์เหมือนเขาเหมือนเรานั่นถ้าเป็นธรรมแล้วพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยอะไรที่เป็นของดีของดีบุกเขาเลยนั่นยิ่งอย่างนั้นดังที่พูดที่ว่าเกิดมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นไอ้เกิดในภพใดชาติใดก็เป็นอย่างนั้นเสียกลายเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ประเภทใดอีกว่าเป็นสัตว์เต็มแบบเป็นฉบับของสัตว์เพียงเท่านั้นก็อย่างว่าต่ำแล้วก็ชาติมนุษย์เรายังไปเป็นสัตว์แปลกประหลาดในมงของสัตว์อีกนั่นไอ้เปรตเป็นผีก็แปลกประหลาดในเปรตในผีทั้งหลายเลยมีแต่ของแปลกประหลาดจากคนลามกที่ทำแต่ความชั่วช้าลามกใส่ตัวนั่นไม่มีสิ่งใดที่พึงปรารถนาในตัวของบุคคลคนนั้นเพราะมันสร้างแต่สิ่งที่โลกเขาไม่นิยมเขาไม่ทำกันเวลาเจอมามันก็เจอแต่สิ่งที่เขาไม่พึงปรารถนาทั้งโลกแต่ผู้มันเองก็ไม่ปรารถนาแต่มันก็เจอเพราะมันเป็นผู้สร้างผู้หาเองนั่นแหละท่านเรียกว่ากรรมกรรมเป็นของตนกรรมสากมหิกรรมชายาโถอยู่ว่าไงเรามีกรรมเป็นของเราทำลงมาแล้วจะไปแยกแบ่งสรรปันส่วนให้ผู้ใดไม่ได้กรรมเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของกรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นของเราทั้งนั้นพากันพินิจพิจารณานะไม่งั้นจะตายทิ้งเบาๆเลยทำพระพุทธเจ้าประกาศมากี่องค์ศาสดาแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็ว่ากว้างแสนกว้างลึกแสนลึกจำนวนพระเจ้าขณะที่ตรัสรู้ยังมากกว่าแม่น้ำมหาสมุทรอีกนั่นครอบไปหมดเลยเอาเวลาจิตไปบรรลุธรรมผางขึ้นมาตรงนี้พระพุทธเจ้ามีกี่องค์มากน้อยขนาดไหนครอบไปหมดโลกธาตุจะมาว่าอะไรน้ำมหาสมุทรนั่นแหละศาสดาองค์เอกไม่ต้องถามหากันเพียงตรัสรู้หรือบรรลุธรรมปึงก็นี่มันถึงกันหมดเลยกับบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกว้างแคบขนาดไหนหาประมาณไม่ได้ส่วนน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งมีแดนนะความลึกก็วัดกันได้ความกว้างความยาววัดกันได้น้ำมหาสมุทรแต่เรื่องอำนาจที่กล่าวนี้วัดไม่ได้นะลึกตื้นขนาดไหนพากันพินิจพิจารณาความเลิศเลอของศาสดาองค์เอกนี่กว้างลึกที่สุดเลยนั่นเนี่ยอำนาจของกรรมนี่เป็นของสำคัญมากให้พากันระมัดระวังอย่าเห็นแบบว่าสุกเอาเขากินทำได้ทำเอาลอยๆไปลอยๆไปเห็นเป็นความสะดวกสบายทำไปทำไปแต่สิ่งที่ทำไปนะมันไม่ไปไหนนะมันมาหาเรากรรมสาโกมีมันเป็นการกระทำเป็นสมบัติของเราผลดีผลชั่วเป็นของเราทั้งนั้นให้พากันระมัดระวังอย่าสักแต่ว่าทำนะเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้านะให้พินิจพิจารณาบ้างไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีของดีของดีติดเนื้อติดตัวเลย ไปที่ไหนเกิดในภพใดชาติใดก็จะมีแต่สิ่งผิดหวังผิดหวังแม้อวัยวะนี่ดูอวัยวะส่วนไหนก็ผิดหวังผิดหวังเอาเขาแขนดีขาดีเราแขนด้วนขาด้วนเนี่ยเขาหูดีตาดีเราหูหนวกตาบอดแน่ฟังที่น่ะมันน่าดูไหมที่ว่านี่มันผิดเขาจะทุกอย่างแขนเขาก็มีแขนเราก็มีแขนเขาไม่กุดแขนเขาไม่ด้วนแต่แขนเรากุดแล้วด้วนเอาขาเขาก็มีขาเราก็มีขาเขาก็เป็นขาคนธรรมดาไปไหนมาไหนเดินเหินไปไหนได้สบายแต่ขาเราเป็นคนขาด้วนคืบคลานไปเหมือนเต่าแต่เต่ามันมีธรรมชาติอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครต้องตีถ้าคนไปเป็นขาด้วนแขนด้วนไปแล้วเป็นยังไงน่าตำหนิไหมน่าสลดสังเวชไหมนี่แหละกรรมของผู้ทำเองจะไปตำหนิใครไม่ได้นะเราเป็นผู้ทำเองให้เลือกเหตุก่อนเหตุคือกรรมดีกรรมชั่วให้พิจารณาได้ดีผลขึ้นมาแล้วตำหนิไม่ได้นะเป็นผลขึ้นมาแล้วเวลาที่ก่อเหตุให้พิจารณาตัวเหตุให้ดีนี่แหละเป็นของสำคัญพากันพิจารณาเกิดนี่ไม่ใช่เราเลือกเกิดได้นะกรรมพาให้เกิดสิ่งที่เราทำดีชั่วนั่นแหละพาให้เราเกิดพาให้เราเสวยนะเสวยดีเสวยชั่วก็ออกจากกรรมดีกรรมชั่วของเราเกิดภพชาติดีชั่วก็จากกรรมของเราที่สร้างมาแต่สร้างมาชั่วมันก็กระจอกงอกง่อยมันก็เป็นอย่างที่ว่ามีเหมือนเขาก็มีแขนกับปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเหมือนเขามีแขนแต่แขนเรามันแขนด้วนนั่นเห็นไหมมีหูก็มีเหมือนเขาแต่เรามันหูหนวกเนี่ยตาก็มีเหมือนเขาแต่ตาเรามันตาบอดถ้าว่าใจก็มีเหมือนเขาแต่ใจเราใบบ้าเสียจริตไปเสียเป็นคนบ้าคนบอคนไม่เต็มบาทเต็มๆอยากเป็นกันไหมล่ะถ้าไม่อยากเป็นให้ระวังตัวเป็นภัยคือการกระทำของเราเองอย่าไปตำหนิผู้ใดนะการกระทำเรื่องกรรมนี่ใหญ่โตมากนักสีกรรมมัสมังพลังท่านแสดงไว้แล้วไม่มีอนุภาพใดจะเหนือกรรมไปได้เลยนะกรรมนี่มีอนุภาพมากที่สุดให้ระวังท่านสอนอย่างนั้นเมื่อระวังกรรมดีชั่วเราต้องเลือกไม่เลือกไม่ได้อยากทำอะไรก็ทำไปนะเลือกไม่ได้เวลาตายลงไปแล้วมันไม่สิ้นสิกรรมที่ทำลงไปแล้วมันติดอยู่กับใจร่างกายไปเผาก็เผาได้แต่ร่างกายไฟเผาได้แต่ร่างกายเผากรรมดีกรรมชั่วไม่ได้นะไฟอำนาจของกรรมไม่มีอะไรเผาได้คนดีคนชั่วตายเผาได้ทั้งนั้นแหละแต่ความดีความชั่วนี่เผาไม่ได้ให้พากันระวังอันนี้ให้ดีมันจะติดแนบกับหัวใจไปเกิดในภพใดชาติใดมันก็ติดแนบไปนั่นแหละเนี่ยเวลาไปเกิดก็ถ้าไปเกิดก็ไม่เป็นเหมือนเขาเสียดังที่ว่านะเขามีเราก็มีมันมีแบบนั้นน่ะมีแบบดูไม่ได้นั่นที่หูหนวกตาบอดคนเปี้ยเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะทั้งที่โลกเขาไม่เสียแต่เรามันก็เสียจะไปตำหนิใครก็เราทำความเสียเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิดยังไม่ไปเกิดตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้ไปทำไม่เสียพอไปเกิดปั๊บก็ปรากฏผลขึ้นมาหาการจำมันฮะวันนี้เทศเพียงตอนนี้แหละเทศมากนักหรอกมันเหนื่อยทุกวันก็เทศทุกวันก็เทศโอ้จะว่าไงที่นี่ขึ้นลายนี่แหละเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นลายนี่นี่ออกลายนี่มันปวดขาไม่ใช่ขาคนตายว่ามันขาคนเป็นปวดก็ต้องแก้ไขดัดแปลงนี่แก้ไขเข้าใจไหมนี่นั่งแบบนี้นะแก้ไขรู้ไหมท่านแก้ไขท่านนี่พิจารณาที่บรรเทากันไปชั่วระยะก็พออันนี้ว่าไงวันนี้เทศไม่มากละวันเด็ดได้สักกี่นาทีวันนี
1: ้29ครับ
0: ฮะ
1: 29คร
0: ับ29นาทีนานๆพักผ่อนก่อนจะเทศอีกสักนาทีนึงให้ได้30นาทีขาดไป1นาทีวันนี้ไปเยี่ยมเสือเฉยๆนะเสือก็น่าดูท่านจันทร์นั้นก็มีนิสัยวาสนาหนึ่งถ้าธรรมดาแล้วจะเข้ากับเราไม่ได้นะท่านจันทร์นี่บวชแล้วไปอยู่กับเราทำความวัดปฏิบัติทุกสิ่งอย่างเก่งมากอยู่นะเวลาอยู่กับเรา มาแล้วก็ไปโลโกโสไปอะไรพอดีได้สัตว์มาบังหน้าอันนี้สัญญา

0: สัตว์เราก็เลยชมท่านมีเมตตาสัตว์ก็เลยไม่มีอะไรละเฉยๆธรรมดาถ้าธรรมดาเราเข้ากันไม่ได้กับเราก็เคยอยู่กับเรามาแล้วเป็นยังไงอยู่หลายปีมากนะพอออกไปแล้วท่านก็ไปตามภาษาของท่านแต่จะให้เสียหายอะไรจริงก็ไม่เสียหากพอของหูของตาอยู่นั่นแหละทีนี้ท่านได้สัตว์ได้เสือมาลบล้างเราก็เลยไปชมเสือท่านเพราะเราเลี้ยงเสือไม่เป็นเข้าใจไหมท่านเลยดีกว่าเราท่านเลี้ยงเสือเก่งสัตว์อยู่ในป่าเนี่ยเขาออกมาเต็มไปหมดนี่นกยูงก็ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมายังไงนกยูงมันอยู่มาจากป่ามาตอนเช้าเป็นฝูงฝูงเป็นร้อยมากินแล้วขึ้นทีนี้เวลากินนานขนาดเขาตัวขี้เกียจขึ้นมันเลยไม่ขึ้นมันก็เต็มยั่วเยี่ยนั่นหมูก็เป็นร้อยท่านนวท่านมีวาสนาแบบนั้นเราก็ชมนี่เลยเข้ากันได้กับเราเป็นอย่างนั้นนะนี่มันเลย3 นาทีแล้วมันยังเนี่ยเนื้อมันได้เพิ่มแล้วนี่นะว่า29 นาทีว่านี่ซัดขึ้นอีกมัน30 กว่านาทีแล้วมั้งว่าไงเอาเปิดตั้งเข้ามาเออมันเป็นยังไงเว้ยเห็นอันแม่บ้านของหมอมาเราระลึกถึงคันได้นะมันอะไรมันคันตามเนื้อตามตัวคันเป็นไงมียาอะไรแก้คันบ้างอ่ะคันยิบๆแยบๆเหมือนหมาเกาหมัดหมาขี่เลื่อนมันเกาหมัดไอเราก็เป็นพระขี่เลื่อนเกาหมัดเกาหมาแล้วก็ไม่รู้แหละมันได้เกานั่นแหละเออมันเป็นมันคันนะคันตามนี่เป็นอะไรไม่รู้คันเฮ้ยไม่รู้ยังไงเอาดูไงว่าดูไงจะมาแก้ผ้าดูหำไม่ได้นะเออเอามันก็ต้องพูดชัดเจนนะพี่ผ้าก็มีหำเหมือนกันนี่ว่าเนี่ยมันยังไงเรานี่ก็มีนี่คันนี่นู่นอ่ะเนื้อมันเกาหลายครั้งในหนเลยเป็นอย่างนี้ล่ะเกาที่อื่นก็มีนี่ฮะดูสินั่นล่ะตามผิวหนังที่อื่นๆก็มีตำนองเดียวกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะ
1: หลายจ
0: ุ
1: ด
0: ฮะ
1: เป็นหลายจุด
0: หลายจุดอยู่มีหลายจุดอยู่ที่ใกล้หำก็มีจะไม่อยากเปิดคนจะแตกสลาก็บอกกงนี่แหละจะว่าไงแต่ไม่ใช่หำเป็น
1: เนาะจัดยามาถวายทานจัดมียาทา
0: ลองดูนี่อะไรต่ออะไรอยู่เนี่ย
2: เทียนคร
0: ับ เฮ้ออะไร
2: เทียนครับ
0: เฮ้อ
2: เทียนครับ
0: เทียนเออขนมาฟาดใส่รถ10 ล้อไปเทียนเล่มหนึ่งยาวเรียกโทรในเสาโทรเรียกเสาหนึ่งยาวไปแล้วขนนึงจะเทียนไปเทียนพรรษาพรรษามาจากคัมภีร์ไหนนะเราจะถามว่างั้นพูดของกงนี้แล้วขนให้แบกให้หามไปหาอะไรเห็นแก่ได้แก่ทำไม่พินิจพิจารณาผู้รับผู้นั้นพิจารณามาแล้วทุกอย่างก่อนยังไม่เห็นนี่พี่นาแล้วพูดบ้างแล้วอย่างนั้นถึงเรียกว่าจริงสิพูดอย่างโกงไปโกงมาเรียกภาษาธรรมเข้าใจไหมล่ะพูดอยู่คนหัวเราะจะตายแล้วไม่มีใครพูดอย่างเราเม่นมีเหมือนกันแต่มันไม่กล้าพูดออกมานำพูดออกมานำมาพูดเราพูดได้หมดแต่ไม่มีมันยังมีได้มันอยู่รับขนาดไหนมันก็มีอยู่ได้พูดได้ไม่ว่าที่รับที่แก้พูดได้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อย่างนั้นจะเป็นอะไรไปวะเหนื่อยเอานี่มาเคนดิบรรดาลูกก็พอแล้วละนายมากเนี่ยบรรดาลูกก็พอไม่มากนะแต่2 ลูกมันจะมากไปวันละลูกก็พอนี่วันละลูกพอฝนตกนึกว่าคนไม่ว่าวันนี้ยิ่งมากแง่หมดแง่คำนอกมาได้นะทำไงแง่หมดเลยวันนี้ เราเดินไปเรื่อยโอ้ยงามจริงตามสงวนเดินไปเรื่อยเพื่อก็เดินไปธรรมดาเดินไปเดินไปงามมากไปเรื่อยมากเขาเดินไปอยู่งามสุดท้ายเลยไอ้บุกน้ำเลยทั้งที่ใส่รองเท้าก็บุกไปเลยกลุ่มจ้ามกลุ่มจ้ามไปมากโอ้มันตกได้ยังไงมากมายนักว่าไปดูเสือวันนี้ก็น่าอยู่น่าเนาะเสือน่ารักเนาะยุ่มยุ่มแล้วถามมันเคยทำใครไหมไม่เคยทำถึงไม่เคยทำก็ตามเถอะเสียงจะร้ายมันก็กลัวเลยอย่าไปดูตัวมันดูได้มันต้องกลัวแล้วหรือว่าแต่มันไม่เคยทำไหมพวกสัตว์พวกเนื้ออะไรเต็มในวัดไม่ทำหยอกเล่นกันสบายว่างั้นเนาะเสือธรรมดาสัตว์กับเสือนี่มันเข้ากันได้เมื่อไหร่แต่นี่มันเข้ากันได้สบายเลยแต่อย่างนั้นเนี่ยคือแอบตั้งแต่ยังไม่คุ้นกันนักนะมันยังไม่คุ้นกันก็พวกวัวพวกควายก็เคยเห็นเสือเมื่อไหร่แต่เขากลัวมันจะโคตรแต่แส่เขาหนุ่มเขามองเห็นเสือเขากลัวทีนี้เสือก็จะเล่นกับเขาเนี่ยท่านจันเล่าให้ฟังนะไอ้วัวไอ้ควายมองเห็นเสือนี่เขากลัวไอ้เสือมองเห็นวัวเห็นควายก็จะเล่นกับเขาวิ่งไปหาเขาเล่นกับเขาโยกขึ้นใส่หลังวัวร้องอ้อวัวเสือโดดเล่นเฉยๆโดดขึ้นเกาะหลังวัวนึงอ่ะวัวร้องอ้อแล้วนี่จังงั้นเล่นจังนี่จะตายจริงอย่างนี้อยู่ด้วยกันสบายแล้ววะเอาวันนี้ถามเรื่องเสือมีกี่ตัวนะถามตั้งจันแล้ว
3: 6ตัวครับ
0: 16
3: ครับ
0: นั่นเสือตั้ง16ตัววัดไหนเลี้ยงเสืออะไรเหมือนท่านจันนี่ยกเอาตรงนั้นที่มาพูดแล้วนอกจากนั้นสัตว์อยู่ในป่ามันยองลงมาเองนะสัตว์ป่าม้าป่าก็ลงมาแล้วอะไรต่ออะไร
3: กระทิง
0: ก็ลงมาอยู่กับคนนั่นนะนี่แหละอำนาจแห่งธรรมประสานได้หมดนะธรรมเมตตาธรรมไม่เป็นไปกับผู้ใดนอกจากเป็นคุณโดยตาเดียวสัตว์นั้นถามตัวไหนออกมาจากป่านะม้าก็มาจากป่าอะไรพวกหมูก็ไม่ต้องพูดแล้วนะมันเต็มอยู่นั้นแล้วคือตอนเช้ามันหลั่งไหลมาเป็นร้อยร้อยมากินอาหารแล้วพอไหมล่ะพอฟังกันอาหารพวกหมูเป็นร้อยร้อยตอนเช้าพอกินอิ่มแล้วขึ้นเลยไม่กวนคนแล้วพวกนกยูงก็เป็นร้อยลงมากินเสร็จแล้วก็ขึ้นแต่นกยูงยังมีอยู่บ้างข้างล่างนะไม่ขึ้นไปหมดพวกนี้คงพวกที่เกียจกินอิ่มแล้วแต่ก่อนกินอิ่มแล้วขึ้นนี่กินอิ่มแล้วเลยนอนอยู่นี่นาสบายนี่ว่างั้นนะมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้หมูก็ยังเหลืออยู่บ้างไม่หลายตัวเป็นร้อยๆนะลงมากินตอนเช้านะนี่พอกินอิ่มแล้วเขาไปเขาไม่มากวนนกยูงก็เหมือนกันเป็นร้อยเหมือนกันพอกินอิ่มแล้วก็ไปแล้วนี่ยังเศษยังเหลืออยู่ตามนั้นนกยูงก็มีหมูก็มีนั่นคงพวกนี้เป็นคงพวกที่เกียจกินกับนั่นนอนกับนั่นขี้กับนั่นเลยเอาใจไหม มันเหมือนพวกเรานี่พวกมันขี้เกียจมากมันกินที่นั่นขี้ที่นั่นนะมันไม่หาส้วมหาทานนะมันยิ่งมันเวลามันเจ็บท้องเสียนี่มันเลี่ยราดไปหมดเลยมนุษย์เรายิ่งเก่งกว่าสัตว์เอาใจไหมเลี่ยราดเร็วที่สุดก็เราก็เคยแล้วพูดจะผิดไปไหนเราก็เคยที่แสบใส่ผ้าอยู่ธรรมดาเวลาจะออกโอ้บ้านออกเฮ้ยมันยังไงมันขายหน้ามันไม่อายนะขี้นะเราอายจะถ่ายไปโอ้มันมีเรื่อยวะเงียบแล้วฝนเงียบมันตกหนักหรือตอนกลางวันนะเราอยู่ในห้องเราไม่ได้ออกมาม
3: ากอยู่ครับ
0: เหลือเม็ดโตไหม
3: โตพอสมควรครับ
0: เหลือ
3: คร
0: ับ ออกมาเห็นน้ำเต็มแถวนี้กุฏินี่ก็เปียกหมดลงไปน้ำเต็มไปหมดนะมันตกหนักอยู่เหลือวะ นี่มันยาอะไร3เม็ดที่แถมเข้ามาทุกวัน
3: วัดครับ
0: ฮะ
3: กับบำรุงร่างกายวิตามิน C
4: ป้องกันหวัด
0: ไม่ใช่อันนี้เหรอที่มันเป็นหวัดอยู่ทุกวันนี่นะฮะก็เห็นมันเป็นหวัดอยู่เรื่อยๆว่าเอายามาแก้หวัดวันนี้ละมั้งตัวเป็นหวัดตัวแต่ก่อนคือไม่เห็นหวัดนั่งนานนี่มันเป็นเรื่อยๆหนักเขาเรื่อยๆแล้วว่ายามาแก้หวัดมันตัวนี้จะตัวเสริมหวัดนะวะไปหันทุกวันหมดแล้วหน้าที่นี่จะให้พรไม่มีอะไรละให้พร
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

0: คืนนี้ทั้งมองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าคุณแม่แก้วขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หนังสือนี่แจกทานท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้ก็รับไปได้กองละชนิดเวลารับไปก็รับกองละเล่มละเล่มต่อครอบครัวนึงหากกองนี้เป็นกองละชนิดนั่นเองกองละชนิดชนิดยืมมากองละเล่มต่อครอบครัวนึงไม่ใช่ต่อคนหนึ่งคนบางทีครอบครัวนึงมาตั้ง10คนนึงมันก็ฟาดไปทั้งหมดตู้เลยเพราะเราต้องบอกว่าให้ความรักครอบครัวพอดีหนังสือนี้แจกทานแจกทานล้วนๆเคยปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นประจำตั้งแต่เราเขียนหนังสือเล่มแรกเลยแจกทานมาเรื่อยตั้งแต่เล่มแรกจนกระทั่งบัดนี้ระวังเวลาไปแล้วเดี๋ยวเพลงลูกทุ่งมันจะจับโยนเข้าใส่ในตู้ปิดล็อกกุญแจนะแล้วเพลงลูกทุ่งมันจะออกเป็นพันนะระวังดีนะไปอ่านดูเพลงลูกทุ่งคืออะไรเทียบระหว่างที่เหลือกับธรรมเราหมายความว่าอย่างนั้นเขาจะจับเข้าไปนี่ความขี้เกียจปุ๊บมาแล้วนั่นโอ้ยโยนเข้าตู้ไว้ก่อนวันอ่านเมื่อไรก็ได้จนกระทั่งมันตายเลยไม่อ่านก็อ่านมันก็คำที่เหรอวะเข้าใจบ่อ่านเมื่อไรก็ได้กระทั่งวันตายก็เลยไม่ได้อ่านเพราะไม่ทราบจะไปอ่านที่ไหนดานาโลกเขาก็มีหนังสือให้อ่านนั่นวันนี้ตอนเที่ยงวันเขาโทรศัพท์มาในบ้านเขาโทรศัพท์ทางไกลมีในหมู่บ้านนะเราผู้ชายแม่แก้วเสียแล้วแล้วตอน3 โมงเช้าแล้วกับ25 นาทีก็ตอนเที่ยงกว่าเราก็เลยไปเพราะเขารออยู่เรื่องอะไรเที่ยงมันเที่ยง20 นาทีออกจากที่นี่ไปแต่ก็คงแน่วเลยโซอะไรหีบเขากำลังออกเดินทางแล้วจากกรุงเทพฯเพราะเรานี่ได้ตกลงกันหมดแล้วถ้าใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่จะตายมันยังกล้าตายนี่ว่าเราทำไมพูดไม่ได้ว่างั้นเราพูดอย่างนั้นเลยมันก็พูดแล้วเรื่องเกี่ยวกับกำเนินกับที่เผาเอาบอกเลยเราต่างเป็นคนต่างไว้ล่วงหน้าเลยสิ่งนี้มันเป็นไปอยู่ตลอดเวลามันเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วมันอายใครวะเราพูดอย่างนี้มันจะไปผิดที่ตรงไหนวะพอเวลาตายแล้วใครจะทำปลาไปจอมกินได้หรอไม่เผาก็ฝังเท่านั้นเองหรือกำหนดให้เรียบร้อยหีบศพก็เหมือนกันเราเป็นคนสั่งเองพวกนั้นไม่กล้ามันเป็นหลวงตาองค์เดียวนี่แหละกล้าไม่กล้าว่าผิดหรือถูกจองนั่นเขาไว้เรียบร้อยจองผิดศพเขาเตรียมทำไว้เลยนี่ก็ทำแล้วพอขึ้นลมวานี่ก็โทรศัพท์ไปแล้วนุ่นก็ออกมาเลยการเอาไปเขาออกมาแล้วผิดศพเดินทางจากกรุงเทพแล้วเขาบอกว่าเวลามาแล้วก็ให้ใส่เลยนะว่าท่านทำอินแล้วอยู่นั่นเราก็สั่งทับอินทุกอย่างเรียบร้อยมาที่เผาแล้วก็กำหนดกันดูว่าติดต่อมาทางเท่าแก่โรงสีไทยใหม่ว่าอะไรเขาเคยก่อเล็กๆก่อขึ้นเป็นอย่างนี้เผาก็กันลมเวลาไฟไหม้แล้วลมมันพัดก็กันหน่อยโอ้ยวิธีจองอะไรวะกำหนดเรากำหนดให้เลยกำหนดวันอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยวันที่23ใช่ไหมวันอาทิตย์ที่23ใช่วันที่23กะพอดีอยู่ใกล้อยู่ไกลก็แล้วกะบ่าย4 โมงเผาเลยผู้เฒ่าเนี่ยเป็นคนต้องทำอยู่นะวันเราก็พูดนิดนึง พูดเรื่องผู้เฒ่าเนี่ยพอพวกสักทางสักคนทางไหนในไปเยอะมากไปไล่เรียกกันท่านแปะท่านอะไรท่านแบนก็ไปถึงเราจะถึงก่อนหน้าเล็กน้อยแล้วทางกลาดสกลนครไปถึงก่อนหน้าเล็กน้อยเหมือนกันกำลังหลั่งไหลก็ไปคนกำลังหลั่งไหลก็เราตอนเราออกมาก็กำลังเขาทราบทางโทรศัพท์กันคิดดูด้วยทางอยู่อุดรเราก็ยังทราบไม่ได้ไปรถวิ่ง2ชั่วโมงอะไรเมื่อวาน2ชั่วโมง50นาทีทางธรรมดาไม่เคยต้อง2ชั่วโมง3ชั่วโมง10นาทีเป็นอย่างเร็วที่สุดเราเคยไปแต่ก่อนเมื่อวานนี่มัน2ชั่วโมง50นาทีเพราะรถก็สะดวกไม่แวะไหนเลยวันนี้ออกจากนี้บึงก็ถึงนั่นเลยเป็น2ชั่วโมง50นาทีแล้วขากลับมา3ชั่วโมงกว่าผมมาอย่างสบายอย่างเอกขเนกเลยที่เวลาไปก็ไม่เอกขเนกนักแล้วรถก็สะดวกไปเลยไปคนก็เต็มอยู่แล้วผู้เฒ่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งทางด้านภาวนานี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะบางทีจะไม่เข้าใจกันผู้เฒ่าแม่แก้วนี่เป็นลูกศิษย์

ตรงไหนนะแต่เราตรงนู้นแหละนี่เวลาท่านไปพักอยู่ที่นั่นท่านก็สอนภาวนากรรมฐานไปที่ไหนมักสอนภาวนาเนี่ยสอนเขาเอาลงสุราจะเมาไม่สอนนะมันเข้าอยู่แล้วไปสอนทำไมสอนภาวนาแล้วผู้เฒ่านี้ก็ภาวนาภาวนาไปวันนั้นพอเขาเย็นไม่กินว่างั้นอันนี้ก็ภาวนาท้องเบาๆเป็นเช้านี้นะจะภาวนาท้องเบาๆนี่ว่าจิตคิดจะภาวนามากว่างั้นมันจะยังไม่ถึงสามทุ่มมันจะเข้าที่ภาวนาพอภาวนาไปถ้าว่าประมาณนี้ก็ประมาณสักสิบนาทีก็เลยจะภาวนาจิตก็รวมปุ๊บลงเลยรวมลงเราดูเราเขียนในประวัติคือปฏิวัตินามีอยู่เมื่อรวมไปแล้วปรากฏร่างมันจะไปตายอยู่ให้เห็นอยู่ชัดเจนจะก็ดูอยู่แกว่าจะดูร่างของแกดูร่างของแกตายแล้วก็เน่าเห็นไม่นานแล้วหลวงปู่มั่นเรานี่แหละมากับพระสี่ห้าองค์เห็นนั่นมีพระประจำพรรษาท่านนั่งในนั้นนี่มีปรากฏว่ามาท่านถือไม้เท้ามาท่านมาท่านกลมเข้าไปนี่เลยเหรอแล้วนี่มีนะนี่มีภาวนาเวลาจิตรวมกันนี่แหละเขาเรียกอุปจาระพอเข้าไปแล้วมันออกรู้สิ่งต่างๆอุปาการภาษาบาลีแปลว่าเข้าไปจาระเข้าไปแล้วออกเที่ยวเข้าไปไม่ได้เข้าไปถึงที่หรือเข้าไปถึงที่แล้วถอยออกมาถ้ามันลงก็ถึงที่จริงมันก็ไม่รู้อะไรรามจะรู้ต้องถอยออกมาเหมือนอย่างเราเข้าห้องปิดประตูจริงๆก็ไม่มองเห็นอะไรออกจากห้องมาแล้วมาเปิดประตูมันก็มองเห็นอันนี้พอถอยออกมาจากมันร่างมาเห็นร่างของนอนตายอยู่นี่โอ้แกรวมนานขนาดตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งเลยนะจนสว่างไก่ขันภาษาเราเรียกว่าไก่ขันห้วยนั่นมันขันจะแจ้งไหมเมื่อไรขนาดนู้นแหละตั้งแต่รวมตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงนู้นนานหรือไม่นานเวลารวมแล้วจบของไปนอนตายนั่นแล้วพองขึ้นปัจจุบันตั้งจากนั้นแหละนิมิตเอาพองขึ้นแล้วก็แตกยังไม่ถึงไหนหลวงปู่มั่นก็มาแล้วสี่ห้าองค์ท่านถือไม่เข้าท่านชักจับหนาเอามาท่านก็เดินเข้าไปนี่เลยเออตายแล้วเหรอท่านว่าเหมือนกันเอาว่างั้นท่านก็เคลียร์ออกเคลียร์อันนั้นตกไปเอาไม่เข้าท่านน่ะเคลียร์ตกไปเคลียร์ตกไปเคลียร์นั้นตกไปเคลียร์นี้ออกตกออกตกออกยังเหลืออยู่เฉพาะหมอกหัวใจแกล่ะเล่าให้ฟังเออยังเหลือหมอกหัวใจท่านพูดว่าอันนี้เอาต้องเอาไว้ที่นี่ท่านว่างั้นเขาออกไม่ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเข้าร่างไม่ได้ท่านมาคำว่าเข้าร่างไม่ได้คือจิตเข้าร่างไม่ได้จิตที่ต้องอาศัยในนั่นท่าหมายคำว่าที่พักของจิตในตรงหัวใจนั้นท่านไม่ไปแตะท่านเขี่ยข้างนู้นข้างนี้ตรงหัวใจหมอหัวใจจริงคำว่าอันนี้ไม่ทำนี่นะถ้าอันนี้เคลื่อนที่แล้วไม่ได้เดี๋ยวเข้าร่างไม่ได้ท่านว่าว่าเออแล้วปรากฏว่าอะไรสังขารมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองดูเอาว่าท่านเราเป็นคนพูดคนเทศเองนะท่านนี่ก็ฟังอยู่ดูอยู่เนี่ยคำว่าสังขารไม่เที่ยงก็ดูเอาสิเห็นว่าทั้งเขี่ยทั้งพูดเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เนี่ยมันแตกสลายแต่ก่อนเป็นคนแล้วนี่มันก็ตายแล้วมันก็เน่ามันก็แตกออกมาอย่างนี้เกี่ยวสังขารไม่เที่ยงเห็นว่างั้นเจ้าก็เพลินดูพอเสร็จแล้วในนั้นในหนังสือไม่ปฏิปทาก็เป็นประวัติคงจะเป็นปฏิปทามั้งนี่นะแล้วลืมเพื่อเราเนี่ยตอนนั้นไม่ลืมเนี่ยเขียนในนั้นนะจนกระทั่งโน่นมันจะจวนสว่างแล้วจะมาพิโตกทำไงนี่เราก็ตายแล้วอย่างนี้จะทำไงแกว่าเราตายแล้วอย่างนี้ทำไงก็เราเคยใส่บาตรตอนเช้านึ่งข้าวใส่บาตรแล้ววันนี้ใครจะนึ่งข้าวให้เราหน้าเราตายแล้วเกือบเป็นอยู่ในนิมิตนึงแกล่ะ

้งอยู่นั่นแหละเจ้าของก็ตายแล้วนี่เจ้าของก็ตายแล้ววันพรุ่งนี้ใครจะนึ่งข้าวสบายให้เรานะเราตายแล้วนี่เราสรุปย่อๆเดี๋ยวนี้มันจำไม่ค่อยได้นะพอจวนสว่างจริงจิตก็ถอนออกมาพอถอนออกมาก็รู้สึกตัวโอ้นี่มันไม่ตายว่างั้นเนาะมันไม่ตายเลยมันไม่ใช่ตายมันฝันไปแกไม่รู้ว่าภาวนามันมีเม็ดออกแกก็บอกว่ามันฝันไปนี่วะโอ้ยคืนนี้ทำไมนอนฝันอะไรฝันเหมือนตายว่างั้นแกว่านอนฝันแต่หัวค่ำเลยจนกระทั่งสว่างมันถึงตื่นขึ้นมาแกว่างั้นแกไม่รู้พอตอนเช้าเดินมาบิณฑบาตท่านซึ่งหลวงปู่มั่นท่านไม่เคยถามงานฟังเอาสิท่านไม่เคยถามใครล่ะให้พูดเลยพอเดินบิณฑบาตมาถึงผู้หญิงคนนี้ล่ะแล้วเป็นยังไงเมื่อคืนนี่ภาวนาตายน่ะรู้ว่างั้นวันนี้ออกไปวัดนะท่านสั่งบิณฑบาตท่านก็พอฉันอาหารแล้วก็ออกไปกับพวกผู้เฒ่าผู้แก่ออกไปท่านก็ซักเรื่องภาวนาล่ะผ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยท่านเป็นคนซักผู้เฒ่านี่แหละผู้หญิงคนนี้ไปกับพวกคนแก่สัก 6-7 คนว่ะไปก็ซักถึงเรื่องภาวนาท่านเลยถึงบอกนั่นแหละจิตรวมรู้ไหมท่านว่าไม่ใช่มันฝันท่านว่าเนี่ยจากนั้นมาท่านก็สอนเรื่อยให้ภาวนาภาวนาจะรู้พิสดารเลยสิเพราะนิสัยอันนี้มีนี่รู้แปลกๆต่างๆรู้ เกรด อะไรพวกเทวุตรเทวดาอะไรเลยจะรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งพวกเปรตพวกผีอะไรจะรู้ไปหมดแต่ท่านอยู่นั่นหลวงปู่มั่นเราอยู่นั่นท่านบอกอ้าวมันเป็นยังไงเป็นหลวงพ่ออยู่นี่ไม่เป็นไรเลยหลวงพ่อจะแก้เองเพราะฉะนั้นจริงๆภาวนาจะสุดอย่างเลยเรื่องความรู้แปลกๆต่างๆนี่โอ้พิสดารมากจริงๆนะนั่นเวลามันรู้จิตทีนี้มันก็มาสำคัญตอนนี่เราสรุปเลยนะจะภาวนาดีให้พอท่านจะไปออกพรรษาท่านจะหนีจากนั่นไปท่านบอกท่านมีหลวงพ่อจะไปเที่ยวแล้วนะที่แน่หลวงพ่อไม่ใช่พระอิฐพระปูนหลวงพ่อไปเที่ยวหลวงพ่อเป็นพระคนท่านบอกท่านสั่งนะเด่นตรงนี้นะสั่งว่านี่หลวงพ่อไปแล้วให้หยุดนะภาวนาจะภาวนานะห้ามเลยนะอย่าภาวนาต่อไปนะไม่มีผู้แก้นะมันว่างเท่านั้นแหละแล้วอยากหาลูกหาผัวหาวัดตาบนเกิดตายก็ไปหาซะเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละท่านว่างั้นนะท่านจำเท่านั้นแหละแล้วท่านก็ไปก็ไม่ภาวนาเลยจนกระทั่งมีครอบครัวแล้วสละครอบครัวไปบวชจึงเริ่มภาวนาเริ่มภาวนามันก็เป็นลองฝืนๆหน่อยถ้าเราไม่ให้ภาวนาจะทดลองดูทดลองระวังจะว่านะจะทดลองจะกันระวังจนท่านอายุบรรณมนต์แกก็มาหาอยู่เล่าเรื่องภาวนาให้ฟังท่านก็อธิบายให้ฟังชัดเจนมากเดียวมาน้องผือมาอยู่น้องผือแกก็มานะเดินทางมันไม่ขึ้นรถเดินมา3คืน4คืนตั้งแต่นู้นตะห้วยทรายมาถึงน้องผือมันไกลมันใกล้เมื่อไหร่วะแกก็มาทีนี้นี่เราสรุปเอาเลยตอนนี้ที่นี่ตอนพ่อแม่ของอาจารย์เราป่วยน้องผือทางโน้นทราบแล้วนะจะทราบแล้วทราบเรื่องท่านป่วยนี่หลวงพ่อท่านป่วยแล้วนะนี่นะท่านมาบอกแล้วเมื่อคืนเนี่ยเหาะมาทางอากาศมาย่างอยู่ที่อากาศสั่งบอกถ้าไปเยี่ยมพ่อก็ไปสนับพ่อเริ่มป่วยแล้วนะบอกอย่างนั้นบอกว่าเรื่องที่แรกบอกเริ่มป่วยป่วยคราวนี้พ่อจะไม่กลับแล้วพ่อจะไปเลยเนี่ยแกก็เตือนหมู่เพื่อนพอทราบเมื่อต่างคนก็ต่างเล่นทออะไรทอผ้าไหมจะไปถวายท่านไปบังสกุลท่านทอผ้าไหมรีบทอแล้วมาเตือนด้วยรีบไปนะเตือนด้วยจนกระทั่งท่านจวนเต็มที่แล้วท่านก็เตือนให้รีบนะถ้าไม่รีบไปนี่เห็นจะทราบพ่อนะมาอยู่บนอากาศบอกมาทางนี้ก็เร่งใหญ่เลยจนกระทั่งวันสุดท้าย
ป็นคืนท่านมรณภาพพอมรณภาพเสร็จแล้วก็ไปปรากฏทางนั้นอีกแล้วนี่เห็นไหมวะนี่คือแกเล่นหมู่เพื่อนซะก่อนบอกว่าหลวงพ่อเตือนมาเตือนเดี๋ยวนี้มาเตือนทุกคืนนะมาทุกคืนนะบอกว่าเล่นให้เล่นเต็มที่นะพ่อจะไปแล้วนะพ่อจะไปแล้วนะวะเราจะเป็นยังไงยังไม่เสร็จทอหูรีบใหญ่กันใหญ่เลยเอาทั้งคืนก็ทอว่างั้นถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ทันพอคืนสุดท้ายก็ตีสามกว่าจะกระนั่งภาวนาอยู่นี่ทางนู่นให้ทรายน่ะแกนั่งภาวนาอยู่ว่าท่านหอบมาทางอากาศมาเห็นไหมที่นี่ว่างั้นพ่อบอกให้ไปเยี่ยมพ่อไม่ไปไปคราวนี้ดูกระดูกพ่อก็ไปดูเสียว่ะพ่อไปแล้วว่างั้นเลยนะคราวนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ร้องไห้เลยแกใครก็ว่าจะเป็นบ้าพวกแม่ชีแม่ขาทั้งหลายจะไม่ทราบว่าใครเป็นบ้ากันแน่ๆว่างั้นเถอะแกก็ร้องไห้แล้วร้องไห้อะไรวะไม่ร้องไห้ยังไงเมื่อคืนนี่ยาท่านเรียกว่ายาท่านนี่เป็นความเคารพสูงสุดของเขาแหละโอ้ยาท่านมาบอกเมื่อคืนนี่บอกว่าตายแล้วด้วยนะเมื่อคืนเนี่ยว่านี่ถ้าพ่อสั่งให้ไปทุกวันทุกวันไม่ไปไปดูซะที่นี่ไปดูเห็นแต่ซากพ่อเนี่ยนะพ่อออกแล้วไปแล้ววะงั้นร้องไห้ก็สว่างนะออกมาก็ร้องไห้ไม่นานนักเขาก็ไปนั่นน่ะสิแต่ก่อนมันการติดต่อกับมันยากไปอำเภอคำจะอีนั่นเขาก็ไปได้ทราบเรื่องวิทยุเลยสิวิทยุเขาออกตอนเช้า8โมงเช้าว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยมรณภาพเสร็จแล้วตั้งแต่เวลาตี2นาฬิกา23นาทีพอเขาทราบแล้วเขาก็วิ่งไปกันโน่นเลยนะตั้งแต่คำจะอี6กิโลถึงห้วยทรายมาวิ่งเข้าถึงนั่นเลยถึงไปก็ไปบอกเรื่องว่าท่านหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วแกก็ให้อีกร้องไห้อีกอันนี้ใครถึงได้เชื่อแกบอกแล้วตั้งแต่เช้าบอกว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้วเมื่อคืนนี่แกช้ำพันอย่างนั้นนะอันนี้ก็ดังนั้นมาก็เมื่อหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วเรานี่เผลอผวาไปพักที่นั่นแหละประจำพรรษาที่นั่นพอไปแกก็เราจำพรรษาบนภูเขาปีนั้นนะให้หมู่เพื่อนจำอยู่ทางตีนเขามีวัดอยู่ทางโน้นเราจำอยู่บนภูเขาเวลาประชุมกลางคืนเราก็ลงไปเพราะเราเป็นองค์เทพนี่ห้าหกเจ็ดวันประชุมทีแล้วก็วันพระแล้วก็พาพวกแม่ชีแม่ขาวขึ้นไปมาจากสำนักม้วยทรายแล้วขึ้นเขาพอบ่ายสี่โมงเย็นก็ไปถึงพอจวนค่ำแกก็ลงมาไปพูดถึงเรื่องภาวนาให้ฟังเนี่ยถึงได้รู้เรื่องที่หลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ภาวนาแกเวลาแกเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังถึงรู้อ๋อองค์นี้เองตรงนี้เองคงที่หลวงปู่มั่นไม่ให้ภาวนาเพราะมันมีเคล็ดสำคัญน้ำผันอยู่จุดที่จะทำคนให้เป็นบ้าเขาจะให้บ้าล่ะพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจล่ะกับบ้าเสือบ้าหมอนมันเข้าใจบ้าอ่านบ้าทำไม่เข้าใจนั่นมาจะให้แกเล่าภาวนาฟังเอาเล่าให้หมดเป็นยังไงเล่าให้ฟังหมดเราจะฟังให้หมดบอกจะก็เล่าอย่างละเอียดละออเลยก็รู้ได้ชัดอ๋อแต่พี่เองที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านไม่ภาวนาเพราะเห็นนี่มันมีจุดสำคัญนะครับจากนั้นแล้วก็พอเริ่มสอนเพราะความเคยชินในความรู้นั่นภาวนาวันหนึ่งภาวนาถ้าไม่ได้ออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเหมือนไม่ได้ภาวนาถ้าวันไหนจิตมันรวมอยู่เฉยไม่ออกรู้วันนั้นเหมือนไม่ภาวนาจะเลยถือเอาเป็นมรรคผลนิพพานเพราะการรู้นั้นรู้นี่ไปเสียไม่ถือมรรคผลนิพพานในจุดที่มันจะลงนี่แต่นั้นมาเราก็ค่อยตีตะล่อมเข้ามาให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้ได้ไหมนี่เป็นระยะคือเวลาภาวนาแล้วไม่ให้มันออกได้ไหมคือมันเคยออกอยู่แล้วเป็นประจำเป็นนิสัยของจิตตรงนี้แล้วทีนี้เราจะไม่ให้มันออกบังคับไว้ไม่ให้ออกได้ไหมไปทดลองดูให้แกไปภาวนาดูถ้ากลับมาคราวหลังบอกว่าไม่ได้เอาให้ได้นั่นนักเขาแล้วนั่นน่ะเอาให้ได้ให้อยู่ก็ได้ให้ออกก็ได้จึงเรียกว่าเราฉลาดกว่าการความเป็นของเราดูแกจะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักในเรื่องที่จะให้เข้าไม่ให้ออกนะท่านี้ก็หนักเข้าละสิบังคับเข้าเมื่อว่าแกว่าออกไม่ได้
เพราะมันเข้าไม่ได้มิจะออกมิจะจะออกถ้าอย่างนั้นเอาแล้วนี่นะนี่แหละตอนจะเอาหนักนะถ้าอย่างนั้นถ้าเข้าไม่ได้มิจะออกแค่เดียวยาขึ้นมาภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้ไม่มีนักป่ามีแต่คนโง่แล้วไปนักป่าท่านไปคนเดียวไปวะแล้วมาก็ฟาดนี่ก็ร้องไห้บนภูเขาแล้วร้องไห้ลงไปเราเฉยไม่สนใจเอากันหนักเหมือนกันนะใช่เล่นนี่นะพระพุทธเจ้าแม่แก้วนี่เอาจนร้องไห้ลงภูเขาร้องไห้กันเราไม่สนใจเพราะความหมายของเราที่ดุขนาดนั้นดุเพื่ออะไรเรามีความมุ่งหมายของเราไม่ได้ดุด้วยความโมโหต่อโสนี่นะถ้าจิตมันเข้าไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ขึ้นเป็นอันขาดสถานที่นี้มันมีนักปราชญ์ระหว่างมันแล้วก็หมดท่าเสียใจร้องไห้ไปวัดใครก็ทิ้งนะครูอาจารย์ทิ้งหลวงปู่มั่นก็ตายไปแล้วที่นี่ผมว่าอาจารย์องค์นี้ก็เอาอีกแล้วภูเขาร้องห่มร้องไห้แล้วจะไปเกาะใครหน้าที่นี่เอานะมันคิดไปคิดมามันเลยมาจับจุดได้สิเอ้นี่ก็ท่านไล่ลงมาท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ทำไมท่านจะไล่เฉยๆมีหรือท่านก็บอกตามเรื่องตามราวของท่านแล้วเราทำไมไม่ทำตามท่านบ้างล่ะมันเป็นยังไงน่าที่จะมายึดเอาตามที่เราสั่งเกี่ยวกับบังคับจริงๆบังคับกี่ก็จะลงเลยนั่นพอลงนี่มันก็สว่างจ้าขึ้นภายในแล้วก็เอาอีกแล้วนี่ปรากฏอีกแล้วนี่ปรากฏว่าเราเนี่ยไปจากภูเขาหรือว่าในภาวนานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไปเป็นเรื่องภาวนาปรากฏกำลังจิตสว่างจ้าอยู่นั่นน่ะปรากฏว่าเราไปอีกยังหิ้วตะเกียงจะพายุไปอีกว่างั้นยังสว่างกว่านั้นอีกนี่เห็นไหมที่ว่าสว่างแล้วนี่ยิ่งสว่างกว่านั้นว่างี่มาก็การพิจารณาร่างกายพิจารณายังไงท่านก็มาสอนท่านมีมีดเล่มหนึ่งท่านถือมาคมกริบเถอะมากับฟันปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่การทำลายร่างกายพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดๆเห็นอย่างนี้ฟันตัวนั้นฟันตัวนี้ขาดจะบ้านไปเรากำหนดดูอย่างไรปรากฏว่าฟันขาดพอขาดจะบ้านไปจิตของเราเพิบลงอีกจุดหนึ่งว่ะคราวนี้หายเงียบหมดเลยเพราะจิตถอนขึ้นมานี่ก็กราบแกพูดเองละกราบไปภูเขานั่นว่างั้นอันนี้คือสี่วันนะแกเร็วอยู่นะเราไล่ลงจากภูเขาเราบอกห้ามไม่ขึ้นมาเป็นอันขาดเราบอกนี่ถ้าว่าจิตนั้นเข้ามาได้แล้วห้ามไม่ขึ้นมาเป็นอันขาดเอาขึ้นหลังนั่นนะนี่พอสี่วันแกโผล่ขึ้นไปมาแล้วได้ครูอีกเลยเราเลยเดี๋ยวให้พูดสักหน่อยก่อนพูดอะไรกันนะมันเป็นไรว่าที่ว่าครูใหญ่อยากเลยมาเล่าให้ฟังแกจิตเนี่ยเล่าอย่างนี้ฟังดังนั้นเราก็สอนอะไรทีนี้นะนั่นฟังนี่เอากันหนักอยู่นะแต่ร้องไห้หนึ่งว่าไงจากนั้นมาก็สอนเรื่อยไงมาก็เวลาจะโยมแม่มาบวชแกก็ติดตามมาด้วยมาสามสี่คนด้วยกันเอาโยมแม่บวชก็อยู่กับพวกนี้แหละจนกระทั่งโยมแม่มรณภาพไปส่วนผู้เฒ่านั้นกลับไปบ้านก่อนหน่อยยังเหลือแต่ผู้เฒ่าน้อมคนเดียวแล้วพูดถึงเรื่องจิตน้องแกนี่เก่งทั้งด้านนอกด้านในเก่งด้านในจิตเฉพาะด้านนอกคือว่ารู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่แกเก่งมากนะ เรื่องรูปแปลกๆนี่ผมแม่นยำอยู่มากนะเรายกตัวอย่างเช่นแกก็อยู่สำนักนู่นสำนักทีนั่นเราก็อยู่วัดห้วยทรายคนละฝากบ้านนี่นะส่วนมากนิสัยของเราก็เป็นอย่างนี้จะไปไหนไม่เคยบอกใครนี่เป็นนิสัยงั้นมาดั้งเดิมเราจะไปไหนไม่เคยบอกใครนี่เราจะออกไปธุระของเราไปเที่ยวหรือไปไหนก็ตามนะทานอาหารแล้วเราเตรียมของเราออกปุ๊บเลยท่านนั่นรู้แล้วรู้อยู่ทางนู้นวันนี้ยาท่านหนีแล้วนะวันนี้นะปานไปพวกเนี่ยมันบุฟังหน้าฟังหลังยังวันนี้ยาท่านหนีแล้วนะวันนี้นะเย็นมืดแถวนี้ไม่มีอบอุ่นเลยไปแล้วแล้วพวกเขาก็ยังไม่แน่ใจเขาก็ด้อมมาดูมาไปแล้วจริงๆไปบอกโอ๊ยไปแล้วคุณแม่แปลงก็บอกแล้วนี่แหละแต่ว่าทีนี้ไปแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะแกก็รู้ไม่บอกละแกรู้เองทางนู้นทีนี้พอขากลับมาบางทีต้องดึกต้องดื่นแล้วจึงมาถึงก็มีมาเราไม่ได้มานั้นเรามาทางนี้ทางคำชะอีนี่เข้าวัดเลยเนี่ยหมุนบ้านก็อยู่ทางโน้นแล้ววัดก็อยู่ทางโน้นเราเข้ามาบางทีกลางคืนมาถึงมาพอทางเรามาแล้วบอกทางโน้นนะเคยหุงข้าวหม้อหนึ่งเท่านี้แหละหุงข้าวเจ้าให้เราทางธรรมดาไม่หุงแหละแล้ววันนี้หุงข้าวเลยนะวันนี้หุงข้าวเลยยาท่านมาแล้วมาเมื่อไหร่
มาเมื่อไรก็ตามหงเลยว่ามาแล้วว่าตั้งตัวแล้วก็ไม่รู้มาเมื่อไรมาเมื่อไรก็ตามหงแล้วแล้วหงมาเราก็ถามข้าวเนี่ยหงทุกวันเลยไม่ได้หงทุกวันเพิ่งหงวันนี้แหละหงเพื่ออะไรว่าที่ว่าก็หงเพื่อญาติท่านแล้วทำไมต้องรู้ว่าญาติท่านไปญาติท่านมากว่าพูดแม่บอกมาบอกว่ามาแล้วเมื่อนี้ข้าวไหนข้าวนั้นนะไม่ผิดดิพอเรามาถึงตามนี่บอกทั้งแม่ละมาแล้ววันนี้ว่าพอเราไปปั๊บนี่ก็รู้ละบอกไปแล้วเมื่อนี้ว่าเรื่องเก่งขนาดนี้ต้องความรู้นี่ใจติดสายหอยตามมากก็เห็นบุญเห็นคุณแล้วก็ยิ่งมากเอาพระยมแม่อยู่พระยมแม่บวชแล้วก็อยู่เนี่ยก็ยังกลับไปเรื่องจิตใจมันจะมุ่ยปัญหายังหรอมันหมดปัญหาอะไรแล้วเข้าไปแล้วก็ไปสร้างบาเสียกันถึงจะตายต่อไปสุดท้อให้เราเลิกโศกเป็นว่าอย่ามาห่วงมาใหญ่ได้ภาษากระดูกเขาวางกันว่าจะเผาให้ดอกเขาวางกันเมื่อวานเนี่ยพ่อได้ยินว่าเสียแล้วก็เลยไปเนี่ยแหละเรื่องมันก็สั่งพระสั่งพวกนั้นอยู่นั่นให้จัดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือไม่เสียเวลาเวลาเราควรทำอะไรที่เห็นมาเหมาะสมแล้วให้ทำเลยทำเลยเราบอกแต่ส่วนกว้างบอกส่วนสำคัญสำคัญเท่านั้นเมื่อศพมาถึงแล้วเขาก็ใจละแล้วก็ก่ออิฐขึ้นที่เผานี่ก็จะติดต่อทางท่าแก่ลูกศรีไทยใหม่แล้วนี่แหละให้เอาคนครั้งนี้ไปที่เขาเคยก่อวัดไหนนะก่อให้องค์ไหนรู้แหละไปก่อก็ยังอีก3วันหรือ4วันวันอาทิตย์นี้เป็นวันเผาแล้วเรากำหนดให้เองไม่ให้เลยวันอาทิตย์เนี่ยก็วันนี้วันพุธนะพระหัสศุกร์เสาร์ยังเหลือวันเต็มวัน3กับ4กับวันนี้วันอาทิตย์ก็เผาตอนบ่าย4โมงเองก็มีเท่านั้นแหละผู้ชายเป็นคนสำคัญอยู่คือพร้อมอันนี้พร้อมทั้งภายนอกภายในภายในก็หมายถึงว่าจิตหลักจิตหลักใจหลักธรรมภายนอกคือความรู้แปลกๆต่างๆแกละเอียดอยู่มากนะก็เก่งมากนี่เราพูดเรื่องของแกไว้ย่อๆให้เฉยพอให้เข้าใจเรื่องพิสดารนะพิสดารมากเราสรุปออกมาพูดกันตอนนี้เมื่อวานพอเรารับโทรศัพท์โทรเข้ามาในหมู่บ้านนี่พอเขามาบอกเราก็เลยพาพระไปวันเตรียมไปสั่งอะไรเพราะกลัวว่ามันจะเสียการถ้าเราไม่ไปทั้งนั้นก็จะรออยู่นี่พอไปก็ถามถึงเรื่องศพก็อะไรหีบศพก็ว่าสั่งออกเดินทางมาแล้วว่าพอไปคราวก่อนก็ไปสั่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสั่งให้เตรียมพร้อมเนี่ยว่าดูแล้วไม่นานแล้วเราก็ว่างี้เลยล่ะผู้กองนี่ก็มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันก็เป็นอยู่นั่นเราพูดตามเรื่องความเป็นจะผิดไปไหนวะดูแล้ววันที่เราไปเข้าวันซื้อนั่นหรือไงไม่รู้นะไปดูผู้เฒ่าก็อยู่ในห้องแล้วเราก็ไม่ไปถามไปแล้วเพราะไม่เลยเรื่องอะไรแล้วว่างั้นทุกสิ่งทุกอย่างข้าวก็ไม่ฉันมา 2-3 วันแล้วลิ้นมันหดเข้าไปหมดอะไรๆไม่เอาเรื่องก็ใครแล้วเดี๋ยวนี้ว่ามันเพราะงั้นก็เราก็สั่งกันเนี่ยคนดีเราจึงได้สั่งเกี่ยวกับเรื่องศพเรื่องอะไรๆมานั่งก็มีสั่งถามถึงเรื่องเมนเป็นยังไงเสร็จแล้วยังอันนั้นน่ะไม่ใช่เมนหีบศพบัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะส่งมาว่ามีไม่นานแล้วเนี่ยว่าแล้วกลับมาวันหนึ่งอ่ะวันซื้อนั่นเราไปเมื่อวานนี่โทรมาอีกแล้ววันซื้อเราไปสองแง่ไปดูบ้านที่เราจะสั่งปลูกให้เด็กนั่นแหละเด็กอนาถาน่ะอะไรหน้าเป็นอัมพาตทั้งตาบอดด้วยนะทีนี้เราไปดูเองมันนี่ก็เราก็เลยไปนั่นด้วยไปนี่ด้วยสองแง่วันซื้อนั่นพอไปก็แวะเข้าไปบ้านสจ.เขาไปก็ไปพูดกันตรงนั้นพอดีเด็กคนนั้นเขาก็เอามาทำงานกับบ้านสจ.นะเขาสงสารเขาเลยเอามาทำงานเพื่อได้ค่าอาหารอะไรๆบ้างเขามาทำแต่ก่อนไม่ได้ทำอะไรนี่อยู่เฉยอยู่สิ้นท่าว่างั้นแต่นิดไหนก็อย่างว่าคนหนึ่งก็เป็นอัมพาตตาบอดคนหนึ่งก็ปั๊มเป๋อเนี่ย
แกคนเดียวนี่ก็วิ่งพอดีพอเราไปนี่แกก็มาอยู่ที่นั่นว่าเขาเอามาเขาก็นั่นแหละบอกแฟนของชจละบอกวันนั้นชจไม่อยู่ไปประชุมที่มุกเราก็เลยถึงแค่นั้นไม่ไปมีอะไรๆก็พูดกันตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก็กลับมานี่มาจนมาหาผู้เฒ่าพอมาสั่งมาเสียมาถามอาการอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาเมื่อวันศุกร์นี้เมื่อวานนี้ก็ได้กลับไปอีกนั่นแหละเรื่องตายมันตายด้วยกันเอ้าบินไปไหนเนี่ยแล้วไงพวกนี้อะไรพูดเหรอพูดโอ้นั่นเป็นอย่างนั้นนกกีฬาหรือมันแล้วนั่นน่ะบินผ่านมานั่นน่ะฮะพาดูสินกกีฬาหรือนกหรือแล้วบินผ่านมานั่นน่ะมันไกลบ้านี่นั่นบ่แม่นแล้วเบิ่งนั่นแล้วคนหูหนวกตัวพวกคนตาบอดพวกนี้พวกตาบอดมันเว้าเดาไปนี่ไกลนึงบินไปนี่แล้วก็นกอันนึงบินมาหันนกกีฬาบ่นกกีฬาก็มันแล้วดูสิพาน่ะฮะฮะไก่ปลามันยังโมแมนนะเรายังม้วนเสือนั่นเลยนี่เราเห็นนี่นี่เราเป็นไงพาดูสินกขี้ลาบหรือนกยังวะฮะนั่นแล้วนกบินตำหลังเราเห็นไปอยู่ตะกี้นี่เพราะมันนกขี้ลาบกับมันแล้วแหละพาเห็นนี่ยังล่ะเห็นนี่ยังเห็นนกขี้ลาบไหมเราโมเสือนยังเดี๋ยวนี้ยังม้วนย่อมเสือเลยว่าเป็นไก่ลำกันของเห็นนี่นะเห็นชัดๆที่นี่ตัวแรกเห็นนี่ใกล้บินมานี่เห็นใกล้นกมันก็บินตามมากันไปหันเพราะเหมือนอย่างว่ามันตามกันนี่พาด้วยความยังพานั่นโอ้ทุกขังอยู่ในบ้านนี่ได้ระวังและรักษาอยู่แล้วเราอยู่ที่นี่ฉัดเย็นไปหมดถ้าอบอุ่นก็อบอุ่นพวกไก่พวกแย่พวกอยู่แถวเนี่ยมันมีเหยี่ยวนี่ได้สั่งกับพระไว้ใครอยู่จุดไหนที่ไหนให้ระวังรักษาสัตว์เลยแม้แต่เราจะไปที่อื่นเรายังต้องสั่งเสียพระให้คอยไปด้อมไปมองดูอยู่เรื่อยๆให้การอารักขามันเหยี่ยวมันเร็วที่สุดเพราะสัตว์ในวัดมันเซ่อทำไมถึงว่าเซ่อก็มันมีผู้ปกครองรักษามันอยู่ไม่มีใครทำลายมันก็ไม่กลัวใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันทำให้นอนใจเรียกว่าเซ่อเนื้อเยี่ยวมันก็เอาตัวเซอร์นั่นแหละตัวฉลามมันไม่ค่อยเอาล่ะเหมือนกิเลสมันโฉบหัวเราโฉบพวกเซอร์นี่พวกนอนอ้าปากเข้าใจป่ะมีนอนอ้าปากลงคาบนี่มันกิเลสมันก็โอ้ยสนุกเครื่องในก็หมดอะไรก็หมดมาเขย่าหมดไปตื่นยังเนี่ยมันหมดแล้วเครื่องในยังบ่นตื่นยังขออีกที่แนวไหนบ่นี่พูดถึงเรื่องความตายอย่าพากันประมาทนะนี่แหละตายอย่างนี้ถ้าตายของผู้สิ้นกิเลสนี้เป็นว่าดับแล้วตั้งแต่นู่นแหละทุกดับไปแล้วตั้งแต่ขณะสิ้นกิเลสคือบรรลุธรรมปึ๋งนั้นทุกภายในใจดับสนิทหมดเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นอนันตการที่ว่าเที่ยงนั่นแหละนิพพานเที่ยงคือจิตเที่ยงนั่นเองไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบไปแฝงแม้นิดหนึ่งเพราะสิ่งเคลือบแฝงเป็นสมมติแล้วตายก็กระจายไปหมดนั่งเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆอันนั้นเรียกว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงกับนิพพานเที่ยงเข้ากันได้ผู้นี้เองผู้ที่ไม่คือผู้นี้เท่านั้นแหละผู้ที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดรับความทุกข์ความทรมานอีกต่อไปนอกจากนั้นเกิดตายจากนี้ปั๊บเกิดนั้นแล้วออกจากร่างนี้ปั๊บไปร่างนั้นแล้วเพราะจิตนี้มันไม่ตายแต่อำนาจของกรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ในจิตมันหนุนให้ไปเกิดแล้วมันก็พาให้เกิดในที่สูงที่ต่ำตามอำนาจแห่งบุญและกรรมที่ดีหรือไม่ดีมันเป็นด้วยกันทุกจิตวิญญาณนะอันนี้ไม่สงสัยเราพูดจริงๆเราหาสงสัยไม่ได้แม่เมสซายังไม่มีเรื่องสงสัยแต่ความสงสัยแต่มันเป็นยังไงซึ่งทุกวันนี้มันโง่มันรู้ยังไงไม่รู้มันไม่สงสัยมันแน่ยอมพระพุทธเจ้าเลยทุกอนุกระเบียดเลยพิจารณาไปให้มันถึงสิถึงฐานมันที่พาให้เกิดอะไรพาให้เกิดอย่างที่ท่านเทศน์ไว้ในปัจจัยการเรียกว่าอริยสัจยอดอริยสัจอวิชชาปัญญาสร้างข้าราพิจารณาลงไปตามลงไปตามลงไปไปถึงรากมันแล้วก็ถอนพวดขึ้นมาแล้วจริง
ก้านสาขาดอกใบมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยไม่ต้องไปหาตัดหาฟันมันแหละถ้าลงแล้วถอนรากแก้วมันพรวดขึ้นมาพ้นจากดินไม่มีความสืบต่อแล้วไม้ต้นนั้นมันจะตายไปทั้งต้นไม่ต้องไปตัดไปฟันให้เสียเวลาก็ได้มันบอกชัดๆอยู่แล้วว่ารากแก้วถูกถอนขึ้นมาแล้วจะเอาอะไรไปสืบต่อกันให้เป็นชีวิตชีวาต่อไปไม่มีทางนั่นนี่ก็เหมือนกันเมื่อรากแก้วคือวิชาได้ถอนพรวดขึ้นมานั่นละล่างความเกิดตายอยู่ตรงนั้นพอถอนพรวดขึ้นมาเท่านั้นล่ะทีนี้ไม่ต้องบอกภพชาติน้อยใหญ่ซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขาออกไปจากร่างใหญ่เพื่อวิชานี้หมดไปตามๆกันเลยนั่นผู้นั้นเราไม่เกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เกิดนอกนั้นเกิดหมดใครจะว่าใครจะปฏิเสธหรือใครจะไปยืนยันอะไรแบบไหนก็ตามเช่นแบบตายแล้วสูญว่าแต่ลงตายเฉยเจ้าของมันไม่สูญผู้นั้นละผู้ที่จะไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั่นแหละมันคนมาตายแล้วสูญนี่มันเป็นคนไม่ละอายบาปนะพอมาตายแล้วมันก็สูญนี่ไม่มีอะไรเครื่องสืบต่อพอจะให้กล้าให้กลัวอะไรนี่เราอยากจะทำอะไรก็ทำคำว่าอยากมันเป็นกิเลสมันเปิดทางไว้แล้วให้ทำความชั่วมันก็สนุกทำแต่พอตายไปแล้วมันไม่สูญที่นี่เล่านั่นแหละเป็นคนทำกรรมเป็นคนไปเสวยกรรมกิเลสมันไหม้มันมีแต่สั่งการเท่านั้นเนี่ยหลักใหญ่ตรงนี้พุทธศาสนาเราเอตรงนี้เองผู้เรียนเข้าไปถึงขั้นไปถึงหลักแก้วมาแล้วเป็นผู้ที่หายสงสัยยอมรับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าศาสนาพุทธศาสนานี้ว่าพุทธคือพุทธศาสนาหมายถึงศาสนาของผู้สิ้นกิเลสทุกพระองค์บรรดาที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ขึ้นมานี่รู้แบบเดียวกันหมดพระสาวกทั้งหลายที่รู้ตามพระพุทธเจ้าก็รู้แบบเดียวกันหมดท่านเหล่านี้เองเป็นที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกให้เป็นที่ตายใจแก่โลกเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสนี่เรียกว่าศาสนาคู่บ้านคู่เมืองก็ได้ศาสนาคู่โลกคู่สงสารก็ได้คือศาสนาของผู้สิ้นกิเลสไม่มีสงสัยเรียนเข้าไปถึงนั่นแล้วหายสงสัยทันทีเลยเหมือนอย่างเราไปถอนรากแก้วต้นไม้ขึ้นมาสิเดินไปนี่ไปถอนให้ไปถอนนอกกำแพงวัดนะยังมาถอนในกำแพงมาก็ไล่ไตหลงทิศไปนะไปถอนตัวไหนมันก็ตายนี่เขาบอกมันตายจริงนี่ไปถอนนอกวัดดิ้งไม่เป็นไรตายก็จ้างเถอะไปถอนออกไปแล้วอ้าวกิ่งก้านมันมีอยู่เท่าไรก็ตามนะถ้าลงถอนรากแก้วปุ๊บหมดออกจากความสืบต่อระหว่างต้นไม้กับดินแล้วเท่านั้นเองไม่มีเหลือเท่งไว้ตายนี่ไปถอนที่ไหนมันก็รู้อันนี้ก็เหมือนกันถอนที่นี่มันก็รู้กระเทือนถึงพุทธเจ้าทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายหมดเลยถอนในหัวใจเราดวงเดียว นั่นที่ว่าท่านทุกขันดับคือทุกดับนั่นทุกดับในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยดับในหัวใจทุกนี่ไม่มีมากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ตามไม่มีเข้าไปถึงจิตทั้งท่านได้เลยแต่ส่วนตั้งข้าตั้งขันของเรานี่มันเป็นธรรมดาอันนี้เพราะอันนี้มันเป็นสมมุติรูปอันนี้ก็เป็นสมมุติเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากรูปอันนี้มันก็เป็นสมมุติจิตเพียงรับทราบไม่เฉยอันนี้มันจะเป็นหนักเป็นเบามากน้อยเพียงไรมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ได้เข้าถึงจิตทำยังไงมันก็ไม่เข้าเพียงท่านที่เรียกว่าอาถานะคือเป็นไปไม่ได้แล้วมันอยู่คนละถ้าว่าโลกก็เป็นคนละโลกแล้วเนี่ยท่านถึงไม่มีทุกทางใจของท่านไม่มีพระอรหันต์ทุกๆองค์พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่มีทุกข์ในใจตั้งแต่ขณะตรัสรู้แล้วเรียกว่าไม่ได้เสวยเวทนาสุขเวทนาก็ไม่มีสุขเวทนาแบบโลกนี่ไม่มีทุกขเวทนาแบบโลกก็ไม่มีมีแต่บรมสุขไม่ใช่สุขเวทนาที่อยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตานะอันนั้นบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ต่างหากอันนั้นมันไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยที่นี่พอธาตุขันธ์นี่สลายไปความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณของคนเราทั่วไปสัตว์ทั่วไปมันก็ขาดสะบั้นออกจากกันคำว่าสัญชาตญาณคือความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติไปไหนมาไหนความรับผิดชอบตัวนั้นมีแต่พวกเรามีทั้งความรับผิดชอบโดยสัญชาตญาณด้วยมีทั้งอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยแต่ท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นของท่านหมดไปแล้วยังเหลือแต่ความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณธรรมดาทั่วไปเฉยพออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเรียกว่าลมหายใจหมดแล้วท่านก็ปล่อยเลยความรับผิดชอบสัญชาตญาณไม่มีเหลืออันนั้นเป็นปรินิพพานระดับรอบแล้วทีนี้ขันก็ไม่มีเหลือแล้วยึดยับเจ็บท้องปวดที่สะไม่มีอีกแล้ว
ันเรียกว่าดับทุกข์ดับทุกข์ทางใจเป็นของสำคัญธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์ทางใจเรื่องทางโลกมันมีอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพียงหิวข้าวมันก็ทุกข์แล้วน่ะหิวนอนง่วงนอนก็ทุกข์อะไรมันเป็นทุกข์เต็มรอบขันนี่แหละมันต้องมีอย่างนั้นมันไม่มีอย่างอื่นวิเศษกว่านี้เรื่องขันมีเท่านี้แหละมีแต่ความทุกข์ความลำบากถ้าว่าสุขก็เราก็ไม่เห็นมันมีสุขอะไรนะอยู่ด้วยกันมาเออร่างกายมันสร้างสุขให้เราได้รับความสบายแล้วไม่เห็นเคยมีว่ะมีแต่เราเลยกังวลกับมันเป็นบ่อยมันพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยุ่งไปหมดบ่อยกลางบ้านกลางเรือนเป็นอย่างนั้นที่มันเอาสุขมาให้เราสบายไม่เห็นมีว่ะพี่นาที่สังเกตดูสิใครได้รับความสุขทางกายนอกจากมันไม่เป็นทุกข์แล้วมันก็อยู่เฉยๆธรรมดาสบายดีเลยสบายบ้าวันนี้อย่างอุจฉาเราจะวางดีๆมันโมโหว่ะฮะมันไม่ใช่สบายอย่างไม่ตะกล่องถูกถามสบายดีเลยมันถวายกล่องไฟนี่เย็นสบายดีเลยมันเย็นอย่างไฟเนี่ยมันจะวันนี้อะไรนั่นแหละพากันสร้างความดีนะเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะเป็นทิศยะขาดปลอดภัยหนักก็เป็นเบาละทีนี้เที่ยวพระพุทธเจ้าเบิกเบินทุกข์ก็ทุกข์การทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรเพราะกิเลสมันกั้นมันกลางเอาไว้ไม่ให้ทำด้วยความสะดวกสู้กับกิเลสที่มันก็เป็นกองทุกข์ล่ะว่าไงถ้าเราจะทำบุญอย่างนี้มันไม่อยากให้ทำนี่ความไม่อยากให้ทำคือกิเลสเราฝืนทำนั่นก็สู้กิเลสตัวไม่อยากให้ทำทางเข้าใจไปฝืนท่านทำไมท่านจะฝืนใครวะทำท่านเป็นข้าศึกต่อใครแต่กิเลสมันเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกทุกระยะไปเราจะทำคุณงามความดีมันจะต้องขัดต้องฝังต่อเวลาถ้าจะทำไปตามมันแล้วโอ๊ตไปวันยังค่ำตายมันก็ไม่มันไม่ได้บอกว่านี่แกจะตายนะแกทำกับฉันมันไม่ได้ว่านะเอาตายก็ตายเถอะฆ่าสุภุสลาเองมันว่างั้นเข้าใจไหมฆ่าสุภุสลาก็ฆ่าสลาโกแกนี่นะความหมายว่างั้นโอ้ไม่รู้จักเลยกิเลสกุศลาพวกเราน่ะพวกกิเลสกุศลมาว่างั้นกุศลมาว่าตายก็ตายไปเถอะเราก็จะกุศลเองคือหมายความว่าเราฉลาดกว่าพวกแกเอาจนแกตายยังไม่รู้ตัวเลยพวกนี้โง่เหลือเกินมันก็ว่างความหมายใจบ้าจำเอาไว้อย่าจะถอยนะให้กับพากันสนใจความดีให้มากๆนะอันนี้แหละเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นพื้นเป็นเพของจิตใจของเราสิ่งที่มันปิ้นป้อนหลอกลวงอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ได้เป็นมิตรเป็นสหายหรอกมันเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราทั้งนั้นแต่มันกล่อมเราไม่ให้รู้เรื่องรู้ราวเลยที่เราเลยเหมือนกับว่าเป็นมิตรเป็นสหายพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้ไปอย่างนั้นนะรู้ไหมล่ะเอาละถ้ารู้แล้วพอเอารับหินซะอะไรเกิดทุกวันเอาละทำสมา

0: หาสัพพังคังนาตังพุทธะเยตังโกสัญญาจามะ
1: มึงมาแล้วเหรอมึงเสียงอะไรเสียงข้างอื่นข้างไหน
2: เสียง
1: เล็กน้อยเห็นหรอไม่เห็นก็มาคือสัญญาเสียงปั่นเสียงหมาเสียงปั่นเสียงหมาที่นั่นก็หมามันคือกันหูเล่ากับหูฟังเสียงนี่มันก็คือกันอยู่เท่ากับหูหมาอีกโอ้โหมันก็ติดตาไปพวกนี้ฟังเขาบอกว่าหมาอยู่ไปต้องกันอยู่หูหมาหมดตาล่าเลยเฮ้ยปวดเลยนี่จะแย่ว่าเราพอหมาเขาก็ไปเฮาก็ขนำเลยก็ตายมากทั้งยังเหยียบมันหนักมากเลยก็ตาย
2: ครับครับมีสองตัวยังรับรู
1: ้ทั้งนี้คือมันยินเสียงหมาเห่านี่ส่วนมากมันก็อ้อมมาไปพุ่นมันก็อ้อมไปข้างพุ่
2: น
1: ไปข้างนู้นมันก็ไปข้างขาข้างนั่นพอเงียบๆคำๆมันต้องดำออกมาหนีว่านเห็นไอ้อ้วนมันเหมือนมันนอนอยู่อะไรนอนอยู่ขั้วนะเห็นตามันจ้องยิงสิอ้วนมันจ้องอย่างไรมันไม่สนใจกับเราแล้วมันจ้องย่าหมาตีมันเห็นอย่างนั้นเลยแล้วเราตาเข้าไปจับไปแล้วก็ตาเข้าดูเดี๋ยวเห็นก็ตามันก้มๆมากเลยไม่เห็นเลยนะไม่เห็นก้อนแล้วมึงเห็นอะไรยี่อ้วนมาตบหลังมันเรื่องให้พาไปไล่ตะก้าหนีจับหางอ้วนดึงไว้แม่งมันจะไล่กัดตะก้าเห็นนั่นเนี่ยตามันดีอยู่หมาพูดตาเข้าเสียอ้วนนั่นเนี่ยแล้วเรื่องมันไม่สนใจเลยตามันจับมันจ้องอยู่คนมึงดูอะไรแบบอ้วนมึงก็เห็นอย่างแปลกๆเนี่ยกูเบิ้งมึงหนักว่ะแล้วปุ๊บปั๊บเขาไปจับมันไว้แล้วก็ซองไปได้เห็นตะกายเลือดดำมาโอ้ยดีมันก็ต้องจะขยับมึงขยับอย่างวะมึงดึงอะไรเรื่องให้ภาพอะไรตะกายหนีนั่นก็บ่ไปหรอกไปไหนจับหางดึงไว้จริงที่ไปเลยว่าข้างหางบ่ขันไปว่าเราแมนบ่ขอข้างเยอะมันพร้อมแต่ระวังยากเรื่องตะกายมั่นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ
3: เอาฟังไปช่วยกันเลยโง
1: ่มนุษย์อยู่ใช้หาก็เหนื่อยมันเกามัดเกาเม็ดหัวเปล่าเปล่าข้าจะจำเขาเรื่องอะไรนี่นะ
2: ห
1: ัวจบเด็กต้องท่านแล้วเป็นไงกูมือหรือว่าเชื่อใจว่าอะไรอยู่หายหยับไปเลยดิหัวจบแล้วบุตรทางสรนองกัจฉามิธัมมังสรนองกัจฉามิสังฆังสรนองกัจฉามิดุติยัมปิบุตทังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิบุตทังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิจินนาดานาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิองค์ที่สามพุทธศาสดาห้าว่ากรรมในทุกๆครั้งไปอัปรามจริยาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิสุราเมรยมัจฉาปมาลทานาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมมาทิยามิอ มีศีลห้าแต่ยังใช้ มีกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิณัจจิตวาดิตวิสุขะดัชนะมาลากันธะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิจาสิยานะมหาสิยานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิวิมานิยธาสิกขาปดานิอัจเฉกังรตินิวังอุปสุทธวะเสนะสาสุกังรกีตบานิสีเลนะสุกติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิบุติญันติตัสมาสีรังวิโสนทะเยให้พ่อนที่ให้พ่อนดูยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตูชินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวะสมิจตูสะเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามัญโชตินระโสยถาจัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโน

0: มาแล้วนี่ต้องนี่นะอะไรนะว่าสีชมพูเหรอใครมาบ้างสีชมพูนี่มาผมได้มาจากโรงพยาบาลนี่แล้วเรื่องอะไรล่ะ
1: คุณอาจารย์ได้ยินเป็นสีม่วงนะ
0: เจอเราอ่านที่เราจะเซ็นให้เดี๋ยวนี้เราแต่อย่างนี้แล้วเรามีธุระอีกนะครับยังไงดู
1: บางทีเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับที่ท่านพระอาจารย์มหาบัวเชื่อเหลือโรงพยาบาลศรีชมพูนมัสการท่านอาจารย์มหาบัวจารย์ปันนงสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งหนังสือมอบเบียดสิทธิอนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน1ฉบับ2หนังสือมอบอำนาจให้ขอจดทะเบียนสิทธิอนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน1ฉบับตามที่ท่านอาจารย์มหาบัวได้เมตตาที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลศรีชมพูเกี่ยวกับที่ดินข้างโรงพยาบาลที่ดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการขยายโรงพยาบาลจาก10เตียงเป็น30เตียงนั้นโดยท่านอาจารย์ได้มาเยี่ยมและมอบหมายให้ทางโรงพยาบาลศรีชมพูเป็นผู้ดำเนินการบัดนี้ทางโรงพยาบาลศรีชมพูได้ตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปวิธีการดังได้ดังนี้1ตรวจสอบโฉนดที่ดินในวงเล็บอส3กของเจ้าของที่ครับฉบับของทางราชการหรือของอำเภอและตรวจสอบทำโดยการรังวัดที่2ดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอุณกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของท่านอาจารย์หลังจากซื้อขายจากเจ้าของที่ดิน3ดำเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากท่านอาจารย์มอบให้ทางราชการกระทรวงการคลังในชั้นในราชการโรงพยาบาลศรีชมพูสำหรับข้อ1ทางโรงพยาบาลศรีชมพูได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโดยในการดำเนินตามข้อ2ข้อ3และเพื่อให้การดำเนินสะดวกและไม่เป็นการรบกวนท่านอาจารย์ที่นมัสการท่านอาจารย์เพื่อพิจารณามอบอำนาจในการดำเนินการให้ทางโรงพยาบาลศรีชมพูโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชมพูเป็นผู้ดำเนินการต่อไปหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นจะได้นำเสนอให้ท่านอาจารย์ทราบต่อไปนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งกรุณาใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชมพู
0: ว่าอย่างนี
1: ้ครับตอนนี้เป็น
0: เรื่องให้การเป็นการเรื่องสุดท้ายก่อนแล้ว
1: จะมีเรื่องการมันมา
0: ทำบ้างก็ในการนี้ต้องเขาเป็นฟ้าเป็นสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเขาตอนนี้เขาถูกประยู
1: ครับผู้เปิ้ลมาผู้เป็นการมันมาต้องเสียแล้วสิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
0: สิ้นเดือนนี้เนี่ยเขาอยู่ในระยะห้องนี้เนี่ยห้องกว้างสิ้นเดือนนี้จะได้ไหม
1: ครับ
0: เขาบ
1: อกอันนั้นมองดีเลย
0: เขาบอกว่าต้องการเดินหนาวตั้งแต่คือถ้าถึงมาทั้งถึงเดือนนี้นะให้บอกที่ต้องการนั่นนะ
1: ครับผม
0: ถ้า
1: เด็กเพื่อนเล่นใช่ไหมเขาก็เจ้าของที่มันก็ไป
0: เ
1: จ้าของที่ท่านว่าที่ขายมันเป็นโอ้ไม่ก็จะได้เงินไปสิ่งมืดนี่มันเสียต้นกันเยอะ
0: นะครับประกันตัวของมันได้ยื่นแล้วแล้วความเสียหายนี่เอาไว้
1: ครับ
0: อย่างนี้อย่างนั้นเท่ากับผู้ให้ทั้งโรงพยาบาลเลยไม่ทำไม่จ่ายเงินตั้งแต่บัตร
1: ครับ
0: ก็คิดอยู่ทำยังไงเว้ยเนาะในหน้าที่ยื่นเขาทำต่อกันที่ยื่นไว้ว่าเขาต้องยื่นยังไงเว้ยเขาก็จนต่อเงินกับที่ถึงใจเขานั่นเนาะของเท่ากับความที่จะหายเงื่อนแน่ไหมล่ะฮะมันต้องยื่นยังนี่เขาต้องบอกว่าถ้าทางใครยื่นต่อไปเนี่ยทางก้อนยื่นนี่เว้ยเพื่อ

0: เจ้าได้วางวันวันที่มีเจ้ายิ่งใหญ่ในม็อบเนี่ยเจ้าดังเนี่ยวันที่มีเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยแล้วบอกแล้วมาก่อนในบ้านห้องเจ้าประคำเลยบอกมาแล้วมือไหนให้โทษการดูแลมาเขาไม่ได้เสียการดูแลเขาเลิกจะให้เลยเขาไปดูก็ได้เรื่องนะเงินกันเงินเจ็ดยี่สิบเจ็ดอืมหายใจแล้วที่เจ้ายิ่งใหญ่นะเข้าใจไหมขึ้นแล้วก็ให้ต้นขอโทษบอกก่อนตะวันที่มีหันหัวเสียบอกเท่านะถ้าเกิดเรื่องจะเจ็บเจ็บพอเมื่อมาอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่นั่งขายข้าวอยู่เนี่ยบอกให้ท่านเตือนเลยถ้าบอกว่าในกลุ่มนี้ท่านรู้ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าทำถึงจะมีก็ได้ก็ได้แต่ถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าจะยาอะไรก็เหี้ยวว่าที่มีหันใครนะว่าวันที่มีหันใครก็มาทั้งต้องให้บาลีวันบอกคนตั้งหลายก็มาทั้งหนึ่งบอกว่าให้ตั้งหลอนต้องมาต้องหายเดือดร้อนกันเนาะก็ต้องหายเดือดร้อนเพราะคนจับเป็นมาเนาะอันนี้ก็เนี่ยก็เขาจะเกี่ยวกับเพราะเราวางวันที่มีผ่านเพราะสมมติเราที่ผ่านนะวันที่หกเราอาจวันที่หกเราอาจจะออกกันข้ามไปเลยก็เพราะว่าวันที่เจ็ดวันที่นี้จะมาลาไปให้ทำเนี่ยทั้งสองอย่างมันมีกำหนดตรงนี้ได้แน่ด้วยของมันไม่ได้เข้าเลยใครทราบวันที่นี้เจ็ดมันเข้าเป้าตัวของหกแสนสองหมื่นนะเขาจะเข้าแสนจะเข้าติดแสนก็ทำมาหนึ่งด้วยจะยังก็แค่แต่ยังหนีไม่ได้นะ
1: คร
0: ับไม่น่าผู้หญิงไม่น่าผู้ใหญ่เพื่อเงิน
1: ที
0: ่เท่า
1: ไหร่เจ้าของทีม
0: ไม่ได้อะไรเจ้าของทีมไม่ทีมไม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วเว้ยของทีมเยอะเลยบอกท่านน้อยมันยังไงไหมเดี๋ยวจะคือคนทั้งเจ้าของเจ็บก็ถูกก็ได้เนี่ยเจ้าของทีมทีมพูดเนี่ยขายมันขายคนต่างที่เดียวไหมเจ็บที่ไหนท่านนี่มีอะไรเนี่ยนี่เอาไปท่านไปเอาไปท่านกันมีสิ่งเจ็บบ้างวันที่มีนี่เท่านี้นะให้ให้นั่นจ้ะก็เดี๋ยวผมจะเอาใบแจ้งเช็คจะถึงที่เอาเช็คเพราะรางวัลที่หนึ่งนะตอนนั้นจะมีความหนุนไม่จะเป็นเรื่องหกแสนสองนะหกแสนสองหมื่นเข้าใจหรือเปล่าอะไรละนี่อะไรละคือจำไว้นะอันนี้เอาไปได้แต่ก็เที่ยวเขาถืออาจัดไปก่อนก่อนที่เท่าไหร่นะนี่เอาใจแล้วฮะเนี่ยโอ้ถึงก็จะไปลุกทั้งที่เลยเฮาเห็นบอกให้ตามนั้นได้ยังให้เกินเนี่ยขั้นเกินเนี่ยถึงไปเดือนกรกฎาคมได้ไหมเข้าใจไหมครับบอกให้ท่านเลยเฮาเฮากำหนดมีป้องกันเฮาหมดไปแล้วเกินไปได้เฮา
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าคุณแม่แก้วในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

นาทิตันหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตันหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตันหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตันหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระสุนักกุฎิกันนะเถระเอตตะคะด้านบาจาไพเราะวันนี้นำเสนอเป็นตอนจบครับ
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับคำกราบทูลแล้วตรัสอนุญาตผ่อนปรนทุกข้อที่กราบทูลขอมาเพื่อความวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาพระโสณะกุฎิกันนะเถระได้กราบทูลตามถ้อยคำของมหาอุบาสิกากาลีผู้เป็นโยมมารดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประเสริฐเลิศล้นภาคกำพลผืนนี้อุบาสิกากาลีโยมแม่ของข้าพระองค์ฝากข้าพระองค์มาถวายเพื่อใช้เป็นผ้าปูพื้นในพระคันธกุฎีที่ประทับของพระองค์พระเจ้าข้ากราบทูลดังนี้แล้วก็น้อมผ้ากำพลเพื่อไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระโสณะกุฎิกันนะเถระพักอยู่ในพระคันธกุฎีร่วมกับพระผู้มีพระภาคเจ้ามานานพอประมาณแล้วและเมื่อได้รับพระพุทธานุญาตและพรแต่ประการดังที่ตั้งใจมากระทำและได้รับมอบหมายมาทั้งปวงจนสำเร็จลุล่วงหมดแล้วท่านจึงกราบถวายบังคมลาพระบรมศาสดากลับมายังอวันตีชนบทแห่งกุรุรัครนครซึ่งอยู่ห่างจากวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสวัสดีประมาณ120โยชน์ชีวประวัติของท่านพระโสณะกุฎิกันนะเถระมีปรากฏอยู่ในเรื่องสัมภหุนภิกษุแห่งภิกขุวัดอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทกล่าวว่าเมื่อท่านกลับมาถึงอวันตีชนบทแล้วจึงได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะเถระพระอุปัชฌาย์และกราบเรียนถึงเรื่องการเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาให้ทราบโดยตลอดรุ่งขึ้นเช้าท่านเข้าไปบิณฑบาตที่บ้านของมหาอุบาสิกากาลีโยมมารดาพอมหาอุบาสิกากาลีโยมมารดาแลเห็นท่านกลับมาแล้วก็ดีใจต้องการที่จะทราบเรื่องราวบางสิ่งบางประการจากปากของพระโสณะกุฎิกันนะเถระจึงนิมนต์ท่านให้ขึ้นฉันจังหันบนบ้านเวลาพระเถระฉันจังหันเสร็จแล้วท่านได้เล่าเรื่องที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้โยมมารดาฟังตั้งแต่ต้นจนจบฝ่ายมหาอุบาสิกากาลีได้ถามขึ้นว่าคุณได้แสดงธรรมะถวายพระบรมศาสดาแล้วได้รับการประทานสาธุการจากพระองค์นี้ใช่หรือคุณโยมรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรพระโสณะกุฎิกันนะเถระเอ่ยถามขึ้นด้วยความฉงนสนเท่ใจยิ่งนักโยมรู้ได้จากเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในเรือนของโยมนี่เองเป็นผู้บอกให้รู้มหาอุบาสิกากาลีตอบให้พระโสณะกุฎิกันนะเถระหายข้องใจและนางได้กล่าวต่อไปว่าหลังจากที่คุณได้แสดงธรรมะจบลงเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในเรือนนี้เปล่งวาจาให้สาธุการด้วยเสียงอันดัง

0: ให้สาธุการแก่ใครเล่าม
1: หาอุบาสิกาข้าพเจ้าให้สาธุการแก่พระโสณทุติกนะเถระผู้เป็นบุตรของท่านนั่นเองบุตรของเราทำอะไรหรือเทวดาโยมถามด้วยความสนใจยิ่งในวันนี้บุตรของท่านอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกับพระบรมศาสดาและแสดงธรรมถวายพระบรมศาสดาและเมื่อพระบรมศาสดาทรงสดับธรรมจากบุตรของท่านแล้วทรงพอพระทัยพระองค์จึงเปล่งสาธุการเพราะเหตุนั้นแม้ข้าพเจ้าจึงได้ให้สาธุการแก่พระเถระนั้นเป็นการรับสาธุการขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดเสียงสาธุการดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันไปหมดนับตั้งแต่ภูมิทัคกะเทวดาจนตลอดถึงพรหมโลกดูก่อนเทวดาบุตรของเราแสดงธรรมะถวายแด่พระบรมศาสดาหรือว่าพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแก่บุตรของเรากันแน่โยมถามก็ยังไม่เชื่อหูของตัวเองเกรงว่าจะฟังผิดเพี้ยนไปมหาอุบาสิกาบุตรของท่านได้แสดงธรรมะถวายแด่พระบรมศาสดาเมื่อเทวดากล่าวยืนยันอย่างนี้ปีติ5ประการเกิดขึ้นแก่โยมแผ่ไปทั่วสันทางกายทั้งสิ้นโยมจึงมีความคิดเห็นว่าถ้าหากว่าบุตรของเราอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระบรมศาสดาและอย่างสามารถแสดงธรรมะถวายแด่พระอาได้คุณก็คงจะสามารถแสดงธรรมะให้เราฟังได้เหมือนกันและคิดต่อไปอีกว่าในเวลาบุตรของเรามาถึงเราจะให้มีการแสดงธรรมกถาให้พวกเราได้ฟังกันทั้งมหาอุบาสิกากาลีกล่าวกับพระโสณทุติกนะเถระอีกว่าคุณเมื่อคุณแสดงธรรมะในที่เฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาได้คุณก็อาจแสดงธรรมะแม้กระโยมได้เช่นกันต่อจากนั้นมหาอุบาสิกาจึงบอกกำหนดวันแสดงธรรมะว่าในวันโน้นโยมจะให้มีการฟังธรรมะกันแล้วจะฟังธรรมของคุณพระโสณทุติกนะเถระรับนิมนต์กับโยมมารดาว่าอาตมาจะแสดงธรรมะที่แสดงถวายพระบรมศาสดาแล้วนั้นโดยนำมาแสดงให้โยมฟังได้มหาอุบาสิกากาลีฟังพระรูปชายตกปากรับนิมนต์ก็มีความดีใจไปล้นพ้นจึงเตรียมแผนงานการกุศลที่จะจัดให้มีขึ้นในวันฟังเทศน์นั้นว่าเราจะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์กระทำบูชาแล้วจะฟังธรรมกถาจากบุตรของเราแล้วได้ตั้งหญิงทาสีไว้เพียงคนเดียวเท่านั้นให้เป็นผู้อยู่เฝ้าเรือนแล้วพาเอาบริวารชนทั้งหมดไปเพื่อจะได้ไปฟังธรรมกถาของพระโสณทุติกนะเถระณมณฑปที่นางได้สร้างไว้ภายในพระนครสำหรับใช้ประโยชน์ในการฟังธรรมหลังจากที่พระโสณทุติกนะเถระก้าวขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ที่ประดับประดาไว้แล้วและท่านกำลังแสดงธรรมะอยู่ด้วยสำเนียงอันสนองไพเราะจับใจพอดีในเวลานั้นพวกโจร900คนเที่ยวหาช่องทางที่จะเข้าเรือนของมหาอุบาสิกากาลีนั้นอยู่เรือนของมหาอุบาสิกากาลีล้อมด้วยกำแพง7ชั้นมีซุ้มประตู7ซุ้มหนังล่ามสุนัขที่ดุไว้ในซุ้มประตูทุกๆซุ้มกระทำอย่างที่โบราณกล่าวว่าล้อมรั้วด้วยเขี้ยวงานอกจากนี้ยังกุดภูไว้ที่ตรงน้ำตกของชายคาเรือนรอบๆแล้วใส่ดีบุกลงจนเต็มเวลากลางวันดีบุกนั้นปรากฏเป็นประดุจว่าละลายเดือดพล่านเพราะถูกแสงแดดเผาแต่ในเวลากลางคืนดีบุกปรากฏเป็นก้อนแข็งกระด้างทั้งยังได้ปักขวากเหล็กใหญ่ไว้ที่พื้นในระหว่างภูนั้นติดกันไปพวกโจรเหล่านั้นมองไม่เห็นช่องทางก็หมดโอกาสเพราะอาศัยการรักษาอย่างนี้และเพราะอาศัยที่มหาอุบาสิกากาลี

วันวันนั้นพอพวกโจรทราบว่ามหาอุบาสิกากาลีออกจากบ้านไปฟังธรรมะแล้วจึงใช้วิธีขุดอุโมงค์เข้าไปในเรือนโดยขุดลอดลึกลงไปเบื้องล่างแห่งภูดิบุกและขวากเหล็กนั้นเลยทีเดียวเมื่อช่วยกันขุดสำเร็จแล้วพวกโจรทั้ง900คนตกลงส่งหัวหน้าโจรไปยังบนดบที่มหาอุบาสิกานั่งฟังเทศอยู่ด้วยคำสั่งอันเฉียบขาดและดุดันว่าถ้าอุบาสิกานั้นได้เห็นว่าพวกเราเข้าไปในเรือนนั้นแล้วนางมุ่งหน้ากลับมายังเรือนท่านทั้งหลายจงปั่นอุบาสิกานั้นให้ตายเสียด้วยดาบนี้ฝ่ายหัวหน้าโจรได้ไปยืนคุมเชิงอยู่ในที่ใกล้กับมหาอุบาสิกากาลีนั่งฟังธรรมะอยู่นั้นส่วนพวกโจรจุดไฟให้สว่างเคลื่อนที่ภายในเรือนและเปิดประตูที่เก็บกหาปณะนางทาสีคนเฝ้าบ้านพอเห็นพวกโจรเข้ามาในเรือนแล้วจึงรีบวิ่งไปหามหาอุบาสิกากาลีและบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความตกใจจึงพูดจาและล่ำและลักว่าคุณนายคุณนายพวกโจรเป็นจำนวนมากมายได้เข้าไปในเรือนและประตูห้องเก็บกหาปณะแล้วเจ้าค่ะพวกโจรจงขนเอากหาปณะที่ค้นพบแล้วไปเถอะเราจะฟังธรรมกถาแห่งบุตรของเราเจ้าอย่ามากระทำอันตรายแก่การฟังธรรมของเราเลยเจ้าจงไปที่เรือนเถิดนะมหาอุบาสิกาพูดโดยไม่ห่วงกหาปณะเหล่านั้นแต่ห่วงการฟังธรรมกถามากกว่าโจรช่วยกันขนกหาปณะไปจนหมดห้องแล้วจึงงัดห้องเก็บเงินต่อไปนางทาสีเห็นพวกโจรกระทำเช่นนั้นได้รีบมาแจ้งเรื่องนั้นให้มหาอุบาสิกาทราบอีกมหาอุบาสิกาก็พูดว่าพวกโจรจงขนเอาทรัพย์ต่างๆที่ตนมีความต้องการไปเถิดเจ้าอย่ามากระทำอันตรายแก่การฟังธรรมของเราเลยแล้วส่งนางทาสีกลับไปนางทาสีพอกลับมาถึงเรือนเห็นห้องเก็บเงินว่างเปล่าและเห็นพวกโจรกำลังงัดห้องเก็บทองจึงรีบกลับมาบอกแก่คุณนายมหาอุบาสิกากาลีอีกมหาอุบาสิกากาลีฟังคำบอกเล่าของนางทาสีแล้วไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลหรือหวงแหนทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ได้แสดงความโกรธแค้นพวกโจรเลยแต่กลับเรียกนางทาสีเข้ามาแล้วพูดกำชับแถมดุว่าชะนางตัวดีเจ้ามาหาเราหลายครั้งแล้วแม้เราสั่งว่าพวกโจรจงขนเอาทรัพย์ไปตามชอบใจเถิดเราจะฟังธรรมกถาแห่งบุตรของเราเจ้าอย่ามากระทำอันตรายแก่การฟังธรรมของเราเลยแต่เจ้าก็หาเอื้อเฟื้อเชื่อถ้อยคำของเราไม่ยังขืนมาซ้ำๆซากๆร่ำไปคราวนี้ถ้าเจ้ากลับมาหาเราอีกเราจะกระทำการลงโทษแก่เจ้าเจ้าจงกลับไปที่บ้านเสียเถิดแล้วส่งนางทาสีให้กลับไปบ้านหัวหน้าโจรได้ฟังคำพูดของมหาอุบาสิกาแล้วนึกกลัวขึ้นมาว่าเมื่อพวกเรานำสินทรัพย์ต่างๆของหญิงผู้มีความดีเห็นปานนี้ไปสายฟ้าจะตกฟ้ากระหม่อมของพวกเราแน่แล้วจึงส่งลูกน้องไปที่เรือนของนางเพื่อพบกับพวกโจรและสั่งว่าพวกท่านจงขนเอาทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของมหาอุบาสิกาเข้าไปเก็บไว้ตามเดิมโดยเร็วพวกโจรเหล่านั้นเมื่อได้ฟังคำสั่งจากหัวหน้าโจรแล้วได้กระวีกระวาดนำกหาปณะเข้าไปเก็บภายในห้องเก็บกหาปณะอย่างเดิมนำเงินมาไว้ในห้องเก็บเงินและนำทองมาใส่ไว้ในห้องเก็บทองกระทำในห้องต่างๆเต็มด้วยทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยหลักความจริงมีว่าธรรมะย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธรรมธรรม
ที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสงส์ในธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมไม่ไปสู่ทุกขติพวกโจรผู้อยู่ที่บ้านของมหาอุบาสิกากาลีท่านช่วยกันเก็บทรัพย์สินไว้ในที่เดิมแล้วจึงพากันไปยืนอยู่ในสถานที่ฟังธรรมฝ่ายพระโสณะทุติกนะเถระตั้งใจแสดงธรรมในการบำดับความเหมือนที่แสดงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าให้โยมฟังอย่างเอิบอิ่มใจอยู่จนตลอดราตรีพอสว่างจึงลงจากธรรมาสน์ในขณะนั้นหัวหน้าโจรเดินตรงเข้าไปหมอบลงแทบเท้าของมหาอุบาสิกากาลีและพูดว่าคุณนายครับโปรดอดโทษให้แก่กระผมด้วยเถิดขอรับนี่อะไรกันพ่อคุณมหาอุบาสิกากาลีกล่าวด้วยความแปลกใจเพราะไม่รู้อิโนอิเนอะไรจู่ๆก็มากล่าวให้อดโทษคุณนายครับกระผมผูกอาฆาตคุณนายประสงค์จะฆ่าคุณนายจึงมายืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆคุณนายนี่เองขอรับหัวหน้าโจรกล่าวลุกแก่โทษสารภาพผิดชนิดหมดเปลือกพ่อคุณถ้าเรื่องเป็นเช่นนี้ฉันอดโทษให้มหาอุบาสิกากาลีกล่าวอดโทษให้ด้วยความจริงใจอย่างพระชนะมารแม้พวกโจรที่เหลือทั้งหมดเห็นภาพของหัวหน้าโจรและฟังคำพูดของมหาอุบาสิกากาลีที่กล่าวยกโทษให้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีบูดเบื้องเลยพวกเขาจึงพร้อมกันกระทำการขอขมาโทษเหมือนกับหัวหน้าโจรเมื่อมหาอุบาสิกากาลีพูดว่าพ่อทั้งหลายฉันอดโทษให้พวกโจรพากันกล่าวของมหาอุบาสิกากาลีว่าคุณนายครับถ้าคุณนายอดโทษให้แก่พวกกระผมอย่างแท้จริงขอคุณนายช่วยเหลือให้พวกกระผมได้บรรพชาในสำนักของท่านพระโสณะพุติกนะเถระผู้เป็นบุตรของคุณนายด้วยเถิดขอรับมหาอุบาสิกากาลีทราบถึงความปรารถนาดีของพวกโจรเหล่านั้นจึงหันหน้ามาทางพระลูกชายยกมือไหว้และพูดว่าคุณพวกโจรเหล่านี้เลื่อมใสในคุณของโยมและธรรมคถาของคุณแล้วพวกเขาได้พร้อมกันขอบรรพชาขอคุณจงให้โจรพวกนี้บวชเถิดพระโสณะพุติกนะเถระกล่าวว่าดีแล้วจึงให้ตัดชายผ้านุ่งของพวกโจรเหล่านั้นและให้ย้อมผ้าด้วยดินแดงให้พวกเขาบรรพชาให้สมาทานศีลแม้ในเวลาต่อมาพวกโจรอุปสมบทแล้วพระเถระได้ให้พระกรรมฐานต่างๆแก่พระภิกษุเหล่านั้น100รูปต่อ1อย่างพระภิกษุ900รูปนั้นเรียนพระกรรมฐาน9อย่างต่างๆกันไปพระภิกษุเหล่านั้นได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระกรรมฐานแล้วพากันขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งนั่งกระทำสมณธรรมภายใต้ต้นไม้นั้นอยู่พระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารอันไกลจากที่พระภิกษุเหล่านั้นกระทำสมณธรรมอยู่ประมาณ120โยชน์ทรงเล็งดูพระภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงกำหนดพระธรรมเทศนาด้วยอำนาจแห่งความประพฤติของท่านเหล่านั้นทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเพื่อทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพระศาสนาภิกษุนั้นพึงบรรลุบทอันสงบคือพระนิพพานเป็นที่เข้าไประงับสังขารอันเป็นสุขดูก่อนภิกษุเธอจงวิดเรือคืออัตภาพนี้เรือที่เธอวิดน้ำแล้วจากนั้นจักถึงซึ่งพระนิพพานเพื่อการดับกิเลสและกองทุกข์ภิกษุพึงตัดธรรมะ5อย่างคือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างพึงละธรรม5อย่างสังโยชน์เบื้องบน5อย่างและพึงยังคุณธรรม5อย่างอินทรีย์5ให้เจริญยิ่งขึ้น
ภิกษุผู้ล่วงกิเลสเครื่องขัดข้อง5อย่างคือราคะโทสะโมหะมานะและทิฏฐิได้แล้วเราเรียกว่าผู้ข้ามโอคะคือพวกน้ำใหญ่สี่อย่างภิกษุเธอจงเพ่งและอย่าประมาทจิตของเธออย่าหมุนไปในกามคุณเธออย่าเป็นผู้ประมาทกลืนกินก้อนโลหะเธออย่าเป็นผู้ถูกกรรมแผดเผาอยู่ในนรกคร่ำควรวญว่านี้ทุกข์ฌานย่อมไม่มีในบุคคลผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีในบุคคลผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญาย่อมมีในบุคคลใดบุคคลนั้นตั้งอยู่ในที่ใกล้พระนิพพานความยินดีไม่ใช่ของมีอยู่แห่งมนุษย์ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เข้าไปแล้วในเรือนว่างผู้มีจิตสงบแล้วผู้เห็นแจ้งธรรมะอยู่โดยชอบภิกษุพิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดขึ้นและความเลื่อมใสไปแห่งขันธ์ทั้งหลายโดยอาการใดๆเธอย่อมได้ปีติและปราโมทย์ด้วยอาการนั้นๆการได้ปีติและปราโมทย์นั้นเป็นธรรมะอันไม่ตายของผู้รู้แจ้งทั้งหลายธรรมะนี้คือความคุ้มครองซึ่งอินทรีย์หนึ่งความสันโดษหนึ่งความสำรวมในพระปาฏิโมกข์หนึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งธรรมะอันไม่ตายนั้นมีอยู่แก่ภิกษุผู้มีปัญญาอยู่ในพระศาสนานี้เธอจงพบมิตรที่ดีงามมีอาชีพอันบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านจึงเป็นผู้ประพฤติในปฏิสันถานจึงเป็นผู้ฉลาดในอาจาระมีมารยาทดีเพราะเหตุนั้นเธอจะเป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์บันเทิงในธรรมตรัสธรรมที่สุดแห่งทุกได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระคาถาหนึ่งจบลงพระภิกษุ100องค์ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลายในที่ที่ตนนั่งอยู่แล้วนั่นแหละและพากันเหาะขึ้นไปณภาอากาศพระภิกษุทั้งหมดได้เหินเวหามาทางอากาศก้าวล่วงทางกันดารประมาณ120โยชน์มาชมเชยพระพุทธสรีระที่มีดุจสีทองคำและเพื่อมากราบถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาผลงานของพระโสณะพุทธิคณะเถระท่านเป็นผู้ทรงจำคำสอนได้เป็นอย่างดีจนสามารถเทศให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับได้นี้เป็นตัวอย่างแห่งการท่องจำพระพุทธวจนะนับแต่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านพระโสณะพุทธิคณะเถระก็จัดว่าได้ผลดีเช่นได้ลูกศิษย์ที่เป็นโจร900คนที่เลิกเป็นโจรแล้วก็มาบวชเป็นพระแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และประชาชนที่มาร่วมฟังธรรมะกับโยมมารดาของท่านอีกเป็นจำนวนมากมายที่เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเรื่องการแสดงธรรมโรดโยมบรรดาของท่านนับเป็นตัวอย่างของกุลบุตรที่จะพึงปฏิบัติตามเพราะเป็นกฎของพระพุทธศาสนาให้กุลบุตรผู้บวชแล้วกล่าวสอนธรรมะแก่มารดาบิดาโดยถือว่าเป็นการตอบแทนคุณอย่างสูงอย่างเช่นพระบรมศาสดาเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเนติคือเป็นแบบอย่างที่ดีความดีของพระโสณะพุทธิคณะเถระเมื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่พุทธบริษัท4พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตัมทัคคะตามที่ปรากฏข้อความในบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าเอตัคคังภิกขเวมะมะสาวกานังภิกขุนังกัลยาณะวากัปกรณานังยะพิทังโสโนพุติกันโนแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระโสณะพุติกันนะเป็นเอตัคคะคือผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตในทางกล่าววาจาไพเราะเมื่อพระโสณะพุทธิคณะเถระ
ดำรงอายุสังขารมานานครบถ้วนจำนวนการเวลาแล้วก็ดับเบญจขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน

0: ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระสนะกุฎีกนะเถระเอตตคะด้านวาจาไพเราะซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนจบในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความรู้ตัวสำคัญมากในการภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
2: ถ้าเรามาทำความเข้าใจเรื่องภาวนาเสียก่อนคำว่าภาวนาคือเป็นการปฏิบัติเพื่อให้กุศลปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราทำแล้วทำอีกก็เพื่อให้เกิดความเพียรภาวนาให้เกิดความพยายามความพยายามก็เป็นบุญส่วนหนึ่งหรือท่านเรียกว่าบารมีธรรมความเพียรนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเครื่องเปล่าเครื่องชำระความไม่ดีหรือความเศร้าหมองของจิตใจทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ตรงกับความเพียรคือความไม่ขยันความเลินเล่อความประมาทความปล่อยอารมณ์ไม่รับผิดชอบให้หมดไปล่วงไปเปล่าๆนี่เราถือว่าเป็นความกดทวงความก้าวหน้าหรือความเจริญในทางบุญทางกุศลซึ่งเป็นผลประโยชน์ทำให้จิตใจของเราฉลาดได้ความสงบได้ความสุขเพราะความสุขนี่ไม่ใช่ว่าเรานึกอยากได้ก็ได้ขึ้นมาความสงบเรานึกอยากสงบก็สงบได้ตามใจหวังถ้าเป็นเช่นนั้นขันติธรรมวิริยะธรรมก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาใช้ที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกทั้งหลายก็ดีทุกพระองค์ล้วนแต่ท่านได้มาด้วยความเพียรพยายามอันถูกต้องไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็อยากสำเร็จมีผู้ช่วยดลบันดาลให้เราได้สำเร็จและได้ถึงความสุขไม่มีใครได้ความสุขด้วยวิธีไม่พยายามเลยถ้าบุคคลผู้ใดเอาใจใส่มีความเพียรพยายามดีมีความเอาใจใส่ดีสร้างสติระลึกขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ความระลึกชอบให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาใช้ความเพียรพยายามชอบขึ้นมา ช้กายกรรมวจีกรรมให้มีความชอบขึ้นมาก็เป็นหนทางออกจากทุกข์กายเรามีอยู่แล้วถ้าเรารู้จักใช้มันก็เป็นบุญเป็นคุณถ้าเราไม่รู้จักใช้กายนี่ก็เป็นเครื่องมือสร้างทุกข์สร้างโทษเวรกรรมให้แก่เราภาษาคำพูดก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักใช้ก็มีคุณมีประโยชน์ได้มรรคได้ผลได้ความสุขถ้าเราไม่รู้จักใช้ตรงกันข้ามใช้ไปในทางที่ไม่ถูกก็นำทุกข์นำโทษแก่เราการมีกายมีวาจาก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งหลายท่านได้อัตภาพร่างกายมาท่านใช้ร่างกายนี่ให้มีประโยชน์เป็นทางออกจากทุกข์จากภัยในวัฏสงสารทั้งสร้างบุญสร้างกุศลกุศลสร้างบารมีเหล่านี้ก็ล้วนจะใช้กายทานบารมีก็ต้องมีกายขึ้นมาก่อนมีวาจาขึ้นเป็นอุปกรณ์มีจิตใจเป็นมูลจิตใจเป็นใหญ่ศีลปรมีก็มาดูแล้วก็มารักษากายรักษาวาจาก็มีจิตใจเจตนาละเว้นเป็นมูลฐานฉันได้ปรมีก็ได้จากสิ่งนี้เวลานี้กายของเราก็ดีทุกอย่างวาจาของเราก็ดีทุกอย่างก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วมีพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านเห็นผู้ที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้เครื่องมืออันสมบูรณ์แล้วได้บริขารของพระอริยะครบถ้วนไม่ขาดแม้แต่น้อยแต่ถ้าหากว่าเรามาประกอบเดินตามแบบฉบับให้ถูกต้องตามตำรับที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาพยายามทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทำโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจย่อมได้ประสบผลตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเราเห็นชัดเหมือนกับเรานั่งภาวนาถ้าเราทำโดยความเลื่อมใสโดยความเคารพโดยความเรียบร้อยมันก็งามขึ้นมานอกจากงามแล้วจิตที่สำรวมคอยละเอียดสงบขึ้นมาก็ได้ความวิเวกได้ความรู้ตัวได้ความผ่องใสในจิตในใจได้ความสงบสงัดสำคัญอย่างยิ่งคือได้ความรู้ตัวความรู้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอเรามีทุกข์ให้รู้ตัวว่าเรามีทุกข์นี่ถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีทุกข์มันความรู้ที่ชอบที่เจตนาชอบก็สามารถที่จะมีปัญญาแก้ไขเครื่องสลัดออกจากทุกข์ถ้าเราได้ความสุขเราก็รู้ตัวอีกเราก็สามารถสอดส่องความสุขเหล่านั้นว่าหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนเพียงใดความสุขมีอาศัยอะไรเกิดขึ้นความสุขอาศัยอมิตรเราก็จะได้รู้ความสุขนี้อาศัยอมิตรความสุขนี้อาศัยธรรมที่เราภาวนาหรือเราพิจารณาธรรมแล้วได้ความสงบได้ความสุขนี่ก็ความสุขที่อาศัยธรรมเราได้รู้ได้เห็นความสุขทั้งสองอย่าง เราก็ได้เปรียบเทียบตามดูความสุขนั้นอันไหนละเอียดประณีตกว่ากันเมื่อเราตรวจดูเราก็จะได้เห็นชัดอีกความสุขที่อาศัยอมิตรอาศัยวัตถุเครื่องใช้เครื่องสอยที่เราได้ความสุขมานี่เป็นความสุขที่จะต้องดิ้นรนจะต้องปรุงจะต้องแต่งกระทบกระเทือนบางครั้งก็มีความเศร้าหมองบางครั้งก็มีความเหนื่อยยากลำบากแล้วกระทบกระเทือนกับคนอื่นอยู่ในเป็นสมบัติของคนอื่นกว่าจะตกมาเป็นสมบัติของเราความสุขประเภทนี้ถ้าเราที่เปรียบเทียบกับความสุขทางธรรมแล้วผิดกันมากเป็นความสุขที่ดิ้นรนส่วนความสุขทางธรรมนี่เป็นความสุขที่ได้จากที่เรามาอบรมจิตใจของเราให้สงบให้วิเวกเพราะฉะนั้นความสุขทั้งสองอย่างเราใช้สติปัญญาอาศัยทั้งสองอย่างมีอุปการะคุณด้วยกันแม้ทั้งอมิตรเราก็ทิ้งเสียเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงวางไว้ว่าสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวนี่สามอย่างนี้ก็เพื่อการทำการงานให้ได้ซึ่งความสุขในส่วนทั้งอมิตรและทั้งทางธรรมสัมมาวาจาก็ส่วนทั้งอมิตรด้วยทั้งทางธรรมด้วยสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพก็ทั้งอมิตรเพราะว่าขันของเราอยู่ได้ด้วยปัจจัย4เพราะฉะนั้นชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย4ก็จำเป็นจึงการเลี้ยงชีพหรือตลอดถึงการแสวงหาในทางที่ชอบเศร้าหมองทางจิตใจถ้าเราได้มาด้วยสติด้วยปัญญาที่ชอบและจิตใจก็ไม่เสียหายถ้าเราได้มาโดยทางไม่ชอบไม่ถูกต้องด้วยความเศร้าหมองทางจิตใจมีเวรมีภัยตามมาด้วยความสุขก็มีน้อยเต็มทีหรือจะไม่มีความสุขจากสิ่งเหล่านั้นเลยได้ตรงกันข้ามได้ทุกข์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องอุปกรณ์เหมือนกับผู้ที่ได้พ้นทุกข์ไปแล้วพระอริยะเจ้าทั้งหลายเราใช้ให้เกิดประโยชน์เราเห็นว่าความสุขในทางธรรมเนี่ยเป็นสุขอันประเสริฐเราสุขที่อาศัยอมิตรนั้นเป็นความสุขที่ไม่มั่นคงไม่ถาวรความสุขเพียงอัตภาพร่างกายเราก็จะได้มาสอดส่องดูร่างกายเองที่เราอาศัยครองอยู่นี้เราก็จะได้รู้ความจริงว่าร่างกายคืออะไรเราดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อถ้าเราดูด้วยกรรมฐานด้วยอารมณ์อันดีที่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อเกิดความเห็นตรงถูกต้องเรียกว่าเห็นชอบตามความเป็นจริงก็จะเกิดปัญญาความรู้ตัวขึ้นมากว้างขวางอย่างลึกซึ้งพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการพิจารณากายดูกายดูรูปท่านว่าเป็นภูมิแห่งวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิในขันธ์5มีรูปเพราะฉะนั้นเราได้เจริญปัญญาจิตภูมิจิตภูมิใจของเราจะได้รู้แนวความจริงขึ้นมาถ้าหากเราจะเจริญเป็นอริยสัจ เราจะเจริญเป็นลักษณะที่ปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิสมุปบาทมันก็นับตั้งแต่ขันธ์5นี้เองแต่ท่านให้เอานามมาขันขึ้นก่อนคือจิตที่มีอวิชชาประจำอยู่ในจิตใจที่ปัญญายังไม่เกิดหรือเป็นปัจจัยมาตามระดับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์จนถึงได้พบได้ชาติได้รูปได้แก่ได้เจ็บได้ตายก็อยู่ในส่วนนี้ถ้าเราปฏิบัติตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติมาการที่เราไม่ได้ควรขวายก็เพราะว่าเราได้ความสุขจากอามิตรเล็กๆน้อยๆเราก็เข้าใจว่าเป็นความสุขที่พอไว้ใจหรือได้รับความอบอุ่นแต่ทั้งจะมีทุกข์เข้ามาอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาทางจิตใจของเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เห็นอันเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเรียกว่าภัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เราจึงปล่อยจิตให้ประมาทเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการภาวนาที่มากำหนดให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งยิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งอยู่ด้วยความสงบตั้งเที่ยงมั่นคงเท่าไหร่ยิ่งมีความหมายในการที่จะให้เกิดปัญญารักษาจิตใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งให้ได้ประสบซึ่งความสงบและความสุขขอให้เราทั้งหลายพยายามทำให้ถูกต้องด้วยความสังวรแล้วปลูกศรัทธาความเลื่อมใสแสดงความเคารพในจิตในใจมีความอ่อนน้อมต่อการประพฤติการปฏิบัติต่อการพิจารณาโดยความเคารพปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยสำรวมอ่อนไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาเพราะฉะนั้นจิตเป็นกุศลยิ่งละเอียดไปเท่าไหร่ยิ่งอ่อนยิ่งน้อมจึงจะเข้าถึงความละเอียดจึงจะเข้าถึงความลึกซึ่งได้เพราะมูลฐานที่จะให้เป็นเหตุปัจจัยที่ให้ทุกข์นะไม่ใช่เป็นของหยาบที่จะเห็นได้ด้วยตาจะรู้ได้ด้วยหูต้องเห็นด้วยจิตใจอันละเอียดเช่นว่าความโลภเป็นอกุศลไม่ใช่เราจะรู้ได้ง่ายๆอันนี้เป็นตัวมูลของอกุศลของทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าอกุศลมูลถ้ามนุษย์ทั้งหลายรู้จักว่าความโลภนี่เป็นอกุศลมูลแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันไม่ฟ้องร้องกันไม่มีความแข่งแย่งวิวาทแตกแยกกันจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพอมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักว่าความโลภนี่เป็นอกุศลมูลความโกรธก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ง่ายๆมูลแห่งความโกรธมูลแห่งทุกข์ทั้งหลายถ้ามนุษย์ทั้งหลายรู้จริงแล้วความโกรธจะไม่มีในจิตใจของผู้รู้ทั้งหลายเพราะเราทั้งหลายยังไม่รู้ความโกรธตามความเป็นจริงนี้เองจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือกระจัดออกจากจิตใจได้ความหลงก็เช่นเดียวกันมูลอันนี้เป็นของที่ละเอียดมากไม่ใช่ว่าจะแก้ไขได้โดยตาเห็นด้วยหูได้ยินด้วยจมูกได้กลิ่นลิ้นรสที่เรารู้ในสิ่งเหล่านี้ตามธรรมดา เราแก้ไขให้หมดสิ้นไปความโลภเนี่ยอย่างหยาบจนถึงอริยมรรคในเบื้องต้นก็เพียงแต่บรรเทาเบาบางยังตัดไม่ขาดในอริยโสดาบันความโกรธก็ยังละไม่ได้ถึงอริยมรรคมันยังละเอียดคนยังไม่จบเรียนยังไม่จบก็ว่าได้ยังเห็นไม่ทั่วถึงละถึงเป็นนิดๆหน่อยๆบางส่วนเท่านั้นปัญญาเห็นอริยสัจจะทำแล้วก็ตามยังชำระไม่หมดถ้ากำลังพลังแห่งปัญญายังไม่เต็มที่อินทรีย์ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แม้แต่อริยมรรคที่สองก็เพียงทำให้เบาบางอีกยังตัดไม่ขาดเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขจิตใจออกจากสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดหรือสิ่งที่เศร้าหมองจิตใจโซ่เป็นปัจจัยสำคัญท่านจึงให้หาโอกาสที่สงบสงัดวิเวกตัดกังวลปรโพธิ์อย่างอื่นให้เหลือจำกัดจำเพาะที่จำเป็นจริงๆแล้วมาตั้งความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันไปมีทางหวังที่จะได้รับความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสิ่งที่ทำให้เราออกจากทุกข์ได้ด้วยมรรคญาณเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงเพียรพยายามทำไปสั่งสมอบรมปรมีไปจิตใจของเรานี่อบรมได้ไม่ใช่ว่าอบรมไม่ได้ถ้าอบรมถูกต้องให้ฉลาดมันฉลาดจริงๆจิตใจนี่ทำไมอบรมก็ไม่ฉลาดตายแล้วตายอีกเกิดแล้วตายอีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดกี่ภพกี่ชาติท้อยชาติพันชาติทำไมอบรมไม่มีทางที่ฉลาดเองสมมติว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่เรียนหนังสือนี่ไม่เอาใจใส่ในการเรียนไม่มีทิศทางที่จะอ่านหนังสือได้เองเกิดกี่ชาติก็ตามเรียนภาษายิ่งศึกษามากก็มีความรู้มากมีประโยชน์มากแก่ตัวกับเราเองอันนี้พูดเปรียบเทียบภายนอกส่วนมรรคผลทำวิเศษพ้นจากทุกข์เหมือนกันถ้าเรายิ่งศึกษาจะเอาใจใส่มากมันก็เก็บความรู้ความฉลาดสะสมไว้มากๆเมื่อได้กำลังแก่กล้าแล้วคมกล้าสามารถจะตัดเชือกคือสมุทัยตัวตัณหาผูกพันไว้ในภพต่างๆได้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามอย่าท้อถอยไว้อย่าลดละวิริยนะดุกมัจเจติเราพ้นจากทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัชสุวัชโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความรู้ตัวสำคัญมากในการภาวนาในรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: คณะนี้ต้องนั่งรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่หนึ่งครับ
1: ปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนต่อไปนี้จะเริ่มเขียนปฏิปทาเครื่องดำเนินคือข้อปฏิบัติของพระกรรมฐานที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินมาเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบไว้บ้างพอเป็นแนวทางโดยคิดว่าท่านพุทธศาสนิกชนพระเนนทั้งหลายที่มีความสนใจใคร่ธรรมและข้อปฏิบัติประจำนิสัยอาจมีความสามารถสนใจอยากทราบอยู่มากจึงได้พยายามรวบรวมมาลงไว้เท่าที่สามารถที่ทุกประการใดหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยคราวนี้ก็ส่งมาลงทางสีสัปดาห์ตามเคยโดยขอร้องให้ทางโรงพิมพ์ช่วยลงให้เป็นตอนไปดังที่เคยทำมาและได้เรียนกำชับขอให้ลงพอประมาณเกรงจะเขียนส่งมาไม่ทันดังที่เคยเรียนเกี่ยวกับประวัติท่านพระอาจารย์มาแล้วการส่งมาขอความกรุณาทางสีสัปดาห์ให้ช่วยลงให้นั้นเป็นอุบายช่วยบังคับตัวเองซึ่งมีนิสัยขี้เกียจไปในตัวเพื่อเรื่องที่เขียนจะได้สำเร็จไปด้วยดีไม่มีข้อแก้ตัวว่ายุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหยุดไปเสียซึ่งอาจทำให้งานที่กำลังทำเสียไปตามปกติหนังสือสีสัปดาห์เคยออกทุกวันศุกร์จึงพอมีทางว่าการเขียนจะมีความรู้สึกตัวพยายามทำให้ทันกับกำหนดวันเวลาที่หนังสือจะออกเรื่องที่เขียนก็พลอยมีหวังจะสำเร็จได้จึงได้ส่งและขอร้องทางสีสัปดาห์ให้ช่วยลงให้จนกว่าเรื่องจะยุติลงซึ่งทางสีสัปดาห์ก็ยินดีให้เป็นไปตามความประสงค์ทุกประการคำว่ากรรมฐานเป็นศัพท์พิเศษและเป็นบทธรรมพิเศษที่วงพระธุดงค์ท่านปฏิบัติกันมาแต่องค์ของกรรมฐานแท้นั้นมีอยู่กับทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสได้แก่เกสาโลมาเป็นต้นบางท่านอาจยังไม่เข้าใจในคำว่ากรรมฐานหรือพระธุดงค์กรรมฐานว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่จะเขียนเฉพาะข้อปฏิบัติแห่งธุดงค์กรรมฐานสายของท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากนี้ผู้เขียนไม่ค่อยสันทัดจัดเจนนะว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรบ้างเป็นเพียงเห็นผ่านๆไปบ้างเท่านั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้สนใจใกล้ชิดนักเฉพาะสายของท่านอาจารย์มั่นพาดำเนินมานั้นพอเข้าใจบ้างตามที่เคยได้เห็นได้ยินและปฏิบัติมาแต่ก่อนจะเขียนเรื่องนี้จึงขออธิบายคำว่ากรรมฐานอันเป็นทางดำเนินของท่านพอเป็นแนวทางเล็กน้อยเพื่อเข้ารูปการกับปฏิปทาที่จะเขียนต่อไปคำว่ากรรมฐานนี้เป็นคำชินปากชินใจของชาวพุทธเรามานานเมื่อถือเอาใจความก็แปลว่าที่ตั้งแห่งการงานแต่งานในที่นี้เป็นงานสำคัญและหมายถึงงานหรือภพหรือชาติหรือกิเลสตัณหาหรือถอนอวิชชาทั้งมวลออกจากใจเพื่อไกลทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นสะพานเกี่ยวโยงของวัฏวนที่สัตว์โลกข้ามพ้นได้โดยยากมากกว่าจะมีความหมายไปทางอื่นแบบงานของโลกที่ทำกันส่วนผลที่พึงได้รับแม้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ทำให้ผู้บำเพ็ญมีความสุขในปัจจุบันและภพชาติต่อไปฉะนั้นพระที่สนใจปฏิบัติธรรมเหล่านี้จึงมักมีนามว่าพระธุดงค์กรรมฐานเสมออันเป็นคำชมเชยให้เกียรติท่านผู้มุ่งต่องานนี้ด้วยใจจริงจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกรรมฐานที่เป็นธรรมจำเป็นมาแต่พุทธกาลที่พระอุปชามอบให้แต่เริ่มบรรพชาอุปสมบทมี5อาการด้วยกันโดยสังเขปคือเกสาได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนนาขาได้แก่เล็บทันตาได้แก่ฟันตาโจได้แก่หนังโดยอนุโลมปฏิโลมเพื่อกุลบุตรผู้บวชแล้วได้ยึดเป็นเครื่องมือบำเพ็ญพิจารณาถอยหน้าถอยหลังซ้ำซากไปมาจะมีความชำนิชำนาญและแยบคายในอาการหนึ่งๆหรือทั้ง5อาการอันเป็นชิ้นส่วนสำคัญของร่างกายชายหญิงทั่วๆไปแต่คำว่ากรรมฐานอันเป็นอารมณ์ของจิตนั้นมีมากท่านกล่าวไว้ถึง40อาการ ซึ่งมีในตำราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วท่านผู้ประสงค์อยากทราบกรรมฐานใดก็ค้นหาดูได้โดยสะดวกบรรดากรรมฐานที่ท่านกล่าวไว้มากมายนั้นข้อใหญ่ใจกว่าก็เพื่อท่านผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติซึ่งมีจริตนิสัยต่างๆกันจะได้เลือกปฏิบัติเอาตามใจชอบที่เห็นว่าถูกกับจริตของตนเช่นเดียวกับโรคมีชนิดต่างๆกันที่ควรแก่ยาขนาดต่างๆกันฉะนั้นวิธีทำได้แก่การนำธรรมบทนั้นๆมาบริกรรมภาวนาประจำอิริยาบถต่างๆตามแต่ถนัดและเห็นควรว่าเกสาเกสาหรือโลมาโลมาเป็นต้นด้วยความมีสติกำกับอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ปล่อยใจส่งไปที่อื่นทำความรู้สึกตัวอยู่กับบทธรรมที่กำลังบริกรรมภาวนาไม่เปลี่ยนแปลงทำบ่อยอันเป็นนิสัยจับจดพยายามทำไปจนทราบชัดว่าเป็นผลขึ้นมาจริงๆหรือจนทราบชัดว่าทำบทนั้นไม่ต้องกับจริตของตนแล้วค่อยเปลี่ยนทำบทใหม่ผู้ที่ทราบชัดว่าถูกกับจริตจริงๆแล้วก็ควรยึดทำนั้นเป็นหลักใจและปฏิบัติต่อไปไม่ลดละจนเห็นผลเป็นลำดับและก้าวหน้าเข้าสู่ภูมิธรรมที่ควรเปลี่ยนแปลงบทธรรมตามความจำเป็นซึ่งเจ้าตัวต้องทราบโดยลำพังผลที่เกิดจากการปฏิบัติบำเพ็ญด้วยธรรมเหล่านี้หรือด้วยธรรมอย่างอื่นๆที่ถูกกับจริตย่อมเป็นความสงบสุขภายในใจไปโดยลำดับที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนความสงบจิตเริ่มแต่ชั้นต่ำคือสงบได้ชั่วขณะสงบได้นานพอประมาณและสงบได้ตามต้องการที่จะให้พักและถอนขึ้นมาทั้งเป็นความแน่ขณะที่จิตสงบย่อมปล่อยอารมณ์ที่เคยรบกวนต่างๆเสียได้เหลือแต่ความรู้ความสว่างสวายประจำใจและความสุขอันเกิดจากความสงบตามขั้นของใจเท่านั้นไม่มีสองกับสิ่งอื่นใดเพราะขณะนั้นจิตปราศจากอารมณ์และเป็นตนของตนอยู่โดยลำพังแม้กิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ภายในก็ไม่แสดงตัวถ้าเป็นน้ำก็กำลังนิ่งและใสสะอาดปราศจากฝุ่นละอองหากมีตะกอนก็กำลังนอนนิ่งไม่ทำน้ำให้ขุ่นควรแก่การอาบดื่มใช้สอยทุกประการใจที่ปราศจากอารมณ์มีความสงบตัวอยู่โดยลำพังนานเพียงไรย่อมแสดงความสุขความอัศจรรย์ความสำคัญความมีคุณค่ามากให้เจ้าของได้ชมนานและมากเพียงนั้นทั้งเป็นความสำคัญและความอัศจรรย์ไม่มีวันเวลาจืดจางแม้เรื่องผ่านไปแล้วทั้งนี้เพราะใจเป็นธรรมชาติลึกลับและอัศจรรย์ภายในตัวอยู่แล้วเมื่อถูกชำระเข้าถึงตัวจริงเพียงขณะเดียวก็แสดงความอัศจรรย์ให้รู้เห็นทันทีและยังทำให้เกิดความอาลัยเสียดายต่อความเป็นของจิตไปนานถ้าปล่อยให้หลุดมือคือเสื่อมไปโดยไม่ได้กลับคืนด้วยวิธีบำเพ็ญให้ทรงตัวอยู่หรือให้เจริญยิ่งขึ้นไปคงเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่ครั้งพุทธกาลมีพระสาวกบางองค์ขณะท่านกำลังบำเพ็ญอยู่ใจมีความเจริญขึ้นและเสื่อมลงถึง6ครั้งจนเกิดความเสียใจมากเพราะความอาลัยเสียดายแต่สุดท้ายท่านก็เป็นพระ

าวกอรหันต์ขึ้นมาองค์หนึ่งจนได้เพราะความเพียรพยายามเป็นสะพานเชื่อมโยงให้บรรลุถึงอมตะธรรมคือแดนแห่งความเกษมโดยอาศัยกรรมฐานธรรมเป็นเครื่องดำเนินพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับจำนวนไม่ได้และพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่เสด็จปรินิพพานผ่านไปแล้วจนประมาณการไม่ได้ก็ดีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เสด็จปรินิพพานและนิพพานผ่านไปพอประมาณการได้ก็ดีพระพุทธเจ้าสมณโคดมกับพระสาวกท่านที่เพิ่งเสด็จผ่านไปไม่กี่พันปีก็ดีล้วนทรงอุบัติและอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์จากกรรมฐานทั้งหลายมีกรรมฐาน5เป็นต้นทั้งสิ้นไม่มีแม้พระองค์หรือองค์เดียวที่ผ่านการรู้ธรรมมาโดยไม่ได้ผ่านกรรมฐานเลยแม้จะพูดว่ากรรมฐานเป็นสถานที่อุบัติขึ้นแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลายก็ไม่ควรจะผิดเพราะก่อนจะทรงถ่ายพระรูปพระนามและรูปนามจากความเป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดต้องมีกรรมฐานธรรมเป็นเครื่องซักฟอกเป็นเครื่องถ่ายถอนความคิดความเห็นความเป็นต่างๆอันเป็นพื้นเพของจิตที่มีเชื้อวัตตะจมอยู่ภายในให้กระจายหายสูญไปโดยสิ้นเชิงกลายเป็นพระไทยและใจดวงใหม่ขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์ล้วนดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงทรงถือกรรมฐานว่าเป็นธรรมทั้งสำคัญและจำเป็นและยกย่องในวงพระศาสนาประจำศาสดาแต่ละพระองค์ตลอดมาถึงปัจจุบันแม้ในศาสนาแห่งพระสมณโคดมของพวกเราก็ทรงถือกรรมฐานเป็นแบบฉบับและจารีตประเพณีตายตัวมาเป็นพระองค์แรกว่าได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะกรรมฐาน40มีอานาปานสติเป็นต้นและทรงสั่งสอนพุทธบริษัทตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้ทั้งยังจะเป็นสะพานเชื่อมโยงให้สัตว์โลกได้ถึงพระนิพพานตลอดไปจนกว่าจะสิ้นอำนาจวาสนาของมนุษย์ที่จะตามเสด็จพระองค์ได้นั่นแลฉะนั้นคำว่ากรรมฐานจึงเป็นธรรมพิเศษในวงพระศาสนาตลอดมาและตลอดไปผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญตามทางกรรมฐานพอทราบเรื่องความลี้ลับที่มีอยู่ในตนทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีบ้างพอควรจึงไม่ควรคิดว่าตนรู้ตนฉลาดโดยถ่ายเดียวแม้จำได้จากพระไตรปิฎกโดยตลอดทั่วถึงเพราะนั่นเป็นเพียงบัญชีดีชั่วของสิ่งหรือธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเท่านั้นยังไม่ได้รับการเลือกเฟ้นจากการปฏิบัติอันมีกรรมฐานเป็นเครื่องส่องทางให้ถึงความจริงตามพระประสงค์ที่ทรงประกาศธรรมสอนโลกพระกรรมฐาน40ห้องนี้แลคือตู้พระไตรปิฎกคือเครื่องมือทำลายภพชาติเครื่องมือทำลายกงจักรที่พาให้สัตว์โลกหมุนเวียนเกิดตายจนไม่ทราบภพเก่าภพใหม่และทุกเก่าทุกใหม่ที่สลับซับซ้อนมากับภพชาตินั้นๆสะบั้นลงโดยสิ้นเชิงการปฏิบัติใดก็ตามที่ปราศจากธรรมเหล่านี้ส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าสนับสนุนการปฏิบัตินั้นจะไม่เป็นไปเพื่อการทำลายสังหารกิเลสกองทุกมากน้อยที่มีอยู่ภายในให้เบาบางและสิ้นสูญไปได้เลยการปฏิบัติที่มีธรรมเหล่านี้เข้าสนับสนุนอยู่มากน้อยเท่านั้นจะทำลายกองทุกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีทางสงสัยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบสุขและความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายจำต้องยึดถือธรรมเหล่านี้เป็นเส้นชีวิตจิตใจของการดำเนินปฏิปทาไปตลอดสายนับแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานใครจะปฏิบัติบำเพ็ญความดีงามด้วยวิธีการใดๆก็ตามเมื่อถึงขั้นจะเข้าได้เข้าเข็มจริงๆคือการก้าวขึ้นสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นขั้นๆจำต้องหวนกลับมายึดธรรมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องดำเนินจึงจะผ่านพ้นไปได้โดย สวัสดีปลอดภัยเพราะธรรมเหล่านี้เป็นที่ประมวลมาแห่งสัจธรรมทั้งหลายที่มีมรรคผลนิพพานเป็นจุดสุดยอดธรรมเหล่านี้รวมอยู่ในวงพระพุทธศาสนามีศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์ทรงประกาศสอนไว้เป็นแบบเดียวกันและสืบทอดกันมาเป็นลำดับท่านที่ยังสงสัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงประกาศสอนธรรมมาเป็นยุคยุคแต่ละพระองค์ที่ทรงประกาศสอนธรรมมาเป็นยุคยุคจนถึงศาสดาองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าของเรา

ดังนี้ธรรมบทนี้เป็นธรรมประกาศองค์พระตถาคตทั้งหลายให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าพระตถาคตมีอยู่กับธรรมตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่แม้แต่ละพระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปนานตามสมมตินิยมขันก็จริงแต่ความจริงขององค์พระตถาคตแล้วคือธรรมนี้เท่านั้นบรรดาท่านที่เห็นธรรมภายในใจอย่างแจ้งประจักษ์แล้วท่านไม่ได้สงสัยในองค์พระตถาคตไปว่าประทับอยู่ในที่เช่นไรซึ่งโลกเข้าใจว่าท่านเสด็จเข้าสู่นิพพานหายเงียบไปแล้วไม่มีศาสดาผู้คอยเมตตาสั่งสอนต่อไปความจริงธรรมที่ทรงประสิทธิ์ประสาทไว้แล้วแก่มูชนก็คือองค์ศาสดาเราดีๆนั่นแหละถ้าสนใจอยากมีศาสดาภายในใจก็มีได้ทุกเวลาเช่นเดียวกับที่ยังทรงพระชนอยู่ทางนี้ขึ้นอยู่กับน้ำใจที่จะเคารพนับถือและเชื่อฟังธรรมที่เป็นองค์แทนท่านเป็นสำคัญกว่าอื่นแม้ท่านยังทรงพระชนอยู่ถ้าขาดความสนใจเสียเพียงอย่างเดียวท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้คงเป็นประเภทอนาถาอยู่ตามเคยไม่มีอะไรดีขึ้นเพื่อความไม่เดือดร้อนในภายหลังและเพื่อความอบอุ่นใจทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงควรปฏิบัติบำเพ็ญตนด้วยธรรมที่ประทานให้เป็นมรดกแทนพระองค์ผลจะเป็นเช่นเดียวกับที่ยังทรงพระชนอยู่ทุกประการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือจะมีธรรมคือศาสดาประจำใจอยู่ตลอดเวลาได้พร่ำกรรมฐานมายืดยาวจนท่านผู้อ่านเอื้อมไปตามๆกันจึงขออภัยอีกครั้งในความไม่พอดีของตนที่พร่ำไปบ้างก็คิดว่าท่านที่ยังไม่เข้าใจในคำว่ากรรมฐานเท่าที่ควรก็อาจมีและอาจจะเข้าใจและทราบวิธีปฏิบัติไว้บ้างเมื่อถึงวาระที่คิดอยากบำเพ็ญจะได้สะดวกบัดนี้จะเริ่มเรื่องปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านอาจารย์มั่นพาคณะลูกศิษย์ดำเนินมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติตามปฏิปทานี้รู้สึกลำบากเพราะเป็นการทวนกระแสโลกทั้งทางกายทางวาจาและทางใจหลักปฏิปทาก็มีทุดง13ขันธวัต14มีอาคันตุกวัตเป็นต้นเป็นเครื่องบำเพ็ญทางกายโดยมากและมีกรรมฐาน40เป็นเครื่องบำเพ็ญทางใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปในอิริยาบถต่างๆของความเพียรท่านที่สมัครใจเป็นพระธุดงค์กรรมฐานจำต้องเป็นผู้อดทนต่อสิ่งขัดขวางต้านทานต่างๆที่เคยฝังกายฝังใจจนเป็นนิสัยมานานซึ่งเป็นสิ่งที่ละได้ยากแต่ก็จำต้องพยายามละไม่หยุดหย่อนอ่อนกำลังเพราะเพศของนักบวชกับเพศฆราวาสมีความเป็นอยู่ต่างกันตลอดความประพฤติมัญญาตความสำรวมระวังต่างๆต้องเป็นไปตามแบบหรือประเพณีของเป็นเพศที่สงบงามตาผู้เป็นพระธุดงค์จึงควรมีความเข้มงวดกวดขันในข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้เป็นที่อบอุ่นเย็นใจแก่ตนและเป็นที่น่าชื่นชมเลื่อมใสแก่ผู้อื่นเพราะธุดงควัด13และวัดต่างๆตลอดกรรมฐานทั้งมวลล้วนเป็นธรรมเครื่องดัดนิสัยความดื้อด้านของคนเราโดยตรงพระเขาออกมาจากคารวะนิสัยนั้นต้องติดตัวมาด้วยถ้าไม่มีเครื่องดัดแปลงหรือทรมานกันบ้างก็คงไม่พ้นการบวชมาทำลายตัวและวัดวาศาสนาให้ฉิบหายล่มจมลงอย่างไม่มีปัญหาเพราะปกตินิสัยของมนุษย์เราโดยมากชอบเบียดเบียนและทำลายตนและผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆอยู่เสมอโดยไม่จำต้องอาศัยเจตนาเสมอไปเนื่องจากความชินต่อนิสัยเพราะความทะเยอทะยานอยากต่างๆพาให้เป็นไปหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการก็สุดจะฆ่าถูกจึงพลอยมีความทุกข์เดือดร้อนติดตัวประจำอิริยาบถอยู่เสมอไม่ค่อยมีความสุขกายสุขใจได้นานเท่าที่อยากมีคำว่าเบียดเบียนหรือทำลายตนนั้นได้แก่ความคิดนึกต่างๆที่เป็นภัยแก่ตนโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าผิดก็มีที่รู้ว่าผิดก็มีและเป็นชนวนให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นจนถึงระบาดออกทางกายวาจาเรียกว่าความเบียดเบียนทำลายทั้งสิ้นจะเขียนเรื่องพระปฏิบัติที่กำลังอยู่อบรมกับท่านก่อนแล้วจึงจะเขียนเรื่องการแยกย้ายของท่านที่ออกไปปฏิบัติอยู่โดยลำพังต่อไปตามลำดับท่านที่เริ่มมาศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานในสำนักท่านอาจารย์มั่นตามปกติท่านสอนให้เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในทุกกรณีที่เป็นหน้าที่ของพระจะพึงทำ

0: สอนให้เป็นคนหูไวตาไวก้นเบาลุกง่ายไปเร็วไม่อึดอัดในนายสอนให้เป็นคนฉลาดช่างคิดในกิจนอกการในเพื่ออัดทำในแง่ต่างๆไม่อยู่เฉยๆเหมือนคนสิ้นท่าความเคลื่อนไหวไปมามีสติอยู่กับตัวสอนให้เป็นคนละเอียดละออในทุกกรณีการภาวนาท่านเริ่มสอนแต่กรรมฐาน5เป็นต้นไปตลอดถึงกรรมฐานอื่นๆตามแต่อาการใดจะเหมาะกับจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาเป็นรายๆไปขณะฟังการอบรมก็ทำสมาธิภาวนาไปด้วยในตัวบางรายขณะนั่งฟังการอบรมจิตเกิดความสงบเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่เริ่มฝึกหัดเพิ่งมาเป็นในขณะนั้นก็มีพระเนนมีจำนวนมากที่เข้าไปรับการอบรมต่างเกิดผลจากสมาธิภาวนาขณะที่นั่งฟังการอบรมในแง่ต่างๆกันขึ้นมาตามจริตนิสัยไม่ค่อยตรงกันไปทีเดียวความรับการอบรมจากท่านเป็นอุบายกล่อมกล่าวจิตใจของผู้ฟังได้ดีทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาเป็นขั้นๆผู้ที่ยังไม่เคยมีความสงบก็เริ่มสงบผู้เคยสงบบ้างแล้วก็เพิ่มความสงบไปทุกระยะที่ฟังผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็ทำให้ฐานนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ก็ว่าหิวข้าวก็ว่าหิวข้าวเลยคิดถึงเท่าตันนะเท่าตันคนบ้านแถวนี้นิทานสดชื่อเท่าชื่อตันวันนั้นไปกับเพื่อนพวกไรพานโดยการหาดักมีหมูฝูหมูป่ามันเป็นฝูงเป็นฝูงไปหาดักขี่หมูไล่หมูยิงหมูบดีจนตะวันเที่ยงหมูก็ไม่ได้สักตัวหิวข้าวก็หิวข้าวว่ามาก็มาช่วยเอาเห็ดโคนมันเกิดอยู่ตามโรงช่วยเห็ดโคนมาก็ก่อไปข้าวก็หุงเผากันในเวลานั้นเพราะว่าหิวข้าวทั้งหุงข้าวทั้งเร่งไฟจะได้เห็ดโคนมาก็เผาไฟก็ไปมันหิวมันจะตายเห็ดโคนนึกว่าเห็ดโคนสุกแล้วใส่ปากคือมันหิวมาเข้าใจไหมทั้งหูข้าวทั้งอะไรเอาเห็ดโคนไปเผามันหิวข้าวมาเห็ดโคนมันร้อนเข้าใจไหมมันไม่ใส่มันเผาปากฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าถ้าจะฆ่าก็เสียดายฮ่าฮ่าชื่อเจ้าตายพวกผมก็สู้แต่มันตายคือว่าแต่มันตายจะด้วยความอยู่มันเกิดเขาว่าพูดหยอกอยู่ว่าให้มันตายเอาเสียงฮ่าฮ่าเห็ดปวดเลยแต่คายออกแล้วก็หยุดย้อนเดี๋ยวจะได้เห็ดปวดเอาเสียงไปฮ่าฮ่าเอาใจไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มามาเลยมาเลยโอ้จังเสียเป็นยศนี่นี่ห้องจังดีนะจะให้มีที่อะไรอันนี้นี่ไปเลยอย่าเลี่ยนแต่งตัวเต็มยศอันไหนอีล่ะเออไม่ต้องคำมาอีกแล้วนั่นเอาล้างวัน
3: สามบาททองคำสามบาทแล้วครับ
2: ไหน
3: ในนี้ครับ
2: เออ
3: สามบาทแล้วครับ
2: สามบาทเออนั่น
3: สรุป
2: มาอีกแล้วนะ
4: ทองคำหนึ่งบาทเนื่องในวันมรณภาพวันคล้ายมรสิงห์ว
3: ั
4: ดถ้ำผาป่อง
3: เจ้าค่ะผู้ศิลป์วัดถ้ำผาป่อง
2: เอาทองคำนะลูกเอาคืนไปกราบเอาทองคำนั่นแล้วทองคำมันลูกหลวงปู่ศิลป์ไม่เอาละกราบท่านทุกวันพวกขี้เกียจกราบก็ไปกราบอ้าวเป็นอย่างนั้นพวกขี้เกียจกราบ
4: วันไหนขี้เกียจก็ลงตาไปเข้าฝันปลุกเรียกขึ้นมาทำกรรมฐานเลยเจ้าค่ะ
2: ยังดีที่ปู่ไม่เอาไม้ไปไถเยอะแล้วว่าให้อภัยนะปู่ก็เฉยเนาะให้สามให้ยอดก็หลวงปู่ศิลป์เนี่ยโอ้ยท่านกล้าหาญสมกรรมฐานไปไหนไม่มีกลัวเลยไปไหนถ้าไม่กลัวไม่ว่าป่าเสือป่าช้างท่านบุกเข้าหมดเลยท่านเก่งเทศตัวเก่งเนี่ยท่านเทศเก่งมาตั้งแต่เท่าไหร่นะดูโอ้ยท่านเทศเก่งมาตั้งแต่พรรษาก่อนๆ อยู่นู่นน่ะอาจารย์ศิลป์เนี่ยท่านเป็นคนบ้านบัวพรรณนานิคมบ้านบัวอาจารย์ศิลป์แล้วบ้านบัวอาจารย์ไหนบ้างนะโอ้ที่บ้านนี่มีครูบาอาจารย์อยู่หลายองค์นะอาจารย์ศิลป์อาจารย์ศรีโห จารย์แว่นที่จำได้ทุกสามอาจารย์สีโหนี่ท่านเป็นนิสัยมีตลกตลกนิดนิดอาจารย์สีโหนิสัยมีตลกตลกนี่แหละมันเป็นไปตามนิสัยนะไปบวชได้มันก็ติดไปนั่นแหละโกนแต่ผมออกนิสัยไม่ได้โกนออกมันก็ติดไปด้วย นี่ท่านเที่ยวกรรมฐานมาอำเภอน้ำพองแต่ก่อนจะไปถามเรื่องถนนหนทางอิจดงแต่ป่าเที่ยวไปได้หมด ท่านมาเที่ยวมาทางอำเภอน้ำพองกับเน้นองค์หนึ่งพอดีพอท่านพักอยู่บ้านนี้แล้วบ้านฝ้ากันไปนั้นเขาก็มานิมนต์ท่านเพราะที่นั่นมันแรงมันที่เขาจะนิมนต์ท่านไปพักนี่มันแรงจริงๆเขาก็มาบอกว่าที่นั่นมันแรงว่างั้นใครไปอยู่ที่นั่นไม่ได้ล่ะท่านว่างั้นเขาบอกแล้วเขาจะนิมนต์ท่านไปพักที่นั่นมันแรงล่ะอาตมาชอบแรงๆอ่ะล่ะท่านนี้ใส่ตลกอยู่ได้เลยอาตมาจะไปปราบมันหัวพูดตลกมีตลกอยู่ในนั้นแหละแต่ความจริงจังเลยท่านก็ไม่มีมันเป็นนิสัยบ้านอะไรนะเราก็ลืมชื่อจ้ะมันเป็นเรียกว่ามันเป็นดงเป็นดอนเหมือนว่าเป็นเกาะที่เขาแตะไม่ได้ในจุดนั้นนอกนั้นเขาทำไร่ทำนารอบๆในนี่แม้แต่ต้นไม้ก็ไปฟันไปบุกไม่ได้นะผีมันแรงแต่ว่าอาตมาจะไปปราบให้เป็นนิสัยตลกตัวดีเอามาบอกวันแล้วเขาก็มารับท่านไปที่ป่านั่นน่ะเขาเรียกว่าป่าละเมาะแต่มันเป็นต้นไม้สูงสูงไม่มีใครไปแตะต้องเลยตรงนั้นเอาไปพักที่นั่นพอไปถึงตอนเย็นประมาณสัก4 โมงเย็นถึงที่นั่นพอไปแล้วก็ทั้งสัตว์เขาก็มาตามภาษาเขาแหละท่านยังตีความหมายไปถึงเรื่องผีหมดเลยควายมาควายกำลังคึกขนองต้องเดินโยกมือควายมันก็มาตั้งหน้าสู้กันตะวันนักนะว่าคือตั้งหน้าสู้กันตะวันเลยว่างนะควายมันก็ผ่านมาไปหาเพื่อนฝูงของมันเลยอ่ะเดินฉากมาหัวโยกมือแล้วนี่ตั้งเข้าตะวันนักนะว่าเขาเดินอยู่ไม่นานเดี๋ยวไก่ป่าก็มาอีกอ่ะไก่ป่าผมมาเนี่ยก็ป่าเขาอยู่ที่นั่นป่าไก่ป่าอยู่ที่นั่นนะจะไม่ให้เขาอยู่จะไม่ให้เขามาไหมแต่ท่านตีความหมายบอกฮะเปลี่ยนเป็นไก่เนี่ยที่นักหัวคือเป็นควายมาไอ้ควายมันก็ไปแล้วแหละผมก็จำภาษามันที่ไก่มันก็มาฮะนี่เปลี่ยนจากควายเป็นไก่ซะแล้วหัวเยอะจนกลัวพอมืดประมาณสัก3 ทุ่มโยมก็มาหาก่อนพอเขาเลิกไปแล้วประมาณ3 ทุ่มข้าวขี้ข้าวหน้ามันยังมีท่านจะตั้งใจไม่ตั้งใจตามนั่งคุณนะท่านก็เป็นเองตามนิสัยที่ยาวแสดงออกนี่พอญาติโยมไปกันหมดแล้วเนี่ย เตรียมเข้าที่เรือเตรียมเข้าที่วันนี้จะพาปราบมารปราบมารมาให้เตรียมเข้าที่ให้อยู่คนละที่ท่านก็ไม่งานนักเสียงเงินร้องแรกแรกท่านก็ลุกจากที่เลยเป็นไงเองโอ้มันเหมือนช้างว่ะเอาเขาเรียกเอาอะไรเอางวงมันหรอมันมากวาดมุ้งกวาดเดินด้วยหรอมันกวาดมุ้งเข้ามานี่กวาดเดินด้วยว่าผมกลัวผมก็ร้องมาด้วยฮะถ้าว่าเก่งจริงมันไปเล่นกับเงินทำไมมันไม่มาสู้กับครูบาอาจารย์มาอีแล้วนี่ที่ตอนกวักขันตรงนี้แหละนะไอ้เด้งตอนนี้ก็เงียบเลยท่านนี้ก็เข้าที่เงียบตอนมันสำคัญนะหางั่งหางั่งท่านก็สวดสวดคาถาต่อคาถาไหนต่อคาถาไหนก็สวดมันสวดท่าต่อสู้มันเป็นโลกใช่ไหมล่ะถ้าสวดเป็นธรรมไม่ได้ต่อสู้อะไรเนี่ยก็เป็นธรรมล้วน นิทาสรานุภาพก็เต็มสัดเต็มส่วนของธรรมถ้าส่วนเพื่อจะต่อสู้นั้นต่อสู้นี่นั้นมันเป็นกิริยาของโลกมันไม่ใช่ธรรมอันนี้ทั้งหมดกว่าทั้งหมดมันบทไหนขังขังท่านมาสวดหมดเนี่ยเตรียมท่าไว้ก่อนพอ ไม่นานนะ จากนี้มาแล้ว มาท่านคราวนี้มันไม่ใช่เป็นช้างใช่ไหมมันเป็นฟ้าผ่าอย่างเดียวคือเหมือนฟ้าผ่าจริงๆเนี่ยเปี้ยงลงข้างนี้เลย ท่านล้มลงนู้นเลยล้มเองนะความรุนแรงของอันเนี้ยที่เขาจะฟ้าผ่านะเปี้ยงลงนี่ล้มลงทางนี้ฮะเอาจริงๆเหรอหน่วยอยู่นะเบี้ยงั้นนะถ้าเอาอยู่ตั้งท่าอยู่ส่วนมันก็เปี้ยงทางนี้ก็ลงทางนี้อีกนะสองครั้งทางนี้ยิ่งเอาใหญ่แล้วถึงสองครั้งแล้วพอครั้งที่สามฟาดเท่าหลังนี่หัวคำมันลงไปเลยมันไม่ถอยนั่นเนี่ยมันไม่ถอยกูก็ไม่ถอยเพราะว่าฟังดีเนี่ยกูก็จะเอาใหญ่กว่านี้พอฟาดครั้งที่สี่เนี่ยก็อย่างข้างหน้านี่หงายหลังเนี่ยสี่ครั้งเน้นๆเรียบเรียงเปิดนี้ก็คือได้แค่นี้คือจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะว่าคนนี้คือนั่นแหละรุนแรงไม่เป็นไรล่ะนี่แหละพวกกายสิทธิ์พวกกายทิพย์อย่างนั้นเวลาแสดงถ้าเห็นตัวปั๊บเห็นทันทีหายวับทันทีเลยเมื่อก็เปิดนี้เลยพวกโยมเขาพอตามมาอย่ามาอะไรครับว่าที่นี่ไม่ดีบอกภาวนาไม่สะดวกไม่บอกว่ามันกลัวผีเอาผีปราบไม่พูดนะที่นั่นไม่ดียอมมันภาวนาไม่สะดวกไม่เอาแล้วหลังจากนั้นมาก็ เพื่อนฝูงใครต่อใครเล่าเขาเล่าให้เพื่อนฝูงฟังใครต่อใครเล่ายังไม่มีโอกาส พอมีโอกาส ไม่พบกับเราเพราะเคยสนิทกันอยู่แล้วนี่นะกับเราสนิทกันไหนท่านจำที่นี่เอาจริงเอาจังก็ว่างั้นน่ะเรื่องราวเป็นยังไงเคยยินเรื่องอย่างนั้นนั่นมาเนี่ยแล้วท่านจำเป็นยังไงอย่ายุ่งอย่ายุ่งของลงแล้วอย่ายุ่งก็ของลงแล้วอย่ายุ่งแต่ไม่พูดอย่ายุ่งถึงเลยก็มีตลกในนั้นเนี่ยนิสัยนั้นอย่างนั้นอย่ายุ่งอย่ายุ่งของลงแล้วผมความจริงคือขั้วไข่นะพอเราจะซักจริงๆเนี่ยก็จะตกลงจะตอบอย่ายุ่งอย่ายุ่งของโยมแล้วเห็นว่าเนี่ยพูดทั้งเรื่องอันนี้พวกกายสิทธิ์พวกกายคิดเป็นไปได้ทุกอย่างพวกนักจิตภาวนาที่มีความเชี่ยวชาญทางเนี่ยสิท่านไปถามใครอะไรก็ยังเห็นกันอยู่อย่างนี้อย่างนี้ท่านจะถามอะไรเห็นภายในมันยิ่งชัดกว่าเห็นภายนอกเหมือนถึงว่าพวกกิเลสตัณหามันลบตาลบหูลบอะไรจิตใจของสัตว์โลกนี่คือมันถึงจมลงกับนรกของโลกพระพุทธเจ้ามาลื้อฟื้นคือคำสอนของพระเจ้ามีแต่จริงล้วนล้วนล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเรื่องของกิเลสนี่ปลอมล้วนล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละฟังดูนี่แหละคือมันลบล้างสัตว์โลกตลอดเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนี่มันเป็นระยะระยะแต่ส่วนที่สังหัวใจสัตว์ปิดหูปิดตาปิดใจสัตว์โลกนี่มันปิดตลอดเวลาพระพุทธเจ้ามามันก็จางไปพระพุทธเจ้าเปิดธรรมสองโลกสอนอักษรธรรมสอนหลักความจริงให้ฟังโลกทั้งหลายก็มีความเชื่อความเลื่อมใสการทำบาปทำกรรมอะไรก็เบาบางลงในช่วงที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะนั่นแล้วพอพระพุทธเจ้าผ่านไปชั่วนั้นทีนี้ไม่มีใครมาช้ามาล้างแล้วนั่นแหละพี่เองมาทำงานเต็มที่มันเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องเลยมาเป็นระยะเพราะงั้นสัตว์โลกไม่มีความหมายนี่เป็นหลักธรรมชาตินะลบไม่สูงที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรา มาแสดงถึงเดี๋ยวนี้ก็ต้อง 2,500 ล้างศาสนาไว้คือสำหรับน้ำคือทำอันสะอาดชาล้างความเราก็ปกสมมติที่มันติด
1: บังหูตาของสัตว์โลกพี่เลยบอกว่านรกไม่มีไม่มียังไงพุทธเจ้ามาสอนสอนบอกทุกแก่ทุกปีทุกปีผู้มีอุปนิสัยเบาบางมันก็เชื่อมันก็จนไปตามก็ผ่านไปได้ตามเรื่องผู้ไม่เชื่อมันก็จมมันไปอย่างนั้นเนี่ยศาสนาจึงต้องมาไประยะเช่นอย่างนี้พวกเราพอรู้บุญรู้บาปบ้างก็เพราะคำสอนพระเจ้าซึ่งเรียกว่าน้ำดับไฟอย่างนั้นเองถ้าพระเจ้าไปเดี๋ยวทำก็ไปเพราะไม่วางไว้สั่งสอนโลกมันก็มืดแปดด้านนั้นแต่นู้นมาไม่มีคำว่าศีลว่าธรรมมองไม่เห็นไม่ชิดกันเลยมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาติดพันตลอดเวลาอย่ามันต่างกันอย่างนั้นนะกิเลสกับธรรมกิเลสปลอมล้วนๆสั่งว่าปลอมล้วนๆกิเลสออกมาตัวไหนความจริงไม่มีธรรมออกตรงไหนจริงล้วนๆล้วนๆลบล้างกันไปอย่างนั้นจริงต้องมีทั้งธรรมมีโลกมันมีอยู่ดั้งเดิมแล้วธรรมมีมาเป็นระยะระยะจะเป็นระยะนะพระพุทธเจ้ามาไม่มาติดกันตลอดนะถ้าเป็นระยะกับหนึ่งกับหนึ่งพระพุทธเจ้ารู้อย่างน้อยรู้จะอ่านในตำราว่าตั้งแต่หนึ่งองค์สององค์ละอย่างกับธรรมดาถ้าเป็นพัทธกับก็มีพระพุทธเจ้าหลายองค์เช่นพัทธกับเหล่านี้ก็มีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์นี่เวลามาจัดซื้ออุกวางระยะกันห่างระยะกันห่างนี้เรียกว่าพุทธันดรพุทธันดรคือระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้องค์นี้มาแล้วนี่เป็นระหว่างนี่องค์นี้มาองค์นี้มาพอหมดนี่แล้วกลับนี้ไปแล้วนั่นเป็นสุญญากับที่นี่กลับนี้ต่อกลับนั่นยังไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนี่วางระยะนี่เรียกว่าสุญญากับสัตว์โลกไม่มีความหมายเลยเป็นฟืนไฟเขาไหม้ทั่วโลกธาตุตอนนี้ร้อนมากที่สุดพอพระพุทธเจ้ามาก็มาตัดสู้ก็เป็นน้ำดับไฟขึ้นมาเป็นระยะหรอนี่เป็นมาอย่างนี้ตลอดกี่กับกี่กันฟังว่ากับเนี่ยกับหนึ่งกับหนึ่งนานเท่าไหร่แล้วกี่กับกี่กันมาแล้วเนี่ยท่านตัดสู้เรื่อยมาอย่างนี้เรื่อยยังจะเลื่อยไปอีกต้นไม่มีปลายไม่มีตัดสู้ไปเรื่อยเหมือนกิเลสไม่มีต้นมีปลายธรรมะก็มีเป็นแต่เพียงว่าเป็นระยะหาไม่มีต้นมีปลายตัดสู้เรื่อยเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงมีมากต่อมากครับนับเรานับคนเดียวเนี่ย1 2 3ตรงนี้จนกระทั่งถึงมันตายได้พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้ไม่มีทางมากขนาดนั้นหรอกเพราะกี่กับกี่กันมันนานๆสักเท่าไหร่เนี่ยอุบัติเรื่อยพระพุทธเจ้าถึงจะห่างก็ตามก็อุบัติอยู่เรื่อยๆอย่างนั้น1กับ2กับ3เข้าไปมันก็4 5เข้าไปแล้วสิมันก็มากขึ้นมากขึ้นท่านเราพระพุทธเจ้านี่เราอ่านอันส่วนมนต์นั่นแหละเขาอ่านไปเขาเขียนฟุตโนตไว้ข้างล่างวงเล็บเอาไว้เป็นพวกนี้แหละพิมพ์นะพวกเขาพิมพ์เองนะแล้วก็มาเขียนฟุตโนตไว้ว่านี่แหละสัมพุทธิอัตวีสัญจาวาลสัญจาชาตเกนี่แหละจากนั้นก็สัมพุทธิปัญจปัญญาสัญจาเรื่อยกันถึงทั้งพุทเธนุวุตรินะอะไรสัมพุทธินุวุตรัตเตถึงอันนั้นเป็นพระพุทธกาคือกาว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์เท่านี้พระองค์ขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าเป็น2ล้าน3ล้านพระองค์ขึ้นไปอันขั้นที่3ทีนี้พออันนี้จบมาแล้วเขาเขียนข้างล่างเรียกว่ามันเรียกเหมือนว่ากืนไม่ลงเรียกว่าเหลือเชื่อเพราะว่าเราดูแล้วเราโศกสังเวชนี่ว่าคนตาบอดเขียนธรรมะเอามูดเอาคูดทาศาสนาไว้นี่นะว่าเหลือเชื่อนั่นแหละคือมูดคือคูดเปิดความจริงของศาสนาไว้มาว่าอะไรพันโอ้ล้านล้านพระพุทธเจ้าว่ากี่แสนล้านกี่ล้านไม่คำนวณได้เลยมากขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้านี่คือหลักความจริงให้พากันจำเอาไว้นะอะไรจะมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยตั้งกับตั้งกันมีตลอดเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่กับพระพุทธเจ้าแล้วออกจากนี้ก็อายะเมตไตรผิดไปตรงไหนเรียนยานตลอดทะลุปูปลงไปหมดแล้วถึงระยะนั้นก็จะมาอย่างนั้นอย่างตามที่พยานอย่างทราบตลอดไม่มีคาดเคลื่อนเลย เพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิคือพระพุทธเจ้าเราเช่นหนึ่งเวลาท่านเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงส์นี้สัตว์โลกปรารถนาพุทธภูมิโถไม่ใช่น้อยนะเป็นล้านล้านล้านล้านศาสนาเป็นพุทธภูมิเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ถ้าปรารถนาผู้ถูกที่ท่านกระสือลงแล้วไอ้ที่ปรารถนามากๆนี้เป็นเท่าจำนวนเท่านี้มันจะได้สักคนหรือสองคนก็ไม่ทราบแหละนั่นฟังที่มันยากไหมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นล้านๆจะได้สักคนสองคนก็นับว่ามากนั่นเห็นไหมความยากของความเป็นศาสดาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ายากลำบากขนาดไหนมีอยู่3ประเภทประเภทที่1ปรารถนามา16อสงไขยแสนมหากัปนี่อันดับที่2 8อสงไขยแสนมหากัปเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในขั้นที่2ขั้นที่3 4อสงไขยแสนมหากัปคือเป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่4อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานานมั้ยกว่าจะได้เป็นพระเจ้ายากขนาดไหนนั่นแหละเพราะนั้นมันถึงเล็ดรอดไปไม่ได้จะให้เป็นไปตามความปรารถนามันไม่สำเร็จทีนี้เมื่อมันสำเร็จขึ้นมาแล้วเรียงยานดูนี่ใครปรารถนาเป็นพุทธภูมิจะสำเร็จไม่สำเร็จแล้วเนี่ยท่านทำนายแล้วนั่นแหละยังไงก็ลบไม่ศูนย์เช่นนายกปรารถนาเป็นพุทธภูมิถ้าหลวงพระพุทธเจ้าได้ทำนายแล้วว่านายกเนี่ยถึงพัทธกับนั้นนะเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าอย่างนั้นอาคัสสาวกข้างซ้ายชื่ออย่างนั้นข้างขวาชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วแก้ไม่ตกต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนถ้าลงพุทธเจ้าทรงทํานายแล้วไม่มีทางแก้ตกหรอกพลิกไม่ได้เลยถ้ายังไม่ทรงทํานายเปลี่ยนก็ได้เช่นเป็นพุทธภูมิมาเปลี่ยนปรารถนาเป็นสาวกภูมิเป็นสาวกก็ได้ถ้าลงได้ทํานายแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทํานายแล้วว่าถึงระยะนั้นระยะนั้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าอย่างนั้นอาคัสสาวกข้างซ้ายชื่อข้างขวาชื่อว่าอย่างนั้นแล้วอย่างไรก็ลบไม่สูญอันนี้จะต้องถึงจุดเลยนี่เรียกว่ารัฐพยากรณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงทํานายแล้วเป็นนั้นว่าตายตัวเลยไม่เป็นอย่างอื่นคือเล็งตามความจริงของผู้นี้จะไปอย่างนั้นแล้วเลยถึงจุดนั้นแน่บอกตามนั้นถ้าไปมันจะล่มมาลายอันนี้ก็ยังไม่เรียกยังไม่ทำนายถ้าองค์ไหนได้ทำนายแล้วลายใดได้ทำนายแล้วต้องได้เป็นแน่นอนพอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงหลวงปู่มั่นเราท่านภาวนาพอจิตจะเข้าได้เข้าเข็มจะอะไรประวัติของพุทธภูมิแยบเข้ามาแล้วถอยเสียผมว่างั้นนะพอจิตจะเข้าได้เข้าเข็มจะอะไรประวัติของพุทธภูมิที่ท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิแต่ก่อนท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ความอยากพ้นทุกข์ก็อยากเป็นกำลังเลี่ยงความเพียรเข้าไปพอถึงจุดจะเข้าได้เข้าเข็มที่จะเข้าหลักเข้าเกณฑ์ประวัติพุทธเรื่องของพุทธภูมิก็แทรกเข้ามาก็ถอยเสียถอยเสียท่านว่างั้น ทีนี้เวลามันความอยากพ้นทุกข์เป็นกำลังหนามากขึ้นทุกวันทุกวันก็เลยมาประมวล เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาสอนโลกก็ทำประโยชน์ให้มากมายนั้นเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโลกสำหรับความบริสุทธิ์แล้วพระพุทธเจ้ากับสาวกก็สิ้นทุกข์ถึงนิพพานได้ด้วยกันเราขอถอนตัวจากความเป็นพุทธภูมิเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นสาวกอรหันต์ว่าท่านขอถอนตัวในจิตของท่านเองนี่คือยังไม่รับรัฐพยากรณ์ พอถอนตัวนี่จิตก็พุ่งเลยหายห่วงที่ปรารถนาพุทธภูมิพอแทรกเข้ามาปั๊บนี่แทรกเข้ามาปั๊บแต่ก่อนถอยจิตถอยอันนี้แทรกมาก็ไม่ถอยปล่อยเลยท่านว่านั่นเห็นไหมล่ะเพราะงั้นภูมิของท่านจึงลวดลายของศาสดาท่านจึงยังมีความอยากกันมากทีเดียวความรู้พวกเปรตพวกผีสัตว์นรกอะไรกี่อะไรไม่ต้องพูดท่านแจ่มแจ้งหมดอะไรนี่ลวดลายของพุทธภูมิยังมีแม้จะพลิกตัวมาเป็นสาวกแล้วก็ตามลวดลายของศาสตราอย่างไรนั้นเป็นอย่างไรที่ว่าธรรมมันคือธรรมนั้นเป็นของจริงล้วนๆเลย ที่กิเลสแล้วปลอมล้วนๆเท่ากันเลยกิเลสปลอม 100% ธรรมก็จริง 100% เนี่ยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสสอนโลกทรงเรียนญาณรอบหมดเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีผิดว่าอะไรไม่ผิดเลย

0: เพราะทรงเล็งดูเรียบร้อยแล้วนี่เรียกว่าของจริงว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านจึงให้นามเอกนามกิ่งแปลว่าอะไรเอกนามกิ่งแปลว่าหนึ่งไม่มีสอง คือพระพุทธเจ้าจะอุบัติครั้งละองค์เท่านั้นไม่มีสองเพราะความเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นได้ยากแสนสาหัสจะเป็นได้ทีแล้วพระองค์เท่านั้นก็ลำบากแสนสาหัสแล้ววะนี่หนึ่งสองพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั้นเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วลงได้อย่างทราบทำนายอะไรแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเลยนี่ก็เรียกว่าหนึ่งไม่มีสองเป็นคู่แข่งเลยแล้วก็ทำที่ตัดแสดงออกมานี่ก็เป็นหนึ่งไม่มีสองเรียกว่าสวคาตธรรมตัดไว้ดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างสมบูรณ์ภูมิผลต่อมรรคผลนิพพานสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนี่ยสามประเภทประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติได้ทีละองค์เท่านั้นประเภทที่สองพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แม่นยำหนึ่งไม่มีสองไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งสามสวคาตธรรมที่ตัดไว้นี่ตัดไว้ชอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีที่จะต่อจะเติมที่ตรงไหนอีกแล้วสมบูรณ์ภูมิผลนั่นเนี่ยสามประการนี้เรียกว่าเอกนามกิ่ง หนึ่งไม่มีสองทำเป็นนี่แล้วศาสนาของเราก็ยังมีอยู่ถึง 2,500 ที่ท่านมาถึงระยะนั้นศาสนาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านเลงหมดแล้วนั่นเนี่ยท่านเลงไปหมดแล้ว มันเป็นของมันไปเองด้วยอำนาจของกิเลสมันหนาเข้าศาสนาก็หดเข้ามาย่นเข้ามายุ่งมาต่อไปศาสนาไม่มีคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีเลยในความรู้สึกของสัตว์มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานดิ้นเป็นกิเลสล้วนๆพันหัวใจสัตว์จึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจสัตว์โลกไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมนั่นแหละเมื่อถึงศาสนาหมดอย่างนั้นไม่ใช่ในคัมภีร์เวลาที่จดจารึกไว้แล้วหมดนะจดจารึกไว้ยังไงก็มีอยู่งั้นแต่ไม่มีใครสนใจที่จะเชื่อในธรรมทั้งหลายนั้นไม่เชื่อตามกิเลสล้วนๆไปเลยกิเลสลากไปหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวไปหมดมี10ขากิเลสลากไปทั้ง10ขามี10แขนกิเลสลากไป10แขนมีเท่าไหร่มันลากไปหมดน่ะไม่มีเหลือเลยในครัวเรือนนั้นมีเป็ดมีไก่มีหมูมีหมามีวัวมีควายมีเด็กเล็กน้อยกิเลสลากไปหมดตั้งแต่พ่อแม่มันลงไปปู่ย่าตายายกิเลสลากไปหมดเลยเหรอใครอยากถูกกิเลสลากอย่างนั้นไหมถ้าไม่อยากถูกกิเลสลากงั้นก็ให้ฉุดให้ลากตัวเองซะก่อนสิแล้วจะเลยฉุดลากลูกเต้าล้านเหรียญให้เป็นคติตัวอย่างอันดีต่อไปเขาจะยึดปฏิบัติเขาจะแคล้วคลาดปลอดภัยสงบร่มเย็นต่อไปเข้าใจไหม หรืออยากได้20ขาอีกให้มันลากอีกขา10ขาไม่พอนั่นเหรอมันก็สุดวิสัยทะลงกระดานนั้นแล้วก็ไม่ทราบจะไปสอนยังไงวะกิเลสลากทีเดียวได้ไป10ขาเลยฟาดครั้งที่2ได้ไปอีก20ขาคนทั้งคนเลยเป็นท่อนฟืนไม่มีแค่มีขามีหูมีตากิเลสเอาไปหมดเลยมันเกินไปมนุษย์เราเนี่ยอย่ามองไปที่ไหนมันเห็นแต่ขอนสูงนะคือแข้งขาตีนมือไม่มีกิเลสลากก็ไปกินหมดมันยังเหลือแต่ขอนทุนข้อแค่อยู่ตามเสื่อตามหมอนอุ้ยทุกขังก็ดีจังวะแล้วไม่อยากพูดมากพูดเพียงเท่านี้แหละนะพูดมากมันจะเข้าเนื้อพวกเรานี่แหละพวกนี้พวกนั่งฟังนี่แหละโอ้ยอยู่ได้เห็นวิธีจิตนะอะไรจะอัศจรรย์เท่าจิตเปิดกว้างไม่มีอะไรเสมอจิตเลยนะเวลาปิดบังไม่มีอะไรเสมอกิเลสมืดไปหมดเลยตามี10ตาก็ไม่มีความหมายนะมีกี่หูกี่ตากี่ดวงใจถ้าใจกิเลสเข้าไปแล้วดำหมดด้วยกันไม่มีความหมายอะไรเลยพอทำเราบำเพ็ญธรรมนี่ค่อยสว่างขึ้นนี่กิเลสค่อยจางไปจางไปความมืดดำกิเลสมันครอบไว้ความมืดดำคือกิเลสมันครอบเอาไว้เวลาชำระสาสางสร้างคุณงามความดีเข้าไปนี่เรียกว่าชะล่างเข้าไปชะล่างไปไหลเข้าไปจุดท้ายก็ลงทำนกใหญ่คือคิดบนทิ้งทานมากน้อยนี่เป็นเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลมาจากทิศต่างๆนะจะลงมาทำรอบใหญ่คือจิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยไม่หายไปไหนแต่ไหลป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่นั่นแหละหักยังไม่เข้าจุดหักไปไหนไม่ไปทีนี้พอจะเข้าจุดแล้วสายบุญทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยน่ะจะมารวมลงจิตตภาวนาพอจะจิตตภาวนาแล้วก็พุ่งเลยพ้นทุกข์ไปเลย นั่นคือจิตภาวนามันก็มีอยู่ด้วยกันแต่มันยังไม่ได้หลักเกณฑ์มันก็มีเวลาได้หลักเกณฑ์มันก็พุ่งเวลาไม่ได้หลักเกณฑ์นี่ภาวนานี่มันก็พาวนไปเสียเข้าใจมั้ยมันไม่ได้ภาวนาอบรมใจให้สงบมันพาวนให้วุ่นให้วายไปอันนี้รวมเข้าไปเมื่อเวลาวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วมันถึงเป็นเองในจิตเพราะอำนาจแห่งกุศลนี่แหละหนุนบันดลบันดาลเรื่องจิตภาวนาขี้เกียจขนาดไหนมันถึงเป็นของมันเองไม่ขี้เกียจมันนั่งหมุนของมันไปหมุนของมันไปอย่างนั้นต่อไปมันก็พุ่งของมันไปได้เลยนี่เป็นที่รวมของกุศลของเราที่สร้างมามากน้อยแหล่งใหญ่คือทำโลภใหญ่ได้แก่ภาวนาลงในจุดนี้ทั้งนั้นลงนี้ก็พุ่งเลยนี่เป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลายมารวมที่จุดนี้ว ันนี้เอาเท่านั้นนะไม่พูดมากแล้วแล้วเมื่อไปพักนู้นคืนหนึ่งเหรอ
1: ค่ะ
0: คืนเดียว
1: คืนเด
0: ีย
1: ว
0: เฮ้ยพักชะอำตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งมันนี่เขาจะตายกับชะอำไม่เห็นว่ากี่วันกี่ปี
1: จะมาใหม่
0: ครับนู่นแก้ตัวจะมาใหม่เดี๋ยวจะมาใหม่พระก็มีรวมทั้งพระทั้งโยมตรงนี้มีสีสามองค์สีสามองค์เนี่ยอะไรมาให้อีก
2: ล
0: ่ะเ
2: ดี๋ยวกลับวันนี้เลยครับ
0: กลับวันนี้เนอะเออดีเนี่ยเด็กคนนี้แหละที่เกิดใหม่ๆนั่นน่ะเราลงมาจากอะไรเออทำธนิการมาคลอดใหม่ๆนั่นเนี่ยนี่ดูมันพอสอเท่าไหร
1: ่
0: ครั้งแรกอะที่เข้ามาในบ้านนะเห็นเด็กนี่คลอดใหม่ๆเนี่ย
1: ครั้งแรกหลวงปู่ใหม่ที่วัดรุ่นก่อนให้พอส
0: อที่ตอนเด็กคลอดนี่น่ะเป็นมาจากทำธนิการไม่ใช่หรือ
1: ท่านเป็นครั้งที่สี่แล้วเจ้าค่ะ
0: เหรือ
1: ท่านเป็นครั้งที่ส
0: ี่แล้วตอนเด็กคลอดใหม่มันมาตอนไหนไม่รู้นะ
1: หลวงปู่ไปอันนี้ไม่ร
0: ู้
1: สามถ
0: ึ
1: งร
0: ู้
1: สาม
0: นี่กี่ปีแล้วเด็กเดียวนะ
1: 9 ปี
0: แล้วนั่นแหละคิดดูตั้งแต่เด็กเพิ่งคลอดใหม่ๆได้วันหรือ2 วันใหม่ๆแบอยู่ในเบาะนี่
1: น
0: ั่
1: นเป
0: ็
1: นคร
0: ั้
1: งที
0: ่
1: ส
0: ี่
1: แล้วเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เหรอ
1: หลวงปู่ไปใส่ลูกยังไม่ท้อง
0: เออนั่นแล้วเดี๋ยวก็มันก็โตขนาดนี้ว่างั้นเถอะนะเนี่ยแต่เราจำไม่ได้ว่าเราไปพศเท่าไรที่ไปเจอเด็กเพิ่งคลอดใหม่ๆเนี่ย
1: ประมาณ2,500น
0: ี่
1: เขาเกิด34เจ้าค่ะหลวงป
0: ู่
1: ไปบ้าน
0: ลุง
1: ใหญ่ยังไม่
0: ฮะนี่
1: เขา
0: 34
1: เจ้าค่ะ
0: 34
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นน่ะเนี่ยเกิด2,500
1: เป็นครั้งที่4แล้วเจ้าค่ะไม่ใช่ครั้งแรก
0: ไปถ้ำจาริกาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นข้างบนละไปกราบรูปปั้นของท่านที่เขาสร้างมณฑปเอาไว้นั่นไปกราบนั้นก็ลงไม่ขึ้นข้างบนสูงลำบากขึ้นยากแต่ก่อนขึ้นถึงเลยถึงเลยขึ้นตรงธรรมสังเวชทุกอย่างด้วยความสลดใจความระลึกถึงบุญถึงคุณท่านอะไรอะไรดูมดทุกทิศทุกทางนะไปไม่ได้ไปเล่นๆจิตมันจะประวัติของมันดูมดเลยท่านไปอยู่มันสมบุกสมันมากนะหลวงปู่มั่นสมชื่อสมนามว่าเป็นโรงงานใหญ่โรงงานใหญ่นั้นโรงงานผิดพระผลิตครูบาอาจารย์ทั้งหลายออกมาจากท่านทั้งนั้นนะอย่างที่ว่านี่อย่างท่านอาจารย์สิมนี่เหมือนกันเนื้อกับลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นครูบาอาจารย์ที่ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยของเรานี่มีอยู่ทั่วๆไปที่ออกจากหลวงปู่มันนี่แหละโรงงานใหญ่ออกจากนี้ทางนั้นองค์ไหนมีชื่อเสียงที่สับอีกคนฟังแล้วชื่นหูชื่นตาชื่นใจนี้มีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มันทั้งนั้นเนี่ยทางนี้อย่างหลวงปู่แหวนนั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรหมหลวงปู่ขาวนี่ผ่านมาจากเชียงใหม่ทั้งนั้นนะหลวงปู่มั่นเป็นองค์แรกแล้วหลวงปู่พรหมหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนนี่เท่าที่เราจำได้นะนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านมานั่นเป็นเพชรน้ำหนึ่งออกมาจากเชียงใหม่นะจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็สี่องค์แล้วเนี่ยจากนั้นก็ลำดับลำดาไปไม่ทราบองค์ไหนที่ไหนบ้างก็ล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากโรงงานใหญ่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนไปแล้วทั้งนั้นแหละใหญ่โรงงานใหญ่ชื่อเสียงท่านจะมาดังเอาตอนเราเขียนประวัติท่านนี่แหละแต่ก่อนไม่ดังท่านอยู่ใต้ดินเงียบท่านไม่สนใจกับใครนะประชาชนญาติโยมเข้าถึงหาท่านไม่ถึงเพราะท่านอยู่ในป่าในเขาลึกๆแม้แต่พระก็ยังไปลำบากนะต้องบุก บุกไปจริงๆในป่าในเขาท่านไม่ออกมานอกๆนี่พอจวนท่านอายุไขท่านจวนตัวแล้วท่านจึงออกมาแถวนี้หนองคืออะไรเหล่านี้นะแต่ก่อนท่านอยู่เรื่อยๆตรงนั้นนี่แหละโรงงานใหญ่ของสายกรรมฐานลูกศิษย์ของท่านโอ้มีมากนะตั้งแต่พวกแพทย์น้ำหนึ่งทั้งนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาที่ออกชื่อมาเหล่านี้มีประเภทเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งหลายองค์ท่านหลวงปู่คำดีก็มาศึกษารวมจากท่านที่โคราชเนี่ยธรรมภักดีโคราชท่านนี้ก็ไปศึกษารวมจากท่านที่โคราชให้ฟังอย่างถึงใจท่านเทศนาว่าการให้ฟังเต็มเหนี่ยวเลยท่านไปเล่าให้ฟังซะเลยนะอยู่โคราชแต่ท่านคำดีนะนั่นขึ้นแล้วนะท่านคำดีสำคัญอยู่นะว่างั้นมาภักดีโคราชท่านคำดีไปคุยธรรมะฟังอย่างนี้สิท่านว่าท่านก็เล่าไปอยู่นู่นท่านก็เล่าเรื่อยท่านจางคำดีเนี่ยนี่ก็องค์หนึ่งได้รับก็ว่าจากท่านที่วัดป่าสละวันตั้งหลักใจความภาคความเพียรเข้มแข็งขึ้นในเวลานั้นเลยเหมือนก็ว่าเป็นตัวใหม่ขึ้นมาท่านว่างั้นนะท่านจางคำดีพูดถึงเรื่องต่อเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานเหล่านี้มันแน่นปังเลยว่างั้นแล้วท่านก็ไปเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าท่านคำดีนะภาวนาดีนะเป็นหวังนี่องค์หนึ่งอันนี้อย่างท่านจวนท่านสิงทองแล้วนี่ก็อยู่กับท่านมาแล้วทั้งนั้นท่านจวนก็เคยจำพรรษาด้วยกันที่หนองขื่อท่านสิงทองไม่ได้จำแต่อยู่ใกล้ๆนี่สองกิโลสามกิโลคือมันแน่นเข้าไม่ได้ท่านรับพระไม่ได้มากนักนะก็พระที่อยู่บริเวณรอบๆนี่เต็มไปหมดนะอย่างท่านยิ่งทองไม่ได้เข้าไปจำพรรษากับท่านก็ตามก็ถึงวันประชุมนี่ก็มาประชุมนั่นฟังธรรมะแล้วก็กลับไปข้างที่วัดที่วัดในพรรษาก็มานี่อย่างนี้แล้วมันก็เหมือนกับอยู่ในวัดนั่นแหละเนี่ยท่านยิ่งทองนี่องค์หนึ่งท่านล่าก็มาอยู่น้องผือด้วยกันเนี่ยเหล่านี้แหละพอท่านล่าพอหลวงปู่มรณภาพแล้วก็เลยติดสอยให้ตามไปอยู่กับเราที่ห้วยทรายผู้เจ้าก็นี่พอออกเราออกจากนั้นมาเอาโยมแม่บวชลงประจำท่านล่าก็เลยอยู่ที่ผู้เจ้าก็ต่อมาจนกระทั่งถึงวันสิ้นอายุเนี่ยแล้วนี่มีแต่ออกจากหลวงปู่มั่นทั้งนั้นแหละนั่นจึงเรียกว่าโรงงานใหญ่ชื่อเสียงท่านดังทั้งบรรดาผลิตลูกศิษย์ลูกหานี่ไม่มีใครเสมอเลยลูกศิษย์องค์ปรากฏชื่อลือนามออกจากหลวงปู่มั่นทั้งนั้นเลยนั่นท่านเป็นโรงงานอันใหญ่โตที่สุดเลยพระทิ้งนะนี่จะอ่านนี้ให้ฟังมันจะอ่านแล้วก็ไม่จบจะไม่ได้อ่านจะจบได้ยังไงมันจะอ่านก็ยังไม่จบก็ยังไม่อ่านจะให้มันจบได้ยังไงสรุปทองคำดอลลาร์วันที่13เมื่อวานนี้ทองคำได้22บาท46ตางค์ดอลลาร์ได้520ดอลทองคำที่ต้องการเขามอบครั้งหลวงในการช่วยชาติคราวนี้จะกะไว้ว่าให้ได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลและเวลานี้มอบเข้าที่ครั้งหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งที่ฝากไว้กับครั้งหลวงเวลานี้ในข่าวที่ไปข่าวนี้ 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับคลังหลวงได้ 2,062 กิโลครึ่งนะนี่ทองคำหลังจากมอบและฝากไว้กับคลังหลวงได้เวลานี้ได้48กิโลอันนี้ยังไม่หลอมนะนี่อันนี้ได้48กิโล30บาท81สตางค์รวมทองคำทั้งหมดได้ 2,110 กิโลครึ่งนะนี่ย่างขาดทองคำอยู่ 1,889 กิโลครึ่งจากครบจำนวน 4,000 กิโลนักรุณาทราบไว้ตามนี้นี่เราจะเดินไต่เต้าไปจนกระทั่งอย่างน้อยให้ถึง 4,000 กิโลจะพยายามพาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินเพื่อชาติไทยของเราทองคำในเมืองไทยของเรารู้สึกว่านะเน้นหนักเรื่องทองคำ

0: ใช่เราทะลึ่งพึ่งพรวดไปนะท่านเหล่านี้เรามานิมนต์เราไปเองขออนุโมทนาไปดูที่เก็บทองคําเราก็ได้ไปดูนี่แหละเหตุมันชัดเจนนะ ไปดูก็พาเข้าไปทุกซอกทุกมุมทองคําวางไว้ที่ไหนที่ไหนเข้าไปดู ซอกแซกซิกแซกหมด พอออกมาแล้วก็มาถามกัน2ต่อ2อ่ะไม่เจ้าหน้าที่ใครเค้าไม่เข้ามายุ่งแล้วเราก็ถามเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รักษานี้เก็บความลับทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก็คือเจ้าหน้าที่ผู้นี้เราก็ซักถามทุกอย่างว่าทองคำทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่มีจำนวนเท่านั้นฝากไว้ที่นั่นเท่านั้นฝากไว้นั่นเท่านั้นเท่านั้นแล้วรวมทองคำแล้วในเมืองไทยเรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับพลเมืองของชาติไทยเรา62 ล้านคนแล้วเรียกว่าทองคำเรามีน้อยมากเพราะงั้นจึงได้เน้นหนักทางทองคำด้วยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายก็ไม่น่าจะหนักอกหนักใจมากนักคือขอบิณฑบาตจากพี่น้องทั้งหลายในการช่วยชาติคราวนี้ทองคำควรจะได้ 4,000 กิโลเป็นอย่างน้อยอันนี้นะไอ้ส่วนดอลลาร์โอ้ไอ้ส่วนเงินสดที่เราคาดไว้แล้ว800ล้านนั้นอันนี้เราจะต่อยอดสำหรับ 4,000 กิโลให้เป็นเนื้อหนังของพี่น้องชาวไทยรวมกันแล้วเป็น 4,000 กิโลเพราะส่วนเงินสดนั้นเราจะเข้าต่อยอดจะได้มากหรือน้อยเท่าไรไม่ให้มานับเข้าในจำนวนนี้นะจะเอาต่อยอดทั้งหมดเวลานี้เราก็เน้นหนักอยู่ตลอดแต่อันไหนที่เราพูดตายตัวไว้แล้วไม่เคลื่อนเช่นอย่าง800 ล้านนี่จะเข้าซื้อทองคำมาเข้าขลวงทั้งหมดที่เหลือจากนั้นเราก็สงวนไว้นอกจากว่าจำเป็นจริงเราถึงจะแยกออกมาจากจำนวน800 ล้านนะเราจะแยกมาเป็นเงินวนเวียนช่วยชาติของเราหากว่าไม่จำเป็นนักก็ให้พากันถูใจกันไปพอเป็นพอไปส่วนทองคำนี่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเราจะหมุนเงินจำนวนที่เหลือไปนี่จะเข้าทองคำอีกนะบางอันจึงพูดอะไรไม่ได้คอยดูน้ำหนักแห่งความจำเป็นน้ำหนักความจำเป็นของพี่น้องชาวไทยเรามีมากขนาดไหนถ้าพอถูกว่าถอยไปได้เราไม่อยากแตะเงินจำนวนที่เหลืออยู่เวลานี้นะเหลือจาก800 ล้านแล้วจะหมุนก็หาทองคำอีกเพราะว่าทองคำของเรามีจำนวนน้อยมากนี่เป็นเครื่องประกันชาติประกันชาติไทยของเราคืออันนี้เองพอเรามาแล้วเราก็ประกาศกล้องเลยตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้มีแต่เน้นหนักทองทองคำเรื่อยๆเอาละวันนี้ให้พรนะเนี่ยวันนี้จะให้แล้วอ๋ออาจารย์รัตนานี่เอาซะนี่มหาสารคามเอาซะแล้วมีที่สามเอามหาชัยนี่เอาแล้วมันเห่าว่าอะไรพวกนั้นได้สับได้แสง
1: กลับ
0: วันนี้เหรอมาถึงเมื่อไรล่ะ
1: ม
0: า
1: ข
0: ้
1: ามว
0: ัน
1: ที
0: ่11
1: ค
0: ่ะเหรอไม่ได้พบกันเลยไม่รู้นึกว่าพุ่งมานี่จะกลับแล้วนะเอากลับไปสวัสดีนะได้บุญกุศลเต็มหัวอกแล้วไปเถอะไม่ขาดจุนจูนแบบไม่ล่มไม่จมสมบัติใดก็ตามสู้สมบัติคือบุญกุศลนี่ไม่ได้อันนี้ปากเป็นปากตายได้ตลอดไปนะ
1: เท่
0: าน
1: ั้น
0: นะอะไรเหรอไปจะกลับเร็วๆเนี่ยเอากลับซะจะกลับแล้วกันเออไปจังเนี่ยเออไปเออไปจัง
1: ตาม
0: แล้วจะไหน
1: รัฐบาล
0: ที่กลับก็ต้องตามไปละอะไรยุ่งอยู่ตลอด
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่18
1: เรา
0: จะขอวัดวันที่18อะไร19อะไร
2: ไม่ทราบนะเขาบอกว่าจะมีการรื้อถอนวัด
0: เตรียม
2: การรื้อถอนวัดที่อำเภอเพนครับผม
0: อำเภอเพน
2: ครับผม
0: แล้วมันมาเกี่ยวกับหลวงตายังไงล่ะ
2: เกี่ยวได้ยังไงผมมาขอความช่วยเหลืออะไรมาครับจะขอความช่วยเหลือครับ
0: ก็นั่นสิช่วยอะไรล่ะเหนือมันไปช่วยอะไรว่าเราก็ไม่รู้เรื่อง
2: ลักษณะเหมือนไปลุกที่สาธารณะลักษณะในนี้เขาบอกว่าไปลุกที่สาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็จะไปรื้อถอน
0: เขาก็ยื้อยื้อที่มันก็ไม่ใช่งั้นเขาเป็นผู้ลุกเขาเป็นผู้ผิดแล้วก็ยื้อเสียแล้วก็ถูกแล้วเองมันก็ไม่ใช่งั้นอะไร
1: สี่ปีนะคะตั้งกองคือจะตั้งมาปีนี
2: ้ในรัฐบาลนายอำเภออย่าง
0: ใช่ถือว่าอะไร
2: เน
0: ี่
2: ยน่าจะไปหาในอำเภอเขา
0: เรื่องนั้นทางบ้านเมืองก็ตกลงกันได้ไม่เห็นยากเลยก็ทราบว่าเอ๊ะว่างั้นพุทธิงาคนทางบ้านเมืองนี่คือแปลดีไง

0: มีกฎหมายบ้านเมืองยอมรับสิรับสิมันอยู่ตรงนั้นมันเราตรงนั้นแหละไปไปรัตยุกรัตยุกหมวยก็กลับแล้วนี่เหรอกลับเออข้ามกลับแม่ทุกคนทุกคนจะบุญกุศลเต็มหัวใจแล้วไปเถอะอยากจะปล่อยพุทโธหนุนมันไปเรื่อยเลยนะพุทโธธัมโมทุกสังโฆไปเรื่อยเลยผมไม่ทราบอ่ะหลวงตาจะไปอ่ะที่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: กราบมาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ถึงแล้วงานการของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์คุ้มผลการสมควรทุกอย่างทองคำก็ดึงก็มาวันอุดรก็จะชุก7 กิโลเมื่อวันที่2ก็จะ8 กิโลแต่ถ้าเกิดมี15เป็น25 กิโลที่ว่าไม่ต่ำกว่า25 กิโลนะ
2: ครับผม
0: นะคือคืออุดรรวมได้ชุด8 กิโลรวมทั้งครั้งนี้ไปหาอุดรเป็นวันชาติด้วยเป็นวันช่วยชาติด้วยกันเป็นยังยื้อได้ชุด8 กิโลแล้วก
2: ็ได้2ครั้ง25
0: ชุด7 กิโลชุด7 กิโล
2: คร
0: ับ แล้วก็มาถึงนี้อีกได้8 กิโลแต่ก็เกิด15เป็น25 กิโล2ครั้งได้พอถึงตัวนี้แล้วผมมีเท่านั้นเอาทางกลับได้นะนะกลับได้หลวงตาก็จะกลับแล้วนะใครฝากไหนมาก็มีกะลากลับแล้วกลับแล้วไม่บอกกะลาเนี่ยจะไปกุฏิหรือว่าไปเยอะเอาละโอ้เนี่ยมาเชื่อมไปพุทธิยาไปเดินไปบ้านเมืองมือถือมือแปรพุทธิยาก็เดินไม่เหมาะสมให้เหมาะสมเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราละ
2: ไปหาในอำเภอเธอก็เป็นลูกพี่อบต.ก็ไปหา
0: อำ
2: เภอซะก่อน
0: แล้วพุทธา
2: เ
0: ช
2: ื่อมัน
0: ก็หาคือหาแปลคือพุทธาหาคือหาแปลมาเป็นชื่อพุทธาแล้วไปแล้วถึงละเพราะงั้นละไม่พิจารณาเป็นเองถึงจะให้ยุ่งก็แล้วเลยนะไปละ
2: สว
0: ัสดี
2: ครับผมคร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นราก
4: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250 ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
5: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000 ล้านบาท
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass ทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
7: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขา transform ไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
6: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อเสริมเงินลงทุนและยกระดับเทคโนโลยีภาคการผลิตโดยทั้งหมดมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านการลงทุนการยกระดับทักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราโสภาภาครายงาน
5: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาธิการของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้นายวินิตย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
8: นางสุขสมรวยวรรณียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
5: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถให้ภรรยาได้กรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินสงเคราะห์บุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe serviceหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
10: พลโทวรเทพปุญญะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำจัดชุดทีมกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจการความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาททาควายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบ ขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
11: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงคราม

0: ปราบยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23 เมษายน 2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8 ล้านพร้อมไอซ์อีก1 กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนใจคร่อพะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
2: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชันชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
3: ที่คลองสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจะนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
4: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำ

0: ทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดเท่านี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asiaเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ E-Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่11เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าพุทธศาสนาให้ที่พึ่งทางใจขอเชิญท่านฟังครับ
9: ตามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือถ้าตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ปลายจนศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาไว้จนเป็นสายยาวเหยียดเห็นวิริยะความเพียรเพียรยังไงบ้างอธิบายไว้จนกิ่งหนึ่งแขนงหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่งไม่กี่ก็ต้องติดตามป้ายหรือไงมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมท่านหวังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนำไปเป็นข้อคิดเพื่อผู้ปฏิบัติในส่วนที่จะพึงปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่าการแสดงธรรมได้รับอานิสงส์5อย่างคือได้รับผล5ประการด้วยกันคือผู้ฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อ ข้อที่สองสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อสามจะบรรเทาความสงสัยเสียได้คือเราเคยข้องใจในเรื่องอะไรๆนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อสี่จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฟ้ปีนเกลียวก็หลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ในสี่ข้อนี้ก็เป็นแขนงของข้อที่ห้าซึ่งเป็นข้อสำคัญ5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์อย่างธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะในขณะนั้นจิตทำหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไรก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั่นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราตั้งความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ให้อยู่ในตัวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนี่ชื่อว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราก็รับเอาโดยเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความหมายอะไรมากมายก่ายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเราเพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันพูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนกันฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคำว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกายวาจาใจนิโรธคือการระงับดับความกังวลกังวายและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ใน4อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่ายกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แก่ สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตใจนี่พูดสรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเฉลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเฉลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของกายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเรื่องชีพไม่สะดวกสบายก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งคำแต่ผู้ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญยังไงเพราะจิตใจวิ่งตามด้านวัตถุเสื่อมหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั่นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนามธรรมคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจใจจึงไปยึดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสาระด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทรุดโทรมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนิ่มที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาเจริญก็เจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อมคือวัตถุพาเจริญก็เจริญเสื่อมก็ว่าเจริญร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกเจริญทั้งที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดเพราะแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆแบบตามความสำคัญมั่นหมายไปเฉยแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมภายในจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ทีนี้เราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรม มีจิตตภาวนาเป็นต้นจะแตกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างซึ่งเป็นสาระของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสาระคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทโธธรรมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเช่นกำหนดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนระลึกได้ที่เรียกว่าสรณะเข้าไปโดยลำดับในเบื้องต้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบเครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะให้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระหยิ่มมีความดุดดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตามก็เห็นว่าความกำเริบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรมหรือด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้นี่ย่อมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งๆที่อธิบายมาถึงเรื่องสรณะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจำเป็นที่ท่านต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตเป็นจิตน่ะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นเป็นภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นภาวนาเป็นต้นจริงยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นชั้นๆนี่เป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญญาสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฉานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลำดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นท่านชั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันห้านั่นขันห้ามีอะไรขันห้านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก พาะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันห้ากับเรามันเป็นอันเดียวกันขันห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเห็นอะไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลำพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นอันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปปะขันของเรารูปปะขันแสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตนนั่นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นสัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยหรือวิญญาณก็เพียงรับทราบเท่านั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือมีมากน้อยเพียงไรแทรกสินอยู่ภายในใจเองซึ่งมีกิเลสอันสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันธ์5ซึ่งเป็นของหยาบๆเท่านี้บริสุทธิ์ล้วนล้วนขั้นที่ซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งจิตที่ได้สร้างที่พึ่งของตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนน่ะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมุติอันหนึ่งในทางที่ต่ำในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเนินนี่สุดท้ายกับปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉะนั้นขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้นำไปพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามผู้ใดจะมาแบ่งสรร

ในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน8ปีเมื่อมี

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2538มีชื่อกันเทศว่าภัยของจิตคืออะไรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่ากิเลสวัฏธรรมวัฏตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดำเนินมาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2510ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนมกราคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าธรรมมาเกิดในที่ขาดแคลนตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าขอให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าจิตบริสุทธิ์คือธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่ายึดหลักมัชฌิมาไว้ให้ดี

ามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าวัฏจักรวัฏจิตและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าค้นอยู่กับความจริงจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยในโอราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับแล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่องไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดส่งร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัด จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวมปช.พ.ป.ร.4 ณ เมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

ภะคะวะโตสาวกสังโฆ

0: นะยรังปุญญังปัสสุตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสาวะบุตเถปุคคะปะกะตังยะยังบุตโตปะติระตังปะติยตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเ
2: ถอันนะมัยยังธัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: กันเยนวาจายวจีตุสาวาอาเมกุขมังคปตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัจยันตังกาลันตะเอสังวริตุวัฒเม
1: หันตมยังสังฆานุตตินัย

0: สัมเมตัมมัสสะระตัมมะยะยังนัมโคตติคันนะตุเตระังอารัมตะเวสัมปะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
2: ยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมากัสสวะทัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะหิริโกปินา

ิโตมาวิคัจฉันตุสาเวสัตตากรรมสักขากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกรยานวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

อย่าประมาทหน้าที่ของตนคือการชำระกิเลสทุกประเภทเป็นภัยทั้งนั้นโลกที่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั่วดินแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุตัวทำลายสำคัญมากไม่ว่าแต่มนุษย์เราสัตว์ก็หมุนติ้วไปตามเรื่องของสัตว์เพราะกิเลสผันหัวใจสัตว์โผล่ตามเพศหรือภพชาติของตนไม่เป็นเพียงมนุษย์เราเท่านั้นสัตว์โลกนี้หาที่ชุ่มเย็นไม่ได้เลยกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามภพนี้เป็นแหล่งแห่งกองฟืนกองไฟที่เกิดความเผาไหม้ไปจากกิเลสคือราคะกิโทสะกิโมหะกิสามประเภทนี้รุนแรงมากสัตว์โลกมองไม่เห็นสัตว์โลกไม่รู้สัตว์โลกไม่สนใจมีแต่ดีดดิ้นไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ผลักดันหรือกดขี่ข่มเหงให้เป็นไปเท่านั้นไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดที่จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยไม่สนใจคิดเพราะไม่มีใครแนะนำสั่งสอนให้รู้ก็มีผู้แนะนำสั่งสอนให้รู้แล้วแต่ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเหมือนกับความสนใจในกิเลสก็มีเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงสนุกทำหน้าที่ของตนบนหัวใจสัตว์ตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกเช่นเดียวกันนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะลดจอนผ่อนตัวลงเมื่อไหร่เพราะสัตว์โลกก็เคลิ้มหลับไปด้วยความถูกกล่อมของกิเลสประเภทต่างๆมาตลอดและจะเป็นไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดยุติเนี่ยที่น่าสลดสังเวชมากไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่รู้เรื่องรู้ราวของสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีจนถึงขนาดที่ว่าท่อพระทัยในการที่จะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปจากทุกข์แม้จำนวนน้อยก็ตามเพราะไม่มีใครสนใจอยากจะออกจากทุกข์นอกจากเบิร์นใส่ทุกข์ด้วยความพอใจของตนโดยไม่ทราบว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์มีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายยื้อแย่งแข่งดีกันโดยวิธีการต่างๆจนถึงกับการทำลายกันให้แหลกเหลวผลปี่ไปจะเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะธรรมชาตินี้บีบบังคับให้เป็นไปโดยไม่รู้ตัวว่ามันถูกมันบีบบังคับไปนี่แหละพวกเราที่เป็นนักบวชถ้ามาเห็นโทษสิ่งเหล่านี้แล้วก็หมดทางอันนี้เป็นโทษที่สุดในโลกแห่งภพสัตว์ทุกประเภทภพก็ออกมาจากธรรมชาตินี้ตั้งต่อมขึ้นมาเป็นภพเพื่อเป็นที่บรรจุของกองทุกข์ทั้งหลายจนกระทั่งวันตายตายไปแล้วก็บรรจุอยู่ที่จิตอีกสาเหตุของมันที่จะให้เกิดความทุกข์พาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพื่อแบกหามกองทุกข์ไม่ใช่เรื่องอันใดมีอันเดียวนี้เท่านั้นโลกจึงเกิดความเดือดร้อนกันวุ่นวายกันมากมายก่ายกองเราอย่าพูดเพียงโลกเมืองไทยเราทั่วโลกดินแดน3แดนโลกธาตุนี้เป็นพอๆกันหมดตามประเภทของตนของตนเท่านั้นสัตว์รายใดที่ไม่ได้เสวยกรรมไม่มีในโลกนี้เสวยกรรมเพราะอำนาจของกิเลสมันผลิตขึ้นมาให้ทำกรรมคือมันผลิตขึ้นมาตัวที่จะให้ทำกรรมก็กิเลสนั่นเองผิดตัวขึ้นมาหนุนให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมเมื่อทำลงไปแล้วก็เป็นวิบากตวัดไปอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากส่วนที่จะบันดลบันดาลหรือบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายให้ทำคุณงามความดีเพื่อหลุดพ้นไปจากอำนาจของมันนี้ไม่มีทาง
มีแต่หมุนติ้วเข้าสู่กงจักรคือวัฏวนนี่ทั้งนั้นนี่แหละที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากที่สุดนี่ผมก็เทศสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลานานแต่ก่อนก็ทำหน้าที่การงานได้แนะนำสั่งสอนอบรมได้แม้ไม่มากก็ยังพอแนะนำสั่งสอนได้มาทุกวันนี้กำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนไปหมดแล้วไม่มีกำลังที่จะแนะนำสั่งสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงถึงกระทมให้พอรู้เนื้อรู้ตัวบ้างก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นโดยลำดับเพราะโลกนี้ไม่มีความสงบเลยด้วยอำนาจแห่งฟืนไฟของกิเลสมันเผาไหม้ตลอดเวลาหาความอ่อนตัวลงไม่ได้ก็คือกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกเราทั้งหลายส่วนมากก็ว่าเครื่องสึกหลอบ้างหมดน้ำมันบ้างอุปกรณ์ต่างๆไม่ครบไม่พอบ้างแล้วก็ก้าวเดินงานไปไม่ได้ทักงานบ้างหยุดงานบ้างส่วนกิเลสไม่มีคำว่าอย่างนี้มีสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือชนิดใดอันเป็นเครื่องเผาผันสัตวโลกให้หมุนไปตามอำนาจของมันนี่สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แม้ที่สุดเราเดินจงกรมอยู่มันก็หมุนอยู่ในตัวของมันเองเผลอเมื่อไรเป็นเอาไปกินเมื่อนั้นหากเราไม่รู้

0: ที่ว่าขาดสตินั่นแหละมันตัดให้ขาดไม่ใช่เรื่องอะไรกระแสของกิเลสตัดสติให้ขาดแล้วก็ลากจิตไป5ทวีปเราก็ไม่รู้เมื่อตัดให้ขาดจากสติแล้วก็ลากจิตไปให้คิดตั้งแต่เรื่องของมันนั่นแหละไม่ใช่คิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องวัฏวนวัฏจักรนี่ทั้งนั้นหมุนติ้วกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าอ่อนกำลังวังชาเพราะความคิดปรุงดิ้นไปตามกิเลสเหล่านี้มีแต่หมุนไปเรื่อยๆความอ่อนตัวไม่เคยมีในกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นวัฏจักรนี้จึงหมุนไปตลอดใครจะว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์สักเท่าไหร่ก็ตามอันนั้นมันเป็นกลอุบายของกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกให้จมอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่อะไรหลอกนะถ้าว่าไม่เป็นเครื่องหลอกแล้วใครจะเกิดตายมากจริงกว่าสัตว์โลกแต่ละรายละรายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้มีมากด้วยกันแล้วกิเลสมันเอาคำว่าศูนย์มาจากไหนสัตว์ทั้งหลายตายจมกันอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้หมุนเวียนเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแล้วสัตว์โลกนี้ตายศูนย์ได้ยังไงคำว่าศูนย์นี้มันก็มีเงื่อนสำคัญที่มันจะคอยได้จากอันนี้อย่างเต็มเป่าของมันก็คือว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความเชื่อว่าตายแล้วสูญแล้วย่อมทอดอะไรตายอย่างในการทำความดีทั้งหลายความดีไม่สนใจแต่ความชั่วนั้นเป็นไปเพราะความอยากที่กิเลสเปิดทางไว้แล้วให้ทำตามความชอบใจเพราะตายแล้วก็หมดสาระคุณประโยชน์อะไรไม่มีใครมารับเสวยผลแล้วอยากทำอะไรก็ทำไปความว่าอยากทำอะไรก็ทำไปนั่นคือทางเดินอันโล่งของกิเลสเปิดไว้แล้วนี่แหละที่มันปิดบังทั้งๆที่สัตว์ทั้งหลายก็ตัวมันเองพาเกิดแก่พาให้เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็มาบอกว่าตายแล้วศูนย์ไม่ได้เกิดอีกนี่มันกินหลายชั้นมากทีเดียวเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่บุญแล้วน่าสลดสังเวชนะเปิดเข้าไปสิภาคภาวนาเท่านั้นที่จะเห็นตับเห็นปอดกิเลสทุกประเภทไม่มีภาคใดเหนือภาคภาวนาไปได้กงแนวก็ไปสู่อริยสัจนั่นแหละวงกงจักอยู่ตรงนั้นถ้าจิตได้เข้าหมุนตัวเข้าสู่วงอริยสัจแล้วมรรคปฏิปทาเป็นเครื่องหมุนติ้วใส่สมุทัยสัจทุกขสัจขาดสะบั้นลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยนั่นเห็นชัดเจนมาก 100% เพราะว่างหมดไม่มีสิ่งใดเงื่อนใดที่จะมาสอดสายหรือมาขัดมาแย้งจิตดวงนี้เพื่อให้เอ็นเอียงไปในทางใดอีกแล้วไม่มีโล่งหมดว่างหมดว่างอะไรเพราะตะก่อนกิเลสมันมืดทำให้มืดมิดปิดตามองเห็นอะไรไม่ชัดและมองไม่เห็นเมื่อกิเลสม้วนเสือลงไปหมดแล้วโล่งไปหมดอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดราคะตัณหาซึ่งเป็นแนวทางเดินของกิเลสทั้งนั้นต่อไปอีกไม่มีเลยขาดสะบั้นลงไปหมดนี่แหละองค์อริยสัจจึงเป็นธรรมที่สำคัญมากผู้ที่เข้าถึงในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดความสงสัยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะมาสงสัยอีกต่อไปแล้วผู้ปฏิบัติเราเท่านั้นที่จะสามารถทราบในสิ่งเหล่านี้ได้เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนเฉพาะอย่างยิ่งคือเพื่อนฝูงที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันมันโง่เง่าเต่าตุ่นเอามากจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องกิริยาอาการที่จะแก้กิเลสนี้รู้สึกว่าเซ่อซ่าเอามากทีเดียวเนี่ยวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนมากก็เพราะอันนี้เองเรื่องกองทุกข์ทั้งวันนี้คือกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมา ให้พากันทราบไว้ไม่มีอะไรในโลกนี้สร้างกองทุกข์ขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับเสวยตลอดมาทุกวันนี้และจะตลอดไปนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้สร้างความทุกข์ความทรมานให้สัตว์โลกสร้างอยู่ในหัวใจเวลานี้ก็ไม่ใช่อะไรมีแต่กิเลสทั้งนั้นสร้างตลอดเผลอก็สร้างเนี่ยสร้างให้เผลอสร้างให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดไม่หยุดไม่ยั้งมีแต่เรื่องกิเลสสร้างตัวขึ้นของมันทั้งนั้นนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะอะไรโลกไหนที่มีความสุขในโลกนี้โลกเรือนจำแห่งกิเลสที่ครอบงำหัวใจสัตว์ไว้นี้มุมไหนเป็นมุมที่มีความสุขความสบายบ้างตามที่ความคาดคิดด้นเดาของสัตว์โลกหรือของโลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางความหวังนี่มีมากแต่หวังลมๆแรงๆนั่นสิไม่ได้มาดูจุดสำคัญที่จะแก้ไขให้เบาบางแห่งกองทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวเองจึงมีตั้งแต่แบกกองทุกข์แบกกองทุกข์อันนี้หนักมากนะธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่ชาวพุทธเราก็ว่านับถืออยู่ถึงขนาดนี้เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสมันผิดขึ้นมาไม่ได้เบาบางไปบ้างเลยยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันความโลภ ก็มากขึ้นทุกวันเพราะกิเลสเสริมให้โลภโลภไม่มีประมาณโลภจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีประมาณราคะตัณหาก็เหมือนกันประหนึ่งว่าราคะตัณหานี้ไม่เคยมีในหัวใจสัตว์ไม่เคยมีในเขาในเราจึงพากันตื่นเต้นเอาเสียจนจะเป็นบ้าสดๆร้อนๆอยู่แล้วก็มีเป็นไปแล้วก็มีเพราะอำนาจของราคะตัณหามันรุนแรงเนื่องจากมีสิ่งที่มาเสริมมันความเสริมมันก็คือความกว้านหามาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีเมืองพอนี่แหละโลกทั้งหลายจึงได้ร้อนถ้าธรรมดาแล้วไม่ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ระงับดับมันพอเป็นไปได้ไม่รุนแรงเวลาศาสนาเจริญสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่มันไม่แสดงตัวเพราะอำนาจของธรรมครอบหัวมันไว้มีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องปกครองบังคับกันไม่ได้ลามปามลุกลามไปเหมือนอย่างทุกวันนี้ทั้งที่ว่าเราก็เป็นชาวพุทธศาสนาก็มีแต่ไม่ได้สนใจกับศาสนาเท่าที่ควรพอที่จะระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงได้มันจึงได้รุนแรงขึ้นไปโดยลำดับลำดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้เน้นหนักลงจุดนี้ให้มากนะราคะตัณหานี่เป็นตัวรุนแรงมากที่สุดการแก้กิเลสประเภทใดก็ตามไม่ได้แก้ยากเหมือนราคะตัณหาอันนี้รุนแรงมากแม้ที่สุดไม่แสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงอยู่ภายในตัวของมันลึกๆนั่นแหละหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในตัวของมันนั่นแหละจากนั้นมาก็แสดงออกทางกิริยามารยาทอันเป็นความหยาบโลนไปเรื่อยๆเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของละเอียดละออเป็นของหยาบโลนมากที่สุดมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดความคิดใดจึงเป็นความคิดที่หรืออากัปกิริยาที่หยาบโลนมากที่สุดทำตัวให้ไหวไปเลยเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องเน้นหนักในจุดนี้ให้มากอย่าระวังอะไรมากยิ่งกว่าราคะตัณหารูปก็จะเป็นรูปอะไรรูปเพื่อราคะตัณหาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพื่อราคะตัณหาไม่ได้เพื่ออะไรนะราคะตัณหาตัวเดียวนี่เที่ยวกว้านเอาหมด3แดนโลกธาตุนี้เป็นตัวเจ้าอำนาจครอบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละเราจะเห็นได้อย่างว่าธรรมสิ้นสุดลงไปจากหัวใจเรียกว่าม้วนเสื่อลงไปแล้วไม่มีอะไรแสดงที่จะมากวนใจให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมามีธรรมชาตินี่เท่านั้นที่รุนแรงแข็งตัวมากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกมาจากอันนี้เป็นแนวหน้าที่เป็นผู้นำโดยที่เราไม่รู้พอผ่านอันนี้ไปแล้วไม่ได้มีถึงว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราก็ตามอวิชชาเพียงเป็นพื้นฐานเท่านั้นไม่ได้แสดงตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวออกสนามรบ จึงได้เคยเทียบว่าอวิชชานั้นเป็นเหมือนพื้นแผ่นดินเหล่านี้ส่วนราคะตัณหานี่เหมือนสิ่งเพาะปลูกหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากพื้นแผ่นดินนี้เต็มแผ่นดินจนมองหาแผ่นดินไม่เห็นเลยมีแต่ธรรมชาตินี้ปกคลุมหุ้มห่อไปหมดนี่แหละอำนาจของตะกิเลสราคะตัณหาตัวนี้มันปกคลุมหุ้มห่อไปหมดอย่างนี้แหละมันมีอยู่ในจิตใจถึงหาความสุขไม่ได้นักบวชเราถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ระงับแล้วหาความสุขไม่ได้นะเราจะเอาความสุขด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนเพราะไม่ได้ซื้อขายทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านเขานั่นว่าเป็นความสุขไม่มีทางยิ่งกินอิ่มเท่าไรฉันอิ่มฉันมากเท่าไรมันยิ่งดีดยิ่งดิ้นสนุกดีดสนุกดิ้นกวนเจ้าของอยู่ภายในจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ยิ่งกว่าหมาขี้เรื้อนนี่แหละตัวราคะตัณหาเนี่ยตัวสำคัญมากจึงต้องเอาให้รุนแรงไม่มีทางเว้นว่าผ่อนหนักผ่อนเบากันเอาให้หนักตลอดไม่หนักไม่ได้ตัวนี้รุนแรงมากฉลาดแหลมคมหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมร้อยสรรปันคมมากทีเดียวมองไม่ทันนักปฏิบัติให้เอาลงจุดนี้ให้มากนะจุดนี้เลยเป็นจุดที่พาให้พระเราเสียก็เพราะจุดนี้เองตัวนี้ลากไปลากไปสุดท้ายก็จมเพราะมันจมเพราะมันจนได้นั่นแหละจะไปมีความคุ้นสนิทกับมันไม่ได้นะตัวนี้เป็นไฟเผาได้ทั้งเป็นทั้งเป็นนี่แหละให้พากันระมัดระวังผมนวิตกวิจารยิ่งมีเครื่องส่งเสริมมากมายก่ายกองเข้าทุกวันทุกวันหนาแน่นไปด้วยอันนี้แหละที่จะก่อฟืนก่อไฟเผาโลกสงสารให้เดือดร้อนไม่ใช่อะไรนะตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากเราน่ะเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากไอ้น้ำนั้นดีอยู่มีอยู่ใสสะอาดดีอยู่แต่พวกจอกพวกแหนมันนับวันปกคลุมหุ้มห่อให้หนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาจนมองหาน้ำไม่เห็นแล้วปฏิเสธว่าน้ำไม่มีไปเสียนั่นน่ะมันจะเอาขนาดนั้นน่ะเวลานี้ปฏิเสธน้ำทั้งบึงว่าไม่มีเพียงจอกแหนเท่านั้นน่ะปกคลุมไว้เพราะมันปกคลุมอย่างหนาอย่างแน่นเข้าไปทุกวันถ้านักปฏิบัติเราเบิกจอกหรือกวาดจอกกวาดแหนออกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครชี้ได้เลยมันจะสามารถเห็นน้ำน้ำอัดน้ำธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยสวักขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วมรรคผลนิพพานกับกิเลสตัณหาอยู่ในฉากเดียวกันคือหัวใจอันเดียวกันสดสดร้อนร้อนเหมือนกันเหมือนกันกับมืดกับแจ้งนี่แหละเปลี่ยนวาระกันเพียงเท่านั้นออกมาจากมืดกับแจ้งอันเดียวกันสถานที่เดียวกันนี่ออกมาจากใจใจเป็นผู้รองรับส่วนมากรองรับตั้งแต่ความมืดบอดนั่นสิความใสสว่างกระจ่างแจ้งไม่ค่อยมีคงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเองโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละให้มากกว่านี้ให้ดีกว่านี้ไม่มีอะไรดีมีแต่เครื่องหลอกลวงของกิเลสนั่นแหละมันต้มมันตุ๋นไปทุกแง่ทุกมุมผมนวิตกวิจารเท่าแก่มาเท่าไรยิ่งพิจารณาเข้าไปเท่าไรยิ่งเห็นความลึกซึ้งของธรรมพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้อิจฉาและอาใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันปิดไม่อยู่มันเห็นจนได้รู้จนได้นอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเพราะธรรมย่อมมีประมาณควรพูดไม่ควรพูดควรแสดงไม่ควรแสดงหากรู้จักประมาณในธรรมชาตินั่นเองส่วนใดที่ควรจะนำมาพูดมาแสดงได้ก็นำมาแสดงอย่างที่แสดงอยู่เวลานี้เป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะเน้นหนักในเรื่องภัยของจิตคืออะไรคือราคะตัณหานี่ภัยของจิตภัยอันรุนแรงเอาให้หนักไม่หนักไม่ได้นะจะจมไปหมดละพระเราเสียเพราะอันนี้เองไม่ใช่เพราะอะไรนะตัวนี้ตัวรุนแรงมากเผลอไม่ได้ทีเดียวถ้าตัวนี้ได้จางลงไปเช่นจิตมีความสงบคำว่าสงบก็คือสงบจากอันนี้เองจะเป็นสงบจากอะไรรูปเสียงกลิ่นคือรูปอันนี้เสียงอันนี้กลิ่นนี้รสอันนี้เครื่องสัมผัสอันนี้แหละจะเป็นอะไรไปสงบไม่ยุ่งพอได้อาหารดื่มคือความสงบ เรียกว่าสมถะธรรมได้รับความสงบจากธรรมแล้วก็อยู่กับอันนี้เสียจิตไม่จิตมีความสงบแล้วก็ไม่ดีดไม่ดิ้นหาฟืนหาไฟเหมือนแต่ก่อนนี่พอมีความสุขผู้มีจิตเป็นสมาธิหรือเป็นความสงบเข้าไปบ้างแล้วย่อมมีสุขมีความสงบมากเท่าไรสิ่งเหล่านี้ไม่ควรมีแต่ความสงบแน่วทั้งวันเท่านี้ก็พออยู่พอกินคนเราแต่เพียงสมาธิเป็นของไม่แน่นอนเผลอเมื่อไรมันก็เสื่อมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ทางปัญญาเมื่อจิตมีความสงบแล้วจิตอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์แล้วสนุกพิจารณาพาพิจารณาบังคับบัญชาให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายแยกออกหมดในอวัยวะนี้มีอะไรอันนี้ล่ะตัวใหญ่โตมากภูเขาภูเราของเขาของเราว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลคือตัวนี้เองเป็นตัวรุนแรงมากมองไม่ทะลุภูเขาทั้งลูกเขาทำลายได้หมดแต่ภูเขาภูเราอันนี้ทำลายไม่ได้ไม่มีใครสนใจทำลายมันจึงได้ก่อตัวของมันขึ้นเรียกว่าร้อยเพลงพันเพลงอำนาจของกิเลสมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสั้นผ่านคมให้เป็นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นไปหมดนะทั้งสร้างติดถังมูดถังคูดมันก็เต็มอยู่ในร่างอันนี้แหละมันจะเป็นอะไรนี่คือถังมูดถังคูดนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะไม่ว่าของเขาของเราเป็นถังมูดถังคูดมันก็เสกสรรปั้นยอไปเหมือนทองคําธรรมชาติเห็นไหมกิเลสหลอกคนหลอกสดๆร้อนๆอย่างนี้อ่ะทั้งที่เห็นอยู่เป็นถังขี้อยู่นี่มันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นถังขี้ถังขยะนะมันไปยอมรับเอาสิ่งไม่มีนั่นว่าไปเป็นของสวยของงามไปเสียโน่นน่ะนั่นที่มันถึงได้รับความทุกข์เมื่อมันปีนเกลียวกับธรรมคือความจริงแล้วย่อมเป็นทุกข์มนุษย์เรานี่พิจารณาให้ลงถึงความจริงอย่างนี้เอาให้หนักให้แน่นวันหนึ่งจะพิจารณาทางด้านปัญญาให้อยู่กับธรรมชาติอันนี้เทียบเขาเทียบเราให้ได้สัดได้ส่วนหมุนติ้วอยู่นี่ท่านออกจากนี้แล้วก็เข้าสู่ความสงบของใจพอใจรับความสงบมีกำลังแล้วออกพิจารณาอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญกว่างานอื่นใดนี่แหละผู้ที่จะแหวกว่ายที่จะผ่านพ้นไปได้ต้องเอาให้หนักในเรื่องอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละพิจารณาให้แหลกไปเลยทั้งวันทั้งคืนอย่าปล่อยวางจิตใจหน้าที่การงานของเราที่จะรื้อภพรื้อพระรื้อชาติรื้อวัฏสงสารรื้อตรงนี้แหละไม่รื้อตรงไหนนะรื้อภูเขาภูเราทำลายภูเขาภูเรานี่ให้แตกกระจายลงไปแล้วรื้อภพรื้อชาติภายในนี้เสร็จพระอนาคามีก็คือผู้ทำลายภูเขาภูเรานี่แตกกระจายนั่นแหละเป็นพระอนาคามีขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเทศวันนี้มันเหนื่อยมากไม่เทศมากอะไรตั้งแล้วเอาแค่นี้นะพอรับแขกรับคนมาทั้งวันไม่ได้นึกว่าจะพูดได้ขนาดนี้นะเพราะมันอ่อนไปหมดจริงๆเทศไปหมาก็เลยมากวนได้เลยทำลายเอานี้ออกเราจะทำพิธีอะไรครับวันศาทางวัดใหม่วัดนายแองได้บอกเราหรือยังอุโบสถสังฆกรรมแล้วทางนี้มีพระปฏิโมกข์เปล่าฮะมีหรือเปล่าแต่ถ้ากันร่องปฏิโมกข์เนี่ยที่ก้าวไปถ้ามีเนี่ยร่องปฏิโมกข์ทางวัดโน่นก็เหมือนกันมันลำบากการไปกันมากตกร่องกันเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นถ้ำหนึ่งนะมีพระเจ้าองค์ด้วยอืมอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูอีกสาราเรียบร้อยไม่ได้กี่สาราแล้วมันจะบอก
1: นั่งประตูหน้าต่างครับบันได
0: ผมเหนื่อยจะทุกวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนน้ำหยองจะเล่าเลยมันอ่อนไปหมดมันเป็นของมันเองเลยหดขม่าเลยโอ้หมดมันก็82เต็มแล้ว ที่ทำงานพ่อแม่อาจารย์80ท่านเข้าไปแล้ว

เราถึง82ถ้าธรรมดาแล้วผมไปนานแล้วนะผมไม่อยู่แล้วมันจังหวะมันจะไปมีเยอะปล่อยแล้วก็ไปเลยไม่ล้างพอล้างได้ล้างอยู่เมื่อมันสุดวิสัยแล้วแม้พระพุทธเจ้ากับนิพพานอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่บ้านพูนเรื่องท่านเอาไปสกลนครนั่นแหละท่านล้างห้องของท่านไว้ท่านเล่นให้รีบนั่นเรียกจบทั้งวาระสุดท้ายนี่ไปกลางคืนนี่นั่นนู่นขนาดนั้นนะเล่นมันเล่นให้เอาไปกลางคืนพอไปถึงวันนั่นก็ไปเลยนั่นอย่างนั้นแล้วพอไปถึงสี่ยานอนหลับให้ไปถึงแล้วก็หกทุ่มพื้นเริ่มจับนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วมองนู้นมองนี้นั่นรู้แล้วว่าเป็นสภาพที่ท่านต้องการดูกุฏิดูอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลังนั้นหลับไปแล้วก็นู่นวัตวนนี่นะที่นึกจริงๆนะวัตวนมันจะจับจิตอันนี้เข้าในองค์อริยสัจมันถึงชัดไม่ทราบว่าจะไปถามใครก็ทำลายทุกสมุทัยวิสัชออกแล้วกงจักรของวัฏวนออกแล้วด้วยมรรคสัตว์แล้วขาดจะบ้านไปหมดเลยไม่มีเงื่อนอะไรมาต่อมาติดให้พอทราบว่าที่แยบๆนะถึงมันถึงได้พูดเต็มปากว่ามีกิเลสเท่านั้นชี้นิ้วเลยจ้ะโอ้ตัวนี้ตัวรุนแรงก่อกวนรุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาไอ้แต่มันเนี่ยโอ้พอนี่ม้วนเสื่องไปแล้วไม่มีอะไรหมดโล่งหมดเลยวันไหนจะมีเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่เห็นมีแต่เราไม่ได้สังเกตหามันเรื่องก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีที่ไหนว่าไงมันหมดขนาดนั้นแล้วพูดให้ฟังชัดๆอย่างนี้แหละมันจนจะตายแล้วนี่พูดเยอะจะเป็นไรไปมันหมดขนาดนั้นแล้วไม่มีอะไรเหลือเนี่ยดูก็ดูไปเฉยดูธาตุดูขันไปเกี่ยวกับโลกสงสารก็เพื่อนก็ฝูงไปนะอยู่กันนี่ก็ดีธรรมดาผมไปเมื่อไหร่ผมพร้อมเสมอผมไม่มีอะไรมันหมดทุกอย่างแล้วว่างั้นเถอะที่จะเป็นห่วงเป็นใยกับอะไรมันหมดจริงจริงกับความห่วงความใยมันก็มีที่เหลือแสงอยู่นั่นแหละมันก็ไม่เห็นห่วงห่วงธรรมไม่ติดเรื่องทองคำไม่ติดมันอิจฉาละอาใจเรื่องที่จะแหวกว่าตาเกิดไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยที่นี่แหละที่นั่นมันน่าจะเรื่องความเพียรให้เต็มที่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เป็นอย่างอื่นว่างั้นเลยชี้นิ้วเลยไม่เป็นอย่างอื่นเป็นมาอย่างนี้ตลอดมาถึงวันนี้ชาตินี้แล้วยังจะไปอีกตลอดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ถ้าธรรมะตัดไม่ได้นะมีธรรมเท่านั้นตัดนอกนั้นไม่มีสามแดนโลกธาตุมีแต่เครือของกิเลสทั้งนั้นทีเดียวที่จะถูกจะลากเอาไว้มีธรรมเท่านั้นนี่ถึงว่าอินาอาใจที่จะแหวกว่าตายเกิดไปอีกแล้วไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยนะภพชาติอะไรอะไรไม่ทราบจะเกิดเป็นอะไรต่ออะไร108,000ประการหรือหมื่นแสนล้านประการก็ไม่ทราบละมันมากกันนะมันสับสนปนเปกันไปเป็นไม่ได้ทุกแห่งจะเดือนบงคือดูสิยุบยิบยุบยิบอยู่ตามนั้นตัวละเอียดท้ายก็เห็นกับมีแต่จิตตรงนี้แหละแล้วกิเลสครอบอยู่นั่นนะบังคับกันอยู่ในนั้นล่ะเกิดในชาติใดพบใดมีแต่ธรรมชาตินี้บีบบังคับอยู่ตลอดเวลามันน่าทุกอินหนาละอาใจนะเพื่อนฝูงเดียวควรเห็นโทษนะนี่ก็เทศเต็มเหนียวแล้วผมไม่มีอะไรเหลือแล้วนะมดพุงอ่ะเทศสอนหมู่เพื่อนเทศด้วยความไม่สงสัยซะด้วยนะโอ้ที่จะหมุนต่อไปอีกนี่หมุนไปไม่มีหยุดมีถอยไม่มีเขตมีแดนเหมือนกับมันเป็นมาไม่มีทางออก

มาจากมันอินทรอาศัยแต่เวลามันผ่านของมันไปแล้วมันถึงมองมานี่ใหม่แล้วมันมองไปข้างหน้าที่โลกสัตว์โลกทั้งหลายที่จะหมุนกันไปนี่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อันนี้อีกเนี่ยมันทั้งทำให้อินทรอาใจนะเพราะงั้นเทศมันถึงแผดบ้างนี่ขนาดนี้ก็เพียงเบาๆอันนั้นที่ว่าเหล่านี้อย่างเทศสอนญาติสอนโยมเหล่านี้เพียงบอกสนานๆถ้าจะเอามาตามความรู้ความเป็นภายในจิตใจนี่เขาฟังไม่ได้นะซัดกันลงเต็มเหนียวเลยเราเคยฆ่ากิเลสฆ่าแบบไหนแบบไหนเอานั่นออกมาใช้ดูสิน่ะฟังไม่ได้หรอกิเลสมันฟังไม่ได้มันกิเลสมันหนามันไม่ควรจะฟังก็ไม่เทศให้ฟังเช่นเมื่อมันบางมันควรจะฟังก็ฟังเช่นผู้บางแล้วต้องการตั้งแต่ความจริงเนี่ยความจริงตรงไหนออกถึงแล้วฟังถึงใจถึงใจกิเลสมันดันไว้ดันไว้แล้วสุดท้ายก็ถูกกิเลสกล่อมให้เป็นไปตามกิเลสเสียว่าเทศเทศเผ็ดเทศร้อนเทศดูเทศด่าเทศยาเทศโลนไปอย่างนั้นนั่นนี้จะไปตามกิเลสนั่นน่ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงถึงว่าโง่ขนาดไหนโลกนี่ว่างั้นมันพูดได้เต็มปากจริงมันรู้อย่างเต็มใจจะให้ว่ายังไงฉลาดหรือโง่มันก็รู้อยู่เต็มหัวใจเนี่ยมันถึงอินทรอาใจที่จะแนะนำต่างสอนนะเหมือนเอาฝ่ามือไปกั้นน้ำมหาสมุทรไม่ให้มันตั้งขึ้นนี่สิธรรมะเพียงฝ่ามือเท่านั้นนะขึ้นมหาสมุทรใหญ่ขนาดไหนดูสินั่นน่ะขึ้นของกิเลสใหญ่ขนาดไหนดูขึ้นของธรรมเพียงเท่าฝ่ามือพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็ดึงออกได้ดึงออกได้พอประมาณนั่นก็กองอยู่นี้หมดนะตายกองกันอยู่นี้หมดนะโอ้ทุเรศจริงๆนะเวลามันได้รู้มันรู้จริงๆรู้ไม่สงสัยคือว่าเวลามันปิดมันก็ปิดมันไม่รู้ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรหรอกเวลามันเปิดมันเปิดนี่สิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็รู้ของมันเรียนของมันไปเห็นประจักษ์ซะด้วยนะไม่ได้มีที่ไว้รูปๆคำๆซะด้วยนะลองได้เห็นอย่างจริงจังทั้งนั้นอ่ะเห็นจริงไปเลยหายสงสัยโอ้ทุเรศจริงๆนะความเกิดแก่เจ็บตายที่จะหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจมลงนรกก็จมมากต่อมากที่ไหนมีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ทั้งนั้นนะในสามเดือนโลกธาตุนี่มีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ที่จะเสวยสุขสะดวกสบายไม่มีเป็นขั้นตามขั้นตามภูมิแห่งความสุขความทุกข์นะความสุขความทุกข์ตามขั้นตามภูมิเช่นอย่างสวรรค์พรหมโลกวันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพอบรรเทาที่นอกจากนี้ไปแล้วคือมันเสวยทุกข์อยู่ทั่วแดนโลกธาตุแต่ตัวไหนที่จะไม่เสวยไม่มีปฏิเสธได้เลย 100% ไม่มีเสวยทั้งนั้นนะอำนาจของกิเลสนี่แหละธรรมชาติเหล่านี้มันไม่มีใครมองเห็นนะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่มองเห็นกับธรรมเครื่องแก้กันมีที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติไม่ได้ป่ะต้องอุบัติเรื่อยมาเป็นยุคเป็นสมัยมาน้ำดับไปน้ำดับไปเป็นยุคเป็นสมัยไปถ้าไม่มีอย่างนี้ก็สัตว์นี่ไม่มีหวังว่างั้นเลยนะสัตว์นี่หมดหวังไม่มีทางออกพระพุทธเจ้ามาโปรดแต่ละครั้งละครั้งแต่ละพระองค์นี่เหมือนกับน้ำมาดับไฟเหมือนมาเปิดประตูออกจากกรงขังนั่นแหละผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยแล้วก็ออกได้ผู้มีอุปนิสัยถ้าผู้ถ้ามีอุปนิสัยก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาแสดงนี่ก็เหมือนกับปิดประตูไว้อยู่ปากคอกมันก็ออกไม่ได้เหมือนวัวเราอยู่ปากคอกประตูปิดอยู่มันก็ออกไม่ได้อุปนิสัยมีอยู่แต่ไม่มีผู้มาเปิดให้เปิดปากคอกคือเปิดธรรมมันก็ออกไม่ได้โอ้ทุเรศจริงๆนะมันถึงใจทุกอย่างเวลามันได้รู้ได้เห็นของมันแล้วมีพระพุทธเจ้าโลกก็จางไปแล้วนั่นเนี่ยกิเลสหนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้าโลกจางทำแล้วนะจางทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยน้ำวันจางไปเรื่อยกิเลสหมุนเข้าเรื่อยหมุนเข้าเรื่อย
กิเลสเหมือนงูเหลือมพันสัตว์เนี่ย

ไม่มีคำว่าอ่อนตัวขอให้ทำอ่อนมากน้อยเพียงไรกิเลสจะแข็งตัวเท่านั้นเท่านั้นนะเอาจนกระทั่งไม่มีธรรมมามีวิญญาณในใจเลยมันเอาไปขนาดนั้นนะเพราะงั้นจึงเอาทุเรศเราจะไปนับไปอ่านว่ากี่ภพกี่ชาติมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ว่างั้นเลยพอหมุนกันไปหมุนกันมาตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยไม่มีทางออกมีธรรมก็มาลากมาเข็นออกโอ้ตัวขังจริงเวลามันเหนือแล้วมันรู้หมดเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เมื่อเวลามันผ่านของมันไปแล้วมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งเหล่านี้มันสนุกพิจารณาที่จะว่าสนุกนะถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่มันก็กระทบกระเทือนตัวเองอยู่นี่นะนี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมันก็ไม่กระทบกระเทือนนะสิมียังไงเป็นยังไงดูตามความมีความเป็นเจ้าของมียังไงเป็นยังไงมันก็รู้อยู่แล้วนี่แน่มันสงสัยที่ไหนเรื่องของเจ้าของที่อยู่ที่ไปของเจ้าของเป็นยังไงมันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วเป็นปัจจุบันตลอดเวลาอาการลิโกนเราจะไปหวังพึ่งอะไรอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่พึ่งอะไรแล้วเห็นประจักษ์อย่างนี้ท่านที่มันถึงได้สนุกดูข้างนอกที่นี่สิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันไปมากน้อยเพียงไรดูกันไปดูกันไปโอ้ยไม่มีสิ้นสุดเลยเออทำไงเหรอจะว่ามานอนใจอยู่ได้หรือพวกพระปงเรียนเราเนี่ยมันควรจะเป็นไปได้ทุกขนาดไหนทุกเพียงการประกอบความเพียรนี่มันจะทุกขนาดไหนว่าว่างั้นเลยเวลาจะจมในกองทุกข์นี่มันยิ่งมากกว่านี้อีกขนาดไหนกี่กับกี่กันผ่านมาแล้วแล้วก็กี่กับกี่กันที่จะไปข้างหน้ามากขนาดไหนทุกข์ในชีวิตนี้เพื่อความเพียรมันทุ่มลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรไปว่าจริงได้กล้าพูดเลยทุกบักทำความเพียรว่าทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินค่ากิเลสว่างั้นเลยพูดได้เต็มปากเพราะมันถึงขนาดนั้นจริงๆเรานะบางทีเหมือนจะตายจริงๆข้าวก็ไม่ได้กินหายใจขมแหววขมแหววทนเอาทุกทรมานขนาดไหนก็เอาแต่ใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้มันไม่ได้มาขมแหววขมแหววเหมือนลมหายใจนะใจมันสง่าผ่าเผยถึงวันจะฉันถึงมันแม้มันขมแหววขมแหววนั่นนะถึงวันจะฉันมันยังไม่อยากฉันทางด้านธรรมะเนี่ยฉันแล้วมันไม่คล่องตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันทุกข์มากจริงๆยิ่งนั่งตลอดรุ่งนี่มาแห่ว่างั้นเลยนะถ้าไม่สลัดตายจริงมันนั่งไม่ได้นะมันสลัดตายมันเด็ดด้วยแล้วก็ได้ชมนะชมใจดวงนี้นะแหมเด็ดขาดจริงนะมันทุกข์ขนาดนั้นเอาไม่เลยตายว่างั้นเลยนะเอาลงไปทุกข์มีเท่าไหร่เอาขอแสดงให้หมดวันนี้พวกนู่นอ่ะดูที่น่ะไม่ใช่ท้าทายคือของจริงว่างั้นเถอะของจริงต่อของจริงอยากพบกันขนาดไหนเอาถึงตายฉันไม่เลยตายซัดกันเลยแต่สติปัญญานี่จะหมุนติ้วติ้วนะทนเฉยไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์นะนี่ทนด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาเวลามันทุกข์มากก็เท่าไรสติปัญญานี่จะหนีจากนั่นไม่ได้เลยเช่นอย่างนั่งตลอดรุ่งนี่นะตั้งแต่ขนาดนั่งปุ๊บลงไปแล้วจิตจะไปเพ่นพ่านไม่ได้เป็นอันขาดนู่นมันดัดกันมาตั้งแต่นู่นแล้วนะจิตเพ่นพ่านไม่ได้เลยจะไปคิดเรื่องอะไรนอกรู่นอกทางนี้เป็นไม่ได้เด็ดขาดมันเอาขนาดนั้นเอาชีวิตแลกกันปันขนาดนั้นนะบังคับจิตนี่โถทุกข์มากจริงๆนะบังคับมาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นบังคับชั้นนั้นแล้วก็ยังมาบังคับชั้นเรือลำเป็นทุกข์มากๆนี่โอ้มันเหมือนมันจะเน่าเฟะนั่นร่างกายของเรานี่มันเอาพอๆนะเอาตั้งไหนก็เอานั่นพระพุทธเจ้าท่านสลบเราไม่ถึงขั้นสลบนี่นะเอาสลบก็สลบมันควรตายก็ต้องตายว่ะจะให้ถอยไม่ถอยนี่เรื่องสติปัญญามันหมุนติ้วติ้วติ้วทุกข์มากแสดงมันยิ่งจ่อเข้าไปพิจารณาเข้าไปเรื่อยมันทุกข์ตรงไหนว่ะเอาเรื่องความอยากให้ทุกข์หายอย่าไปอยากนะโหมันเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกกายกองนะเรื่องทุกข์มันจะหายไม่หายไม่สำคัญสำคัญที่อยากรู้ความจริงไงทราบตรงไปนี่โถเวลามันถึงที่มันแล้วมันขาดสะบั้นไปหมดจริงๆนะโอ้
ถึงที่บริษัทรู้ความจริงของบริษัทรู้อย่างนั้นมันไม่ใช่รู้ด้วยความจำรู้ด้วยความจริงจริงเวลาพิจารณามันรอบตัวของมันแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาความทุกข์ก็สักแต่ว่าความทุกข์ใจก็สักแต่ว่าใจต่างอันต่างจริงเหมือนอย่างท่านทั้งหลายกายเวทนาจิตธรรมมาแล้วสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาสักแต่จิตสักแต่ธรรมเวลามันรอบตัวของมันแล้วจิตไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งได้นี่ที่นี่ทุกข์จะมากขนาดไหนมันก็หัวเราะได้ยิ้มได้สบายนะมันไม่ได้เข้าถึงใจมันเป็นธรรมชาติของจริงของมันอยู่อันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไม่กระเทือนใครเมื่อเราไม่ไปเอื้อมมันแล้วนะมันมีแต่ของจริงล้วนๆกายก็สักแต่ว่ากายเวลาทุกข์เกิดขึ้นมากมายกายกองนี่กายเขาไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาก็เป็นกายของเขาอยู่ทุกข์ก็ไม่เห็นรู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของใครด้วยว่าจะทำทุกข์ให้ใครเนี่ยใจเมื่อไม่ไปหมายแล้วก็สักแต่ว่าจิตอยู่อย่างนั้นไปนี่แหละพอมันอย่างเขาถึงความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็เป็นจิตนี่เนี่ยมันก็ไม่กระเทือนกันจิตก็แน่วเลยโถเวลาลงนะมันอัศจรรย์จริงนะไม่ลืมนะที่มันเป็นนะมันพูดไม่ถูกอะไรนะจิตเวลาถึงขั้นเต็มที่แล้วนะทั้งที่อวิชชาก็มีอยู่ในนั้นนะในเวลานั้นเรายังไม่ได้สนใจกับอวิชชาเลยนะสนใจแต่นี่ฟาดกันกับตรงที่ว่าทุกขเวทนานมันลงเต็มที่ของมันแล้วมันสักแต่ว่านะความรู้ที่ปรากฏอยู่นั่นน่ะไปจะมากินคำว่าสักแต่รู้นั่นก็เป็นที่อัศจรรย์ด้วยนะนั่นนะคือจะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ได้มันจะเป็นสองมีเพราะนั้นมีอันเดียวแน่วแล้วไม่แน่วเด่นๆนะแน่วแบบไหนพูดไม่ถูกแต่พูดได้แต่เราอัศจรรย์นั่นหนึ่งอันหนึ่งไม่ลงแต่เป็นเกาะอย่างนี้ทุกขเวทนาเข้ามายุ่งไม่ได้ต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่นั่งไปเท่าไหร่ก็ได้นั่นทุกขเวทนาก็ไม่เห็นมันจะกำเริบมันจะกำเริบไปถึงตายมันก็ไม่เข้าถึงจิตเมื่อมันเข้ามันรู้จริงเห็นจริงกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะถึงตายมันก็ไม่ถึงจิตทุกขเวทนาเข้าถึงจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดที่ว่าเวลาจะเป็นจะตายนี่มันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราหน้าว่าเวทนาหน้านี่เราหน้าเดือดฟัดกันอยู่เวลานี้แหละเลยรู้กันอยู่แล้วเวลานี้นะเวลาจะตายแล้วมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเรานั่นแล้วพิจารณาลงถึงจิตว่ามันจะตายมันยิ่งเด่นมันโกหกกันเห็นว่าโลกโกหกโลกกิเลสเนี่ยไปนั่นผมว่าทุกข์มากจริงนะเรื่องความเพียรเนี่ยเราไม่ลืมงานในโลกเราเคยผ่านมาทุกอย่างตามกำลังของเราทุกข์จนจะเป็นจะตายก็ทุกข์แต่ไม่เคยสละชีวิตกับมันแต่งานภาวนานี่สละตลอดพอถึงที่แล้วเอาน้าเท่านั้นนะพอเลยถ้าเราว่าเอาน้าเป็นขาดสะบั้นไปเลยจิตนี่มันเด็ดมากนะจริงจังมากมันไม่เคยรอดแหละแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วมันยิ่งเข้าถึงเข้าได้เข้าเข็มงั้นแล้วมันจะมารอดแหละได้ยังไงโอ้อัศจรรย์นั่นแหละมันไม่ถอนนะที่นี่ลงได้รู้ขนาดนั้นแล้วไม่มีคำมาถอนนั่นแหละอัจฉริยศรัทธาเชื่อฝังลึกเลยอ๋อรู้อริยสัจรู้อย่างนี้นั่นรู้ด้วยความจำกับรู้ด้วยความจริงมันต่างกันนั่นนี่ท่านเวลาเข้าเรียนดับเพราะอวิชชาฟาดกับอวิชชาจะแล้วแต่นั้นมาแล้วมันก็โล่งไปหมดเลยมันไม่มีอะไรมาเกี่ยวมากวนไม่มีอะไรมายุมาแย่ไม่มีอะไรมายุ่งเลยนะถึงรู้ว่าอ๋อกิเลสในตัวยุ่งนั่นไปรู้กิเลสในตัวยุ่งมีมากมีน้อยยุ่งตามส่วนของมันจนได้จนหมดถ้าจริงๆไม่มีเหลือแล้วไม่มีอะไรยุ่งขันก็ทรงไว้อยู่งั้นแล้วทรงธาตุทรงขันมันจะไปเมื่อไหร่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอันนึงมันก็ไม่ทราบจะไปว่าอะไรมันมันควรไปก็ไปควรอยู่ก็อยู่หวังอะไรกับมันก็ไม่เห็นมีหลังมันพอซะทุกอย่างแล้วมันไม่หวังนะการลงพอแล้วไม่หวังจะหวังพึ่งอะไรนี่ไม่หวังมันพออยู่ในตัวแล้วไม่ทราบจะไปพึ่งอะไรไม่หวังแหละนี่พูดอย่างเด็ดขาดอย่างจริงจังในหัวใจด้วย
ม่ใช่พูดออกมาอย่างหล่อๆแล้วแหละพูดออกมาแบบรูปคำไม่รูปไม่คำนี่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีตัววิจารณ์เวลาตายจึงไม่กล้าบอกบุพเพที่เวลามีความจำเป็นแล้วธาตุขันธ์ก็ได้แล้วให้หยุดนะยาแล้วยาเอายามายุ่งนะนั่นเด็ดขาดด้วยไม่เอามายุ่งยามันหมดร่างกายหมดสภาพแล้วไม่รับยาแล้วเอามายุ่งทำไมแล้วถึงเวลาสุดท้ายบอกสภาพเป็นยังไงอยู่แล้วใครจะมาแตะต้องกายนะใครจะมาจับมาต้องแล้วจะมาเตือนคำนั้นคำนี้นะมันทำหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของใจแต่ทำอะไรก็แล้วแต่เป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่ทำด้วยความเจตสันปัญญาเพื่ออย่างนั้นเพื่อแก้อย่างนี้นะไม่ได้เพื่ออะไรมันหมดที่จะเพื่อแล้วนี่ก็มีแต่ดูธาตุดูขันอะไรจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองมันเน้นชัดๆอย่างนั้นที่นักปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นตัวเป็นอะไรขึ้นมาพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วโง่ขนาดไหนพวกเราขนาดนั้นที่เป็นตรงนี้ที่นั่นตรงนี้มีแต่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วไปในอ๋อนี่ตรงนี้ท่านก็สอนมาแล้วว่าอย่างนั้นนั่นแน่อย่างการเวทนาจิตธรรมนี่สักแต่ว่าสักแต่ว่านั่นเห็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นสติปัฏฐานสี่ก็อริยสัจก็อันเดียวกันแหละท่านแยกอาการไว้เฉยหลักใหญ่อันเดียวกันถึงเวลาจะเป็นจะตายจริงไม่ใครมายุ่งให้เหมาะสมจริงแล้วตายคนเดียวเราไม่ให้ใครยุ่งเลยเพราะตายไม่มีความกังวลตายไม่มีความยุ่งเหยิงกับวุ่นวายกับอะไรก็ไม่ทราบจะไปดิ้นหาอะไรถึงเวลามันหมดสภาพหรือร่างกายนี่ก็ปล่อยแค่กับเท่านั้นเองแน่จิตก็พออยู่ในตัวแล้วก็ไม่ทราบจะไปอาศัยอะไรพึ่งอะไรหวังอะไรอีกเหนียวอะไรไว้มันไม่มีอะไรที่จะเหนียวแล้วไปล้างอะไรเกาะอะไรมันชัดอย่างนั้นจริงการปฏิบัตินี่พูดจริงตามความชัดของจิตนั่นไม่สงสัยหรอกแม้พระพุทธเจ้าว่าพูดกับสาธุพระพุทธเจ้าว่าท่านอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านถามอะไรธรรมชาติอันเดียวกันนั่นจะถามหาอะไรนี่เราเคยได้ยินพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านพูดแล้วท่านยกมือขึ้นสาธุพูดแล้วไม่ใช่อวดท่านว่างั้นนะแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามนี่ว่างี้เลยนะท่านพูดอย่างเด็ดขาดเจ้าทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันนะวะที่เวลามันเป็นมันก็ของอันเดียวกันจริงๆอย่างท่านว่าอันนี้มันก็ต้องพูดเป็นแบบเก่าแบบท่านพูดเลยนะไม่ทูลถามก็ของอันเดียวกันเนี่ยนี่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่อย่างที่พูดไว้แล้วนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่อยู่นี่หมดเลยที่นี่ตัดสินใจลงขาดสะบั้นลงไปแล้วที่นี่เรื่องภพเรื่องชาติมีจากอะไรมีจากอะไรมันรู้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหนือที่พอเหนือมาแล้วก็เห็นมันหมดแล้วที่เรื่องของกิเลสนะมันเป็นกลมายาอุบายอะไรใดๆมันหลอกสัตว์โลกมันสอบหลอกด้วยวิธีใดอันนี้มันรู้ซะหมดที่ว่าไงแต่ของเหมือนควายน่ะผู้รู้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่มันรู้อยู่นี่แต่ของผู้ที่เด็กครอบหัวอยู่นั้นมันเหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งนะมันไม่รู้ตัวนี่นะผู้ที่รู้ท่านรู้อยู่นี่เพราะท่านผ่านมาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่รู้ผ่านไม่ได้ไม่รู้ข้ามไม่ได้นี่นั่นธรรมะพุทธเจ้าสวดร้อนๆแท้ๆนะพริกแค่เดียวเท่านั้นเป็นธรรมแค่เดียวเป็นกิเลสอยู่ในจิตดวงเดียวนี่พริกนี่อยู่นี่ไม่อยู่ที่ไหนอาการนั้นสมัยนี้โอ้ให้กิเลสมันหลอกไปต้มไปนี่แล้วหลอกไปต้มไปนี่อยู่เมืองอินเดียบ้างสมัยพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 กว่าปีบ้างมันหลอกไปหลอกไปกิเลสมันไม่เห็นไปอยู่ 2,500 ปีไม่เห็นไปอยู่ข้างพุทธเจ้านู่นมันอยู่ในหัวใจนี่นั่นเวลาแก้กันก็แก้อย่างนี้สิมันไม่ไปหา 2,505 ละแล้วที่ไหนนี่วะมันอยู่ในหัวใจนี่ฟาดตรงนี้มันมีการมีสมัยเมื่อไรกิเลสมันก็เป็นอาการดิกะเหมือนกันเป็นอาการดิโกคิดถึงเป็นกิเลสเมื่อไรมันก็เป็นเมื่อนั้นคิดได้เป็นธรรมเมื่อไรก็เป็นมันอยู่ในใจนี่ผมพูดไม่ถูกนะจิตดวงนี้นะ
แม่ว่างั้นมันมีแต่พูดละแม่เท่านั้นเหนืออะไรเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือสมมุติเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเขาเอื้อมถึงเลยไม่เหมือนกับอะไรเลยนี่สิเป็นมากี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามเถอะจะแบบเดียวกันพูดแบบเดียวกันหมดมันไม่มีอะไรที่จะไปเทียบที่นี่เวลามันมองดูโลกนี่มันเหมือนพวกเรานี่เหมือนกับฝูงหนอนนะมันขนาดนั้นนะอันนั้นขนาดไหนมันถึงได้ได้มาหมู่สัตว์เหมือนกินิชาติพวกหนอนนะฟังสิมันงมมันเงากันอยู่นี่แหละงมเงาเต่าตุ่นกันอยู่อย่างนั้นงมงามต้วมเตี้ยมอยู่อย่างนั้นเพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลินนอนแต่เพลินในขี้มันเพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลินอย่างนั้นพวกเรามันก็เพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลินนั่นเองที่ธรรมะท่านต่อยหมดแล้วท่านรู้หมดแล้วท่านมู้หมดแล้วท่านสลัดออกหมดแล้วพวกเรากินเสียดกินเด่นไหมเนี่ยกิเลสมันกินเสียดกินเด่นของธรรมที่สลัดออกไปแล้วท่านมันเป็นยังไงสูงขนาดไหนต่ำขนาดไหนพิจารณาสิละเอียดขนาดไหนธรรมพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเอามาเทียบไม่ได้แล้วมีอะไรเทียบในโลกนี้นั่นแหละท่านว่าเลิศเลยเลิศเลยนี่จะก็ยกออกมาพูดเฉยๆนะเพราะโลกมีสมมุติธรรมชาตินั้นยังพูดไม่ถูกอีกผมดูยังเพชรยังนักโทษในเรือนจำมันเลยใครอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนเจริญบ้านไหนเมืองไหนเจริญน่ะเรือนจำไหนเจริญน่ะเนี่ยมีแต่นักโทษเต็มอยู่ในเรือนจำนั่นเนี่ยมันเจริญที่ตรงไหนน่ะเนี่ยนักโทษนั่นน่ะนี่ก็พวกนั่นแบบก็แบบนั้นแหละพวกเราทั้งหลายนักโทษนั่นน่ะมันจะเริ่มที่ตรงไหนน่ะมันกิเลสครอบหัวมันอยู่แล้วมันกิเลสเป็นนายนักโทษนายคุมนักโทษฟาดกิเลสออกหมดแล้วมันไม่มีนายคุมหรือไม่มีสิ่งบังคับบัญชาเป็นอิสระเต็มที่มันสนุกดูตาหูจมูกนิ้วกายที่เคยระมัดระวังแต่ก่อนกลัวมันเป็นจริงๆนี่ดูปั๊บไปกิเลสทันทีฟังไปกิเลสทันทีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้มันเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีทีเวลากิเลสมันพองตัวมันเรื่องอำนาจเป็นอย่างนั้นนะเป็นกิเลสหมดในระวัดระวังเวลามันม้วนเสียงไปแล้วดูเท่าไรก็ดูที่ถ้ามันตาแหกตาแห้งมันจะเป็นอะไรดูให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นนี่เมื่อมันหมดไม่งั้นจะเรียกว่าหมดเหรอดูมันเป็นกิเลสอยู่มันจะหมดเหรอดูเท่าไรก็ตามฟังเท่าไรก็ตามมันก็ไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นธรรมชาติมันนั่นเป็นธรรมชาตินี้ตาก็เป็นธรรมชาติของตารูปเป็นธรรมชาติของรูปมันเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้นเครื่องใช้ของใจเมื่อใจไม่มีอะไรแล้วมันก็เท่านั้นเองเหมือนกับเครื่องมือทิ้งไว้งั้นก็จะทำอะไรเห็นข้อนตีตะปูเราไม่จับมาตีมันก็ทิ้งไปอย่างนั้นตาเราไม่ไปใช้มันก็ทิ้งอยู่งั้นของมันนะโอ้อัศจรรย์มากนะทำแดนอัศจรรย์ผู้ที่จะผ่านพ้นไปได้นี่โถครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยคุยกันนี่มีแต่ท่านเดินตายมาทั้งนั้นนะเวลาเราไปคุยเนี่ยเด็ดไปคนละอย่างนะเป็นคนอนิสัยเรานึกว่าเป็นเราคนเดียวเงี้ยเราหนาคนเดียวจึงได้ซัดกันอย่างลำบากลำบนแสนทุกข์แสนทรมานขนาดนี้แล้วครูบาอาจารย์เป็นยังไงเวลาคุยธรรมะกันแล้วแหมท่านก็ไปแบบหนึ่งของท่านนะวิธีฝึกของท่านเด็ดมากทีเดียวโอ้พูดจะพ้นไปมีแต่พวกเด็กๆสมัยปัจจุบันนี่เพราะสมัยนี้มันสมัยแย่งปทัพปรมะอยู่นะพวกเนยยะมันแย่งปทัพปรมะมันก้ำกึ่งกันอยู่มันแย่งปทัพปรมะมันไม่ไปแย่งอุคติตัญโยวิปยิตัญโยที่มันไปแย่งปทัพปรมะมันท้อท้อมันถึงลำบากเนี่ยพวกท่านเป็นอุคติตัญโยวิปยิตัญโยท่านก็รวดเร็วสมัยทุกวันนี้มันกิเลสมันหนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้ามันก็เลยกลายเป็นเนยยะปะทะปรมะแย่งกันแย่งตำแหน่งกันนะดังนั้นเวลาพูดจะเอาจริงเอาจังให้ดูดพ้นจริงๆท่านจึงต้องหนักมากนะหลวงปู่ขาวนี่ก็แหมพ
ท่านก็เล่นของท่านนั้นหนัก

การคำดีก็หนักหลวงปู่แหวนเราไม่เคยได้คุยท่านปฏิปทาเครื่องดำเนินดำเนินยังไงไม่ได้คุยคุยเป็นแต่จุดสำคัญสำคัญที่ถามปัญหาท่านปั๊บใส่ปุ๊บมาเลยถามปั๊บใส่ปุ๊บเลยปัญหาที่ถามนี่ไม่มีในตำรานี่นะแต่มีในความจริงถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ว่างั้นเลยถ้ารู้แล้วไม่ต้องไม่ยากปังเดียวเลยอย่างท่านตอบเราเนี่ยพอใส่ป้าเข้าไปท่านถามออกมาเลยนี่ท่านรู้แล้วเนี่ยใส่ป้าอีกป้าออกมาอีกเลยนั่นชาติตลอดธรรมชาติถามกันหรือปัญหาในพระไตรปิฎกไม่เห็นพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้เป็นกลางๆปฏิบัตินี่มันซอกแซกซีแซกนี่นะอะไรจะเกินภาคปฏิบัติว่าซอกแซกคิดแซกทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นต่างๆนี่ซอกแซกคิดแซกมากที่สุดเลยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่านะธรรมะที่มาในคัมภีร์เท่ากับน้ำในตุ่มในหายกันว่าแต่ธรรมะที่ไม่ได้มาในคัมภีร์มันเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรนู้นแหมทำไมจึงพูดถูกต้องหรือนั่งนะก็ท่านเป็นแล้วท่านถึงพูดนี่วะท่านเอามาจากความเป็นของท่านเราไม่เป็นเย มันถึงไม่ได้เรื่องในเราเลยความงงๆเสื่อยๆของหมู่เพื่อนนี่แหละผมหนักมากนะแบบหูหนวกตาบอดแหละอยู่ก็หมู่เพื่อนไปแบบหูหนวกตาบอดตายเหมือนไม่รู้ไม่ขี้เลยอย่างนั้นพออยู่ได้ถ้าจะอยู่ขี้เรื่อยโอ้ยไม่ได้ไม่มีเวลาเลยขี้ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาปียาของกิเลสมันควบคุมควบคุมมันออกหน้าออกหน้าเนี่ยไม่รู้นะความตั้งราบตั้งฐานทุกอย่างเนี่ยหนักมากหนักไม่รู้ชารู้ทางไม่รู้ทางเข้าทางออกพวกไปเรียนมาเนี่ยหนักมากอยู่อันหนึ่งตั้งราบตั้งฐานทุกอย่างตั้งยากมากเพราะไม่จิตเป็นทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันเพราะก่อจิตก็ได้แต่จิตเป็นสมาธิเพราะจิตเข้าสู่ความสงบแล้วก็พอจะพักตัวทีนี้มีเพราะก้าวทางด้านปัญญาพอรู้เรื่องคำปัญญาแล้วทีนี้เอาอย่างนั้นทุกข์เรื่องทุกข์เป็นทุกข์แต่ทุกข์รู้เหตุรู้ผลทุกข์มีทางทุกข์มีช่องมีทางไม่ได้ถึงจะฟาดก็มีคู่ความเหมือนขั้นเริ่มแรกอันนั้นก็คุกอันนึงคุกกับคนก็แบบคือคุกแบบไม่ถอยอันนั้นคุกแบบหมุนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวคุกไม่ถอยคุกแบบไม่ถอยหมุนเลยคุกกับคนละแบบแต่คุกนั่งคุกมีหวังนี่ต่างกันตรงสร้างมันทะลุซะเมื่อไรนั่นแหละมันถึงจะหมดเรื่องคุกนะหมดละเรื่องคุกเพราะความเพียรหมดเลยพุทธิกังพระมัจจริยังกระทังกรณียังนาพลังอิสตายากิประชานาติองค์จันทร์อยู่จบแล้วคือสิ้นสุดเศรษฐกิจและศาสนาแล้วสิ้นนาชาติชาติสิ้นแล้วนาพลังอิสตายากิอื่นที่ทำประตังกรณียังเศรษฐกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนาพลังอิสตายาติจิตอื่นที่ทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีรับมาเขาว่างพวกนี้ผมได้โยมเขาก็ดีเขาคอยมาใส่บาตรจิตเต็มรับมาเขาว่างเยอะรับมาเขาว่างถ่ายออกไปเป็นไรไปเขาหวังจะใส่บาตรเขามารออยู่เต็มคนใส่บาตรมากเป็นทุกวันทุกวันคุณช้างมีร้อยเท่าไหร่
190แล้วก็มันจะเรื่องได้เรียกกับวานบุษานี่คนยังมากกว่าวานอีกเยอะนะแต่ถ้าคนมานอกใส่เขาก็ไม่ใส่มากถึงคนมากสิ่งที่ใส่ก็ไม่มากถ้าเป็นคนกรุงเทพใส่แล้วมันเอามากนะคนเดียวฟาดเต็มบาทคนไม่มากก็ตามถ้าเป็นภาคกลางมาใส่มันต่างกันนะตูมลงเดียวตูมเดียวแค่นั้นเต็มบาทแล้วพวกนี้ใส่กัน9คน10คนก็ไม่เต็มบาทมันต่างกันอย่างนั้นพวกนั้นเอาตูมเดียวเลยสงสารทำไงมันจะพูดพอฉันเสร็จแล้วหูจ่อเขามามีมดจะกลับไม่ยอมกลับอยากได้ยินได้ฟัง

เป็นเองมันเป็นเองหอบเข้ามาหอบเข้ามาสุดท้ายลงเหลือจากตัวหอบเข้ามาหอบเข้ามาวิญญาการข้างนอกหมดนะเราตายแล้วนี่ทำไงหมู่เพื่อนผู้เรียนเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีน้อยมากนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วนะถ้าไม่ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ด้วยตัวเองจะตั้งแต่วันนี้มัวประมาทอยู่ได้เลยในสติปัฏฐานสี่มันแสดงว่าสติปัฏฐานสี่คืออะไรที่ว่าเจ็ดอย่างชาติเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเหรอท่านแสดงว่าอะไรมาที่ประธานประธานสูตรใช่ไหมผมก็ลืมแล้วไม่ได้ดูนานเลยนะผู้เจริญสติประธานสี่รู้ว่างั้นนะเจ็ดปีต่างชาติเจ็ดปีเรื่องไปก็นั่งก่อนเจ็ดเดือนเจ็ดวันว่างั้นมีทางสำเร็จได้ไม่สงสัยว่างั้นเป็นมหาจิตฐานยังไงท่านแสดงว่าในมหาจิตฐานมั้งพอฟังมหาสติเป็นไรมหาจิตฐานน่ะที่ตั้งแห่งสติอันใหญ่หลวงนั่นแปลแล้วสติเต็มกล้าสามารถมันก็สำเร็จเลยที่ท่านแสดงว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบรรยายออกกิริยาอาการทุกอย่างออกหมดมหาสติปัฏฐานสูตรแต่สติปัฏฐานสูตรนี้ว่าไม่กว้างขวางมากให้พอดีกับกำลังของคนอย่างชาติเจ็ดปีแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดวันท่านว่าสำเร็จถึงขั้นมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วมันถึงขั้นมหาสติปัฏฐานแล้วมันไม่นานเลยหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นที่มันนานถึงขั้นมหาสติปัฏฐานมหาสติมหาปัญญาแล้วโถหยุดเมื่อไรหมุนติ้วติ้วติ้วคำว่าเขาลงอยู่เมื่อไรนั่นมันก็สำเร็จแล้วสิถ้าลงขั้นนี้แล้วมันก็รวดเร็วแล้วภาวนาแล้วถึงขั้นนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้เท่าไหร่มันก็ต้องโอ้ยต้องดูคุกคานอยู่นั่นแหละพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอัตโนมัติแล้วโอ้โหมันก็ว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันมันสำเร็จแล้วเจ็ดวันเจ็ดเดือนหกเดือนมันก็สำเร็จแล้วถ้าลงมันกล้าก็มหาสติมหาปัญญานะนี่พิจารณาตามเรื่องเจ้าของแล้วลูกเจ็ดแปดเดือนนั่นพอกล้าเข้าสติปัญญาอัตโนมัติแล้วก็เจ็ดแปดเดือนมันก็ตัดสินกัน

ก่อนมันกล้าเขาที่ยังไม่กล้าเขาไปที่กี่ปีกี่เดือนมันจะเป็นจะตายอยู่นั่นน่ะเวลาเรายังไม่กล้าคนนั้นน่ะมันกล้าคนนั้นแล้วมันก็พูดได้แล้วแน่ใจเลยพอลงเข้ากั้นสติปัญญาตัวน้ำมันแล้วแน่เลยเร็วก็เร็วด้วยหมุนติ้วติ้วติ้วถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นจะทำยังไงมันก็ล้มลุกคลุกคลานอยู่นั่นแหละพอตั้งเขาก้าวเข้าสู่สติปัญญาตัวน้ำมันแล้วเข้าไปหามหาสติมหาปัญญาก็เร็วสิไปถึงขั้นที่กิเลสตัวไหนเก่งออกมานู่นน่ะเหมือนขั้นเก่งสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนเก่งออกมาเลยขาดสะบั้นไปทันทีมันเหมือนกับกิเลสเอาเราขาดสะบั้นนั่นแหละเวลาถึงขั้นมันพอกันถึงขั้นอริยมรรคถึงมรรคที่ละเอียดสุดแล้วสัตว์มันขาดสะบั้นสะบั้นนะมันเห็นในหัวใจแล้วมันพูดได้เลยนะใจทุกอย่างเพราะงั้นถึงว่าใครจะมาโกหกได้ยากอยู่นะเรื่องสมาธิก็ดีวะเรื่องปัญญาก็ดีปัญญาฆ่ากิเลสนี่วะแต่ปัญญาความฉลาดแหลมคมนั้นยกให้เป็นตามนิสัยวาสนาอย่างฝนตก7วัน7คืนนับได้นั่นเป็นปัญญาประเภทหนึ่งเราไม่มีอย่างนั้นเอาจนตัวเปียกปอนจนตัวสั่นหนาวปันหมานั่นก็นับไม่ได้นับไม่ฝนว่าไงมันถึงขั้นเกียงไก่มันเกียงไก่จริงๆที่เหลือมันก็หมอบเลยสิมันฉลาดมันไม่แสดงง่ายๆนะที่นี่ก็ต้องคุยเกี่ยวขุดค้นกันหากันเนี่ยถึงขั้นนั้นแล้วขั้นคุยเกี่ยวขุดค้นเนี่ยที่เหลือไม่แสดงพอแจ้งมามันก็ขาดสะบั้นไปพร้อมเลยเนี่ยออกมาได้ยังไงถ้าเป็นขั้นมหาปีมหาปัญญาแบบนั้นแล้วมันก็ไม่นานอย่างว่าแหละ7ปี7เดือน7วันแล้วมันก็ได้แล้วเจริญสติปัฏฐานมาให้มหาสติปัฏฐานสูตรก็จริงแต่จิตของเรามันไม่ได้เป็นมหาสติเองดิมันล้มลุกคลุกคลานอยู่นั่นมันกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นมันไม่ได้เรื่องดิพอก้าวเข้าไปมหาปีมหาปัญญาเมื่อไหร่มันก็เป็นไปได้แล้วพุ่งพุ่งพุ่งไม่มีวันมีคืนนะอยู่กับใครไม่ได้เลยนะผมเป็นอย่างจริงๆนะอยู่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นออกกรรมฐานมันจึงเหมาะสมกับเรานิสัยวาสนาอาภัพไปกับหมู่กับเพื่อนไม่สบายไม่สนุกทุ่มลงเต็มที่ว่ะยิ่งเขาในขั้นปัญญาขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี่ด้วยแล้วนี่เข้ากับใครไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเนอะนอนจะหลับก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยไม่หลับมันทำงานไม่ถอยมันจะตายจริงๆมันเข้าสมาธิบังคับเข้านะเหมือนสมัยไม่มีสมาธินะเวลาออกทางปัญญาแล้วสมัยก่อนสมาธิก็ว่าเกรียงไกรที่สุดอ่ะเก่งมากเข้ามาอะไรปุ๊บปุ๊บไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญามันขี้เกียจมันอยากเข้าสมาธิมันอยากเข้านั้นไม่ทำงานอะไรแน่วอยู่นั่นเลยซึ่งเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วมันนั่งมาตำหนิสมาธิว่านอนตายเฉยได้เห็นไหมสมาธินั่นเหมือนไม่มีนะเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วเหมือนไม่มีสมาธิเลยแต่เวลาเข้าเมื่อไรมันก็เข้าได้มันเข้าแบบดึงกันแทบเป็นแทบตายที่มันเพลินต่องานมันไม่อยากเข้าต้องบังคับด้วยพุทโธผมไม่ลืมนะเอาพุทโธบริกรรมเหมือนคนฝึกหัดสมาธิใหม่นะทั้งทั้งที่สมาธิมันเก่งอยู่แล้วล่ะแต่มันเพลินปัญญามากกว่าแล้วเหมือนหนึ่งว่าสมาธิไม่มีใช่ไหมเอาพุทโธเพราะไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจมีแต่พุทโธเท่านั้นพุทโธถี่ยิบลงไปแน่วโอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเวลามาจิตเข้าพักสมาธินะเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเบาวิวสบายมดปล่อยกังวลข้างนอกมดเข้าต้องบังคับไว้นั่นน่ะไม่ใช่มันเข้าแบบนอนตายอยู่แต่ก่อนนะเรารามือเมื่อไรเรื่องเผลอผมไม่อยากพูดว่ะ
มันไม่เผลอจะทำไงพอรามือไม่ได้นะมันจะดีดออกมาเลยออกมาทำงานต้องบีบบังคับเอาไว้กับพุทโธจนกระทั่งมันพอแล้วจิตใจมีความอิ่มน้ำสำราญอยู่ในเหมือนกับเรารับทานหรือนอนหลับนี่อิ่มน้ำสำราญแล้วจากสมาธิแล้วขึ้นอ่ะที่นี่พอขึ้นแล้วก็ผึ่งเลยที่โถที่นี่ไม่ใช่คนนั่นนะเหมือนจะไม่งานชิ้นนั่นนะมันขาดเร็วนี่อ๋อเป็นอย่างนี้เองพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งเวลาไปสุดขีดแล้วมันก็เหมือนคนไม่มีสติปัญญานะก็เห็นอะไรล่ะฮะไอ้อ้วยมึงเห็นอะไรมันเรียกว่าเป็นอะไรบักขุยบ้านเอาเสียงใหญ่แต่หอกบอกตอนล้างเนี่ยอ๋อเลิกกันแล้วอันถามภาษาเราไหว้พระนะใช่ไหมไหว้พระเสร็จแล้วก็เออตอนนั้นไม่มีอะไรเอาภาษาโกโลโกโสนะพระนะอย่างที่สัตตาหะอยู่เรื่อยมันสัตตาหะหาหาพ่อหาแม่อะไรอยู่เนี่ยทีนี้พระเราเหลวหมดที่พระพุทธเจ้าเปิดช่องให้ด้วยความจำเป็นในเรื่องสัตตาหะมันเลยเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆยิ่งกว่าการจำภาษานะการสัตตาหานอะไรอะไรเอออาสัตตาหาเอออาสัตตาโอ้นี่แหละเรื่องความเลวร้ายของกิเลสมันคอยจะทำลายอยู่เรื่อยนะทำให้หน้าหนามันโกงอะไรไม่ได้นะนี่แต่มันทำลายทำลายแล้วนี่ก็กิเลสทำลายนะใครก็จำได้ทุกคนไม่ได้เลยเอาเขาอันสามภาษาเลยนะแล้วค่อยทำวัดนำว่านโมพร้อมกันแล้วก็ว่าตามคำเข้าพรรษามันไม่ได้เล่นกับอะไรนะผมตัววันนี้มันปล่อยเข้ามาเองนะมันหดเข้ามาหดเข้ามาย่นเข้ามาเองไม่มีใครตกแต่งมันเนี่ยมันเป็นของมันเองมันปล่อยไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันรำคาญคนมายุ่งมากวนแต่ก็ทนเอาอย่างนี้แสนทนอ่ะนี่เราธรรมะจะก่อนนี้ฉันสามภาษานะอ้าวธรรมะก่อนก็ได้

ป็นเกียรติเป็นอาวาสหรือว่าอาวาเซนมาที่เกียรติกำแพงเข้าพรรษาคำว่าครบไตรมาสก็คืออยู่จำพรรษาไม่ไปไหนมาไหนเรียนวันเรียนคืนนอกจากมีเหตุจำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณีกิจธุรกิจที่ควรจะทำจะไปได้ภายใน7วันแปลออกก็ว่าอย่างนั้นไปอย่างแบบพระองค์ไหนที่2องค์ไปวัดนี้นั่นมันแบบบ้านั่นไม่ใช่แบบพระผู้มีหลักธรรมหลักวินัยนั่นน่ะมันเป็นโคโลโกโซไปงั้นน่ะพระทุกวันนี้ยิ่งเลอะเทอะยิ่งเลอะเทอะไปมากทีเดียวในวงปฏิบัติของเรานี้มันเห็นตำตาอยู่นี่ดีกว่าไงก็เลยยินเต็มหูมันจะผิดไปไหนหลักธรรมหลักวินัยก็ต่างคนต่างได้เรียนมาอันไหนมันเสื่อมไปจากหลักธรรมหลักวินัยมากน้อยมันต้องรู้มันนับวันไปแล้วนะเลี้ยวลงไปเลี้ยวลงไปแหลมลงไปในการปฏิบัติจากความสนใจที่มีในอัตในธรรมนั้นน้อยลงไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นกิริยาที่แสดงออกจึงแสลงกับธรรมอยู่เรื่อยมาและนับวันที่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ผู้ให้การแนะนำสั่งสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาจริงๆผมพูดจริงๆอย่างที่ผมสั่งสอนหมู่เพื่อนผมไม่ได้มีอะไรกับหมู่กับเพื่อนว่าจะหวังพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรมันก็ไม่ปรากฏภายในจิตใจแต่ไม่ได้ประมาทพูดตามความรู้สึกแต่การแนะนำสั่งสอนนั้นสั่งสอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารอันนี้มีข้อเทียบเคียงอยู่แล้วดังที่เคยได้เล่าให้ฟังอย่างครูอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่ดำเนินในข้อวัดปฏิบัติการศึกษาเราเรียนมาจากตำรับตำราก็ยอมรับว่าได้ศึกษามาด้วยกันแต่เมื่อไม่มีผู้พาดำเนินมันก็ต้องเก้อเขินเขินสงสัยสนเท่หาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นโลเลไปทั้งที่ก็เรียนมาหลักธรรมหลักวินัยข้อไหนข้อไหนก็ได้ศึกษาเรียนเข้าใจมาแต่เวลาจะนำมาปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้นำผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอควรนะยกตัวอย่างเช่นธุดงควัตนะธุดง13ข้ออันละถือผ้าบางสกุลซักผ้าบางสกุลที่เขามาถวายมีครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็พาดำเนินมาเห็นอย่างประจักษ์เราไปอยู่กับท่านเราอยู่จริงๆด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมอากัปกิริยาของท่านที่แสดงออกในแง่ใดส่วนใดที่เราอยู่ที่นั่นเราต้องดูต้องสังเกตอยู่ทุกระยะระยะเพื่อจะนำมาเป็นคติหรือปลุกจิตใจของเราให้มีกำลังทางด้านประพฤติปฏิบัติมีความหนักแน่นมากขึ้นบังคับบางสกุลเราก็เห็นเราก็ดูบิณฑบาตเป็นวัดท่านเป็นผู้บิณฑบาตอยู่แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านนั่นเป็นเรื่องบิณฑบาตเป็นวัดถ้าเมื่อยังมีการขบการฉันบิณฑบาตนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สำหรับเราเองที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปและไม่ต้องกินนะมันนี่มันเป็นกรณีพิเศษของแต่ละรายที่เห็นว่าเป็นความเหมาะสมแก่ตัวเองจะพึงปฏิบัติอย่างไรฉะนั้นเราเองเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมาเลวก็เรียกว่าเรียนว่าเลวหรือเลวก็มาเลวในระยะนี้เลวในระยะที่เจ็บไข้ได้ป่วยดังที่เป็นไข้หรือเป็นอะไรจากนครนายกถ้ำจริกามานั้นการเจ็บไข้ประเภทนี้เราก็ไม่เคยเป็นมาเลยจะว่าไข้หวัดใหญ่เราก็เคยเป็นอยู่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบฉันไม่ได้นี่แล้วสุดท้ายก็ข้าวไม่เอาฉันได้แต่กลับก็ต้องได้ปล่อยทิ้งบาตรซึ่งไม่เคยเลยนะเราไม่เคยเป็นมาต้องฉันกับถ้วยกับจานไปนะข้าวก็ฉันไม่ได้ฉันแต่กับฉันแต่โจ๊กอะไรไปนี่ก็ก
ก็ทราบในเรื่องความที่ปล่อยถ้าเอาแล้วใส่ในบาตรก็ไม่ทราบว่าจะฉันยังไงก็มันฉันไม่ได้นี่ข้าวอย่างนี้ไม่ได้เลยนอกจากฉันแต่กลับกับโยกกับอะไรไปเท่านั้นนี่ก็เราก็ทราบแต่ธรรมดาเราไม่เคยแม้แต่จะเอาอะไรเป็นช้อนเกี่ยวกับถ้วยกับจานอย่างนี้เราก็ไม่เคยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพิ่งมาเป็นนะตอนเท่าแก่มานี่อนุโลมตามธาตุตามขันธ์เช่นสดนั่นสดนี้อะไรอย่างนี้บางทีก็สดด้วยช้อนบ้างอะไรบ้างมาทำแต่ก่อนไม่เอาจริงๆเด็ดขาดเลยทีเดียวไม่แตะดับอยู่ในหัวใจเจ้าของให้เป็นที่อบอุ่นตายใจของเจ้าของได้ทุกระยะเลยการปฏิบัติทุรงควัตได้สมาทานอย่างใดแล้วก็เอาให้มั่นคงให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองจริงๆว่าเราได้สมาทานทุรงข้อนั้นๆเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็ธาตุขันธ์เป็นอย่างที่ว่านั่นดังที่เห็นนั่นเมื่ออะไรฉันได้หน่อยมันก็พอทรงธาตุทรงขันธ์ไปพอสดก็สดบ้างอะไรบ้างอยู่ตามถ้วยตามจานอะไรดังที่หมู่เพื่อนเห็นนั่นแหละยิ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเลยอะแต่ว่าขาดจริงๆเรื่องเหล่านี้มาติดต่อกันไม่ได้จะอะไรจะเป็นสองกับสิ่งใดอย่างนี้ไม่มีว่าบาทก็บาทอันเดียวมีอะไรลงนั้นในนั้นหมดไม่เห็นมีเมื่อเหลืออยู่เลยเห็นฉันในช่วยในจานที่คิดจับจานนี้ไม่เคยเมื่อเราไปเห็นครูบาอาจารย์พาดำเนินแล้วมันเป็นที่ลงใจและยึดทันทีนะทุดงควัตมีแต่เครื่องชำระกิเลสความโลภกิเลสประเภทต่างๆมีเต็มไปหมดแต่ไม่พ้นจากทุดงควัตทั้งที่สามข้อนี้เลยที่จะกำจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้การสักภาพบางสกุลครั้ง

ตการท่านทักเอาตามของเศษของเดินที่เขาทิ้งอยู่ตามถนนทางจริงๆอันต่อมาเขามีศรัทธาญาติโยมถวายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผ้าอย่างดีๆอย่างที่เราเคยเห็นนั่นน่ะจนกลายเป็นผ้าพับผ้าไม้เรื่อยมาจนตั้งตัวนี้นั่นเพื่อตัดความสวยความงามความโลเลโลกเลิกของพระของตัวเองให้เป็นทําตัวให้เป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดเท้าเหมือนผ้าที่เลี้ยวให้มีคุณค่าภายในธรรมทําตัวให้เหมือนผ้าที่เลี้ยวนั่นก็คือการทํากิเลสให้มันหมดคุณค่าลงไปอย่าให้มันแสดงฤทธิ์แสดงเดชอยู่ในทุกอากัปกิริยาที่แสดงออกนั้นเลยนะความหมายว่าอย่างนั้นอยู่ในป่าทางที่ทุดงท่านบอกอยู่ในป่าเป็นวัดนะนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเห็นคุณค่าเต็มพระทัยนำมาสั่งสอนบรรดาสาวกหรือภิกษุทั้งหลายก็สอนอย่างเน้นหนักสอนประจำในการบวชเลยพอบวชแล้วก็บอกลูกขโมยเส้นนะนี้เป็นสถานที่ชั้นเอกถ้าจะพูดเรื่องของพระองค์ก่อนตถาคตเคยได้สมบุกสมบันสละเป็นสาตายกับสถานที่นี้มาแล้วจนได้เป็นศาสดาเอกพูดง่ายไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งจึงเรียกว่าเอกคือมีอันเดียวเอกนั่นแปลว่าอันเดียวเท่านั้นก็เพราะสถานที่ในป่าหรือในป่าช้าเหล่านี้เป็นไม่ใช่เป็นสถานที่จะสั่งสมกิเลสแต่เป็นสถานที่จะกำจัดกิเลสลงโดยลำดับลำดาทุรงควัตแต่ละข้อละข้อก็ไม่ต้องบรรยายไปมากต่างก็เห็นมีความหมายเต็มตัวทุกข้อเลยสิ่งเนสัตชิก็เหมือนกันเวลาจะอดหลับอดนอนไม่หลับไม่นอนมีอิริยาบถ3คือเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนภาวนาไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานลงได้กี่คืนเราก็ทำตามนั้นในขณะที่ตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อถือธงข้อนั้นก็มีเจตนาที่จะเพิ่มความภาคเพียรของตนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้จิตมันเร่ร่อนไปโน้นไปนี้ด้วยการถูกลากถูกเข็นของกิเลสออกไปไปเหยียบย่ำทำลายให้แหลกเลี้ยวมามีแต่ความทุกข์อันเป็นผลซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ปรารถนาเลยนั่นแหละทุดงแต่ละข้อเป็นอย่างนั้นชั้นมือเดียวก็เหมือนกันชั้นมือเดียวไม่ต้องยุ่งกับอะไรเพราะฉันพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปนี่เท่านั้นไม่ฉันเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพื่อความสวยความงามความกำลังมีกำลังวังชาอะไรพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปเพื่อได้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นฉันมือเดียวไม่เป็นกังวลนี่ก็จะหมดไปหมดไปไอ้เรื่องทุดงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นพอไปเห็นท่านดำเนินก็ยึดเอาเลยแล้วยึดอย่างฝังใจคือเป็นที่ตายใจเป็นที่แน่ใจว่าถูกต้องแล้วท่านพาดำเนินมานี้ไม่สงสัยเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ให้เต็มภูมิได้เต็มภูมิของเราไม่มีข้อข้องใจสงสัยในทุดงข้อนั้นๆที่ท่านพาดำเนินมาแล้วนั่นมันก็เป็นที่ตายใจเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่นั่นก็ความเพียรให้มีอยู่ทุกเวลาสตินั่นสัมปชัญญะเนี่ยมีตั้งแต่เครื่องมือที่จะเตรียมฆ่ากิเลสทั้งนั้นรวมลงแล้วเข้าสู่ความเพียรให้มีสติเพียรตั้งสติเพียรใช้พิณิพิจนาทางปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำได้พระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์มาแล้วเต็มพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้นั่นจึงได้นำอุบายวิธีที่เป็นไปได้นี้มาสั่งสอนสัตว์โลกหรือสั่งสอนพวกภิกษุทั้งหลายให้ดำเนินตามฝึกฝนจิตใจถ้าตามธรรมดามันก็มีแต่รู้เท่านั้นแต่นี้มันไม่มีแต่เพียงรู้เท่านั้นสิ่งที่มันเด่นอยู่ในความรู้นั้นก็ได้แก่กิเลสมันฉุดมันลากเพราะรู้อย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้
มีแต่ความอยากผลักดันอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เคลือบที่แฝงอยู่ภายในใจกลับเป็นความเด่นบนหัวใจที่รู้ๆนั้นเสียความรู้ก็เลยถูกความอยากที่เป็นอำนาจของกิเลสมันครอบไปซะหมดเลยมีแต่กิเลสเต็มตัวภายในหัวใจแสดงออกอากัปกิริยาใดก็มีแต่ธรรมชาตินี้ทำงานทำการแบบนี้กิเลสทำงานมันจะทำให้เพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างไรมันก็ทำเพื่อวัฏฏวนอย่างวัฏฏวนสามนั่นเองกิเลสวัฏเนี่ยขึ้นต้นก็ว่ากิเลสวัฏหรือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมวิปากวัฏเนี่ยมันก็วนไปนั้นกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็เป็นผลดีผลชั่วการรับผลดีผลชั่วแล้วก็หมุนกันไปหมุนกันมากรรมวัฏมีสามมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานทำไม่ได้ทำเมื่อทำออกทำงานไม่ได้เรื่องของกิเลสทำงานมันก็ทำอยู่ในวัฏฏวนนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่อยู่ใต้อำนาจแห่งการทำงานของกิเลสจึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรายใดที่จะหลุดพ้นจากในวัฏฏวนสามนี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมเข้าแทรกจะเรียกว่าธรรมวัฏก็ได้ข้อวัดปฏิบัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระจิตใจของตนใจก็มีความสงบใจถ้าสงบแล้วก็เย็นไม่ดีดไม่ดิ้นเมื่อเย็นขึ้นมาแล้วก็เห็นผลแล้วก็จะได้ทำความพยายามให้หนักแน่นขึ้นไปกว่านั้นกว่านั้นจนทะลุออกทางด้านปัญญาความรู้ทางด้านปัญญาก็เป็นความรู้ที่แฝงเช่นเดียวกับกิเลสมันแฝงจิตนั่นแหละแต่มันแฝงไปทางดีคืออันที่ท่านจึงเรียกว่ามรรคนั่นสิ่งที่แฝงในจิตอันเป็นธรรมท่านเรียกว่ามรรคเพื่อชำระสิ่งที่แฝงอันหนึ่งที่เป็นสมุทัยชำระกันอยู่ในภายในนั้นด้วยความภาคเพียรของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอชำระอยู่โดยสม่ำเสมอกดอยู่ทนอยู่ต่อสู้กันอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยมีกำลังมากนั้นก็ค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไปอำนาจของธรรมก็มีมากขึ้นผลคือความสุขความเย็นใจทั้งฝ่ายสมาธิทั้งฝ่ายความสุขทางด้านปัญญาก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มให้พอใจในผลนั้นและซึมซาบไปถึงความภาคเพียรให้มีแก่ใจที่จะต้องดำเนินให้หนักแน่นหรือมั่นคงเข้มงวดกวดขันเข้าไปโดยลำดับดับยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ยิ่งกว่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งกิเลสเบาลงเบาลงธรรมะหนักขึ้นหนักท่านชำระอย่างนั้นเราอย่าไปตื่นที่ตื่นโลกก็เคยตื่นมาเท่าไรตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นยังไงใจมันตื่นโลกมันเคยมีความชินมีความเฉียดหลักต่อผลแห่งความตื่นนั้นอะไรบ้างมันไม่มีมันตื่นอยู่อย่างนี้ตลอดให้เป็นบ้าอยู่ตลอดอย่างนี้ครับใครเรื่องของกิเลสจะทำให้มีความเฉียดหลักให้มีความตื่นจางนี่ไม่มีติดตลอดติดตลอดถ้าไม่แก้ด้วยอัดด้วยทำนำธรรมเข้าไปแก้เพื่อรถของธรรมจะได้เป็นคู่แข่งในรถของกิเลสนั้นเท่านั้นก็จะมีกำลังเบามีกำลังน้อยลงน้อยลงมันถึงลำบากลำบากอันความลำบากลำบากกับกิเลสมาจับยัดใส่มือให้เสียในงานว่าลำบากนั้นทั้งๆที่เป็นเรื่องของกิเลสนะมันทำให้ลำบากลำบนในการต่อสู้กับมันหยิกขวางมันต้านทานมันมีตั้งเป็นทุกข์เพราะต่อสู้กับมันธรรมจะต่อสู้กับท่านผลกลไกอะไรเมื่อเข้าถึงควรขั้นที่ควรจะสงบก็สงบขั้นถึงควรที่จะฉลาดก็ฉลาดเรื่องของธรรมไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดอันตัวที่มันหยิกมันขวางทางเดินเพื่อเข้าสู่อัตสู่ธรรมเข้าสู่สมถะความสงบและวิปัสสนาความรู้แจ้งจริงๆนี่มันมีแต่เรื่องของที่ความรู้แจ้งจริงๆนี่มันมีแต่

ผู้ปฏิบัติเรานั่นถึงโง่ไม่ว่าอะไรล่ะชาวพุทธเราว่างั้นเลยโง่ต่อกิเลสประเภทเหล่านี้มานานแสนนานไม่อาจสามารถที่จะลึกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาตอมขึ้นมาหลอกลวงเราให้เป็นเหมือนกับของจริงปิดกั้นความจริงคือธรรมทั้งหลายไว้ไม่ให้อยากทำเพราะทำยากนั่นความทำยากคือเรื่องของกิเลสแท้ๆแต่มันกลับกลายเป็นไปให้โทษแก่ธรรมเยอะการบำเพ็ญธรรมนั้นยากยากเหมือนธรรมนี้เป็นข้าศึกศัตรูต่อโลกต่อสงสารกิเลสเป็นคุณต่อโลกไปเสียมันเป็นอย่างนี้ถึงลำบากในการปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายนี่ยังได้เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังจริงเอานี้ก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนเวลาปฏิบัติไปมันเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันนั่งรู้เองรู้เองรู้เองไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันติโกเพราะธรรมะของมูลเจ้าเปิดทางในทางที่ถูกในทางที่จะให้รู้ให้เห็นกิเลสในทางที่จะให้ฆ่ากิเลสอยู่แล้วเมื่อดำเนินตามสายธรรมสายทางแห่งธรรมนั้นแล้วทำไมจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้ที่มันขวางอัดขวางธรรมอยู่มากน้อยหรือหนาบางขนาดใดต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ปัดได้เหวี่ยงกันไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสพังลงจากหัวใจเสียหมดไม่มีอันใดเหลือเลยเราก็ยิ่งเห็นได้ชัดเต็ม 100% เลยว่าการจีบขวางทั้งหลายแหล่นั้นมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นเมื่อเข้าถึงธรรมล้วนๆแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกอยู่ในวงธรรมนั้นกิเลสซึ่งชาลงไปแล้วนั่นจึงได้เห็นชัดว่ากิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อการบำเพ็ญกิเลสเท่านั้นไปเอาโทษไปทุ่มลงใส่ธรรมให้ธรรมกลายเป็นโทษไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายได้ดำเนินเข้าไปเพราะถือว่าเป็นความยากความลำบากในขณะเดียวกันเท่ากับว่าถือธรรมนั้นเป็นข้าศึกแล้วกลายเป็นถือกิเลสเป็นคุณไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวนี่ความละเอียดของมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติไปยังไงก็ไม่พ้นที่จะเห็นจะรู้อย่างนี้ เมื่อรู้มาเห็นแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตอนที่เราไม่เห็นเราก็เอาอะไรมาพูดมันไม่รู้มันจะจูงจมูกไปไหนก็ไปตามมันจูงไปละเรื่องของกิเลสประเภทนี้จูงแบบหนึ่งประเภทนี้จูงแบบหนึ่งจูงแบบต่างๆกันไม่ซ้ำรอยกันละแต่มันซ้ำในสิ่งที่เป็นเช่นรักมันเคยรักมาเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นความเฉียดหลักชังมาเท่าไหร่มันก็ไม่เฉียดหลักตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสิ่งใดมันสัมผัสคนละดังแง่ละทางแต่รวมแล้วก็เป็นรายได้ของกิเลสเข้ามาสู่หัวใจทับหัวใจอันเดียวกันนี่แหละเราไม่รู้ตอนที่ไม่สามารถไม่รู้จริงๆต่อเมื่อได้บุกเบิกเข้าไปสติปัญญาเป็นสำคัญมากในการประกอบความภาคเพียรนี่จริงไม่ว่าจะเทศพูดเรื่องอะไรก็ตามจะไม่นอกเหนือจากสติปัญญาหรือข้ามสติปัญญาไปได้เลยข้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมจำเป็นมากที่สุดกิเลสกระดิกเท่านั้นสติรู้แล้วน่ะสติจะไม่จำเป็นยังไงถ้าสติไม่กระดิกตัวไม่มีสติแล้วมันเหยียบจนแหลกก็ไม่รู้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากความทรมานใจโดยหาทางออกไม่ได้เท่านั้นเองต่อเมื่อสติมีพอขยับพอกระดิกเท่านั้นรู้แล้วทันแล้วนั่นจุดของโทษมันขึ้นมาถึงไหนโทษมันขึ้นมาจากความกระเพื่อมของจิตกระเพื่อมสู่อารมณ์ใดน่ะสติตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญญาก็ฟาดฟันเข้าไป2หมัด3หมัดอาวุธศาสตราอาวุธฟันไม่หยุดไม่ถอยฟันด้วยความภาคเพียรฟันด้วยความอดความทนต่อสู้ไม่ถอยสุดท้ายมันก็พังจนได้ทีนี้มันจะไม่รู้ยังไงเมื่อมันพังไปแล้วมันไม่มีอะไรมาขีดมาขวางอยู่ทั้งวันตั้งกับตั้งกันมันก็เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นี้แล้วเท่านั้นในเมื่อมีขันธ์อยู่ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยลำพังตัวเองเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะกิเลสหมดไปแล้วนั่นจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสอีกเมื่อมันสิ้นซากไปจริงๆแล้วค้นมันก็ไม่เจอไม่มีแล้วจะไปสนใจค้นอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีค้นหาอะไรหาของไม่มีเนี่ยเมื่อมันมีมากมีน้อยมันก็ขวางให้เห็นอยู่นั่นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามมันหรือผงเข้าตาเราเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็เห็นจะชัดรู้จะชัดอยู่นั่นภายในตาของเราละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้ตามความละเอียดของอวัยวะเราที่จะรับสัมผัสซึ่งกันและกันได้นี่ในเรื่องของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันพ้นสติปัญญาประเภทนั้นไปไม่ได้เพราะสติปัญญาก็มีหลายประเภท
สติถึงขั้นมหาสติแล้วเพียงไกลที่สุดรวดเร็วที่สุดไม่

มีอะไรเกิดปัญญาก็เหมือนกันไปพร้อมๆกันเลยเมื่อถึงขั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วแยกยากนะว่าสติเป็นไงปัญญาเป็นไงมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันกระเทือนถึงกันทันทีเลยเมื่อมันยังไม่เป็นสติไม่เป็นปัญญานี่จึงลำบากฟื้นเท่าไรมันก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไรก็ไม่ตื่นตั้งท่าขึ้นมาชั่วไม่ถึง3วินาทีมันก็เผลอไปแล้วไม่ถึง5วินาทีก็เผลอไปแล้วความเผลอไปมากน้อยเพียงไรระยะใดนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสเข้าทำงานกิเลสเข้าตบเข้าตีเข้าทำลายทั้งนั้นไม่ใช่มันเผลอไปตามธรรมดาของมันมันเผลอด้วยมีสิ่งมาตบมาต่อยมาทุบมาตีมาเหยียบย่ำทำลายให้มันล้มเหลวไปนั่นเราก็ไม่รู้อันอย่างนี้ถ้าสติยังไม่มีกำลังพอตัวมันตั้งได้อะไรจะมาทำสติให้เผลอมันมีกำลังกล้ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นอย่างกิเลสมันก็มีกำลังกล้ากว่ามันอยู่แล้วนั่นนอกจากกิเลสจะหมอบเท่านั้นเองมันจะมาต่อสู้แบบหึกหานเหมือนอย่างตอนกิเลสขั้นหยาบๆสติปัญญาขั้นหยาบๆนั้นมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะถึงขั้นมันเร็วมันเร็วถ้าเป็นมีดก็คมกล้าที่สุดไม่มีอะไรเกินสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้แหละที่เคยกล่าวเสมอว่าขั้นที่สังหารกิเลสมีเท่าไรเป็นพังหมดนับวันนับเวลาได้เลยเป็นที่แน่ใจตลอดแม้จะยังไม่สิ้นก็แน่ใจว่าจะสิ้นในไม่ช้าในไม่ช้าเลยนั่นเมื่อถึงขั้นมันแน่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นมันกิเลสมีอำนาจมากมันก็ยากแล้วที่เพราะกิเลสกำลังมันมากกว่าเราทำยังไงก็มีคอยจะหงายหงายอยู่นั่นถูกกิเลสตกกิเลสต่อยนี่วงกรรมฐานค่อยหมดไปนี่ตกเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องทั่วไปในบรรดาสัตว์ทั้งหลายต้องพึ่งต้องอาศัยกันอาศัยอัดอาศัยธรรมอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยพระอาศัยเนรหรือพระเนรจะต้องอาศัยอัตธรรมทั้งหลายนี้แล้วสิ่งที่อาศัยเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีอยู่ภายในจิตใจนอกจากสิ่งทำลายมากกว่าเข้าทำลายจิตใจนี่ที่มันน่าทุเรศนะลองดูไปที่ไหนมันมีถึงจะทะเลถลายเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปยังภูมิใจในความฉุดลากของกิเลสไปที่อีกโดยไม่รู้สึกตัวเลยนี่สิมันสำคัญมากผู้ปฏิบัติเราเมื่อสติหรือปัญญาขั้นละเอียดกว่านี้ไม่มีต้องยอมตนเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเลยจนกว่าสติปัญญามันแก้วกล้าสามารถนั่นแหละสิ่งนี้ถึงจะมาผ่านไม่ได้ผ่านก็เป็นขาดสะบั้นไปเลยน้ำบันหมดไปวัดก็สักแต่ว่าวัดพระก็สักแต่ว่าพระการประกอบความภาคเพียรไม่มีความสนใจว่าเป็นกิจการงานของตนทะเลถลายไปภายนอกเรื่องความอยากนี่มันเต็มหัวใจนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่เต็มท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันบกบางเลยถ้าไม่นำธรรมเข้าไปต่อสู้ต้านทานกันจริงๆแล้วยังไงก็ไม่เห็นของดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ของเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มันอยู่ที่ตรงไหนเพราะถูกปิดถูกห่มห่อไปจนมิดตัวมองไม่เห็นเลยธรรมชาติที่ว่าเลิศนั้นฟังดูอันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วเวลาชำระจิตลงไปถึงขั้นละเอียดกิเลสมันมาเป็นตัวเลิศบังนะบังธรรมชาติอันเลิศอย่างแท้จริงไว้เราไม่รู้เพราะตอนนี้ก็ดีขั้นนี้ก็ดีไปดีไปกิเลสมันแฝงไปด้วยถ้าสติปัญญาเราไม่ทันเราก็ไม่รู้ก็ว่าอันนี้เลิศอันนี้เลิศมันเลิศในเรื่องของกิเลสเสียมันไม่เลิศในเรื่องของธรรมยกตัวอย่างที่ว่าจิตผ่องใสคืออวิชชานั่นล่ะความผ่องใสมันก็ไปเข้าเอาไว้เสียก็เห็นว่าอันนี้เลิศอันนี้ประเสริฐอัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่กับอันนี้โดยไม่รู้สึกตัวเสียนั่นเป็นยังไงเรื่องของกิเลสมันเก่งไหมละเอียดไหมไม่ทันมันนะมันติดมันจนไม่หลงมันจนไม่หลงติดได้ยังไงไม่หลงยึดได้ยังไงยึดสิไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเพราะสงวนเพราะรักเพราะติดนั่นเห็นไหมมันครอบเอาจนได้นะความจริงอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเลิศของประเสริฐมันจริงหลอกลวงต่างหากแน่ถ้าพิจารณาเทียบกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นแล้วอันนี้คือสิ่งหลอกลวงไม่เห็นความจริงมันปิดเอาไว้จนสุดความสามารถของมันนั่นแหละมันถึงจะเปิดออกมันถึงจะปล่อยตัวคือปล่อยจิต
เมื่อธรรมชาตินิพพ์ถูกสติปัญญาสลัดตัดลงออกโดยสิ้นเชิงแล้วอันนั้นประเสริฐขนาดไหนนั่นเอาอะไรมาเทียบที่นี่นั่นแหละเอโกธรรมโมหมายถึงธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นว่าเอโกธรรมโมคือว่าธรรมขั้นเอกกับเอกนั่นนั่นไม่มีอะไรก่อนที่จะถึงนั่นเลยสิถูกสิ่งปลอมๆอย่างละเอียดมันไปเคลือบไว้ให้จนเกิดความอัศจรรย์จนได้นั่นเห็นไหมนี่ละเอียดไหมเอาไปนี่มันจะได้ยินแต่ทำบ้านละทำที่ท่านแสดงไว้ในอัดในตำรับตำราเทพก็จะหมดไปในไม่ช้าก็หมดไปเอาจะเหลือแต่ตำรับตำราที่เป็นพิมพ์เป็นตัวหนังสือไว้เนี่ยก็จะมีแต่ชื่อของกิเลสของธรรมมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานตัวจริงของจริงอย่างนี้จะไม่ปรากฏเพราะไม่มีผู้สนใจถูกกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเพราะอำนาจของมันหนาและมากกว่าทำให้ลืมเนื้อลืมตัวไปเสียวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทราบว่าอยู่กับอะไรที่นานเลยความจริงมืดกับแจ้งนี่มีมานานเท่าไหร่แล้วกี่กับกี่กันไม่มีมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งอยู่เท่านี้เท่านี้เองสิ่งใดที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเรามัน ก็เป็นจิตเป็นผู้ให้ความหมายเจอไม่เจอเห็นไม่เห็นดูไม่ดูฟังไม่ฟังสิ่งเหล่านั้นก็มีก็เป็นตามหลักธรรมชาติทั้งมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองเลยแต่จิตผู้นี้เองเป็นผู้ไปได้ยินได้ฟังไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วก็สร้างความหมายขึ้นมาไม่ได้หลงอะไรก็หลงความหมายตัวเองกับเอาโดยเอาอาศัยนั่นมาเป็นสิ่งพาดพิงเท่านั้นเองก็เป็นธรรมารมณ์ติดอยู่ภายในนั่นเยอะอย่างแนบสนิทแต่ไม่ออกและไม่รู้ที่จะตัดแก้วิธีไหนนี่มันลำบากอย่างนี้ผมแปลแล้วแล้วไม่มีอะไรที่จะตื่นทั้งที่ว่าดินเนี่ยน้ำลมไฟผิดขึ้นมาอะไรก็ออกมาจากธาตุเดิมของเขาก็มาสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ความหมายมันว่าอันนั้นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่อันนั้นดีนั้นอันนี้ดีอย่างนี้ว่าไปก็ผู้นี้เป็นผู้สร้างความหมายให้หลอกเจ้าของถ้าผู้นี้เป็นตัวดีแท้จริงๆตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีจริงๆจากการชำระให้เต็มภูมิแล้วอะไรมันจะไปเกิดหาอะไรอะไรจะเลิศยิ่งกว่านี้ในสามแดนโลกธาตุที่ขึ้นชื่อว่าสมมตินี้สมมติตัวใดอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้นั่นแหละท่านถึงไม่เสกท่านถึงไม่ได้เสกสรรปัญญาว่านั้นดีนี้ดีพอจะประติดนั้นติดสิ่งนี้เพราะไม่มีอะไรที่จะเหนือหรือเป็นคู่แข่งอันนี้ไปได้อันนี้พอตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วฟังดูจะไปเอาอะไรอีกความพอแล้วนะก็เหมือนน้ำเต็มแก้วนี่เมื่อพอแล้วเอาน้ำอะไรมาใส่นี่ก็เท่านั้นเองนี่เมื่อจิตได้พอตัวแล้วกับหลักธรรมชาติที่เป็นธรรมพอตัวนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรตื่นพอที่จะไปยึดไปเอื้อมจับนั่นจับนี่ยึดนั่นยึดนี่เข้ามาเป็นคู่แข่งของธรรมชาตินี้เพราะธรรมชาตินี้พอแล้วพอดิบพอดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกินอันนี้เลยนี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสัมผัสท่านทราบท่านเป็นเจ้าของท่านจึงเป็นเจ้าของธรรมเหล่านี้ใครจะไปคาดไปหมายใครจะไปเดาได้อันนี้เดาไม่ได้ถึงจะออกมาเป็นศัพท์เป็นบาลีหรือเป็นคำแปลเป็นชื่อเป็นเสียงก็ตามก็สักแต่ชื่อเท่านั้นเองหลักธรรมชาตินั้นจริงๆจิตถ้าไม่สิ้นกิเลสแล้วจะสัมผัสกันไม่ได้จะรู้กันไม่ได้เห็นกันไม่ได้ทรงกันไม่ได้นะแน่ใจต่อธรรมชาตินั้นหรือตายใจกับธรรมชาตินั้นไม่ได้นี่อันนั้นเป็นเพื่อนสิ่งเฉพาะของผู้บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นสำหรับจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้เหมือนอะไรเวทนาที่เป็นอยู่ในขันธ์5นี้มันอยู่ที่ผิวเผินเผินนี่เช่นทุกขเวทนามีอยู่ตามร่างกายนี้ส่วนจิตนั้นมันบรรลัยไปตั้งแต่ขณะที่กิเลสสิ้นซากไปแล้วนั้นเอาอะไรไปเป็นเวทนาในจิตเวทนาในจิตของพระอรหันต์ท่านไม่มีเอาอะไรไปมีขาดสะบั้นออกหมดแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติเวทนานั่นก็เป็นสมมุติจะไปเข้ากับวิมุตติได้อย่างไรจิตตวิมุตติไม่เข้ากับสมมุติเนี่ยเป็นหลักธรรมชาตินี่จะเอาอะไรไปเทียบเคียงสุขของท่านเออปรมังสุขังปรมังสังถ้าจิตไม่เป็นปรมังสุขังว่าเท่าไรก็ว่าจนอกแตกก็แตกที่เฉยๆไม่ได้เป็นความจริงเหมือน

อย่างที่ผู้เป็นความจริงทรงเต็มตัวอยู่แล้วเช่นพระอรหันต์ท่านนั้นมันต่างกันอย่างนี้อันนี้ที่โลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกไม่เห็นโลกไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์โลกจะไปมีแต่ใจมีความพอใจอะไรถ้าไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นและสาวกท่านผู้ทรงรู้ทรงผู้รู้ผู้เห็นมาแล้วจนก้าวเข้าไปข้าวเข้าไปตามสายทางแห่งความสงบเย็นใจเรื่อยเข้าไปตั้งแต่ขั้นสมาธิเป็นขั้นขั้นปัญญาเป็นภูมิภูมิเข้าไปเข้าไปก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่พอตัวแล้วเท่านั้นจึงหายสงสัยโดยประการทั้งปวงในสามแดนโลกธาตุอะไรจะเป็นคู่แข่งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงขั้นพอตัวแล้วจึงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่น่าอะไรเสียดายเลยเพราะไม่เหมือนอันนั้นคำว่าเลิศก็เลิศก็เลิศในขั้นสมมุติต่างหากอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติเสกไม่เสกก็รู้ตัวเองตลอดเวลาสว่างนั่นแหละโลกไม่เห็นอันนี้โลกไม่รู้มันก็รู้อยู่แต่วงนอกๆที่เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้รู้ก็รู้อยู่กับกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวไว้เสียมีอะไรขึ้นมาก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเป็นผู้ไปแบ่งสรรปันส่วนหรือเป็นเจ้าของไปบีบไปรีดไปไถเอาจนได้ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานะทั้งเพราะนั้นโลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ว่าทุกข์มีตรงไหนนั่นแหละทุกข์มีอยู่ตรงนั้นแน่นอนแน่นอนไม่เว้นถ้าไม่ใช่บรมสุขแล้วไม่เว้นทั้งนั้นแล้วเราตายใจที่ตรงไหนที่น่าสิเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมถ้าไม่ถอนจิตออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมาดั้งเดิมและว่าเป็นอันหนึ่งต่างหากจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์เที่ยววิมุตติจิตนี้ไม่รู้พูดถึงเรื่องความละเอียดจังว่าละเอียดเอาสุดสุดละเอียดไม่มีใครที่จะไปฆ่าธรรมชาติอันนี้ได้เลยนอกจากผู้ที่รู้แล้วเห็นแล้วทรงไว้แล้วเท่านั้นคาดไม่คาดก็เป็นหลักธรรมชาติจะแยกยับแยกหรือแยกแยกแยกหรือแยกออกมาอะไรมันก็ไม่ใช่นั่นเสียแต่จำเป็นโลกมีสมมุติก็ต้องให้มีทั้งที่มันไม่เหมือนมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องยกขึ้นพอเป็นข้อเทียบเคียงอย่างที่ท่านว่านิพพานนิพพานนี่คำว่านิพพานศูนย์ชุนยังไงหรือนิพพานเบิร์นบรมสุขบรมสุขยังไงมันจะรู้ได้ยังไงถ้าจิตไม่เป็นนิพพานจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงถ้าอยู่ในบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่รู้ความบริสุทธิ์สิพอถึงขั้นนั้นแล้วไม่บอกก็รู้ขนาดมีอันเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นว่าคำว่ามีเหมือนอย่างโลกสมมุตินี่อีกแหละเนี่ยคำว่ามีอันนั้นมันไม่อยู่ในท่ามกลางแห่งความมีจริงๆดังโลกสมมุติไม่ได้มีอยู่ในความศูนย์ดังโลกสมมุติกันอีกนะมีอยู่ในสถานที่โลกเอื้อมไม่ถึงนั่นเองพูดง่ายๆมันเต็มไม่เต็มเหมือนก็คือนั่นถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะเห็นนี้เป็นยังไงก็ทำใจของให้มันถึงขั้นนั่นเองจะไปถามใครพอเจอเข้ามาอะไรก็หนองอ้อก็มาทันทีอ้อเป็นอย่างนี้เหรอเท่านั้นเองมีพระก็ยิ่งมากยิ่งมากขึ้นมาประกาศให้ขยายก็มันขยายจนเต็มมัดเต็มมัดอย่างนี้แล้วเรื่องไอ้เนี่ยพวกกระถอมพวกกระเทียมอะไรต่ออะไรมากินหัวสมกันอยู่ในครัวนี่ในนี้ยาเอามาเป็นขันนะมันขวางตาเราเหลือเกินมันกลัวตายเหรอมันเป็นยังไงมาให้หนักใจทำไมเห็นแก่ปากแก่ท้องเพียงเท่านี้หนึ่งนะนี่เคยพูดนั่นอยู่เสมอนู่นน่ะไปขนเอากระเทียมจากข้างในมาเป็นภาระตาปังเอาจริงๆนะเอาจริงเอาจังถ้าเป็นของอย่างนี้เอาจริงหัวสมกันเลยอย่างจริงอย่างจังมากทีเดียวความเพียรไม่เป็นท่าเลยมันทุเรศนะเรานะก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วของครูอาจารย์เองท่านก็ไม่เคยเราอยู่กับท่านไม่เห็นมีอะไรเราเองก็ไม่เคยสนใจฟาดสิ่งนี้ไม่อดข้าวจนจะก้าวขาไม่ออกก็ไม่เคยสนใจกับสิ่งนี้นะนี่อะไรข้าวกันจริงอยู่นั้นทำไมมันจึงไปสนใจนักหนามันทำให้หนักหัวใจนะหนักหัวอกแล้วมองเห็นภาพนี้เป็นแต่ไม่พูดนี่เมื่อวานนี่เห็นเด็กไปขนเอาหัวกระเทียมมาบางทีเหตุที่มันจะสะเทือนหัวใจนี่ขนไปไหนนี่ล่ะทั้งหัวเทียมทั้งพริกทั้งอะไรมาจะเอาไปเนี่ยไปที่ครัวนี่ถนัดฉันตอนบ่ายเอาไปทำไมเอาคืนเหรอไล่กลับคืนนั้นเดียว
คราวนี้ต่อไปอย่ายุ่งนะใครหัวหอมหัวกระเทียมอะไรมันเอ้ยอะไรพูดไม่ถูกนะทำให้อ่อนไปหมดในหัวใจเราไอ้พระกลัวตายมันอะไรกันความอดในสิ่งวันนี้ถ้าเราไม่เคยอดเราไม่ว่านะนี่เคยมาก่อนหมู่เพื่อนนั่นหมู่เพื่อนที่มาอยู่กับผมนี่ผมเคยมาก่อนทั้งนั้นว่างมันเป็นยังไงเราก็รู้ดีก็เราทำมาอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นจะตายถ้าไม่ใช่จิตเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปให้ถึงกับต้องเป็นภาระอะไรจริงๆมันแล้วมันจะตายก็ตายที่ว่างั้นคำเดียวเท่านั้นหมดเลยไม่มีทางที่จะมาคัดค้านเราได้ถ้าทำเด็ดออกแล้วอันนี้มีแต่กิเลสมันเด็ดออกเลยที่มันเด็ดทำเด็ดทำกลัวจะตายกลัวจะตายไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเรื่องน้ำว่าน้ำตาลเหมือนกันถ้ามันหมดแล้วจะไปหาซื้อหาวุ่นวายมามันมีแล้วก็ฉันตามเรื่องมันมีมันจะทำให้เดินภาระกลางวนวุ่นวายมันจะมาสร้างภาระอันใหญ่ขึ้นอีกผมไม่เคยมีนักอย่างนี้แล้วมันจะมามีทับหัวผมอีกเนี่ยผมนำหมู่เพื่อนนำหมู่เพื่อนมาโดยลำดับลำดาผมไม่เคยยุ่งกับสิ่งเหล่านี้แล้วหมู่เพื่อนก็จะมาเอาอะไรขึ้นมาอีกมาทับหัวอกผมอีกเรื่องเหล่านี้กังวลกับเรื่องอยู่เรื่องกินตอนเช้าก็กินตอนบ่ายก็กินยุ่งกันตั้งแต่เรื่องการกินมันเรื่องอะไรมันอดคิดไม่ได้นะเพราะเรื่องของการฆ่ากิเลสละเอียดยิ่งกว่านี้ไปอีกมากมายกายกองเพียงเท่านี้มันฟัดมันเหี่ยงมันอดมันกั้นกันไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดมันทำให้สะดุดใจอยู่ไม่หยุดเรื่อยๆร่อนร่อนหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทำยังไงยิ่งไม่ตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนอายุเขายิ่งแก่เข้าไปธาตุขันธ์ก็ลดลงเวลาลุกเดี๋ยวนี้ได้เป็นภาระนะตั้งท่าลุกแล้วนะอายุขนาดนี้ปีนี้เริ่มรู้ชัดเวลาจะลุกจะตั้งท่าแต่ก่อนไม่ได้ตั้งพับขึ้นเลยอันนี้รู้ชัดว่าได้ตั้งท่าจะลุกไม่อย่างนั้นมันลุกไม่ขึ้นลุกนี้ไม่ขึ้นนี่เป็นยังไงแล้วดูภาพดูเนินที่มาอยู่นี่ก่อนหลายปีหลายเดือนแทนที่จะเป็นหน้าเป็นหลังมันก็กลับนี่จะพ้นลุกลงมาแล้วก็ยิ่งเข้ามาตีหัวอกผมให้มันแตกกระจายไปโดยลำดับมันดูมันไม่น่าจะเป็นอนุโมทนาให้เป็นที่เบาอกเบาใจสมกับเทศสอนด้วยไม่มีอะไรเหลือภายในหัวอกนำออกจนไม่มีอะไรเหลือแล้วผลเป็นยังไงเป็นยังไงที่เด็ดแหลมคมไหมเต็งไหมพี่นาดิมันออกมาตีตลาดได้สบายสบายไม่มีกระทบสะท้านกับอัตตธรรมอะไรเลยพี่นาดิมันเก่งไหมที่เด็ดแหลมไหมละเอียดไหมมาตีตลาดในวงภาพปฏิบัติที่จะฆ่ามันอยู่แล้วนั่นยังไม่รู้ว่ามันฆ่าแล้วเราทำลายเราอยู่ตลอดเวลาในความเคลื่อนไหวภายในภายนอกมันบอกหยุดมาเก่งนานแล้วผมก็อ่อนใจจนทุกวันมันเป็นไงมันทำให้หดให้หูมันเป็นของมันละหนุ่มเพื่อนยิ้มไหลมาไหลมาให้แบกให้หามเด้อนี่ตามมาเลยใส่เงินของกระดังที่เคยพูดนะอยู่คนเดียวเท่านั้นเหมาะแล้วนะนี่ก็ทนน้อยเฉยนี่แก่คนญาติโยมพระเนรมาเกี่ยวข้องทนแสนทนนะผมไม่ได้ยินดีกับอะไรต้องเพียงอาศัยวันนึงมันแล้วอยู่ในโดยลำพังเกี่ยวของเพียงขันห้านี้มันพอเหมาะแล้วพยุงกันก็เพียงห้าขันห้าแล้วอันอื่นมาอีกมาแบกมาหามอีกก็ยิ่งหนักเข้าเหมือนกับตายง่ายเข้าไปนะคุณง่ายเหนื่อยเริ่มเดินๆนี่นะบิณฑบาตก็ดีบิณฑบาตให้ทำความทั้งรวมแล้วนี่เคยพูดแล้วนะแล้วมองไปอยากให้มันสะดุดตานะบิณฑบาตหาความทั้งรวมไม่ได้นี่เร็วที่สุดพระกรรมฐานเราดูอะไรดูแต่ในบาตรดูอะไรเธอไปทำไมเธอหาอะไรหือมีงานใช่ท่านสอนว่าไงบิณฑบาตรับบาตรฉันสอนว่าไงฉันอาหารฉันสอนว่าไงมีความสำคัญในบาตรเท่านั้นนั่นฟังดูเขามาใส่บาตรกับพี่นาเป็นธรรมถ้าจะแยกไปทางไหนก็แยกถ้ามาแยกเป็นท่ากับท่าจะแยกไปทางไหนได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมรอบตัวอยู่แล้วถ้าเราจะนำมาใช้ให้ที่เอาไปกินหมดตัวเราเองก็เป็นอะไรไปมันเป็นของวิเศษวิโสไปจากไหนอันก้อนธาตุสีดินน้ำนมไฟซึ่งเป็นประชาผีดิบเนี่ยมันเอาอะไรมาวิเศษวิโสจริงแล้วอันผู้อินที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องเรามันเอาอะไรมาวิเศษวิโสต่างจากของที่มีอยู่ของเราไปล่ะ
พอที่จะตื่นจะเต้นเป็นบ้าไปมันพิจารณานี่มันเป็นสิ่งที่พิจารณาได้ชัดๆอย่างนี้เห็นด้วยกันทำถ้าจิตอยู่กับตัวแล้วมันจะกระจายของมันออกจริงใดมันไม่เคยรู้มันจะรู้มันจะเห็นมันจะเบิกของตัวของมันออกไปถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะอันนี้มันเถออยู่ข้างนอกมันไม่มาสนใจกับความจริงไหนมันก็ไม่เห็นที่ความจริงมีจะทับหัวแตกถ้าเป็นสิ่งที่ทับหัวแตกมันก็ไม่เห็นแตกแต่หัวสิ่งที่มาทับไม่เห็นสิ่งที่มาตีไม่เห็นเนี่ยว่าของจริงเนี่ยไปยังไงมันก็ไม่เห็นเพราะกิเลสปิดไว้หมดไม่เห็นนั่นความลืมตัวปิดไว้หมดไม่เห็นเลยนั่นนะหมดไปหมดไปคุณบาตรมีแต่แสงแสงก็ไปเลยแสงหน้าแสงหลังนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแหละผมไม่ลืมเวลามาเขียนในประวัติท่านเวลาจิตรวมพึบลงไปนะดูพระดูเนรนั่นแหละแสงหน้าแสงหลังลุกลี้ลุกหล่นท่านว่าแล้วกำหนดดูแล้วผู้ที่เดินตามหลังมีน้อยหน่อยเดินตามหลังด้วยความสงบเสงี่ยมงามตามีน้อยมากท่านอันที่ยิ่งแสงหน้าแสงหลังนั่นเองลุกลี้ลุกหล่นมากต่อมากท่านกำหนดพิจารณามันเป็นเพราะอะไรจึงต้องเป็นอย่างนี้มันก็ได้ความขึ้นมาเลยนะโอ้ที่แสงหน้าแสงหลังคือพวกที่อวดดีอวดเด่นพวกขายก่อนซื้อพวกที่เดินตามหลังก็คือลูกศิษย์มีครูดำเนินตามครูตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นก็งามตานี่มีน้อยท่านว่าเอามาพิจารณาเลยนะท่านไม่มีอะไรเลยนะพ่อแม่ครูฉันมันรู้แต่ในป่ามันเป็นประจำนะจนกระทั่งวันท่านนิพพานท่านอยู่แต่ในป่าเป็นประจำประจำพูดมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำทั้งนั้นลื่นลงหรือว่าอบอุ่นอยู่กับท่านอบอุ่นซึ่งทุกอย่างเลยอยู่กับท่านผู้เป็นธรรมอะไรมีมากมีน้อยไม่ได้สนใจให้อิริยาบถเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอเท่านั้นเป็นที่พอกับธาตุขันธ์ของท่านแล้ว5 โมงเย็นท่านก็ลงเดินยังกลมเริ่มขนาดนี้ท่านเดินวันหนึ่งวันท่านหนึ่งโอ้ได้ตั้งชั่วโมงนะชั่วโมงกว่าหนึ่งคนเราดูอยู่นี่เวลาท่านเดินท่านเป็นคนจริงจังมีสัจจะความจริงเป็นประจำองค์ท่านนะทำอะไรท่านจริงจังประจำนั้นไม่ล้มไม่เหลวถึงเวลาจะเดินยังกลมเงยเตรียมท่านลงเดินตอนเช้าพอออกจากที่แล้วก็เข้าทางกลมถ้าเน้นจะจัดที่จัดอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ต่างเดินจงกรมจัดที่ครบที่ฉันอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต่างองค์ก็ต่างถ้าเดินจงกรมได้เวลาแล้วค่อยถึงจะมารวมกันไปบิณฑบาตนี่ปฏิปทาของพ่อแม่อุปัชฌาย์พระดำเนินก่อนบิณฑบาตได้เดินจงกรมแล้วก่อนสำหรับเราก็ทำของเราหญิงเป็นประจำแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราก็ทำตามกำลังของเราตอนเช้าเราก็ลงจากกุฏิแล้วก็ไปเดินโยกมในป่าดูในเวลาจะพอแล้วมานอกจากมีธุระอะไรที่ควรจะมาไม่ได้ไปเดินโยกมอย่างนั้นก็มาตามเหตุการณ์นั้นถ้ามีอะไรแล้วก็เดินโยกมก่อนมาก็กราบพระแล้วก็ออกเดินเดินก็เดินยังกลมไปยินทบาทเพราะงั้นจริงไม่ให้ใครไปยุ่งกับเราเราไปคนเดียวเราเหมาะพอดีจริงเดินไปกำหนดพิจารณามี108,000ประการที่จะเป็นขึ้นภายในจิตใจใครไปรู้ได้เห็นได้ในความเป็นของเราเพราะงั้นจริงไม่ให้มีอะไรไปยุ่งเราบางทีก็กำหนดในเงื่อนธรรมต่างๆธรรมนั้นมีความลึกตื้นอย่างละเอียดแค่ไหนมันจะวิ่งตามกันประกอบพอเข้าใจแล้วปล่อยนี่ปั๊บจับนั่นปุ๊บพิจารณาเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเรื่องของภาวนาฆ่ากิเลสมันทุกวันมันจะเป็นเพราะความเท่าความแก่หรืออะไรมันไม่ไปแบบนั้นมันไปแบบพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องตื้นอย่างละเอียดของธรรมบทต่างๆแง่ต่างๆเนี่ยไปเห็นไปเจออะไรก็ไปมันเป็นทั้งมันนั่นแหละสติมันเป็นหลักธรรมชาติลองดูสิ
ห็นเจออะไรเข้าไปนี่มันจะไม่สะดุดยังไงมันต้องสะดุดได้ยินอะไรสะดุดพอสติอยู่กับตัวเป็นเจ้าของรักษาบ้านเฝ้าบ้านมันจะไปเถอะๆมองๆเลินเล่อเผลอสติไปไหนเหมือนคนผีบ้าน่ะสติอยู่กับตัวสัมผัสแล้วปั๊บมันเป็นเรื่องความเหมือนกับว่าความจงใจเพราะสติมันอยู่ในนั้นรู้มองไปนู้นก็มองด้วยความรู้อยู่กับเจ้าของมันไม่ได้เผลอถ้าลงมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นกับใครก็รู้เองนะคำว่าเผลอออกมาจากไหนคำว่าเผลอไม่เผลอไม่เรื่องของสมมุติต่างหากนะหลักธรรมชาตินั้นมันอยู่กับตัวพูดไม่ถูกก็ตามแต่มันรู้อยู่ถูกๆที่ว่าไงชัดๆภายในหัวใจนี่ที่ธรรมชาติเป็นนี้ขอให้จิตมันเข้าถึงนี่มันจะเป็นยังไงมันยอมเองยอมพระพุทธเจ้ายอมพระสาวกท่านก็มันเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นอื่นมาจากไหนพระพุทธเจ้าสอนลงเพื่อความเป็นอันนั้นนี่นะสอนสาวกไม่ให้แยกทางออกจากศาสดาว่าไปตรงไหนไปวิเศษวิโสอยู่ที่ตรงไหนเอามาแข่งศาสดานี่ไม่เคยมีสอนลงจุดเดียวกันมีวงอริยสัจเป็นกำแพงกั้นเอาไว้เอาก้าวลงไปพิจารณาไปในวงอริยสัจความบริสุทธิ์นั้นไม่นอกเหนือจากวงอริยสัจนี่เลยเมื่อถึงขั้นแล้วความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเต็มอยู่ในนั้นหมดเลยเหมือนที่เรียกว่าจิตเป็นของที่ละเอียดมากที่สุดใครคำนวณไม่ได้คำนึงไม่ได้คาดคะเนไม่ได้เลยเรื่องของจิตเนี่ยไม่อยู่ในความคาดคะเนคาดคะเนความเดาของใครทั้งนั้นเห็นไหมลูกของเข้าของนั่นสินั่นไม่งั้นจะว่าเลยโลกเลยองศาไหนไงเนื้อโลกเนื้อองศาไหนมันไม่มีอะไรเป็นขอบเขตของจิตธรรมชาตินั้นมันเป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองหากรู้อยู่ในนั้นพุทธเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งหลายท่านรู้นั้นแล้วเราเป็นตัวเท่าหนูเราจะเอาไปเชื่อพูดเรื่องอะไรเนี่ยท่านเป็นยังไงมันยิ่งให้ซึ้งลงไปนะต่างหน้าต่างตาปฏิบัตินั่นเข้าพรรษาแล้วประกอบความภาคเพียรงานการอะไรอย่ายุ่งฉันเกิดให้รีบล้างรีบเช็ดอะไรแล้วรีบไปอย่ามาเป็นเพื่อนพันธ์ท่านนี่เคยพูดแล้วนั่นแหละนี่แล้วเบื่อที่ตายนะอืดอาดอืดอาดแล้วนี่เหมือนกันเอาละแค่นี้นะ

หลักปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนินมาซึ่งได้สืบทอดมาถึงพวกเราเวลานี้เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีเงื่อนที่จะให้สงสัยแม้แต่น้อยเพราะท่านดำเนินตามแบบฉบับของศาสดาที่มีไว้แล้วในตำราจริงๆไม่ใช่แบบแอบแฝงแฝงหรือแผงๆไปดังที่เห็นกันทั่วๆไปมีลักษณะอยากเด่นอยากดังไม่เข้าร่องเข้ารอยอย่างนี้ไม่มีสำหรับของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิบัติธรรมด้วยความเป็นธรรมล้วนๆจึงไม่มีแง่ใดที่น่าสงสัยเท่าที่พาดำเนินมานี่ก็พอจะทราบเรื่องราวบ้างเช่นธุดงควัตการฉันมือเดียวหนเดียวนี่ก็มีอยู่แล้วในธุดงค์13ข้อการบิณฑบาตเป็นวัดคือไม่ให้ขาดเมื่อยังฉันอยู่อันนี้ก็มีในธุดงค์13นั่นแล้วการฉันในบาตรก็มีในธุดงค์นั่นแล้วนี่ที่ปฏิบัติกันอยู่นี่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีลี้ลับอะไรเลยเพราะในตำรามีไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วท่านดำเนินตามตำรานั้นจริงๆถือผ้าบังสกุลก็ท่านเป็นองค์หนึ่งดูจะไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้เกินหรือเหนือท่านไปถือผ้าบังสกุลท่านถือมาตั้งแต่เริ่มบวชจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ได้เห็นท่านใช้ผ้าอังสะที่ท่านเจ้าคุณกาจีมุนีจังหวัดปราจีนนำมาถวายท่านเท่านั้นด้วยความเมตตาสงสารท่านเจ้าคุณนั่นแหละเท่าที่สังเกตดูเพราะก่อนที่ท่านจะถวายด้วยมือท่านได้กราบเรียนให้ท่านทราบก่อนว่านี้เป็นผ้าป่านต่างๆดูว่าท่านกรอเองแล้วไปให้ช่างหูเขาทอให้ว่าอย่างนั้นท่านจึงเมตตาสนองให้หรือฉลองให้ทั้งสองผืนนอกนั้นดูไม่เห็นปรากฏว่าท่านใช้กหปฏิจีวรเลยนี่จะให้เด่นขนาดไหนในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่ทรงธุดงค์ข้อนี้ได้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจะหาอย่างท่านอาจารย์มั่นนี้ได้ที่ไหนนี่ก็เป็นธุดงค์ข้อหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวมากสำหรับองค์ท่านที่เคยปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดวรรคขาดตอนเลยพูดถึงด้านภาวนานี่เราพูดเพียงแง่ธุดงค์เพียงเล็กน้อยซึ่งการอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าเหล่านี้มีในธุดงค์หมดแล้วไม่เป็นข้อที่น่าสงสัยในถ้ำเงื่อมผาเหล่านี้มีในอนุสาสน์และในธุดงค์ที่3อยู่แล้วนั่นเป็นธรรมที่ตายใจได้จริงๆที่ท่านพาดำเนินมาเราทั้งหลายได้ยึดเป็นแนวทางสืบมาจนปัจจุบันนี้เพราะท่านเป็นผู้พาดำเนินนี่พูดถึงเรื่องธุดงค์13เราพูดเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่จบทุกไม่พูดโดยตลอดทั่วถึงทุกข้อไปเนสัชชีก็สมาทานไม่นอนเป็นวันๆหรือคืนๆไปอย่างนี้ก็มีในธุดงค์นอกจากนั้นวิธีดำเนินทางด้านจิตตภาวนาท่านก็ไม่พาบำเพ็ญหรือปฏิบัติให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นเลยเช่นสอนพุทโธหรือสอนอนาปานสติหรืออาการ32นับจะแต่กรรมฐาน5ขึ้นไปจนกระทั่งถึงอาการ32เหล่านี้มีในตำรับตำราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วไม่เป็นข้อสงสัยไม่เป็นที่ให้เกิดความระแวงอะไรทั้งสิ้นที่ท่านพาดำเนินมา
ไม่ได้มีบทแปลกๆต่างๆและเป็นสิ่งที่ผูกขาดบ้างหรือเป็นที่อะไรทั้งขังบ้างอย่างนี้ไม่ปรากฏถ้าขังก็ขังด้วยความเป็นธรรมจริงเอาจักหนึ่งว่าขังไม่ใช่ขังแบบโลกโลกขังด้วยความเป็นธรรมขังด้วยความแน่ใจตัวเองและทำความอุ่นใจตนเองด้วยความขังนั่นจริงๆนี่คือปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพาดำเนินมาการขบการฉันอันนี้จะยิ่งละเอียดมากหรือยิ่งถ้าพูดตามอย่างวัดป่าวันตาเราก็เรียกว่าผิดกันอยู่มากทีเดียวเพราะนั่นท่านอยู่ด้วยความเขียมฉันก็เหมือนกันอดอยากขาดแคลนไปบ้างไม่ได้สมบูรณ์ผลอะไรสำหรับกับหรืออะไรเหล่านี้แต่ข้าวนั้นมีเพราะอยู่ในป่าในเขาใครจะหาอาหารหวานข้าวไปถวายด้วยท้องดิบท้องดีก็มีแต่ชาวบ้านที่อาศัยเขาอยู่ได้ฉันไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยทั้งพระมีจำนวนมากมายอย่างนี้ก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่เป็นอารมณ์อันใดกับอาหารมากน้อยนั้นเลยผู้ปฏิบัติอันนี้ต่างกับวัดของเราอยู่มากเพราะนี่วัดนี้มันเหมือนกับอยู่ในตลาดการคมนาคมของคนไปมาหาสู่ได้ง่ายดีไม่ดีลาดยางมาจากถนนใหญ่จนกระทั่งถึงหน้าตลาดสะดวกมากถ้าตุปัจจัยทั้ง4รู้สึกว่าสมบูรณ์ทูลผลจนผู้ที่จะลืมเนื้อลืมตัวก็ลืมได้จริงๆดังที่ท่านว่าสักการโรปุสังหันติลาภสักการะย่อมฆ่าคนบุรุษผู้โง่เขลาลืมเนื้อลืมตัวเสียก็คือฆ่าพระเรานั่นแหละลืมเนื้อลืมตัวด้วยจตุปัจจัยทั้ง4หาความประมาณความพอประมาณพอดีพอดีในตนไม่ได้กลายเป็นความทะเยอทะยานไปตามปัจจัยทั้ง4ด้วยความเคารพนับถือของคนไปเสียนี่เป็นความเสียหายในวงปฏิบัติของเราท่านให้ลืมเนื้อลืมตัวเรื่องจตุปัจจัยทายทานทั้ง4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานเพศเป็นต้นนี่เรียกว่าปัจจัยทั้ง4แล้ว

แยกขยายอันใดที่ควรแก่การสงเคราะห์เข้าหาปัจจัยทั้งสี่นี้ข้อใดข้อหนึ่งได้ทั้งนั้นอันนี้สำหรับว่าเรามีมากเนี่ยจตุปัจจัยทั้งสี่ผู้ที่หลงลืมเนื้อลืมตัวกับปัจจัยทั้งสี่ตลอดความเคารพนับถือของประชาชนที่เขามาแสดงอาการเคารพเลื่อมใสนี่เป็นความเสียสำหรับผู้ลืมเนื้อลืมตัวเพราะพระไม่ใช่เพศที่ลืมเนื้อลืมตัวพระในครั้งพุทธกาลพระของตถาคตจริงๆพระสักสักยบุตรไม่ใช่พระที่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่พระที่ติดอยู่ในโลกามิตรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ถมไปทั่วไปในโลกอันนี้ไม่เป็นของแปลกประหลาดยิ่งกว่าธรรมที่พระลูกศิษย์ตถาคตกำลังบำเพ็ญผู้เกี่ยวขุดค้นอยู่ภายในใจในกายของตัวเองนี่อันนี้เป็นของประเสริฐมากเป็นของแปลกประหลาดมากผิดสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของไม่ได้มีคุณค่าอะไรนักเพียงอาศัยส่วนร่างกายไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นอย่าให้ได้เป็นขวากเป็นหนามมาทำลายการดำเนินเพื่อทำอันประเสริฐเลิศเลอซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจกายของเหล่านี้ได้แก่อริยสัจสี่นี่แหละเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นได้โดยถูกต้องและเป็นทางเดินเพื่อทำอันประเสริฐสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมทางอันประเสริฐเป็นแนวทางอันประเสริฐที่จะยังที่จะทำให้ผู้บำเพ็ญถึงทำแดนประเสริฐได้ต้องเป็นผู้สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยทางมรรคคือปัญญาเป็นสำคัญ ท่านจึงสอนให้ลืมเนื้อลืมตัวเราจะเห็นได้ที่พระองค์ทรงสลดสังเวชจากการพิจารณาของพระองค์จนถึงกับได้ตรัสรู้แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนโลกเช่นวันบำเพ็ญที่จะตรัสรู้ในคืนวันเดือน6เพ็ญเบื้องต้นท่านก็ทรงบำเพ็ญอานาปานสติที่ยึดได้จากอดีตในคราวที่พระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวัญพระองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้ทรงเจริญอานาปานสติได้รับความสงบร่มเย็นมากมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วทรงย้อนระลึกถึงการนั้นด้วยอนาคตได้นำมาเข้าสู่ในวงปัจจุบันของการบำเพ็ญในคืนวันเดือนหกเป็นนั้นนี่เริ่มต้นที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวนาของพระองค์ในปฐมยามบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติคือชาติของพระองค์ดวงวิญญาณของพระองค์คือดวงจิตของพระองค์นั่นแหละมีเคยท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่มาไม่รู้กี่กับกี่กันนับจำนวนไม่ได้เลยว่ามีมากมายขนาดไหนเพราะตายแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วตายเล่าวกเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สับปนกันอยู่ในจิตดวงเดียวนั้นนี่พระองค์ทรงเล็งดูญาณเล็งญาณที่ว่ามาได้ตรัสรู้หรือได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสิตนิสิติญาณคือญาณอย่างทราบหรือลึกชาติถอยหลังที่เคยเป็นมาแล้วได้มากมายนั้นทำให้พระองค์เกิดความสลดสังเวชในการท่องเที่ยวอย่างวัฏสงสารของจิตดวงนี้ดวงนี้คือจิตพระองค์นั่นแหละทรงพิจารณาไปตั้งแต่อดีตย้อนไปถึงอดีตจนหาประมาณไม่ได้เรียกว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งทางที่อันเป็นที่ท่องเที่ยวของวัฏจิตดวงนี้ย้อนจนย้อนเข้ามาสู่วงปัจจุบันคือขณะที่ประทับอยู่เวลานั้นได้ทรงทราบถึงเรื่องความเป็นมาของพระองค์ว่าคือใจดวงนี้แหละเป็นผู้เป็นมาในภพในชาติทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้จนถึงวงปัจจุบันนี้ได้เกิดความสลดสังเวชในการเกิดการตายของพระองค์ว่าไม่มีอะไรที่ปรากฏว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลยเลยการเกิดการตายคือการแบกหามของทุกข์ทั้งหมดพบน้อยพบใหญ่มีล้วนมีทุกข์ทั้งนั้นมากน้อยต่างกันเป็นลำดับลำดาตามกรรมนิยม
นี่ก็ทำให้พระองค์ทรงเกิดความสลดสังเวชเรียกว่าเต็มพระทัยในปฐมยามที่ได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณนี้นี่เองเป็นเรื่องของพระองค์เพียงพระองค์เดียวคือพระจิตหรือวิญญาณดวงนี้ของพระองค์เพียงดวงเดียวเท่านั้นจนพรรณนาไม่จบในเรื่องพบเรื่องชาติเกิดแก่เจ็บตายพอถึงปัจจิมยามก็ทรงบรรลุสตุปาตญาณทรงยังทราบเรื่องความเกิดความตายของจิตวิญญาณแห่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในโลกนี้ว่าไม่มีจิตดวงใดที่จะอยู่ได้ว่างเปล่าด้วยความเป็นอิสระของตนล้วนแล้วแต่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับพระองค์ที่เคยเป็นมาคือเช่นเดียวกับวิญพระวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่เคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเหมือนกันนี่เป็นวงกว้างขวางของสัตว์ของวิญญาณแห่งสัตวโลกที่มีอยู่ในสามภพนี้ไม่มีวิญญาณดวงใดจะว่างจากความหมุนเวียนด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นกงจักรหรือวัฏจักรนี่เลยแม้แต่ดวงเดียวเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมเสวยความทุกข์ความทรมานด้วยความหมุนเวียนเกิดตายของตัวเองทั่วหน้ากันนี้จะมีสุขบ้างทุกข์มีสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างนี้พอประมาณไอ้สุขน้อยทุกข์มากนี่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดในแหล่งแห่งโลกธาตุนี้ด้วยวิญญาณที่แบกความทุกข์ความทรมานเพราะความเกิดแก่เจ็บตายและเพราะกรรมที่ตนสร้างมาเชื่อปนไปในภพนั้นๆนี่ทรงเกิดความสลดสังเวชมากมายในบรรดาวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายนอกจากทรงสลดสังเวชในพระจิตของพระองค์ตอนปฐมยามแล้วยังมาเกิดความสลดสังเวชอย่างมากมายในจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดและตายอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนไม่เต็มทั่วโลกธาตุเต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องความเกิดตายของวิญญาณของสัตว์โลกนี้นะนี่พูดถึงเรื่องความสลดสังเวชของพระองค์จนได้ทำขึ้นมาเป็นเครื่องท่ำสอนโลกในปัจฉิมยามคือได้ตรัสรู้ธรรมได้แก่สังหารอวิชชาตัวเป็นเชื้อพาให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั้นออกจากพระทัยโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละจึงได้ทำอันแท้จริงมาสั่งสอนโลกด้วยรู้จริงๆเรื่องของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ทรงรู้ทรงเห็นในปฐมยามนะในปฐมยามนั้นและเรื่องความเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุแห่งโลกธาตุนี้ก็ทรงทราบชัดในปัจมัชฌิมยามคืนวันเดียวกันและการตรัสรู้ธรรมแทงรู้แจ้งแทงทะลุความวัฏจักรวัฏจิตออกจากพระจิตโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ได้ตรัสรู้ก็ได้หลังหารกันแล้วในคืนมันนั้นจึงเป็นผู้ได้บรรตัดสรู้ธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่มาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่สงสัยไม่ได้เพราะพระองค์ทรงผ่านมาทั้งหมดเรื่องของพระองค์เองก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยปุเพนิวาสานุสานุสติญาณเรื่องของสัตว์โลกทั้งหลายก็ทรงผ่านมาแล้วด้วยจตุปาตญาณที่ทรงอย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่องพบเรื่องชาติที่เป็นเหตุให้ก่อให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้คือสังหารมันเรียบร้อยแล้วในพระทัยของพระองค์เติมเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทธะเต็มดวงแล้วนำธรรมที่ได้ทรงรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความเมตตาสงสารอย่างยิ่งไม่เป็นไม่มีอันใดจะเสมอเหมือนความสงสารนั่นเลยนี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ถูกตั้งแม่นยำเหมาะสมกับผู้ที่มีอำนาจวาสนาที่ควรจะได้ครองหรือจะได้พึ่งปฏิบัติกราบไหว้บูชาเป็นขวานตาขวานใจประจำชีวิตของตนโดยแท้ไม่สงสัยเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของสัตว์โลกมาเป็นประจำนับจำนวนไม่น้อยที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ตรัสรู้แบบเดียวกันนี้
และได้สั่งสอนสัตว์โลกแบบเดียวกันนี้ถ่ายทอดกันเรื่อย

มาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นี่แหละคือศาสนาที่รื้อถอนสัตว์โลกเป็นศาสนาที่สัตว์โลกได้สร้างบารมีคุณงามความดีทั้งหลายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นบุญญาภิสมภารฝังในจิตใจที่เรียกว่าเป็นอุปนิสัยติดจิตติดใจมาด้วยการสร้างคุณงามความดีจากศาสนธรรมของพระเจ้าหรือจากพุทธศาสนาของพระเจ้าทุกๆพระองค์เรื่อยมาจะเป็นองค์ใดก็ตามแล้วแต่ผู้ใดรายใดจะประสบพบเห็นกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆและศาสนาของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามมาล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างคุณงามความดีที่เรียกว่าบารมีมาล้วนๆจนถึงปัจจุบันนี้เราทั้งหลายได้พบเห็นพุทธศาสนาพร้อมทั้งในปฏิบัตินี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีวาสนาบุญญาภิสมภารพอประมาณจริงๆไม่เช่นนั้นจะเกิดมาพบพุทธศาสนานี้ไม่ได้เลยเราเป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายหรือประชาหรือคนก็ตามในจำนวนกี่ล้านคนมนุษย์เราที่มีอยู่ในโลกนี้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้ประสบพบเห็นพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามนี่เราจึงเป็นผู้ได้เปรียบและส่วนสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องพูดหมดหวังจริงๆไม่มีทางส่วนมนุษย์ก็คือเราคนหนึ่งนี่ได้เปรียบเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจึงขอให้ทุกๆท่านได้ภาคภูมิใจในการบำเพ็ญคุณงามของความดีของเรากับพระพุทธศาสนานี้และได้มอบกายถวายชีวิตของตนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและยึดพุทธังธัมมังสังฆังสังฆฉามิเป็นชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายกับท่านดังที่เป็นมานี้นับว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นธรรมชาติที่เราทั้งหลายภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเหมาะสมจริงๆกับภูมิมนุษย์เช่นเราซึ่งเป็นผู้มีนิสัยอยู่แล้วจึงได้ประสบพบเห็นธรรมขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ลดละความภาคความเพียรเราอยู่ที่ไหนก็ตามความดีมีความสุขเป็นสิ่งที่ไม่จืดจางไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ความสุขหรือความดีความสุขและความดีเป็นสิ่งที่ใครๆไม่รังเกียจแต่พออย่างยิ่งความสุขเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยมาความทุกข์มีแต่คนรังเกียจสัตว์รังเกียจไม่มีใครต้องการนี่เราได้บำเพ็ญความดีนี้เพื่อความสุขจะยากลำบากบ้างหรือยากลำบากมากน้อยเพียงไรก็ขอให้ถือหลักความสุขเป็นทิศที่จะน้อมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นให้ได้มากน้อยเต็มกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเราจะไม่ผิดหวังเพราะอยู่เราก็อาศัยความสุขหวังความสุขการตายไปนั้นเราก็หวังความสุขเป็นหลักของใจเป็นที่ยึดของใจเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราถ้ามีแต่ความทุกข์ร้อนโดยถ่ายเดียวแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันคับแคบนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนจึงทำลายตัวเองได้ด้วยความคับแคบติดตันในจิตใจโลกกว้างแสงกว้างไม่ได้กว้างเลยมันคับแคบติดตันบีบอยู่ที่หัวใจแล้วก็ตัดสินไปในทางที่ผิดซ้ำเข้าอีกว่าตายแล้วจะสะดวกสบายและฆ่าตัวด้วยวิธีการต่างๆจนตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเพิ่มโทษทุกข์เข้าไปอีกหาความเป็นไปดังที่ตัวคิดคาดไว้ไม่มีเลยนี่ก็เป็นความหลงซ้ำเข้าไปอีกมากมายนี่เพราะความทุกข์บีบคั้นนั่นเองคนเราจึงได้ตัดสินใจไปในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันออกในทางผิดกันทั้งนั้นไม่ได้ออกในทางถูกเหมือนผู้ที่ยึดหลักธรรมเป็นหลักเป็นชีวิตจิตใจหรือเป็นเครื่องดำเนินเลยผู้นี้เป็นผู้ที่ยึดหลักธรรมนี้เป็นผู้มีเหตุมีผลมีการยับยั้งชั่งตัวได้ดีไม่ว่าจะเหตุการณ์งานภายนอกภายในผู้มีธรรมย่อมเป็นผู้สม่ำเสมอย่อมเป็นผู้ไม่ผิดพลาดเสมอไปเฉพาะอย่างยิ่งเอาเราทำความภาคเพียรให้เห็นชัดเจนกับตัวของเราเองนี่วันใดจิตของเราว่าวุ่นขุ่นมัววันนั้นภาวนาไม่ได้เรื่องนั่นตั้งใจวันไหนระดับจิตของเราลึกปราบจิตของเราได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์และวันนั้นจิตสงบลงให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเป็นได้สำหรับผู้เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ไม่สงสัยเพราะนี้เป็นคติธรรมดาของข้าศึกเมื่อมันรุนแรงมากบางทีต้องแพ้นั่นแหละ
ที่เราเป็นทุกข์เพราะความแพ้ไม่ใช่เพราะความชนะแพ้ความคิดความปรุงความทะเยอทะยานซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนผู้ก่อเหตุก็ก่ออยู่ที่ใจเราอยากเข้าใจว่าต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศโลกกว้างแสนกว้างมาก่อเหตุก่อทุกข์ก่อความลำบากให้แก่เราเลยผู้ที่ก่อความทุกข์ความลำบากก่อต้นเหตุทั้งหลายให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากเป็นส่วนมากมากกว่าส่วนดีนั่นคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นพิษสังภายในจิตใจนี่แหละมันถีบตัวมันออกมามันแสดงฤทธิ์เดชของมันออกมาด้วยกิริยาท่าทางต่างๆภายในจิตใจจึงทำให้เราคิดในแง่นั้นแง่นี้อันเป็นส่วนเสียเป็นส่วนไม่ดีจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านแล้วรำคาญเกิดความทุกข์ภายในตนเองเพราะธรรมชาติอยู่ภายในนั้นมันมีกำลังมากส่วนธรรมมีกำลังน้อยก็ต้านทานกันไม่อยู่เมื่อต้านทานกันไม่อยู่สู้กันไม่ไหวเรื่องของสิ่งที่เป็นพิษก็ยิ่งสนุกแสดงลวดลายออกฤทธิ์ออกเดชเต็มฝีมือของตัวเองนั่นแหละเวลาเราได้รับความทุกข์มากเพราะการแพ้ของเราสู้มันไม่ได้มีเราพูดในวงปฏิบัติแล้วนี่แหละผมเคยเป็นมาแล้วไม่ได้โอ้ได้อวดพูดให้เป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนบางทีน้ำตาร่วงก็มีผมบำเพ็ญเพียรสู้มันไม่ได้อย่างที่ว่านี่แหละทั้งที่เรามุ่งไม่ใช่มุ่งต่ำๆนะออกมาปฏิบัตินี้เราออกมาปฏิบัติด้วยความมุ่งอันสูงสุดจริงๆนับตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติตัวเองนี้มีไม่ลดไม่ละเมื่อออกมาสมมักสมหมายในความปรารถนาที่จะออกแล้วสู้กับมันอันยังได้น้ำตาร่วงเพราะกำลังของมันมากกว่าเราเหยียบย่ำทำลายเราไปต่อหน้าต่อตาจึงเกิดความเครียดแค้นแล้วน้ำตาร่วงออกมานั่นความเครียดแค้นที่จะเอามันให้ได้นี้เป็นความเครียดแค้นในทางด้านธรรมะเรียกว่าเป็นมรรคไม่ใช่เป็นความขึ้นที่ว่าความเครียดแค้นแล้วจะเป็นกิเลสเสียโดยถ่ายเดียวไม่ใช่ให้พากันเข้าใจไว้ในตอนนี้อีกนะส่วนมากนักชาวพุทธเรานั่นแหละว่าอยากอะไรก็ตามหรือมีอะไรก็ตามที่จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสแล้วให้กิเลสมากล่อมเอาเสียว่ามันเป็นตัณหานะถ้าอยากอย่างนี้เป็นตัณหาถ้าเครียดอย่างนี้เป็นความโกรธเป็นความโมโหโทโสเลยให้กิเลสกล่อมไปหมดไม่มีความโกรธต่อกิเลสไม่มีความเครียดแค้นต่อกิเลสไม่มีความอยากต่อการปราบตามกิเลสสุดท้ายก็กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอานี่ให้พากันทราบเอาไว้เรื่องความอยากมีด้วยกันความเครียดแค้นมีด้วยกันฝ่ายกิเลสเครียดแค้นเพื่อผูกมัดเครียดแค้นเพื่อก่อความทุกข์ความทรมานให้แก่เราเองนั่นเรียกว่าเป็นฝ่ายกิเลสความเครียดแค้นที่จะดัดสันดานหรือที่จะปราบกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกทำลายเราอยู่ภายในจิตใจนี้ให้สิ้นซากลงไปนี้เป็นความเครียดแค้นโดยทางมรรคมีความเครียดแค้นมากเท่าไหร่มีความอยากหลุดพ้นหลุดพ้นหรือมีความอยากชนะมากเท่าไหร่นั่นแหละความเพียรยิ่งแก่กล้าสามารถจนกระทั่งไม่รู้หลับรู้นอนเลยนั่นมันเพลินในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นฆ่าศึกของธรรมนี่ความเพียรเมื่อความเครียดแค้นให้กิเลสมากเท่าไหร่ความเพียรยิ่งเด็ดอันนี้เราก็เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังเฉยๆจะพูดให้ฟังเพื่อเป็นคติและเป็นทางเดินต่อไปว่าเป็นของมีได้เอาเราเป็นตัวพยานอย่างนี้ก็ได้เราพูดอย่างนี้ต่างหากนะไม่ได้หมายถึงจะโอ้อวดที่จะทำให้เกิดความเครียดแค้นมากจนถึงกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเนี่ยเราเคยเป็นมาแล้วเพราะจิตเสื่อมนะจิตเสื่อมนี้เราเคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่เพื่อนฝูงให้ได้ฟังเป็นความเข็ดหลาบเสื่อมนี่ทุกข์มากมากจิตเสื่อมนี่ทุกข์มากจริงๆจนหาประมาณไม่ได้เลยไม่มีวันลืมแม้แต่ทุกวันนี้ยังไม่ลืมจะว่าอะไรกันเพราะมันถึงใจจริงๆจนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาด้วยจำความที่ว่าจิตเสื่อมนั้นไม่ลืมมันกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาไม่ใช่ความจำซะแล้วมันเป็นความจริงขึ้นมากับตัวเองนี่เฮ้ยพอเราเล่นความเพียรได้พอจิตไม่เริ่มจิตไม่เสื่อมแล้วก็ยิ่งเน้นหนักลงไปเรื่อยเรียกผูกเกลียดผูกโกรธผูกแค้นกันอย่างหนักจนกระทั่งนั่งเอาหามรุ่งหามค่ำก้นทองเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายคราวนี้เราได้อยู่ในอำนาจของเราซะแล้วคราวนี้เรา

ต่อไปผู้ที่เห็นความสงบของจิตจนกระทั่งถึงแน่นตึงนี่ผมเป็นจริงๆนะจิตนี่แน่นเหมือนภูเขาเลยทีเดียวทั้งๆที่จิตมีกิเลสอยู่นั่นแหละนี่พลังของสมาธิที่มันมีกำลังมากเหมือนกับเป็นหินตั้งแท่งแต่กันแล้วก็เพราะการไม่รักษาคือความไม่รอบคอบไม่ฉลาดในการรักษาจิตประเภทนี้นั่นเองจึงทำให้ค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงโดยตัวเจ้าครัวไม่รู้นะเมื่อเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปแล้วจับเอากลับคืนมาไม่ได้เพียงแต่ว่าเข้าได้บ้างคือเข้าสมาธิสงบได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นก็รู้ตัวว่านี่นี่จิตของเราจะเสื่อมแล้วรีบออกนำเพนเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขนาดนั้นมันก็เหยียบหัวต่อหน้าต่อตาจนปีกว่าทั้งจิตถึงได้ก้าวหน้าจึงได้กลับเจริญขึ้นมาแล้วไม่เสื่อมตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ความเข้มข้นของใจความเครียดแค้นความระมัดระวังของใจนี้มีกำลังมากที่สุดเลยจนถึงกับขั้นที่ว่านั่งหามรุ่งหามค่ำก้นพองพองไปอะไรจะตายก็ตายขอให้จิตนี่ได้ทรงตัวไว้เท่านั้นถ้าจิตนี่ได้เสื่อมเมื่อไรเราจะต้องตายแน่ๆนู่นน่ะฟังสิมันจะตายด้วยเหตุใดเราก็ได้คิดถึงพระโพธิสัตว์ที่ท่านเอามีดโกนมาเฉือนคอท่านตายนี่มีในตำรานะนั่นล่ะท่านจิตของท่านเสื่อมมาถึง5หนเจริญแล้วฌานท่านว่าท่านพูดไว้ในตำราว่าฌานเสื่อมจากทางเสื่อมจากทางก็คือเสื่อมจากสมาธินั่นแหละจะไปเสื่อมจากอะไรเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึง5หน6หนนั่นละหนที่6นั่นน่ะท่านเอามีดโกนมาไว้ทีเดียวเลยแล้วเฉือนจริงๆในตำหนักตำนามีนั่นตายด้วยจริงๆเพราะความที่ท่านเสียใจนั่นเองนี่เป็นเหตุที่จะย่ำถึงกันในเวลาที่เราได้เป็นอย่างนั้นคือจิตของเราเสื่อมจนขณะเสียใจขณะนั้นเมื่อเวลาก้าวขึ้นมาคราวนี้แล้วถ้าเสื่อมไปมาได้เราจะต้องตายด้วยท่าใดท่าหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนั่นร่างความเสียใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันจึงมีกำลังกล้าเอามากมายในขณะที่ได้ปราบมันได้อยู่ในขั้นนี้แล้วจึงเอาอย่างหนักที่เรียกนี่ความเป็นเช่นนี้ไม่เรียกว่ากิเลสนี่เราพูดหมายถึงเราจะพูดเอาระหว่างกิเลสกับธรรมเป็นยังไงมันเครียดกันเครียดแค้นกันเป็นยังไงความเครียดแค้นที่เป็นธรรมก็เพื่อจะปราบกิเลสนั้นจะเป็นกิเลสไปได้ยังไงถ้าเป็นกิเลสแล้วจะปราบกิเลสได้ยังไงนี่เราเห็นชัดๆว่าปราบได้นี่เนี่ยแล้วกำลังความเพียรกล้าสามารถเข้าเท่าไหร่แล้วกิเลสยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตรงรัวนี่เห็นได้ชัดประกอบความภาคเพียรมาแล้วความเพียรกล้าเท่าไหร่อ้าวถึงขนาดว่าลืมหลับลืมนอนบางทีนอนไม่หลับเพราะความเพียรกล้าเนื่องจากความเพลินในการต่อสู้กับกิเลสความเห็นโทษก็จนเกิดให้เกิดความเพลินอันหนึ่งมันก็การจะปราบมันนั่นเองแล้วเรื่องของสติปัญญารวดเร็วคล่องตัวก็เพลินไปอีกอันหนึ่งนี่แหละทำให้เพลินความเพลินความไม่หยุดไม่ถอยในความภาคความเพียรมันก็เป็นมากนี่แหละมีกำลังกล้าอย่างนี้เองแล้วความอยากหลุดพ้นหรือความจะเอาที่เลชนะที่เลดไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่ก็มีกำลังกล้าเพราะฉะนั้นความเพียรจึงมีกำลังกล้าเนี่ยมันเป็นไปตามๆกันนี่ท่านเรียกว่ามากทั้งมวลกำลังกล้าสามารถทุกสิ่งทุกอย่างในด้านธรรมะที่จะปราบกิเลสแล้วเป็นมรรคทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าเป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสแล้วจะแก้กันไม่ลงนี่เป็นมรรคจึงแก้กิเลสและปราบกิเลสได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ด้วยความเผ็ดร้อนประเภทนี้ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้เรื่องความเพียรนี่จะมีเป็นพักๆตอนๆไปที่แรกนี่ก็อืดอาดเหนื่อยนายภาวนาก็มีแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเพราะยังไม่เห็นผลแต่พอได้ปรากฏผลเริ่มขึ้นมาเป็นสมาธิจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มสบายทีนี้ความเพียรเริ่มก้าวเพราะจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดไปทางโลกทางสงสารมีแต่ความสงบใจอิ่มตัวด้วยธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจสบายนี่พออยู่แล้วสมณะเราถ้าจิตสงบถ้าจิตเป็นสมาธิได้อยู่ไหนก็พออยู่ได้สบายถึงจะยังไม่ได้มีความคล่องแคล่วแกล้าในทางปัญญาก็ตามเพียงขั้นนี้ก็พออยู่พอกินเพราะฉะนั้นผู้จิตที่เป็นสมาธิจึงมักจะติดสมาธิไม่อยากจะออกขวนขวายเนื่องจากไม่เคยเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือสมาธิไปจึงต้องติดในสมาธิถ้าไม่มีผู้แยกผู้แยะไม่มีผู้ดุผู้ด่าหรือสั่งสอนว่ากล่าวให้รู้จักวิธีการก้าวเดินสมาธิจะติดอยู่นั่นแน่ๆแล้วจนกระทั่งวันตายหาทางออกไม่ได้เลยและไม่หานี่มันจะหาได้ยังไงมีอันหนึ่งแต่นี่พอก้าวออกทางด้านสมาธิออกก้าวทางด้านปัญญาทีนี้ปัญญาจะเริ่มไหวตัวไหวตัวไปไหนไหวตัวไปในสิ่งที่เป็นเครื่องผูกพันต่อเราแต่ก่อนมันเคยรักอะไรนั่นฟังสิอะไรที่เป็นนิสภาพของเรามันจะต้องเจาะเข้าไปตรงนั้นมันรักอะไรรักรูปอะไรนั่นอย่างเข้าไปก็ทราบเองนี่นะเส
เสียงอะไร

นะกลิ่นอะไรนั่นรสอะไรนั่นฟังสิเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจหมายที่พูดนี่แหละที่เป็นวิจภาคคือเป็นข้าศึกต่อกันมาเป็นประจำแต่เราถือว่าเป็นความรักความชอบใจของเราเพราะเป็นกิเลสทั้งอันทั้งดวงจิตของเราเป็นกิเลสทั้งดวงที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันจึงเข้ากันได้สนิทไม่มีทางคิดว่าจะต่อสู้ทางคิดว่าจะเห็นโทษเห็นภัยแต่พอปัญญาหยั่งเข้าไปแล้วมันจะเริ่มเห็นโทษนะเห็นโทษสิ่งที่เราเคยว่าเป็นคุณสิ่งที่เราเคยบูชามาตลอดเวลาและถูกมันกล่อมอยู่ตลอดเวลาและจะเริ่มตื่นตัวขึ้นมาด้วยปัญญานี่แหละท่านจึงเรียกว่าปัญญาพอสอดเข้าไปพับสอดเข้าไปพับตรงไหนตรงไหนจะค่อยทราบเห็นเรื่องโทษเรื่องคุณขึ้นมาเป็นคู่เคียงกันไปคู่เคียงกันไปเดิมดับไม่เหมือนแต่ก่อนที่เห็นแต่ว่าเป็นคุณอย่างเดียวทั้งที่มันเป็นโทษนะพอปัญญาหยั่งเข้าไปมันจะเห็นเป็นโทษแทรกกันเข้ามาในทางปัญญานี่ปัญญาก็ก้าวเดินพิจารณาเอาจะพูดถึงเรื่องอนิจจังเอาตรงไหนมันเที่ยงมีไหมในสกลอากาศของเขาของเรานั่นทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาหาความสุขเมื่อได้เมื่อไหร่นั่นอนัตตาถือว่าเป็นสาระแก่นสารที่ไหนได้นี่อันหนึ่งและแยกส่วนมากมักจะแยกเข้าไปอสุภะอสุภังนี่แหละอันสำคัญมากที่จะแก้เรื่องของราคะทำราคะให้เบาลงโดยลำดับจนจับเงื่อนได้และจับตัวของมันได้ก็เพราะเรื่องอสุภะอสุภังเป็นสำคัญนี่ท่านบอกปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้ทีนี้พอปัญญาก้าวเดินนี่นะเห็นเหตุเห็นผลไปด้วยแล้วทำไมปัญญาจะอยู่ที่นี่เห็นผลแล้วมันต้องก้าวเหมือนเราทำงานทำการปรากฏผลขึ้นมาอย่างไรอย่างไรแล้วเจ้าของต้องมีความขยันหมั่นเพียรเช่นการค้ามีกำไรก็ย่อมมีความเพลิดเพลินในการงานไม่ขี้เกียจขี้ค้านเหมือนที่ว่าค้าขาดทุนทุกวันทุกวันแล้วควายจะจมใครจะมีใจค้ามันล่ะนี่มีก็เหมือนกันนั่นแหละพอถึงขั้นที่ปัญญาก้าวเดินเอาพิจารณาจากนั้นแล้วก็จะเป็นปัญญาหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาที่เคยพูดให้ฟังแล้วว่าภาวนามยปัญญาหมุนไปละหมุนเรื่อยๆเรื่อยหมุนไปทลายยิ่งเห็นยิ่งรู้ยิ่งเข้าอกเข้าใจสิ่งไม่เคยรู้รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่เคยคาดเคยคิดไม่เคยนึกว่าจะอะไรที่เราไม่เห็นมาแต่ก่อนว่าไม่มีไม่มีปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมารู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมานี่สิมันจึงทำให้รู้ได้ได้อย่างชัดเจนว่าจิตนี่พิสดารมากที่สุดนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่พิสดารที่ไหนตาก็มันแค่รูปเท่านั้นเลยจากนั้นแล้วมันไม่ได้เรื่องหูแค่เสียงเท่านั้นเลยนั้นแล้วไม่ได้เรื่องจมูกแล้วนี่เหมือนกันแค่กลิ่นเท่านั้นนะแล้วลิ้นแค่รสเท่านั้นเลยนั้นแล้วไม่ได้เรื่องไปทำหน้าที่อื่นนอกจากหน้าที่ของตัวโดยเฉพาะแล้วไม่ได้เรื่องเอาตาให้ไปฟังเหมือนหูได้ไหมมันไม่ได้เอาหูไปดูเหมือนตาได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันขัดกันนะครับแต่เรื่องของใจนี้เมื่อได้เปิดสิ่งที่มืดมิดปิดบังออกจากใจเดิมดับเมฆหมอกกันไปแสงพระอาทิตย์ย่อมฉายแสงอยู่แล้วภายในใจนั้นย่อมจะกระจ่างออกมาคือนี่เหมือนกันอย่างนั้นแหละคือจิตนี้จะกระจ่างออกมาสิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันมีอยู่แล้วมันต้องเห็นที่นี่ก็เห็นไปเห็นไปแจ้งไปเรื่อยแจ้งไปเรื่อยนี่แหละที่ว่าเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่จะให้อย่างทราบถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจริงหรือจึงได้มาสั่งสอนโลกว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงหรือบาปมีจริงหรือบุญมีจริงหรือแล้วพรหมโลกมีจริงหรือนิพพานมีจริงหรือมันไม่จริงได้ยังไงประจักษ์อยู่ในหัวใจตรงนี้มันประกาศกลางวันถึงกันอยู่ประสานถึงกันกับความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายรู้แม้จะตัวเท่าหนูก็ตามเถอะจิตไม่ได้เรียกว่าหนูนี่ดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่านัตถิสยโยปาปโยนี่ผมพูดย่อเลยว่าบรรดาท่านผู้ที่บริสุทธิ์จิตมีจิตที่บริสุทธิ์วิมุตติพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วมีความเสมอภาคกันหมดไม่มีปรากฏว่าจิตดวงใดยิ่งหย่อนกว่ากันนั่นตั้งที่นี่ละจิตธรรมชาติอันนี้ละเป็นธรรมชาติที่รู้จะว่าไงต้องก็รู้สิพระพุทธเจ้ารู้ตัวเท่าหนูทำไมจะรู้ไม่ได้สิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนที่ทุกคนรู้ได้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันกันเป็นเครื่องยืนยันรับรองหมอบลาบคาบแก้วหมอบตรงนี้แหละหมอบต่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงตรงนี้ลงตรงที่บรรลุในจิตใจด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งของตัวเองที่เด็ดพังไปจากใจหมดแล้วเป็นยังไงจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นยังไงนั่นทำพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงนี่เข้ากันแล้วไม่ต้องไปเทียบก็ได้นะนี่สิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นไหมเดี๋ยวนี้รู้ไหมนี่ปฏิเสธได้ไหมว่าไม่รู้ไม่เห็นเวลาตั้งที่เห็นอยู่เนี่ยปฏิเสธได้ไหมนั่นปฏิเสธไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นยอมรับนี่แหละที่ว่ายอมรับศาสนาของพระพุทธเจ้าว่าจริงอย่างนี้เองใครจะเป็นผู้ยอมรับนะแต่เราตัวเท่าหนูเรายังยอมปะเช่นท่านผู้เป็นพระอรหันต์ละหันท่านมาทำไมท่านจะไม่ยอมล่ะเราตัวเท่าเพียงตัวเท่าหนูเรายังยอมแล้วเวลานี้เรายอมจริงๆตายก็ตายเถอะเราไม่มีอะไรเสียดายยิ่งกว่าทำพระพุทธเจ้าหัวเราขาดไปเลยเราไม่เคยเสียดายอะไรยิ่งกว่าทำพระพุทธเจ้าแต่ทำพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ว่างั้นเลยเป็นเอาเป็นตายเข้าสู้เลยนี่เพราะเห็นอย่างเห็นความจริงอันนี้เอง

นี่แหละที่เราพูดถึงเรื่องปัญญาเขาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็นเห็นไม่เคยละได้จะว่าไงสิ่งที่ว่าท่านมาประเสริฐประเสริฐแต่ก่อนได้ยินแต่เล่าให้ฟังได้เห็นตั้งแต่ตำหนักตำลามันมีแต่ความจำความคาดคะเนเวลามันไปเจอกันจังๆด้วยความจริงนี่จะว่ายังไงจะพูดอะไรได้ปฏิเสธได้ไหมนั่นมันปฏิเสธไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่จะยอมรับกันแล้วด้วยความจริงต้องจริงเหมือนกันหมดเรายกตัวอย่างเช่นอย่างการรับทานเพียงเท่านี้แล้วนะเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายความอิ่มนั้นน่ะเป็นยังไงถามกันไหมรับทานมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ตามเถอะไม่มีใครจะเป็นบ้ามาถามว่าผมอิ่มแล้วยังเนี่ยความอิ่มของผมเป็นยังไงไม่มีใครจะถามมันรู้กันมาตั้งแต่รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรู้มาเดิมดับด้วยจำเพาะตนจำเพาะตนโดยไม่ต้องถามกันเพราะต่างคนต่างไม่สงสัยในลิ้นในปากตัวเองแล้วสงสัยอะไรถึงอิ่มถึงขั้นอิ่มก็ไม่ได้สงสัยในท้องตัวเองแล้วไปสงสัยคนอื่นได้ยังไงเราไม่สงสัยเราแล้วนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นทำที่รู้ได้เห็นผู้ปฏิบัติเห็นเป็นอย่างนั้นแหละต้องท้ายพากันพยายามปฏิบัติทำนี่สดๆร้อนๆแท้ๆเราอย่าไปคิดว่าการนู้นสถานที่เวลานู้นมีทำเวลานั้นทำด้วยหรือทำคือทำล่าสมัยนี่เป็นเรื่องของกิเลสที่มันเคยกล่อมโลกให้หลับสนิทแล้วมันขึ้นทีอยู่บนหัวใจของเรามากี่กับกี่กันแล้วต่างหากมันหลอกทำแท้ท่านไม่หลอกท่านจะเป็นไปตามความจริงรู้ก็รู้ตามความจริงพระพุทธเจ้าจึงรู้เมื่อรู้ตามความจริงแล้วจึงสอนออกมาด้วยความจริงลบล้างกับความจำปลอมของกิเลสเพราะกิเลสนี่มันปลอม 100% ทำมังคุเจ้าจริง 100% เดินสวนทางกันลบล้างกันอย่างเต็มที่เลยไม่มีอะไรที่จะลบล้างยิ่งกว่าทำกับกิเลสลบล้างกันละเมื่อถึงขั้นสติปัญญาธรรมเป็นต้นมีขึ้นภายในจิตใจแล้วจะลบล้างทั้งแต่กิเลสทั้งนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วดูแสนสบายนั่นละจิตวิญญาณดวงนี้แหละดวงที่พ้นจากความกดทวงทั้งหลายของมัตตจักรวัตจิตแห่งแดนสมมตินี้มีจิตดวงนี้เท่านั้นที่หลุดพ้นได้มีจิตพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์ทั้งหลายเท่านั้นที่หลุดพ้นไปได้ที่อยู่เป็นอิสระแต่เราว่าอยากจะพูดว่าอิสระเหลืองเหลวมันก็จะหมายไปอีกนะเพราะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเราอยู่อิสระเหนืออย่างนั้นนี่เป็นสมมติอันหนึ่งนะมันเป็นสมมติแต่ละอย่างแต่เมื่อเป็นเข้าไปแล้วก็ทราบเองเป็นยังไงจิตเป็นอิสระเป็นยังไงจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วเป็นอิสระเป็นยังไงจิตที่ว่าพ้นจากกิเลสเป็นจิตวิเศษวิเศษยังไงก็ผู้นั้นครองอยู่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนเมื่อถึงใครรู้เข้าไปมันก็เหมือนกันเหมือนอย่างรสต่างๆที่ลิ้นเราสัมผัสเข้าไปพับมันก็รู้เองไม่มีอะไรสงสัยนี่แหละและวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่เป็นที่แน่ใจหายสงสัยไม่มีที่สงสัยในแง่ใดแล้วองค์ท่านเองก็เป็นผู้ตักตวงเอามรรคเอาผลเต็มหัวใจแล้วไม่อย่างนั้นอัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้ยังไงเห็นเวลาท่านเราไม่ได้มาหมายเอาพระบรมเอาพระอัฐิธาตุของท่านว่าเป็นของวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมที่ท่านสอนเรานะที่ธรรมที่ท่านสอนเรานั้นยิ่งวิเศษวิโสอยู่แล้วจะว่าไงยอมรับกันอยู่แล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตายพูดภาษาให้เต็มปากเราเนี่ยยอมรับแล้วว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระเช่นไรอันนี้เป็นพยานอันหนึ่งต่างหากที่ออกมาทีหลังนี้เวลาท่านตายไปแล้วเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คือรถแห่งธรรมของท่านที่แสดงออกมานั่นแหละเป็นสักขีพยานยืนยันให้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่นไรและเวลาท่านเมื่อท่านภาพจากไปแล้วอัฐิของท่านจึงกลายพระธาตุขึ้นมานี่เป็นพยานอันหยาบๆอันหนึ่งต่างหากหยาบยิ่งกว่าธรรมที่ท่านแสดงมาซึ่งก็เป็นที่ทราบซึ้งต่อวงลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมากันมาแล้วทั้งหมดไม่ได้สงสัยท่านนี่อันนั้นเป็นเครื่องแสดงออกนั่นเห็นไหมท่านตักตวงมาไหมปฏิปทาไม่ถูกจะได้ตักตวงมากกว่าผลได้หรือนั่นเหมือนอย่างก้าวเข้ามานี่ก้าวเข้ามาไม่ถูกทางก้าวมาวัดต่อวันตากไม่ถูกทางจะไปเจอวัดต่อวันตากได้ยังไงต้องก้าวเข้ามาถูกทางถึงจะเจอวัดต่อวันตากได้นี่ชั้นใดต้องก้าวถูกอัดถูกทำจึงสามารถอัดดวงว่าผลนิพพานได้เต็มหัวใจดังหลวงปู่มั่นหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทั้งหลังนี่แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์เสาเหมือนกันทั้งสองพระองค์นี้เป็นผู้อัฐิการพระธาตุด้วยกันทั้งสององค์นี่เป็นพยานอันหนึ่งแท้โลกทั้งหลายได้เห็นเมื่อเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังอัตธรรมที่ท่านทั้งสองนี้แสดงออกมาในแง่ใดลึกซึ้งอย่างละเอียดแค่ไหนก็ให้เขาได้เห็นอันนั้นเป็นพยานอันหนึ่งส่วนผู้ที่ได้ยินได้ฟังชัดเจนประจักษ์ใจแล้วจากที่ท่านการจากที่ท่านแสดงให้ฟังนั้นมันก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปแล้วนี่เป็นธรรมที่ละเอียดมากซึ้งมากทีเดียวเราจึงไม่สงสัยเรื่องปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยดำเนินด้วยความถูกต้องราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่ผาดไม่โผนโลดเต้น

ออกนอกลู่นอกทางไม่มีคำว่าแข็งแข็งเพิงเพิงอยากเด่นอยากดังไม่มีมีแต่เป็นสวดคาถาธรรมเดินตามสวดคาถาธรรมเรียบราบไปเลยนี่เป็นธรรมแท้ไม่มีคำว่าอยากโอ้อยากอวดอยากแข่งผู้หนึ่งผู้ใดอยากยกตนข่มท่านประการใดอย่างนี้ไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเพราะเป็นปฏิปทาที่เป็นธรรมล้วนๆย่อมไม่กระทบใครทั้งนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่กระทบโน้นกระทบนี้เหยียบโน้นย่ำนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกโดยอาศัยธรรมเป็นโลกบางหน้าตอนนั้นเองนี่มีอยู่มากเวลานี้ให้พากันระมัดระวังกำลังแทรกขึ้นอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละโรงศาสนาวงวัดวงวาวงนักปฏิบัติมันมีแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาการบ้านการเมืองแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเห็นเนี่ยทุกวันดูอ้าวไม่เห็นได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่มนุษย์ดูกันทำไมดูไม่ออกฟังกันทำไมฟังไม่ออกล่ะก็ภาษาเดียวกันมันต้องรู้มันต้องรู้มันต้องเข้าใจใครจะไปโง่ขนาดไหนว่ากล่อมให้หลับทุกอย่างได้หรือเรียนมาคัมภีร์เดียวกันทำไมจะไม่รู้แล้วยิ่งเลยปฏิบัติด้วยแล้วเอานั่นยิ่งชัดเจนมันจะเล่นด้วยลายไหนมองเห็นหมดชัดเจนหมดขอให้ผู้ปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจถึงอัตถึงธรรมเถอะไอ้เรื่องลวดลายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนไม้ไหนออกมาจากผู้ใดจากสำนักในกลุ่มใดมันต้องรู้หมดนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเพราะงั้นมันหยาบหยาบกิเลสมันละเอียดเมื่อไหร่เราจะเหนือธรรมผู้ที่ของผู้ที่ผ่านพ้นไปแล้วต้องเป็นผู้ละเอียดต้องพูดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสที่แสดงออกตัวออกมาทางนั้นเป็นแต่ท่านไม่พูดเท่านั้นเองพูดแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปให้ก็เป็นอันให้ทราบไปโดยนัยยะว่าที่ไม่กล่าวถึงนั้นก็คือว่าไม่สนใจคุณยังไงอันใดที่กล่าวถึงเน้นหนักในกองไหนให้ถือจุดนั้นเป็นจุดสำคัญเท่านั้นเองมีผู้ปฏิบัตินะตามอย่างนั้นแล้วสม่ำเสมอเป็นสุขโตเดินไปก็ดีพูดไปก็ดีเป็นสุขโตดีดีดีงานไปดีไปดีพูดดีนะไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดนี่ท่านเป็นธรรมการพูดนั้นย่อยุแย่นี้ยุยงนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมมันเรื่องของกิเลสตัวสกปรกพูดออกมาอะไรสกปรกยุนั้นแย่นี้วดตัวของตัวดีอย่างนั้นเหยียบย่ำทำลายของเขาไม่ดีอย่างนั้นนั่นแหละตัวเสนียดจันไรตัวสกปรกมากที่สุดให้ระมัดระวังจิตของเราก็เหมือนกันมันไปดูถูกเหยียดหยามผู้ใดให้ดูนี่แล้วโอปัญญโกคือพูดทั้งทางนอกย่นเข้ามาทั้งทางในให้มันเห็นทั้งทางนอกเห็นทั้งทางในรอบไปหมดทุกอย่างจึงเรียกผู้ปฏิบัติรอบครอบแล้วดูว่าไรจิตของเราอีกด้วยมันไปดูถูกเหยียดหยามองค์ไหนผู้ใดว่าเราดีกว่าผู้ใดเราเฉลียวฉลาดกว่าผู้ใดเรามั่งมีที่สุขกว่าผู้ใดแล้วมีฐานะดีกว่าผู้ใดเราเป็นชาติชั้นมันหน้าใดมันคิดออกอย่างเรื่องอะไรนี่คือเป็นความผิดของเจ้าของให้ดักสันดานมันตรงนี้นี่ความผิดมันอยู่ในจิตนี่ก็ผิดเจ้าของไม่คนอื่นไม่รู้เจ้าของก็รู้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องกระดุนรู้ให้เจ้าของรู้เจ้าของเองแก้เจ้าของเองดักเจ้าของเองนี่เป็นธรรมสําหรับผู้นั้นนี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมแท้ให้รอบทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็ไปด้วยความสม่ำเสมอให้อภัยกันได้ทุกอย่างรู้ด้วยกันได้สะดวกสบายเช่นหนึ่งอย่างนี้สุนัขกับเราอยู่ด้วยกันเห็นไหมนี่มันเป็นประเภทหนึ่งเราก็เป็นประเภทหนึ่งทำไมมันอยู่กันได้นี่ดูสิเพราะความจงรักภักดีเพราะความเมตตาสงสารกันให้อภัยกันมันอยู่ได้อย่างนี้นี่ดูเอาคอยเตือนว่าจะเตือนธรรมดาธรรมดาเอาละนะพอเห็นท่านก็ยิ่งจะปรงธรรมสังเวชเรื่องกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์กรรมของเขากรรมของเราพระเจ้าทรงสอนไว้ว่ากรรมมังสตรีพัชติยริดังหินัปปณีตังการกรรมย่อมเป็นเครื่องกำเนิดแจกจากให้มีความประณีตเลวทรามต่างกันนี่เหมือนก็ตีกาให้เห็นเวลานั้นเราไปดูที่เขาเอาเด็กจำนวนเหล่านี้มารวมกันนั้นนะไม่เห็นได้ชัดเจนเป็นเครื่องประทับใจมากทีเดียวถ้าอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเป็นมันก็ไม่ค่อยได้มองเห็นกันชัดเจนเวลาไปดูพวกกองทุกมารวมกันพวกอวัยวะบกพร่องมีคนมีการมาบวกมารวมกันแล้วมันก็เห็นได้ชัดเด่นขึ้นภายในจิตใจทำความลึกไว้ได้นานเรื่องที่พระเจ้าสอนไม่ผิดที่ตรงไหนไม่มีที่ผิดก็เห็นแล้วถึงสอนเอาอะไรมาผิดมาดังที่พูดวันนี้เองภูเพนิวาสพระองค์ก็ทรงทราบเลยของพระองค์เองเองชัดเจนมาชิมยามก็รู้เรื่องของสัตว์นี่พอวาระที่สามก็ตัดหินกันกับอวิชชาที่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดนั่นจึงได้สอนโลกอย่างชัดเจนด้วยความรู้ที่แจ่มแจ้งชัดเจนมากกรรมฐานมันยังจะเป็นบ้านเนี่ยนู่นเต็มกรุงเทพมันผิดอะไรที่ผมพูดเอาไว้น่ะปฏิวัติทางพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่พาดำเนินนี่คนทั้งหลายเขานับถือแล้วกระสายทางอาจารย์มั่นคนทั้งหลายเขานับถือนี่มันจะออกตรงนี้นะมันจะออกท่องนี้นะวะท้ายก็ข้านี่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นข้านี่เป็นพระกรรมฐานสายทางอาจารย์มั่นเมื่อมันไปขายกินเต็มไปหมดเราวิตกวิจารณ์มากตรงนี้แล้วกำลังเริ่มเป็นไปตามที่ผิดแล้วนี่ผิดที่ตรงไหนต่างองค์ต่างแท้ต่างแท้แล้วเวลานี้ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์
มันหมดยางอายนะกำลังแทรกกำลังแซงไปนะอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเวลาจิตรวมพึ่งไว้มันแซงหน้าแซงหลังนั่นนั่นอันนี้ก็เหมือนกันใครก็เก่งๆนะมันมีแต่เก่งๆนั้นในเวลานี้นะผมไปกรุงเทพคราวนี้ผมสัตตหาไปด้วยความจำเป็นนี่ไปทราบว่าพระเหล่านี้ก็ไปอย่างนั้นไปอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมีหนังท่านวัดเราอีกมีไปอีกนี่อะไรท่านไม่ได้พูดเรื่องราวอะไรให้ท่านฟังด้วยก่อนที่จะไปทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเท่านี้ก็สมกับที่ว่าสิผลเนี่ยกำหนดไว้แล้วแต่ก่อนนั่นแหละมันภาพแบกแนวนะพระองค์นี่นะดูกับวิญญาณดูอะไรไม่เหมาะแล้วจึงไม่ให้ไปนี่มาอีกเนี่ยมาอีกยิ่งมาแสดงลวดลายหนักเข้าไปอีกให้เห็นชัดเจนอย่างนี้นี่ชอบกลพระทำไมจึงเป็นบ้าที่สุดร้อนอย่างนี้นะแล้วมานี่ให้ออกจากวัดไปเลยนะอย่ามาอยู่วัดเนี่ยมันหนักบัดนะพรรษาก็ขาดไปแล้วไม่ได้เรื่องราวอะไรไปไม่ได้หน้าได้หลังอะไรพูดแทนเราพูดงั้นเรามีอยู่ก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนี่พอมาแล้วก็เจอก็พูดแล้วก็ไปเลยหาความงามไม่ได้หาความเหมาะสมไม่ได้ฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลว่าพามาปฏิบัติเพื่อทำอย่างนี้ที่แสดงอย่างนี้เพื่อกิเลสทั้งนั้นนะมานี่ก็ทั้งสองนะให้บอกไปชนะอย่าให้อยู่มันหนักวัดนะพรรษาก็ขาดไปแล้วแหละอย่าเอามาอยู่ให้มันหนักวัดอีกต่อไปนี่มันอะไรเจ้าคนแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆปีนี้44วัดเราพอเราน้ำเนี้ยประตูสักนิดหนึ่งก็ตั้งแต่19 20จะตาเป็น25ก็29 35เนี่ยเราไม่ลืมนะ35แล้ว41ปีกาปีนี้44น่ะขยับขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมลงแล้วมาก็ให้หนักใจอย่างนี้นะมันมาด้วยความตั้งอกตั้งใจมันหนักใจทั้งหมู่เพื่อนด้วยนะไม่ใช่หนักใจแต่เราผู้ปกครองอย่างเดียวมันมีทางขวางอยู่นั่นแหละเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่มันกระเทือนไปหมดนั่นแหละถามว่าไม่มีเหตุผลที่ควรจะแก้หลุดในนี้แล้วก็ให้หนีไปจากวันนี้เท่านั้นเรื่องจะมีความจำเป็นที่ขาดพรรษาเพราะความจำเป็นมันมีพระวินัยหรือธรรมยังให้อภัยถ้าเหตุผลที่จะมาแก้นี้ไม่สมดุลกันแล้วก็ต้องออกจากวัดเท่านั้นนะไม่ควรจะอยู่ในวัดนี้ให้หนักหมู่เพื่อนและเราผู้ปกครองนอกจากเหตุผลที่เหมาะสมเท่านั้นขาดพรรษาเพราะเหตุผลเหมาะสมท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ปราบอาบัติเพราะไม่เป็นการโกหกเป็นสิ่งที่สุดวิสัยมีอยู่ในพระวินัยข้อนี้เป็นอย่างมีอะไรนะพอ

ามธรรมดาในเวลาพรรษาการประกอบความเพียรรู้สึกว่าเป็นความสะดวกกว่าทุกๆการนี่จะพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศก็รู้สึกว่าสม่ำเสมอไม่ร้อนนักไม่หนาวมากจนเกินไปการอยู่ก็มีที่จุดหมายเราเกียรติปันปันจากนี้ถึงมันออกพรรษาเราก็ทราบภายในใจของเราทุกๆการว่าไม่มีความจำเป็นที่จะไปแรงวันแรงคืนที่ไหนในเวลาปกตินอกจากมีกรณีพิเศษซึ่งจำเป็นจะต้องไปโดยวิธีสัตตาหะกรณียกิจเท่านั้นนั่นในโอกาสซึ่งเราอยู่จำพรรษานี้จึงเป็นการที่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงจะประกอบความภาคเพียรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการฝึกตนโปรดทำให้กินทุกๆด่านอย่าหัดเป็นคนหลักลอยจะเคยกินต่อนิสัยแล้วเสียยากในการต่อไปรีบแก้เสียในวันนี้ในเวลานี้เป็นลำหนักไปนั่นแหละเป็นการดีอย่ารอไปแก้ในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าจะเป็นการส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีซึ่งมีทางจะคอยกำเริบอยู่ทุกเวลานั้นให้มีกำลังมากขึ้นหลักนิสัยเป็นหลักสำคัญผู้จะดำเนินทางโลกและผู้จะบำเพ็ญทางธรรมหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยของนักบวชเป็นนิสัยที่ต้องเป็นนิสัยที่มั่นคงนะมันเป็นคนหลักลอยทำอะไรทำให้จริงมุ่งผลประโยช

ต่อกิจที่เราทำจริงๆและทำด้วยความสนใจการทำธุระหน้าที่ทุกประโยชน์โปรดใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเราจะเห็นความบกพร่องซึ่งควรจะแก้ไขที่ตรงไหนบ้างในงานของเราที่กำลังทำไปเป็นประจำประจำไม่ว่างานประเภทใดเพราะนักบวชเป็นเพื่อตีไข้ครัวเป็นเพื่อตีสังรวมระหว่างไม่เป็นเพื่อตีหลุดพ้นแต่เป็นเพื่อตีเดียบเดียวอาหารในหน้าที่การงานที่ชอบทำลงไปแล้วมุ่งความสำเร็จเป็นที่ตั้งทุกกรณีผมมีความหิวกระหายอยากจะทราบผลแห่งการปฏิบัติของหมู่เพื่อนตลอดมาทั้งอยากจะทราบผลที่การได้ที่ได้อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานมีผลปรากฏอย่างไรบ้างจากท่านผู้มาอบรมศึกษาซึ่งบางท่านก็อยู่เป็นเวลาหลายปีบางท่านก็เข้าออกจะอยู่หลายปีหรือเข้าออกก็ตามหรือเอาหลักที่ว่าต่างท่านต่างมาศึกษาออกไปก็เพื่อปฏิบัติเข้ามาก็เพื่อมาศึกษาและปฏิบัติจึงไม่มีอะไรแตกต่างกันกับผู้ที่อยู่มาหลายปีและผู้ที่ไปมาหรืออย่าว่าเข้าออกเนื่องจากความมุ่งหวังมีเท่ากันทั้งผู้ที่อยู่เป็นประจำทั้งผู้ที่ไปมาดูก็อยู่เพื่อประพฤติปฏิบัติไปก็ไปเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกที่มีอยู่ภายในใจของตนเช่นเดียวกันการสอนก็รู้สึกว่าได้ทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านเท่าที่มีเพื่อบรรดาท่านที่มาศึกษาโดยไม่มีปิดบังลี้ลับไว้แม้แต่น้อยสอนทุกเวลาทุกอิริยาบถที่สอนตามแต่เหตุการณ์จะเกี่ยวข้องไม่เลยตักเตือนในอิริยาบถใดสอนด้วยความจงใจมุ่งให้ผู้ได้รับจากคำสอนนั้นรู้จริงเห็นจริงตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงให้ฟังยาก็สอนตรงกลางก็สอนละเอียดก็สอนจนเต็มกำลังความสามารถและไม่อาจจะสอนให้ยิ่งกว่าที่เท่าที่สอนมาแล้วไปได้มากท่านผู้มาศึกษาและปฏิบัติมีความรู้สึกอย่างไรบ้างบางกรณีเป็นสิ่งที่หยาบๆทำไมจึงต้องพูดซ้ำๆสับๆออกมากมายจนถึงกับว่าเกิดความรำคาญในการสอนไม่เพียงแต่ว่าผู้ฟังอาจจะรำคาญจากการสอนซ้ำๆสับๆผู้สอนก็รู้สึกมีความรำคาญและบางครั้งหนักใจเหมือนกันเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ละเอียดพอที่จะท่องหรือไม่สามารถจะจดจำมาได้แต่นี่เป็นสิ่งที่เราอยากไม่ถึงกับจะต้องท่องบ่นเหมือนสวดมนต์หากเป็นผู้จงใจมาศึกษาจริงๆแล้วทำไมจะจำไม่ได้มีคนหน้าสงสัยอยู่มากทั้งก็ทราบอยู่ว่าการสอนคนโง่ต้องถอนซ้ำๆสักให้มันเข้าใจเหมือนอย่างคนฉลาดนั้นเข้าใจไม่ได้แต่ก็อดจะคิดไม่ได้โง่ขนาดไหนถึงจะไม่เข้าใจในคำพูดในเรื่องหยาบๆเป็นหลักที่จะให้พิจารณาอยู่ไม่น้อยอีกประการหนึ่งผ
ทางที่พามีส่วนสมาทานปุรุมขวัตออกเปิดทางเห็นร่องรอยของนามถึงกรรมฐานที่เข้าใจว่าตนดำเนินตามพระพุทธเจ้าการบุญธรรมบาตก็เป็นเครื่องดัดสันดานความเกลียดคร้านอันเป็นกิเลสประเภทหนึ่งและไม่ให้ดื่มเนื้อดื่มตัวในเมื่อมีกิเลสราคะมากเดี๋ยวจะเห็นว่าการบุญธรรมบาตไม่จำเป็นเพราะกิเลสราคะก็มีอยู่แล้วนั่นเป็นประเภทหนึ่งการบุญธรรมบาตเป็นประเภทหนึ่งและเป็นจิตประจำของพระเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปมีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องถือเป็นประจำนี่น้ำซ้ำยังมีธุดงค์กับวัดย่ำลงว่าถือบิณฑบาตเป็นวัดนะเป็นของไม่จำเป็นเหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงย่ำแล้วย่ำเราซึ่งตั้งแต่วันอุปสมบทท่านก็ทรงแสดงครั้งหนึ่งแล้วคือว่าอนิสสะมีบิณฑบาตเป็นข้อหนึ่งด้วยแสนดีในอนิสสะทั้งแปดนั้นมีน้ำซ้ำยังมีผู้ดงย่ำเขาอีกสมาทานให้สมาทานถือสมาทานการบิณฑบาตเป็นว่าไม่ขัดนะหรือไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวครับอาจารย์เลขาลาภที่มีอยู่ก็คือแล้วเห็นว่าการบิณฑบาตไม่จำเป็นไปทีอาจารย์เลขาลาภก็ถือว่าเป็นความจำเป็นหรือเป็นของมีคุณค่าอันหนึ่งที่ได้มาหรือเป็นของมีคุณค่าสำหรับศรัทธาที่นำมาถวายการบิณฑบาตก็ถือว่าเป็นคุณค่าของเราที่เราได้ดำเนินกิจวัตรหรือได้บำเพ็ญกิจวัตรไม่ให้บกพร่องและการงดเสียซึ่งอาหารที่มีผู้ตามมาส่งเลยจุดที่ได้ตรงใจไว้แล้วว่าจะไม่รับข้อนี้ก็เป็นธุดงควัตรข้อหนึ่งและเป็นข้อสำคัญอีกเช่นเดียวกันเพื่อจะตัดความโลเลโลภมากในอาหารการขบฉันความธรรมนาของใจถ้าหากว่าเป็นฝ่ายที่เหล็กแล้วจะไม่มีเมืองพอดีจะพยายามขยับตัวขึ้นไปเสมอจนไม่ทราบว่าพูดถึงเรื่องสูงก็สูงจนมองไม่เห็นต่ำก็จนคาดไม่ถึงเหมือนกันถ้าเป็นฝ่ายที่เล็กแล้วจิตรู้สึกจะชอบด้วยกันทุกอย่างความอิ่มน้ำสำราญความดีสบายการใช้สอยสะดวกสบายการขบกันฉันมีเรื่องเฟือสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเรื่องของใจสามัญของพวกเราชอบกันมากแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทั้งคุณทั้งโทษของสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงแยกออกให้มีเวลาได้พิจารณาตัวของเราถ้าจะนอนจมอยู่กับความเหลือเฟือเสียทุกเวลาแล้วขอจะมองเห็นโทษแต่จะเป็นการเพิ่มพูนความนอนใจขึ้นเป็นน้ำหนักฉะนั้นผู้สมาทานทุดงที่เกี่ยวกับการงดรับอาหารที่ตามส่งนี้ก็เพื่อจะตัดความฟุ้งเฟ้อหรือเสริมไปตามลดตามชาติเป็นเพียงขวดแล้วดัดแปลงตนเท่าที่จะดัดแปลงได้ไม่เพียงแต่งดรับอาหารที่ส
ัทธาเข้าตามส่งแม้แต่อาหารที่ได้มาในบาตรก็ยังมีอุบายวิธีอีกต่างหากในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละรายละจะเลือกที่นิพพิจารณาตัวเองว่าสมควรจะเอามากหรือน้อยแค่ไหนนี่ยังเป็นธรรมะที่ละเอียดเข้าไปอีกของในบาตรจะมีมากมีอาหารประณีตบรรจงแค่ไหนและเราจะปฏิบัติต่ออาหารที่มีอยู่ในบาตรนั้นด้วยหลักธรรมะข้อใดจึงจะเป็นที่เหมาะสมกับธรรมซึ่งเรามุ่งปรารถนาอยู่แล้วหรือจะให้เหมาะกับใจซึ่งเต็มไปด้วยความอยากเราต้องพิสูจน์ระหว่างความโลภกับธรรมะที่มีอาหารเป็นตัวเหตุนี่เราต้องพิจารณาอีกทีนี่เป็นขั้นละเอียดเข้าไปเราจะฉันมากฉันน้อยแค่ไหนในบรรดาอาหารที่ได้มาด้วยความชอบธรรมในหลักธุดงค์ของเราเรายังต้องพิจารณาซ้ำลงไปอีกทีแยกลงไปเป็นชั้นชั้นเพราะธรรมะมีหลายชั้นมีมอบให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านที่จะนำไปพินิจพิจารณาบางท่านก็อาจจะไม่ทราบก็ได้ฉะนั้นจึงได้อธิบายแยกแยะให้ฟังจากธุดงค์ที่เป็นหลักไว้แล้วเราจะได้รู้จักวิธีพิจารณาและปฏิบัติต่อตนเองตามธรรมดาธาตุขันธ์เท่าที่เคยได้สังเกตและได้ฝึกฝนตนมาตามสมควรเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมากด้านธรรมะภายในใจรู้สึกจะไม่ค่อยสะดวกในเวลาบางทีถ้าขาดขันมีการบกพร่องในสิ่งเยียวยาคืออาหารจิตใจรู้สึกว่าคล่องแคล่วพอสมาธิก็สงบได้เร็วกว่าปกติเราพิจารณาทางด้านปัญญาก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วไม่ค่อยอึดอัดฉะนั้นจึงได้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมานับแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์พูนสุขในอาหารการขบฉันเท่าไหร่นี้เนี่ยจะมีจำนวนมากแต่ก็ยังต้องได้พยายามดัดแปลงตนเองตามวิธีที่ได้อธิบายผ่านมาเมื่อตะกี้นี้อยู่เสมอเพราะเคยเห็นผลได้ประโยชน์จากวิธีที่ทำอย่างที่หวานมาเป็นนะครับทางที่ถูกเราทำอะไรต้องสังเกตเสมอไม่สังเกตไม่ทราบส่วนบกพร่องหากเป็นส่วนละเอียดก็จะไม่ทราบจะทราบเป็นส่วนแบบอย่างถ้าหากใช้ความสังเกตแล้วจะทราบทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดเสมอไปแล้วก็รู้จักวิธีจะแก้ไขดัดแปลงต่อกันได้โดยสะดวกเช่นเดียวกันทำแบบสุ่มเดาเห็นหมู่เพื่อนทำก็ทำไม่สังเกตอย่างนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏเป็นที่พึงพอใจนะเนื่องจากขาดปัญญาคือการสังเกตตนเองในขณะที่ทำนักปฏิบัติเพื่อจะกำจัดกิเลสจริงๆต้องยอมเสียสละบ้างนั่นแหละเสียสละความสุขจากธาตุจากขันธ์แต่หวังความสุขทางด้านจิตใจจากธรรมะที่เราได้พยายามฝึกฝนอบรมเป็นสติกำลังความสามารถธรรมะจะค่อยปรากฏขึ้นที่ใจเป็นลำดับลำดับการทำความเพียร
ถือสติเป็นหลักสำคัญ

จิตจะสงบได้ได้ยินแต่ท่านเทศน์ที่เห็นในแบบในตำราสมาธิคือความสงบใจตัวเราเองไม่เคยปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแม้แต่น้อยก็เรียกว่าเพียงเป็นข่าวเท่านั้นข่าวสมาธิข่าวปัญญาข่าววิมุตติทั้งๆที่เราก็ตั้งหน้าจะบำเพ็ญให้เรานี่เป็นตัวข่าวเองแต่ว่าข่าวของเรานั้นมันจะกลับตรงกันข้ามไปเยอะที่ไม่ปรากฏข่าวอันแท้จริงในหลักธรรมคือสมาธิปัญญาวิมุตติเนื่องจากข่าวของเราเป็นข่าวที่อ่อนแอข่าวที่ทำอะไรจับจับจดๆห้อนเงี้ยคอนเทนข่าวไม่จริงทำไม่จริงนั่งสมาธิก็นั่งหลับเดินจงกรมก็เหมือนนั่งเดินธรรมดาก้าวขาไปก้าวขามาสติกับใจไม่ทราบรู้เรื่องกันหรือไม่ไม่รับหรอกปัญญาก็ยินแก่ที่จะนำมาใครควรดูความผิดความถูกความเคลื่อนไหวของตนและจิตใจที่แสดงออกอยู่ตลอดเวลาแสดงไปทางไหนมากทางฝังสมกิเลสหรือทางแก้ไขถอดถอนกิเลสไม่ทราบเรื่องของกันเลยข่าวของเราชอบจะเป็นอย่างนั้นมีแต่ข่าวความทุ่งซ่านวุ่นวายมีแต่ข่าวอิจฉาละอาใจมีแต่ข่าวความเจ็บคร้านลำคาญใจมีแต่ข่าวความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าเรือนวาดภาพแสดงข่าวให้เราได้รับผลดีเสมอเสมอทั้งวันทั้งคืนดูมือนั่งผลจึงปรากฏแต่ความรุ่มร้อนความไม่สมหวังสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นเป็นข่าวของเราจึงปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่สมหวังไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นนั่งยืนเดินนอนเป็นแต่ข่าวไฟเผาหัวใจไม่มีข่าวน้ำดับไปเพราะฉะนั้นสมาธิอันเป็นข่าวแห่งธรรมะคือความสงบใจจึงไม่ปรากฏปัญญาอันเป็นขานความเฉลียวฉลาดรอบคอบเพื่อตอบถอนสิ่งที่เป็นข่าวของเรามาดั้งเดิมนั้นจึงไม่มีทางปรากฏขึ้นมาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นวิมุตติความหลุดพ้นจากสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจจะมีทางหลุดพ้นได้อย่างไรแล้วข่าวทั้งสามคือทั้งสามคือสมาธิปัญญาวิมุตตินี้จะมีได้อย่างไรเมื่อมีแต่ข่าวความรกกุมนังเต็มจิตเต็มใจอยู่ภายในตัวของเราแล้วไม่มีเวลาเพิกถอนกันได้แม้แต่ขณะนี้เราจะหาข่าวมรรคผลนิพพานที่ไหนหนีภายในตัวของเราไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ตามจะสั่งสอนเราอยู่ทุกเวลาก็ตามก็เป็นแต่เพียงข่าวแห่งธรรมะเท่านั้นไม่ใช่ข่าวแห่งผู้สดับไม่ใช่ข่าวแห่งผู้ทำจริงเอาจริงไม่ใช่ข่าวแห่งผู้พยายามขอบถอนตนเองด้วยความภาคเพียรความอดความทนแต่เนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราก็คงเป็นข่าวเช่นเดิมอยู่อย่างที่เป็นอยู่ณบัดนี้วันนี้ก็เป็นข่าวอย่างนี้อยู่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นข่าวอย่างนี้ตลอดไปมีแต่ข่าวเช่นนี้เสริมตัวไปเป็นลำดับข่าวสมาธิข่าวปัญญาข่าววิมุตติจะมีหน้าที่ไหน
ข่าวผู้ที่จะมีสมาธิมีปัญญามีวินัยต้องเป็นข่าวของภูมิฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฝังอยู่ที่ใจไม่ยอมถอดถอนนี่แหละจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้สมาธิตู้ปัญญาตู้วิมุตติขึ้นที่จิตใจอันเป็นที่ฝังอยู่แห่งที่เหลือทั้งหลายในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเราต้องพยายามสอบถามตัวของเราว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อใครอยู่แล้วถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรบ้างหรือเราเชื่อเราถ้าเราเชื่อเราเวลานี้ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรบ้างต้องเอามาเทียบเคียงกันความรู้สึกของเราเวลานี้หนักไปทางความภาคเพียรหรือขี้เกียจหนักไปในความเข้มแข็งหรืออ่อนแอหนักไปทางสั่งสมกิเลสทั้งวันทั้งคืนหรือหนักไปในทางขอบขอนกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราต้องนำมาทดสอบตัวเองเสมอเราจะทราบได้ว่าเราเชื่อทางไหนเนี่ยแล้วก็จะมีทางแก้ไขกันไปหากมีการทดสอบแล้วอย่างนี้ต้องเห็นข้อเท็จรู้เห็นข้อเท็จจริงของตนโดยแน่นอนยังและจะมีทางแก้ไขตนต่อไปได้ไม่กลายเป็นโมฆะบุรุษดีในเทศแห่งภาคกาสาวพัสคือนักบวชอย่าให้สิ่งปลอมแปลงนั้นเข้ามาแฝงอยู่ในเทศนี้จะเป็นเทศที่ปลอมแปลงพระที่ปลอมก็ตามหลักธรรมก็เหมือนอย่างที่กล่าวมานี่พระที่จริงก็ดำเนินตามหลักอิทธิบาททั้ง4เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพิธีเพื่อหลักธรรมด้วยอิทธิบาททั้ง4เป็นเครื่องหนุนนี่จะเป็นพระที่จริงเป็นลำดับสำหรับนับตั้งแต่ประโยชน์ประโยคเริ่มแรกจนถึงประโยคสุดท้ายจากกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในองค์ของพระอันจอมปลอมนี้เราพิสูจน์พระของเรามอบให้ทุกท่านนำไปพิสูจน์ตนเองอย่าให้คนอื่นพิสูจน์ให้เพราะไม่ใช่หลักวินัยเป็นหลักธรรมแล้วแต่อุบายวิธีของตัวเองจะหาวิธีแก้ไขตนเองหรือสอบถามตนเองให้รู้ข้อเท็จจริงของตัวเท่านั้นเราเป็นพระประเภทไหนอยู่แล้วปลอมมากปลอมน้อยเท่าไหร่ถ้าปลอมถึง 100% หรือ 95% 80% หรือ 70% เรามีความจริงอยู่ในพระของเรานี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจริงๆด้วยอะไรถ้าปลอมด้วยอะไรต้องให้ทราบทั้งสาเหตุที่ปลอมทั้งสาเหตุที่จริงมากจริงน้อยปลอมมากปลอมน้อยจะได้ส่งเสริมสิ่งที่จริงนั้นให้มีกำลังมากขึ้นและจะได้ชำระแก้ไขสิ่งที่ปลอมนั้นให้ลดความปลอมลงไปเป็นลำดับจนความปลอมนั้นไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆ 100% พร้อมมากก็ทุกข์มากภายในใจพร้อมน้อยทุกข์น้อยสิ่งที่พร้อมนั่นแหละคือสิ่งที่ให้ทุกข์แก่ใจของเราเพราะไม่ใช่ธรรมชาติอันจริงซึ่งพอจะให้คุณจะเป็นเองโดยสมบูรณ์
ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ชำระสิ่งที่ปลอมแปลงอันแฝงอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามีอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องสนับสนุนให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งความปลอมดังที่กล่าวมานี้ถึงฝั่งฝากโพนคือทำทั้งแผ่นหรือจะเรียกพระนิพพานก็มีอะไรสักขัดแย้งกันเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วจะเรียกหรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาได้แต่ขายให้ล้นล่วงไปหมดแล้วหรือว่าแต่ธรรมชาติที่จริงจริงต่อจริงจริงไม่มีอะไรถกเถียงกันถ้าจริงบ้างปลอมบ้างเถียงกันวันยั่งคำขอให้ทุกท่านนำไปพิสูจน์ตนเองนอนใจการนอนใจนี่ก็เท่ากับการนอนตายนั่นการเกิดการตายอย่าถือว่าเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องความนอนใจคือใครก็คือเราถ้าเรานอนใจก็เท่ากับเรานอนตายไม่มีวันตื่นไม่มีวันพ้นความตายใครเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอที่จะกระหึ่มยิ้มย่องรื่นเริงมันถึงมันถึงไปด้วยแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ต้องการเหตุใดเราเป็นมนุษย์และยิ่งเป็นพระด้วยซ้ำจะไปนอนใจด้วยยินดีกับความตายหรือนอนตายอยู่ด้วยความประมาทนอนใจอันนี้ไม่ใช่ทางของลูกศิษย์พระถาคตผู้เห็นภัยในวัฏฏะคือความหมุนเวียนความหมุนเวียนก็คือหมุนตายหมุนเกิดนี่แหละเราทราบหรือไม่ว่าก่อนที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์จนถึงกับเป็นพระนี้เราเกิดเราสงสัยที่ไหนเรื่องความเกิดตัวของเราเป็นผู้เกิดให้เห็นประจักษ์อย่างนี้ผู้ตายก็คือตัวของเราที่ยังเป็นอยู่นี่แหละเปลี่ยนจากเป็นอยู่นี่ก็เรียกว่าคนตายเมื่อเป็นเช่นนั้นความตายความเกิดเราจะสงสัยไปที่ไหนเพราะตัวเราเป็นผู้เกิดตัวเราเป็นผู้ตายอยู่แล้วแล้วความเกิดความตายนี้เป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งหมดไม่มีเงื่อนใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงสนับสนุนเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำลงด้วยหลักธรรมว่าทุกขังนัตถิอชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายอะไรที่ทำให้เกิดให้ตายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้ท่องเที่ยวมาอยู่หยิบนวลฉวยนี้ตามอัตภาพต่างๆด้วยอำนาจแห่งกรรมมีกรรมชั่วการหยิบฉวยอัตภาพมาแต่ละร่างละร่างจึงไม่สม่ำเสมอสูงสูงต่ำต่ำรุ่มๆดังดอนเป็นไปได้หลายภพหลายชาติเรื่องความสุขความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับหนึ่งจากจิตดวงนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอด้วยความรู้สึกอากัปกิริยาหมุนไปทางดีบ้างชั่วบ้างหมุนอยู่อย่างนั้นบัดนี้ก็เป็นอยู่ภายในใจถ้าหากเรามีสติปัญญาสังเกตดูเรื่องความเคลื่อนไหวของใจกระโดดออกไปจริงจะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวแต่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตของแต่บุคคลหรือสัตว์แต่ละหลายแล้วความคิดความปรุงความชอบความรักความเกลียดความชังล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของใจและเป็นสื่อที่จะให้จิตใจติดในสิ่งที่ชอบและเกลียดเหล่านั้นได้เท่ากันจึงสอนให้อบรมคุณงามความดีเวลาจะตายให้ระลึกถึงธรรมะจะได้เป็นที่ยึดของใจนั่นอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ชั่วช้าลามกจิตใจจะไปติดในสิ่งนั้นนั่นเป็นส่วนสำคัญด้วยกันที่จะทำให้จิตติดได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่จัดว่าความเคลื่อนไหวของจิตมีอยู่อย่างไรก่อนจะไปเกิดในภพใดภพใดจิตมีความเคลื่อนไหวในตัวอยู่แล้วตั้งหน้าที่จะไปอยู่แล้ววิชาจับจิตอุบายจับจิตวิชาจับจิตคือธรรมะของพระพุทธเจ้า
ครูบา

จับผิดก็คือปัญญาที่เรานำจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้เพราะจิตเป็นธรรมชาติลึกลับหาสิ่งใดมาตามแก้ไขหรือตามไม่ทันนอกจากจะเอาหลักธรรมมาตามหลังที่เราภาวนากันนี่เป็นวิธีตามร่องรอยของจิตให้รู้จิตอยู่จิตรวมให้รู้จิตสงบไม่สงบให้รู้จิตส่งไปมากไปน้อยส่งไปกับอารมณ์อะไรดีใจหรือเสียใจมากน้อยแค่ไหนพยายามตามจิตให้รู้ด้วยอุบายวิธีภาวนาจนมีความสามารถอาจรู้ได้ถึงขั้นละเอียดกิริยาละเอียดของจิตและสามารถระงับดับได้หมดในความพยาบประเภทใดๆที่แสดงออกมาจากจิตจนกลายเป็นจิตที่หายพยศปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ประจักษ์ใจนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ผ่านพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเสียได้อดีตอนาคตจะไม่มีกับจิตดวงนั้นและไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตเสียใจดีใจเพราะอดีตอนาคตเพราะปรากฏตัวด้วยความสมบูรณ์อยู่แล้วในปัจจุบันคือความบริสุทธิ์นี่การปฏิบัติธรรมะหากตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะไม่ไปจุดไหนนอกจากสมาธินี้เท่านั้นการตัดภพตัดชาติไม่ได้เหมือนอย่างเขาตัดข้อนไม้ข้อนปูแต่ตัดด้วยหลักธรรมะตัดด้วยความภาคความเพียรความอดความทนความสละเป็นสละตายชีวิตนี้เป็นของมีคุณค่าสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมะด้วยความเต็มใจแต่เป็นโมฆะสำหรับคนประมาทไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยตายทิ้งเปล่าๆเราจะเอาทางไหนเลือกเป็นตัวในเวลานี้จะเอาแบบเป็นโมฆะตายทิ้งเปล่าๆหรือจะเอาแบบมีคุณค่าในชีวิตเพราะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความเพียรจนสามารถทำจิตให้หลุดพ้นไปได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญซึ่งจะต้องเป็นจิตที่มีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกโปรดพากันเลือกเป็นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นใจทางโมฆะก็อธิบายให้ฟังแล้วทางที่มีคุณค่าก็อธิบายให้เราให้ฟังแล้วมอบให้เป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกท่านนำไปปรับปรุงแก้ไขเลือกเป็นตนเองจะไปทางไหนตัดสินใจตั้งแต่บัดนี้ลมหายใจมีเพียงเข้ากับออกถ้าขาดเสียเงินใดเงินหนึ่งแล้วเขาเรียกคนตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าสัตว์ตัวใดจึงไม่ควรจะนอนใจกับลมหายใจเพียงเท่านี้การแสดงธรรมก็เห็นสมควรอยู่แล้วเขาหยุดเพียงเท่านี้

พระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับใครให้นับถือปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของผู้จะนับถือเองแต่ด้วยความโง่ความฉลาดก็เป็นเรื่องของคนนั้นเลยบังคับบัญชาให้นับถือวางไว้เป็นกลางๆแต่พุทธศาสนาหรือศาสนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเรารับยอมรับนับถือแล้วหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนามีอย่างไรทีนี้ก็ต้องได้บังคับตัวเองเข้าสู่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ไม่ใช่ศาสนาบังคับเราแต่เราบังคับตนเข้าสู่ศาสนาเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยเราต้องการผลอย่างไรเหตุที่ควรแก่ผลนั้นๆควรแต่ผลนั้นๆ

ลายอะไรธรรมก็เป็นธรรมวินัยก็เป็นวินัยไม่เลยเสื่อมสูญหรือสาบสูญอันตรธานไปไหนคงเส้นคงวาอยู่ด้วยความจริงของหลักธรรมหลักวินัยแต่ผู้เสียหายก็คือผู้ทำลายใครเป็นผู้ทำผู้นั้นก็เป็นผู้เสียหายเมื่อทำในทางไม่ดีขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยก็ชื่อว่าขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามคือทางเดินอันราบรื่นของตนเมื่อเช่นนั้นเราจะตำหนิผู้ใดเช่นทางมีอยู่ทางนี้ไปสู่จุดหมายนั้นๆจนกระทั่งจุดหมายปลายทางเราต้องการจะถึงบ้านใดจุดใดหรือจุดหมายปลายทางเราต้องดำเนินตนบังคับเราให้ไปตามทางสายนั้นเพื่อสู่จุดนั้นๆและสู่จุดหมายปลายทางเมื่อตนได้ปลีกแวะจากทางนั้นด้วยความเข้าใจของตนว่าถูกต้องดีงามว่าสะดวกสบายไปเสียไม่คำนึงถึงว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้างเอาความต้องการความเข้าใจของตนเป็นหัวหน้าแล้วก้าวเดินไปตามความต้องการและความเข้าใจของตนนั้นเมื่อผิดจากที่หมายคือผิดทางไปแล้วและไม่ถึงจุดที่ต้องการนั้นเราจะตำหนิอะไรก็ต้องตำหนิตัวของเราเพราะเราไม่บังคับเราไปสู่สายทางหรือไปตามสายทางที่ถูกต้องนั้นๆนี่เป็นความผิดของเราหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางชี้บอกถึงการดำเนินของผู้ปฏิบัติให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยและถึงจุดหมายโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคำว่าผิดถ้าลงได้กล้าเดินตามหลักสวากขาตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ถ้าจะพูดถึงเรื่องบังคับก็บังคับตอนนี้แต่ส่วนมากเข้าใจว่าศาสนาบังคับความจริงศาสนาไม่ได้บังคับแต่ผู้ต้องการความสุขความเจริญตามจุดหมายแห่งศาสนธรรมที่ประทานไว้แล้วนั้นต่างหากเป็นผู้จะต้องบังคับตนเองนี่เราทั้งหลายเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักบวชโดยสมบูรณ์แล้วตามขั้นสมมุติแห่งความเป็นพระของเรามีอุปัชฌาย์อาจารย์ใครจะบวชในนิกายใดก็ตามนั่นขึ้นชื่อนั่นชื่อว่าถูกต้องแล้วตามสมมุติท่านรับรองกันด้วยสังคมยอมรับกันแล้วว่าถูกต้องคือถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละสังคมยอมรับที่ตรงนั้นนี่ก็เมื่อบวชแล้วก็ถือว่าเป็นด้วยกันการปฏิบัติตนตามหน้าที่ตามเพศของนักบวชนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชไม่ว่านิกายใดก็ตามจะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยแห่งความเป็นนักบวชของตนย่อมไม่เป็นสักขาวรมักขาวรคือไม่เป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานนี่เราทั้งหลายก็ได้บวชแล้วโดยสมบูรณ์แห่งในความเป็นพระและในหลักแห่งสากลนิยมและธรรมวินัยยอมรับแล้วจะปฏิบัติหรือบังคับตนอย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้หนักแน่นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะเหตุใดเพราะสิ่งอื่นเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นไม่เป็นภาระที่เราจะต้องแบกต้องหามต้องสัมผัสสัมพันธ์และรับความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ภายในของเหล่านี้พูดเรื่องหยาบๆก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความหิวความกระหายความอยากหลับอยากนอนอันเป็นไปตามเรื่องของขันธ์นี้โลกของเขาโลกเขาก็มีทั่วๆไปไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องความทุกข์เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์นี้แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากธาตุศึกภายใน
ที่เรียก

เรียกว่ากิเลสสมานคอยทำลายเราบีบคั้นบังคับกดขี่เราอยู่ตลอดเวลานี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากปลดเปลื้องคิดปลดเปลื้องอยู่เสมอจะนอนใจในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งหรือในสถานที่ใดที่หนึ่งนั้นไม่เหมาะสมกับผู้ที่กำลังมีภาระอันหนักเหยียบย่ำทำลายตนอยู่เวลานี้จะต้องเปลื้องภาระที่เป็นผลให้ได้แบกได้หามอยู่เวลานี้และเหตุที่จะทำให้ลุ่มหลงติดพันอันเป็นความที่จะไหลมาแห่งภาระคือความทุกข์ความลำบากนี่ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภายในจิตใจด้วยความภาคเปลี่ยนของตนคำว่าศาสนธรรมนั้นเคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วธรรมแท้มีอยู่ที่ใจสำหรับผู้บำเพ็ญเกิดได้ที่ใจสัมผัสรับรู้ได้ที่ใจเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเครื่องอื่นใดในอวัยวะของเราจะเป็นผู้สัมผัสรับธรรมแท้คือธรรมอย่างแท้จริงนั้นได้ถนัดชัดเจนประจักษ์เหมือนใจเลยตาเห็นรูปก็ต้องตีความหมายเข้ามาเป็นธรรมเพื่อจะเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จะพึงรับทราบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและตีความหมายไปทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั่นเป็นอีกแง่นี่เราพูดเนี่ยเฉพาะเนี่ยแก้เนี่ยขายเนี่ยถอดถอนต้องได้เพิกได้ถอนต้องได้พินิจพิจารณา เพื่อสิ่งปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายเหล่านี้จะได้เพิกถอนตัวออกไปจางออกไปโดยลำดับจิตใจจะได้รับกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นจนกว่าจะได้รับธรรมแท้ภายในจิตใจของตนเป็นขั้นๆ ขึ้นไปธรรมแท้ก็ตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมนี้เป็นธรรมแท้จะเพิ่งสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่ใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงอย่าพากันคาดหมายว่าธรรมอยู่บนฟ้าอยู่อากาศอยู่ต้นไม้ภูเขาอยู่กับผู้คนหญิงชายใดๆนอกจากอยู่กับจิตแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติธรรมอบรมธรรมเข้าสู่ใจเท่านั้นธรรมไม่มีที่สถิตให้เห็นปรากฏชัดเลยแม้จะมีอยู่กับโลกดินแดนนี้มาตลอดตับตลอดกันก็ตามก็เหมือนกับธรรมไม่มีเช่นเดียวกับคนตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นสีสันวรรณะหรือสีแสงต่างๆได้ด้วยตาของตนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันถ้าลงตาหูจมูกลิ้นกายวิการเสียเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ดีสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสสัมพันธ์จึงจะปรากฏเป็นความหมายขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าสู่ใจธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมะแท้อยู่ที่ใจธรรมแท้อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนแต่ใจเวลานี้ยังไม่เหมาะสมกับธรรมขั้นต่างๆที่ควรเข้าสัมผัสสัมพันธ์หรือสถิตอยู่ได้เพราะมีสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกันกีดขวางหรือขั้นกลางไว้หมดภายในจิตใจรอบด้านเราทราบไหมว่าคลังกิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้คลังกิเลสไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไบลานไม่ได้อยู่ตามตำรับตำลาไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกที่ไหนกิเลสไม่มีไม่ใช่คลังกิเลสในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสถานที่ใดแม้นิดหนึ่งที่จะเป็นที่สถิตหรือเป็นที่อยู่แห่งกิเลสได้เหมือนจิตใจซึ่งเป็นคลังกิเลสอันใหญ่หลวงนี่เลยนี่คือคลังกิเลสอยู่ที่ตรงนี้เมื่อคลังกิเลสมีอยู่ที่ตรงไหนตัวนั้นหรือที่ตรงนั้นจึงเป็นที่ก่อทุกข์ก่อความลำบากลำบนก่อวัฏฏะวนให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สุดจุดหมายปลายทางได้เลยเพราะครั้งกิเลสต้องผิดตัวอยู่เสมอไม่มีคำว่าว่างกิเลสไม่เคยว่างในการทำงานนอกจากขณะที่หลับเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเวลาเว
ึงเรียกว่าคลังที่เหลืออยู่ที่ใจนี่เราพูดแต่คลังแห่งธรรมหรือที่อยู่แห่งธรรมที่เกิดแห่งธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องพูดเรื่องของกิเลสว่ามีอยู่ในสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นเหล่านั้นเป็นชื่อของกิเลสท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์บาลานตำหนักตำรามากน้อยพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นชื่อเป็นนามของบาปของบุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสอันหาสวะอาสวะของมรรคผลนิพพานเป็นชื่อทั้งนั้นไม่ใช่ตัวจริงธรรมเหล่านั้นท่านชี้เข้ามาสู่จิตใจท่านไม่ชี้เข้าไปที่อื่นนั่นล่ะคือแบบแปลนแผนผังชี้เข้ามาที่นี่ให้ปฏิบัติกรรมจัดกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในกิเลสท่านก็บอกว่ามีอยู่ภายในจิตนี้แล้วธรรมที่จะมาแก้กิเลสก็แก้อยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจิตจริงเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งแบกหามกิเลสเป็นภาชิภาชนะกิเลสอันสกปรกโสมมมาเป็นเวลานานเราทำไมจึงจะมีความสนิทติดจมกับกิเลสไปไม่มีวันเห็นโทษเห็นภัยกันบ้างเลยทั้งๆที่เป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงอยู่แล้วทำไมจึงจะต้องนอนใจความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรนอนใจแล้วเหรอแม้แต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเราเพียงนิดเดียวก็กระโดดโลดเต้นแล้วเพราะความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยอำนาจของไฟเพียงเท่านั้นยิ่งจะปล่อยให้ไฟไหม้หมดทั้งกองจนไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นเท่าเป็นฐานหมดทั้งตัวนั้นเป็นความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดแล้วเหรอจึงจะมีความเคยชินติดจมอยู่กับทุกข์ซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ยอมถอดยอมถอนไม่ยอมเห็นโทษของพันของมันแล้วตื่นเต้นในทางความภาคเพียรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากเวลานี้ข้าศึกเต็มอยู่ที่หัวใจนี้อย่าเข้าใจว่าไปอยู่ที่โลกดินแดนใดๆดังที่กล่าวแล้วนั้นไม่มีข้าศึกตัวเกิดก็คือใจดวงนี้แหละตัวฝังพิษอยู่ในตนพาให้เกิดพิษของมันก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่เป็นบรมจักรพรรดิดูภายในนี้หรือวัดกษัตริย์วัตจักรคือตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายพบน้อยพบใหญ่ที่ไหนไหนที่เต็มไปในแดนโลกธาตุนี้มีตั้งแต่ตัวนี้เท่านั้นเป็นผู้แผ่กระจายขยายอำนาจออกไปให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ทุ่งสูงต่ำต่ำลุ่มๆดอนๆไม่มีว่าดินฟ้าอากาศที่ไหนไหนเกิดได้ทั้งนั้นอันอำนาจอันนี้แผ่กระจายไปมากทีเดียวแต่เพราะความฉลาดความแหลมคมความละเอียดละออของสิ่งเหล่านี้ซึ่งควรเป็นจามนาจครองโลกได้นั่นแหละชาติโลกทั้งหลายจึงไม่สามารถอาจเอื้อมไม่รู้กลมายาของมันแม้จะแสดงออกมาหยาบๆก็ไม่รู้เพราะเป็นกลมายาที่แยบคายของมันเองคำว่าหยาบๆต้องเป็นธรรมเท่านั้นจะประจับได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องจับเป็นเครื่องทดสอบแล้วหยาบก็ไม่รู้เราจะพูดถึงขั้นละเอียดของกิเลสตัณหาอาสวะนั่นเลยที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ฝังอยู่ที่จิตใจของเราของท่านของสัตว์ของบุคคลทุกประหลาดไม่มีเว้นเฉพาะพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเท่านั้นแม้ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่มีสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ไม่มีท่านจึงเป็นผู้โล่งโถงเป็นอิสระเต็มตัวตลอดอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากวนใจเพราะท่านกำจัดฟัดเหวี่ยงกับสิ่งนี้ให้ขาดกระเด็นออกไปจากใจหมดแล้วเรียกว่าหมดแล้วซึ่งพิษอันจะก่อให้เกิดทุกข์ทั้งมวลไม่มีเหลือแล้วภายในใจเราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติอย่ามีความเคยชินกับสถานที่อันจะเป็นการแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสนี่แหลมคมมากคุ้นเคยกับอะไรนั่นแหละคือความคุ้นเคยกับกิเลสสนิทกับกิเลสจมกับอยู่กับกิเลสแล้วกับคุ้นเคยกับสถานที่สนิทกับสถานที่เพื่อนฝูงหรือสิ่งใดก็ตามถ้าคำว่าเป็นความสนิทแล้วเป็นเรื่องของกิเลสแล้วโดยมากไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมนอกจากผู้มีธรรมคือสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น
จะทราบสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นกิเลสและเป็นธรรมได้อย่างชัดเจนโดยลำดับธรรมดาไม่สงสัยนี่แหละภาระในโลกนี้เราไม่เคยแบกแผ่นดินให้หนักภูเขาทั้งลูกเราก็ไม่เคยแบกเคยหามพอจะทราบว่ามันหนักขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราเคยแบกเคยหามบ้างเท่าที่อยู่ในวิสัยกำลังวังช้างเราจะแบกได้เมื่อหนักมากไปเราก็ปลงลงได้แต่หนักเรื่องกองทุกข์หนักเพราะกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทที่บรรจุเต็มอยู่ภายในจิตใจนี้หาที่ปลงที่วางไม่ได้จึงเรียกว่าคลังของกิเลสมีอยู่ที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรนอนใจปราชญ์ท่านไม่พาให้นอนใจเราเป็นลูกศิษย์ของปราชญ์ทำไมจึงนอนใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้องอาจกล้าหาญเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเป็นโลกวิทูของโลกเป็นจอมปราชญ์การแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกแต่ละบทละบาทออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเคลือบแฝงแบ่งปันเอาเลยเป็นธรรมล้วนๆออกมานี่คือกระแสแห่งธรรมของพระองค์เองไม่ใช่ธรรมแท้ธรรมแท้ได้แก่วิสุทธิธรรมทรงแสดงอาการออกมาให้เราทั้งหลายได้ยึดได้คว้าได้ประพฤติปฏิบัตินำมากำจัดต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้สิ้นไปบรรดาเด็กน้อยจนกระทั่งถึงขาดกระเด็นออกไปหมดจากธรรมของพระพุทธเจ้ากระแสแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงควรคำนึงเสมอเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่ออย่างถึงใจบังคับจิตใจของตนในตอนนี้ไม่อย่าเข้าใจว่าศาสนามาบังคับจะเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรตำหนิติโทษศาสนาว่าไม่ดีไม่ดีเรื่องที่บังคับนี่ก็เพราะเหตุว่าจิตของเรานั้นเป็นสมบัติอันล้นค่าถูกกิเลสครองและเหยียบย่ำทำลายต่อหน้าต่อตาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกภพทุกชาติด้วยมาแม้เราจะทราบไม่ได้แต่ก่อนก็ตามแต่ขณะนี้เราพอจะทราบได้แล้วด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงควรนำมาพิสูจน์พิจารณาแยกแยะต่อสู้กันเพื่อชิงชัยชนะเอาสมบัติอันล้นค่านี้เข้ามาครองเป็นใจที่บริสุทธิ์มหาสมบัติตรงนี้จึงต้องมีการต่อสู้กันบังคับบัญชากันการบังคับบัญชาก็เหมือนบังคับทัพนั่นเองต่อสู้กิเลสซึ่งเป็นกองทัพอันหนึ่งกองทัพทำได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรก็บังคับกันเข้าไปเพื่อต่อสู้กับข้าศึกให้ได้ชัยชนะครองหัวใจอันบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในจิตใจนี้จึงจำเป็นต้องบังคับกันอย่างเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีการลดหย่อนผ่อนผันนี่ชื่อว่าเป็นนักรบตามทางศาสดาถ้าดำเนินอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องถามละอันเรื่องพบเรื่องชาติอยู่ที่ไหนจะทราบกันไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธินี้เมื่อจิตมีความสงบตัวเข้าไปมากน้อยจะหดตัวเข้ามาให้เห็นเด่นชัดว่านี่คือจุดแห่งผู้รู้นี่คือจุดแห่งความสงบนี่คือจุดแห่งความสุขนี่คือจุดแห่งความเย็นใจนี่คือจุดแห่งความโปร่งวางลงได้บ้างแล้วบรรดาภาระทั้งหลายที่กวนแบกอยู่ด้วยความกวนกวายสายแสบได้โปร่งวางลงบ้างแล้วเริ่มสร้างไปตั้งแต่บัดนี้เมื่อได้พยายามต่อสู้กันด้วยการบังคับบัญชาทัพของตนเข้าสู่แนวรบคือตัวข้าศึกทั้งหลายได้แก่กิเลสซึ่งอยู่ในจุดเดียวกันคือดวงใจนั้นไม่หยุดไม่สมาธิต้องจับพ้นมือไปไม่ได้เพราะธรรมบ่งบอกอยู่แล้วเข็มทิศไปตรงนั้นวิริยะเพื่อความสงบอดทนเพื่อความสงบสติปัญญาบังคับเข้าไปเพื่อความสงบทำไมจิตจะสงบไม่ได้กิเลสต่างหากเพื่อให้ฟุ้งซ่านไม่ใช่ทำเพื่อให้ฟุ้งซ่านพาให้ฟุ้งซ่านพาให้ทุกข์พาให้ลำบากการเรื่องทุกข์ในการต่อสู้นี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องทุกข์ทุกข์ที่กิเลสผลิตขึ้นมานั้นต่างหากเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดความลำบากร้อยรัดอยู่ภายในจิตใจหาเวลาปลงวางเวลาถอดถอนกันไม่ได้เลยส่วนทุกข์ทางความภาคเพียรนี้พอหยุดเมื่อไหร่ก็ความทุกข์นี้ก็หายไปเมื่อนั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยจึงไม่เป็นของลำบากยิ่งกว่าทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาเราจึงไม่ควรอิจฉาละอาใจแต่ส่วนมากมีแต่กิเลสมันสอดแทรกเข้ามาให้มาเกิดความอิจฉาละอาใจในการที่จะต่อสู้กับมันกลัวว่าจะเป็นทุกข์เป็นความลำบากลำบนว่าตนมีวาสนาน้อยมีสติปัญญาน้อยบ้างเวลานอนจมอยู่กับกิเลสไม่เห็นพูดไม่เห็นคำนึงกับสิ่งเหล่านี้เลย
จะไม่เรียกว่าเสียเปรียบกิเลสจะเสียอะไรนักธรรมะไปเสียเปรียบกิเลสนี่มันเลวร้าย

0: ที่สุดเราไม่ควรจะเป็นผู้เลวร้ายในการปฏิบัติธรรมจึงต้องรู้กลมายาของกิเลสไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าชินอย่าเคยอย่าสนิทกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้สนิทติดใจอยู่ได้แล้วเกิดความสุขขึ้นมานอกจากมีความสนิทติดใจกับสิ่งใดแล้วจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผาตนเองเท่านั้นเราจึงไม่ควรที่จะสนิทติดจมกับสิ่งใดไม่ว่าอาหารการบริโภคปัจจัยทั้งสี่ชีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยบิณฑบาตอาหารการบริโภคจึงต้องระมัดระวังเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้พอเยียวยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปเพื่อจะประกอบความภาคเพียรให้เด่นมากได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของตนเท่านั้นไม่ใช่ชีวรจะเป็นมากเป็นผลไม่ใช่อาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างอาหารมันขาวอร่อยอร่อยเหล่านั้นจะเป็นมากเป็นผลเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสหลุดพ้นขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นนี้เป็นเพียงเยียวยาธาตุขันธ์พอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อจะประกอบความภาคเพียรถอดถอนกิเลสต่างหากการถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรต่างหากจะเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาไม่ใช่เพราะการกินอยู่ปูวายเพราะความเหลือเฟือความฟุ้งเฟ้อเหิมความหลงรสหลงชาติในสิ่งต่างๆจะพาให้ถอดถอนกิเลสนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมายขึ้นภายในจิตใจแล้วก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็จะหกล้มก้มกราบเพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมจากนั้นแล้วก็ความสับประงกง่วงงานง่วงเหงาเฮานอนขี้เกียจขี้ค้านเต็มไปหมดภายในจิตใจเมื่อบรรจุสิ่งเหล่านี้เข้าไปมากๆเป็นอย่างนั้นนี่ได้เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้พยายามเตือนหมู่เพื่อนมีหนำซ้ำยังต้องได้ทำเป็นตัวอย่างให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้ระลึกเสียบ้างว่าเป็นอย่างไรการดำเนินปฏิปทาของครูบาอาจารย์แม้เราไม่เห็นครั้งพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าและสาวกที่ทรงดำเนินและดำเนินมาก็ตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นก็ควรเป็นตัวอย่างแล้วอย่างสมบูรณ์เราไม่มีที่สงสัยในปฏิปทาของท่านและท่านดำเนินอย่างไรจึงได้นำปฏิปทาของท่านมาแสดงให้เราทั้งหลายผู้ไม่เห็นองค์ท่านไม่เห็นปฏิปทาของท่านได้ยึดได้ถือได้เป็นคติเครื่องเตือนใจเช่นการความเป็นอยู่ปูวายท่านอยู่อย่างง่ายๆอยู่อย่างสบายมากทีเดียวไม่เป็นกังวลวุ่นวายกับจตุปัจจัยทยทานคือปัจจัยทั้งสี่ยีวรบินธมาได้อะไรมาฉันเท่านั้นแหละไม่เป็นกังวลอะไรเลยนั้นอาหารหวานข้าวส่วนมากตามปกติของบ้านของเมืองเขาอยู่ในป่าอาหารก็เป็นอาหารป่าอยู่ที่ไหนอาหารเป็นประเภทนั้นๆขึ้นมาท่านไม่ตื่นเต้นท่านไม่สนใจเพราะท่านรู้รอบหมดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องเยียวยาเท่านั้นให้ได้ยังอัตภาพครองชีวิตไปด้วยความภาคเพียรอันราบรื่นดีงามนั่นจึงต้องมีความอดความอิ่มบ้างสำหรับนักปฏิบัติถึงจะมีแต่ความเหลือเฟือเลยดังที่เห็นอยู่นี้นั้นหาทางที่เกิดทำได้ยากเพราะเราก็ไม่เคยได้ปรากฏธรรมในขณะหรือในเวลาหรือสถานที่ที่สมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุปัจจัยทยทานทั้งสิ่งนี้เลยส่วนมากต่อมามีแต่เจริญทางด้านจิตใจไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาไม่ว่าขั้นใดๆแห่งธรรมด้วยความอดอยากขาดแคลนไปทั้งนั้นเบญจบาทมาไม่ได้อะไรมีแต่ข้าวเปล่าๆฉันลงไปแล้วเป็นยังไงพอยังชีวิตให้เป็นไปก็เราเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อการเดินเพราะมันลิ้นยาวท้องใหญ่ท้องโตมีมากกินมากกินไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกลายเป็นเรื่องกินด้วยกิเลสตัณหาอร่อยให้รสแห่งอาหารเหยียบย่ำทำลายแหลกหมดทำให้มีเหลือภายในจิตใจเมื่อเป็นนั้นจึงต้องสลัดวิธีนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่อยู่เรื่อยๆพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จึงชื่อว่าการปฏิบัติธรรมด้วยสติปัญญาเมื่อมีอาหารเปล่าๆกินแล้วเป็นยังไงตัวก็เบานั่งสมาธิตรงแนวไม่มีความงกเหงาเข้าหนอนเดินจงกรมก็ตัวปลิวไปเลยไม่ใช่ว่าจะมีเข้าเปล่าอยู่นั้นตลอดไปมีสับมีเปลี่ยนมีอดมียาขาดแคลนสมบูรณ์บ้างเป็นธรรมดาแต่ส่วนมากขาดแคลนเพราะหาที่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติและจิตใจมีความเจริญเพราะที่เช่นนั้นอาหารประเภทนั้นเพราะความอยากขาดแคลนเช่นนั้นจิตใจมีความเจริญหมุนไปทางสมาธิก็ ลงอย่างสงบแน่วละเอียดมากผิดกันหมุนไปทางปัญญาก็คล่องตัวความง่วงเหงาหนอนนี้ไม่มีท่านผู้ได้อดอาหารแล้วรู้เองเพียงแต่อาหารไม่สมบูรณ์เท่านั้นก็ไม่ง่วงแล้วยิ่งอดอาหารไปถึง 2-3 วันไปแล้วความง่วงมันจะมาจากไหนนอนหลับเงียบเดียวเท่านั้นตื่นขึ้นมาแต่ก็มีแต่เวลาประกอบความภาคเพียรสติก็ดีปัญญาก็คล่องตัวทันกับเหตุการณ์นี่คือสถานที่เหมาะสมปัจจัยที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสไม่ใช่เพื่อผู้สั่งสมกิเลสพอที่จะมาพอกพูนสิ่งนี้ให้เต็มพุงแต่ทำนั้นแห้งผากภายในจิตใจใช้ไม่ได้เลยเราทั้งหลายจงพิจิตรพิจารณาไว้ลูกศิลปาคตท่านเดินอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนก็คนธรรมดาหรือเมื่อท่านเสด็จท่านออกจากสกุลของท่านแล้วจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนท่านไม่คำหนึ่งเพราะท่านเคยแล้วกับสิ่งนั้นอันเป็นเรื่องโลกล้นล้วนเข้าสู่ธรรมแดนของธรรมท่านเป็นยังไงท่านดำเนินยังไงท่านยินดีดำเนินตามแดนแห่งธรรมนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นสาระของพวกเราทั้งหลายให้กราบไหว้บูชานี้ไม่ใช่ท่านผู้เหลือเฟือแต่ท่านเหลือฟูท่านสมบูรณ์เต็มที่ในปฏิปทาของท่านไม่ใช่ท่านสมบูรณ์ด้วยจตุปัจจัยทานทั้งสี่แล้วได้ทำมาสั่งสอนพวกเราให้พากันคิดตรงนี้ไว้ให้มากอย่าตื่นเต้นกับสิ่งใดๆในโลกนี้เพียงเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นหลักใหญ่คือธรรมแทงลงไปวิเลกมันจะทนหอกทนหลาทนศาสตราอาวุธคือธรรมประเภทต่างๆได้หรือให้เรารู้ครั้งศาสดานั้นธรรมาวุธปราบปรามกิเลสแหลกแตกกระจายไปหมดพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีมาครั้งนี้ทำเป็นประธรรมประเภทเดียวกันทำไมจึงทำลายกิเลสไม่ลงไม่ใช่แบกทำว่าให้หนักตัวเฉยๆเลยถ้านำมาใช้ทำต้องเป็นประโยชน์เป็นอาวุธที่จะต่อสู้กิเลสได้อย่างทันสมัยเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลคำว่ามัชฌิมาก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมัชฌิมาประเภทใดกับกิเลสประเภทใดจะเหมาะสมกันกิเลสประเภทที่ผาดโผนที่ดื้อด้านที่สุดต้องเอามัชฌิมาประเภทที่ทรหดอดทนต่อสู้กันฟัดเหวี่ยงกันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นก็เป็นตายต่อตายถึงข่าวเข้าสู่บ่อนแล้วถอยไม่ได้ฟัดกันลงให้กิเลสไม่หงายเอาเราจะหงายก็หงายที่เมื่อตายอยู่ในเวทีตายอยู่ในสงครามแล้วไม่เสียหายอะไรตายเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาศพอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทั้งที่ชีวิตยังมีอยู่อย่างนี้สิมันน่าอับอายตัวเองเอาให้จริงนักปฏิบัติเอาให้เห็นกี่ครั้งอย่างธรรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วอย่างแท้จริงทำแต่ละบทละบาทที่ทรงสอนไว้นั้นเหมือนพระองค์ประทานด้วยพระโอษฐ์เองจริงๆไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยเลยแต่ก่อนเป็นอีกอย่างหนึ่งในทุกวันนี้มีความรู้สึกอย่างนี้ใครจะมาบ้าก็ฟังแต่ไม่ยอมแก้ไขบ้าแบบนี้เอาเป็นไปเถอะว่างั้นที่พระองค์ตรัสกับพระอานุนว่าธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วไม่ถึงใจที่เดียวให้เดินตามนั้นนี่นะนี่นะเหมือนพระองค์ที่บอกอยู่ให้อย่างนี้นะอย่างนี้นะวิริยะและลุคมัตเจตินั่นเหมือนว่าคนพ้นทุกข์ด้วยเพราะความเพียรหนาไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความเกียจคร้านความอ่อนแอหนาไหลไม่ใช่ของกิเลสหนาเหมือนพระองค์บอกอย่างนี้ชัดๆอยู่นี่ความเพียรในทางที่ชอบเท่านั้นความอุตสาห์พยายามความบึกบืนความอดความทนความมีสติตั้งตัวอยู่เสมอเพื่อระวังกับกิเลสต่อสู้กิเลสพินิจพิจารณาอยู่ด้วยปัญญากำจัดกิเลสอยู่ด้วยสติปัญญานี่นะที่เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสจะตายด้วยความเพียรเหล่านี้ตายด้วยธรรมเหล่านี้ไม่ได้ตายด้วยสิ่งอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเช่นความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลอย่านำมาใช้ในวงของผู้จะฆ่ากิเลสถ้าขาดต่ำกับธรรมเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาก็เป็นเพียงเครื่องเยียวยาเมื่อต้องการใครองค์ไหนต้องการจะฉันมาฉันแล้วไปอย่ามามั่วมาสมกันนะอยู่ที่ทางความเพียร นู่นเหมาะเดินมาก็ให้มีความเพียรมามีสติมานั่งฉันน้ำร้อนน้ำชาก็ให้มีสติในนั้นชื่อว่าประกอบความเพียรนั้นความไม่จำเป็นคำใดไม่พูดให้ดูจิตต่างคนต่างดูต่างคนต่างมีข้าศึกต่างคนต่างรบข้าศึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาคล่องตัวอยู่เสมอนี่แหละคือผู้ปฏิบัติจะกำจัดกิเลสออกจากใจขอให้กิเลสออกจากใจดูดิจะผิดกันมากน้อยเพียงไรกับกิเลสที่ฝังจนอยู่ภายในใจในความเป็นอยู่ของเราเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างความเป็นอยู่เวลานี้ยังดีกว่าความเป็นอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อไงแต่อย่างไรก็ตามให้พึงทราบว่ากิเลสต้องบีบบังคับให้เกิดทุกข์เรื่อยมาท่านจึงกล่าวว่าดูขั้งนาทีอัฏฐะอชาตัสสะทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นอะไรพาให้เกิดก็คือกิเลสเกิดก็คือเกิดทุกข์นั่นแหละพร้อมกันไปในขณะตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายพบใหม่พบเก่ามันก็คือพบเกิดพบตายพบที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาหามความทุกข์ไปกับความเกิดความตายนั่นแหละเราสงสัยที่ไหนพบชาติความเกิดแล้วเกิดนั่นเกิดนี้เกิดที่ไหนก็เหมือนว่าไปแบกทุกนั้นแบกทุกนี้แบกที่นั่นที่นี่มันต้องปล่อยนั่นหรือสลัดออกเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเป็นอิสระเสรีเสรีเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีคำว่าพาดการสถานที่เวลาทั้งความเป็นความตายไม่ได้หนักใจเบาใจกับสิ่งใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลจิตดวงที่บริสุทธิ์พ้นแล้วจากสมมติทั้งหลายไปเกี่ยวข้องกันด้วยความกังวลวุ่นวายหาอะไรท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่คนโง่รอบตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเช่นนั้นนี่คือผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นอื่นเป็นนิดเท่านั้นแหละเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติพูดไปพูดไปเหนื่อยแค่นี้ท่านปัญญาเพื่อนเถื่อนขาสะดวกสบายก็ไม่ได้มันบีบบังคับกู้ดันทุกทางนี่ถ้าอยู่ด้วยกันมากๆก็ไม่สะดวกมีความเปลี่ยนผมก็ดีอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการอบรมถ้าอยู่ไม่เป็นหลักไม่มีหลักเลยแล้วไปอยู่ไปลำพังนี่ไม่ได้เรื่องผมเคยแล้วมันเหมือนถ่านไฟแหละถ้าไฟไม่มีมันก็ดำปีเสียถ้าไฟมีมันก็แดงโล่เผาตัวเองเสียดำปีมันก็เผาแดงโล่มันก็เผาอยู่ว่างไรคำว่าดำปีก็คือดำถ่านไฟจิตใจดำปีก็มีแต่ไฟแดงโล่ไฟกิเลสแดงโล่ที่ถ้าเราจะเทียบว่าไฟสองชนิดกับชนิดที่ว่าหนึ่งก็จะเรียกว่าแดงโล่ก็ถูกจะเรียกว่าดำปีก็ถูกแต่มันก็ร้อนด้วยกันคุณสุภาพกิเลสไม่ทำไฟใครให้เย็นเนี่ยนี่มันหน้าเข็ดหน้าหลับเลยความอยู่ใต้หน้าของกิเลสนั่นแหละมันเหมือนเป็นนักโทษที่เขาถูกเขาควบคุมโบยตีอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยเห็นอิสระมีแง่แห่งความสะดวกสบายพอเป็นคู่แข่งกันนั้นก็ไม่รู้เกิดมาก็เกิดกระปองทุกวันนี้ก็อยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขอะไรที่จะมาแทรกเข้ามาพอให้เห็นก็มันทุกข์มากน้อยมันก็ไม่ทราบจะไปยังไงก็ไม่รู้คนได้ก็ได้แต่ชั่วขณะจิตเดียวที่ภาวนาหรือว่าจิตสงบเนี่ยของแปลกอะไรกันก็ยิ่งใจก็ไม่เลื่อมเสียสองปีสามปีจนตื่นจางไปหมดแล้วที่มาทำอย่างนี้เป็นอีกมันก็ได้แค่นั้นมันไม่ได้ยืนถาวรเป็นนานเหมือนจิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมจิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมมันนานนี่พอให้ทรงรสทรงชาติไปนานมันมาเสื่อมแล้วไม่มีอะไรมีแต่ฟืนแต่ไฟก็โหยิ่งกองทุกข์ไม่มีทุกข์ใดยิ่งกว่าทุกข์จิตเพราะจิตเสื่อมนานว่ะแต่ก่อนก็ทุกข์ขำไม่เห็นว่าเวลาจิตเสื่อมมันทุกข์จริงๆมันถึงขนาดคือว่ามันจะเสื่อมหรือไม่ต้องตายเขาจะทนทุกข์อีกไม่ได้แล้วนอกจากตายแล้วเสียมันถึงฟาดกันอย่างเต็มเหนี่ยวผมจะแน่ใจว่าจิตไม่เสื่อมเท่านั้นมันก็ไม่เคยได้นอนใจมีแต่มันจะขยับขึ้นเรื่อยความระวังจิตเสื่อมนี่น้อยลงไปกับความขยับขึ้นหน้ามันก็ไม่ได้น้อยนั่นคือความพยายามมันหลุดออกจากอำนาจของมันเสียเป็นสันติบาลวันใดขึ้นในปีใดเดือนในเวลาใดนั่นไม่พูดถึงกันนะมีความรู้อยู่ทั้งนั้นมันมีอะไรมายุ่งมากวนไม่แต่อาชนะสัมผัสสัมพันธ์รับรู้ยิบยับยิบยับยับแต่นั้นมีแต่เพียงนิ่งธาตุหนึ่งขันเวทนากับทุกขเวทนากับไม่มีแรงภายในกายเสียจะเข้าไปรังแกรังความประบีบบังคับจิตใจให้เป
1: เป็นทุนไปไปด้วยกันเหมือนกันไปก่อนมันก็มีเพี้ย

มันเป็นหลักธรรมชาติของมันไม่ใช่เราบังคับนะมันเป็นเองรู้เองความเป็นเองรู้เองเห็นเองมันจะไม่ชัดได้ยังไงนั้นจึงกล้าพูดในสิ่งที่ปรากฏแล้วกล้าพูดถ้าไม่ปรากฏเอาอะไรมาพูดแม้เราไม่ได้เป็นอรหันต์อรหันต์ก็ตามยังกล้าพูดไปถึงขั้นอรหันต์ท่านนั้นได้นะครับกล้าพูดเรื่องนี้ถ้าไม่มีเวทนาว่างนี่นั่นกล้าอาจเรื่องขนาดนั้นยังกล้าที่กล้าบ้ากล้าบออะไรไปแล้วแต่พี่น้าเอาเวทนามาจากไหนนั่นเวทนานั้นเป็นถุงไม่ใช่เหรอเนี่ยถ้าเราจะพูดออกมาอย่างยาวๆเวทนานั้นเป็นสมมุติจิตเป็นสมมุติเอาเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเราแยกมาเนี่ยถ้าไม่แยกมันก็รู้อยู่ในหลักธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วนั่นแล้วอะไรจะไปเหยียบมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์ว่ามันพูดแบบนั้นมีผิดที่ตรงไหนไม่ยอมแล้วหมอบราบนี่เองพระอรหันต์องค์มายืนนิพพานให้ดูนั่งนิพพานให้ดูบ้างนอนนิพพานให้ดูบ้างเดินนิพพานให้ดูบ้างต้องสี่ท่าบ้างห้าท่าทำไมได้ท่านไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกบังคับขันอยู่ตามหน้าของวิมุตต์แล้วขันอยู่ใต้วิมุตต์ได้วิมุตต์หลุดพ้นไปแล้วจากขันขันมันบังคับได้ยังไงมันทนไม่ไหวมันก็ลงของมันตายลงไปตอนเองเดี๋ยวมันไปบีบบังคับจิตของท่านเลยเอียงไปนะมันเป็นไปไม่ได้เป็นธรรมนิมิตถามไม่ปรากฏกับเจ้าของมันก็เถียงมันยังข้ามคนตาบอดมันเถียงเก่งนะวัวหานก็เป็นพี่คุยพี่โม่ก็อยู่กับคนตาบอดนั่นแหละคนโง่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละตัวไม่เคยเห็นอัตเห็นธรรมนี่ไม่ทราบว่าทำเป็นยังไงก็ความโง่เข้าไปลบล้างไปหมดลบล้างหมดเหมือนคนตาบอดเอาความตาบอดตัวไปลบล้างความตาดีของเขาไปหมดคนรำคาญเขาก็ไม่พูดแล้วก็ฟังเขารู้ว่าบ้าแล้วใครจะมารู้ตาบอดบ้าทำลายกันไหนจะได้มานี่คนโง่ก็บ้าทำลายอยู่โดยดีแล้วหนาอะไรก็ตามแต่ก็เด็กได้เหยียบอยู่ในหัวแล้วปราดทั้งหลายท่านไม่ได้ว่าคนฉลาดเลยดีดออกจากมันได้ตอนไหนตอนไหนนั่นน่ะฉลาดเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นเรื่อยไปละถ้าดีดออกจากกิเลสได้เนี่ยไหนเนี่ยใดเนี่ยในมุมใดช่องใดนั่นน่ะความฉลาดเกิดแล้วจึงหลุดไปได้จึงหลุดไปได้เอาซะจนกิเลสหมอบราบแล้วฉลาดจอมเต็มจิตแต่ท่านไม่สำคัญมาพูดว่าฉลาดท่านเป็นหมายเพราะนี่เป็นเรื่องสมมติของโลกอีกท่านหนึ่งเหมือนกันท่านเป็นหมายเป็นสำคัญอะไรนี่อย่างว่าถ้าเป็นพระอรหันต์นั้นมีเศษอย่างนี้ท่านก็ไม่ว่าอยู่ตามความจริงเท่านั้นแหละเศษมันทำไมเป็นขึ้นภายในจิตพูดได้ทั้งนั้นแหละคนเราถึงมาทำอยู่กับจิตไม่อยู่ที่นายนาวิสัยของจิตเท่านั้นที่จะทราบธรรมขั้นต่างๆถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรแล้วทราบได้ยืนยันได้มีจิตดวงเดียวนั้นอันนี้ก็เอาละไม่พูดเดี๋ยวมันกลมเลิกอีกคือพูดมามันเป็นบ้ากันนั่นเอง

การปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏผลอย่างใดที่จะให้เป็นความดูดดื่มพอใจจิตใจย่อมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไม่ได้ดังที่ท่านสอนว่าสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นวิมุตติหลุดพ้นนั่นก็มีแต่สัญญาอารมณ์เต็มไปหมดคือความคาดความหมายด้นเดาภายในจิตนั่นแหละว่าสมาธิความสงบเย็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดวิมุตติความหลุดพ้นของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆคงจะเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทุกดวงไปไม่ให้คาดไม่ได้เป็นคู่เคียงกันกับความอยากรู้อยากเห็นต้องคาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงความคาดแม้จะไม่มีผลปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ก็พอใจคาดพอใจด้นเดานี่เป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นความจริงที่ท่านแสดงไว้ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมดไม่พ้นที่จะคาดคะเนด้นเดาไปได้เพราะใจนี้อยู่กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นภาคพื้นเช่นรูปกายก็ยึดไปหมดว่าเป็นกายของเราเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายทางใจก็ยึดไว้ว่าเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาของเราเป็นเรานะสัญญาก็เหมือนกันความจำได้หมายรู้มีแต่เรื่องของเราเข้าไปแทรกไปแทรกทั้งนั้นเพราะธรรมชาติที่จะดึงดูดหรือผลักดันจิตใจให้ออกคาดออกยึดออกสำคัญมั่นหมายมันอยู่ภายในจิตใจเป็นพื้นอยู่แล้วสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกันนี่สิ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในเวลายังไม่เข้าใจยังในเวลายังไม่รู้ในเวลายังละยังถอนกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่ธรรมท่านสอนไว้สิ่งเหล่านี้จึงปิดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความจริงทั้งหลายจะไม่ยอมรับเพราะผู้ที่เป็นใหญ่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ของจริงคือของปลอมมันแผ่อำนาจปกคลุมไปหมดไม่ว่ากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออกส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของความบ่งการของธรรมชาตินั้นผลักดันให้แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงกลับกลายเข้ามาคร่าวกันกับว่าเราว่าของเราไปเช่นเดียวกับธาตุกับขันธ์ของเรานี่แหละไม่เช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยแสดงแยกแยะผิดกันไปแม้แต่น้อยหนึ่งทำไมเราผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็เพราะสิ่งที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นมันคอยปิดคอยบังคอยกั้นคอยขีดคอยขวางอยู่ตลอดเวลาของอาการแห่งจิตที่เคลื่อนไหวออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอำนาจของมันอีกเมื่อเป็นฉะนั้นจะให้เราได้รู้ความเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นของยากก็เพราะสิ่งเหล่านี้แลเป็นผู้ปิดผู้บัง
ความจริงทั้งหลายไว้แล้วเอาความจอมปลอมเข้าไปทาบไปปกคลุมไว้เสียหมดความจริงเลยอยู่ภายในอยู่ใต้อำนาจของมันจึงมีตั้งแต่ความจอมปลอมเข้าแทรกเข้าสิงเข้าบงการเข้าทำงานไปเสียหมดอย่างตาเห็นรูปเนี่ยถ้าตามหลักความจริงแล้วรูปก็เป็นรูปเราพิจารณาแยกแยะเพื่อจะให้เข้าสู่ความจริงก็เช่นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปมาจากอีกก็เป็นรูปมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่านี้ของเราเองที่อยู่กับเรากับความรู้แท้ซึ่งควรจะรู้กันมันยังไม่รู้มันยังรู้ไปแบบปลอมๆถ้าไม่ปลอมแล้วจะว่าขันธ์ทั้งห้านี้เป็นเราเป็นของเราไปไม่ได้ในตอนนี้เราทราบเรามีโอกาสทราบได้เมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วยังไงก็เกาะกันไม่ติดจะบังคับให้เป็นดังที่เคยเป็นว่าธาตุว่าขันธ์เหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ในจิตที่เข้าขั้นอฐานะคือความเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่าจิตทรงธรรมชาติของตัวไว้เช่นพระอรหันต์ท่านจะทำอย่างไรให้ท่านติดจะทำอย่างไรให้ท่านยึดทั้งๆที่ท่านเคยยึดมาตั้งแต่สมัยที่กิเลสมันลุมล้อมให้ยึดท่านก็ยึดท่านยอมยึดแต่เวลาพิจารณาที่คลายกันเข้าสู่หลักความจริงแล้วปล่อยวางไปตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้จนตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทีนี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาว่าส่วนยามส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของธาตุของขันธ์นี้จึงไม่สามารถที่จะซึมซาบธรรมชาติคือความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นได้ธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตถานะตัวของตัวเองไม่ขึ้นกับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ก่อนเคยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้บงการเสียทุกแง่ทุกมุมจนหาทางกระดิกโดยความเป็นอิสระของตัวเองแม้ขนาดหนึ่งไม่ได้ถ้าธรรมชาติที่เป็นเจ้าอำนาจนี้ไม่บงการเสียขยับขยื่นตัวเองไม่ออกนั่นนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ท่านว่าเป็นของเลิศสิ่งที่ไม่เลิศมันไปครอบไว้เสียปิดไว้เสียห่มห่อไว้อย่างมิดชิดเสียเลิศขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไม่เลิศแต่มันเป็นความนิยมของเจ้ามหาอำนาจมันเสกสรรว่าเป็นของเลิศเป็นของดีเราก็ติดพันไปตามมันนั้นเสียอย่างศาสนธรรมหรือว่าความดีทั้งหลายหรือว่าธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราจะพูดให้ตรงไปตรงมาตามหลักความจริงแห่งสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานกับตลาดแห่งวัฏจักรวัฏจิตมีสินค้าเคลื่อนอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเอาถ้าพูดถึงเรื่องความดีจะเอาดีขนาดไหนตั้งแต่ดีพื้นมองดูในตลาดเต็มไปหมดตั้งแต่ความดีเป็นพื้นเอามองดูความดีแห่งธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไปหมดขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหมดตั้งแต่อาจแต่ธรรมตั้งแต่มรรคผลนิพพานจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในตลาดนั้นหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแต่ทำไมจิตมันถึงไม่ยึดมันถึงไม่ไปติดใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วที่นี่พูดถึงเรื่องว่าวัฏจิตสมบัติของวัฏจิตวัฏจักรคือสมมุติทั้งหลายที่จิตได้เคยคลุกเคล้ากันมากี่กับกี่กันนั้นมันก็มีอยู่เต็มด้วยกันถ้าจะเทียบกันแล้วความมีมากแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้ากับความมีมากแห่งสมบัติของสมมุติที่ธรรมชาติอันนี้เสกสรรปั้นย่อขึ้นมานั้นมีอยู่ในฉากเดียวกันมีเพียงพอเช่นเดียวกันหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องว่ามีจำนวนน้อยต่างกันแต่เวลาให้จิตของเราไปยึดจะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด
จะไปเกาะติดเกาะติดที่ตรงนั้นทั้งนั้นมองหาสาระอันสำคัญของธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นๆความดีพื้นๆนั่นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไม่เห็นเลยเพราะอะไรก็เพราะสิ่งจอมปลอมที่กิเลสทั้งหลายมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ปิดกั้นไว้หมดจิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้นั่นแหละที่ว่าการชำระกิเลสเป็นของยากเพราะกิเลสอยู่กับตัวตลอดเวลาทำงานอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเลยนอกจากหลับสนิทเท่านั้นส่วนธรรมนั้นได้ทำเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะทำตลอดการหรืออาการิโกเช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจเราธรรมะจึงต้องมีการมีเวลาที่จะได้โอกาสทำบ้างหรืออย่างหนึ่งไม่ค่อยมีโอกาสอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีพอที่จะเป็นสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ใจของตนเลยอย่างนี้ก็มีแยะนี่เพราะอำนาจเครื่องดึงดูดอยู่ภายในจิตใจนั้นมันอยู่กับใจซะเองจึงไม่มีการสถานที่เวลาที่มันจะทำงานไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการปิดการหุ้มห่อหรือว่าปิดบังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละเว้นเลยแล้วผู้ที่จะมองดูอัดดูทำนั้นทั้งๆที่กิเลสมันปิดอยู่นั้นเราจะเห็นได้อย่างไรสมาธิก็เห็นไม่ได้ปัญญาก็เห็นไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นก็เห็นไม่ได้จึงต้องมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรือนอยู่เรือนเป็นเรือนตายเรือนวัฏจักรจากวัฏจิตหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเข้าเคลือบแฝงไม่ได้หรือเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังพอจึงต้องปล่อยให้ธรรมชาตินี้ทำงานตลอดไปตลอดมาดังที่เราท่านๆได้เห็นอยู่เวลานี้เราอย่าดูจิตคนอื่นให้ดูจิตของเราที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายนี้มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีไหมไม่เคยมีคิดปรุงวันยั่งค่ำเพลินคิดวันยั่งค่ำไม่เคยเบื่อความคิดความปรุงของตนเลยสำคัญมั่นหมายอันใดก็ตามกับอารมณ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้วมันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่าแก่คำว่าชราคำค่าจะต้องมีไปเกิดไปตายไปเรื่อยอย่างนี้เพราะธรรมชาติกิเลสอันนี้ไม่เคยมีคำว่าชราคำค่าลงไปแม้กฎอนิจจังของธรรมท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนถือเป็นตัวของตัวไม่ได้แต่เรื่องของกิเลสจะแปรก็แปรไปเพื่อกิเลสเป็นทุกข์ก็เพราะกิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์อนัตตาก็กิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นเราว่าเราว่าของเราเอาเสียอย่างดื้อๆด้านๆที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่ทั้งๆที่ธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นั่นแหละนี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถเป็นได้อย่างนี้ดูหัวใจเราก็รู้เวลาฝึกหัดจิตใจเบื้องต้นพยายามจะทำภาวนาให้จิตมีความสงบทั้งๆที่มีครูมีอาจารย์มีตำรับตำราบอกสอนไว้แล้วก็ตามแต่เวลาเข้าสู่สงครามคือขึ้นบนเวทขึ้นเวทีได้แก่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินก็ตามซึ่งเป็นท่าแห่งความเพียรที่เราได้ตั้งเอาไว้มันจะล้มเหลวไปล้มเหลวไปเพราะถูกกิเลสบีบบังคับถูกกิเลสเตะถูกกิเลสยันให้แหลกแตกกระจายยึดหลักเกณฑ์ไม่ได้เช่นให้ภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธนี้ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงนาทีเลยก็ถูกสลัดปัดกิเลสสลัดปัดทิ้งลงไปเสียเหลือตั้งแต่ความเผลอสติอันเป็นเรื่องของสติธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสธรรมะแล้วฉุดลากจิตใจของเราไปสู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้ทั้งที่เราอยู่ในท่าแห่งการประกอบความเพียรหรือท่ารบกับกิเลสนั่นแหละเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบได้จิตของเราจึงหาความสงบไม่ได้เพราะคำว่าความเผลอนั้นไม่ใช่เป็นทางให้เดินเพื่อความสงบของใจมันเป็นทางให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพราะกิเลสผลักดันหรือฉุดลากให้ไปต่างหาก
นี่เมื่อเป็นฉะนั้นการเผลอก็เผลออยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งๆที่เราก็ภาวนาอยู่เช่นนั้นเลยตามความเข้าใจของเราแต่จิตหาความสงบไม่ได้เพราะเหตุไรก็มางงในเจ้าของงงอะไรถ้าจะให้ความรู้เหนือจากกว่านั้นขึ้นไปก็คือว่าเพราะเผลอสตินั่นเองนะถ้าสติได้ตั้งกันตามจุดที่หมายเช่นเรากำหนดพุทโธนี่ในขั้นเริ่มแรกหรือจะกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ตั้งความรู้ลงที่จุดแห่งลมหายใจความรู้อันที่เราเรียกว่าใจและมีสติรับทราบให้เด่นความรู้นั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะเถลือถลายไปที่ไหนได้มีธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นจะสงบตัวเข้ามา แล้วกลายเป็นความสงบขึ้นที่ใจเมื่อใจเริ่มสงบเข้ามาเท่านั้นเราก็เห็นความสุขความสบายและเห็นคุณค่าแห่งความสงบว่าเป็นผลแห่งความสบายขึ้นมานั่นในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านที่ถูกกิเลสมันผลักไปดันไปหรือฉุดลากไปในขณะเดียวกันแล้วเราก็มีความเข้มงวดกวดขันที่จะทำจิตของเราให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปด้วยความมีสติอย่างนี้เรามีทางที่จะทราบได้นี่ขั้นเริ่มแรกยากอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบได้ว่ายากหรือง่ายลำบากลำบนขนาดไหนเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่จะให้จับกันได้เช่นเวลาใดจิตสงบไม่ได้เลยเวลานั้นก็หาความสบายไม่ได้เวลาใดที่จิตมีความสงบแน่วแน่ลงได้เวลานั้นก็ความสบายความแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งสองนี้เป็นสักขีพยานให้เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานคือความฟุ้งซ่านลำคาญก็ทราบไว้ทางเป็นสุขเพราะความสงบของใจไม่สายแสไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษเราก็รับทราบไว้จากหัวใจของเราผู้สัมผัสสัมพันธ์หรือผู้ปรากฏซะเองแล้วพยายามก้าวเดินตามนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามเรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้วยังไงก็ต้องฉุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็นให้หาความเป็นอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อยู่โดยดีจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้สติทุกเวลาทุกการสถานที่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเรียกว่าเหมือนนักมวยที่เขาต่อยกันเผลอไม่ได้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญากำลังวังชาทุ่มกันลงหมดในเวลานั้นนี่ก็เหมือนกันการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเองที่ได้มาแสดงให้เพื่อนฝูงฟังนั้นถ้าจะพูดว่าอำนาจวาสนาของเราหยาบนิสัยวาสนาของเราหยาบอย่างนี้ผมก็ยอมรับเพราะทำยากจริงๆทำยากถึงขนาดน้ำตาร่วงเพราะสติก็มีปัญญาก็มีแต่สู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสฉุดลากหัวใจไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมีแต่ไม่พอกำลังไม่พอปัญญามีแต่กำลังไม่ปัญญาไม่พอก็ให้มันฉุดลากไปต่อหน้าต่อตานี่ในขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ท่าเดียวพยายามหาละวิธีต่อสู้หลายแง่หลายกระทงเช่นผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างอดนอนบ้างเดินนานๆบ้างนั่งนานๆบ้างหลายวิธีการเพราะหาแง่หาทางที่จะให้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสคือความฟุ้งซ่านลำคาญจนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี่ให้สงบตัวลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจจึงต้องได้ใช้หลายวิธี
ดังที่เคยนำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังตามความถนัดแห่งจริตนิสัยของตนก็คือการผ่อนอาหารการอดอาหารดังที่แสดงให้ฟังอยู่เสมออย่างอื่นในขั้นเริ่มแรกไม่ปรากฏว่าสิ่งใดวิธีการใดที่ทำเจ้าของให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจและเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็นเช่นเดินนานก็เคยเดินยืนนานๆก็เคยยืนนั่งนานๆก็เคยนั่งเว้นการนั่งตลอดรุ่งนั่นเสียมันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมาก็ยังสู้ความวุ่นวายของจิตความสายแสของจิตนี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่รวดเร็วมากสำหรับวัยที่ยังหนุ่มยังแน่นเช่นอย่างพวกเราท่านๆนี่เขาต้องเหมือนเพราะธาตุขันธ์มีกำลังย่อมจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นและรวดเร็วหรือคล่องตัวมากขึ้นมีกำลังมาก

แต่มันปรากฏอยู่ที่จิตซึ่งเราเฝ้าดูอยู่นั่นด้วยสติสตังของเรามันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัดๆชัดๆจะพยายามระงับเท่าไหร่มันก็มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะไม่ถึงกับว่าแสดงมาทางอาการหรืออวัยวะต่างๆก็ตามแต่มันเป็นความเจ็บแสบเอามากทีเดียวเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่ามันอยู่แล้วเหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตะลมเตะแรงเตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมคนเราจะไม่เสียใจคนทำไมคนเราที่มีหัวใจอยู่ด้วยกันจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาตั้งหาอุบายวิธีการต่างๆขึ้นมาจึงต้องได้ทำทรมานหลายวิธีการขั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นวิธีที่จะได้รับความทุกข์ความลำบากมากๆเช่นอดอาหารพรก็ดีแต่มันไม่สมใจมันไม่ทันใจไม่ได้อย่างใจหวังของเราเมื่ออดนี่รู้สึกว่าเด่นขึ้นเด่นขึ้นอดคืนแรกวันแรกสติค่อยเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็ค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นบ้างอดวันที่สองอดวันที่สามเข้าไปด้วยความเพียรที่ขมักขม้นอย่างเต็มที่อยู่นั่นแหละกับวิธีการใดแห่งความเพียรก็ตามแต่มันสู้วิธีการอดอาหารนี้ไม่ได้เมื่อหลายวันเข้าไปกำลังของธาตุของขันนี่ค่อยอ่อนตัวลงนี่แหละสิ่งที่ว่าเครื่องเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นค่อยอ่อนตัวลงไปไม่รวดเร็วสติค่อยเด่นขึ้นมาสติเด่นขึ้นมาสุดท้ายใจก็สงบตัวลงได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ความวุ่นวายทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจไม่ฉุดลากจิตใจไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติเมื่อปรากฏเห็นผลประจักษ์แล้วไม่เพียงแต่ว่าผลประจักษ์เพียงแค่นั้นยังเห็นผลแปลกประหลาดอยู่ภายในจิตในขณะที่สงบแน่วแน่ลงไปซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหารด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายจิตใจอยู่กับตัวสติตั้งจนกระทั่งแบบเราอยากจะพูดว่าเพราะมันเป็นบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงทั้งวันมันไม่เผลอเลยตั้งกันได้ทั้งวันไม่เผลอในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยู่นั้นเพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุกขณะไปวันนี้และวันหน้าต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้นตั้งสตินานไปนานไปสติติดกันเป็นประหนึ่งว่าสัมปชัญญะหยิบคิดปรุงออกไปเรื่องอะไรรู้ทันรู้ทันดับได้ทันนี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าของมีแก่ใจมีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเปลี่ยนเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองนี่แหละที่ทำให้ได้ลำบากมากที่ว่าไม่อยากลำบากแต่ทางเดินอยู่อย่างนี้อย่างนี้ว่าจะเรียกว่านิสัยวาสนาเราหยาบก็ยอมยกให้เมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลถึงจะยากลำบากเราก็ต้องได้ฝ่าฝืนได้ทำอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่อยากทำจนกระทั่งเห็นได้ชัดเลยว่ากิเลสเนี่ยสงบตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนและสติเขาตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติเราเห็นได้ชัดผลของการระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาด้วยวิธีการอดอาหารทำให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยลำดับแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองจิตไม่รวมก็เพราะสงบอยู่แล้วไม่ได้รวมเป็นแน่วแน่เป็นอันเดียวก็ตามแต่มันสงบอยู่มันก็ในนั้นนี่ขั้นที่เราฝึกหัดเบื้องต้นมันต้องได้ทำหนักมากอย่างนี้หนักจริงๆแต่มีดีอย่างหนึ่งถึงจะว่านิสัยวาสนาหยาบก็ตามแต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่ถอยไม่ได้วิธีนี้จะเอาวิธีนั้นไม่ได้วิธีนั้นจะเอาวิธีนี้มีแต่จะเอาคำว่าจะถอยไม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าว่าหยาบ

ก็น่าชมตรงนี้หากว่าอันนี้มีลดหย่อนลงไปความที่ว่าจะเอาเนี่ยถอยหลังกรูดลงไปแล้วเสร็จไปไม่รอดเลยนี่ไม่ถอยเรื่องยึดหลักได้ว่าการอดอาหารนี้เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการฝึกหัดตนเองเพื่อได้หลักได้เกณฑ์คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิซึ่งเราเคยเรียนตามตำหนักตำราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะแต่ก็ไม่เห็นผลบัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้นั่นก็จับได้ยึดได้ทีนี้เมื่อยึดได้อย่างนั้นเราจะไปเดินทางไหนทางไหนก็ไม่เหมือนทางนี้ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องบึกต้องบืนต้องฝ่าต้องฝืนทุกข์ก็ยอมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยอมทรมานนั้นเวลาอดไปหลายวันแล้วเนี่ยเดินจงกรมไม่ได้กี่ตลบนะจะก้าวขาไม่ออกเพราะอ่อนไปหมดแต่สำคัญที่ภายในจิตใจมันต่างกันคนละโลกใจนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเพียงสมาธิเท่านั้นก็พออยู่พอกินสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธินี้ก็ไม่ย่อยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะเราจิตเราไม่เคยสงบเพียงเท่านี้เราก็พออยู่พอกินรื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจนี้นี่แหละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆเลยขาจนจะก้าวไม่ออกแล้วแต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันอย่างนี้เองที่ทำให้เราได้ตะเกียกตะกายทั้งที่ทุกข์ลำบากแทบเป็นแทบตายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จะเอาหากไม่ถอยตนเองมันถึงได้หมุนกันไปหมุนกันไปจากนั้นก็ตั้งหลักได้นั่นนี่แหละความตั้งหลักได้นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะไม่ใช่ความจุกเอาเผากินไม่เกิดความเร่ร่อนร่อนตามสบายตามสบายกินสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายทำความเพียรเดินสบายอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดนั่งก็นั่งสบายนั่งอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากนอนเมื่อไรก็นอนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้จนถึงขั้นที่ว่าแน่ใจว่าจิตใจนี้มีหลักเมื่อจิตใจมีหลักความรู้ความเด่นความหนาแน่นมั่นคงฝังอยู่ภายในหัวใจของเรานี่ดังที่เคยพูดในท่ามกลางอกนี่แหละแม้จะอยู่ที่ไหนเห็นประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็อยู่ในท่ามกลางอกนี่แหละนี่แหละเห็นชัดอย่างนั้นจะให้ไปว่าที่ไหนเวลาเราเรียนหนังสือจำความจำนั้นทำงานอยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่สมองจำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานไม่ยอมจำให้เลยก็รู้จนงงหมดเราก็รู้ว่าทำงานอยู่บนสมองสมองทื่อหมดแต่เวลาทำความภาคเพียรจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นมาปรากฏในท่ามกลางหัวอกของเรานี้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถไม่ได้นอกเหนือไปจากท่ามกลางอกนี้เลยนานเห็นได้ชัดไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกรู้ดีโดยลำพังเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเองเราอย่าเอาความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางมันจะตีแข้งตีขาเราให้หักไปหมดก้าวขาไม่ออกทุกขนาดไหนให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนั้นเป็นของเลิศของวิเศษขนาดไหนเอานั้นมาเป็นอารมณ์ของใจใจจริงจะไม่ท้อถอยเมื่อตั้งหลักได้อย่างนี้แล้วเราก็พอฟัดพอเหวี่ยงแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบากเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าลำบากด้วยความมีต้นทุนเราหิวโหยมาอาหารของเราที่มีอยู่เป็นพื้นได้แก่สมาธิเราก็มีเราก็สบายถึงจะทุกข์ยากลำบากเพราะการตะเกียกตะกายสำหรับผลประโยชน์ในการต่อไปเราก็ยอมรับแต่เวลาถอยจิตเข้ามาก็มีที่มีหลักมีเกณฑ์ที่เกาะเนี่ยก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อยตั้งแต่วันออกปฏิบัติสำหรับผมเองนี้หาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าอย่างนี้เลยเต็มหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาที่จะสะดวกสบายดูสิ่งใดฟังอันใดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทำตามอิสระไม่เคยมีแต่ต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ทั้งนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้น
ออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจะฆ่ากันถ้ายอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดๆอยู่ภายในจิตใจนี่เมื่อจิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเย็นนี่เราพูดกล่าวถึงว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดละออะไรมากนักเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายคิดอ่านไตรตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ต้องได้อาศัยการฉุดการลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกคตาลมอยู่โดยลำพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญาที่แรกต้องได้ถูได้ไถต้องสุดต้องลากพาคิดพาอ่านไตรตรองดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี่แหละที่มันผูกมันมัดจิตใจไว้ไม่ให้เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงระดับสัตว์โลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าหลุมไหนหลุมใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้นจากนรกมาหรือพวกที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนของตนกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมน้อยขนาดไหนเต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวหาที่อยู่หาที่พักที่จะไม่มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่สัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกข์ความลำบากลำบนเต็มไปหมดด้วยความเสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชชาเป็นสำคัญที่ผลักสายให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทำดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทำบาปต้องเป็นบาปนะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างบาปไม่มีในสัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทำไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาทำถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผลไม่พึงปรารถนาหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั่นแหละนะแล้วให้สอนตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเลสไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องได้ฝืนกับกิเลสเอาหนักเอาหนาเหมือนกันเพราะกิเลสนี่เมื่อเราจะทำความดีก็คือก็หมายความว่าเราจะออกจากอำนาจวาสนาหรือเงื้อมมือของมันมันไม่อยากให้ออกเพราะมันเคยครองจิตดวงนี้มากี่กับกี่กันแล้วมันจะครองจิตดวงนี้ตลอดไปไม่ยอมให้จิตดวงนี้มีอำนาจวาสนาแต่กล้าสามารถที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงกีดถึงขวางถึงคัดถึงค้านด้วยเหตุนี้เองการทำคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงต้องถือว่าต้องว่ายากลำบากและดีไม่ดีแล้วก็ไม่อยากทำนั่นสิ่งเหล่านี้มีแต่เรื่องของกิเลสกีดกันเอาไว้ทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่นสิต่อเมื่อสติปัญญาของเราได้มีความแก่กล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่เหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปมองลงมาเห็นหมดมองลงมาเห็นหมดระดับไหนระดับไหนของกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกอย่างใดบ้างกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกด้วยกลอุบายใดบ้างใดบ้างใดบ้างพูดง่ายๆนะรู้หมดรู้หมดรู้หมดนั่นเวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแล้วต้องรู้เรื่องของกลมายาของกิเลสไม่งั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นและพยานอย่างทราบของพระองค์นั้นฟังแต่ว่าโลกกับวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้ลับในพยานของเลยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระธรรมอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดงนำสิ่งนี้มาแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้น
เพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรหมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรหมเป็นประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของของเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะรับได้ตลอดถึงพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรจะพระองค์จะทรงสงเคราะห์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆจึงไม่ซ้ำกันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะรับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันและคำว่ากรรมล่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับดังที่เห็นกันแล้วนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระทัยถึงใจท่านจึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในจิตใจต่างกันที่ตรงนี้นี่แหละการสั่งสอน สัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกที่มนุษย์เราไม่เลยรู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี้อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนพวกเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอนพวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรเกิดฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยอย่างนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละหลักความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่านี่เท่านั้นแหละว่าเราตถาคตก็บอกว่าโลกวิถูก็รู้แจ้งหมดแล้วน่ะจะให้ว่าอะไรอีกว่านำสัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี้ทำพวกเทวบุตรเทวดาหรือสัตว์ต่างๆเราไม่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดาในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคล38ประการเป็นต้นนี่ท่านก็สอนเทวดาแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นำมาสอนมนุษย์อันใดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินทรมทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นำมาสอนท่านไม่นำมาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธาตุคือ3โลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพหรือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้พระญาณของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงเนื้อจะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมายไปด้นไปเดาไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของพระเจ้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหละพูดถึงเรื่องพยานความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกันท่านก็ทราบอีกเหมือนกันนี่พอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลสที่มันปิดมันบังหุ้มหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กว้างรู้แคบรู้ลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันเท่านั้นเรื่องไม่ได้ต้องรู้นะเหมือนกับเรื่องฆ่ากิเลสกิเลสฆ่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมดเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นวิสัยเสมอกันท่านว่านัตติเซยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคําว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกผู้สงสารกับสาวกวิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้เนี่ย
นี่แหละทำกินนำมาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏในหัวใจของพวกเรามันไม่ปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไว้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่ายังไงเราจะพูดอะไรนอกๆนานาที่ไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหายมุดหลุดพ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้หรือว่านาของเราสวนของเรามันรกรุงรังมันทำยากก็เป็นนาของเราจะไปทำนาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทำนาของเราสวนของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำให้คนอื่นเขามาเปลี่ยนมือได้ยังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออกยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำการยากการง่ายนี้ก็ไม่ใช่จะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยนาของเราก็เหมือนกันสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปส่วนที่ง่ายก็มันก็มีสับปนกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสก็ให้พึงทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่าเรานี่แบกกองทุกข์มานานขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลียวฉลาดเข้าไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธเจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานิยานในปฐมญาณวันคืนตรัสรู้เดือน6เพ็ญนั้นก็ประกาศกลางวันให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่รู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระองค์เองจึงได้มาพิจารณาถึงเรื่องสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเรื่องจิตวิญญาณของเรามันเคยเกิดเคยตายมานี้จนนับมาได้แล้วถ้าจะพูดแบบโลกของเราแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าท่านนับได้ไม่ได้เพราะว่ามีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าถ้าเวลาพิจารณาดูสัตว์โลกในอันดับที่2คือมัชฌิมยามเวลาได้บรรลุจตุปาฏฐานแล้วก็เรียงดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหว่างั้นเลยถ้าจะพูดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ใจหายเลยจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงละดวงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หาพบหาชาติแบกกองทุกข์มาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะไปสิ้นสุดยุติที่ตรงไหนแบกไปแบกมาหามไปหามมาอยู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้ปีกับกี่กันมาแล้วแล้วเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้มากขนาดไหนฟังสินี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระทัยถ้าเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนโดยวิธีการใดๆไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องการสอนโลกนี้ที่จะให้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นคำว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะถอนมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปจึงต้องยากถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระทัยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั่นไปอีกจะว่าไงนั่นแหละอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงไม่มีคำว่าถือพระองค์คำว่าถือตนถือตัวไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่ถ้าภาษาเราเรียกร้องให้ต้องมีเกลียดใจให้ต้องสงสารอยู่นั่นตลอดไปถ้าเราเทียบก็เหมือนกับลูกตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่พ่อแม่นี่ไม่มีสนใจมันจะเด็กเนี่ยจะดุจะด่าจะร้องห่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิกจะขวนอะไรก็ตามสนใจ มีแต่จะเอาอะไรอะไรมีแต่โอ้โอ้โอ้เรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี่มีแต่โอ้โอ้ทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายแล้วจะถือพระองค์ได้อย่างไรนี่อำนาจแห่งความเมตตา ที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นี่ได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนาและพิจารณาถึงด้านปัญญาให้พากันใช้ทางด้านปัญญา
ให้มากอย่าอยู่เฉยๆหาอุบายใช้คิดธาตุขันธ์อันนี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยกระจายออกไปนอกนั้นไปอีกเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรน่ะที่ว่านะมันติดมันจางมั้ยมันอิ่มมันพอมั้ยน่ะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอข้ากิเลสพาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีคําว่าอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรนี่ตัวของเรานี่ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาขั้นประกาศกลางวันอย่างนี้จิตไม่ยอมรับนี่เลยให้พิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราอย่าไปคาดเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าจะพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้เพียงกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปในบรรดาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ยดังที่ว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นเรามาสักกี่กับกี่กันถ้าจะนับเป็นกับเป็นกันให้มันขันธ์นี้แต่มันตั้งแต่วันเกิดมานี่เป็นยังไงมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทางนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองอยู่ว่าไงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมดรูปกระจายไปที่หมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้ฝังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันประชาผีดิบหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกห่อสิ่งโสกปรกครอบคลุมลังอยู่ภายในจิตใจนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้ยังไงแม่ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้เราจะว่าจะไปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงใจของเรามันถึงไม่เห็นนี่ดูอย่างนั้นสิปัญญาดูเราอยู่กับอสุภะอสุพังอยู่กับประชาผีดิบจนกระทั่งวันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับประชาผีดิบนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นปัจฉาพิบิหรือเรายังมาเสกสรรปัญญาตามกิเลสหลอกลวงหรือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมขนและฟันหนังมั้งหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นปุงอวัยวะน้อยใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหมมีแต่เราเป็นคนบ่นบ้าอยู่คนเดียวว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆภายในหัวใจนั่นแหละเนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งหลายหนขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นความจริงของเขาอันหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่ได้รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่ได้รับทราบความหมายของเขาด้วยนั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทำไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้นี่ขั้นรูปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวเท่านั้นจิตดีดผึ่งออกมามันจะเหลืออะไรนั่นฟังดิอันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดก่อนนั้นเมื่อมันถอนออกจากนี้ก็ไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่จิตดวงเดียวคืออวิชชาเพราะติดตัดกิ่งตัดก้านตัดแขนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตนั่นเข้าถึงจิตแล้วเป็นยังไงที่นี่อวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสำคัญมากทีเดียวในธรรมบทท่านก็กล่าวไว้พระพัสสรบิดังพิฆลืมท่านในคาถาที่ท่านว่าไว้นั้นทั้งที่อยู่ในหลักวิชาปริยัน3ประโยคนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จรมาคู่เข้ากันก็จึงกลายเป็นที่เหลือเป็นจัดจิตใจที่เศร้าหมองไปทั้งหมดนั่นท่านไม่ได้บอกอะไรว่าจิตผ่องใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกแล้วก็ไม่ได้อะไร
น้ำลายก็หมดไปเปล่าๆไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไรเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติน่ะพอได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่แหละไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่าไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคำว่าตัวผ่องใสนั้นคืออะไรนั่นนั่นแหละไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่แหละกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจังหวะจอมกษัตริย์วัฏจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุดแม้มหาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่ว่านี่เราพูดถึงขนาดที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดจากบ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดยังหลอกสติมหาสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กษัตริย์วัฏจักรอย่างนี้เพราะถ้าไม่รู้นี่นึกว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลือดของประเสริฐพอแล้วก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความพอกพอใจอ้อยอิงฮะนั่นฟังเถอะไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านมันไปวันนี้เท่านั้นนี้เท่านั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่เพราะเหตุไรคำว่ามหาที่มหาปัญญาถึงจะหลงก็ตามหลงกลหรือของธรรมชาตินี้ก็ตามแต่ความสังเกตสอดรู้จะมีอยู่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตนซึ่งหยาบหรือละเอียดขนาดไหนต้องเปลี่ยนแปลงตามนั้นเช่นอวิชชาเป็นของที่ละเอียดมากในจอมวัฏจักรก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นความละเอียดมากจึงไปรวมอยู่ที่นั่นความละเอียดของสมมติของอวิชชาจึงไปรวมอยู่ที่ความผ่องใสนั้นทีนี้ผ่องใสขนาดไหนก็ผ่องใสความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นจะต้องมีจนได้นั่นแหละเมื่อสติมหาสติมหาปัญญาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ย่อมจะทราบได้ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นเช่นมีความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงจะนิดหนึ่งก็ตามเพราะธรรมชาตินั้นละเอียดความเปลี่ยนแปลงจะละเอียดมากแต่ก็ไม่พ้นปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นนะก็จะต้องทราบความเศร้าหมองความป่องใสความสุขความทุกข์มันจะมีมาตามๆกันกับความเศร้าหมองกับความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวความสุขกับความป่องใสก็แยกกันไม่ออกก็เป็นเงาตามตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาลงไปถึงขั้นนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้อยู่แล้วนอนจะได้ยังไงนั่นแหละที่นี่ที่จะได้ทุ่มเข้าไปเต็มสติกำลังความสามารถถือจุดนั้นเป็นจุดสนามรบเช่นเดียวกับสภาวะธรรมหลายที่เคยเป็นสนามรบพังกันมาโดยลำดับแล้วยังเหลืออยู่ธรรมชาตินี้แล้วก็กลายเป็นสนามรบขึ้นมาอย่างเต็มที่ของมหาสติมหาปัญญาก็พังกันเลยนั่นที่นี่คำว่าผ่องใสไปไหนที่นี่นั่นถ้าว่าเป็นของจริงแล้วต้องทรงตัวอยู่สิดับได้ยังไงนี่ดับจนไม่มีอะไรเหลือจนใจหายนะว่าไงนะอวิชชาดับใจหายฟ้าดินถล่มเป็นยังไงความหลงกลับเป็นความรู้ก็เป็นฟ้าดินถล่มนั่นแล้วหมดคำว่าเศร้าหมองคำว่าผ่องใสเกี่ยวจุดอันสว่างกระจ่างแจ้งที่ว่าเป็นแดนอัศจรรย์ทั้งหลายในขั้นต้นแต่เมื่อมีธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นของปลอมไปอย่างจอมปลอมทีเดียวอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคำทั้งแท่งแต่ก่อนได้กลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองแล้วมาปกปิดกำบังทองทั้งแท่งไว้ที่อยู่ให้อยู่ข้างล่างพอนี้เปิดตัวไปนั้นอันเป็นยังไงทีนี้อันนั้นยิ่งอัศจรรย์มากกว่านี้เหนือโลกเหนือสงสารไม่มีอะไรเกินไม่มีและคู่แข่งท่านจะว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นที่ทำจิตให้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เหนืออยู่อย่างนั้นจะว่าไงนั่นแหละสำหรับเป็นอาถรรพ์ที่ให้เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วนั่นถึงขั้นเป็นอาถรรพ์ของจิตอ้าวกิเลสตัวไหนจะเข้าไปแทรกตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแล้วตัวไหนจะมาผิดเป็นกิเลสขึ้นมาอีกให้ก่อควรหรือยุ่ยแย่ก่อควรเหมือนแต่ก่อนไม่มีล้วนๆและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงอย่างนั้นเองประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนั้นประเสริฐในหลักธรรมชาติไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรปัญญาแล้วก็หายไปดังที่เป็นมาตั้งกับตั้งกันอยู่ในโลกสมมุติอันนี้อันนั้นไม่ใช่โลกสมมุติอันนี้เป็นโลกอุตตรธรรม แปลว่าธรรมเหนือโลกนั่นยากขนาดไหนก็ให้เห็น
อันนี้เป็นสำคัญธรรมชาติที่ว่าเลิศนี่เหนือความยากความลำบากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่ถ้าพูดถึงเรื่องว่าตลาดมรรคผลนิพพานเปิดแล้วยังนี่ตลาดมรรคผลนิพพานตั้งแต่ขั้นสมาธิมาถึงขั้นปัญญาเป็นขั้นๆลงมาเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงบุรุษพ้นนี่คือตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ในพุทธศาสนานี้ทั้งนั้นกิเลสมีชั้นใดตลาดมรรคผลนิพพานก็มีชั้นนั้นเมื่อสติปัญญามีก็จับเอาสมาธิก็จับได้ปัญญาก็จับได้เกาะติดวิมุตติหลุดพ้นก็ได้มาเป็นสมบัติมหาสมบัติของตนเองโดยไม่ต้องสงสัยข้ามหัวกิเลสไปซึ่งอยู่ในกองเดียวกันนะมันติดกันอยู่นั่นระหว่างกิเลสกับธรรมถ้ามันเห็นอย่างนั้นเลยอันนี้มันผ้าตั้งแต่กองขี้ควายกองขี้ควายกองกิเลสกองอัดกองธรรมกองสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่คว้าเวลาจิตมันถูกปิดบังมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดแล้วมันก็รู้อันนี้กองขี้ควายก็รู้อันนั้นกองมรรคผลนิพพานมันก็รู้นั้นทำไมมันจะไม่คว้านี่แหละที่พูดเบื้องต้นว่าศาสนธรรมพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในท่ามกลางอยู่ในจุดเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันอยู่ในตลาดแห่งเดียวกันนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมแต่เวลากิเลสมันมีอำนาจมากมันก็เกลี้ยกล่อมพวกลูกค้าทั้งหลายให้ไปซื้อของมันซะหมดคว้าของมันซะหมดซื้อไม่ซื้อก็ตามมันขึ้นชื่อของกิเลสแล้วคว้ามับไปหมดทำไม่เหลือเลยทำไม่หมดเหลือมองนั่นสิเนี่ยเวลามันหนาเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเปิดตัวมาแล้วปิดได้ยังไงนะกิเลสมีเท่าไรสลัดออกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยถึงจะเคยแบกเคยหามากี่กับกี่การก็ตามไม่ได้เสียดายว่าได้เคยแบกมานานแสนนานพังลงทันทีเพราะมันเป็นภัยนานมาเท่าไรก็เป็นภัยนี่จะสลัดภัยออกจากหัวใจผิดไปที่ตรงไหนทำที่เลิศกว่านี้มีอยู่มากมายเห็นที่ประจักษ์อยู่ภายในใจก็พังกันละสินั่นอะไรนั่นที่นักปฏิบัติอย่าได้ท้อถอยน้อยใจการปฏิบัติตัวของเราสดสดร้อนร้อนทำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นธรรมะคือสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อจะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้เองไม่ใช่เข้าสู่ไหนเข้าสู่แดนของพระโพธิพานนี้เองธรรมเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนที่สอนไว้น่ะเอาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะที่ว่าสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วจนแล้วคือก้าวตามนี้นะจะเข้าไปถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเข้าไปถึงมหาสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจพากันพูดปฏิบัติอย่าแล้วเหละๆนะอยู่ด้วยกันมากมันมักเหลวๆไหลๆโลเลโลเลเรื่องภายนอกอย่ายุ่งจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจอย่าเสียดายความเสียดายเหล่านี้เคยทำลายเรามามากต่อมากแล้วไม่มีคิดดีพระพุทธเจ้าจึงต้องตำหนิทำเป็นของเลิศของประเสริฐเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาโดยลำดับได้จนกระทั่งถึงโลกุตตรธรรมเป็นนั้นว่าหมดแล้วในเรื่องที่จะให้เกิดเจ็บเกิดตายมันจะก่อนไม่มีนั่นท่านก็สอนไว้หมดแล้วอยู่ในธรรมพระเจ้าทั้งหมดแล้วผมพากันตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติมีไปธุระบ้านแพงสมวานตอนเย็นไปถึงโน้น2 ทุ่มนี่นะพอฉันเสร็จแล้วมาเลยตอนนี้ยังมาถึงเที่ยงพอดีกำลังจะเที่ยงถึงที่นี่แล้ววันนี้อากาศเย็นพอสบายสบายหน่อยคือได้มาเทศเนี่ยถ้าอากาศร้อนอากาศอบอ้าวเนี่ยโอ้ถ้าขันอ่อนวันนี้รู้สึกว่าค่อยดีหน่อยคือได้มาเทศสำคัญในรับทำอะไรแต่ความยากความลำบากก็ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเข้ามาขวางมันที่ความเพียรมันถึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่มันกำลังใจเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากจริงนะผมได้เห็นคุณค่ามากก็เหมือนเดชะอันหนึ่งเหมือนกันนะในหัวใจของเราเองที่เคยเป็นมานู่นแหละที่เคยอย่างที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังมันจะบวชที่แรกเริ่มอ่านพุทธวัตรน้ำตาร่วงเวลาพระองค์ทรงทรมานได้รับความทุกข์ความลำบากถึงขั้นสลบสลายโอ้สงสารพระองค์น้ำตาร่วงไม่ลืมนะนี่เป็นถึงขั้นท่านได้ตรัสรู้ทำแดนอัศจรรย์นี้อันนี้ก็น้ำตาล่วงอัศจรรย์ท่านฝังการได้ยินได้ฟังฝังใจแล้วอ่านประวัติของสาวกอีกองค์ใดจะข้อสาพระสาวกก็มีหลายชาติท่านมานานเต็มไปหมด
เป็นกษัตริย์ก็เยอะนะ

วงกษัตริย์ก็เยอะเป็นกษัตริย์ก็เยอะเดินออกตรงผนวดเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอะไรเลยกับกิจการบ้านเดินโลกสงสารอะไรมุ่งหน้าปฏิบัติอย่างเดียวยังไม่จัดจะรู้บรรลุธรรมแล้วออกมาแล้วพุ่งเลยเนี่ยท่านกับเป็นกำลังใจเหมือนกันออกแล้วไม่ห่วงอะไรเลยแม้แต่ขั้นนึงเป็นกษัตริย์ยังทรงตำหนิเสด็จสั้นเช่นอย่างพระมหากบิลมันเวลาเป็นกษัตริย์อยู่โอ้โหจะเป็นจะตายไม่หลับไม่นอนนั่นแต่เขาเสด็จสั้นปัญญาว่าเป็นของหญิงดีเราผู้รับข้อรับกรรมเราจะตายเขาไม่รู้นะเวลามาบวชนี่ปล่อยความกังวลทั้งหลายมันไม่ตัดจะรู้ว่ามันรู้ธรรมแล้วหาความกังวลอะไรกับอะไรไม่ได้เลยก็อดที่จะเปลี่ยนอุทานไม่ได้ออกอุทานสุขข้างมาตัดข้างมาจ่าสุขหนอทุกหนอไม่ได้แน่ตรงนี้นี่ว่าเป็นคติตัวอย่างไม่มากอ่านประวัติของท่านซึ่งไปอีกนะเพิ่มเข้าอีกกับประวัติที่จ่าเนี่ยแล้วมันซึ่งกับความซึ่งอยู่ในหัวใจนี่ไอ้มันก็แสดงอาการออกมาจากความซึ่งนั้นความหวังออกมาหวังจะพ้นทุกข์เนี่ยมันจะมีข้อสงสัยอย่างที่เคยพูดเพราะเราก็คิดเหมือนอย่างโลกแต่ก่อนคิดว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วยังอยู่นะขณะนี้ศาสนาจะมรรคผลนิพพานจะยังมีประจำศาสนาหรือไม่หรือว่าหมดเขตหมดสมัยไปแล้วแต่ความอยากไปอยากเป็นพระอรหันต์หรือความอยากหลุดพ้นจากทุกข์อยากมรรคผลนิพพานนี่เต็มหัวใจจะมีข้อข้องใจเนี่ยมันมาตัดทอนกันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันจึงได้มีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อหลีกเลี่ยงอันจังนี้ออกไปโดยเราไม่มีเจตนาอะไรเรานี่อยากทราบเต็มหัวใจว่าท่านผู้ใดที่จะมาแสดงให้เราฟังทำแสดงให้เราฟังให้เป็นที่ดวงใจได้ว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบครูบาอาจารย์ท่านผู้นั้นอย่างถึงใจแล้วเราจะเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยนู่นน่ะฟังดิจะไม่มีคำว่าถอยขอให้กล้าชัดๆเถิดว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ยังไงเราจะเอาให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเรื่องถอยไม่มีเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ได้ลงใจตรงนี้เถอะนั่นสิแล้วก็จึงไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนาะเหมือนกับท่านจับเรด้าเราไว้หมดเอาเรด้าท่านจับเราไว้หมดเรื่องอะไรเหมือนว่านี่หน้านี่หน้านี่หน้าอยู่ท่านถอดออกมาจากหัวใจท่านหน้านี่นะโอ้ลงใจละหายสงสัยหมดเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีหรือไม่มีก็ท่านมาแบให้ดูอยู่นี่อยู่ว่างไงนี่เห็นไหมตาบอดเลยอย่างท่านว่างนั่นอยู่แล้วลงใจเต็มที่เลยพอลงแล้วที่นี่ก็มาถามตัวเองที่นี่จริงไหมที่นี่วะเนี่ยหาของจริงก็หาเนี่ยที่นี่เจอแล้วถึงใจแล้วค่ะเนี่ยไม่มีที่สงสัยแล้วที่นี่จะจริงไหมทั้งนี้ก็ลาบกันเลยจริงที่ก็หาของจริงแล้วนุ่นฟังที่จริงสิแต่ฉะนั้นมันถึงได้หนักมากแล้วพูดถึงเรื่องคุณสายวาสนาผมเนี่ยผมหยาบมากจริงเพราะมีแต่หนักแต่มันสำคัญที่กำลังใจในที่มันไม่ถอยนั่นนักขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าหนักแต่ไม่ถอยเนี่ยสำคัญเนี่ยกำลังใจจึงว่าสำคัญความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากนะความมุ่งมั่นดึงดูดได้หมดก็ให้ถึงแดนนั้นแดนนี้นะถึงความพ้นทุกข์เราก็พูดเราจะว่าบ้าก็ว่าก็มันเป็นอย่างนั้นเราก็พูดแต่มันเป็นอะไรจะผิดที่ตรงไหนเมื่อกี้เด็กมันยังออกเพลินบ้านได้ทำไมจะมาออกมาตีหัวกันอยู่ได้เลยก็เรามุ่งจะเป็นพระอรหันต์ให้เป็นพระอรหันต์แน่ๆว่าอย่างไรก็เป็นตายนั่นแหละคือความมุ่งมั่นอยู่จุดนั้นจะให้พ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเอาตาก็ตายเป็นไม่ถอยเลยนี่หนักขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าหนักเช่นอย่างกิเลสมันเหยียบหัวเราไปทับหัวเราไปจนน้ำตาก็ยอมรับว่าสู้มันมาได้ตอนนี้แต่ยังไงกูจะเอามึงให้ได้นี่น่ะฟังสิยังไงมึงก็จะต้องพังจนได้เลยนะมึงจะเป็นขนาดไหนวะนู่นน่ะมันยิ่งเจ็บยิ่งแสบเท่าไรมันก็เป็นมรรคอันสำคัญนะความคิดความเจ็บความแสบอันนี้มันเป็นมรรคคือมีพลังใจที่จะฟาดที่ให้พังลงไปนี่เดียว
เห็นไหมถ้าไม่เข้าในเวทีเจ้าของมันไม่รู้นะว่ามรรคมัชฌิมาปฏิปทาถึงกล้าพูดอะไรว่าไงมัชฌิมาปฏิปทาให้เดินทางสายกลางมันกลางยังไงน่ะไม่รู้เรียนมาจนเป็นมหากับแบบมหาพระแม่ครูอาจารย์มั่นแบบมหาอะไรท่านแสดงไว้หมดแล้วมรรคผลนิพพานมีบกพร่องที่ตรงไหนก็มันบกพร่องที่หัวใจของเรานี่ความสงสัยชนเทพเต็มอยู่ในหัวใจทั้งที่จำได้อยู่นั่นนี่ที่ทิ้งได้ไปพอได้ลงใจฉะนั้นเอาหน้าที่นั่นเห็นไหมล่ะเป็นก็เป็นตาก็ตาแล้ววัดกันเลยสำคัญที่ความมุ่งมั่นมีกำลังนี่แหละเป็นพาให้ดึงถุดลากเรานะความมุ่งมั่นกำลังใจนี่ดูอย่างจิตเสื่อมยังแม่ไม่มีวันลืมแม้กระทั่งวันตายนะโถทำไมถึงไปทุกข์กันมากมายนะจิตเสื่อมพ่อเราเคยจิตของเรามันเคยสงบจนแน่นตึงเหมือนหินนั่นนะก่อนที่มันจะเสื่อมไม่ได้นึกเลยว่ามันจะเสื่อมทีนี้เราไม่รู้วิธีปฏิบัติรักษามันนะเนี่ยที่มันเสื่อมเพราะอันนี้เองเข้าเมื่อไรได้เข้าเมื่อไรได้เลยแม้แต่เมื่อเข้ามันก็แน่นตึงกำหนดดูมันเหมือนกับหินจิตมันเป็นสมาธินี่ที่นี่แหละที่ว่ามันเสื่อมเสื่อมได้อย่างนั้นเองสมาธิก็ทำกดหลังเดียวเท่านั้นยังไม่เสร็จเข้าได้บ้างไม่คือเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างโหตายนี่มันเสื่อมได้หนิก็รีบเอาเรียกกดมาร้อยลงมุงกดเรียกเสร็จแล้วแผ่นเลยมันยิ่งเสื่อมไปเรื่อยเรื่อยเสื่อมจนกระทั่งเข้าไม่ได้เลยเอาที่ไหนมันเสื่อมไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นของมันไปเองด้วยหลักธรรมชาติของมันนะอ๋อชุดลากขนาดไหนมันจะลืมได้ยังไงมันถึงกันแท้ๆหนังถึงกันที่ด้วยความทุกข์ความลำบากความต่อสู้ที่จะเอาสมาธิให้ย้อนให้กลับคืนมันไม่ได้เนี่ยอ๋อจนหมดอะไรจริงๆนะที่นี่จิตมันเป็นไฟขึ้นมาจริงๆเนี่ยที่มามันทุกข์มากนะเมื่อสมาธิไปแล้วมันเสียดายนั่นนะไอ้เรื่องที่มันทุกข์มากเพราะมันเสียดายที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเคยเป็นมามันเสียดายที่มันถึงได้ทุกข์เอามากมายกับกองพยายามอัดกันนะคืนไม่นอนเลยพอมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเอาใหญ่เอาใหญ่แต่แม่มันเสื่อมพอไปถึงที่แล้วอยู่ไม่ได้เพียงสองไม่ได้ถึงสามวันนะประมาณสักสองวันหรืออย่างมากก็สามวันแล้วก็เสื่อมแล้วท่านเนี่ยก็ไม่อยู่ไม่ถอยเหมือนกับกิ้งครกขึ้นบนภูเขาเนี่ยครกมันหนักกิ้งไปยิ่งไปเรื่อยก็ทับกิ้งทับหัวเราไปได้สบายสบายเลยแล้วมีกำลังต้านทานนี่สิมันเสื่อมไปได้ต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เป็นของที่จะลืมได้นะมันฝังลึกอ่ะโอ้เสียใจอย่างนั้นอ่ะมันเสื่อมไปครั้งนี้อีกก็เสียใจอยู่ไม่ว่าแต่มันเสียดายเสียใจมาแต่คราวที่แล้วนะเสื่อมครั้งนี้ก็เสียใจคราวนั้นก็เสียใจพยายามเอาขึ้นไป14-15วันมันถึงจะขึ้นถึงนั่นแล้วขึ้นไปอยู่ได้2วัน3วันแล้วเสื่อมลงอีกต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันขึ้นมันลงอยู่งั้นอ่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นให้ผมเองนะจะมีในตำราตำราไม่มีประจำมันก็เป็นอย่างนี้ว่าไม่พูดหรือว่าเสียสละทั้งหมดคราวนี้ก็คิดเองนั่นแหละนะไม่มีใครมาบอกคราวนี้เอาปล่อยเลยเอาไหนไม่เอาอะไรละอยากให้มันเจริญเท่าไรมันก็ไม่เจริญจะเรียนเนี่ยไม่ให้มันเสื่อมให้มันก็เสื่อมต่อหน้าตาที่นี่ไม่เอาไหนจะเอาแต่พุทโธนี่ก็ไม่ได้พุทโธนี่แหมต่อยไม่ปล่อยเลยนะที่นี่มันก็จะเรียนขึ้นจะเรียนขึ้นอ้าวจะเรียนก็จะเรียนอ้าวเสื่อมก็เสื่อมไม่ไปเสียดายมันนะชาวนี้นะจิตจะเอาแต่นี่แต่สำหรับพุทโธนี่ไม่ปล่อยเป็นก็เป็นตายก็ตายอ่ะอันนั้นจะเสื่อมเสื่อมไปมันทอดอะไรตายใหญ่มันก็ขึ้นเลยขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วไม่เสียดายนี่แล้วไม่กลัวว่ามันจะเงินแต่ก่อนมันทั้งกลัวทั้งอะไรเนี่ยนี่ไม่เอาไปเสื่อมไปแล้วก็ไปเถอะเราได้เคยเล่นกับมันก็พอแล้วเรื่องความเสื่อมมันนี่น่ะบังคับมันเท่าไหร่มันก็ทับหัวเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอ่ะเสื่อมไปพุทโธไม่ปล่อยท่านนี้นะที่นี่มันก็อยู่พุทโธไม่หยุดเวลาจิตของเรามันสงบเต็มที่แล้วนะพุทโธกับความรู้นี่มันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันเลยนะแต่ยังไงเคล็ดลับเนี่ยพุทโธมันก็เลยไม่เป็นพุทโธเพราะมันรู้มันเด่นว่าพุทโธหรือไม่พุทโธมันก็อันเดียวกันนั่น
นี่นี่แหละพูดในเรื่องว่ามันทุกมากจริงๆนะผมแหมทุกจนเข็ดตอนนั้นจึงได้นั่นจึงได้คาดกันอย่างเต็มที่นะเหมือนกับว่าทำสัตยาบันสัญญาต่อกันนะเอาถ้าทุกเสื่อมแต่คราวนี้เราต้องตายแต่ละไม่ทราบมันจะตายด้วยเหตุใดนะมันน่าจะไม่อยู่ได้จริงๆถ้าลงทุกข์ขนาดอีกคราวนี้ถ้าลงเสื่อมคราวนี้เราต้องตายกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอเอากันใหญ่พอมันได้ที่แล้วผมไม่ลืมนี่ไปอยู่มันนาจินวนนะไปเจริญได้อยู่นาจินวนตอนพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพเนี่ยหลวงปู่เสาเนี่ยเราอยู่แต่เพราะเราพระองค์หนึ่งยังไงนะลืมแล้วสนุกฟาดกันทั้งวันทั้งคืนนะไม่ยอมให้เผลอเลยโอ้นี่ก็เป็นกองทุกข์ใหญ่เหมือนกันนะมันจ้องอยู่ตลอดเวลานะมันจะไม่ทุกข์ยังไงมันสำคัญอยู่ที่กำลังใจนะที่จะให้จ้องได้ตลอดไปนะกำลังใจมันไม่ถอยเพราะนั้นมันถึงมันจะเดินขึ้นแล้วมันไม่เสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปสิว่างั้นเลยนะไปนั้นก็ไปเถอะแต่พุทโธนี้จะเสื่อมมันไม่ได้นี่มันยังไม่ตายพุทโธนี้ต้องติดว่าจนกระทั่งมันขาดหัวใจขาดดินไปนี่มันก็ไม่เสื่อมไม่ว่าทำให้รู้ได้อ๋อมันเป็นเพราะความเราสัญญาอดีตความสำคัญมั่นหมายแต่เป็นอย่างนั้นนั่นเองนี่เวลาเราเข้ามาวงปัจจุบันนี้แล้วเอาแต่พุทโธตัวอะไรจะเป็นอะไรช่างไม่สนใจมันก็เข้าได้นี่นั่นยังกระทั่งไปรับท่านที่ไปทราบพนมกลับมาอยู่บ้านน้ำมนต์นั่นแหละท่านนี่ตั้งแต่นั่นแหละนะเอากันใหญ่เพราะเดินมันเดินไม่ถูกนาแล้วมั้งท่านไปเดือนเมษาเท้าศพนี่เป็นวันไหนผมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนจำได้เขากลับมาถึงน้ำมนต์ที่นี่ฟาดใหญ่เนี่ยที่เตี้ยมันเอาเพราะความเครียดแค้นนี่นะท้ายถึงขนาดนั้นนะเครียดเพราะเราจึงเชื่อได้จึงได้เชื่อลงฝังลึกว่าความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นมรรคนะความเครียดแค้นมากเท่าไหร่นี่ยิ่งฟาดลงอย่างหนักเลยโอ้มันแค้นขนาดนั้นนะเอาให้สะใจเลยว่างั้นเถอะเวลามันเอาเรามันเอาขนาดนั้นคราวนี้เราจะเอามันมันไม่ถอยเลยนะไม่งั้นมันจะถามลูกหงำกล้ำได้ไงนั่งภาวนานี่ที่ว่าความเจ็บแค้นนี้จนไปเห็นความอัศจรรย์ในเวลานั่งตลอดดุ่งไม่ใหม่อัศจรรย์จริงนะมันลงแบบไหนก็ไม่รู้มันแต่มันเห็นอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไงเวลาสติปัญญาฟัดกับเรื่องทุกขเวทนามันทุกข์มากจริงมันจะตายมันเหมือนกับมันจะระเบิดนะนี่หมดอะไรอะไรไม่มีเหลือเลยกระดูกต่อกันที่ตรงไหนไหนมันรู้หมดเลยมันเหมือนกับมันระบมหมดเลยในตัวนี้มันจะเน่าเฟะหนึ่งแต่สำคัญมันไม่ถอยเลยจีอันนี้ก็มีหน้าคิดอันหนึ่งนะที่ว่าท่านว่าอริยสัจทุกขังอริยสัจว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงมรรคนิโรธมรรคเป็นของจริงจริงยังไงให้มันเห็นของจริงนี่นะว่าเรื่องความทุกข์มากน้อยอะไรนั้นไม่อยากให้หายคืออยากให้หายแต่มันยิ่งกำเริบเห็นแล้วอ๋อความอยากหายมันเป็นสมุทัยเนี่ยอ้าวไม่หายหรือไม่หายตายก็ตายสิวะแต่จะยังไงก็ให้รู้สัจของให้รู้ความจริงคือทุกข์ก็เป็นของจริงจริงยังไงให้รู้อันนี้แหละที่มันฟัดกันแต่แยกอย่างที่เคยพูดนะเนี่ยมันเรื่องนี้ทุกข์มากเท่าไรจิตมันอยู่ไม่ได้นะสติปัญญาอยู่ไม่ได้หมุนเป็นธรรมจักรเลยฟัดนี่แหละที่มันเป็นครั้งแรกที่มันอัศจรรย์นะมากมายก็ไม่มีใครบอกมันเป็นโดยอุบายวิธีการมันจะของนั่นแหละมันจะตายจริงมันช่วยตัวเองอย่างว่านะมันพลิกไปพลิกมาสติปัญญามันหมุนติ้วแล้วก็ลงถึงของจริงเลยเกิดทุกขเวทนาดับหมดโอ้ความอัศจรรย์อ๋อเป็นอย่างนี้จิตนี่ทั้งๆที่ในยานั้นอวิชชามันก็มีอยู่นะแต่มันทำให้เป็นอัศจรรย์ในนานโอ้โหขนาดนี้จะเหลือจากนั้นมาแล้วมันก็ยิ่งเหมือนกับว่าได้ท่าเอาใหญ่เลยโอ้โหแต่ตรงนี้ไปถ้ามันเห็นมันรู้ในหนึ่งอันนี้วันต่อไปนี่
มันจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามเพราะสักขีพยาน

อยู่แล้วตั้งแต่คืนแรกที่เรานั่งตลอดรุ่งคืนแรกเราได้รู้ได้เห็นยังไงพิจารณาไงรู้ได้เห็นยังไงมันเป็นสักขีพยานได้เป็นอย่างดีเป็นกำลังใจได้มากทีเดียวจึงว่าถอยไม่ได้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาถึงแค่ตายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ถึงขั้นตายนี่ถึงขั้นจะทุกข์เฉยเวลาจะตายมันยิ่งทุกข์มากกว่านี้มันจะเอาอะไรไปต่อสู้วะฟาดกันลงอีกแต่มันลงสังสองอย่างสำหรับผมเองนะลงอย่างหนึ่งนั้นพอมันรอบเนี่ยพับหมดเลยทุกข์เนี่ยเหมือนดินระเบิดไหม้พับหมดทุกข์นี้ดับไปพร้อมเลยพอรอบไปนั้นนะพับหายหมดยังเหลือแต่แดนอัศจรรย์อันหนึ่งจิตนี่ที่มันอัศจรรย์อ๋อเหลือแต่จิตอันเดียวนอกนั้นหมดดูละที่นี่พอถอนขึ้นมาแล้วพอถอนขึ้นมาแล้วทุกข์เริ่มเอกนะพอจิตถอนขึ้นมาแล้วทุกข์เริ่มขึ้นมาอีกเอากันอีกแต่สำคัญที่อุบายนี่นาโอ้ต้องเป็นปัจจุบันนะคืออุบายใดที่เราเคยได้แก้ไขกันกับกิเลสได้มาเป็นลำดับดานที่ผ่านมาแล้วเราจะเอานั้นมาใช้ไม่ได้นะมันต้องได้คิดใหม่ค้นใหม่ทั้งหมดนะถ้ามันซ้ำของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันอย่าไปคิดว่าอันนั้นเราเคยใช้แล้วเราไปเอานั้นมาใช้มันเป็นปริยัติหรือว่ามันเป็นอดีตสัญญาอดีตไปแล้วมันไม่เป็นของความจริงในปัจจุบันให้มันก็แก้กันไม่ตกต้องไปพลิกใหม่ปัจจิตปัญญาพลิกใหม่อยู่เรื่อยเลยเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้ถ้าเอามาด้วยความสำคัญนะถ้ามันเกิดขึ้นมาด้วยวงปัจจุบันจะเป็นของเก่าก็ตามมันก็เป็นปัจจุบันได้นะอันหนึ่งอันที่สองเวลามันรอบของมันแล้วมันรอบจริงๆนี่ทุกมันจะขนาดไหนมันก็เป็นความจริงมันอยู่นั่นมันไม่ได้มาเข้าถึงใจมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนั่นถึงว่าทุกข์เป็นของจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เองธรรมะทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองกายกับสักแต่ว่ากายจิตกับสัตว์จิตที่แรกจิตเป็นหมายนะว่าอันนั้นเป็นทุกข์นี้ทุกข์เพราะไล่เข้ามาเนี่ยคือต้อนสมุทัยไล่สมุทัยสมุทัยอริยสัจจังพอตามเข้ามาตามเข้ามามันก็มาถึงตัวจิตกึ๊กมันออกไปจากเนี่ยตามถึงตัวจิตกึ๊กอันนี้มันก็ไม่มีอะไรเป็นหมายเลยที่สิ่งนั้นจริงเป็นของจริงเต็มที่เลยจริงบางพิจารณาดูจิตก็เหมือนกันจิตก็มีแต่จิตมีแต่รู้เท่านั้นไม่เห็นไปสำคัญอะไรกับสิ่งใดเลยนะเวลามันรอบอ๋อคำว่ากายเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เวทนาจริงจริงอย่างนี้จิตเป็นของจริงจริงอย่างนี้เนี่ยทุกข์เป็นของจริงจริงนี่สมุทัยจริงจริงอย่างนี้จริงนี่มันรอบไปหมดทีนี้ทุกข์จะมีอยู่ก็ตามนะมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจิตได้เลยนี่ก็เป็นของจริงนั่นเองไม่กระทบกันจริงที่พูดว่าไม่กระทบกันว่าถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบจริงนี่นะมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ้มได้ธรรมดาแล้วเลยมันไม่ได้เข้าถึงจิตนี่ต่างอันต่างจริงจะไปกระทบกันได้ยังไงอันหนึ่งปลอมหนึ่งจริงนี่สิไม่กระทบกันเนี่ยที่ว่าอ๋อสะใจนี่ทุกข์มากขนาดนั้นแล้วมันเครียดมันแค้นเวลามันเสื่อมแหมไม่มีอะไรร้อนเท่าเลยนะโถอยู่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟมีที่อันหนึ่งที่ว่าไม่ถอยตัวนั้นถ้าลงถอยแล้วเสร็จนี่มันไม่ถอยจะเอาให้ได้อย่างนั้นทุกขนาดไหนเป็นไฟอยู่หมดตั้งกองในหัวใจนี่จะเอาให้ได้นี่อันเหนือที่ว่าความมุ่งมั่นความเอาความไม่ถอยเป็นกำลังใจสำคัญนะถ้าขาดกำลังใจอย่างเดียวความเพียรนั้นก็เป็นผ้าเลี้ยวแหลกไปแล้วกำลังใจสำคัญมากนะนี่ได้เห็นผลมากจริงๆเรื่องกำลังใจเห็นผลกันมันก็เชื่อว่าพึงใจพอใจหาที่ต้องติไม่ได้แล้วขีดพลังของใจกำลังใจความมุ่งมั่นอะไรเป็นกำลังมากที่สุดแต่ดึงมันจะทุกข์ยากขนาดไหนมันก็ดึงไปข้างหน้ามันไม่ได้ถอยหลังเวลามันลงถึงที่แล้วแต่อาการต้องลงจะลงมันต่างกันนะเพราะการพิจารณาไม่ใช่จะซ้ำแบบเดียวกันแล้วแต่อุบายวิธีการที่จะขึ้นในปัจจุบันฟัดกันในตรงนั้นเวลาลงไปถึงที่แล้วมันก็เหมือนกันอัศจรรย์อันเดียวกันหมดมันทุกข์มากนี่แหละที่ว่าเอาให้สะใจนะแล้วก็มันก็ทราบได้นะที่ว่าความอยากยังไงเป็นสมุทัยความอยากในตรงนั้นอยากอะไรๆก็จะอยากไปสวรรค์จะไปนิพพานก็จะเป็นกิเลสไปหมดอะไรอยากอะไรก็เป็นกิเลสมันความอยากกิเลสให้มันไปกินหมดอะไรๆอยากอะไรก็อยากไม่ได้อยากไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ก็อยากลงนรกทั้งสิจะว่าไงไปตามกิเลสนั่นไม่ใช่คนตายนี่นะไปตามกิเลส

อะไรจะมาขัดมาขวางมันได้ขาดสะบั้นไปนู่นความที่จะเอาให้พ้นอยากหรือไม่อยากฟังสินั่นความอยากมันมีมากเฉลยความเพียรมันยิ่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละจริงๆนี่ความอยากนี้เป็นมาร์กมันก็ชัดแล้วสิเมื่อได้ขึ้นเวทีแล้วมันรู้เข้าสู่สงครามแล้วรู้อุบายวิธีการแนวรบต่างๆพูดได้ทำไมพูดไม่ได้ไปเจอซะเองนี่ในแนวรบว่ะอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นเวทีเองฟันกับวิเดชทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าท่านเอามาจากไหนท่านมาพูดมาสอนโลกอย่างนี้ท่านเอามาจากความจริงนี่ความจริงเหมือนกันอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแคบต่างกันไม่ขึ้นนะบางต่างกันตามวิสัยของท่านของเราท่านเองแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะแน่ก็ธรรมะเพื่อให้รู้แท้ๆไม่ใช่เพื่อให้หลงธรรมะไม่ดีจะมอบพ่อมาที่กิเลสมันปิดปากไปหมดถ้าเป็นเรื่องของธรรมนั้นพูดไม่ได้กิเลสปิดปากไปเหลือฟาดปากกิเลสมันปากแตกไปเลยพูดมันถึงที่เออกิเลสมันก็มีปากกันปากกิเลสเหมือนปากเราเลยแหละตายแล้วปากเราเลยสิมันไปหาพูดอะไรอย่างนั้นนะเราจึงเห็นเรื่องว่าความมุ่งมั่นกำลังของใจนี้มากเท่าไหร่ไหนมันเป็นมักยิ่งมักเด็ดมักเกลียวมักละเอียดละออก็ไปเป็นลำดับลำดานะมันให้มันเห็นงั้นดีมันถึงมาพูดมันถึงมาสรทานแล้วแน่ใจนี่ในการพูดมันก็ขึ้นเวทีมาอย่างนั้นนี่ได้แพ้ชนะก็เห็นมาประจักษ์พูดแล้วจะผิดไปไหนวะเพราะฉะนั้นจึงการสอนนี่ได้พูดกับหมู่กับเพื่อนว่าผมไม่ได้สงสัยในการสอนผมว่างั้นเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มหัวใจเลยไม่สงสัยด้วยว่าจะผิดไปไหนก็ขึ้นฟัดกับที่เห็นมาซะจนเดินตายมาแล้วจริงมาหมู่เพื่อนเห็นประจักษ์ทำอยู่ประจักษ์อยู่กับหัวใจแท้ๆพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่เมื่อมันความจริงเข้าถึงกันนะทำไมมันจะพูดไม่ได้มันทำไมมันจะรู้ไม่ได้ดูแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะเอาอย่างนั้นเถอะเนี่ยมัชฌิมามันถึงได้รู้ว่ามัชฌิมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองมัชฌิมาคือมัชฌิมาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดตามเอื้อของกิเลสกิเลสมันมีขนาดไหนกิเลสที่มันผ่านมันผลมัชฌิมามันก็ต้องผ่านผลกันไม่งั้นไม่ได้นี่ไม่ทันกันนะกิเลสมันเด็ดธรรมะต้องเด็ดความเพียรต้องเด็ดพอถึงขั้นที่ละเอียดแล้วเราจะไปทำในนั้นก็ไม่ได้มันพอเหมาะกันนั่นแหละเรื่องมรรคเรื่องสติปัญญากับเหมือนกับเราไม้ตัวเดียวนั่นแหละควรจะถากจะตัดจะฟันต้องถากต้องตัดต้องฟันคนจะเลื่อยต้องเลื่อยแต่พอถึงขั้นที่จะสายกบแล้วเราจะไปฟันอย่างนั้นก็ไม่ได้แน่มันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วลงชะลักเดือดแล้วตอนนี้ก็ไปแตะไม่ได้นะนั่นอันนี้พอถึงขั้นลงชะลักเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเต็มที่แล้วบริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไปแตะมันถึงไหนกิเลสมีตัวไหนจะมาให้แตะวะเผาศพหมดด้วยตปธรรมแล้วนั่นต้องอย่างนั้นอันนี้ก็มีแต่พูดหรือปากเดียวที่มันจะตายแล้วนั่นใจมันเป็นยังไงไม่ใจพระกรรมฐานแต่มันทำไมถึงจะไปอ่อนแอนั่นนะนี่กิเลสจะไปถลุงหมดนั่นนะพระเหมือนบ้านวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดไปละพระมันโยมเหมือนพระไปแล้วไอ้กิเลสจะไปถลุงซะหมดงดแล้วนะนี่ก็อ่อนใจนะสอนมาก็มากต่อมากแล้วจะ40ปีแล้วนี่สอนหมู่เพื่อนมาก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาสอนนักหนาอ่ะพอเหนื่อยละพูดครั้งที่สองนี่ก็เอาอยู่ละเอาเลิกกันแล้วนะ

มันเป็นยังไงพวกนี้มันมาศึกษาเพื่ออะไรนี่นะวัดนี้กำลังมันเริ่มจะเหลวๆและไหลแหลกๆแหวกๆแนวไปแล้วนะเราอกจะแตกกันมีมากเท่าไรมันยิ่งนับมันเหลวลงเร็วลงทุกวันทุกวันนะแล้วก็หลั่งไหลกันมาหลั่งไหลกันมามหาประโยชน์อะไรมาศึกษาไม่ได้มีความจริงความจังอะไรเลยมาเล่นๆได้เหรอนี่ไม่ได้รับเล่นไม่ได้สอนเล่นนี่เพราะไม่เคยปฏิบัติแบบเล่นๆมาศาสนาก็ไม่มีแบบเล่นๆนี่มองดูเดี๋ยวนี้มันกำลังแล้วนะมันอกจะแตกแล้วนะผู้ดูแลอยู่นี่มามากเข้ามากเข้าถ้าเข้ากันเข้าแล้วมันเลยกลายเป็นโรงลิเกละครลงบ้าลงบาไปแล้วนั่นเราไม่เห็นอะไรเป็นของพิเศษอัศจรรย์นี่กว่าความเพราะว่าอย่างนั้นสิ่งนั้นไม่เห็นเป็นของจำเป็นอะไรยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อแก้ผีแก้ยากอยู่ภายในจิตใจเนี่ยออกไปนะมาก็แบกกิเลสมาอยู่แล้วมันจะต้องมาสั่งสมกิเลสกันอยู่ในสถาน

ที่ควรชำระที่เดือดนี่นะถ้ามันเข้ากันได้ยังไงเด่นด้านด้านอืดอาดอาดเหนื่อยหน่ายตอนนี้มันเรื่องของกิเลสทั้งมวลเหยียบอยู่บนหัวใจคนบนกิริยามายาของคนที่แสดงออกไม่แต่กิเลสบ่งบอกออกมาทั้งนั้นทำบ่งบอกมาที่ตรงไหนมองดูแล้วมันขวางตาทุกทีฟังไปยังขวางหูอีกนะก็เคยพูดอยู่แล้วว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนแต่จะมาตั้งใจแก้กิเลสก็ตั้งใจสิจะมาให้กิเลสจูงจมูกอยู่ได้ยังไงมันลากมันถูไปอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถมีเรื่องกิเลสมันลากมันถูโอ้ถ้าธรรมดาแล้วเดินมันตลอดปอกเปิกมันขาดก็ได้เหมือนอวัยวะทั้งหลายเหมือนสิ่งทั้งหลายกระทบกระเทือนแล้วมันมีอวัยวะที่ไหนพวกเราพระแม้แต่กระดูกก็ขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะกิเลสมันลากมันถูมันลากมันจูงยังไม่ทราบอยู่เลยเวลานี้เราจะเอาอะไรไปแก้กิเลสหรือเอากิเลสไปแก้กิเลสเหรอเคยได้ยินไหมกิเลสแก้กิเลสมีที่ตรงไหนนอกจากทำแก้กิเลสเท่านั้นมีเวลามากเข้ามากเข้าค่อยเริ่มเลอะเทอะไปเรื่อยนะดูอยู่ทุกระยะทำไมจะไม่รู้ถ้าเรียนเรื่องทำปฏิบัติทำเพื่อดูกิเลสทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสมันแสดงออกนอกจากไม่สนใจกับกิเลสกับธรรมมันเตือนให้กิเลสมันเหยียบเอาอย่างลงน้ำร้อนนี่มันหัวสูงอยู่ตลอดเวลานะใครมีอะไรจะฉันแล้วก็ฉันพักรีบหนีที่ทำการทำงานนั่นเจ้าของสมณธรรมนี่เราการอารมณ์นั่นเรื่องน้ำร้อนน้ำชาเหล่านี้แต่ก่อนไม่ได้มีอ่ะมันเพิ่งมาอารมณ์มันเลยอารมณ์ไปแล้วมันจะกลายเป็นอนุแหลกไปเลยนะผมเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอันนี้ชันพอยาไปเล็กน้อยไปนะไม่ถือเป็นจริงเป็นจังอะไรมันจะกลายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาไม่ได้ชันอยู่ไม่ได้จะตายไปแล้วนั่นนั่นความเพียรเป็นยังไงความเพียรด้อยอยู่ได้ไหมด้อยเท่าไรยิ่งอยู่ได้ยิ่งนอนจมนั่นมันทันกันไหมครับพี่เด็กท่านเป็นอย่างนั้นแต่เคยบอกทีแล้วเนี่ยมันจมหัวใจมากี่กับกี่กันแล้วเป็นของแก้ยากนะต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความภาคเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนความเพียรในกิจการงานใดๆความเพียรเกี่ยวกับเรื่องของพี่เด็กต้องเป็นความเพียรที่หนักแน่นเป็นความเพียรที่ละเอียดสุขุมใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาทุกแง่ทุกมุมมันจึงจะทันกิเลสถึงจะแก้กิเลสได้นะด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีวิชาแขนงใดที่จะมาแก้กิเลสออกจากหัวใจของคนและสัตว์นี้ได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้นละเอียดไหมเต็งไหมกิเลสแหลมคมไหมไม่มีวิชาใดแก้มันได้ฟังในสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีวิชาใดเลยที่จะสามารถแก้กิเลสตัวขนาดแหลมคมตัวร้ายกาจตัวเป็นยักษ์เป็นผีเหยียบย่ำหัวใจกัดฉีกจิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานแสนนานไม่มีวิชาใดจะแก้มันได้ทำลายมันได้นอกจากวิชาธรรมเท่านั้น โดยเหตุนี้จึงทำให้เราอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ประกันของสัตว์โลกทั้งหลายด้วยความเสียสละเป็นตายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไม่ทรงอะไรเสียดายเลยอ้าวอันใดใครจะมีความรักความชอบอะไรพระองค์ก็มีหัวใจเหมือนกันต้องมีความรักชอบเกี่ยวพันห่วงใยเหมือนกันแต่ก็ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกมัดหัวใจได้อย่างแน่หนามั่นคงออกไปเมื่อออกไปแล้วก็ยังไม่แล้วยังต้องได้รบกันอยู่อีกถ้าเป็นถ้าตายพระประวัติก็บอกไว้แล้วเป็นของง่ายไหมนั่นความจะเป็นศาสดา สอนโลกเป็นผู้ประกันชีวิตของโลก
เอาชีวิตของพงษ์เป็นตัวประกันเลยที่จะรับรองสัตว์โลกขนสัตว์โลกให้พ้นจากเรือนจำคือวัฏจักรยากหรือไม่ยากเราพิจารณาเลยถ้าจะเป็นนักถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่าว่าจะเพียงพูดทางสนังฉามนี้เพียงปากพูดเหนื่อยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันยังถึงจิตถึงใจยังถึงปฏิบัติเครื่องดำเนินของพระองค์เป็นแบบเป็นฉบับแก้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นแบบฉบับที่จะแก้ที่แก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เป็นแบบฉบับที่สั่งสมกิเลสก่อปูนกิเลสขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจแต่เป็นแบบที่ถอดถอนกิเลสฆ่าฟันกิเลสเอาให้ที่น่าคิดหายไปนั้นจนได้กลายเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความมืดบอดในวงวัฏจักรนี้ยากหรือไม่ยากนี่ละวิชานี่ใครไปค้นไปขุดค้นมาได้มีไหมมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขุดค้นวิชาขึ้นมาหรือถอนพระองค์และสัตว์โลกได้เรื่อยๆมายากหรือไม่ยากพิจารณาดูมันขนาดไหนที่เอาเทียบกันสิมีธรรมเท่านั้นที่จะแก้ได้นอกนั้นไม่มีทางเพราะเป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะสังหารทำลายมันเป็นเครื่องมือให้มันทั้งนั้นเราตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ดำเนินทำไมจึงไม่คิดถึงเรื่องความเสียสละของพระองค์จนถึงชีวิตจิตใจจะตายก็ยอมเสียสละแล้วได้ทำมาสอนโลกสอนพวกเราเพียงล้างมือเปิดเท่านี้ยังเป็นไปไม่ได้แล้วทำไงเราจะหวังผลประโยชน์อะไรความเป็นอยู่ของเราอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเกิดประโยชน์อะไรจะควรนำไปแข่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ไหมความเป็นอยู่ของเราอยู่ทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมเป็นกิเลสข้าศึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละมีอาบททั้งสี่เคลื่อนไหวไปมาอะไรมันมีแต่กิเลสชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวไม่ใช่ธรรมชักจูงให้เคลื่อนให้ไหวถ้าว่าเป็นเรื่องของธรรมชักจูงให้เคลื่อนไหวแล้วควรจะมีสติควรจะมีปัญญาที่เด็ดควรจะถลอกปอกเปิดไปบ้างอย่างน้อยถลอกปอกเปิดมากกว่านั้นเกิดพังทลายเพราะสติปัญญานี้ไม่เคยล้าสมัยมาแต่ไหนแต่ไรความภาคเพียรเหล่านี้พระองค์ได้เคยใช้มาแล้วสติปัญญาก็เคยใช้มาแล้วทั้งนั้นเห็นผลประจักษ์พระทัยจึงเด็ดประกาศพระองค์เป็นศาสดาสอนโลกและสอนโลกได้ทั้งสามโลกธาตุเพราะอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นเดี๋ยวความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้มันเป็นยังไงได้ไปเทียบไปเคียงบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เทียบเคียงก็นั่นแหละคือนอนให้กิเลสเหยียบจมูกนั่นถ้านำไปเทียบเคียงบ้างแล้วก็จะได้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแล้วจะได้รีบเร่งขวนขวายเพื่อทำเพื่อการแก้การต่อถอนกิเลสแล้วจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจขึ้นมาซึ่งต่างจากกิเลสที่ครอบครองหัวใจบีบบังคับหัวใจมาแล้วตั้งแต่การไหนๆอยู่โดยลำดับลำดาและรู้เรื่องของระหว่างกิเลสกับธรรมได้อย่างเต็มหัวใจ แล้วสงสัยอะไรเวลานี้เสียดายอะไรตาเขาเคยได้เห็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดรู้เดียงสาภาวะมามันได้ประโยชน์อะไรหูก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วจมูกลิ้นกายและสิ่งสัมผัสสัมพันธ์เหล่านี้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรถ้าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันเคยเป็นมาแล้วนี่เอาสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วนี้มาเทียบดูมันได้ประโยชน์อะไรบ้างเวลานี้เราต้องการจะสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันเป็นเครื่องมือของใจนำมาใช้ในทางด้านอัตถธรรมดูให้เป็นธรรมฟังให้เป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์ให้เป็นธรรมนี่ถ้าผู้ปฏิบัติต้องคิดสิ่งนี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่กิเลสโดยทายเดียวแต่อาศัยกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้สิ่งเหล่านี้มีอาการเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของมันเท่านั้นนี่จะนำสิ่งเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้กลับเข้ามาเป็นฝ่ายของธรรมเป็นเครื่องมือของธรรมเอานำมาใช้ที่สติปัญญามีอยู่เฉยๆทำไมจะหวังเอาผลประโยชน์จากสถานการเวลาแบบรวมๆแรงๆอย่างไรกันถ้าไม่หวังเอาจากความภาคเพียรทั้งตนมันด้อยที่ตรงไหนขุดค้นลงไปพยายามการจะหลุดพ้นจริงๆก็ต้องหลุดพ้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่เคยล้าสมัยเป็นมัชฌิมาพร้อมเสมอ
มัชฌิมาเหมาะสมตลอดเวลา

ว่าจะนำไปปราบกิเลสชนิดใดตั้งแต่หยาบสุดจนกระทั่งถึงละเอียดสุดไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาทำนี้ไปได้เลยที่เรียกว่าทำเหมาะสมมัชฌิมาแปลว่าเหมาะสมในการปราบกิเลสทุกประเภทอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปนอนไปถ้าสัตว์เขากินได้นอนได้อย่าว่าแต่มนุษย์ทั่วไปย่นเข้ามาถึงตัวของเรากินได้นอนได้เลยมันมีความแปลกประหลาดอะไรต่างจากโลกอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โลกทำได้ทั่วไปมีความจำเป็นอยู่ด้วยกันถึงเรามาเกาะแสวงหาเวลานี้เราไม่หาอย่างนี้เราหาแบบพระพุทธเจ้าหาแบบพระสงฆ์สาวกเพื่อจะเห็นธรรมอันประเสริฐเลิศโลกนั้นเคลื่อนภายในจิตใจเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมรู้เห็นธรรมหนักเบาลึกตื้นหลับอย่างละเอียดแค่ไหนจะนอกเหนือจากใจเป็นไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ใช่ภาชนะสำหรับที่รับรองที่จะให้รู้ให้เห็นอัตธรรมเป็นภาชนะอันดีของอัตธรรมนอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยู่ขนาดไหนนานเท่าไหร่หน้าที่กับที่การก็ตามถ้าลงเป็นคนใจบอดแล้วมันเท่านั้นอย่าว่าจะเพียงขีดกับขีดกันนั้นให้เลยไปอีกขีดกับขีดกันมันก็ไม่มีทางทราบได้เหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดหนึ่งจนกระทั่งวันตามันก็มีวันที่มองเห็นมันจะมองเห็นทั้งๆที่มันตาบอดได้ยังไงก็มันตาบอดจะมองเห็นยังไงจริงทั้งหลายมีอยู่ทั่วไปในโลก มันก็ไม่เห็นคนตาดีต้องเห็นทั้งนั้นหูดีได้ยินทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ไม่ได้ปิดบังเมื่อมันเหมาะกับวิสัยของอวัยวะใดที่จะรับทราบได้มันรับทราบทั้งนั้นแต่ธรรมนี้จะไม่มีอะไรที่จะรับทราบได้นอกจากใจดวงเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจให้เหมาะสมกับธรรมขั้นนั้นๆที่จะเข้าสู่กันได้สัมผัสสัมพันธ์กันได้สถิตอยู่ภายในจิตใจได้นับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปสมถะธรรมคือความสงบใจปัญญาธรรมคือความละเอียดละออความแยบคายการพินิจพิจารณาความเฉลียวฉลาดแก้ตัวเองเห็นสิ่งที่เป็นภัยกับตัวเองแก้สิ่งที่เป็นภัยกับตัวเองโดยลำดับต่างๆนั่นแหละที่นี่สมาธิธรรมใจไม่เคยสงบก็สงบได้ที่เราเคยอ่านเคยจดจำมาตามจากสำหรับตำรามเท่าไรใครเขาจำได้เหมือนกันสมาธิสมาถะสมาถะแต่มันไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีสมถะภายในหัวใจเพราะใจไม่รับแต่ชื่อเป็นความจำเฉยๆมันไม่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเพราะการปฏิบัติจริงนั้นจึงไม่รู้ไม่เห็นศาสนาของพระเจ้าเลยกลายเป็นตำรับตำราเป็นกระดาษเศษไปหมดเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรเฉยๆไม่มีความแปลกประหลาดอะไรกันอะไรเลยก็เพราะคนไม่แสดงความแปลกประหลาดไม่แสดงความกระตือรือร้นในการที่จะพึ่งปฏิบัติตามหลักแห่งโสขาธรรมนั่นเองแล้วสุดท้ายอะไรไร้ค่าศาสนาไร้ผลแล้วศาสนานั้นอยู่ที่ไหนอะไรไร้ค่าถ้าไม่ใช่มนุษย์นี่ไร้ค่าเราเองเป็นคนไร้ค่าไร้ความภาคความเพียรไร้สติไร้ปัญญาไร้ศรัทธาความเพียรทุกด้านแล้วจะไม่ไร้มรรคผลนิพพานได้ยังไงสมาธิก็ไร้จริงเมื่อเหตุเป็นเครื่องหนุนไม่มีเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรปัญญาความฉลาดก็ได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อตัวใจของตัวโง่ยิ่งกว่าสัตว์แล้วเอาอะไรมาฉลาดแล้วกิเลสมันฉลาดมันโง่หรือกับความโง่ของเรามันเข้ากันได้หรือกับกิเลสตัวฉลาดนั่นแล้วนำมาใช้ที่ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าลงจิตมันฉลาดแล้วกิเลสมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี่ก็เถอะยังไงมันก็พังทลายพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระสงฆ์สาวกในสมัยปัจจุบันของศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้ประกาศกังวานมาเป็นเวลาได้ 2,500 กว่าปีแล้วนี่คือความกังวานแห่งความแจ้งความชัดแห่งของจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้แล้วศาสนาจะเป็นโมฆะได้ยังไงนอกจากเราเท่านั้นเป็นโมฆะไร้สาระทำอะไรที่จะเป็นสาระมันไล่ไปหมดที่เรียกพาให้ไล่ศาสนาจะเลยมีแต่ตำหนักตำนาผลสุดท้ายการที่เรียกมันไปเข้าอีกว่ามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปเถอะ
สมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีมันไม่มีแหละสำหรับโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคนนั้นมันจะมีได้ยังไงก็มันไม่เคยสนใจกับอัตกับธรรมไม่สนใจกับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานและจะเอามรรคผลนิพพานให้เกิดมีขึ้นมาได้ยังไงมรรคผลนิพพานไม่ใช่ลมไม่ใช่แรงพอเตรียมพัดโน้นโชยนี้ไปอย่างนั้นมันเกิดขึ้นด้วยความมีเหตุเปิดออกที่มันมืดมิดปิดตายที่ไหนตรงไหนที่มันรกรุงรังสถานที่ใดมันจะรกรุงรังขนาดไหนก็มันรกรุงรังเถอะถากถางฟาดฟันเข้าไปไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกมันจะแสดงขึ้นโดยดำๆนะนั่นแล้วความเปลี่ยนโลกมันหมดสมัยแล้วเหรอมันหมดสมัยสำหรับคนขี้เกียจถ้าลงถางลงถางลงไปแล้วความเปลี่ยนโลกมันก็ปรากฏขึ้นในสถานที่เราโลกนั่นแหละเวลานี้จิตมันรอบด้วยกิเลสตัณหาอาสวะแล้วไม่ถากไม่ถางมันด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันรบรุงรังคือกิเลสทุกประเภทนั่นมันจะเปลี่ยนสลายตัวไปได้ให้กลายเป็นความเปลี่ยนโลกขึ้นมาได้ยังไงถ้าเราทำก็ไปปัดตะกวาดไปพลาดไปฟันมันไปทงเป็นศาสดาเอกก็รู้อยู่แล้วไงพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกธรรมก็คือธรรมอันเอกศาสนาธรรมอันเอกทีเดียวตรัสมาแล้วด้วยสุขาธรรมตรัสไม่ชอบฟังให้ดีฟังให้ดีนิยานิกะธรรมพร้อมเสมอที่จะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับตำแหน่งจนกระทั่งพ้นโดยสิ้นเชิงนี่มัชฌิมาธรรมเหมาะอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเอามาผลนิพพานว่าหมดมันหมดไปไหนมันหมดด้วยอำนาจของความมืดบอดของคนมีกิเลสไม่สนใจกับธรรมต่างหากผู้ที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดผู้เช่นนั้นแน่คือมันไม่ได้สนใจกับธรรมมันหมดจริงสำหรับตัวของมันผู้ปฏิบัติอยู่ก็ศาสนาไม่ได้มีใครเป็นผู้ผูกขาดใครเป็นเจ้าอำนาจมาผูกขาดศาสนาเมื่อไหร่ใครปฏิบัติก็ได้แล้วสิศาสนาธรรมเป็นสมบัติกลางแม้แต่อยู่ในวงวัดนี่เอาสิความภาคเพียรของใครมีความยิ่งหย่อนต่างกันผลจะเป็นต่างกันอย่างนั้นเราจะว่าเป็นทั่วโลกกระทาดนี่เลยในหัวใจของเรานี่ก็เหมือนกันเวลามันจะหมดก็เพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายมันให้มันหมดมันหมดความเพียรมันขี้เกียจขี้คร้านก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันก็ทำลายธรรมทั้งนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมีขึ้นอันเป็นสิ่งที่พึงใจมันไม่มีมันจะปล่อยให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาเอาโดยตัวเองไม่รู้นั่นท่านกล่าวไว้เพื่อให้รู้ให้เห็นแต่ท่านไม่ใช่กล่าวไว้เพื่อหลอกลวงสัตว์โลกสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติก็ดีหรือว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีไม่นอกเหนือไปจากวงความเพียรที่เป็นไปด้วยธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นนี้ไปได้เลยผู้ปฏิบัติจริงไม่ควรให้จิตได้เหินห่างจากนี้ถ้าเป็นผู้ต้องการใกล้ชิดสนิทกับสมาธิปัญญาและมรรคผลนิพพานทุกขั้นไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์จะไม่นอกเหนือจากสุขาธรรมและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมนี่เลยนี่เอาอันนี้เป็นหลักที่เราได้ถือประชาบ้านชาวเมืองที่มูลาขี่มาแห้งสรณังคัจฉามีที่ไหนตั้งแต่วันบวชมาก็พุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามีนี่เอาเป็นหลักเป็นเจนเอาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ฝากเป็นฝากตายด้วยความเชื่อถือจริงๆทำไมจะเป็นไปไม่ได้ด้วยการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำไมหลุดพ้นสาวกทั้งหลายปฏิบัติด้วยธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ทำไมหลุดพ้นเหตุเราทำไมเราปฏิบัติมันจึงไม่หลุดพ้นมีน้ำค้ำการเครื่องผูกมัดตัวเองไปมันเป็นอะไรก็เพราะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายในวงความเพียรทั้งๆที่เจ้าของประกอบว่าเข้าใจประกอบความภาคเพียรนั่นแหละแต่ไม่มีสติสตังค์ไม่มีปัญญาพอจะรู้เท่าทันเรื่องกิเลสความแทรกของกิเลสซึ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดมันจึงไม่ได้เห็นเรื่องเห็นราวอะไรมันเคยมาแล้วจนหน้าสลดสังเวชบางครั้งบางคราวที่เหลือมันเหยียบเอาจริงๆพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟื้นจึงหนีจากครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ลำพังคนเดียวแทนที่ว่าจะประกอบความภาคเพียรในระยะที่เรายังไม่ได้หลักจิตหลักใจไปทำความภาคเพียรแทนที่จะเป็นสติให้เป็นปัญญาเป็นความเพียรมันเป็นไปไม่ได้ถูกมันฉุดลากเอาต่อหน้าต่อตาเห็นชัดหรือเป็นมันเลย
ถึงเป็นที่เข้าใจอันหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะหนีจากครูจากอาจารย์ไม่ได้เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะอำนาจของท่านความเชื่อความเคารพความนับถือท่านก็เป็นความร่มเย็นเพราะอนุภาพแห่งธรรมของท่านด้วยทำให้อบอุ่นจากนั้นก็ได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบาตลอดถึงการดุด่าว่ากล่าวไปตามกิริยาของกิเลสที่แสดงออกสัมผัสสัมพันธ์ในระหว่างผู้ไปศึกษากับท่านมันก็ได้สติสตางค์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันมีหลักหลักจิตนั้นตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเป็นเริ่มมีหลักจากนั้นก็เป็นขั้นปัญญาพอจิตสงบแล้วมันก็เย็นคนเรามีเกาะมีดอนเป็นที่พึ่งพิงเป็นที่อิงอาศัยถ้ามาหาความสงบไม่ได้เลยเราจะหวังอะไรในโลกนี้เฉพาะอย่างยิ่งเพศของพระและเพศของปฏิบัตินี้ด้วยแล้วเราหวังเอาอะไรเพ่งฟังไปหมดจิตใจหาทำเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะไม่ได้สมาธิธรรมก็ไม่มีคือความสงบนิดหน่อยก็ไม่มีนั่นตายแต่ตอนนี้ทำมันลำบากจึงต้องได้หักโหมกันอย่างเต็มที่พอฝึกพอทรมานแบบไหนต้องเอากันเช่นอย่างอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทำก็เพราะมันมีสาเหตุที่จะต้องทำเพราะเรื่องของธาตุของขันธ์นี่มันทับจิตใจได้เมื่อมันเป็นกิเลสมันก็กลายไปเป็นไปหมดมันมีกิเลสมีกำลังมากสิ่งที่เสริมมีมากมันก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นไปเนี้ยที่เลยได้อดอาหารผ่อนอาหารลงไปเพื่อกำลังทางนี้มันจะไม่รุนแรงมากนักให้สติปัญญาก้าวเดินออกหน้าแล้วก็พิจารณาตัวเองตายในแง่หนักเบาของความเพียรในแง่หนักเบาของวิธีการฝึกทรมานตนพอจับได้เงื่อนใดเป็นพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ต้องเน้นหนักเข้าในเงื่อนนั้นในวิธีการนั้นแล้วจิตมีความสงบเย็นใจก็ที่นี่ก็โล่งเพราะความสงบของจิตนี้มันไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยจะอยู่สบายสมายรื่นเริงปัญญาเมื่อได้นำมาพิจารณาค้นคว้าก็ค้นคว้าในตัวของเรานี่แหละเป็นอันดับหนึ่งร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนกิเลสมันปักมันเสียบมันแทรกมันซึมเข้าไว้หมดว่านั่นก็เป็นเรานี่ก็เป็นเราหมดทั้งร่างนี้ก็เป็นเรามันไปแย่งเอาดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมของธาตุนี้มาเป็นเราเป็นของเรามาเป็นของสวยของงามมันไม่ยอมพูดตามความจริงมันไม่ยอมบอกตามความจริงพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ประกาศเครื่องปราบกิเลสตัวจอมปลอมที่ไปปักเสียบนี้ออกได้โดยวิธีการว่าเตซ่าโลมานะฆ่าสันตาตะโจนี่นะเอาพิจารณาให้ดีนะผมขนและฟันหลังมันเป็นยังไงมันวิเศษที่สูงที่ตรงไหนธาตุเดิมมันก็คือธาตุดินแท้ๆแล้วเมื่อมาอยู่อย่างนี้มันวิเศษที่สูงที่ตรงไหนเวลาว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ตรงไหนดูให้มันเห็นความจริงของมันความสวยงามนี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกเอาพิจารณาตามความจริงไปมันมีความสวยงามที่ตรงไหนหมดทั้งร่างหาความสวยงามไม่ได้นอกจากเป็นของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดหน้าอิจฉาและอาใจหน้าขยะแขยงไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นเหมือนเดียวกันเป็นเหมือนกันยิ่งเข้าไปป่าช้าด้วยแล้วเป็นยังไงน่าสะดวกสังเวชนะใครจะไปมีความรื่นเริงมันถึงในป่าช้าซึ่งเป็นสถานที่สกปรกโสมมที่สุดเป็นสถานที่น่าตรงธรรมสังเวชความเป็นความตายได้ที่สุดแล้วก็มาดูในวัยวะของเรานี่มันมีอะไรมีลมหายใจเป็นผู้รับผิดมีความรู้คือใจเป็นผู้รับผิดชอบประสานประสานไม่เท่านั้นสิ่งใดที่มันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดเราสมมติว่าหนังมันก็ไม่รู้ว่าเรามันเป็นหนังสมมติว่าเนื้อเอ็นกระดูกมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นเนื้อเป็นกระดูกจิตถักไปสมมติจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสมันแทรกมันไปสมมติมันหลอกมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นอวัยวะขึ้นมาเพราะความมีความรู้สึกมันกระยัดของปลอมเข้าไปใ
อันนี้ของเรานะอันนั้นของเรานะแข้งของเรานี่ขาคือของเราหัวของเราผมของเราเล็บของเราขนของเราฟันของเราหนังของเราเข้าไปเราไม่ว่าทุกสัตว์ทุกส่วนมันว่าเราเป็นว่าของเรานอกจากนั้นมันยังหลอกเข้าไปอีกว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจนั่นมันมีแต่กิเลสล้นล้วนอันนี้เนี่ยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มันจริงเมื่อไหร่มันปลอมทั้งนั้นถ้าปลอมทั้งนั้นแล้วคือกิเลสทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ธรรมซึ่งเป็นของจริงพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นของจริงเนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นตามเป็นจริงมันทุกสัดทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสุภะก็เห็นประจักษ์ใจมันว่าจะเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรๆมันก็ลงถึงใจถึงใจก็ปล่อยวางลงตามความจริงของมันทีนี้ไม่ไปยึดไม่ไปถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยงามเพราะมันปลอมทั้งนั้นแล้วไปเอาของปลอมได้ไงเมื่อพิจารณาลงด้วยปัญญาซึ่งเป็นของจริงแล้วมันก็ทราบของจริงขึ้นมาก็ปล่อยของปลอมไปเรื่อยๆทรงไว้ตั้งแต่ความของจริงของจริงเดิมน่ะคือท่านก็ปล่อยได้ความวุ่นวายความทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นเพราะความหลงออกจากนั้นก็เป็นอันดับต่อไปความยึดความถือแล้วความรักใคร่ชอบใจความรักความสงวนนี่มันเป็นบ่อแห่งเสี้ยนแห่งน้ำแห่งฟืนแห่งไฟพอถอนออกไปชะล้างลงไปด้วยน้ำคือสติด้วยคือปัญญาพิจารณาหลายครั้งหลายหงจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วใครจะไปยอมยึดมั่นถือมั่นอยู่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นแท้ๆถ้าพูดถึงขั้นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกก็เห็นประจักษ์ชัดๆหลอกกันได้ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องความแตกความสลายความทลายความชราค่ำคร่ามันก็เห็นชัดๆในรูปของคนคนเดียวเช่นเรานี่มันเปลี่ยนแปลงมาเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้เปลี่ยนไปเท่าไหร่มันจะเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงที่สุดของมันแล้วก็ลงสู่ธาตุเดิมของมันจะไปยึดเอามันเอามันด้วยเหตุผลกลไกอะไรธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องฝืนของจริงธรรมเป็นไปตามความจริงกิเลสต่างหากเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมเป็นสิ่งที่ฝืนความจริงพิจารณาเห็นชัดลงไปแล้วมันถอนตั้งนานความหนักหน่วงทวงใจความทรมานใจเพราะหน้าของกิเลสก็เบาลงไปเพราะภาระคืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเบาลงไปจนกระทั่งปล่อยได้ทั้งร่างกายปล่อยได้ทั้งภายในใจที่มีกิเลสอยู่ภายในนั้นก็รู้เท่าได้ปล่อยวางได้ทำลายได้ไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือคืออะไรอันนี้จะจิตบริสุทธิ์ล้วนๆท่านเห็นว่าจิตบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นยังไงนั่นแหละธรรมะธรรมล้วนๆธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่เริ่มเป็นสมาธิธรรมไปก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจสัมผัสที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นที่สถิตของธรรมทุกประเภทจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหนือจากจิตนี้ไปที่ไหนไม่ได้อยู่ที่การนู้นสมัยนี้ดังที่บุรุษตาฟังพูดตาบอดพูดนะว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วกิเลสมันหมดเขตหมดสมัยหรือไม่ทำไมไม่พิจารณามันบ้างฮะกิเลสมันหมดหมายทำให้มันหมดมันไม่หมดอันนี้ก็เหมือนกันมรรคผลนิพพานถ้ามันทำให้หมดไม่หมดถ้าไม่มีต้องมีทำไมจะมีไม่ได้เพราะนี่เป็นของจริงอยู่แล้วฮะกิเลสมันยังสลายตัวไปได้มรรคผลนิพพานความบริสุทธิ์ของจิตนี้สลายไปไม่ได้เป็นเพียงกิเลสมันตัวปิ้นต้อนหลอกลวงมันมาหลอกมาต้มมาตุ๋นมันหุ้มหอมมัดยึงตึงตราไปหมดจนกระทั่งหาที่กระดิกไม่ได้เท่านั้นเองนั่นจึงหมุนตัวไปตามกิเลสหลอกไงมันก็เชื่อไปตามนรกไม่มีมันก็เชื่อว่านรกไม่มีมันก็เชื่อสวรรค์ไม่มีก็เชื่อนิพพานไม่มีมันก็เชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีเชื่อไปหมดถ้าเป็นคนมายังกิเลสแล้วเรื่องของธรรมคือความจริงไม่มีได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่นี่สิ่งอันนี้เป็นของจริงมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ของจริงนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นเพียงว่าไม่มีหูมีตาให้ดูให้เห็นเท่านั้นได้ยินเท่านั้นเองนะเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วปฏิเสธได้ลงคอเหรอฮะต้องยอมรับความจริงภพชาติต่างๆมันมีแต่ภพมนุษย์เท่านั้นเหรอแม้ตั้งแต่ที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อมันยังไม่มีแต่ภพมนุษย์ภพของสัตว์มันยังมีเยอะในวัดเรานี่ดูที่มันมีกี่ประเภทสัตว์นะมันแตกต่างกันอะไรบ้างเราก็รู้อยู่เห็นอยู่แล้วแย่ก็เต็มวัดนี่เป็นภพเป็นชาติหนึ่งของเขานกก็เต็มวัดกระรอกกระแตเต็มวัดเหลือบยุงเต็มวัด
มดอะไรเหล่านี้เต็มมานี่แต่ละภพละชาติที่มองเห็นด้วยตาเนื้อมันก็มีอย่างนี้แล้วสิ่งที่ละเอียดกว่านี้ทำไมแม้แต่ภพของสัตว์นี่ก็ยังมีส่วนหยาบส่วนละเอียดมีร่างเล็กร่างใหญ่ต่างกันอย่างนี้แล้วที่มันนอกเหนือไปจากตาของเราที่จะเห็นนี่ทำไมไม่มีทำไมมากยิ่งกว่านี้เป็นหนาๆอย่างนั้นสติปัญญามีปัญญาญาณมีเปิดที่เด็ดออกจากจิตใจหมดแล้วมันทะลุไปหมดมันทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้แล้วทำไมจะไม่เชื่อเป็นความจริงนี่แหละศาสนาองค์เอกที่ว่าโลกวิถีรู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกไหนโลกหยาบโลกละเอียดภพชาติใดของสัตว์ประเภทใดตลอดถึงพวกผู้ผีปีศาจอะไรเหล่านี้ตั้งแต่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภพเป็นชาติของมันแต่ละอย่างละอย่างทั้งนั้นมีมาดั้งเดิมเราจะไปลบล้างไม่มีได้ยังไงสิ่งนี้เป็นความจริงตามหลักวิบากของสัตว์ที่ต้องไปเสวยชาติในภพน้อยใหญ่ของตนของตนนะใครจะไปลบล้างได้ไม่มีใครลบล้างได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้จึงทรงสอนตามหลักความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีให้สอนให้ละสิ่งนั้นไม่ดีสอนให้ละมันจะไม่ได้ฉุดลากไปทางที่ดีคติที่ไม่เหมาะสมหรือคติที่เป็นทุกข์ท่านสอนอันใดที่ดีสอนให้บำเพ็ญจนกระทั่งถึงสุดยอดความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมากลับมาเกิดในภพในชาติแบกทุกข์นี้อีกต่อไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชอบยิ่งนะก็สอนให้เพื่อนิพพานนั่นเองมันบริสุทธิ์ที่นี่จิตซึ่งเป็นตัววัฏจักรเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นพาให้หมุนสนัดตัดกิเลสออกตัววัฏจักรนี้ออกให้หมดจิตมันจะหมุนไปไหนอีกเมื่อไม่มีเครื่องดึงดูดไม่มีเครื่องบังคับไม่มีเครื่องขับสายให้มันไปได้ยังไงมันไม่ไปถ้าเป็นธรรมล้วนๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรมาดึงดูดอันนี้ก็ไม่ดึงดูดอะไรเห็นที่พระพุทธเจ้าสอนในหัวใจของพวกเราทุกวันนี่เอาให้รู้สิทำไมจะไม่รู้ธรรมนี่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่ตลอดเวลาคือไปไหนล้าสมัยไปไหนถ้าไม่ทำตัวของเราให้ล้าสมัยให้คือตัวเองในตัวเองต่างหากแล้วก็เป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกตัวเองมีเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นข้าศึกไม่มีอะไรเป็นธรรมอยู่กับเราทุกคนเห็นพระก็เอาให้จริงให้จังเลยพูดมาฟันคันฟันนี่นี่นะนี่นะจะว่างั้นเห็นไม่เห็นตาบอดหรือจะว่างั้นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสดาตาบอดมาหลอกโลกได้ยังไงสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้มาสอนโลกแล้วมันหายไปไหนมันสูญไปไหนให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายมันปิดหูปิดตาอะไรนักหนาสิ่งที่มีอยู่จึงไม่ยอมดูไม่ยอมเห็นนี่อย่าว่าอย่างนั้นนะนะมันถึงที่ถึงธรรมแล้วก็ถึงใจทุกอย่างกล้าพูดได้ทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นแล้วทำไมจะไม่กล้าแม้แต่เด็กไปพบเหตุการณ์อะไรนี้ไปค้านมันได้หรือก็มันเห็นด้วยตาของมันเองนี่แล้วพูดเป็นภาษาเดียวกันเขาพูดว่าไงเรื่องราวอะไรนี่แม้แต่เด็กก็ยังพูดได้อย่างอาถรรพ์อย่างฉะฉานผู้ใหญ่ไปค้านมันได้หรือมันดูถูกเอานี่ก็ขอให้มันเป็นของจริงทำของจริงไปภายในจิตใจสิพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสนาที่ว่าอาชาไนเห็นไหมก็เพราะความรู้จริงเห็นจริงจึงทรงอาถรรพ์ประกาศธรรมสอนโลกได้ทั้งสามแดนโลกธาตุในสัตว์จำนวนสัตว์โลกนี้มีใครเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถเป็นอาชนัยสอนโลกได้ทั้งสามเหมือนพระพุทธเจ้ามีไหมนั่นเอามาเทียบกันเลยแล้วเราทำของศาสนามาสอนเราทำไมจะยอมให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาทุกเอียบทจนกระทั่งเป็นแต่บัดนี้จนกระทั่งตายเกิดประโยชน์อะไรนักปฏิบัติไม่คิดตัวเองพิจารณาตัวเองพิจารณาอะไรปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนความโง่มันอยู่ที่ไหนเอาลงไปตรงนั้นเลยมันจริงมันจังสอนเพื่อนมาก็หนักหนาแทบล้มแทบตายว่าไงอีกคำเพียรเป็นยังไงการถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมันจะทุบแต่เงาไม่เกี่ยวข้องกับตัวมันเลยแล้วมันจะไปเห็นตัวมันยังไงสอนทุกเนี่ยทุกมือสอนเรื่องสอนจริงจริงเพราะฉะนั้นผู้มาปฏิบัติอย่ามาทำในเล่นให้เห็นนะ มันเกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเรื่องเล่นเล่นไม่ใช่

0: เรื่องเล่นเล่นเรื่องเล่นเล่นกับเรื่องหลอกหลอกมันอันเดียวกันมันเป็นคู่กันมันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันผู้ปฏิบัติต้องให้จริงให้จังเลยเหลวไหลไหลแล้วหลอกแล้วแหละได้เลยทำเราแหละไม่มีทำพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้หลอกแหละไม่มีเหลวไหลก็ไม่มีเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรายังจะคุ้มยังจะคิดยังจะตายใจกับมันอยู่เลย
1: พากันตั้งอกตั้งใจเอาปฏิบัตินะเอาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ความเพียรทุกยากขนาดไหนก็ช่างมันเถอะการต่อสู้กับผู้เหลือมันเป็นตัวกันเสียดกันลายที่สุดในหัวใจของจักรโลกแต่เพราะอย่างยิ่งนั่นหัวใจของเราพูดเป็นนักต่อสู้นี่ทางเบิกมันออกที่มันจะเป็นยังไงผลมันคุ้มค่ากันไหมกับความเพียรที่เอาเป็นเอาตายเขาแลกกันนะเวลาปรากฏผลขึ้นมาแล้วตามความจริงที่เราสอนไว้นั่นแหละจะคุ้มค่ากันไหมไม่เห็นด้วยหมดชีวิตไปมันก็ไม่เสียดายแล้วถ้าลงได้เจอผลนั้นแล้วอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเวลามันดื้อมันดื้อจริงนะจริงมันจำไม่ลืมเลยเพราะที่เหลือก็เป็นสัจธรรมไม่ลืมได้เคยทุกข์เคยลำบากกับมันมาเท่าไหร่มันดื้อดึงลากเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่มีอุบายเราจะสู้มันได้เลยต้องมีตอนนั้นมันเหมือนกับไม่เหมือนตอนจิตเสื่อมนะผมเนี่ยจิตเจ็บจิตหลับเจ็บที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเวลาพอได้ที่ถึงฟาดกันลงถ้าเป็นช้างก็ขึ้นนะพองมันได้แล้วก็ใส่ลงสองมือเลยนะสาบหัวลงไปกับปั่นมือเลยที่ว่าความมุมานะอันนี้เป็นมัดเราได้เป็นมาแล้วโอ้โหโมโหตัวเองนี่สุดถึกนะยิ่งเหล็กเนื้อหัวใจของเราเนี่ยเมื่อคราวนี้กูเหยียบหัวมึงได้แล้วมึงจะขึ้นเหยียบหัวกูไม่ได้อีกแล้วมัดลงเพราะฉะนั้นนั่งถึงหามุ่งหามค่ำมันจึงไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องจะเป็นจะตายเพราะกิเลสมันเหยียบเรามันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกนั่นเองมันเผ็ดเวลามันเสื่อมอะไรนี่พอมันได้ที่แล้วฟัดกันลงถึงขนาดที่ว่ามัดคอติดกันเลยทีนี้ก็ถ้าจิตเราเสื่อมอีกคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นน่ะฟังดิเพราะฉะนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้ามีชีวิตอยู่นี่น่ะนั่นนี่จิตนี่มันเป็นจิตแปลกๆอยู่ด้วยนะจิตผมเนี่ยมันเด็ดจริงๆนะว่าอะไรเป็นนั่นจริงๆถ้าลงได้ลั่นลงไปแล้วมันขาดจริงๆนะมันไม่เป็นละหล่อนละแหลมนั่นที่ได้เห็นกันเวลาประกอบความเพียรไม่ลืมนะบางครั้งต้องมอบกันจริงๆตายท่านไม่ตายให้ลูกพิธนันมันถอยไม่ได้เลยถอยก็ให้ตายเลยเดียวไม่ก็ถอยไปเลยที่ก็ลงมาถอยแล้วให้ตายมันหมดราคาคนไม่มีความสายความจริงยั่วให้นักศาสนาทำไมมันไม่ได้ตั้งไปไม่ได้มีสมุนเขาหมุนเขานั่นแหละตัณหามันเกิดคนเราเวลาจนกรอกแล้วมันไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะเวลาจนกรอกแล้วมันหาทางฟื้นตัวเองเพื่อหลุดพ้นไปได้เพื่อตัวรอดไปได้จนได้เลยปัญญามันเกิดตอนนั้นนะทุกข์ก็บีบเข้ามาโหมก็มาโหมก็มาทั้งทุกข์ทางกายทางใจก็ยิ่งเดือดแล้วมันฟาดกันนั่นเองมันแหลกไปมันหาทางออกมันจนได้เหมือนกับว่าหัวแห่ๆสักที่หนึ่งมันจะตายจริงๆฟาดกันเพื่อพ่อได้สี่หัวแห่ๆที่หนึ่งเป็นอย่างนั้นอีกที่หนึ่งน้อมรับว่างานในโลกนี้ไม่มีงานอะไรที่จะหนักถึงของงานสู่กับยิ่งเดือดแล้ววะมีหนักมากพยายามปัญญามันออกเดินนี่ก็โอ้โหอันนี้มันอะไรมันเป็นไปด้วยความดื้อดื้อมันเนี่ยบางอย่างเป็นไปด้วยความการบังคับในตามขั้นมันขั้นบังคับต้องบังคับกันการบังคับก็เป็นมรรคการมุมานะเอาเป็นมรรคไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นอย่างโมโหเจ้าของกับเจ้าของก็หมายถึงกิเลสเจ้าของเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัดฟันเหมือนฟันขาดจนฟันหักไปนู่นนะเวลามันมุ่งมาล้างมันใส่ก็ยิ่งเลยมันเป็นมัด
0: พลังมันแรงพลังทางฝ่ายดีมันแรงเป็นมากความอดความทนความมุมานะเหล่านี้เป็นมากทั้งนั้นไม่มีกำลังใจสู้ไม่ได้กำลังใจกำลังมัดฟัดกันไปฟัดกันมาลืมวันลืมคืนลืมมืดลืมแก้งนี่มันก็มีเหมือนกันคือมันไม่ออกเลยจิตมีแต่หมุนตื้อตื้ออยู่กับกิเลสฟัดกันนั่นเดินมีความเดินออกร้อนฝ่าเท้าแต่ไม่ถึงกับฝ่าเท้าแตกนะผมนะพอมาหยุดมาถึงรู้นะในขณะที่เดินไม่รู้ว่าอะไรร้อนอะไรหนาวอะไรทุกข์ไม่ทุกข์เพราะจิตมันหมุนอยู่กับกิเลสฟัดกันนี่กับกิเลสแต่เวลาหยุดมาหยุดนี่โอ้โหออกร้อนฝ่าเท้านี่เหมือนถูกไฟลนหนึ่งแล้วมองเห็นกาหน้ามีอุ้ยมันจะโดดมันเหมือนกับมันจะตายจริงอ่ะมันหิวน้ำมันลินใจก็ไปสำลักกระดามันจะตายมันหิวน้ำตอนนั้นไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่ได้กินน้ำอย่างทุกวันนี่นะฉันเสร็จแล้วฉันน้ำแล้วก็เท่านั้นเนี่ยความเพียรมันหมุนมันมีหมายถึงว่าระยะที่ความเพียรมันหมุนมันเอาอย่างนั้นจริงลืมไปหมดหนาภูบุรีเยอะสงสัยว่ามันจะมายุ่งเธอหมุนตื้นตื้นเวลามันหมุนมันพอๆจนเจ้าของวิตกนะโอ้โหมันเมื่อไหร่มันจะได้หยุดได้สบายสักทีจิตใจเราคิดเอาค่าแล้วมันผิดทั้งเพลินความคิดค่ากับความจริงมันไม่เหมือนกันคิดว่าจิตมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปยิ่งๆคุณมีความสบายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราคิดไปอย่างนั้นจิตมีความละเอียดล่อเข้าไปเป็นไรก็ยิ่งสบายไปเรื่อยๆแล้วเวลามันเข้าความคิดไปเป็นความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันละเอียดเข้าไปเป็นไรมันยิ่งฟัดกันยิ่งหนักก็คือว่าความเห็นโทษมันมากจริงความเห็นคุณมันก็มากความเห็นโทษความเห็นคุณมันเท่ากันเห็นโทษของกิเลสตัณหามันก็เห็นมากเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นมากนั่นนี่พาให้หมุนก็มีแต่จะเอาให้หลุดให้หลุดให้พ้นให้พ้นแล้วมันจะมารอตัวได้ยังไงหมุนติ้วอยู่บางครั้งจนถึงก็มันจะตายทีนี้อ่อนเพียงมัดในเนี่ยในวงข้างในก่อนเราคิดว่าอย่างนั้นนะนั่นจิตมีความละเอียดแล้วออกไปแล้วก็ยิ่งจะเบาไปสบายได้เมื่อนี้ทำไมจึงกลับยิ่งเพิ่มขึ้นมันเบาอะไรมันยิ่งหนักทำไมเป็นอย่างนั้นพอเรามาวิตกนี้พออยู่ที่ตกภาพมันก็พันกันอีกแล้วนะเพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหมุนติ้วเขาอีกแล้ว คิดได้ชั่วขณะนั้นหมุนติ้วตลอดรุ่งบางคืนไม่ได้หลับเลยมันก็แปลกนะมันไม่หลับเลยเฉยคือมันฟาดกันอย่างนั้นน่ะงานนั้นไม่เสร็จไม่สิ้นไม่เข้าใจมันไม่ถอยนี่อันหนึ่งจะเอาให้เข้าใจจะเอาให้ขาดไม่ขาดไม่ถอยนั่งกันนั่งนอนมันก็พีนาเหมือนนั่นมันก็ไม่หลับเอาท่านก็ไม่หลับก็ไม่หลับสินั่งเป็นไงมันนั่งฟาดกันมันก็ไม่หลับสุดท้ายก็แจ้งโคโลโอ้กลางวันมันยังจะไม่หลับอยู่มันต้องฟัดอยู่โอ้ไม่ไหวจะตายแล้วเนี่ยไม่มีทางไปก็พุทโธเข้ามามัดเลยที่พุทโธภาวนาพุทโธพุทโธไม่ให้มันคิดมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธให้ยิบไม่ให้มันออกไปทำงานนะจนกระทั่งพอพุทโธก็ขี่ยิบไม่ยอมให้มันคิดมันปรุงอะไรบังคับไว้นะมันออกไปทำงานของมันไปหางานของมันแต่ที่จะให้มันเพ้อมันรู้มันไม่ปลาอย่างนั้นมันหมายถึงว่ามันเพลินในงานของมันพอพุทโธพุทโธข้อนี้เพราะงานอันนี้มันเป็นงานเพื่อสงบนี่ความปรุงว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่มันเป็นงานในเรื่องมันก็สงบแง่วลงไปก็โอ้โหเหมือนถอดเชือกถอดน้ำนะเบาหมดทั้งร่างกายจิตใจเบาไปพร้อมๆกันหมดพุทโธพุทโธละเอียดเลยไปแน่วบังคับไว้นั้นไม่ได้นะถึงลงนี้ก็ต้องบังคับไว้ไม่งั้นมันถอนออกมาปัดกันเลยต้องบังคับ แล้วก็หายเหนื่อยสบายพอเห็นว่าสบายแล้วเนี่ยปล่อยแล้วพอปล่อยแล้วผลนี่ก็ใส่กันเลยตูมเลยตอนนี้ขาดสะบั้นไปเลยนั่นนั่นแหละสมาธิกับปัญญามันมีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นประสบการณ์เองเห็นได้ชัดอ๋อทำยังไงเข้าสมาธิเวลาเหนื่อยแล้วให้เข้าสมาธิในหนังสือท่านบอกว่ามีกำลังแล้วเข้าสมาธิเพราะมีกำลังแล้วพิจารณาเพราะมันอิดหิวอ่อนลบแต่มันความเพลินมันเกินตัวมันไม่สนใจจะเข้าสมาธินอกจากว่าเข้าสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ใช่ฆ่ากิเลสนะออกปัญญามันเห็นเนี่ยฆ่ากิเลสขาดเป็นพักๆๆไปมันรู้แน่สุดท้ายเราต้องเข้าสมาธิเนี่ยคือว่าอุทธัจจะมันฟุ้งมันเพลินในความเพียรเพลินในการพิจารณาจนไม่มีเรื่องมีราวไม่รู้ความพอดีมันก็ผิดตรงนี้ที่ว่าอุทธัจจะมันเพลินในความเพียรอุทธัจจะความฟุ้งซ่านแล้วไปอะไรข้างนอกโอ้มันไม่ไปเดี๋ยวทางบริยัติแปลอะไรนั่นนะนี่เป็นธรรมะเห็นผู้จะเกิดการเลือกหนังสือเหมือนกันเป็นคนท่านใดภูมิใดปริยัตินี่ก็เป็นเครื่องวัดของผู้แต่งได้ดีแต่ขอให้เราเป็นนักปฏิบัติเถอะรู้ผู้แต่งปริยัตินี่เป็นผู้มีภูมิใดในธรรมทั้งหลายมันบอกในตัวมีภูมิอาจจะทำทางด้านปฏิบัติแล้วจะเข้มข้นธรรมดาเป็นเพื่อเป็นความจำธรรมดานี่มันก็ไปอย่างนั้นเลยอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมันก็จะหมายถึงความฟุ้งซ่านโลกไปงั้นหรือกานี่ไม่เป็นนั้นมันฟุ้งไปกับงานนั่นเองมันชุนมูลวุ่นวายกับงานมันเทินตัวในงานทางที่ว่าเอวีปฏิโคนี่นะนี่อันนี้ขัดกับหลักปฏิบัตินะสำหรับความรู้สึกของผมเอวีปฏิโคนเราต้องเรียกคนอื่นมาดูได้ทำของจริงไปต้องเรียกใครมาดูเขาจะหาว่าบ้านทำของจริงที่ไหนพระท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเรานี่ก็บอกว่าท่านเนี่ยท่านเหล่านี้ตรงย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในสิของจริงดินตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้นะเอ๋คือตามหลักพระญาติท่านว่าหินั่นน่ะให้ขึ้นตะวังกิริยาหิสิอันติที่ฐานมาเตือนเตือนนี่มันบอกไว้ในหลักติก็บอกบุคคลอันติบุคคลทั้งหลายคนหรือสัตว์ทั้งหลายติคนคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวสิอันติสิถังมะสิก็แปลว่าออกท่านหิออกท่านเป็นเอกพจน์นี่เอหินั่นหิตัวนี้เป็นกิริยาให้ขึ้นตะวังตะวังก็แปลว่าท่านหรือเธอนี่เลยตีความหมายว่าเรียกต้องเรียกคนอื่นมาดูได้หิท่านจงมาเริ่มเรียกท่านจงมาดูธรรมของจริงเหมือนไปนอกๆเสียถ้าปฏิบัติจริงไม่ไปงั้นถ้าสมมติว่าพระเจ้าสอนสาวกหรืออย่างที่ผมสอนท่านทั้งหลายนี่ก็ท่านทั้งหลายจงย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่สินั่นคือบอกในวงผู้ที่สอนท่านดูจิตตัวเองนั่นสิเข้าไปดูจิตตัวเองนั่นสิส่งมันออกไปข้างนอกทำไมเอหิจงย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตท่านทั้งหลายเข้ามาย้อนจิตท่านเข้ามาดูตรงนี้สิของจิตที่นี่นั่นถูกกับวงปฏิบัติเต็มเลยนี่เราสอนเราอะไรเนี่ยที่สอนเราเข้ามานี่พูดง่ายๆว่าเป็นว่าไปหน่อยว่านั่นถ้าเราสอนเราทำของจริงที่นี่ไม่หมายถึงว่าเรียกคนอื่นที่ไหนให้มาดูทำของจริงนะเขาจะหาว่าบ้าเนี่ยเราปฏิบัติมันมีปีกมีแยะกันบ้างเป็นความถนัดอย่างนี้แน่ใจอย่างนี้ด้วยนะเป็นวงภายในไม่ได้วงภายนอกท่านพิจิโกท่านนั่นแหละจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองนะหันย้อนเข้ามาเถอะเข้ามานี่อย่าส่งไปข้างนอกส่งไปเพื่อเพลินไปกับอะไรดูนี่สิความหมายว่าอย่างนี้ถ้าพูดถึงด้านปฏิญาณกับปฏิบัติ
1: มันมีปีกมีแย่กันไปเข้าร่วมกันแล้วก็ออกแยกกันออก

แต่ยังไงก็ตามมันไม่สงสัยถ้าลงภาคปฏิบัติคือภาคความจริงประสบการณ์เองมันชัดอย่างที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่มัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักทางเสร็จแล้วเดินยังไงเดินไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินยังไงความคาดความหมายความจำมองมันก็เหมือนกับเราเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนทหารเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนเต็มภูมิแต่ถูกสงครามเข้าสู่แนวรบกับคนหนึ่งไม่ได้เข้าใครจะพูดได้อย่างชาญฉลาดกว่ากันก็ผู้เข้าสู่สงครามมันที่เป็นผู้ไปเจอความจริงซะเองนะวิธีรบยังไงควรใช้ศัตรูอาวุธประเภทไหนกับข้าศึกท่านประเภทใดผู้เป็นนักรบนั้นน่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้ใช้ศัตรูอาวุธที่จะลบต่อข้าศึกผู้นี้เป็นระเบียบความจำไม่ทราบข้าศึกเป็นยังไงนั่นจะควรเอาอะไรไปใช้ให้เหมาะกับการต่างข้าศึกในเวลานั้นนี่ผู้ที่เข้าแนวรบนั่นแหละเข้าสู่แนวรบแล้วนั่นแหละมาพูดได้อย่างฉะฉานและพูดตามความจริงถูกต้องตามความจริงไม่ผิดเพราะเป็นประสบการณ์มาเองทั้งภาคปฏิบัติก็อย่างนั้นเหมือนกันปริยัติก็เหมือนกับว่าเราเรียนวิชานักรบที่เหลือนั่นแหละเป็นนักรบที่เหลือแต่ไม่ได้เข้าปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อได้เข้าแล้วมันเป็นยังไงคำว่ามัชฌิมาเวลานี้กิเลสประเภทนี้แสดงตัวขึ้นมาเราจะควรปราบมันด้วยวิธีใดนะเมื่อมันประสบขึ้นมาแล้วมันจะถอยได้ยังไงเข้าแนวรบไปแล้วถอยตายเราจะควรใช้อุบายวิธีใดที่จะเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ประเภทหนักประเภทดับประเภทผ่าผลเอาที่นี่จะใช้อุบายวิธีใดที่จะปราบกับประเภทเหล่านี้ได้นั่นแหละคำว่ามัชฌิมาเครื่องมืออะไรอุบายวิธีใดที่มันปราบมันอยู่ไปได้โดยลำดับๆนั่นแหละเป็นแบบมัชฌิมาเหมาะสมนานมันจึงรู้ได้ชัดไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักอะไรนี่ที่เด็กผลมาต้องผลใส่กันด้วยนั่นมันเหมาะกันอยู่ตรงนั้นเหมือนขั้นที่เด็กหยาบความเพียรต้องเอาอย่างหักโหมเต็มที่ผ่าผลเต็มที่เจอเขาขั้นละเอียดความเพียรก็ละเอียดไปตามจนละเอียดยิ่งเหมือนน้ำซับน้ำซึมนะมันนักเป็นพอดีพอเหมาะกันในขณะที่ปฏิบัติถ้าลงได้เข้าสู่สงครามคือการปฏิบัติแล้วมันจะเจออย่างนั้นแล้วแก้ไปวิธีนี้นั้นแล้วจะพูดได้อย่างชัดเจนเวลาออกมาพูดเพราะเรารู้ได้อย่างชัดเจนไงมันผิดกันกับกะภาพความจำเป็นไหนนี่คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเราจึงจะให้ถนัดปากของเรานี่ความเหมาะสมมั้งนั่นเลยทำเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภททำมีพร้อมแล้วจะควรนำทำประเภทใดเข้ามาปราบกิเลสประเภทใดชนิดใดเหมาะแล้วขอให้นำมาให้มันถูกต้องเถอะนะนี่ว่ามัชฌิมาไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินทางสายกลางไม่ทราบว่ากลางขนาดไหนกิเลสมันก็มีมัชฌิมาเหมือนกันกับเราส่วนมากเราบำเพ็ญธรรมก็ตามมักจะเดินตามหลังกิเลสมัชฌิมากิเลสมันลากเราไปทำมากโอ้ยเหนื่อยนะทำไงมันจะไม่เหนื่อยพักผ่อนก่อนสิมัชฌิมาอยู่ตรงนี้นะพอทุกข์เกิดขึ้นมาบ้างโอ้ยไม่ไหวแล้วตายก็ตายนี่แล้วความเพียรเราจะทุกกิเลสยังไม่ได้แล้วจะตายซะก่อนไหมนะทำไงก็แล้วก็ให้กิเลสฆ่าซะก่อนตายซะก่อนดีกว่าไม่คิดที่ตรงนั้นแล้วก็ครอบนะว่านั่นแหละมัชฌิมากิเลสทนมากมีเป็นดำเนินไปตามมัชฌิมากิเลสทั้งนั้นไม่ใช่มัชฌิมาของธรรมถ้าเป็นมัชฌิมาของธรรมกิเลสผลมาก็ผลเท่านั้นด้วยขนาดไหนนี่รอไม่ได้แล้วนี่เมื่อถึงขั้นที่จะถอยไม่ได้แล้วนี่มันก็ขยับเท่านั้นด้วยนั่นมัชฌิมาของธรรมแล้วมัชฌิมาไม่เดือดโอ๊ยไปไม่ไหวแล้วนี่ต้องพักก่อนพักให้สบายซะก่อนมันไม่เลยสบายเลยจนถึงขั้นตายข้อมันจะได้ปลุกมากินข้าวมาฉันยังหันมันทิลึกมัชฌิมาแบบนี้พูดมันสนุกเนาะเรื่องความแหลมคมกิเลสมันขนาดนั้นถ้าไม่ว่าถ้ามันลงแหลกไปซะก่อนถ้าไม่

ท่านที่มาจากสถานที่ต่างๆมุ่งหน้ามาเพื่อตนเองฉะนั้นเจตนาที่ตนได้ตั้งไว้อย่างใดโปรดได้สำนึกเสมอเจตนาที่ตั้งไว้เป็นหลักสำคัญและเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราไม่ให้เขวจากหลักซึ่งตนได้ตั้งไว้อย่างใดตนเองเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใดทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนขอให้สำนึกถึงเรื่องของตนเองเสมอไปเรื่องทั้งหมดจะเป็นเรื่องนอกเรื่องในต้องเป็นเรื่องตนเองเป็นผู้สนใจรับรู้ทั้งสองเรื่องการปฏิบัติต่อตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเฉพาะนักบวชของเราแล้วยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนเราที่ทำตนให้เสียและปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากการดื่มตนเองคือดื่มเรื่องของตนเองเรื่องก็คือความรู้ซึ่งเป็นเจ้าเรื่องทั้งหลายความรู้หมายถึงใจผู้ครองร่างอยู่ณบัดนี้เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งสำคัญถ้าความรู้นี้ได้พรากจากร่างนี้แล้วความหมายของร่างนี้จะไม่ปรากฏดีชั่วอย่างใดต่อไปอีกเลยเรื่องการปรับปรุงจิตใจให้มีความมั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นความชอบและรู้วิธีระมัดระวังรักษาตนเองไม่ให้สิ่งที่ชั่วเข้ามาแทรกสิ่งได้ก็เนื่องจากการรักษาใจเป็นของสำคัญโลกเขาผู้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์หรือมีพออยู่พอกินพอใช้พอสอยเนื่องจากการปรับปรุงจิตใจของตนให้มีหลักฐานทั้งนั้นถ้าปล่อยใจให้เร่ร่อนไปทำความอยากของตนแม้จะสร้างโลกสงสารก็ไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาสมบัติเงินทองเข้าของทุกชิ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการทำตามอำเภอใจคนที่ตั้งรากตั้งฐานประพฤติตนเป็นคนดีมีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่การปฏิบัติต่อใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าใจได้มีรากฐานเพราะการฝึกฝนอบรมตนเองจะปฏิบัติต่อกิจการงานใดๆซึ่งเป็นกิจที่ชอบแล้วยอมจะสำเร็จประโยชน์ประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับ

ผู้ที่ตั้งตัวไม่ได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะการมองข้ามจิตใจซึ่งเป็นตัวสำคัญนี้ไปเสียใจที่มีแต่ฝ่ายชั่วฉุดลากไปจึงเป็นเหตุให้ชักนำกายวาจาเฟ้ไปจากหลักความดีแล้วตั้งตนไม่ได้กลายเป็นคนหลักลอยและทำตัวเป็นคนเสียหายมีจำนวนมากก็เพราะเหตุแห่งการปราศจากการอบรมจิตใจให้มีรากฐานเพราะฉะนั้นการอบรมใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งเราจะเห็นง่ายๆเหมือนอย่างผู้ปกครองของเด็กส่งเด็กเข้าโรงเรียนแต่อายุยังเล็กๆนี่ก็เพื่อจะให้เด็กมีความรู้วิชาและดัดแปลงจิตใจของเด็กไม่ให้เป็นไปตามอำเภอใจจนเด็กมีความเคยชินต่อหน้าที่การงานของตนตามฐานะของเด็กแล้วเด็กก็มีความรู้วิชาและรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองเป็นชั้นๆไปเมื่อเด็กกลายขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เด็กก็มีความรู้วิชาและมีหลักฐานทางด้านจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการอบรมจากพ่อแม่และผู้ปกครองทางโรงเรียนคนที่มีใจลอยและไม่มีความรู้วิชาไม่เคยเห็นเขาให้ไปเป็นหัวหน้าในหน้าที่การงานใดๆทั้งนั้นเรียกว่าคนประเภทนี้หากว่าไปเป็นหัวหน้าในแผนกงานใดๆยอมจะทำงานนั้นๆให้เสียและคนในวงงานนั้นๆย่อมจะเสียไปด้วยผลที่จะพึงปรากฏไม่ค่อยมีนอกจากจะทำวงงานนั้นๆให้เสียไปเท่านั้นมีเพียงเท่านี้เราก็พอจะทราบได้แล้วว่าการอบรมจิตใจให้มีรากฐานแต่ต้นมือหรือแต่ต้นทางเป็นของจำเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะเห็นดังพ่อแม่ของเด็กอบรมแนะนำสั่งสอนเด็กในบ้านด้วยส่งให้ครูในโรงเรียนช่วยสอนให้บ้างและได้รับการศึกษาเรียนเป็นลำดับลำดับจนตั้งแต่เด็กถึงเป็นผู้ใหญ่ล้วนแล้วตั้งแต่การอบรมเด็กให้มีความรู้วิชาและมีสมบัติผู้ดีประจำตนทั้งนั้นการอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นี่เมื่อย้อนเข้ามาในทางพระศาสนายิ่งเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอบรมจิตใจที่เป็นรากฐานสำคัญในพระศาสนาเฉพาะเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเพิ่มปริมาณความเข้มแข็งในการฝึกฝนทรมานตนให้ยิ่งกว่าทางโลกเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีเพราะผู้ที่ทรงศาสนาก็คือหนึ่งจะทำตนให้เป็นผู้มีความร่มเย็นตั้งแต่ต้นจนถึงความร่มเย็นอันสุดยอดด้วยจะทำตนให้เป็นที่ร่มเย็นแก่บรรดาประชาชนทั้งหลาย

ที่มาเกี่ยวข้องด้วยและจะเป็นผู้นำสมบัติคือพระศาสนาอันล้ำค่านี้เพื่อแจกจ่ายแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายผู้ได้รับถ่ายทอดไปแล้วให้ได้รับโดยถูกต้องด้วยนี่เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่กับพวกเราผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะฉะนั้นโปรดได้คำนึงถึงเรื่องของตัวเป็นอันดับหนึ่งเมื่อสมควรมีกำลังความรู้วิชาเฉลียวฉลาดมีความสามารถเรื่องตนออกจากอุปสรรคทั้งภายนอกภายในได้เป็นชั้นๆและสามารถเรื่องตนให้หมดจากมลทินทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราเป็นผู้ทำตนให้มีความร่มเย็นอย่างเต็มที่ด้วยและจะเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่โลกอย่างเต็มที่ด้วยนอกจากนั้นมรดกบรรดาประชาชนที่มารับการถ่ายทอดจากเราจะได้ของดีไปใช้จะได้ของดีไปเป็นประโยชน์และถ่ายทอดให้ลูกเต้าหลานเหลนเป็นลำดับลำดับไปกลายเป็นของดีไปตลอดกาลเพราะของดีออกจากคนที่ดีคือเราเป็นผู้สามารถทำตนให้เป็นคนที่ดีเด่นในตัวเองด้วยแล้วสามารถทำบุคคลอื่นให้รับความดีประจักษ์กับใจของเขาด้วยเรียกว่าทำตนให้เด่นในตนด้วยให้เด่นในหมู่ชนด้วยนี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ประทานพระโอวาทไว้สำหรับเราผู้เป็นศิษย์ของพระตถาคตโปรดได้ยึดร่องรอยของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยดีร่องรอยที่พระองค์ทรงได้วางไว้หรือได้เหยียบไว้ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีความสม่ำเสมอทั้งการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่คดโค้งเอียงเอียงไปสู่สองภาคทางอันเป็นทางให้ผิดจากหลักมัชฌิมาพระพุทธเจ้าได้ทรงเหยียบร่องรอยไว้เป็นมัชฌิมาเราผู้ปฏิบัติตามร่องรอยแห่งมัชฌิมาของพระองค์เจ้าแล้วเราจะปรากฏเป็นมัชฌิมาคนหนึ่งในตัวของเราคือในกายในวาจาและในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโปรดได้ทราบว่าไม่ได้มาปรากฏจากสิ่งใดๆทั้งนั้นนอกจากหลักมัชฌิมาหลักมัชฌิมาเป็นสิ่งสำคัญสามารถจะผลิตพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นศาสนาของโลกได้และสามารถจะผลิตบรรดาสาวกที่มาศึกษาจากพระองค์ท่านให้กลายเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาได้ล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากหลักมัชฌิมาทั้งนั้นเป็นธรรมเครื่องผลิตบุคคลผู้ทั้งที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบจนสามารถเป็นผู้หมดกิเลสอาสวะไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเครื่องซักฟอกหรือเครื่องผลิตคือมัชฌิมาได้จากศีลสมาธิปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดลงที่นี่ซึ่งเป็นหลักสำคัญคำว่ามัชฌิมานี้
อย่าคิดไปทางอดีตว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านตรัสรู้ไปแล้วมัชฌิมานี้จะสลายตัวไปอนาคตข้างหน้าผู้ที่จะมาตรัสรู้จะไม่มีเพราะมัชฌิมานี้สลายตัวไปแล้วแม้ปัจจุบันนี้มัชฌิมาก็ไม่ปรากฏอย่าไปคิดเช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดและผิดจากหลักแห่งสวักขาตธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าสวักขาหมายถึงมัชฌิมาธรรมนี่เองไม่ได้นอกไปจากมัชฌิมานี่เลยตรัสชอบตรัสไม่ผิดผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาแล้วกลายเป็นมัชฌิมาของบุคคลนั้นขึ้นมาฉะนั้นจึงไม่ควรจะคำนึงถึงเรื่องอดีตอนาคตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ผ่านไปแล้วขอให้เทียบอุปมาใกล้ๆให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเช่นเดียวกับของที่สำเร็จรูปมาจากต่างประเทศก็ดีจากภายในประเทศก็ดีที่เข้ามาสู่ร้านตลาดหรือท้องตลาดให้บรรดาท่านผู้มีความต้องการด้วยสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นหาซื้อมาใส่ร้านหรือใส่ห้างของตนสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะผลิตออกมาจากห้างใดจากโรงงานใดจากประเทศใดก็ตามเมื่อสินค้าได้ออกมาจากโรงงานนั้นๆแล้วอย่าเข้าใจว่าโรงงานนั้นๆได้ชิบหายไปจากสินค้าโดยทันทีโรงงานเป็นของมีอยู่ประจำเช่นนั้นสามารถจะผลิตสินค้าออกมาจากโรงงานนั้นๆได้มากมายก่ายกองไม่มีวันสิ้นสุดข้อนี้มีประมาณฉันใดมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเปรียบเหมือนโรงงานของพระพุทธเจ้าสำหรับผลิตบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้เป็นคนรู้คนฉลาดรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษเป็นเบื้องต้นและสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในจิตใจของตนปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นมาสำเร็จมาจากโรงงานคือมัชฌิมาทั้งนั้นแล้วโรงงานคือมัชฌิมาจะสูญซากไปที่ไหนเล่าเมื่อเทียบกันกับโรงงานแห่งสินค้าแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผู้ใดสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสวักขาตธรรมที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นจะปรากฏผลคือสินค้าขึ้นประจักษ์กับใจของตนเองเป็นลำดับนับตั้งแต่ผลชิ้นแรกจนกระทั่งถึงผลอันสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานจะปรากฏขึ้นจากโรงงานคือมัชฌิมาได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ทั้งนั้นฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อพระองค์ท่านได้แสดงให้ใครฟังผู้ฟังได้รับรู้จากมัชฌิมาผู้ที่รับฟังหรือรับรู้นั่นเองเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตนตามมัชฌิมาเมื่อปฏิบัติตนตามมัชฌิมาแล้วผลที่เกิดขึ้นจากมัชฌิมาที่ผู้นั้นจะได้รับนับตั้งแต่ผลเบื้องต้นจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดจะเกิดขึ้นจากผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ผิดเองให้รับเสวยผลตั้งแต่ต้นจนถึงผลอันสุดยอดทีนี้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระตถาคตได้ยินได้ฟังเสมอในเรื่องธรรมมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาและก็ได้ปฏิบัติอยู่ณบัดนี้

ผลคือสินค้าที่ผลิตออกมาจากศีลสมาธิปัญญาทำไมจะไม่ปรากฏสำหรับพวกเราทั้งหลายเรานอกจากว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีความฉลาดปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมอันเป็นโรงงานอันใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานไว้แล้วเท่านั้นคำว่าศีลท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วทุกท่านอะไรเป็นศีลกายวาจาเป็นเครื่องประกอบที่จะทำศีลให้เป็นสมบัติของใจการปฏิบัติชอบด้วยกายไม่ผิดข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วการพูดทางวาจาให้ถูกต้องตามหลักแห่งบุคคลผู้มีศีลนี่ผลจะปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นแก่ใจของตนเองนี่เรียกว่าผลเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้รับความชุ่มเย็นเบิกบานนี่เรียกว่าศีลสมาธิคือความเย็นของใจนับแต่ได้เริ่มต้นฝึกหัดจิตใจของตนจะด้วยบทธรรมบทใดก็ตามด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติจนจิตใจของตนซึ่งเคยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมาเป็นประจำนิสัยกลายเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นดิ่งลงสู่ความรู้สึกตนเองโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆนี่ปรากฏเป็นผลคือความร่มเย็นขึ้นมาแล้วนี่ท่านเรียกว่าสมาธิจะเป็นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาในหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมผู้นั้นสมาธิยังมีหลายชั้นเราได้ผลประจักษ์ในความสงบเบื้องต้นปรากฏเป็นสมาธิเบื้องต้นขึ้นมาพยายามฝึกฝนอบรมจิตที่มีความเยือกเย็นนี้จนมีความเชื่องชินต่อความสงบของตนเองแม้ที่สุดจิตจะถอนออกมาจากความสงบนั่นแล้วจะคิดอ่านเรื่องกิจการงานที่ชอบอันไหนก็ตามความสงบที่เป็นภาคพื้นอันได้รับจากจิตที่ลงเป็นสมาธินั้นย่อมมีประจักษ์อยู่กับใจเสมอไม่เคลื่อนคลาดจากความสงบเยือกเย็นภายในใจทั้งที่มีความคิดความปรุงได้อยู่นี่ท่านก็เรียกว่าความสุขของใจเป็นความสงบชั้นหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากความสงบของจิตที่ตั้งตนลงเป็นสมาธิเมื่อพยายามอบรมสมาธิประเภทนี้ให้มีความเคยชินต่อความสงบให้มีความเคยชินต่อบทธรรมที่ตนพิจารณามีลมหายใจเป็นต้นทำได้มากเท่าไรความสงบจะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความสงบในขั้นนี้ขึ้นสู่ความสงบเสมอไปเรื่องของปัญญาก็พอมีทางจะพิจารณาเพราะจิตใจมีความอิ่มด้วยอาหารคือธรรมะได้แต่ความเยือกเย็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจใจไม่โลดเต้นเพ่นกระโดดวอกแวกคลอนแคลนหาอาหารโดยมากคืออาหารที่เป็นพิษเข้าไปสังหารหัวใจใจเมื่อได้รับอาหารที่ถูกต้องคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจะมีความเยือกเย็นและเป็นสุขภายในใจแล้วจะคิดพิจารณาทางด้านปัญญาไกรกรองดูอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองก็พอมีทางจะรู้เรื่องรู้ราว
ของสิ่งเหล่านี้บ้างและจะพิจารณาอาการแห่งกายส่วนใดหรือทั้งหมดก็ตามท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจังก็จะพอเป็นทางว่าทุกขังก็พอจะรู้เรื่องบ้างว่าอนัตตาก็จะประจักษ์กับใจของเราที่มีความสงบเป็นต้นทุนอยู่แล้วยิ่งนำไตรลักษณ์ที่มีประจำอยู่ในสรรพางร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องทดสอบกับจิตเสมอจิตเห็นเรื่องของทุกขังอนิจจังอนัตตารอบด้านอยู่ภายในกายภายในใจตลอดเวลาแล้วปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกันกับมีดพระยิ่งจะมีความเกรียวกล้าสามารถเห็นชัดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีประมาณนับแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดต้องอาศัยไตรลักษณ์นี้เป็นหินลับทั้งนั้นไตรลักษณ์ทั้งหมดนี้ตามธรรมดาย่อมเป็นข้าศึกต่อคนโง่แต่ก็กลายเป็นคุณของผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ด้วยปัญญาเลยไตรลักษณ์ทั้งสามนี้กลับกลายมาเป็นหินลับของผู้มีปัญญานั้นให้คมกล้าและกลายเป็นบันไดหรือหนทางให้ผู้มีปัญญานั้นได้เหยียบย่ำลึกก้าวตนขึ้นสู่ธรรมชั้นสูงเสมอไปขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้ทราบไหมอย่างนี้เรื่องของสมาธิจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องปัญญาเป็นอย่างนี้ไปเพราะสมาธิเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขไม่วอกแวกคลอนแคลนเมื่อก้าวออกสู่ปัญญาก็เป็นปัญญาก้าวออกพิจารณาอะไรก็เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งนั้นๆเห็นเหตุเห็นผลมากเท่าไหร่ความละเอียดของใจความสบายของใจความเบาของใจก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นแล้วก็สอถึงเรื่องขวนขวายที่เราจะต้องทำด้วยปัญญาก็ตามด้วยสติก็ตามโดยทางความเพียรให้มากมูลขึ้นเป็นลำดับเรื่องไตรลักษณ์กับกายกับจิตของเราเลยเป็นเครื่องสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดคือไตรลักษณ์นี้เลยกลายเป็นกัลยาณมิตรของปัญญาปัญญาจะต้องท่องเที่ยวอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเป็นทางเดินของสติกับปัญญาท่องเที่ยวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนผ่านไตรลักษณ์เป็นชั้นๆเข้าไปนับแต่ไตรลักษณ์ส่วนหยาบคือส่วนรูปกายทั้งข้างนอกข้างในถึงนามธรรมคือสิ่งที่รู้ด้วยใจแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตามีท่านเรียกว่านามธรรมปรากฏแต่ชื่อตัวไม่มองเห็นเพราะไม่เป็นด้านวัตถุมีปัญญายังสามารถพิจารณาได้เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆมีทั้งทางกายและทางจิตใจปัญญาสามารถพิจารณารู้ได้จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆอันเกิดขึ้นจากทางกายและทางใจก็ต่างจะลี้ลับต่อปัญญาผู้รับหินคือไตรลักษณ์อยู่เสมอไปไม่ได้เมื่อปัญญาที่ได้รับความอุดหนุนมาจากสมาธิมีกำลังแก้วกล้าขึ้นไปเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งเป็นธรรมหนุนขึ้นเป็นชั้นๆสมาธิก็กลายเป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นไปตามปัญญา
ัญญาก็ก้าวตัวขึ้นไปสู่ความละเอียดสามารถจะพิจารณารู้ได้แม้กระทั่งอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตมาไม่รู้กี่กับจนไม่สามารถจะนับได้ให้รู้แจ้งแทงตลอดและหมดสิ้นไปจากจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมานี่เป็นมัชฌิมาส่วนผลมัชฌิมาส่วนเหตุได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือซักฟอกผลปรากฏขึ้นเป็นพุทโธอันบริสุทธิ์เด่นดวงขึ้นจำพอใจกลายเป็นมัชฌิมาส่วนผลโดยหลักธรรมชาตินี่พระพุทธเจ้าเราจะไปหาพระองค์ท่านที่ไหนสาวกอรหันต์จะไปหาพระไปหาท่านที่ไหนถ้าเราหาเราไม่เจอเราก็หาพระพุทธเจ้าพระอริยสังฆเจ้าหรือพระธรรมไม่เจอถ้าเราหาในวงมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นทรงหามาก่อนและสาวกได้ค้นได้หามาก่อนจนประสบผลเป็นที่พึงพอพระทัยเราก็ค้นลงในมัชฌิมาที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้มีเต็มอยู่หน้ากายและจิตใจของเราณบัดนี้ให้เต็มความสามารถแล้วเราก็จะได้เห็นพุทธะขึ้นที่ใจของเราโดยหลักธรรมชาติเห็นธรรมะที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นที่ใจอันบริสุทธิ์ของเราจะเห็นสังฆะคือเราเองเป็นเจ้าของแห่งพุทธะกับธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นขึ้นภายในใจของเราแล้วเราจะหลงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนเราเราก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในหลักธรรมชาติอันนั้นเองคือความบริสุทธิ์นั้นนี่แหละที่ว่าโรงงานสำหรับผิดคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบให้กลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาเป็นชั้นๆจนสามารถถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์คือวิมุตตินิพพานได้จากมัชฌิมาคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นโรงงานนี้เรียกว่าโรงงานมัชฌิมาขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในจิตใจย้อนเข้าสู่วงปัจจุบันคือหลักมัชฌิมากายวาจาใจประพฤติให้ชอบจิตอบรมในหลักธรรมหรือด้วยหลักธรรมให้ดีปัญญาเป็นเครื่องจะพิจารณาให้เป็นหน้าที่ของท่านนักปฏิบัติจะนำมาใช้นำมาไกลกรองทั้งส่วนหยาบจะเป็นงานภายนอกงานภายในงานส่วนกลางงานส่วนละเอียดอย่าให้สติกับปัญญานอนทิ้งอยู่เฉยๆโปรดได้นำมาใช้ในกิจการนั้นๆสติกับปัญญาจะเมื่อได้รับการบำรุงจากการนำมาใช้ของตัวเองแล้วจะกลายเป็นสติกับปัญญาที่แก้วกล้าขึ้นมาเป็นลำดับแล้วสามารถจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาจากนั้นแล้วก็กลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นมาในตนเองจากสติปัญญาอันล้มลุกคลุกคลานที่เราพยายามฝึกฝนอยู่ณบัดนี้โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นโปรดให้หาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เจอในหลักมัชในหลักมัชฌิมาที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาของเราเราจะได้เห็นหนึ่งเห็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจของเราอันเป็นสมบัติของเราแท้สองธรรมะที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าธรรมโมปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมที่หมดมนทินคือกิเลสทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสามจะเห็นสังโฆผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งสองธรรมอัศจรรย์ทั้งสองนี้ได้แก่ตัวของเราส
4จะได้เห็นพุทธธรรมสงฆ์ที่แท้จริงในบทธรรมที่ว่าโยธัมมังปัสสติโสมังปัสสตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเหล่าตถาคตจะปรากฏขึ้นในมโนทวารของนักปฏิบัติทุกๆท่านด้วยอำนาจแห่งความภาคความเปลี่ยนของเราโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บรรดาทุกท่านที่อุตส่าห์พยายามแหวกว่ายมาอบรมตนเองด้วยความตั้งอกตั้งใจให้สำเร็จผลประโยชน์ตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายทุกท่าน

ของสารโลกที่สูงที่ถูกวัฏจักรครอบงำกลายเป็นวัฏจิตเป็นจิตที่หมุนเวียนนี่ไม่มีวิชาใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะแก้จะถอดจะถอนชำระล้างมันได้มีวิชาธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกับโลกจึงไม่เคยสาบสูญไปจากโลกสมมุติอันนี้เพราะเป็นเครื่องแก้กันเช่นเดียวกับร้อนกับหนาวมืดกับแจ้งเป็นเครื่องแก้กันอย่างนี้ธรรมท่านว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลแต่ก็อาศัยผู้ที่จะคิดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ซึ่งนำมาถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้แก่สัตว์โลกโดยอุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนและการปฏิบัติเป็นยุคๆคราวๆไปที่ว่าพระพุทธเจ้านะอุบัติแต่ละพระองค์ก็คือทรงนำธรรมะหรือลื้อฟื้นธรรมะที่เป็นของมีอยู่นี้ขึ้นมาทำประโยชน์แก่โลกนั่นแหละนี่เราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐโดยหลักธรรมชาติและน่าว่าเป็นบุญวาสนาบารมีของเราอย่างยิ่งที่จะได้พยายามตักตวงเอาคุณงามความดีมาแก้สิ่งลามกทั้งหลายออกจากใจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถก็โอกาสก็อำนวยเต็มที่แล้วในนักบวชของเราเฉพาะเมืองไทยนี้นักบวชเป็นผู้มีโอกาสมีอิสระมากยิ่งกว่าใครๆเพราะทางบ้านเมืองก็ให้โอกาสทั้งความเคารพนับถือไม่กล้ามาแต่ต้องอาจเอื้อมพระเราว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะผ้ากาสาวพัสหรือผ้าเหลืองนั้นอันเป็นเครื่องหมายอย่างท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าปกคลุมหุ้มห่อนักบวชคือพระของเราอยู่แล้วหากเราจะสั่งสมทิฏฐิมานะขึ้นในความเป็นพระโดยสำคัญหรือโดยอ้างตนว่าเป็นพระเพื่อจะสั่งสมกิเลสให้มากมูลยิ่งกว่าคารวาสก็ได้อย่างเต็มหัวใจไม่มีใครเกินพระมีพูดถึงการไม่คิดในแง่เดียวว่าพระนี้เป็นเพศแห่งชำระสัตว์สางเป็นเพศเสียสละแต่กลับกลายเป็นเพศสั่งสมกิเลสตัณหาอาสวะขึ้นมาภายในจิตใจเพราะโอกาสอำนวยก็ได้เพราะความสำคัญนั้นอาศัยโอกาสอาศัยเพศอำนวยขึ้นมาให้ทำความชั่วช้าละมกขึ้นภายในตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นไปได้ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่บวชแล้วจะไม่ทำความชั่วกิเลสมันไม่เคยขึ้นกับว่าการบวชหรือไม่บวชเพราะกิเลสไม่ได้บวชกับใครไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์กิเลสได้เลยนอกจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องปราบกันเท่านั้นสมัยปัจจุบันนี้ทั้งที่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกลางวานอยู่อย่างสดๆร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานบุญบาปนรกสวรรค์หรือว่าผลนิพพานประกาศกลางวานอยู่อย่างสดๆร้อนๆแต่เพราะธรรมเหล่านี้อยู่ในท่ามกลางแห่งข้าศึกคือฝ่ายต่ำได้แก่กิเลสซึ่งครอบงำอยู่ทุกหัวใจไม่เลือกหน้ามันมีอำนาจสามารถที่จะผลักดันความรู้ความเห็นอันที่มันบรรจุไว้อย่างเต็มที่แล้วนั้นออกมาทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆซึ่งเป็นการลบล้างศาสนธรรมรสสุดร้อนๆของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันกำลัง
บาปก็ไม่มีแล้วเพราะธรรมชาติที่ปิดหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันปิดให้มืดให้ดำให้มิดไปหมดไม่ให้เห็นบาปไม่ให้รู้บาปทั้งที่ใจก็รู้แต่ไม่ให้รู้ว่าเป็นบาปให้รู้และให้อยากทำในสิ่งที่ธรรมชาตินี้ต้องการเท่านั้นบาปจึงไม่มีไม่เชื่อว่าบาปมี

อาจนับได้สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโลกก็ไม่ควรจะมีทุกข์ก็ไม่ควรจะมีในหัวใจสัตว์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์แบกหามอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จะเป็นหัวใจใดร่างกายใดที่ไม่มีความทุกข์มีเหรอร่างกายก็เป็นภาชนะของทุกข์จิตใจก็เป็นภาชนะของทุกข์เพราะเชื้อของทุกข์ฝังอยู่ที่ใจต้นลำของมันเกิดอยู่ที่ใจจะไม่ให้มันผลิดอกออกผลมาอย่างไรมันต้องผลิดอกออกผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนนี่มีอยู่ที่ใจและกายของสัตว์ถ้านรกไม่มีหรือบาปไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรจะมีในสัตว์แต่สัตว์ก็แบกหามกันอยู่แล้วก็ถูกปิดกั้นไม่ให้เชื่อในบาปในบุญในนรกสวรรค์ไปเสียนี่คือที่ว่ามันละเอียดขนาดนั้นไม่ให้สัตว์รู้เลยถ้าต่างคนต่างรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษใครจะมานอนจมโทษอยู่เล่านอนอยู่ในถ้ำเสือที่มันกำลังจะงับคออยู่แล้วใครจะไปกล้าล่องเพลินเพลินอยู่ในถ้ำเสือเช่นนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่เท่าที่ได้เพลิดเพลินอยู่นั้นก็เพราะไม่ทราบว่าถ้ำนั้นมีเสือและถ้ำนั้นเป็นไผ่จึงต้องได้รับไผ่เรื่อยๆมาเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองแต่ลงว่ากิเลสเป็นไผ่ในหัวใจด้วยอัดด้วยธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นได้สอดส่องมองเห็นไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ลูกตาล้านเลนของเสือร้ายได้แก่กิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงเสือโคร่งใหญ่หรือยักษ์ใหญ่กลืนสัตว์ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีวันอิ่มพอกลืนแล้วตายเล่ากายแล้วกลืนแล้วกลืนนอนหากได้รู้อย่างนี้แล้วใครจะไม่ตะเกียกตะกายหนีจากแดนแห่งความเป็นอาหารของสัตว์ประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาได้ต้องตะเกียกตะกายสุดเหวี่ยงแขนขาดถ้าขายังมีก็จะต้องตะเกียกตะกายจนกระทั่งไปไม่รอดจริงๆหมดความหมายจริงแล้วถึงจะหายใจปลาให้มันงับให้มันกลืนไปนี่ผู้ปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นที่ไม่รู้เรื่องกิเลสว่าเป็นภัยย่อมจะเพลินในกิเลสหลงในกิเลสติดในกิเลสเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงได้เป็นอย่างดีความชังความเกลียดความโกรธเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงได้เป็นอย่างดีอย่าว่าแต่ความรักมันทำให้ติดสิ่งที่ลึกลับออกจากความรักมันก็เป็นเหตุให้ติดมันถึงติดได้โลกเราถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยใครจะมาฝืนรักฝืนโกรธฝืนเกลียดมันไม่รู้เพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านี้ไม่มีสิ่งที่ควรให้รู้ให้เห็นสิ่งตนเหล่านี้ว่าเป็นภัยจึงต้องยอมจมกันอยู่อย่างนี้ทั้งท่านทั้งเราสัตว์ทุกประเภทไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถจะเข้าใจได้เลยจึงไม่เสาะแสวงหาทางออกแล้วปล่อยให้เป็นอาหารของมันอยู่เป็นประจำทั้งโลกธาตุไม่มีจิตดวงใดสัตว์ตัวใดที่ไม่อยู่ในความเป็นอาหารของธรรมชาตินี้ให้กลืนอยู่ตลอดเวลาได้นี่เราจะเห็นได้เวลาการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสนี่คืออุปนิสัยที่ฝังอยู่ภายในนั่นแหละกับตัวพิษตัวภัยอยู่ในใจดวงเดียวแต่เป็นธรรมอันนั้นเป็นข้าศึกอันนี้เป็นคุณแต่มีใจดวงเดียวเช่นสัตว์ผู้ทำดีได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นการเป็นเวลาเป็นภพเป็นชาติไปเหล่านั้นล้วนแล้วแต่คุณธรรมที่เป็นฝ่ายดีมันโดนบันดาลพาให้เจาะให้แสวงหาให้บำเพ็ญก็ได้อาศัยนั้นแหละไปเพราะตอนนั้นยังไม่มีกำลังมากเมื่อได้บำเพ็ญให้มีกำลังมากเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งกิตตภาวนาที่
ป็นวิธีการหรือเป็นงานที่จะบุกเบิกเพิกถอนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโทษทั้งคุณให้เห็นประจักษ์ชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเริ่มบำเพ็ญก็ตะเกียบตะกายคอยที่จะล้มกับมันอยู่จนได้ทั้งที่เราก็ทราบจากการได้ยินได้ฟังว่าความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความท้อแท้เหล่านี้เป็นเรื่องของฝ่ายต่ำที่ปักเสียบปักหนามไว้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ทราบแต่มันไม่ถึงใจเพราะยังไม่เห็นได้ยินแต่คำบอกเล่าจากครูจากอาจารย์จากตำหนักตำนาเฉยๆยังไม่เห็นด้วยตาของตัวเองมันก็ยังไม่ฝังใจเชื่อต่อเมื่อได้ปฏิบัติอัตธรรมเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมได้ปรากฏขึ้นภายในใจใจจะเปลี่ยนสภาพความรู้สึกขึ้นมาแปลกๆต่างๆจากความเป็นเดิมของตนเข้าสู่ความสนใจเข้าสู่ความเชื่อในสมถะธรรมหรือในธรรมทั้งหลายไปโดยลำดับนี่คำว่าสมถะธรรมก็มีหลายอาการมีหลายขั้นหลายภูมิสมถะธรรมที่มีความสงบประหนึ่งราวกับว่าขาดสะบั้นไปหมดจากอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องก็มีในบางการบางเวลานี่ก็พอที่จะถือเอาเป็นความอัศจรรย์ความฝังใจในอัจฉริยศรัทธาเชื่อต่อมรรคต่อผลได้โดยไม่ต้องสงสัยขั้นหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นกำลังเพิ่มขึ้นมาแต่นั้นก็เห็นคุณค่าอัจฉริยศรัทธาฝังใจในผลที่ตนได้เคยปรากฏแล้วแม้วันหลังวาระต่อไปจิตจะไม่มีความสงบอย่างนั้นก็ตามแต่ความเชื่อที่เคยเป็นแล้วอย่างนั้นถอนไม่ขึ้นไม่ยอมถอนฝังลึกลงไปเรื่อยๆเชื่อแน่แล้วความเพียรความตะเกียบตะกายก็มีกำลังขึ้นมานี่แหละที่ว่ามีธรรมเครื่องส่องมีธรรมเครื่องเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงกันหรือเป็นคู่แข่งกันกับฝ่ายอธรรมที่เคยมีอำนาจครอบหัวใจเรามานานให้แต่เกิดแต่ความพุ่งสร้างลำคาญกอบโกยความทุกข์ขึ้นมาเผาลนจิตใจไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวถ้าดูการใดๆมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องทดสอบเป็นคู่แข่งกันแทรกกันเข้าไปแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราอ๋อแต่ก่อนจิตเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนั้นๆเห็นโทษของมันในขณะเดียวกันและบัดนี้จิตได้ปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาและเย็นใจขึ้นมาจนถึงใจนี่เป็นเครื่องเป็นคุณค่าที่จิตเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความอุตสาห์พยายามมาพร้อมๆนี่ถ้าเมื่อมีสองแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราของสองสิ่งย่อมเลือกของสิ่งเดียวไม่ทราบจะเลือกอะไรก็มีอันเดียวมองในหัวใจมันมีแต่ไฟอย่างเดียวจึงไม่เคยปรากฏว่าจะมีน้ำมีความเย็นเข้าเพื่อแฝงเป็นคู่แข่งบ้างเลยแต่พอได้ปรากฏสมถะธรรมเป็นน้ำที่เย็นฉ่ำภายในจิตใจแล้วย่อมมีทางคิดคนเราอุตส่าห์พยายามมีจิตค่อยเคลื่อนไหวตัวเองมาโดยลำดับอย่างนี้จากพื้นจิตที่มีความสงบเย็นใจจิตมีสมาธิย่อมมีความเพียรผิดกันกับจิตที่ไม่เคยมีสมาธิมีความอยู่มากมายหากเป็นปัญญาจิตดวงนั้นเองแล้วขยับไปสู่ด้านปัญญาคำว่าปัญญาทุกท่านก็จะเข้าใจแล้วเพราะหนึ่งในตำหนักตำนานมีเต็มไปหมดอยู่แล้วสองก็เคยได้ยินได้ฟัง

ทำที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราหรืออารมณ์อดีตอนาคตอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าเคยเป็นกิเลสก็เป็นปัญญาธรรมได้เป็นมรรคได้เหมือนกันในสิ่งนั้นมันพลิกกลับตัวเองเริ่มตั้งแต่พิจารณาอสุภะอสุภังในสกลกายของเราและของคนอื่นสัตว์อื่นดังท่านให้ไปเยี่ยมป่าช้าล้วนแล้วแต่พิจารณากองอสุภะอสุภังกองทุกขังอนัตตาที่โลกทั้งหลายเสกสรรปั้นยอเพราะอำนาจของกิเลสว่าเป็นของดีวิเศษมีโสมีคุณค่ามากแน่นหนามั่นคงกีรังถาวรมีความสุขความเจริญเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฮาร์ดวันสิ้นซากวายชนไปไม่ได้แก้สิ่งเหล่านี้ด้วยการพินิจพิจารณาในอนุสุภาอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาลบล้างความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเบื้องต้นก็เห็นภายนอกก่อนก็มีดังท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็คือพิจารณาเพราะเห็นอาการของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ร่างกายของตนทุกๆอาการก็เป็นไปได้อย่างนั้นเกิดความมั่นใจขึ้นมาทีนี้ได้ถือเอาสกลกายของตนนี้เป็นแดนป่าช้าภายในตัวเองแล้วแยกแยะไปตรงไหนกับส่วนภายนอกภายในได้กันทุกสัตว์ทุกส่วนถ้าเป็นอสุภะอสุภังก็เหมือนกันเป็นไตรลักษณ์คือนิจังทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันนี่คือปัญญาเริ่มออกก้าวเดินส่วนมากจะก้าวเดินไปแถวรูปกายนี่แหละสำคัญเพราะกายนี้เป็นประเภทที่หนักหน่วงมากถ้าพูดถึงเรื่องติดก็ติดมากหนักมากรักก็กระเทือนชังก็กระเทือนเกลียดโกรธกระเทือนเพราะวัตถุนี้อยากอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในทางดังกล่าวนี้จึงกระเทือนมากมีแต่อารมณ์อย่างรุนแรงแต่เมื่อได้พิจารณาเห็นตามความจริงของมันโดยลำดับซ้ำๆซากๆดังเคยพูดแล้วในเทปหรือในหนังสือและเคยเทศให้ฟังมาลูกกี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วจิตย่อมจะเข้าใจในความจริงเพราะความจริงมีอยู่โดยแท้เป็นแต่เพียงความจำปลอมที่เสกสรรปั้นยอจากกิเลสนี้มันทับมันถมหนาแน่นเกินกว่าจะพิจารณาได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวจึงต้องถากแล้วถากเล่าชำระแล้วชำระเล่าขุดแล้วขุดเล่ามันถึงจะถึงความจริงขึ้นมาได้เมื่อพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามประจักษ์ใจเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็เช่นเดียวกับจิตที่ได้รับไม่เคยได้รับความสงบแต่มาสงบให้เห็นประจักษ์และสงบอย่างแนบแน่นด้วยจนเป็นเหตุให้ฝังใจเกิดความประจักษ์ความรู้ทางด้านปัญญานี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นน่าจะฝังรากลึกลงไปอย่างลงเป็นอัจฉริยศรัทธาในทางปัญญาไม่ลดละท้อถอยคราวนี้พิจารณาได้อุบายอย่างนี้ขึ้นมาคราวต่อไปพิจารณาได้อุบายอย่างนั้นขึ้นมาส่วนที่จะให้เป็นแบบเดียวกันจริงๆนั้นมันไม่ได้แน่นอนนะนักปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคาดจะหมายในผลที่เคยเป็นมาแล้วโดยการพิจารณาโดยอุบายใดก็ตามปรากฏให้เป็นอัญญาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายอสุภะอสุภังทุกขังจังตาก็ตามส่วนมากไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่าจะมีการย้ายผันแปรไปเรื่อยแต่อยู่ในวงอันนี้วงอสุภะสุภังวงนิจังทุกขังหน้าตานี้ทั้งนั้นแม้ต่างก็ต่างโดยอาการหลักใหญ่เป็นอันเดียวกันแต่เป็นอย่างไรก็ตามจิตย่อมจะเชื่อไปตามนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรเชื่อถึงขั้นที่จะฟังควรฝังลงสู่ความจริงแล้วจิตย่อมฝังลงทันทีทันทีเพราะปัญญาพาให้ฝังปัญญาพาให้รู้ปัญญาพาให้เข้าใจความจริงทั้งหลายเป็นผู้กล้าเดินตามปัญญาเท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ต้องหาถูกจำจองอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆปัญญาเป็นผู้ชักจูงเป็นการปัญญาเป็นผู้รื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกให้จิตเบาภาระลงโดยลำดับลำดาจนจิตปัญญารู้แจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดานั่นแหละที่นี่
ปัญญาก็เป็นอจรศรัทธาของปัญญาทีนี้ไม่ว่างงานเนี่ยถ้าลงได้จับไตรลักษณ์ขึ้นพิจารณาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามจับอสุภะสุพังขึ้นพิจารณาจนประจักษ์ใจได้เพียงครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปจะกระจายตัวออกไปขยายออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆคำว่าทุกขังก็มีความละเอียดเข้าไปอนิจจังอนัตตาละเอียดเข้าไปตามลำดับตำดาของสภาวะธรรมนั้นๆและความรู้ความเห็นของสติปัญญาที่อย่างทราบตามกำลังของตนจะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับสิ่งนั้นจิตก็เปลี่ยนสภาพอาการของจิตเปลี่ยนสภาพเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆเข้าไปเนี่ยปัญญาที่กล่าวนี้เราเบื้องต้นเราต้องอาศัยอุบายวิธีการจากครูจากอาจารย์คอยแนะนำคำสอนแล้วเป็นภาคปฏิบัติคือนำไปปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏผลขึ้นมาดังที่กล่าวนี้แล้วนั่นแหละที่มีปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นมาเองจะหมุนตัวอยู่ภายในสิ่งสัจวงสัจธรรมนี้ไม่ลดละท้อถอยนี่เราจะพิจารณาย้อนหลังไปถึงเรื่องความทอดแท้อ่อนแอความตำหนิตนและอำนาจวาสนาน้อยคนเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเหล่านี้จะหมดไปหมดไปความขี้เกียจอ่อนแอนี้จะหมดไปก่อนเพื่อนความทอดแท้เลื่อยไหลต่างๆจะหมดไปโดยลำดับลำดาความว่ามีอำนาจวาสนาน้อยโง่เขลาบ่ปัญญานี้ก็ค่อยหมดไปเหมือนกันจะมีแต่ความมุ่งมั่นขันแข็งในการที่จะทำจิตนี้ให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือให้รู้ตามความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายดังที่เคยรู้เห็นมาแล้วเป็นลำดับจะให้รู้ละเอียดกว้างขวางลึกซึ้งเข้าไปยิ่งกว่านี้จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยความมุ่งมั่นด้วยความขยันหมั่นเพียรของจิตนั่นเองนี่เป็นจิตเป็นอัตโนมัติของความเพียรเป็นอัตโนมัติของสติของปัญญาของความอดความทนกลายเป็นอัตโนมัติไปตามๆกันหมดสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อย้อนไปพิจารณาแล้วจึงได้ทราบชัดว่ามันเป็นกิเลสทั้งหมดความกลัวเป็นกลัวตายเหล่านี้ไม่ใช่อะไรปักเสียบขวากหนามเอาไว้มีแต่กิเลสทั้งนั้นสลับทับซ้อนย้อนหน้าย้อนหลังกระดิกพลิกแพงพัฒนาถูกแต่ขวากแต่หนามของกิเลสในระยะที่ควรจะถูกในระยะที่ออกจากวงล้อมของมันไม่ได้เมื่อได้ก้าวปิดเข้ามาเช่นนี้แล้วเราพิจารณาย้อนหลังจะเห็นได้ชัดเจนดังที่กล่าวมานี้และความมุ่งมั่นที่จะทำจิตให้มีความหลุดพ้นนั้นมีกำลังมากความมุ่งมั่นนี้เป็นแม่เหล็กอันสำคัญทีเดียวเนื่องมาจากความได้รู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนต่างๆเป็นเชื้อของจิตให้เกิดความเชื่อให้เกิดความเชื่อของจิตใ

เรียกว่าเป็นปัญญาอัตโนมัติปัญญานี้เป็นจิตตภาวนาสร้างขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรในขณะที่ผิดที่คิดที่พินิจพิจารณาวิธีการต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆนั้นจะผิดตัวขึ้นมาเองให้ทันกับเหตุการณ์นั้นช้าบ้างเร็วบ้างมีได้เป็นไปได้แล้วมีครูบาอาจารย์คอยแนะเช่นอย่างติดปัญหาอย่างนี้เป็นต้นที่ดังสาวกท่านติดปัญหาจะไปทูลถามพระพุทธเจ้ายังพระอัญญตระภิกขุเป็นตัวอย่างเขาเดินไปใต้ถุนพระกตกุฎีก็พอดีฝนตกขึ้นทูลถามปัญหายังมาได้ก็ยืนอยู่ข้างล่างตอนนั้นจิตของท่านเป็นสติปัญญาของท่านพิจารณาธรรมตลอดเวลาอยู่แล้วเข้าทำภูมิจิตภูมิธรรมอันละเอียดเป็นความเพียรอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อฝนได้เห็นฝนตกน้ำฝนหยดย้อยลงมาจากชายคามากระทบน้ำข้างล่างตั้งเป็นขึ้นมาดับไปตั้งขึ้นมาดับไปอาศัยความกระทบกันแล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็เทียบถึงเรื่องความปรุงความแต่งภายในจิตที่เรียกว่าสังขารจิตนี่มันเกิดขึ้นจากจิตสังขารความคิดความปรุงอันนี้เกิดขึ้นไปดับคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรมีแต่เกิดกับดับเหมือนกับน้ำตกลงมามากน้อยมีแต่เกิดกับดับเกิดกับดับเพียงเท่านั้นเท่านั้นท่านย้อนเข้ามาพิจารณานี้ได้ความบรรลุธรรมเจ้าในขณะนั้นโดยอาศัยน้ำเป็นต้นเหตุเลยไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอฝนหยุดเท่านั้นก็กลับไปกุฎีของตนนั่นเพราะอะไรเพราะเมื่อเข้าถึงที่ถึงฐานแล้วสันติโกนี้ประกาศทางวานในตัวเองประทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันประทูลถามท่านทำไมนี่ก็เหมือนกันเมื่อถึงวาระที่จะเป็นสติปัญญาขึ้นมาแล้วต้องเป็นเช่นนั้นนะเมื่อคล่องใจดูใกล้ครูใกล้อาจารย์ดูใกล้พระพุทธเจ้าใครอยากจะไปช้าใครอยากจะไปชักช้าให้เสียเวลาก็ต้องพุ่งตัวเข้าถึงพระองค์ท่านแล้วพุ่งตัวเข้าถึงครูอาจารย์ให้ท่านแนะนำเพราะท่านรู้ก่อนเห็นก่อนมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอเล่าเรื่องนั้นความเป็นของตนถวายท่านจะกระจายออกให้ฟังทันทีเลยแล้วก็ผ่านไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเหมือนเราต่อสู้โดยลำพังเราเองนั่นเลยนี่ของสำคัญสิ่งสำคัญในการพิจารณาแล้วอาศัยท่านเป็นบางการบางเวลาที่เกิดข้อข้องใจในระหว่างกิเลสกับธรรมที่กำลังต่อสู้กันยังหาที่ทางแยกทางแยะหาทางแพ้ทางชนะกันไม่ได้กำลังต่อสู้กันเมื่ออาศัยครูอาจารย์คอยแนะหลังจากเราได้ถวายธรรมะท่านแล้วจะเข้าใจทันทีจากนั้นเราก็ตะลุมบอลของเราเองหากเป็นไปเองก็ปลดเปลื้องกันไปในตัวเรื่องปัญญาขั้นนี้พูดไม่ได้ว่ากว้างแคบขนาดไหนละเอียดแหลมคมเพียงไรพูดไม่ถูกเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสละเอียดแค่ไหนสติปัญญาก็ต้องตามๆกันไปโดยลำดับผลสุดท้ายกับสติปัญญาต้องเหนือกว่าไม่เช่นนั้นวัตจิตวัตจักอวิชชาปัจจยาสังขาราจะพังทลายลงไม่ได้อันนี้ต้องเหนือนี่เรียกว่าปัญญาตโนมัติในครั้งพุทธกาลท่านนำหาสติมหาปัญญาเหมือนกับว่าสุดเอื้อมหมดหวังเวลานี้ชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป 2,500 ปีแล้วนู่นไอ้กิเลสมันหลอกไป 2,500 ปีนั่นแต่กิเลสฝังตัวอยู่ในใจนี่มากี่ปีกี่เดือนมากี่กับกี่กันทำไมมันไม่เห็นคือไม่เห็นหน้าสมัยไม่เห็นเป็นการเป็นนานอะไรนี่มันเสียเปรียบมันตรงนี้เองมันหลอกไปนู่นไปเมืองอินเดียนู่นไปทำที่พระเจ้าตัดไว้หลายปีมาแล้วนู้นนะกิเลสมันอยู่นี่กี่ปีกี่เดือนมันไม่คิดเราเสียโง่มันโดยลำดับลำดาธรรมะที่พระองค์ตัดไว้นั้นตัดไว้เพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อชำระสาสางเพื่อฆ่ากิเลสแล้วกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสมันไปอยู่อินเดียนั่นเหรอกิเลสมันตายพร้อมกันกับพระพุทธเจ้านิพพานนั่นเหรอที่เหลือมันตายตั้งแต่สมัยนู้นเหรอนั่นมันเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจธรรมะพระพุทธเจ้าออกจากไหนไม่ออกจากใจนั่นทุกข์อยู่ตรงไหน

มุทัยอยู่ตรงไหนมรรคนิโรธจะไปอยู่อินเดียได้ยังไงถ้าไม่ใช่ให้กิเลสมันใส่ยาพิษให้เป็นบ้าไปเมืองอินเดียอินโดนีเราก็ไม่ควรจะเป็นบ้าไปนู้นถ้าไม่ถูกกิเลสมันฝังยาพิษให้เป็นบ้าฉีดยาบ้าเข้าไปแล้วเป็นบ้าไปหมดเนี่ยแล้วก็เลยผลสุดท้ายก็สุดเอื้อมหมดหวังพุทธศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อธรรมก็มีแต่ชื่อแต่กิเลสมันมีเต็มตัวนี่กิเลสได้เปรียบตลอดเวลาเอาพิจารณาตามความจริงทุกสมุทัยอยู่ตรงไหนมรรคสมาธิสมาสังกัปโปมีสมาธิเป็นที่สุดอยู่ตรงนั้นนี่ท่านสอนไว้ตรงนี้สดๆร้อนๆสมาธิถิสมาสังกัปโปหมายถึงองค์ปัญญาสมาสตินั่นนี่คือเครื่องฆ่ากิเลสผิดขึ้นมากิเลสอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่จิตมรรคก็ผิดขึ้นมาที่จิตฆ่ากันลงที่จิตนี้ให้แหลกแตกกระจายไปที่นี่แล้วถามหาพระพุทธเจ้าที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นก็เห็นตรงที่ความบริสุทธิ์สันติโกประกาศกลางวันอยู่นั้นไปสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนนั่นนี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้มันมีกิเลสสังขารฉามนี่แหละพี่เราไม่รู้นี่ว่าเราเป็นกิเลสสังขารฉามนี่มันหลอกทุกแง่ทุกมุมธรรมะท่านบอกมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาแปลว่าถ้ำกลางเหมาะสมกิเลสประเภทไหนมาน่ะผิดมัชฌิมาขึ้นให้พอเหมาะกันกับการปราบกิเลสประเภทนั้นๆนี่มัชฌิมากิเลสผลมามัชฌิมาผลไปกิเลสโหดร้ายมัชฌิมาโหดดีฟาดกันลงไปเอาให้แหลกแตกกระจายไปเลยนี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาไม่ใช่แบบที่พวกชาวพุทธทั้งหลายไม่ว่าท่านมาเรามันคิดอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละเพราะไม่ทางไม่เคยดำเนินเราไม่เคยเข้าต่อสู้กับสงครามเลยจึงไม่รู้ว่าจะใช้อาวุธประเภทไหนต่อข้าศึกชนิดใดประเภทใดมันจึงใช้ปีกภาคสุดท้ายก็แพ้ถ้าลงได้เคยเข้าต่อสู้กับข้าศึกสงครามมาแล้วมันฉลาดเองวิธีการต่อสู้ตลอดถึงศาสตราอาวุธชนิดใดที่จะนำมาต่อสู้กับข้าศึกมันเข้าใจกันเองเหมือนนักมวยขึ้นต่อยกันนะแพ้เขาที่ตรงไหนมันก็แก้ของมันเองไม่แก้ตายแต่ไม้มวยของกันและกันต้องแก้วิธีนั้นแก้วิธีนี้นี่แพ้กิเลสประเภทไหนตรงไหนก็แก้ตรงตรงนั้นนี่ก็เหมือนกันมัชฌิมาเป็นสิ่งแก้ลำกันกับกิเลสประเภทไหนแสดงออกมาแพ้ด้วยวิธีการใดผิดขึ้นมามรรคปฏิปทาคือสติปัญญาผิดขึ้นมาให้ทันกันแล้วแก้กันไปตรงนั้นนั่นแหละมัชฌิมาฟังเอายิ่งสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินี้ด้วยแล้วไม่มีอะไรเหมือนความลึกซึ้งไม่มีอะไรลึกซึ้งเท่าความกว้างขวางไม่มีอะไรกว้างขวางพูดไม่ถูกขอให้กิเลสผ่านมาเถอะกิเลสมันจะอยู่ซอกไหนมุมใดจะตามต้อนกันได้หมดเมื่อถึงขั้นมันละเอียดแหลมคมแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้พอประมาณเท่านั้นแล้วแต่ผู้พิจารณาเจ้าของจะนำมาตอดถอนแก้กิเลสของตัวเองภายในใจซึ่งกิเลสเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้จะจดจำลึกว่าในคัมภีร์มากมายแล้วนะพอประมาณธรรมะที่เป็นเครื่องปราบกิเลสก็เหมือนกันเมื่อเข้าถึงขั้นสมรภูมิคือการลบพุ่งจริงชัยกับกิเลสด้วยภาคปฏิบัติแล้วหากจะรู้เองในเจ้าของกำลังวังชาปฏิบัติทางจะของหนักเบามากน้อยต่อกรกับกิเลสประเภทใดเป็นยังไงได้ผลยังไงแพ้ยังไงชนะยังไงมันเป็นครูสอนโดยลำดับตำดาและฉลาดไปในตัวจนกระทั่งถึงกิเลสพังหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากวัฏฏะหรือเดือนจำ

ด้วยความดึงดูดบีบบังคับเอาไว้ตลอดเวลาอะไรดึงดูดมีกิเลสเท่านั้นดึงดูดพอกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วอะไรจะมาดึงดูดในโลกอันนี้สามแดนโลกธาตุนี้เราก็ไปว่าเฉยๆเมื่อมันไม่มีสิ่งยึดสิ่งถือภายในจิตใจแล้วสักแต่ว่าไปอย่างนั้นเองว่ามีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่มีใครไปยึดไปถือมีแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่ใช่สมมติแล้วมันจะไปกังวลกันหาอะไรไม่ได้การก็ไม่มีสถานที่ไม่มีเวลามีอะไรเพราะสิ่งนี้เป็นสมมติหินนั่นเป็นอิมูดคือหลุดพ้นไปแล้วจากสิ่งนี้จะมาเกาะเกี่ยวกันหาอะไรว่ามีก็มีไปตามโลกเขาอย่างนั้นเออมีว่าเป็นก็เออเป็นว่านั่นเป็นนั่นเป็นอย่างนั้นไปตามเรื่องของเขาเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเคยรู้อยู่แล้วทีนี้เวลามันถอนตัวเข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าถอนตัวเข้ามาโลกนี้มันจะหนาแสนหนาก็มันก็เป็นอวกาศไปหมดเชื้อนะคะในจิตใจไม่มีอะไรเข้าเกาะเข้าเกี่ยวเข้ายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าขัดเข้าขวางมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นพอกิเลสหมดไปแล้วมันก็มีปัญหาอะไรจิตเรื่องธาตุขันธ์นี่ก็เป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าครองทำเข้าครองทำไม่ยึดนี่ทำไม่กดขี่บังคับธาตุขันธ์ทำนำธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือก็ทำประโยชน์ให้โลกให้สงสารไปขันธ์จึงเป็นเหมือนหางจิ้งเหลนขาดปิดดุบดิบอยู่ตามธรรมชาติของตัวเองคือไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าของไปยึดไปถือไปเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ชาปฏิญาสังขารนี่เป็นตัวสำคัญแล้วก็ให้เป็นสังขารเป็นวิญญาณใหม่เลยขันธ์ทั้งห้านี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสเต็มไปหมดเลยกลายเป็นขันธ์ทั้งห้าก็เป็นกิเลสทั้งที่เป็นเครื่องมือก็เป็นกิเลสเพราะกิเลสครอบหัวมันพอกิเลสมันหมดไปแล้วขันธ์ห้านี้มันก็เป็นขันธ์ล้วนๆนี่ท่านแสดงไว้ว่าเตสังวุปสโมสุขโขฟังสิเราจะไปแปลในแง่เดียวสิการระงับสังขารการระงับสังขารมาเป็นความสุขอันอย่างยิ่งหรือเป็นความสุขยิ่งใหญ่ระงับสังขารอะไรให้มันเห็นปัจจุบันทันตาของเราในวงปฏิบัติก็ระงับสังขารที่เป็นตัวสมุทัยคือระงับดับกิเลสทั้งหมดนั่นสิไม่มีเหลือแล้วสังขารนี่ไม่เป็นสมุทัยคิดปรุงเรื่องอะไรก็เป็นอิสระธรรมดาธรรมดาเป็นขันธ์ล้วนๆรูปก็ไม่มีใครมายึดมาถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างเป็นความจริงโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆจิตก็ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวจิตก็จริงเต็มหัวใจของจิตเนี่ยนี่ว่าเตสังบุปสมุสุขโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารนั่นเป็นความสุขทั้งนั้นสุขปัจจุบันก็สุขเพราะสังขารอันนี้ไม่ควรไม่เสียดไม่แทงพอระงับสังขารนี้ไอ้จิตทั้งร่างสังขารร่างกายทั้งสังขารไอ้ขันนั้นแล้วหมดแล้วก็เตสังอุปสมุทโธอีกเหมือนกันสุขโขนั้นเป็นบรมสุขเสียปรมังสุขขังเสียเนี่ยทำมาขันล้วนๆเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บแต่วิมุตติจิตนั้นไม่เข้ามายุ่งกับสมมุตินี่สิอยู่ด้วยกันก็เป็นความจริงของตัวเองอยู่โดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสกสรรตันยอทุกขณะไหนก็ทุกหิวก็ทราบว่าหิวทั้งพระพุทธเจ้ารับสั่งท่านนท์ให้ตั้งน้ำมาเสวยวันเสด็จไปเพื่อปรินิพพานนั่นหิวกระหายแล้วใครจะมาว่าพระพุทธเจ้าทรงเสวยทุกขเวทนาหรือนั่นถ้าเป็นคนตาบอดก็ต้องว่าเนี่ยจะไม่เสวยไงก็หิวน้ำนี่นั่นความจริงแล้วก็อนนท์นี่รถเรานี่มันจะไม่ถึงไหนแล้วน่ะมันขาดน้ำไปจากน้ำมาเพิ่มนะมาเติมรถหน่อยมาใส่รถหน่อยว่าไม่ขับขี่ไปถึงที่ของมันความหมายว่างั้นคนขับไม่ได้เป็นลายรถมันขาดน้ำต่างหากคนขับก็หมายถึงจิตวิสุทธิสิอนนท์ราชธาสังฆาติลงเราพักผ่อนพักเครื่องมันพูดง่ายๆพักเครื่องให้รถตั้งหน่อยแล้วค่อยก้าวไปทีหลังเรานี่เป็นเรื่องของขันนี่ทุกขเวทนาความหิวความโหยความทุกข์ความลำบากเพราะความหิวความโหยเพราะความอ่อนเพลียเป็นเรื่องของทุกขเวทนาเวทนานี่เป็นขันธ์ห้าเวทนา
เป็นไตรลักษณ์จิตนั้นเป็นไตรลักษณ์ได้ที่ไหนการดำเนินตนก็ถึงวิสุทธิจิตก็อาศัยไตรลักษณ์ทั้ง3นี้เป็นทางเดินอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณานี้ให้รอบตัวเมื่อพิจารณานี้รอบตัวเต็มภูมิแล้วจิตก็ผ่านจิตผ่านไปแล้วจะไปเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนอีกจิตจะเป็นไตรลักษณ์นั้นถ้าจิตเป็นไตรลักษณ์จิตวิเศษอะไรมันเป็นไตรลักษณ์นิพพานก็เป็นไตรลักษณ์นิเศษวิโสอะไรให้มันเห็นประจักษ์ดินักปฏิบัติเห็นประจักษ์แล้วมันหายสงสัยมีกี่ร้อยกี่พันหายสงสัยหมดไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะมาเสวยทุกเวทเสวยเวทนาที่ไหนจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีเวทนาที่ไหนเวทนานี้มันเป็นสมมุติต่างหากจิตนั้นเป็นวิมุตต์แล้วมันเข้ากันได้ยังไงเป็นอฐานะนี่โดยหลักธรรมชาติเห็นรู้เห็นอยู่นั่นน่ะจะว่ายังไงถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเราจ่อไฟเข้ากอไผ่เผากอไผ่ทั้งกอลงดูสิราดน้ำมันเข้าไปเสียงกอไผ่ระเบิดนี่เหมือนฟ้าถล่มไฟก็ส่งเปลวจดเมฆหนึ่งปึงปังปึงปังปึงปังส่งเปลวนี่จดเมฆเหมือนกับว่าไฟนั่นก็มีวิญญาณมีจิตมีใจฟืนคือก็ภายนั้นก็เหมือนมีจิตมีใจมีวิญญาณเหมือนกับต่อสู้กันแล้วนี่ความจริงแล้วไฟมันรู้ความหมายมันไหมว่ามันร้อนมันหนาวมันเย็นมันเป็นฟืนเป็นไฟมันไม่รู้ไฟก็ไม่รู้ความหมายตัวเองและไม่รู้ความหมายของฟืนฟืนเองก็ไม่รู้ความหมายตัวเองความหมายของแต่ก็เผาไหม้กันอย่างระเบิดเปิดเปิงให้ได้เห็นได้ชัดชัดอยู่ด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูของเรานั่นแหละดูสิผู้ที่รู้จริงๆก็คือคนที่ยืนดูอยู่นี่ไฟกับปืนมันเผาไหม้กันนั่นนี่ก็ชั้นไหนขันนี่ก็ฐานชั้นนั้นเหมือนกันระหว่างรูปขันกับทุกขเวทนาขันมันบีบบังคับกันก็เหมือนกันทำนองนั้นมันทำให้หยิกให้งอบางทีทำให้อาจให้เป็นเสียงร้องเสียงครางไปอื้ออีไปก็ได้เหมือนกับไฟระเบิดกอไผ่ระเบิดปึ้งปังปังแล้วจิตที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรกับอันนี้ล่ะทั้งที่อยู่ในนั้นแหละขันก็เป็นขันมันจะมีอะไรกันอันนี้เป็นไปได้ทำให้งอให้หงิกให้กระตุกกระติกให้บางทีทิ้งเนื้อทิ้งเปลือกไว้ได้เพราะเส้นมันกระตุกมันเป็นขันเหมือนกับไฟกับฟืนมันไหม้กันนั่นแหละระเบิดปึงปังปึงปังมันอยู่เป็นสุขได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนกันเวลามันรัดตัวเข้าเต็มที่แล้วมันก็อาจมีกระดุกกระดิกมีเป็นในแง่ต่างๆทีนี้สายที่เคยมีควรคังอาจเป็นหน้าพระอรหันต์น่ะถ้าจิตของท่านไม่เป็นด้วยอาการของขันธ์ที่มันกระทบกระเทือนกันนี้เวลาสุดท้ายของมันที่มันจะแตกกระจายออกจากกันมันเป็นไปได้เรายอมรับมันนี่แต่เรื่องจิตของพระอรหันต์ที่เข้ามาสูงสิงกับวันนี้มามั่วมาสุมไม่ลงไหลนี่มันเป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านพิจารณารู้เห็นที่ว่าพระอรหันต์นิพพานในธาตุต่างๆกันนั้นเราจึงเชื่อ 100% เพราะจิตของท่านไม่ได้อยู่ในขันธ์ให้ขันธ์บังคับนี่นะท่านอาศัยขันธ์อยู่นั้นเนื้อขันธ์อยู่นั้นท่านอยากจะนิพพานท่าใดก็นิพพานอยู่ตามมาได้อาศัยในวาระสุดท้ายของท่านทุกขเวทนาไปครอบจิตของท่านได้อย่างไรครอบไม่ได้เป็นอฐานะเป็นอฐานะโดยธรรมชาติด้วยไม่ใช่เสกสรรท่านจะนิพพานท่าใดตามความถนัดของท่านวันนิพพานอย่างยืนนิพพานเดินนิพพานนั่งนิพพานนอนนิพพานแล้วแต่ความถนัดตามมารยาทของท่านในวาระสุดท้ายเพราะยังไงก็คือความบริสุทธิ์อยู่โดยดีแล้วจะนิพพานท่าใดก็คือพระอรหันต์นิพพานจะมีความเสียหายมีความกระทบกระเทือนต่อสมมติที่ไหนกันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันวิมุตเป็นวิมุตวันนั่งค่ำมีชีวิตอยู่กับวิมุตต์หลุดไปแล้วก็เป็นหลุดไปแล้วก็เป็นวิมุตต์มีจังหวะขันก็เป็นขันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะเป็นนิพพานได้ยังไงมันคนละอย่างละอย่างนั่นมันไม่คล้ายคล้ายกันมันคล้ายคล้ายแต่พวกปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบทึบเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่คล้ายคล้ายกับจับมัดเข้ามากว้านเข้ามากว้านเข้ามามัดคอเจ้าของนั่นแหละมีมัดคอใครเอาละเดี๋ยวนี้พอ

ฐานะของใจที่จะรับสิ่งนั้นมาเป็นความสุขให้แก่ตนได้นอกจากเรื่องของนามธรรมให้จากความดีงามนั้นเราจะเอาอารมณ์นั้นมาเป็นความสุขอารมณ์นั้นกับอารมณ์เต็มไปด้วยความห่วงใยความหึงหวงทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่นั้นหมดซึ่งเป็นตัวภัยต่อจิตใจทั้งนั้นนั่นเมื่อก็ดีศาสนาก็ดีถ้าให้มันเจริญก็เลยอะไรถ้ามันมีธรรมเข้าเครือบแฝงแล้วจะหาความเจริญไม่ได้มันมีความเข้าไปมากน้อยก็ความสงบความร่มเย็นมันก็หมดถ้าธรรมนี้เป็นการเสียสละมองดูท่านดูเราสม่ำเสมอมันมาเป็นคนด้วยกันเทียบเทียมกันได้ทุกสัดทุกส่วนมีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์นั่นก็เห็นใจกันคนเรามีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันได้ถ้ามีธรรมธรรมมีธรรมทุกอย่างเดียวเท่านั้นอะไรก็ไม่ดีเท่าเราทั้งที่เรามันเลวยิ่งกว่าเราเสกสรรเมาอารมณ์เจ้าของว่าดีธรรมะเป็นมนุษย์ตับธรรมเป็นของจำเป็นมากธรรมมีอยู่ในผู้ใดบ้านใดเมืองใดสังคมใดเย็นทักที่ไหนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายให้ถึงทางที่นั่นหาธรรมไม่ได้มันมีแต่โลกล้วนๆมันก็ต้องจะกองไฟล้วนๆเผากันพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ว่าการปัจจุบันนี้แม้แต่เด็กดำบรรการไหนๆมาพระพุทธเจ้าไม่เคยชมเชยเรื่องที่เหลือปัญหาอาสวะความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นของดีมีมากมีน้อยมันก็เป็นสิ่งที่จะที่เดือดก่อควรบีบบังคับความเดือดร้อนหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยกันหมดนี่ไม่มีอะไรเป็นของดีใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็องค์ไหนมาจับก็ตัดแบบเดียวกันทำหนึ่งสิ่งที่ควรทำหนึ่งชมสิ่งที่ควรชมให้ละสิ่งที่ควรให้ละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเพื่อจะเอาความสุขความสบายความเหมาะสมใส่หัวใจให้ตนเองให้อยู่กับโลกไปได้โดยลำดับแม้จะไม่สิ้นสิ่งแต่นิพพานในจิตใจโดยสิ้นเชิงก็ระงับดับกันได้พออยู่พอเป็นพอไปถ้ายิ่งระงับดับไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแล้วมันก็ให้คือให้นามาคุณนั่งประสบถ้าไม่มีอะไรกวนใจถึงกวนใจคืออะไรถ้าไม่ใช่เจตมีแต่เจตทั้งนั้นประเภทต่างๆแต่สิ่งแต่ขนแหนออกมาจากรากเหง้าเข้ามูลเขยิชาตัณหาออกมาก็แตกขนแหนออกไปเรื่อยๆแสดงกิริยาอาการอะไรออกมาเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่รับการมันเข้ามันชาออกมาจากเจตแต่ละประเภทกับเพศมันต้องหมุนเวียนในกิริยาท่าทางเป็นความเดือดร้อนทั้งนั้นนั่นที่เหลือมันเดือดร้อนส่วนธรรมแสดงออกมาอยู่ภายในก็เย็นแสดงออกมาภายนอกเป็นธรรมเรื่องสอดแสดงออกมาก็เย็นเย็นหูเย็นตาเพราะผู้นั้นมีธรรมเป็นเครื่องเย็นใจเป็นธรรมเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะให้ความไว้วางใจได้ทั้งปัจจุบันทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและอนาคตข้างนอกเหนือธรรมคือความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติที่โลกไม่สูญไปไม่ดับธรรมนี้มีอยู่ดั้งเดิมมีมาแต่ไหนแต่ไรแต่คนมีความฉลาดบ้างโง่บ้างสูงต่ำต่ำรุ่มรันดานจึงธรรมจึงปรากฏเป็นข้างเป็นข่าวธรรมเกิดหรือศาสนาเกิดพระพุทธเจ้าเกิดนั่นคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมให้จากการค้นคว้าเจอความจริงขึ้นมาทำของจริงขึ้นมาแล้วนำมาสอนโลกต่อไปเรื่อยๆทบทวนลงไปทบทวนลงไปเพราะอำนาจของกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆมันมีแรงมันล้อมหัวใจของสัตว์ลืมศีลลืมธรรมไปเสียเมื่อลืมศีลลืมธรรมเมื่อไรแล้วกิเลสก็ตักตวงเอาตามความต้องการของมันเพียงการที่แสดงออกของสัตว์โลกจึงหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มันจะเรื่องก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่กันนั่นคือทั้งทั้งโลกเป็นอย่างนั้นเดินเข้ามาถึงตัวของเราเองขณะใดที่จิตใจของเราดีมีความสงบร่มเย็นมีความเยือกคลายภายในจิตใจขณะนั้นเวลานั้นเราอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายเพราะความคุ้มครองใจ
ขณะใดที่มีความทั้งเผลอหรือประกอบกิจการงานอื่นซึ่งเป็นเครื่องรบกวนทางด้านจิตตภาวนาหรือเป็นสิ่งธรรมะจิตตภาวนาให้เสียไปวันละน้อยด้วยการก่อสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นความกังวลนั่นแหละจิตเริ่มก่อตัวขึ้นมาด้วยความไม่ดีเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงห้ามทรงแนะทั้งห้ามทั้งแนะกิจการงานใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาให้พึงระมัดระวังเช่นผู้ฝึกหัด

ันไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่าพึงไปอยู่สถานที่เป็นวัดที่ทางกำลังซ่อมแซมไม่กำลังก่อสร้างอย่าชอบคำนั้นสร้างนั้นสร้างนี้อย่าไปอยู่ในสถานที่ที่ผู้คนจอแจจะหาอยู่ที่เปลี่ยวๆหาอยู่ที่สงัดร่มเย็นถือหน้าที่คือการที่จะภาวนาเป็นงานอันสาระสำคัญประจำชีวิตประจำอิริยาบถของตนตลอดไปทรงสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขั้นพุทธการจึงตัดตวงเอาแต่มรรคผลนิพพานอยู่ตลอดทั่วแดนพุทธจักรที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาและพระสาวเพื่อประกาศศาสนาไปถึงสถานที่ใดประชาชนมีความเชื่อความใส่ในสดับตรัสฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ชี้แจงออกให้หลักความจริงได้เห็นเหตุเห็นผลหูแจ้งตาสว่างนอกจากนั้นยังได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากมายคือเอาจริงเอาจังพูดความเชื่อก็คือใจความไม่เชื่อก็คือใจความจริงจังในทางดีก็คือใจความไม่จริงจังในทางดีจริงจังในทางเชื่อก็คือใจเพราะฉะนั้นผลจึงต้องแสดงออกมาอย่างจริงจังเช่นเดียวกันส่วนผลเป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆให้เจ้าของรู้อยู่เสมอภายในจิตใจเป็นอย่างน้อยนอกจากนั้นก็แสดงมาทางกิริยาเป็นทุกข์ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนภายในเจ้าของนอกจากนั้นก็แสดงให้คนอื่นได้เห็นนี่คืออากัปกิริยาแห่งความร่มเย็นของจิตใจซึ่งมีอยู่ในตนเราเป็นนักปฏิบัติต้องสนใจในหน้าที่การงานของตนที่ทำอยู่นี้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าอ่อนข้อย่อหย่อนอ่อนแอในหน้าที่ของตนซึ่งเวลานี้เรียกว่าเราเข้าสนามรบกับเอียกับอะไรก็รบกับข้าศึกของเรานั่นแหละข้าศึกของเรามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนค่ะคือก็คือที่เล็กประเภทต่างๆมีภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยส่งเสริมทำขึ้นมาภายในจิตใจให้มากมูลโดยลำดับเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้ออกไปจากใจทีเล็กและน้อยจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจมันเป็นเอกราชอัตตาเวสิกังช่วยเหลือคือชนะตนได้นั่นแหละใช่ไหมกระสับทำอย่างนั้นชนะตนก็คือชนะที่เลสข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนเองจะไปชนะที่ไหนข้าศึกอยู่ที่นี่แพ้กับแพ้มันหลุดเลื่อยอยู่ที่นี่ตลอดมาอันนี้เราจะไม่ให้แพ้ต่างหน้าต่างตารบเป็นกับตายก็สู้มันเราให้เราชนะภายในจิตใจเรียนวัตจักรฝ่ายเรียนที่จิตนี่เองความหมุนเวียนของจิตจิตมันเกิดมันตายมันสูญมันหรือไม่สูญมันไปพบใดพบน้อยพบใหญ่เป็นรุ่นเดินดอนถนนสัมภเวสีพวกเสาะแสวงหาเกิดก็มีแล้วพบน้อยพบใหญ่ก็มีหลายท่านหลายสูญนับไม่ถ้วนสถานที่สัตว์จะเกิดกำเนิดที่สัตว์จะอุบัติมีอยู่มากมายกับก่อนนี่เป็นความจริงแต่จะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้ที่มีอวิชชาเป็นเชื้อและวิบากกรรมดีชั่วเป็นเครื่องติดตามอยู่ภายในจิตใจสัตว์โลกจึงไม่ได้เกิดตามความต้องการของตนทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะไปเกิดเอาได้ตามความต้องการของตนต้องตกอยู่ในอำนาจของกรรมมีอวิชชาเป็นพื้นเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดหนึ่งมีวิบากกรรมเป็นสิ่งที่จะพาให้สวยคือวิบากกรรมดีชั่วเป็นสิ่งที่จะพาให้ไปเกิดในกำเนิดนั้นๆและได้เสวยสุขเสวยทุกข์ตามหน้าฐานกรรมดีชั่วของตนหนึ่งนี้ใครจะมีอำนาจพอที่จะบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วไปเกิดเดินทางตนเองได้ท่านไปด้วยการถูกจองจำไปเพราะอำนาจของกรรมนั้นผิดกันอะไรกับผู้ต้องหาที่ถูกจองจำหรือนักโทษที่ถูกคุมขังในเรือนจำว่าทั้งหมดนั้นผิดกันอะไรเราต้องคิดถึงในนี้ทำมาเพื่อเพียงเพื่อจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นคุณกันอย่างจริงจังแล้วจะได้ทุ่มความภาคเพียรลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันไม่อยู่นะทางเกิดตายมันมีอยู่ที่จิตเรียนลงไปที่นี่ปฏิบัติลงไปที่นี่
จะไม่รู้ที่ไหนจะรู้ที่ตรงนี้เพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุแท้ๆเรื่องการพาให้เกิดให้ตายอยู่ไปหยุดไม่ถอยแม้จะจำได้ไม่ได้ในภพชาติของตนก็ตามสิ่งที่ยืนยันให้เห็นชัดๆโดยทางจิตตภาวนานี้มันอยู่ที่จิตเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งรู้ได้ชัดชัดโดยลำดับทั้งเหตุที่จะพาให้เกิดเกิดพบใดพบสูงพบต่ำมันก็บอกอยู่ภายในจิตมีความละเอียดละออเพียงไรจะไปเกิดในพบอันละเอียดก็ทราบอยู่ในจิตนี่พระพุทธเจ้าท่านนำเรื่องความเกิดความตายในวัฏสงสารมาสั่งสอนชาวโลกท่านทรงเรียนมาจากหนึ่งหรือปฏิบัติจนรู้ในพระไตรปิฎกโปร่งได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วจึงนำมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นตัวขาโตพระกวตาธรรมจัดไว้แล้วโดยชอบธรรมไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปแม้แต่น้อยมันสอนตามหลักความจริงเราเป็นนักเกิดแก่เกิดตายด้วยกันทุกรายทำไมจึงไม่ทราบเรื่องของตัวเองก็เพราะสิ่งที่มืดมิดปิดตามันมีอยู่ภายในจิตใจมันติดไว้ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเปิดออกด้วยความภาคเพียรที่ตัดทองมามันรู้จริงเห็นจริงจับนักโทษตัวพาให้เกิดให้ตายให้ได้ครับนักโทษมันอยู่ในจิตนี่อวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณนั่นสภาวะของอวิชชาเป็นเชื้ออันสำคัญจะพาให้ก่อกำเนิดเกิดในภพน้อยภพใหญ่วิบากกรรมมันก็อยู่ในรัตตวนสามนั่นเองไปที่ไหนที่เหลือเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้คำว่ากรรมกรรมมีกรรมชั่วทำกรรมแล้วผลกรรมย่อมเกิดขึ้นแล้วกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมคำว่ากิเลสหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงอวิชชาเป็นรากฐานสำคัญพาให้สัตว์ทำกรรมบังคับให้สัตว์ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วกับวิบากก็คือต้องได้รับผลของกรรมแล้ววกเวียนเปลี่ยนแปลงกันไปมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏฏะวนสามวนไปวนมาเหมือนกับมดแดงตายขอบด้งนั่นเองตายไปตายไปแล้วก็ไปถึงที่เก่าก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เก่าที่ใหม่ตายวนไปอยู่นะมดตายขอบด้งเป็นอย่างนั้นอันนี้เราตายขอบของวัฏฏะจับมันวัฏฏะจับก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ทราบเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่ทราบถ้าไม่เรียนให้เข้าถึงหลักความจริงที่ควรจะทราบได้หนักเบามากน้อยเป็นยังไงก็เป็นทราบไม่ได้เพียงเราไปเรียนเอาเฉยๆตามตำหนักตำราจบพระไตรปิฎกมาก็แบกความสงสัยมาเป็นพุงนั่นไม่ได้แบบความรู้แจ้งของจริงมาถ้าไม่ใช่ประพฤติทางประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงรู้โดยการประพฤติปฏิบัติสาวกทั้งหลายรู้โดยการปฏิบัติไม่ใช่รู้โดยการเรียนจดจำด้วยเฉยเพราะความจำกับความจริงมันผิดกันคนละโลกมันไม่ใช่โลกเดียวกันความจำมันมีแต่หลอกเราทั้งนั้นหนึ่งลองพูดกันดูดีกว่าเมืองนั้นบ้านนั้นอย่างนี้นะเช่นเมืองอังกฤษอย่างนี้ผู้ที่ไม่เคยเห็นเมืองอังกฤษมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามมันจะลากภาพเมืองอังกฤษขึ้นมาทันทีนั่นความสำคัญมันหมายคำด้นเราแต่เวลาไปเห็นเมืองอังกฤษก็จริงๆแล้วสภาพเป็นยังไงไงความลากภาพที่จำได้หมายรู้อะไรนั้นมันก็ล้มไปหมดเหลือแต่ความจริงที่เราไปเห็นด้วยตาของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงเมื่อความจริงเข้าถึงไหนแล้วความปลอมมันต้องล้มไปหมดซึ่งความลากภาพนั่นคือความปลอมที่เราเรียนมานี่มันปลอมมันยังไม่จริงเมื่อเขาปฏิบัติถึงความจริงไปมากน้อยความจำทั้งหลายนั้นมันก็ล่มละลายไปล่มละลายไปนี่แต่ความจริงเด่นภายในจิตนี่เรียนจิตก็เรียนอย่างนี้จิตมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนรอบโลกธาตุมันมีที่สิ้นสุดมันมีขอบเขตที่ไหนแม่น้ำหาสมุทรยังมีขอบมีสั่งมีแดนเรื่องของจิตมันมีขอบมีเขตที่ไหนมันไปได้รอบเขตจักรวาลทั่วโลกทั่วทั้งสามเพราะฉะนั้นจึงประมวลมาด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรถึงจนกระทั่งเข้าถึงตัวจริงของจิตแท้คืออะไรกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบคลุมภายในใจให้พาเกิดพาตายเสื่อมันออกด้วยความเพียรของตนแล้วจิตก็ค่อยเบิกกว้างไปความรู้ก็สว่างสวัยยอมรู้ที่ไปที่มาของตัวเองเพราะสาเหตุนั้นๆมันรู้แล้วนี่ยังมีเครื่องครบอยู่มากน้อยรู้อยู่ภายในใจเครื่องครบครูหาเข้ามาที่จะพาให้เกิดอีกนั่นแหละมันยังมีในจิตแม้จะยังจะไม่ไปเกิดในภูมิต่ำๆเหมือนอย่างสัตว์ทั้งหลายเกิดกันก็ตามก็ทราบอยู่ว่ามันจะเกิดภูมิสูงมันก็จะเกิดโอ้
เพราะเชื่ออันนี้มีความละเอียดเป็นระดับจนกระทั่งตัดออกจากจิตใจหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยแล้วขาดสะบั้นอย่างสกัดจิตไม่มีเงื่อนไม่มีเงื่อนต่อไม่มีการสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีการเกี่ยวโยงกับสิ่งใดโยกเป็นเอกเทศของตนโดยหลักธรรมชาติแม้ที่สุดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่รับผิดชอบอยู่ภายในตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวโยงกันกับจิตจิตไม่ถึงข้าถึงอันนี้ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าไปถึงจิตให้รับความกระทบกระเทือนจิตเป็นจิตคือผู้รู้เป็นผู้รู้ขันเป็นขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นสิ่งนั้นโดยหลักธรรมชาติของเขาตามสมมติของเขาตัดตัดออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุอะไรก็แล้วแต่อารมณ์อะไรก็ตามพิจารณาด้วยปัญญาตัดขาดเข้ามาขาดเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเป็นลำดับท่านในขันมันจะของกองรูปมีตั้งแต่ดินธาตุดินน้ำลมไฟมาเสกสรรเป็นจักรเป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายหลงกันยุ่งกันไปหมดผิวหนังบางๆนั้นปิดตามันก็บรุษตาฟางของมืดบอดมองไม่เห็นปัญญาแทงทะลุเข้าไปมันถึงความจริงของหนังความจริงขั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของกัจจคุณโสโครกความจริงขั้นที่สองเข้าไปก็เป็นสัจธรรมมันสัจธรรมเราจะไปถือได้ยังไงจะรับประชังมันได้ยังไงมันสัจธรรมนี่พอถึงขั้นนี้แล้วมันชัดเจนมันก็ปล่อยข้างในสัญญาก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่มันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการเพราะฉะนั้นจึงระงับดับกันได้จึงถอนตัวได้ไม่ยึดสิ่งอย่างนี้ด้วยปัญญาของตนเองการตัดภพตัดชาติต้องตัดความเยื่อใยต้องตัดความผูกพันของตัวเองของจิตเองด้วยสติปัญญาอันแหลมคมจนกระทั่งตัดขาดวิชามีอยู่ที่ใจพังทลายวิชาครับภายในดวงใจจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่ใจอย่างนั้นจะเอาอะไรมาเกิดเชื่อตัววิชาได้ทำลายแล้วถ้าเป็นข้าวก็เหมือนข้าวสุกหุงให้สุกนึ่งให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันจะเกิดหรือไม่ควรจากการรับทานตอนนั้นไม่ควรจากการเกิดอีกได้แล้วจิตนี้ก็ควรจากความเสวยเป็นนิมิติสุขความบริสุทธิ์หมดจดเท่านั้นไม่ควรจากการเกิดอีกต่อไปก็รู้อยู่ภายในจิตดังที่ท่านพูดไว้ในอริยสัจพยายสุดก็ดีอนัตตะนัตสุดก็ดีในธรรมจักรกับปวัตสุดก็ดีนัตถิดานิปุณัพโภคแต่บัดนี้ต่อไปพวกของเราอยู่อีกได้แล้วและมันจะมาชาติท่านนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพระพุทธเจ้าแสดงมาทางฝ่ายสงฆ์สาวกทั่วไปหรือผู้ที่รู้จริงเห็นจริงหรือท่านแสดงไว้ในอริยสัจอนัตตาอรหันตสูตรท่านบอกว่าอุติตังธรรมจะดีอย่างงานของคือการรื้อถอนกิเลสทุกประเภทได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตที่สุดไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตละเอียดละออต้องทุ่มเทสติปัญญาลงอย่างเต็มที่กำลังวังชาชีวิตจิตใจต้องทุ่มเทลงเพื่องานนี้งานนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็คือว่าได้ฆ่ากิเลสมันลาบไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้วพุทธังธรรมจริยังกตังกรณียังจิตที่ควรทำคือจิตที่ควรทำได้เลยการละก็ได้ละเรียบร้อยแล้วการบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มที่ถึงขั้นสมบูรณ์แล้วนับพลังอิสระสิจิตอื่นที่ต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีประชานาติระหว่างคนรู้ชอบแล้วนะดังนั้นเกิดมีมุตติมีมุตติญาณังโหติสังขารเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความที่แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นมีหลังงานของพระในครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จงานท่านทำงานท่านสำเร็จท่านทำงานท่านเสร็จท่านเสร็จอย่างนี้งานของท่านคืองานพิจารณาภาวนากรรมฐานเริ่มตั้งแต่งานชิ้นแรก2 3ชิ้น5 4 5ชิ้นแรกขึ้นไปหางานจำนวนมากเจคือเจสาโลมานะขาต่างๆตัดโตนี่งานแต่ละชิ้นละชิ้นแต่ละอย่างให้อย่างให้เราไปทำไปทำยังไงเบื้องต้นเอาบริกรรมภาวนาในบทใดก็ตามแล้วพิจารณาเข้าไปตามความจริงของมัน
เตถาเป็นยังไงโลมาเป็นยังไงนักขาต่างๆจะเป็นยังไงที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งที่สะอาดไหมตัวมันเองสะอาดไหมสถานที่อยู่ของมันที่เกิดของมันสะอาดไหมดูเข้าไปยิงประตะโจหมาที่มันหนังหุ้มกระดูกอยู่นี่เราไม่มองเห็นกระดูกเห็นแต่ผิวหนังก็หลงกันโดนทะลุเข้าไปทั้งข้างนอกหนังทั้งข้างในหนังทั้งในเข้าไปอีกโดยลำดับลำดับเห็นตามความจริงนี่เรียกว่าทำงานคือทำงานพิจารณาเริ่มตั้งแต่ทำงานบริกรรมเหมือนกับว่าสับยำอะไรจับจับจับจับจับเหมือนเขายำลาบพุทโธพุทโธหรือเกลือสาเกลือสาลมานะลมาเพื่อจะตั้งพลังจิตรวมพลังจิตเข้ามาสู่จุดเดียวให้มีกำลังอะไรถ้าไม่รวมไม่มีกำลังเช่นยากน้อยก็ตามเมื่อรวมเข้ามาหลายเส้นด้วยกันดึงไม่ขาดตัดก็ต้องหลายหนถึงจะขาดแต่เพียงเส้นเดียวดึงขาดตั้งเท่านั้นพลังของจิตถ้าไหลบ่าไปสู่ที่ต่างหากำลังไม่ได้ต้องรวมพลังเข้ามาด้วยคำบริกรรมภาวนาเมื่อจิตมีพลังแล้วก็เป็นความสงบเย็นใจอย่างนี้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อมีพลังทางจิตจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วจะพาทำการทำงานทางด้านวิปัสสนาคือเพื่อความรู้แจ้งจริงในทางปัญญานั้นก็ทำงานให้จนเข้าใจไปเดิมเนี่ยเจสาลมาลังคาตาตัดโจกยังเท่านั้นก็ตามมันจะกระจายทั้งหมดจนกระทั่งอาการ32ซึ่งมีอยู่ในตัวนี้รอบไปหมดนอกจากนั้นทะลุปุโปร่งไปหมดทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกภาคนี้เป็นแบบเดียวกันหมดนะนี่หลังงานของพระทั้งสองนี่พิจารณาปัญญาดูดังนั้นก็แยกเข้าไปละเอียดดังที่พูดตะกี้นี้เวทนาสัญญาทั้งขาวิญญาณมันละเอียดเมื่อถึงปัญญาสติปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมแล้วมันก็ตามกันทันเริ่มละจนกระทั่งมันละกันได้เด็ดขาดรวมทั้งภายในจิตด้วยละเข้าไปถึงจิตแล้วมันก็หมดทางที่จะละตามฆ่ากิเลสตามฆ่าเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตแล้วมันก็หมดที่ฆ่ากิเลสก็หมดไปเองถ้าฆ่าอยู่เพียงอย่างนี้ไม่หมดฆ่ากิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายยังไม่หมดต้องฆ่าทางใจอีกฆ่านิเรศที่มันไปติดไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นก็ยังไม่หมดต้องฆ่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตตัวอันเป็นตัวการสำคัญนั้นอีกมันถึงจะหมดเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วท่านก็รู้ว่าที่ทำกรรมใจอย่างเสร็จแล้วงานที่นี่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมีงานของพระเราให้พากันฟังและฝังไว้ภายในจิตใจอย่างเลือกยาเลือกวนเลยทะเลถลายไปหางานอื่นซึ่งไม่ใช่งานของพระมาทำจะหากิเลสตัวใดหลุดลอยไปไม่ได้นอกจากงานจิตตภาวนาดังที่อธิบายให้ฟังนี่แล้วไม่มีงานอื่นใดประเสริฐเลิศยิ่งกว่างานนี้แม้จะยากก็ยากก็เถอะจะยากเพื่อคุณภาพอันสูงส่งหรือสูงสุดตั้งหน้าตั้งตาที่เจริญอย่าลดละท้อถอยไปที่ไหนก็ตามการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนเพราะเราอยู่ในท่ามกลางของโลกอนิจจ์เป็นของเที่ยงเมื่อไหร่อยู่ด้วยกันวันนี้วันหน้าพัดพลาดจากกันเดือนนี้เดือนหน้าพัดพลาดจากกันไม่ทันก็เราต้องมีการพัดพลาดจากไปหลักคติเครื่องเตือนใจที่ได้รับไว้แล้วภายในจิตใจอย่างสังเวชนี้ไม่ให้เคลื่อนค่ะไปไหนจริงจังกับอัตตธรรมกับวิมานมีความจริงจังยาเป็นคนหลอกแหละทะเลทลายหากฎหาเกณฑ์หาหลักฐานไม่ได้ต้องเป็นคนจริงอย่างงานจะหนาแน่นขนาดไหนหนักขนาดไหนยกขึ้นทั้งนั้นความจริงเอาความจริงจังเข้าไปว่าเนี่ยศรัทธาความเชื่อต่อความพ้นทุกข์ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความบรรลุธรรมของเราความพ้นทุกข์ธรรมของเราพระความเพียรของเราเองเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นกำลังศรัทธามีแล้ววิริยะขันติมาเองสมาธิปัญญาก็ค่อยมาเองมาเองไม่พ้นจากนี้แต่ละอย่าลืมงานของเราเอาให้เห็นเลยยิ้มแต่มันพูดยิ้มตั้งแต่คราวพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนพระอรหันต์องค์นั้นบรรลุอยู่ที่ไหนในทั้งกิจการองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่ไหนบรรลุอยู่ที่นี่เอาตั้งแต่ข่าวมาท่องมาบ่นมาจำนี่ตาเปียกมันก็ไม่เรื่องที่เด็กมันนอนกลนครอบสบายหัวเลาะฟังอยู่นั่นมันไม่สะเทือนขนมันนะถ้าไม่ใช่ท่าปฏิบัติปริยัติ
คือเราเรียนเจริญสาโดมานะขาทันตาแต่เจ้านี้เรียก

0: เรียนนี่อาจารย์ว่าปริยัติอุปชาในหม้อคันนี้ปฏิบัติที่นี้เอาไปดำเนินงานพิจารณาปฏิเวทะหรือปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงทะลุจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติหนีจากนี้ไปไม่ได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีอำนาจหน้าทัศน์มาบังคับจิตใจที่ดำเนินไปโดยชอบธรรมนี้ไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นไปไม่ได้ก็มีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานการสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้มีแต่กิเลสสมุทัยกับทุกข์นี้เท่านั้นปิดกั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นไปเพื่อบุกเบิกกิเลสประเภทนี้ซึ่งมันขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ให้เพียรล่องไปโดยลำหนักดับความทะลุโปร่งถึงมรรคผลนิพพานจะไม่ถึงไหนจะไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้จะเป็นผู้รู้แจ้งของจริงเป็นผู้ละผู้ถอนผู้หยาบย่ำทำลายที่เด็ดขาดใช่ไหมผู้ถึงความประเสริฐเลิศโลกก็เลิศที่จิตนี้รู้ที่ตรงนี้ขอทำงานให้สำเร็จเรื่องผลจะเป็นขึ้นมาโดยลำหนัก
1: ผมอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นพยายามสอนเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมาการสอนทั้งมวลก็แน่ใจด้วยไม่ใช่มาคุยนะแน่ใจว่าสอนไม่ผิดเพราะวิธีการดำเนินก็ได้ดำเนินมาแล้วอย่างนั้นทั้งผลเป็นมายังไงก็ได้พูดให้ฟังเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะสามารถได้คือกันทั้งเหตุทั้งผลซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากเราคนเดียวมีอยู่นิดมันก็กวนอยู่นั่นแหละนี่แหละมันมีมากมันก็เอาให้มืดตื้อไปเลยมองเห็นธรรมเหมือนก็เป็นข้าศึกใหญ่มันคิดไปในแง่ธรรมะอย่างนี้เหมือนก็เป็นข้าศึกใหญ่ไม่อยากคิดไม่อยากมองเนี่ยเวลามันหนาแน่นจริงมันเห็นธรรมะเป็นภัยไปเลยเป็นข้าศึกไปเลยนั่นอำนาจของกิเลสเวลาตามมันเข้ามาตามเข้าไปแล้วที่นี่ก็คุณค่าทำค่อยปรากฏขึ้นโทษของกิเลสค่อยเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยไปนะเหนือเบื้องต้นมันเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอะไรต่ออะไรทำเป็นยังไงก็ไม่รู้กิเลสเป็นยังไงก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันกองหัวใจเราเนี่ยเผากันอยู่ไปทั้งกองก็ว่าเป็นเราอยู่นะเป็นของเรานะกอดมันต้องไปยิ่งร้อนดิโอ้นี่ทำมาผมเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งทำความเพียรจนทำให้ขยับทุกวันนี้คิดย้อนหลังจากของที่ทำมาออกทานที่โอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้ว่ะเวลามันเด็ดมันเด็ดจริงๆถึงเวลามันเด็ดนี้ยังไงมันก็ไม่มีถอยตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรเสียดายเลยมันจะพุ่งเหมือนออกทะลุเสือไม่ทะลุอัตตาก็ตายว่างั้นเนี่ยเวลาเข้าได้เขาเข็มมันเป็นพักๆนะถึงขั้นนั้นมันก็รู้เองด้วยกันนั่นแหละคนเราคนนี้มันไม่หนีจากผู้ปฏิบัติมันจะต้องไปเจอกันวันหนึ่งในแง่เหล่านี้เพราะกิเลสมันเป็นคลื่นมันขึ้นเหมือนคลื่นทะเลคลื่นของกิเลสที่เราจะต้องไปต่อสู้กับมันอย่างสลับเป็นสลับตายถอนไม่ได้ถอยไม่ได้ว่างนี้มันมีหมุนติ้วเลยทะลุจริงๆมารู้เรื่องปัญญาบ้างก็มารู้ตอนผมมารู้ตอนสลับเป็นสลับตายนั่งหามุ่งหามคำจึงมาเลยเห็นคุณค่าของปัญญาคนเรานี่เวลาจะตายจริงมันไม่มีที่พึ่งมันอัตติเป็นตัวถมมันมาเองมานั่นคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อถึงคาจนกรอบจริงๆไม่หาผู้อื่นเพื่อนไม่ได้หาใครเชื่อไม่ได้พึ่งเพื่อนไม่ได้แล้วมันก็หมุนกลับมาพึ่งตัวเองเพื่อตัวเองนั่นแหละสติปัญญามันเกิดก็ทุกเวทนามันเหมือนกองไฟเขาอย่างหนึ่งเป็นตัวสั่งเดิมเราจะมาทนสู้มันอยู่ทนมันทุกข์อยู่เฉยมันทนมันไม่ใช่ทางถ้าทำงานมันถึงจะไปรู้แจ้งจริงๆไม่เป็นทุกข์ท่านบอกทุกขังเดียวจังมันเป็นยังไงวะนั่นปัญญาก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปสติปัญญาหมุนทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งไม่ถอยนั่นมันถอยไม่ได้ตายก็ตายมันถอยไม่ได้เลยสติปัญญาหมุนติ้วติ้วเข้าไปตามเรื่องความทุกข์ทุกข์ตรงไหนมากมันจับตรงนั้นค้นตรงนั้นไม่กำหนดว่ามันจะหายหรือไม่หายมันจะหายหรือจะตายนี่จะเอาให้รู้เอาให้ถึงความจริงค้นอยู่กับความจริงนั่นเองตอนไม่ต่อมันก็รู้กันมาเนี่ยทุกข์มันก็ดับมันไปเองไม่ต้องไปบังคับมันพอมันเข้าใจแล้วแม้มันไม่ดับมันก็ไม่สามารถมาประสานจิตได้เลยถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเป็นไปทั้งกองก็ตามแต่จิตมันยิ้มได้อย่างสบายเพราะมันไม่เข้าถึงกันเนี่ยต่างอันต่างจริงเนาะนี่มันเป็นอยู่สองอย่างสำหรับผมเองนะจะเป็นอยู่สองประเภทอย ยังพอทุกข์ดับไปด้วยการพิจารณารอบโดยทางปัญญาแล้วมันก็ดับไปหมดหรือดับเพียงแค่ทั้งร่างกายหายเงียบไปหมดไม่ทราบไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนก็มากังวลกับมันทำไมเราหาของจริงจริงตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นก็แล้วกันไม่เฉพาะควรกับมันนะตอนนั้นเวลามันลงเต็มที่ไม่มีละต้นไม้ภูเขาโลกสงสารมีหรือไม่มีร่างกายมีไม่มีมันไม่มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้เลยแล้วแต่ความรู้ที่ว่าพูดไม่ถูกอัศจรรย์มีอันเดียวไม่สองกับอะไรเลยเราจะไปปรุงขึ้นมาว่าเป็นอันนั้นกับอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วมันเป็นการรบกวนหรือเป็นการควรอันนั้นให้กระเพื่อมแล้วก็จะถอยออกมาเสียสักแต่ว่าเท่านั้นท่านบอกถึงว่าจิตานุปัสสนาสักแต่ว่าจิตอธิจิตตันติทั้งหลายภาวนาสัจจิปัจจุปติตาโหติปัจจุปติตังโหติสักแต่ว่ารู้คือไม่เลยนั่นไม่มันไม่เคลื่อนจากนั้นไปอธิจิตตันติหมายถึงว่าให้กำหนดให้ทำความเข้าใจว่าจิตมีอยู่นั่นว่าความหมายอธิจิตตันติวาปนาสาติปฏิปฏิตาโหติในหลักปัจจุบันมันรู้อยู่ในหลักปัจจุบันเท่านั้นญาณมัตตายะสติมัตตายะปฏิสติมัตตายะสักแต่ว่ารู้สติกับสักแต่ว่าสติเวลาถึงขั้นนะจริงอย่างนั้นจริงเวลาจิตมันเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของการด้วยการปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นอย่างที่ท่านว่าไม่มีอะไรค้านอะไรเลยมันก็กายมีอยู่นั่นแหละที่แรกกำหนดพิจารณากายว่ากายมีอยู่ที่จิตเวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่เอานั้นเป็นหลักกำหนดถึงมันมีอยู่กายมันทำไมจะไม่พอมันเอาเข้าไปเต็มที่มันเข้าใจมันแล้วอย่างว่านะปฏิจิตตันติวาปนาสัจจิตปฏิวัติตาโหติน้ำมัตตายะติสติมัตตายะปฏิสติมัตตายะอันนี้คือตัวจะยหาจิตน้ำมัตติจิตลืมซะท่านพูดเร็วๆนี่ก็ไม่ทันท่านว่าเอวังโคอย่างนี้เลยคือการพิจารณาสติปัฏฐานจิตการพิจารณาสติปัฏฐานเป็นว่าสติปัฏฐานนั่นสิหรือมันจับตัวรู้จริงๆเวลามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเข้ากันได้ปุ๊บเลยนะถ้ามันเป็นด้วยค่าคาดหมายไม่ได้มันเป็นด้วยหลักธรรมชาติมันเองก็ได้ทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นการเวทนาจิตธรรมเหมือนกันหมดแต่แล้วแต่ใครจะเป็นเด่นที่ตรงไหนนะมันในสติปัฏฐานทั้งสี่มันทั้งนี้อันเด่นอันหนึ่งจนได้เช่นดังแต่ลักนี้ผู้หนึ่งจะต้องเด่นหนึ่งจนได้แต่ผมนี่มันเด่นเรื่องอนัตตาแต่ลักนะคือมันถนัดเรื่องอนัตตาสติปัฏฐานสี่มันก็ถนัดตรงจิตนั่นเพราะจิตนี่ตัวดิ้นเหมือนฟาดตัวนี้อยู่แล้วมันก็รอบไปหมดสติการติวัตนะสติปัจจุปติกาโหตุหนาติตั้งสัตวะรู้สัตวะเฉพาะหน้าเรังโค่จิตเตยการวิชีดูความรู้สึกหลายนิราการพิจารณาจิตใจปัญญาพิจารณาเหล่านี้ความหมายเข้ามาตามสูตรก็ได้มันตัดเอานี้มันก็ไม่ทันผมพอดีระลึกไม่ได้ลืมไปแต่ท่องไปตามสูตรมาเลยก็ได้เรามันทำนะไม่ทำนานในเรื่องสูตรเรื่องอะไรนั่นแหละท่านพูดแต่นั้นท่านพูดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านเอามาไว้งั้นที่เราประจำเอามามันเป็นภาคความจำมันไม่ใช่ความจริงมันจึงต้องปีนกับความจริงอยู่เสมอจำมาแล้วก็จำมาเพื่อปีนความจริงแต่พอเข้าไปปฏิบัติก็มันเป็นจริงแล้วมันยอมรับกันทันทีพอจิตรู้เรื่องของปัญญาได้เต็มกำลังความสามารถเจ้าของกับรู้เรื่องตอนมันเต็มกรอกแล้วเต็มกรอกเต็มมุมนั่งหามลุ่งหามค่ำพอกันจนโหทุกวันไม่ได้นั่งตาเลยทุกวันทำไมมันได้มีอะไรวิกำพลังของจิตมันต้องความมุ่งมั่นมันเต็มที่ของมันแล้วร่างกายมันก็มีกำลังของมันพลังของจิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันก็เหมือนมันก็ไปได้ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรพลังของกายเราให้กินทุกวันขนาดนี้มันก็ยังคอยแต่จะตายอยู่แล้วทุกโทมอยู่เรื่อยมันจะเสริมพยายามเสริมแล้วมันก็ควายจะไปซุดลงมันพิษมันก็จะก่อนแต่ก่อนจะกดมันลง นี่คือว่าอดบ้างอิ่มบ้างนั่นแหละที่กดมันลงความมุ่งมั่นมันก็เต็มกำลังของมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีความมุ่งมั่นมันไม่มีก็บอกมันไม่มีมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อแดนพ้นทุกข์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีทำก็เพียงก็เพียงสะบันหน้าไม่ตายมันนั่นแหละแต่ว่าไม่จะว่าขี้เกียจด้วยก็ไม่เห็นในตำหนิเจ้าของว่าขี้เกียจเป็นทั้งมันอย่างนั้นระวังแต่ก่อนเรายังขยันนั่งหนาเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เห็นขยันว่ามันก็ไม่เห็นไปตำหนิเจ้าของเอาเงื่อนต้นมาขัดกับเงื่อนตายอย่างนี้มันก็ไม่มาขัดกันเดี๋ยวคิดถึงย้อนถึงเรื่องความเพียรนั่นมันกลัวจริงแต่ก็ภูมิใจความจริงจังของเจ้าของที่เหลือมันก็กลัวนะจริงจังกับการทีไรมันต้องหมอบทุกทีเอาเป็นเอาตายเขาว่างทีไรมันหมอบทุกทีถ้าธรรมดานี่ผิวถลอกก็ไม่ได้ผิวที่เหลือก็ไม่พอถลอกนิสัยเรามันนิสัยอย่างเอาอะไรเอาฟาดมันลงไปเลยทำไม่ทำถ้าทำแล้วเอาเลยโอ้โหตอนทุกขเวทนามันครอบมันเป็นเหมือนเป็นไฟทั้งกองเลยนะร่างกายเราเหมือนกับกองไฟเดี๋ยวก้อนไฟทั้งก้อนทั้งกองเลยมันจะร้องหาพ่อหาแม่หามาช่วยจะว่าอะไรนี่เรียกว่ามันจนกรอบมันไม่มีทางออกเพราะออกไม่ได้นี่ถ้ำสัตว์หมุนติ้วเข้าไปแล้วเนี่ยบังคับไว้แล้วเนี่ยออกมาก็ตายขึ้นเปล่าอย่าเหลืออยู่ในศาสนาให้หนักศาสนาเลยคนไม่มีคำสัตย์คำจริงนี่หนักศาสนาออกมาเพื่อความหนักศาสนาอย่าอยู่เป็นโมฆะภิกษุเลยให้ตายซะดีกว่านั่นอ้าวตายแล้วคำสัตย์คำจริงไม่ตายให้รู้งานคำสัตย์นี้ตั้งเหมือนกับเอาน้ำจุกก้นเข้าไปนี่มันถอยมาแล้วมันถูกน้ำพุ่งมาโอ้พิจารณางั้นวันไหนได้อัศจรรย์ทุกครั้งไม่เคยพลาดนะที่เราเคยนั่งหาลูกของข้ามาไม่พลาดสี่ทีมันโอ้โหมันต้องสุกกว่าคืนนะผมจะไม่ใช่ติดกันนะอย่างเดียวก็เล่นสองคืนเอาทีหนึ่งเล่นสามคืนบ้างเล่นหกเจ็ดคืนบ้างถ้าวันไหนฝนมีฝนตกคำด้วยเอาละวันนี้เลยนะมันเหมาะดีนะฝนตกคำยิ่งให้ฝนตกตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างลืมเลยแล้วนั่นน่ะช่วยท่ากันได้ดีนะคือความร้อนนี่มันทำให้ร่างกายเป็นทุกข์มากนะเคยนะนั่งเวลาร้อนมันเป็นทุกข์มากนั่งเวลาเย็นพอดีเห็นฝนทำพิจารณานี่มันจับติดปั๊บติดปั๊บเหมือนจะคิมปากคมคมเนี่ยพอหนีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บในการพิจารณามันติดปั๊บติดปั๊บนี่ไม่นานนะมันพุ่งเลยยังไม่ทันอะไรนะพุ่งเลยสำคัญที่ตรงมันจนกรอบนี่แน่มันหมุนจริงๆนะสติปัญญามันไม่ถอยเลยมันไม่นอนมันไม่อยู่สู้ตายสู้ทุกข์ทนทุกข์อยู่เฉยมันไม่ยอมเลยเพราะไม่ใช่ทางก็ทราบแล้วบอกมันแล้วอยู่แล้วมันต้องหมุนของมันที่พอไปมันไปเข้าใจนี่มันกระจ่างกระจ่างกระจ่างออกไปชัดชัดชัดลงไปก็ทุ่งไปเลยถึงทำให้คิดถึงเรื่องพระโสนะที่ว่าท่านประกอบความเพียรจนกระทั่งฝ่าท้าแตกผมแน่ใจตามหลักปฏิบัติที่ดำเนินมาว่าการที่ท่านเดินกลมจนกระทั่งฝ่าท้าแตกไม่ใช่ท่านเดินด้วยความบังคับท่านเหมือนอย่างเราทั้งหลายบังคับให้เดินจะของเดินในกรมจนฝ่าเท้าแตกท่านเดินในกรมหรือฝ่าเท้าแตกเพราะความเพียรกล้ามันทำให้เพลินต่อความเพียรจนลืมเวลาเวลาลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดเพราะเราเป็นแล้วทั้งนั้นเหล่านี้จนฝ่าเท้าแตกไม่รู้ตัวเพราะจิตมันไม่ได้ออกไปอยู่นู้นมันอยู่นี่มันหมุนติ้วติ้วทำงานอยู่นี่ฆ่าที่เหลืออยู่ภายในก่อนรู้สึกตัวก็ฝ่าเท้าแตกเราก็ไม่เห็นฝ่าเท้าแตกหรอกเราหักเต็มแต่เพียงว่าออกร้อนฝ่าเท้านี่โอ้โหเหมือนถูกไฟลนเนี่ยมั้งฝ่าเท้าเวลามานี่ฝ่าเท้านี่โอ้โหออกร้อนออกร้อนวัดลืมน้ำลืมท่าลืมอะไรอะไรทั้งหมดไม่ได้สนใจอะไรพอมาถึงที่พักมองดูการน้ำแล้วโดดใส่การน้ำมันจะตายดื่มน้ำแล้วสำลักกับกับกับกับกับตัวน้ำทางเบียนไม่เห็นไปมึงไปคิดกับอะไรเลยมันเคินเนี่ยที่ท่านบอกฝ่าเท้าแตกท่านมันเคิน

รับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: So akato
1: bhagavata dhammo dhammang namasami.
0: So pate

बुधो सुसुथो करुणा महन्नवो।

ันตาภิโภชนยกังวาตุตยังวันนยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมมัสสะอุปัตตวามาโหนตุเวต

0: ปัสสะเทวะละสะลุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะระนิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกาลสมานะกาลิยังปะพัชิตังตัสสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะรสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

0: ันติคัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายาณาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

เราที่เกิดมาในโลกถ้ามีแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่มีสุขเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรเพราะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆประจำกายประจำใจเช่นจะมีแต่ร้อนอย่างเดียวไม่มีหนาวเป็นคู่แข่งกันเราก็ไม่ทราบว่าจะเลือกอะไรถ้ามีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเป็นเครื่องเทียบเคียงกันก็หาที่เกาะไม่ได้และไม่ทราบจะแสวงหาอะไรเพราะไม่รู้ถ้ามีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเลยโลกก็หาที่เกาะไม่ได้หาที่ยึดไม่ได้ไม่ทราบจะยึดอะไรเพราะไม่รู้นี่ที่เรารู้นี้ก็เพราะมีท่านผู้รู้ท่านผู้ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบของจริงขึ้นมาอันเป็นความสุขที่เยือกเย็นมากผิดกับความสุขใดๆมาเป็นเครื่องเทียบกับโลกหรือย่อเป็นคู่แข่งกันกับโลกเรียกว่าหรือว่าธรรมเป็นคู่แข่งกันกับกิเลสถ้ามีแต่กิเลสโดยไถ่เดียวไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งเป็นคู่แก้ซึ่งกันและกันเลยเราก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้เป็นทุกข์ในวันนี้เราเคยมีสุขอยู่แล้วเราก็ยังมีหวังว่าวันหน้าอาจมีสุขแม้ทุกข์ในชาตินี้ชาติหน้าก็อาจมีสุขทุกข์ด้วยเหตุใดก็ตามความหวังของเราก็ยังมีเราอยู่ในโลกทุกข์ด้วยกิจการงานต่างๆตลอดถึงเรื่องกิปาถะซึ่งเข้ามารวมอยู่ภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเราก็ยังมีหวังว่าจะได้รับความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อลบล้างซึ่งกันและกันแม้ไม่หมดก็พอบรรเทาพอทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขเราจึงมีวาสนาที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่ละพระองค์ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ตัวมากท่านต้องทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางถึงกับสละพระชนชีพต่อการบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันทุกองค์เรามีผู้ใดที่จะสละชีพเพื่อประชาชนหรือสัตว์โลกเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีนั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญมาด้วยกันแบบเดียวกันเมื่อได้ทำมาสั่งสอนโลกโลกถึงได้รู้เรื่องรู้ราวหากไม่เช่นนั้นก็ไม่ทราบว่ากลางคืนเป็นยังไงกลางวันเป็นยังไงคือมันมืดอยู่ตลอดเวลาจิตใจเมื่อมีแต่ความมืดบอดอยู่ตลอดเวลาหาที่ไปที่มาไม่ได้คนเราก็หาความหวังไม่ได้เหมือนกันนี่ยังมีธรรมโมปดีโปธรรมคือความสว่างสวัยเป็นเครื่องใจใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆในโลกอันนี้หรือโลกใดก็ตามใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุเพราะฉะนั้นบ้านใดเมืองใดประเทศใด ก็ตามไม่มีศาสนาเลยบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นคนนั้นนั้นจะมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจแห้งผากจากอัตจักธรรมมีแต่ไฟกิเลสตัณหาอาสวะเผาหล่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนดื่มเดินนั่งนอนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้สุดท้ายก็เมาเอาเลยตามความรู้สึกของตนว่าตายแล้วก็หมดทุกข์คือศูนย์ไปเลยไม่มีเครื่องสืบต่อเพราะไม่มีที่ยึดมีแต่วัตถุอาศัยแต่วัตถุเป็นเครื่องยึดเมื่อตายแล้วก็หมดความหมายนอกจากนั้นยังมีความสำคัญหรือว่าตายแล้วก็แล้วกันไม่มีอะไรสืบต่อเรียกว่าหมดทุกความตายแล้วหมดทุกใครๆก็เคยตายไม่เห็นหมดทุกพิจารณาและใครก็ไม่อยากตายแม้สัตว์ก็ยังไม่อยากตายทำไมมนุษย์จึงเป็นมนุษย์พิสดารว่าตายแล้วหมดทุกมันก็ยิ่งมืดบอดหนักลงไปเพราะความจริงนั้นจิตใจนี้เคยเกิดเคยตายมาเป็นประจำตนอยู่แล้วไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างเรื่องใจซึ่ง
เกิดไปตายแล้วไม่ให้เกิดได้นอกจากธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องลบล้างป่าช้าซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในใจให้สิ้นซากไปแล้วใจไม่มีเชื้อใจก็ไม่เกิดก็เป็นอันว่าลบล้างป่าช้าคือความเกิดตายได้ด้วยธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงลบล้างมาแล้วแต่ก่อนก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ท่านแสดงไว้พอประมาณก็ว่า500ชาติ10ชาตินี่เพียงพอประมาณเท่านั้นชาติใดๆก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ไปให้กำเนิดเกิดในภพนั้นๆหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องลบล้างเรื่องเกิดตายนี้ก็จะต้องเป็นไปอยู่ทำนองนั้นโดยไม่มีขึ้นอยู่กับผู้ใดว่าจะมีอำนาจไปลบล้างความเกิดตายนี้ได้ในสมัยปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราทรงค้นพบธรรมเป็นเครื่องลบล้างความตายเกิดหรือความเกิดความหมุนเวียนได้อย่างเต็มพระทัยเมื่อทราบประจักษ์แล้วก็นำมาสั่งสอนผัดลูกแม้ผู้จะไม่สามารถ ถึงขั้นลบล้างป่าช้าคือความเกิดตายออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไปก็ตามผู้นั้นก็ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ยังมีหวังที่จะได้ประสบความสุขความเจริญความผาสุกสบายในภพชาตินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกุศลกรรมของตนที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนกันมาโดยลำดับนี่ผู้มีธรรมในใจใจมีเครื่องยึดคือธรรมเป็นเครื่องเกาะของใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจใจจึงไม่หมดความหวังถ้าปกติของใจแล้วมีความหวังอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบว่าจะทำยังไงถึงจะให้สมกับความหวังนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้แล้วเรื่องสิ่งที่สนองความหวังอันเป็นที่พึงใจก็ได้แก่การประกอบคุณงามความดีให้เป็นคู่เคียงของใจซึ่งต้องการของดีต้องการสิ่งที่พึงใจเป็นเครื่องสนองอย่าปลีกแวะจากกุศลธรรมนี้ซึ่งเป็นเพื่อนตายจริงๆเพื่อนทุกข์เพื่อนยากก็ได้แก่กุศลอันนี้แหละเป็นเครื่องที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ทั้งหลายเช่นเดียวกันกับเวลาร้อนก็มีน้ำเป็นเครื่องบรรเทาเวลาหนาวก็มีผ้าห่มเป็นเครื่องบรรเทาเวลาเกิดความทุกข์ร้อนเราก็มีกุศลธรรมกุศลกรรมเป็นเครื่องบรรเทาในภพนั้นๆหรือเป็นเครื่องเสวยให้มีความสุขสำราญบานใจมากอย่างกุศลใจจึงเป็นของสำคัญอาหารทางปากทางท้องโรคมีได้ด้วยกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีเพราะโรคนี้ต้องอยู่ต้องกินแต่อาหารของใจเป็นของสำคัญโรคไม่อาจจะทราบได้เพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจึงไม่มีในที่ทั่วไปเพราะจิตใจไม่สามารถที่จะยั่งถึงความจริงของศาสนาไม่สามารถที่จะพิจารณาตามหลักศาสนานั้นแล้วน้อมเข้ามาเป็นเครื่องยึดพอเป็นสรณะคือที่พึ่งของใจได้จึงเห็นว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามหรือเป็นยาเสพติดไปต่างๆด้วยความเห็นอันพิสดารของมนุษย์ประเภทนั้นทั้งที่ก็ไม่วิเศษวิโสกับมนุษย์มนาทั้งหลายไปละไอ้เรื่องความคิดขนาดนี้มีแต่เรื่องจะทำลายตัวเองจิตประเภทนี้จึงหาความหวังไม่ได้อยู่ไปกินไปนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงวันตายแล้วกว่าแล้วกันนี่เป็นความคิดความคาดตามความรู้สึกแห่งความมืดบอดของตนแต่เวลาตายแล้วมันไม่แล้วถ้าว่าแล้วเรามาเกิดได้อีกยังไงที่เกิดมาเหล่านี้ก็เพราะเคยเกิดนั่นเองถึงมาเกิดไม่เคยเกิดได้ยังไงที่เคยทุกข์ที่ทุกข์มานี้ก็เพราะเคยทุกข์เราเกิดมากับกองทุกข์กับความสุขมีจึงมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเรื่อยๆต
ราศจากสิ่งนี้ไม่ได้เพราะทำทั้งดีทั้งชั่วทำไมจะไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ใจไม่มีที่เกาะต้องเป็นใจที่ว้าวุ่นขุ่นมัวมากที่สุดเป็นใจที่สิ้นสุดหมดหวังคำว่าสิ้นสุดไม่ใช่วิสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานคือสุดสุดสิ้นสิ้นหาสาระคุณอะไรมาเป็นที่เกาะไม่ได้เลยมีเราพูดถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐในโลกนี้นับว่าเป็นวาสนาอย่างยิ่งของพวกเราถามว่าที่พึ่งก็คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีอันใดเสมอธรรมพุทธธรรมสงฆ์นี่เลยถามว่าอาหารก็เป็นอาหารที่มีโอชารสที่สุดเหมาะสมกับจิตใจซึ่งเป็นของละเอียดเราก็ได้ยึดได้ถือมาเป็นลำดับลำดาในธรรมเหล่านี้ถ้าเราอยากจะทราบโดยชัดเจนก็จะทราบได้โดยทางจิตตภาวนาเพียงแต่ว่ารู้ถึงท่านเราก็มีความสุขอยู่แล้วเป็นความเย็นอกเย็นใจยิ่งได้ภาวนาจิตใจมีความสงบร่มเย็นภายในตนเองแล้วก็ยิ่งเห็นประจักษ์จิตใจมีความละเอียดอ่อนเข้าไปเพียงไรด้วยจิตตภาวนาก็ยิ่งเห็นคุณค่าของใจเห็นคุณค่าของธรรมมากขึ้นโดยลำดับเกินกว่าสิ่งใดๆที่เราเคยคิดมาเคยคาดมาแล้วเป็นไหนๆท่านจึงสอนให้ภาวนาการภาวนาก็คือประมวลกุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่ใจบรรจุเข้าที่ใจแห่งเดียวบุญกุศลทั้งหลายที่บำเพ็ญมาก็จัดว่าเป็นสมบัติแต่ละอย่างละอย่างหรือว่าคุณสมบัติแต่ละอย่างละอย่างทีนี้เราก็ภาวนาเหมือนกันกับกั้นทำนกน้ำไหลมาจากที่ใดก็มารวมอยู่ที่ทำนกนั้นแห่งเดียวมีจิตเมื่อได้สร้างทางด้านจิตตภาวนาแล้วก็เป็นที่ไหลรวมแห่งบุญบารมีทั้งหลายที่เราสร้างมาเห็นประจักษ์ภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในปัจจุบันจนขนาดที่ว่าจิตนี้เกิดเมื่อตายจากนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบได้ชัดเจนในขณะที่มีภพมีชาติอยู่ภายในจิตจิตก็ทราบได้ว่าถ้าตายจากชาตินี้ในขณะนี้ที่ชำระจิตใจของตนได้ขนาดนี้จะต้องเกิดในภูมินั้นภูมินั้นแน่อยู่ภายในจิตใจไม่สงสัยเอาชำระลงไปจนกระทั่งจิตมีความละเอียดละออลงไปถึงขั้นละเอียดมากก็ทราบชัดว่าจะต้องเกิดชั้นนั้นชั้นนั้นบอกชัดเจนคือรู้ประจักษ์อยู่ภายในใจโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละคุณธรรมเป็นขั้นๆและสถานที่อยู่แห่งผู้มีคุณธรรมเป็นขั้นๆดังนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นชั้นนั้นกระทั่งถึงพรหมโลกยังมีชั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับดับวาระสุดท้ายก็เป็นชั้นอกนิฐาพรหมโลกแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานจิตมีความละเอียดอ่อนเข้าควรแก่ขั้นไหนก็ต้องเข้าขั้นนั้นขั้นนั้นภูมินั้นชั้นนั้นเมื่อจิตหมดสมมติกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วภายในใจแล้วก็ทราบชัดว่าทีนี้ถึงนิพพานแล้วนะคือถึงที่จิตนี่เองไม่ได้ถึงที่ไหนหมดแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ลบล้างป่าช้าแล้วที่จิตซึ่งเป็นเจ้าตัวการจับจองป่าช้าได้ลบล้างกันแล้วเชื้อตัวสำคัญซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ได้ถูกถอนออกมาแล้วด้วยมหาสติมหาปัญญาศรัทธาความเพียรเห็นประจักษ์บัดนี้จิตหมดแล้วจากเรื่องทั้งหลายไม่มีขึ้นชื่อว่าสมมุติจะเข้าไปแทรกหรือไปรบกวนไปยุแย่ก่อกวนโดยวิธีใดในจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งพ้นจากสมมุติแล้วนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยก็ทราบได้อย่างชัดเจนเมื่อทราบได้อย่างชัดเจนแล้วเช่นนี้การตายหรือจะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนท่านผู้ทราบเรื่องความเพียงพอของตนภายในจิตใจอย่างชัดเจนนั้นย่อมไม่คิดให้เสียเวล่ำเวลาการตายก็ทราบแล้วว่า
ธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นส่วนผสมมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อหมดความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็สลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาแม้เวลามีชีวิตอยู่จิตที่ถึงขั้นพอตัวแล้วก็ไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนออกจากความเป็นอยู่แห่งชีวิตนี้แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เป็นความรับผิดชอบในร่างกายส่วนต่างๆจนกว่าจะถึงเวลาอายุไขของเขาจะสลายไปแม้ถึงเวลาตายก็ไม่มีการหวั่นไหวพลั้นพรึงใดๆทั้งสิ้นเพราะทราบตามความเป็นจริงแล้วในธาตุในขันธ์จิตก็ทราบแล้วว่าเป็นจิตที่พอตัวไม่หวังพึ่งสิ่งใดอีกแล้วในตัวเองพอตัวอยู่แล้วไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปเมื่อพอตัวแล้วต้องปล่อยโดยประการทั้งปวงตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าปุญญะปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วบุญก็เหมือนทางเดินเหมือนอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนเราในการเดินทางเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทางก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเรามาวัดป่าบ้านตากทางสายทางก็มีมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงวัดเมื่อเข้าถึงวัดแล้วทางก็หมดปัญหาสำหรับผู้นั้นบุญกุศลที่เราอาศัยมาดั้งเดิมเป็นความจำเป็น

มาโดยลำดับดับพอถึงขั้นพอตัวแล้วบุญกุศลอันเป็นส่วนสมมติก็หมดปัญหากันไปบาปที่จะเข้าเสียดแทงจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายบุญที่จะทำให้มีใจรื่นเริงมันถึงเหมือนตั้งแต่ก่อนมาซึ่งทั้งสองนี้เป็นสมมติใจก็รู้เท่าทันต่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ด้วนล้วนโดยหลักธรรมชาติและความสุขโดยหลักธรรมชาติที่เรียกว่าปรมังสุขขังเท่านั้นนี่จิตเมื่อได้สร้างความดีเข้าใส่ตัวอยู่เสมอเสมอจนพอตัวแล้วย่อมทราบได้ชัดเจนทุกแง่ทุกมุมการตายก็ไม่มีปัญหาสำหรับท่านผู้พอตัวแล้วนั้นถ้าตายแล้วจะไปเกิดในสถานที่ใดท่านก็หมดปัญหาแล้วแต่ยังไม่ตายจะคิดไปหาประโยชน์อะไรเสียเวลาเวลาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่กันไปเมื่อถึงการที่จะไปแล้วก็ไม่ได้ห้ามถึงการจะไปแล้วเหลือไปก็ไปเพราะเวลายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีการได้ใจก็ไม่มีการได้การเสียอะไรจากขันนี้เวลาตายไปขันสลายตัวลงไปแล้วจิตจะไปล่มจมที่ไหนมีถ้าจิตเป็นขั้นพอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะนี่จิตจึงเป็นของสำคัญอย่างนี้ผู้ฉลาดจึงต้องนับถือศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาทรงพระพุทธเจ้าทรงสอนจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานซึ่งศาสนาใดๆไม่สามารถจะสอนได้เลยและการสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนด้วยความด้นเดาเกาหมัดอะไรทรงรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจึงนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วนั้นมาประกาศสอนโลกอย่างอาถรรพ์ไม่ทรงสะทกสะท้านในแง่ธรรมแง่ใดเลยเพราะทรงรู้แล้วทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทคือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าก็ได้อาบดื่มอย่างเย็นอกเย็นใจด้วยการประพฤติธรรมตามศาสดาเรามีความหวังเต็มตัวสิ่งที่เราหวังก็จะสนองความต้องการของเราอย่างเต็มใจไม่สงสัยบุญกุศลไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะไม่มีผู้อื่นจะไปแย่งชิงเอาได้อโจรหะรโนนิธิบอกว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่สาธารณะแต่ผู้ใดโจรมารก็ฉกลักขโมยปล้นขี้ไปไม่ได้นี่เป็นสมบัติเฉพาะตัวคืออยู่ที่ใจเราได้สร้างสิ่งที่เรามุ่งหวังสร้างความหวังไว้แล้วภายในหัวใจของเราด้วยความดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในภพนี้ไม่ว่าจะถ่ายภพชาตินี้ไปสู่ภพชาติอื่นบุญกุศลจะต้องตามสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมกับคุณธรรมที่เราบำเพ็ญมาและเสวยสุขตามอำนาจแห่งกุศลที่เราได้สร้างมามากน้อยนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักธรรมที่ตายตัวซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ผิดไปจากนี้เลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกอย่าง บาปก็ทรงรู้แล้วจึงมาสอนวิธีละบาปให้แก่สัตว์โลกบุญก็ทรงรู้แล้วจึงมาทรงสอนให้สัตว์โลกบำเพ็ญบุญนรกสวรรค์ก็รู้แล้วจึงทรงประกาศสอนให้โลกทั้งหลายรู้สิ่งที่ร้อนสิ่งที่เย็นและละเว้นทางที่จะไปสู่ความร้อนบำเพ็ญทางที่ไปสู่ความเย็นเป็นลำดับกำนาจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายคือพระนิพพานศาสนาของเรานี้จึงเป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมได้โดยสมบูรณ์แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีอันใดอีกแล้วที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้อีกต่อไปคือที่สุดแห่งความมุ่งหมายก็ได้แก่พระนิพพานสุดที่ตรงนั้นสิ้นทุกข์สิ้นที่ตรงนั้นโดยสิ้นเชิงทุกข์หมดเอื้อ

การประมวลแห่งความดีทั้งหลายจึงประมวลลงที่ใจด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นเหมือนกับการสร้างทำนบไว้ด้วยดีแล้วน้ำสายแม่น้ำสายต่างๆจะต้องไหลรวมลงสู่ทำนบที่เราทำไว้แล้วด้วยดีนั้นมีกุศลทั้งมวลที่เราสร้างมามากน้อยก็จะรวมเข้าสู่จิตคือเราที่เราได้ปฏิบัติอบรมดีแล้วซึ่งเป็นเหมือนกับทำนบเก็บน้ำไปที่ไหนก็อยู่กับจิตนี่เลยกุศลจะทำไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นแต่เพียงเป็นเครื่องมือเราให้ได้ทำบุญหรือทำบาปก็ตามแต่ใจผู้เป็นเจ้าของต้องการทำสิ่งใดกายวาจาก็เป็นเครื่องมือทำตามไม่ขัดข้องถ้าใจฉลาดก็พากายพาวาจาพาใจของตัวเองสร้างแต่ความดีถ้าใจโง่ก็พาสิ่งเหล่านี้สร้างความชั่วตกลงกายวาจาก็เป็นภัยแก่ตัวเองได้อีกเราพาสร้างความดีกายวาจาเหล่านี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือที่ให้เราสร้างรายได้ก็ใจเป็นผู้รับทั้งหมดร่างกายซึ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้ก็สลายตัวลงไปตามสภาพไม่มีบุญมีบาปอันใดติดไปกับธาตุกับขันธ์นี่เลยไปรวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวใจจึงซึ่งเป็นผู้เที่ยวเกิดเที่ยวตายนั้นจึงต้องมีลักษณะต่างๆกันตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีมากน้อยดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่ากรรมังสัตเตวิภัชชติยะริดังหินัปปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันมีประณีตบรรจงนื้อต่ำช้าเร็วซามตามแต่กรรมของผู้นั้นเป็นผู้ตกแต่งตัวเองผู้อื่นผู้ใดไม่สามารถที่ไปตกแต่งได้นอกจากกรรมเท่านั้นกรรมนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าของสร้างขึ้นมาเองแต่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วกรรมก็มีอำนาจให้ผลผู้นั้นให้สะดวกราบรื่นหรือให้เป็นรุ่มๆดอนๆตามแต่กรรมที่ทำไว้แบบใดศาสนาหลักใหญ่จึงอยู่ที่กรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมคือการกระทำของสัตว์โลกเป็นสำคัญเพราะสัตว์โลกนี้เราจะพูดได้ว่าแทบทุกตัวสัตว์ต้องทำกรรมกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้ทำนั้นไม่ทราบว่าได้ทำกรรมหรือไม่เท่านั้นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ทำกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวไปมาเรียกว่าการทำการหาอยู่หากินเรียกว่าการทำทำดีหรือทำชั่วมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของสัตว์นั้นๆเป็นแต่เพียงเขาไม่ทราบว่าเขาทำกรรมดีทำชั่วแต่มนุษย์เรานี่รู้ทุกอย่างทำดีก็รู้ทำชั่วก็รู้เพราะหลักที่จะทำให้รู้ก็คือศาสนาทรงสั่งสอนไว้แล้วมนุษย์เราจึงต่างจากสัตว์ตรงที่รู้บุญรู้บาปรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วตรงนี้เองหากมนุษย์ไม่มีความรู้สิ่งนี้และไม่ทำตามสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่ถูกต้องในนามนี้แล้วมันก็ผิดอะไรกับสัตว์ถึงจะส่งเสริมตนว่าดีขนาดไหนก็สักแต่คำโสเสกสรรพันยอหาความจริงไม่ได้นี่เราเอาทั้งความจริงด้วยหนึ่งเราเกิดเป็นมนุษย์สูงสุดกว่าสัตว์แล้วในบรรดาสมมุติทั้งหลายและเรารู้ทั้งบุญทั้งบาปนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตาฝากเป็นฝากตาอยู่แล้วเราเป็นผู้เชื่อกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วมึงพยายามดำเนินในสิ่งที่ควรส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมเต็มที่กำลังของเราในสิ่งที่ควรละเว้นก็พยายามละเว้นไปโดยลำดับชื่อว่าดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงมีดีปีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงสร้างความหวังให้แก่ตนให้เป็นที่พอใจในขณะที่มีชีวิตและลมหายใจอยู่บัดนี้เพราะเรื่องลมหายใจเป็นของไม่แน่นอนมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสกลนาการคือธาตุขันธ์อันเป็นกองแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันอาจจะแปรสภาพลงในวันใดเวลาใดก็ได้ผู้ประมาทจึงไม่นอนใจกับความเป็นอยู่รีบสร้างกุศลเสียตั้งแต่บัดนี้อัจเฉวกิจจะมาตับตังโกชัญ

ามะนังสุเวหังความตายจะมาถึงวันไหนไม่มีใครทราบได้ให้รีบทำความดีเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่เสียท่าเสียทีนี่คือคนไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วย่อมยึดได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ในโลกนี้ก็ยึดไว้ได้จิตใจก็มีความชุ่มเย็นแน่นอนภายในใจตายแล้วก็เสวยความสุขความสบายจากกุศลธรรมของตนที่สร้างไว้ผู้นั้นจริงเรียกว่ามีความรื่นเริงมันเทิงทั้งโลกนี้และโลกหน้าสมความมุ่งมั่นปรารถนาและสมภูมิที่เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นพระกิจกำลังความสามารถคนนี้ไม่ขาดทุนมีแต่ความสุขความเจริญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงทองเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรกัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้หนึ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมโดยคม 6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือ AIS ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีลายทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV สถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแดม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียขณะนี้เวลา6:12 น.ครับ

0: เราจะได้อ่านได้ทำในขณะที่ฟังจิตใจติดต่อสืบเนื่องกันกับเสียงธรรมเข้าสู่ใจนี่เรียกว่าธรรมล่วงไหลเข้าสู่ใจอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้เวลานี้มีแต่สิ่งเรื่องของธรรมได้ยินได้ฟังล่วงไหลเข้าสู่ใจโดยเจ้าของมีสติคอยจดจ่อฟังเสียงอัดเสียงธรรมท่านว่ายังไงจะมาถูกที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละเพราะเราของเราเป็นภาชนะหูก็ตั้งเป็นภาชนะใจรับรองเป็นภาชนะเสียงธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจได้ง่ายและเป็นความชัดเจนจากต่อการได้ยินได้ฟังในขณะที่ฟังก็มีอานิสงส์มากอยู่แล้วท่านว่าไว้มี5ประการหนึ่งการฟังธรรมเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังร้องสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น 3. จะตามหายสงสัยโดยลำดับลำดาในสิ่งที่เคยข้องใจเรื่องอานาด้านธรรม 4. จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้ทำความรู้ความเห็นของเราเข้าถูกต้องคือเข้าถูกตามอัตตามธรรมได้5นี่สำคัญมากในข้อที่5จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนี่เป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันในขณะที่ฟังด้วยความจดจ่อกับธรรมเข้าสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาจิตใจเมื่อได้รับธรรมเข้าซักฟอกในขณะฟังธรรมแม้จะเคยคิดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรก็อยู่ก็ตามพอธรรมไหลเข้าสู่ใจจิตใจจะจดจ่อรับเสียงอัดเสียงธรรมเข้าไปใจจะสงบเย็นในขณะที่ฟังท่านจึงเรียกว่าจะได้รับผลคือความสงบผ่องใสจิตใจสงบแล้วก็ผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่5สำหรับผู้ฟังธรรมให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าไม่เคารพศาสดาแล้วจะเคารพใครขอเชิญรับฟังครับ
2: รถเข้ามาในวัดเอาของโกดังรถโรงพยาบาลไม่น้อยนะวันหนึ่งวันเนี่ยเรือโรงพยาบาลต่างๆมาเอาของในโกดังจัดไว้เต็มเยียดเต็มเยียดโรงพยาบาลไหนมาให้หมดให้หมดที่ให้พิเศษก็คืออุบลโคราชอุตรดิตถ์ที่ให้เป็นพิเศษพิเศษก็ให้เสมอกันหมดจำพวกพิเศษท่านให้เสมอกันธรรมดาเราจัดไว้ทุกแง่ทุกมุมสำหรับคนยากจนเขามาขอแล้วก็อะไรหลายอย่าง
3: ค่ะเจ้าค่ะท่านจะกรมแพทย์ทหาร
2: เหรอ
3: ท่านจะกรมแพทย์ทหารหลวงเจ้าค่ะเม
2: ื่อ
3: วานภรรยาท่านมาแต่ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ท่านมา
2: ค่ะใครว่าเข้าใจ
3: ท่านเจ
2: ้
3: ากรมแพทย์ทหารบกด้วยค่ะ
2: เจ้ากรม
3: คุณคร
4: ู
3: ค
4: ุ
3: ณคร
4: ู
3: ช
4: ื่
3: อ
4: วิทยา
2: เจ้ากรม
4: คร
2: ับ ภรรยาเมื่อวานนี่ก็ไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเทศที่มหาวิทยาลัยเขานิมนต์ไปรับผ้าป่าก็เข้าไปโรงพยาบาลสัตวแพทย์ไปดูเอ็กซเรย์เครื่องหนึ่งมันจะใช้ไม่ได้แล้วเอ็กซเรย์หมาโรงพยาบาลสัตว์เราเข้าไปดูซอกแทรกซีซะพอดีไปเห็นเอ็กซเรย์เครื่องหนึ่งพอถามว่ามันใช้ไม่ค่อยได้แล้วให้เลย5ล้านนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะเขานิมนต์เราไปรับผ้าป่าได้ผ้าป่ามา7-8 แสนเราให้ไป5 ล้านอย่างนั้นเขานิมนต์ไปไหนก็ไปแต่ไปเพื่อให้นะเราไม่ได้ไปเพื่อเอา ไปที่ไหนมันจัดอย่างที่ไปมาลายคอนแตนโรงพยาบาลสัตว์เราเคยเอาสัตว์ในวันนี้ไปรักษาให้เขารักษาเมื่อวานนี้ไปก็ได้โอกาสเข้าโรงพยาบาลสัตว์ไปดูก็มีเครื่องหนึ่งที่สำคัญเอ็กซเรย์มันจะใช้มาได้แล้วเวลานี้ราคาเท่าไหร่5ล้านให้เลยเมื่อวานเราไปเอาของเขามา8แสนเราฟาดไปให้เขาสัก5ล้านเมื่อวานอย่างนั้นเลยไปเอาไปให้มันไปด้วยกันนะเรานะไปที่ไหนที่เขาให้ก็เอาไปที่ไหนบกพร่องให้นั่นเป็นอย่างนั้นนะอย่างเขานิมนต์ไปไหนไปเขามาไปเขาให้เอานี่ไปช่วงไหนบกพร่องเอาให้แล้วให้อย่างนั้นเลยเมื่อวานนี้ก็5ล้านเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องเดียวที่จำเป็นถามแค่มันจำเป็นมากกว่านั้นก็จะต้องพิจารณาต่อไปอีกอย่างนั้นเราเรียกว่าช่วยโรคไปเขาไปเอาให้เราก็เอาที่นั้นจำเป็นแล้วก็เข้าช่วยอย่างนั้นอ่ะไปอะไร
3: วันนี้ขอบูชาธรรมหลวงตาแรม14ค่ำเดือน6
2: เ
3: ออวันนี้แรม14ค่ำเดือน6เลยนะเจ้าค่ะตรงกับวันที่15พฤษภาคม2493เนี่ยหนูถวายตามเหม
2: ือ
3: น
2: ทำไมมันโกงแล้วเคยเราไปดูนาฬิกาก็ปีนี้กับปีนั้นโกกัน
3: จบเ
2: ลยเลขที่4เท่ากับวันที่15แล้วโกเป๋เหมือนกัน
3: น
2: ะ
3: 1ไม่มี2ตรงนี้แหละ
2: แปลกอยู่
3: แต่เจ้าค่ะของหนูกับพ่อบ้าน10,000บาทนะเจ้าค่ะแล้วก็ของขนมมังกรตุ๊กตั๊บนะตุ๊กตั๊บมังกร 5,000 แล้วอันนี้ของเด็กลพบุรี
2: ของเด็กลพบุรี
3: เด็กลพบุรีก็รอ
2: ลพบุรี 5,000 ลพบุรี 5,000 อันนี้15,000เจ้าบุรี5,000
5: พี่สลา
2: เออ
5: ฮ
2: ะ
5: สลา
2: ไปไหนว่าอะไร
6: 16ชั่วโมงเ
2: หรอ
6: เวลาอีก16ชั่วโมงจ้ะค
2: ่
6: ะ
2: เอกพ
6: จน์16ชั่วโมง
3: คือจะถึง5ทุ่มคืนนี้ใช่ไหมคะ
2: เหรอ
3: คือจากนี้ไปถึง5ทุ่มคืนนี้ก็16ชั่วโมงค่ะก็ถึง5ทุ่มตรงเป้งเลยค่ะ5ทุ่มตรงเป้งที
2: ่
3: หลวงตาบรรล
6: ุธรรมโอ้พวกเรามีสิท
2: ธิ์ไหมคะเออแล้วก็แปลกนะโกงแปลงวันแรกที่4ครับแล้ววันที่15เราดูโกงแปลงเหมือนกันละแล้วโกงไปตามกันหมด
6: เ
2: ลย
6: พวกเรามีสิทธ
3: ิ์
6: ไหมคะ26
2: ฮะ
6: พวกเรามีสิทธิ์ไหม
3: คะลูกศิษย์น่ะมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมคืนนี้ไหมคะที่หญิงก็ถามแล้วค่ะ
2: คนไม่ใช่ร้อยนะคนแก้วอย่าเลยเตือนพี่น้องชาวพุทธเราอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าลืมศาสดาองค์เอกนะศาสดาองค์เอกสามโลกธาตุนี้ยอมกราบพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากับธรรมนะอย่าพากันโลเลโลกเลขดังไปที่ไหนมองว่ามันขวางตาตลอดเวลานะทั้งนั้นยังโก้เก๋สบายผึ่งผายนะเออแล้วดูพวกท่านรักษาธรรมท่านดูไม่ได้เลยเลวไว้พวกชาวพุทธเราเวลานี้มันกำลังเลวจิตใจมันต่ำมากทีเดียวถือมูดถือพูดเป็นของสูงเป็นเหมือนทองคำทั้งแท่งถือทองคำทั้งแท่งคืออัดคือทำเป็นพูดเป็นคู่ไปแล้วเหยียบย่ำไปว่าเพราะอำนาจของกิเลสจิตใจมันต่ำซามแต่มันชอบสูงคือกิเลสนั่นแหละกิเลสนี่ชอบสูงมากชอบยกยอปอปั้นทุกอย่างทำท่านไม่ชอบละท่านเสมอจึงเป็นสารณะของโลกตายใจได้ไงมันโลเลโลกเลขเหลือเกินชาวพูดเราทุกวันนี้กิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาคนยิ่งปั้นตัวกองมูดกองพูดให้เป็นของทันสมัยขึ้นไปทุกวันยิ่งร้อนลงไปทุกวันนะและอย่าเข้าใจว่าโลกนี้มันเย็นนะโลกนี้ร้อนถ้าไม่มีธรรมร้อนทั้งนั้นนะใครจะอวดเก่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้านะธรรมนี่พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาเองเพราะธรรมนะไม่ได้เป็นเพราะกิเลสตัณหาซุ่มๆฐานๆนะให้พากันจำเอามันเลอะเทอะไปหมดเราจะเห็นได้ชัดก็คือตอนเย็นส่วนมากเราจะออกมาตอนนี้4:30ไปหา5:00จะออกมาดูเหตุการณ์ต่างๆเพราะตอนกลางวันมันทุ่นจ้านทุ่นจ้านทุ่นจ้านไม่มีเวลาเลยวันนี้เหมือนตลาดคนตลาดช่วงตลาดฐาน มาโลเลโลเลมาด้วยความเพลิดความเพลินความไม่ระมัดระวังรักษาผู้ที่ท่านรักษาอยู่ท่านดูตลอดดูกระทั่งตับพลจะว่าอะไรแต่ท่านเฉยท่านเหมือนไม่รู้นะท่านนั่งก็สนุกเล่นตัวมาอ้าปากมานะด้วยความเซ่อซ่าความเพลิดความเพลินมาสุดท้ายวันไหนเราออกมาแล้วก็บอกแต่เราไม่ค่อยออกมาแล้วตอนนั้นน่ะตอนสงบเงียบที่จะรักษากฎให้แน่นหนามันคงขึ้นไปไม่ให้คนเข้ามาจุนจ้างเพื่อท่านจะได้รักษาศีลจะทำด้วยความสะดวกสบายสงบเย็นใจด้วยที่จะภาวนาแล้วออกมาตอน4 โมงครึ่งหรือ5 โมงออกมาดูถ้าเราออกมาแล้วเอาละพอดีได้ทำแท้สอนเข้าใจไหมเพราะอื่นท่านไม่ค่อยสอนทำแท้ยิ่งแล้วท่านไม่สอนเลยมีแต่เราเนี่ยออกหมดพวกส้วมพวกฉานพวกทองคำทั้งแท่งออกมาพร้อมกันหมดเลยมานี่จุนจ้านจุนจ้านนิสัยเคยไม่เคยระมัดระวังรักษาตัวเคยจากการปล่อยตัวปล่อยตัวไปที่ไหนก็ปล่อยเข้ามาในวัดเป็นสถานที่ท่านรักษาปล่อยปล่อยเรื่อยๆนะถ้าวันไหนไปเจอกับเราพอดีละบางทีมีข้อตลกด้วยนะก็เราไปถึงจะว่ายังไงก็ตามจิตเราไม่มีอะไรกับโลกมีแต่ความเมตตาล้วนที่จะเป็นพี่เป็นภัยจากหัวใจแม้เป็นศีรษะบอกแล้วไม่มีสำหรับเรานะจะดูดาว่าเก่าอะไรเป็นแผนของธรรมสอนโลกเท่านั้นไม่มีคำว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกเราไม่เคยมีในใจที่เรียบมันไม่มีในหัวใจเจ้าอะไรมาเป็นพิษมาจุนจ้าบางทีมารถมาทั้ง3 คัน 4 คันรถบัสรถแบ็คเลยเข้าใจไหมมาจอดแต่อยู่หน้าประตูพอดีเราออกไปจะเข้ามานั่นน่ะ4 โมงครึ่ง5 โมงยังจะเข้ามาเที่ยววัดอยู่นั่นมาเที่ยวนั่นน่ะไม่ใช่ มาเพื่อทำอะไรแล้วมาเที่ยวนี่มาอะไรกันจะตอบก็ตอบยากคนนี้มองหน้าคนนั้นมองหน้าคนนี้ทั้งนี้จ้อแล้วนะจะเอาแล้วนี่จะมาเที่ยวหรือสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่เที่ยวสถานที่บำเพ็ญธรรมนั่นเอาแล้วนะใส่แล้วเปี่ยงเปี่ยงไปออกอย่ามานั่นนะนี่สมภารวัดท่านรักษาท่านอยู่เอาออกสมภารออกเลยพูดเฉยๆไม่มีอะไรสงสัยมันพูดได้สบายนะกิเลสไม่มีในใจไม่เป็นพิษภัยต่อผู้ใดพูดได้อย่างไรได้ทั้งนั้นไม่มีภัยขอให้จิตมันบริสุทธิ์เต็มส่วนเถอะปากกิริยาออกมานี่เลยกลายเป็นของเล่นไปเลยเช่นอย่างนั้นที่ว่ากูจะฟ้องท่านเปามันมาเที่ยวเป็นพานนั่นเห็นไหมเรื่องของจริงก็ของเล่นมันไปด้วยกันก็ใจไอ้ที่ว่านี่เราไปอำเภอภูเขียวเอาของไปส่งโรงพยาบาลเขาเขียนไว้ท้ายรถว่ากูจะฟ้องท่านเปาพวกนั้นเราก็เลยได้นั่นมาเราก็มาต่อยอดของเราทางนี้เขาให้ต้นฉบับมาว่ากูจะฟ้องท่านเปาแค่นี้ปลายฉบับของเราก็มันมาเที่ยวเพ่นพ่านติดด้วยนั่นใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยอยู่นั่นนะบางทีผมอ่านหรือยังนั่นรู้ที่อ่านหรือยังเขาก็ยิ่งๆเขาอ่านพอจนเขาเบื่อเบื่อไอ้หน้าเปาเนี่ยคืออย่างนั้นพระเนรเราตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลเราเนรพระเนรไม่ได้ละนี่ปล่อยวดเรื่องการงานสำหรับจิตตภาวนาของพระเราไม่ไปแตะต้องนะเราพยายามไม่ว่าสั่งสมจิตใจสติธรรมปัญญาธรรมประกอบที่ติดแนบกับใจแล้วจะสวยงามมีคุณค่ามีราคาในทุกอิริยาบถถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของใจที่มันแสดงไปแล้วพิจุกจะดีแล้วไม่ได้เรื่องนะต้องให้มีสติทีนี้พิจารณาจะมาโลเลโลกเลกนะ วัดนี้เป็นวัดที่รักษาเข้มงวดกวดขันยิ่งพระวินัยไปแล้วไม่มีที่ค้านวันนี้นะบอกมีไม่ได้เลยพระวินัยเรียกว่ากฎหมายพระจะไม่มีองค์ใดเคลื่อนคาดผิดพลาดจากหลักพระวินัยเลยส่วนธรรมสุดวิสัยเลื่อมล้ำตามสูงตามความสามารถของแต่ละผู้ปฏิบัติเพราะไม่ได้ปรับโทษแต่พระวินัยนี้มากน้อยปรับเท่านั้นปรับเท่านั้นเรียกว่ากฎหมายพระในวันนี้เคลื่อนไม่ได้ใครมาปฏิบัติตามหลักพระวินัยเอาเลยทันทีเลยถ้าทำมันก็เป็นธรรมดาความสามารถเพราะไม่ได้ปรับโทษปรับกรรมสำหรับธรรมสำหรับพระวินัยปรับตลอดผิดถูกชั่วดีมากน้อยปรับตามนั้นตามนั้นเพราะฉะนั้นจึงเข้มงวดกวดขันพ พระวัดนี้จะมาจะเจ้งกลางให้ผิดพระวินัยให้เห็นไม่ได้นะเราไม่ได้เด็ดขาดนี่คือองค์ศาสดาพระธรรมพระวินัยคือองค์ศาสดาไม่เคารพศาสดาแล้วจะเคารพใครเคารพศาสดาต้องเคารพธรรมวินัยสิกฎหมายพระกฎหมายของธรรมเป็นกฎหมายที่ถูกต้องดีงามให้ปฏิบัติตามนั้นมาโลเลโลเลนะไม่ได้นะนี่เราก็จนจะตายแล้วนี่อายุก็94จะเต็มแล้วนี่ไปที่ไหนก็งงอกงานงานแล้วเวลานี้นะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนนี่แก่ลงไปทุกวันยิ่งเป็นน่าเป็นห่วงมากเข้ามากเข้าเพราะฉะนั้นกับวันนี้จึงไม่มีอรุโลมแล้วเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าไม่มีอรุโลมก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็สอนมาสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักทำหลักวินัยยืนยันรับรองด้วยหลักธรรมหลักวินัยนำมาสอนพระเนรทั้งหลายสอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้50กว่าปีแล้วนี่นะที่นี่แก่แล้วปล่อยไม่ค่อยเอาเรื่องกับเราแต่ใครจะมาเก่งๆกลางๆให้มาผิดที่นี่ไล่ออกจากวัดเลยนะเพราะเราสอนเต็มภูมิแล้วทำไมจะมาเอามูดเอาคูดเอาฟืนเอาไฟมาเผาวัดนั่นไล่เลยตอนนี้เป็นตอนไล่พระนะแต่มาเท่าไรไล่ไม่สอนเพราะสอนมาเต็มภูมิแล้วถ้าไม่เป็นท่าไล่ออกเลยไม่มีใครเราอยู่คนเดียวเราสบายยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนอย่างกลางคืนเงียบเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆแล้วภาวนาไม่ภาวนามันเป็นหลักธรรมชาติแล้วจ้าครอบโลกธาตุนี่ว่าพูดมันชัดๆอย่างนี้สิเราปฏิบัติมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นสาวกเป็นอย่างนั้นแล้วทำประเภทนั้นมาสอนโลกผิดไปไหนขอให้ปฏิบัติตามนะรับหูรับตาอยู่กินไปมันมีราคาราคาคนไร้ค่าไร้ค่ามนุษย์ไร้ค่าไร้ราคาคือพวกเราที่ไปสนใจในธรรมนั่นแหละถ้าสนใจในธรรมแล้วเริ่มมีคุณค่ามีราคาทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นขอให้มนุษย์ดีเถอะนะอะไรๆจะดีไปตามๆกันถ้ามนุษย์เลวเลวหมดใครจะเห็นอะไรเยียบหัวมนุษย์นะมนุษย์ตัวสำคัญนะต้องเสกสรรตัวให้ดีอะไรจะเลวขอให้ตัวดีก็แล้วกันนะพระกันจำมาพระตั้งใจปฏิบัติอย่าไปสนใจกับอะไรการข้อวัดสามัคคีการปัดกวาดเช็ดถูทุกสิ่งทุกอย่างผมได้อนุโมทนาตลอดมาไม่เคยมีแยกมีแยกแตกแล้วสามัคคีด้วยความขี้เกียจขี้คาดอ่อนแอไม่เอาไหนไม่เห็นสำหรับวันนี้เราพร้อมเพียงกันดีว่ายิ่งพระพลังองค์หนึ่งอยู่นี่เก่งพระพลังองค์นี้จับๆฝูงๆอะไรเนี่ยปัดกวาดแล้วยังไม่แล้วไปหาเก็บพิเศษในห้องเช่นตำหนักในตำหนักในที่ไหนที่ไหนไปเที่ยวเก็บเอาใบไม้ใส่ถุงไปมีพระพลาองค์นี้เก่งมากทีเดียวเรานั่นก็ดีเสมอกันมาแต่พระองค์พระองค์นี้รู้สึกจะดีเป็นพิเศษเป็นนิสัยของท่านเองนะไปที่ไหนท่านหาเก็บใบไม้ที่นั่นที่นี่ใส่ถุงไปเรื่อยๆเราก็ดูท่านอย่างมากท่านจะพูดเป็นแบบตลกก็อิจฉาเดียกูดอิจฉาเดกูดแล้วอ่านไปก็เรามันได้ทุกภาษาใครจะมาอวดเก่งหรือนี่ได้ทุกภาษาเลยชาวแจ้ก็ช่างชาวแจ้ก็คงก้อนเดียวนี่คงเดือกก้อนเดียวนี่คงเดือกเฮ้ยคงเดียวนี่คงเดียวโอ้ยฉันรู้ภาษาเราความจริงแต่แค่นี้มันมีเนี่ยทุกอย่างอยู่ในนี่หมดเลยก้อนเดียวนี่คงเดือกทางไปไม่ได้โอ้ยคงเดือกแล้วคงเดือกว่าเปิดโอ้ฉันรู้ภาษาเราได้เท่านั้นแหละเข้าใจไหมล่ะพวกโคงเดือกเนี่ยท่านเห็นไหมล่ะท่านพัดหลวงตาบัวนั่นพัดนั่นพัดที่ตั้งอยู่ข้างหลวงตาบัวนี่ลงมาจากภูเขาในตอนนั้นแหละตอนฟ้าดินถล่มจากภูเขาลงมาวัดสุทาวาสมาถึงว่าท่านอาจารย์มหาตังสูงท่านก็มีพัดนี่แหละพัดท่านอาจารย์มหาตังสูงไม่ใช่ของเรานะคุยกันไปคุยกันมาเป็นสัมผัสท่านเลยถามนี่ดูมาเป็นมหาทั้งองค์แล้วมีเคยมองเห็นพัดไหมท่านว่าครับโอ้ยไม่สนใจก็หัวมันพัดแค่ใจแล้วโอ้ยไม่ได้ได้แล้วท่านปุ๊บปั๊บไปเอาพัดในห้องท่านนะเอานั่งเก้าอี้นี่เอาพัดตั้งนี่นะเป็นมหาทั้งองค์นี่เรียนเกือบเป็นเกือบตายไม่ได้พัดติดมือบ้างให้เห็นไม่เหมาะท่านนะเอามาตั้งให้นั่นนะพัดจริงมีหลวงตาบัวมีพัดยศก็จริงท่านเอามาทำให้นั้นเราไม่มีไม่สนใจพัดยศลงมาจากนั่นแหละในช่วงนั้นช่วงพอดีฟ้าดินถล่มลงจากนั้นมา ให้เร็วพัดรถพัดยนต์ให้เอาไปเอาไปวันนี้ไม่ค่อยเห็นเด็กเลย
5: มีคนค้าขายไม่ประสงค์จะทำงาน 3,000 บาท
2: เขาก็ถวาย
5: ครับผม
2: โอ้ถวายแล้วเขาไม่บอกชื่อ
7: ต้องบอกชื่อพ่อบ้านฝากมาค่ะ
2: เดี๋ยว
7: มีคนโทรศัพท์มาบอกพ่อบ
2: ้
7: าน
2: อยู่เรียกดูเรียกกลับเลยไปเถอะอะไร
8: ลูกชาบ้านจับที่ของสงการค
2: ่ะ
8: ชาทำ
2: โอ้
8: สามบาทค่ะต้องพูดราคาของค
2: ่
8: ะ
2: พอใจพอใจคนว่าทุกวันไปสวนแสงธรรมนี่แน่นหมดนะสวนแสงธรรมตอนเช้าแน่นอาหารการกินตอนค่ำแน่นมาฟังเทศเต็มหมดเลยสวนแสงธรรมที่กรุงเทพพอตอนเย็นศาลาหลังใหญ่เต็มสองหลังเต็มหมดเลยตอนค่ำแล้วตอนเช้าก็มาจังหันเต็มหมดเหมือนกันพอตอนเย็นต้องเทศออกทางวิทยุทั่วประเทศไทยทุกคืนเขานิมนต์ให้ไปเทศที่ศาลาเลยที่กุฏิมันมีคนผมรับคนไม่ได้มากแล้วนอกจากนั้นนะหน้าประตูก็มีต้นไม้บังนะแล้วกับถนนก็ไม่กว้างนี่เขาเห็นว่าไม่สะดวกผู้มีความต้องการอาธรรมมีอยู่มากเลยนิมนต์เราไปเทศที่ศาลาสวนแสงธรรมต้องศาลาใหญ่สองหลังเต็มเขาจะเรียนพ่อค่ำมานี้ประมาณทุ่มกว่าแล้วก็เริ่มเทศฟังทุกคืนออกทางวิทยุพอดีแล้วไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเทศพี่รู้จริงๆนะการเทศในประเทศไทยเรานี้จะหาองค์ไหนมาเป็นคู่แข่งในการเทศมากแท้เราอยากจะพูดว่าไม่มีก็มีก็ไม่มีหลวงตาบัวเนี่ยที่ไหนขึ้นหมดเทศหมดเลยสนามหลวงเขานี่วนพระที่ไหนมาเทศจับล่าหลวงตาบัวขึ้นไปเทศสนามหลวงมาครบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาครบหมดชาติกับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีศาสนาพระเนี่ยเป็นพันๆมหากษัตริย์กับฟ้าหญิงเลยเสด็จดังก็อย่างนั้นชื่อพระพัฒน์อะไรเนี่ย
5: พระ37ครับผม
2: สามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดใครที่มาดูมากำกับครัวไฟในครัวนี้รับรองหมดนะแถวบริเวณศาลาเรานี่พวกที่เป็นวาระเป็นเวรมาที่นี่ประจำอาทิตย์ละสององค์ยังไงมาเนี่ยให้ดูแลทั่วถึงใครมาเป็นพระสององค์ที่ดูแลในครัวในนี้รับผิดชอบหมดเป็นระยะอาทิตย์ละวันละสององค์สององค์เราแม่วันไหนละเดือนตั้งแต่อยู่ลำพังตัวเองก็ไม่ไหวเพราะงานพระเนี่ยจริงไม่มีที่จะมาเอาโรงปฏิโลมเหมือนแต่ก่อนเพราะมันเทศเต็มภูมิสอนเต็มภูมิเรียบร้อยแล้วยังมาแกล้งก้างเห็นไล่หนีเลยไล่หนีไม่เอาเดี๋ยวนี้ขั้นอนุโลมเหงื่อเป็นยังไงจังต้องผิดยังไงเป็นยังไงไม่ออกแล้วเดี๋ยวไล่หนีไล่ไปเลยเพราะสอนเต็มภูมิแล้วมีเชียวยาโดยจับบัวก็มีพัดยศพัดมหาก็มีเหมือนเขาเหมือนกันแต่ไม่เคยสนใจนี่เจ้าคุณสองเจ้าคุณหัวไม่สนใจไม่ใหญ่ได้เลยยิ่งกว่าทำเขาถูกใจแล้วตีออกหมดไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งได้ทำไปที่ไหนสง่าจ้าครอบโลกธาตุทำเหล่านี้ไม่ได้ครอบนะ
7: ป้าอุไรบาทป้าปานห้าบาททองคำป้าปาน5 บาท
2: จำไม่ได้จันทบุรีก็ล้มหายตายจากกันมากบรรดาลูกศิษย์มีเยอะจันทบุรีร่อยหรอไปมากเลยจันทบุรีลูกศิษย์มาก
7: ที่เอา
2: เ
7: ดี๋ยวผลไม้มาเป็นรถๆ
2: แต่
7: จะ
2: ว่าเออเดี๋ยวว่
7: าจะมารีบ
2: เออเออก็ดีแล้วดีแล้วเออใช่เพราะขอใบอนุโมทนาบัตร
9: งใหญ่ไปขึ้นตัวเล็กขึ้นมา
2: ได
9: ้
2: ไ
9: ห
2: มได้จะรบเบาไป
9: ไว้ให้ตนเอง
2: ไปนี่เขาถวายโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาลัยขอนแก่น660บาทขอใบอนุโมทนาบัตรถวาย15บาทที่อะไรนะเนี่ยแค่อะไร13 19แล้วใครท่านเรียกอาจารย์ว่าว่าเดี๋ยวเราไปดูที่เขาเขียนว่าอะไร
10: ขอบูชา
2: ธรรมอันนี้ค่ะ100บาทดูที่ท่านศรีนครินทร์แล้วอ่านดูที่ที่ไปวันเขาถวายอะไร600เท่าไหร่นะเขาขอแบตโรดบูชาบาทนะ
11: จำนวนเงินแค่นี้คร
2: ับ นะ660บาท
11: ครับผม
2: เขาถวายเหตุผลกงใจอะไร
11: อันนี้ก็ต้องการใบโมทนาจำนวนเงินแค่นี้จำนวนเงินแค่นี้ก็ถวายแล้ว660เขาถวายไปแล้วเขาขอใบอนุโมทนาบัตรครับผม
2: โธ่ไกลกันมากนะ ทำกับโลกนี่อุไรวันแซ่แซ่อะไรและคณะหน่วยทางเดินหายใจโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาลัยขอนแก่น660บาทขอใบอนุโมทนาบัตรถวาย15ธันวาขอใบอนุโมทนาบัตร
11: ถวาย
2: เราถวาย660บาทขอใบอนุโมทนาบัตรเมื่อวานนี้ไปมหาลัยขอนแก่นหลวงตาบัวเป็นมอบเครื่องเอ็กซเรย์ให้มหาลัยขอนแก่น5ล้านบาทนั่นคือได้5ล้านบาทให้แล้วไปให้โรงพยาบาลทีนี้ก็ลิงคนแก่ตายเองเคย
11: ไปไหนชิดของตาดีหรือตาเรียบรู้ทาง
2: เ
11: ล
2: ยเหร
11: อ50,000บาท
2: นี่ก็50,000นี่50,000นะ
9: ครับ
2: ยังสู้ของเราไม่ได้ของเรามัน5ของเรามัน5ล้านถ้าอยากสู้เอามาเอามาสู้ถ้าจะตกเวทีเราก็จะยอมตกถ้าอย่างนี้ไม่ตก
9: อันนี้มาจากไต้หวันครับครอบครัวเชียงเย่ใช่และเพื่อนๆจากไต้หวันน้อมถวายหลวงตาในโอกาสวันที่15พฤษภาคมครบ57ปีเงินสด 25,000 บาทเขียนขาย26ห่อครับ
2: พอใจพอใจสักกี่วันดีบัด
9: อันนี้
2: ได้ก็ได้
9: ตาครับ
2: จะอยู่ว่าเน
9: า
2: ะ
9: แม่บ้านกับลูกสาวบูชาธรรมหลวงตา 1,000 บาทนี่เฒ่าแก่ครับเฒ่าแก่สาย2ที่หลวงตาเมตตาบ่อยๆเฒ่าแก่
2: สาย2
9: เฒ่าแก่จีรศักดิ์ครับ
2: โอ้จีรศักดิ
9: ์ 10,000 บาทครับ
2: เค้าถวายบาทแล้ว
9: 10,000 บาทครับ
2: แจกจีรศักดิ
9: ์ครับ
2: ลูกชวนมาที่ยังมาหาว่าเรื่องนั่นเรื่องนี้นี่เรื่องเลี้ยงลูกชวนมาวัดเราแก้วนั่นแหละชวนมาวัดพอเรานิมนต์เราลูกหาว่านิมนต์เราไปบ้านอันนี้ตั้งแต่นั้นมาลูกไม่ทันเลยปุ๊บออกก่อนลูกเลยเดี๋ยวนี้ลูกไม่ทันนะเอ้าไปแล้วเดี๋ยวนี้ชอบมากมันติดกันยังไงก็รู้นะจีรศักดิ์แล้วพวกแจ็คมาตั้งชื่อเป็นคนไทยมันขวางกันนะจีรศักดิ์เป็นชื่อคนไทยแจ็คเป็นชื่อจีนะไอ้ติดบ้านนะติดกับเราถูกกันมากด้วยนะตอนเช้ามารอถวายใบบอลนะไปเช็คตอนเช้าที่เราจะไปลงประสาราสนั่งต่ำแล้วติดลูกไม่ทันตัวอย่างไปก่อนลูกแล้วอะไรอยู่เนี่ย
10: การทำ
2: ยก
10: การทอง1บาท
2: โอ้ท้อทองตั้ง1บาทเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยท้อเอาไป
9: นี่ในทวีหอบรรลือกิจครับ
2: ฮะ
9: ในทวีหอบรรลือกิจลูกศิษย์ของหลวงพ่ออุ่นล่าวัดปากแก้วชุมพลถวายเช็ค 5,700 บาททองคำ1บาทครับ อฐานิชครับและครอบครัวพร้อมถวายเงินสด 5,700 บาททองคำ1สลึงครับ
2: วัดสามีเอาการอยู่นะ
9: ครับครับ
2: ติดท่านกับวัดหมอสามีหมอแผนปัจจุบันติดท่านกับวัดนี่ก็ถวายทุกทีท่าน
9: 5,700 ครับ
2: นี่ถวาย 5,700 มาทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกมาเกี่ยวกันขับมาเป็นประจำเลยมาที่นี่ก็มาคือเราพูดเกี่ยวกับเรื่องหมอก็คือมันมีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่หมอก็เรียนทางศิลปศาสตร์ศาสนาก็เรียนก็สอนทางศิลปศาสตร์แต่ทางเดินต่างกันผลต่างกันทางศิลปศาสตร์เกี่ยวกับทางหมอนั้นเรียนถึงเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเช่นพวกเส้นพวกเอ็นเป็นต้นทำหน้าที่ยังไงขัดข้องยังไงควรจะแก้ไขยังไงด้วยยาเรียกว่าเรียนศิลปศาสตร์นี้เพื่อแก้โรคแก้ภัยไปทางโรคล้วนๆศิลปศาสตร์ทางพุทธศาสนานี้แก้ใจพบการประพรูพบรูพบเรียนศิลปศาสตร์จบแก้ได้หมดเรียกว่าแก้กิเลสตามกำลังหมออาจจะไม่ค่อยเข้าใจดีบดีอาจจะอาจเอื้อมตีเสมอก็ได้เมื่อหมอก็เรียนทางศิลปศาสตร์เหมือนกันให้เห็นจับใจเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงทางศิลปศาสตร์เกี่ยวกับหมอเป็นโรคล้วนๆศิลปศาสตร์ทางพุทธศาสนาเป็นธรรมเพื่อลื้อถอนที่เด็ดล้วนๆอันนั้นแก้โรคไข้ไข้เจ็บอันนี้แก้โรคหัวใจโรควัตตวัตตวนโรคที่กันหาต่างกันคุณไม่เข้าใจทางหมอจะไม่เข้าใจทางพุทธศาสนาดีมากมากเห็นว่าเรียนศิลปศาสตร์ด้วยกันก็นึกว่าจะเหมือนกันไม่เหมือนทางศิลปศาสตร์ทางหมอที่เกี่ยวกับเรื่องแก้โรคแก้ไฟประสาทส่วนต่างๆทุกสิ่งนะมันทำงานอะไรขัดข้องกันยังไงแก้ไขกันยังไงแก้แล้วก็กลายไปเป็นมันจึงเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาแก้กันอย่างนั้นส่วนศิลปศาสตร์ทางพุทธศาสนาแยกออกเป็นชาติเป็นขันธ์ที่โรคยึดมั่นถือมั่นภูเขาภูเราสู้ไม่ได้ภูเราหนักมากใหญ่โตมากถือเขาถือเราภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้ท่านเรียนนี่แก้นี่ต่างหากทำลายภูเขาภูเราลงแล้วราบเลยโรคไม่มีโรคไหนจะแซงทำขึ้นมาได้นี่ต่างกันยัง
12: คุณแม่บุญชูปุญญสิริพร้อมครอบครัวกราบถวายบูชาพระธรรมอันวิเศษขององค์หลวงตาด้วยทองคำจำนวน20บาทเจ้าค่ะและด้วยอานิสงส์นี้กราบขอให้องค์หลวงตามีธาตุขันแข็งแรงและมีอายุยิ่งยืนนานเจ้าค่ะ
13: สาธุ
2: เข้า
9: ๆ20ครับ
2: ก็รู้สึกงานค่อนข้างมันก็เลยพอฟัง20ก็เหลืองอร่ามเลยทางหลวงของเราพอครับจำนวนทั้งหมดนี่จะไปเหลืองอร่ามเลยทางหลวงของเราประดับหัวใจของชาติไทยเรานี่หัวใจของชาติคือทองคำนี่ก็ได้เยอะแล้วนะตั้งแต่เราได้นำพี่น้องทั้งหลายคราวนี้ทองคำได้ถึง 11,000 กำลังจะถึง500กิโล 11,500 กิโลคือทองคำที่เรานำชาติช่วยชาติตอนนี้ได้เข้าสู่ทางหลวงถึง 11,000 กำลังเหยียบ500กิโล 11,500 กิโลก็ไปถึงมีกำลังไหลเข้านั่นของเรื่องอะไรช่วยชาติถ้าไม่มีได้ช่วยชาติแล้วที่พูดเหล่านี้แม้หนึ่งก็ไม่มีเลยที่เข้าได้ถึง 11,000 กำลัง500กิโลน้ำหนักของทองคำเงินล้านเข้าได้เพียง10ล้าน2แสนกว่าบาทหยุดเคยหยุดด้วยเหตุผลทองคำนี่ไม่มีหยุด วิบ้าวิร้ายเข้าหมดเลยต้องทำวิร้ายทั้งร้อยไม่ให้แยกไปไหนเลยสั่งเข้าเลยเข้าหลวงโดยชายเดียวทุกเมื่อถึงเมื่อตายเข้าหมดเลยเพื่อจะประดับชาติไทยของเราให้มีหัวใจสง่างามเป็นความร่มเย็นเป็นสุขศักดิ์ศรีดีงามก็เทียมเท่าประเทศอื่นไม่น้อยหน้ามีอันแล้วก็ดอลล่าได้เพียง10,200,000 กว่าที่กว่าเงินไทยร้อยเราจะเอาดอลล่าหมุนมาช่วยเงินไทยเพราะตอนเทศมันก็ได้ก็คือว่าใจแต่ทางมาช่วยโลกพอหยุดเทศแล้วก็ทอดแล้วเออก็ใจแล้วมันก็หมดไปแต่ความจำเป็นของชาติคือหมุนเข้ามาหาเราไม่ระบกวางจึงต้องเอาดอลล่ามาช่วยกันมาช่วยกับเงินไทยเดี๋ยวนี้ดอลล่าเข้ามาหมดแล้วต้องมาช่วยเงินไทยสร้างนั้นสร้างนี้ก็ต้องคำนั้นเรียกว่าร้อยทั้งร้อยตลอดมาแล้วจะตลอดไปไม่ออกที่ไหนเลยให้เข้าข้างหลวงล้วนๆเวลานี้ก็ได้ทองคำ11,500 กิโลแล้วก็ใช่ร้อยแล้วถ้าพวกเราไม่ได้ประกาศความรักชาติของตนเสียสละเพื่อชาติของตนออกมาแล้วทองคำเหล่านี้จะไม่มีเลยไม่ปรากฏตลอดเงินที่ว่าโดนร่มละไม่มีเลยนี่สลายสักครับหลวงเห็นไหมล่ะก็เพราะความรักชาติของเราอันนี้ต้องมีผู้นำที่จะทำก็เลยไม่มีผู้นำก็ลำบากจึงต้องมีผู้นำนี่เฉพาะอย่างนี้ก็ระยะนี้ก็คือเราเป็นผู้นำเราก็นำอย่างตายใจซะด้วยไม่มีผิดมีพลาดไม่มีเศร้าหมองตรงไหนไม่มีหมดเลยเข้าถึงจุดที่เรียกว่าธรรมนำโลกนำเพื่อความสง่างามสมบูรณ์ภูมิผลถ้าโลกถ้ากิเลสนำโลกจมได้ก็แบ่งชั้นบ้านส่วนไปกินก็จะเข้าส่วนรวมได้เท่านี้นอกนั้นเราก็จะแตกกันหมดเข้าใจไหมทางส่วนคนทำไม่มีสตาร์นี่ก็ไม่มีสำหรับเราเป็นผู้นำที่จะแยกแยะไปไหนไม่มีเพื่อจะมีก็เจตนาไม่มีเลยอาจจะตกหยุดหายไปยังไงไม่รู้อย่างนั้นมันอาจมีได้แม้แต่น้ำเราตักไปใส่โอ่งนั้นมันยังหยดย้อยไปตามทางได้ใช่ไหมนี่มันก็อาจเป็นได้อันนั้นเราไม่รับเพราะไม่มีเจตนานอกจากความสามารถระวังสุดวิสัยไปแล้วมันก็เป็นของมันเองเราก็พยายามที่สุดแล้วช่วยพี่น้องทั้งหลายทางด้านวัตถุก็ช่วยด้านจิตใจมีช่วยมากทีเดียวตั้งแต่เราเริ่มบอกว่าจะรับที่เราทั้งหลายเราคิดเรื่องทำต่างหากนะวัตถุเงินทองก็ของที่จะหนุนชาติของเรานั้นเราคิดเพียงเล็กน้อยแต่โลกทั้งหลายเขาจะคิดถึงเรื่องวัตถุมากเงินทองเข้าของวัตถุต่างๆที่จะเข้าสู่ส่วนรวมคราวนี้จะได้ออกเด่นมีโลกเขาคิดกันอย่างนี้แต่เราไม่คิดอันนี้ออกยังเป็นแนวหน้าประกาศตนเท่านั้นส่วนที่จะออกจริงๆรอบตัวนั้นก็คือคราวนี้ทำจะได้เข้าสู่ใจประชาชนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็สู่ใจทำเข้าสู่ใจประชาชนตั้งแต่วันเราเริ่มประกาศสอนทำทั่วประเทศไทยไปสอนที่นั่นที่นี่เลยแล้วกระจายมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ออกวิทยุตั้ง100 กว่าสถานีก็มีแต่ทำออกไม่หยุดทำถ้าทำออกไปตรงไหนจะชุ่มเย็นนะต้องบังเงินทองก็ของออกถ้าไม่มีทำตามรักษาชิบหายมันสมบัติมันจะมีมากขนาดไหนทำถ้ามีทำตามรักษาคงเส้นคงวาไปตามเหตุตามผลตามความจำเป็นการเก็บการรักษาทุกอย่างเรียบร้อยนะนี่แหละถ้าทำรักษาไม่มีเสียถ้าให้เกียรติรักษาบอกว่าแรกจึงอย่าพากันลืมหัวใจของเราซึ่งเป็นสมบัติล้นค่ารักษาสมบัติทั้งหลายอยู่ที่ใจที่มีธรรมเอาตรงนี้นะแล้วเห็นไปเขียนติดประกาศไปหน้าวัดใครไปเขียนไปก็ไม่รู้ เงินว่านี่เงินเพื่อโลกเราไม่เก็บนะเขียนไว้นะใครจะสร้างอะไรให้ไม่เอาที่อยู่ที่หลับที่นอนพอเป็นพอไปแต่ท่านโยมให้ลึกเป็นเขวนั่นเราทำเจริญนะเขียนไว้ผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าไม่เก็บก็ไม่เก็บจริงๆสมบัติเงินทองก็ของพี่น้องทั้งหลายเอามาให้นี่ออกหมดนะออกหมดเราแบตลอดไม่เอาถ้าลงว่าไม่เอาไม่เอาทำไปอย่างนั้นไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไร้สารผ่านโกงทำโกงไปโกงมาโรคทั้งหลายจึงตายใจได้ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้นะโรคถ้าไม่มีธรรมชีพหายไว้ใจไม่ได้ไม่ว่าตัวเองจะไว้ใจตัวเองก็ไม่ไว้ใจกันก็ไม่ได้ถ้ามีธรรมเราไว้ใจตัวเองได้ไว้ใจกันได้สังคมต่างๆมีธรรมในใจแล้วเชื่อถือกันได้ตายใจกันได้นะถ้าไม่มีธรรมไม่มีทางที่จะตายใจได้เงินอยู่ในกระเป๋าหมดไปเมื่อไรไม่รู้อันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีช่วยก็ไม่ช่วยเอาเงินในกระเป๋าจะออกไปหมดกระเป๋าเกลี้ยงเข้าใจไหมถ้ามีธรรมควรหรือไม่ควรควรจะจับจ่ายซื้อหรือไม่ซื้อพิจารณาไม่สมควรไม่ซื้อนั่นธรรมมีแต่การเก็บการรักษาการจับจ่ายด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างวันนี้ก็เท่านั้นนะ
14: เ
2: ต็มมากแล้วนะ
14: ค
2: ุ
14: ณสมบ
2: ู
14: รณ์
2: จิ
14: ตสะอาดสกุลฝากมาถวายเลขศูนย์ดวงตา500ต่อไปนี้ต้องบูชาธรรมที่หลวงพ่อดับกิเลสด้วยขันติธรรมวิริยะธรรมและกระบุญทั้งหลายที่คณะผู้ร่วมบุญถวายวันนี้ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพดีจนวันสุดท้ายของการด
2: ับ
14: ข
2: ัน ทุ
14: กข
2: ์
14: ค่ะ
2: ต่อ
14: ไปนี้นะคะลูกศิษย์ฝากมาถวาย300แล้วก็ลูกศิษย์ฝากมาถวาย300แล้วก็มีรายชื่อ